เชียงใหม่เนี่ยเป็นพื้นที่ที่เป็นการเพาะเลี้ยงไก่ประดูหางดำเราจึงสนใจนำตัววัตถุดิบของในพื้นที่นะครับเข้ามาเพื่อมารังสรรค์ของเมนูขึ้นมาใหม่เพื่อให้เกิดมาเป็นอาหารฟิวชั่นซึ่งตอบโจทย์กับผู้บริโภคในคนกลุ่มคนยุคใหม่ซึ่งอาจจะเปลี่ยนพฤติกรรมในการทานจากน้ำเงี้ยวที่เป็นจานกลับมาเป็นทานพิซซ่าเพื่อให้ง่ายต่อการที่จะเทคเอาเวย์ในการเดินทางหรือแม้แต่การที่นำไปทานบนออฟฟิศครับวัตถุดิบของตัวพิซซ่าไก่ประดูหางดำนะครับก็คือหลักๆแล้วเนี่ยคือถ้าเป็นพระเอกจริงๆก็คือเป็นซอสน้ำเงี้ยวครับแล้วก็ตัวไก่ประดูหางดำซึ่งเป็นพระเอกแล้วก็ตัวกระเทียมดำซึ่งในพื้นที่ครับค่อนข้างจะปลูกกระเทียมค่อนข้างจะเยอะเราเลยรวม3เมนูเนี้ยเข้ามาอยู่ในตัวพิซซ่าซึ่งตัวซอสเนี่ยครับกระบวนการค่อนข้างจะละเอียดตั้งแต่เรานำตัวเครื่องแกงตั้งแต่การโขลกเครื่องแกงจนไปถึงการทำซอสขั้นตอนกระบวนการทำจริงๆเริ่มตั้งแต่การทำแป้งเราเตรียมแป้งพิซซ่ามาก่อนนะครับเตรียมแป้งพิซซ่าเพื่อผสมแล้วเราพักไว้จากเราก็มาทำในส่วนของตัวเครื่องแกง

ที่เสน่ห์ของตัวน้ำเงี้ยวจริงๆก็จะเป็นตัวโทนัลแคปซึ่งจะหาที่อื่นไม่ได้ตัวโทนัลแคปจะเป็นตัวที่ชูโรงเสร็จแล้วเรานำตัวเครื่องแกงเนี่ยเข้ามาผัดเพื่อนำไปเป็นซอสจากนั้นเสร็จแล้วเราก็เตรียมกระเทียมดำมาเป็นส่วนผสมเสร็จปุ๊บเราก็มาทำตัวเนื้อไก่สไลด์ไก่บางๆเนาะเรานำไปคลุกกับตัวซอสที่เราเตรียมไว้เพื่อนำไปซูวีหลังจากนั้นเนื้อนิ่มเสร็จปุ๊บเราก็นำมาพักไว้เพื่อเตรียมมาจัดหน้าพิซซ่าโดยการนำซอสทาลงไปบนหน้าพิซซ่าก่อนจากนั้นเสร็จเราก็เตรียมจัดพวกอินกรีเดียนต่างๆเสร็จแล้วก็กระเทียมวางแล้วก็โรยด้วยชีสแล้วก็นำเข้าไปอบ

0: เมนูนี้นะครับก็ชูโรงด้วยคาวาซอสซึ่งเขาก็จะได้กลิ่นของความเป็นตัวน้ำเงี้ยวอ่อนๆแล้วก็กลิ่นของกระเทียมดำที่ก็จะแทรกออกมาครับเวลาที่เรากัดเข้าไปเนี่ยความรู้สึกของความหวานความกลมกล่อมตลอดจนความหอมของน้ำเงี้ยวครับก็จะกลัวอยู่ในปากของเราเวลาที่เรากัดตัวไก่ปลาดุกหางดำนะครับข้อดีของเขาคือด้วยแคลอรี่เขาต่ำรสชาติจะเป็นระหว่างไก่เมืองกับไก่ไทยคือเนื้อเท็กเจอร์ของเขาอ่ะจะค่อนข้างมีความนุ่มเวลาที่เรานำมาใช้เป็นวัตถุดิบนะครับคือเขาจะให้ได้รสชาติได้ดีและแคลอรี่ของเขาต่ำมากการที่เราได้ส่งเสริมคนในพื้นที่ได้สร้างอาชีพได้มีงานทำได้นำวัตถุดิบที่เป็นธรรมชาติจากในพื้นที่จริงๆนำมาประยุกต์ใช้ในการที่เราเอามาทำเป็นร้านอาหารเพื่อมารังสรรค์เมนูขึ้นมาใหม่นี้เนี่ยครับคือมันจะสามารถที่ทำให้คนในพื้นที่นะครับเกิดรายได้เพราะว่าเราอ่ะสามารถที่จะไปดูที่ฟาร์มเขาได้เลยว่ากระบวนการเลี้ยงแม้แต่การที่จัดเก็บหรือกระบวนการยังไงเนี่ยเขาถือว่าเขาอ่ะได้รับคุณภาพมาตั้งแต่ต้นทางเพราะว่าเราสามารถที่จะไว้ใจได้ในการที่เรานำวัตถุดิบจากที่เราเห็นการเพาะเลี้ยงตั้งแต่การเลี้ยงจนบ่มจนถึงการที่เขานำส่งต่อมาถึงเรานะครับ
1: ใครจะคิดล่ะครับว่าเมนูพิซซ่าแบบยุโรปจะมาผสานกับความเป็นล้านนาย่างน้ำเหนียวได้อย่างลงตัวเท่านั้นยังไม่พอยังบวกกับการนำวัตถุดิบท้องถิ่นอย่างไก่ประดู่หางดำมาประยุกต์ให้เกิด texture ใหม่ๆถือว่าเป็นเมนูที่มีความน่าสนใจแบบสุดๆไปเลยล่ะครับ

0: ตอนนี้เรามาทำความรู้จักกับวัตถุดิบหลักที่เป็นหัวใจสำคัญของเทปนี้กันครับซึ่งนั่นก็คือไก่ประดู่หางดำไก่พื้นเมืองพันธุ์แท้ที่ทางกรมปศุสัตว์ได้ร่วมมือกับเกษตรกรในการวิจัยและอนุรักษ์สายพันธุ์ให้อยู่ไม่เกิดการสูญพันธุ์ไก่ประดู่หางดำจะแตกต่างจากไก่พันธุ์ทั่วไปอย่างไรเราไปหาคำตอบพร้อมกันกับตัวเกษตรกรกันได้เลยครับ
1: ผมชื่อนายซิมโอนปัญญานะครับหรือลุงซิมโอนปัญญานะครับอยู่ตำบลแม่แฝกนะครับอำเภอสันทรายจังหวัดเชียงใหม่นะครับผมเป็นคนแรกในประเทศไทยนะครับที่นำไก่พื้นเมืองสายพันธุ์ประดู่หางดำเชียงใหม่มาเลี้ยงแล้วก็มาต่อยอดในการพัฒนาอาชีพในการทำอาชีพในครอบครัวครับจุดเริ่มต้นผมนี่มันเจอวิกฤตปี40นะครับวิกฤตเศรษฐกิจปี40ใครคงจำได้นะครับตอนนั้นประเทศไทยมีปัญหาเรื่องเศรษฐกิจวิกฤตเศรษฐกิจนะครับพอดีผมมีโอกาสได้ไปอบรมที่หอประชุมอำเภอสันทรายนะครับแต่ตอนนั้นผมอยู่เลี้ยงไก่ไม่เป็นเลยผมไม่ได้มีอาชีพเลี้ยงไก่ทีนี้สายพันธุ์ประดู่หางดำตอนแรกๆนี่ผมยังไม่เข้าใจว่าไอ้ไก่พันนี้ทำไมรูปร่างมันดีลักษณะมันค่อนข้างสวยนะครับโครงสร้างอะไรดีผมก็เลยสอบถามทางศูนย์วิจัยนะพอสอบถามว่าไก่พันนี้มันมาจากศูนย์วิจัยมูลพันธุ์สัตว์เชียงใหม่ของกรมปศุสัตว์ก็เลยได้ติดต่อผู้เชี่ยวชาญนะครับถ้าเราจะมานำไปเลี้ยงเนี่ยมันจะเป็นยังไงเราก็เริ่มซื้อมาเลี้ยงนะครับพอซื้อมาเลี้ยงได้สักปีหนึ่งนะครับทางศูนย์วิจัยว่าเราทำวิจัยร่วมกันไหมเพื่อจะสร้างอาชีพให้กับเกษตรกรเมื่อทีมงานวิจัยมีเยอะเนี่ยผมอยากจะมาทำเป็นอาชีพได้ไหมก็น่าจะเป็นคนแรกที่เอาไก่จับไก่พื้นเมืองขึ้นมาทำเป็นอาชีพในฟาร์มไก่ประดู่หางดำพันธุ์แท้นี่นะครับจุดเด่นเขาเนี่ยถ้าตัวเมียนะเอาตัวเมียก่อนขนนี่เรายังรู้ว่ามันเป็นสีดำแต่ว่าเราจะต้องดูแข้งเขาแข้งเขาเนี่ยถ้าพันธุ์ประดู่หางดำจริงแข้งเขาจะดำสนิทถ้าตัวผู้นี่จะมีสร้อยคอสีไม้ประดู่นะครับและหางจะดำอันนี้เขาเรียกว่าประดู่หางดำผมเอางานวิจัยเลยนะผมไม่ได้คิดเองนะถ้าเราคิดเองเรานึกว่าโอ้ใครเลี้ยงไก่ของเราเองเนี่ยเราก็รู้ว่าของเราดีแต่อันนี้ผมไม่ได้จับต้องตรงนั้นนะครับถ้าผมกินอร่อยแสดงว่าโอ้ไก่คุณลุงที่บนมันก็กินอร่อยแต่ผมเอางานวิจัยมาจับเลยงานวิจัยคอเลสเตอรอลต่ำเยอะมากนะถ้าไปดูข้อมูลเนี่ยนะครับคอเลสเตอรอลต่ำไขมันต่ำโปรตีนสูงนะครับโปรตีน 51% สูงมากอันนี้คือความดีของไก่พื้นเมืองไทยเรานะผมบอกว่าสำหรับผมเนี่ยเลี้ยงไก่500ตัว 1,000 ตัวมันจิ๊บๆผมใช้เวลาอย่างมากไม่เกิน20นาทีก็เสร็จไก่พื้นเมืองแล้วมันเลี้ยงง่ายนะครับถ้าเรามีพื้นที่ให้เขาที่ผมชอบไก่พื้นเมืองสายพันธุ์ประดู่หางดำหรือว่าสายพันธุ์อื่นๆที่ทางกรมปศุสัตว์เขาอนุรักษ์ไว้เนี่ย1มันเลี้ยงเป็นกึ่งขังกึ่งธรรมชาติได้ดีอันนี้เราต้องยอมรับว่ามันดีและความแข็งแรงมีสูงธรรมชาติของไก่บ้านเราไก่พื้นเมืองทุกสายพันธุ์นะ1ในนั้นก็คือประดู่หางดำนี่แหละเราต้องใช้วิธีสังเกตบ้างเวลาไก่มันออกไปเล่นข้างนอกเนี่ยมันจะชอบเล่นฝุ่นเล่นฝุ่นนอนเล่นนอนอาบแดดอะไรเขาตอนเช้าถ้ายิ่งหน้าหนาวนี่ยิ่งสวยเลยจะออกไปอาบแดดไปออกไปเล่นแดดถ้าแดดจัดมันก็เข้าร่มของมันเองพอตอนเย็นมันจะออกจนถึงมืดมันถึงจะเข้าเล้าเองนะครับอันนี้แสดงว่ามันไม่มีความเครียดที่ผมชอบพันธุ์ประดู่หางดำเนี่ยมันไม่ต้องใช้อาหารโปรตีนที่สูงเกินไปผมเลี้ยงตอนนี้อยู่ในฟาร์มเนี่ยไม่ต่ำกว่า 6,000 ตัวรวมทั้งลูกเจี๊ยบแรกเกิดทั้งหมดนะครับผมจะเลี้ยงเองทั้งหมดแล้วผมใช้เวลาอย่างมากตอนเช้าไม่เกิน3ชั่วโมงเสร็จตอนบ่ายก็ให้แค่2ชั่วโมงเสร็จผมเลี้ยงแค่นี้ไม่ต้องมีลูกจ้าง

แต่ไก่พื้นเมืองแล้วเราต้องระวังนะครับเวลาเราต้องให้หญ้าทุกวันอย่างน้อยวันละ1มื้ออันนี้โดยงานวิจัยเลยนะครับไม่ใช่ผมคิดเองนะไม่ว่าจะเป็นไก่ขุนไก่อะไรก็แล้วแต่ถ้าให้หญ้าเนี่ยอัตราการเกิดจะดีเราไม่ต้องไปเสียค่าวิตามินสูงแทนที่จะซื้อวิตามินมาซองตั้งหลายร้อยหรือว่า200เป็นต้นนะครับเราก็จะต้องอัดตรงนั้นเข้าไปแล้วก็เสียตังค์ทีนี้ถ้าเราใช้หญ้าเนี่ยมันไม่มีต้นทุนเราปลูกเองก็ได้อย่างหญ้าเดเปียบางคนว่าผมไม่มีที่คุณลุงคุณก็เลี้ยงให้น้อยลงแล้วคุณปลูกหญ้าในกระถางก็ได้ถ้าคุณจะทำมันอยู่ที่เราจะทำหรือเปล่าแค่นั้นนะครับเวลาไก่ถ้ากินหญ้าถ้าสังเกตนะเมื่อกี้ไก่ผมเดือดร้อนน่าดูนะพอให้อาหารให้หญ้ามันนิ่งเลยมันไม่สนใจมันจะกินหญ้าอย่างเดียวผมว่าไก่เนี่ยมันไม่ได้สนใจเรื่องอาหารมากเกินไปนะมันสนใจเรื่องหญ้าพอเราให้หญ้าเนี่ยอาหารมันทิ้งเลยผมเคยท้าเกษตรกรเลยบอกว่าสมมติว่าคุณจะให้อาหารไก่รุ่นเนี่ยคุณให้1ถาดหญ้า1ถาดหั่นให้เขาแต่ต้องฝึกให้เขากินหญ้าก่อนนะ2สัปดาห์ขึ้นไปนะตามกว่านั้นอย่าฝึกให้เขากินเพราะลำไส้เขายังไม่แข็งพอนะครับ2สัปดาห์ฝึกให้กินหญ้าอันนี้ถาดหญ้าอันนี้ถาดปลายข้าวอันนี้ถาดอาหารมันจะกินหญ้าก่อนให้หมดแล้วมากินปลายข้าวแล้วมันจะมากินอาหารทีหลังก็แสดงว่าหญ้านี้มันมีประโยชน์สำหรับเขาไม่ใช่ว่าเราให้อาหญ้าเป็นแทนอาหารหลายคนเข้าใจผิดนะเวลาผมถ่ายทอดสดทางโทรศัพท์ผมให้หญ้าอย่างเดียวอาหารไม่ให้เหมือนคนเรากินผักอย่างเดียวเนี่ยไม่ได้กินอย่างอื่นเลยมันก็ไม่ไหวมันก็ต้องให้แมทกันหญ้าเนี่ยมันมีวิตามินนะโดยงานวิจัยนะครับมีวิตามินอยู่หลายตัวนะครับหญ้าสดเขาจะกินหญ้าสดนะครับหลายคนเอาหญ้าแห้งไปผสมอาหารหญ้านี่แห้งไปผสมอาหารเด็ดขาดผมบอกให้เกษตรกรเลยว่าหญ้าจะใช้หญ้าให้ไก่เนาะให้หญ้าสดๆเนี่ยถ้าคุณขยันนะคุณหั่นให้เลยผมมีความรู้สึกว่าผมดีใจนะที่คนทั้งประเทศเนาะโดยเฉพาะยิ่งคนในชาวจังหวัดเชียงใหม่เนาะหรือคนในชุมชนบ้านผมเนี่ยมันมีของดีในชุมชนนะครับมีโอกาสได้พัฒนาขึ้นมานะครับเราไปสู่อาหารในครัวของท่านเนี่ยนะครับผมถือว่านี่ผมดีใจนะผมถึงคุยกับลูกคุยกับใครเราว่าจะให้มันหายไปไม่ได้พวกนี้มันเป็นสิ่งหนึ่งที่คนไทยจะต้องอนุรักษ์เขาไว้อย่าให้พันธุ์นี้มันหายผมถึงบอกว่าไอ้ตรงนี้ผมดีใจนะว่าคนไทยหรือว่าคนเชียงใหม่คนในชุมชนบ้านผมมีโอกาสได้บริโภคไก่ไทยจริงๆ

0: มันจะออกไหมครับ
1: ไม่เป็นไรครับไม่ต้องกลัวมันออกวันนี้มันเห็นผมมันชอบเล่นกับผม
2: และเมนูที่2ในวันนี้แกงฮังเลไก่ซึ่งถูกรังสรรค์โดยเชฟตวงนั่นเองครับ

ผมชื่อนายอภิวัตรเลี่ยมมินฟุนนะครับณปัจจุบันนี้ก็ทำธุรกิจเกี่ยวกับด้านของอาหารนะครับก็คือทำร้านอาหารชื่อร้านสลุงเงินนะครับแล้วก็ร้านกาแฟ Specialty Coffee ชื่อร้าน289 Coffee ครับอยู่ที่จังหวัดเชียงใหม่โครงการล้านนาแกสโตรโนมีนี้นะครับพอดีว่าด้วยความที่ผมจบทางด้านฟู้ดไซส์มานะครับแล้วก็เป็นคนเชียงใหม่ตั้งแต่กำเนิดก็จะมีเพื่อนฝูงนะครับที่ศึกษาอยู่ที่มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ค่อนข้างเยอะครับแล้วก็เราจะได้ทำโปรเจกต์ร่วมกันกับทางของคณะอุตสาหกรรมเกษตรเนี่ยค่อนข้างเยอะนะครับในหลายโปรเจกต์ซึ่งพอมาถึงโปรเจกต์นี้เพื่อนๆก็ได้แนะนำร้านเราให้เข้าไปร่วมในการทำโปรเจกต์จริงๆแล้วแกงฮังเลเนี่ยเหมือนที่ทุกท่านรู้นะครับมันก็จะเป็นเหมือนซิกเนเจอร์ของอาหารเหนือนะครับถ้าจะพูดถึงท็อป3ท็อป5เนี่ยก็ต้องติดหนึ่งในนั้นแน่นอนนะครับแล้วก็เป็นที่ชื่นชอบของหลายๆท่านไม่ว่าจะเป็นคนเหนือเองหรือว่าคนภาคอื่นๆปกติแล้วนะครับเบสของการทำแกงฮังเลนะครับของภาคเหนือเนี่ยเราก็จะใช้เนื้อหมูครับทำเป็นหลักนะครับก็จะมีทั้งส่วนของ3ชั้นนะครับแล้วก็ส่วนของเนื้อคอหรือว่าเนื้อสะโพกครับเราจะไม่ได้ค่อยใช้เนื้อสัตว์ที่ค่อนข้างที่จะมีความแข็งแต่ด้วยร้านของเราอะครับมันจะเป็นอาหารเพื่อสุขภาพนะครับก็จะเป็นที่ในวงการก็จะเรียกอาหารคลีนนั่นแหละครับเราก็เลยพยายามปรับเปลี่ยนมาเป็นใช้ไก่นะครับใช้เนื้อไก่แทนนะครับเนื้อไก่เราก็จะไม่ได้มีหนังนะครับเราจะเลาะหนังออกทั้งหมดมี2ส่วนที่ใช้เป็นหลักๆนะครับก็คือสะโพกแล้วก็อกเมื่อเราปรับเปลี่ยนมาเป็นไก่เนี่ยวิธีแรกเราก็ทําก็คือ copy paste เลยก็คือใช้เนื้อไก่ไปแทนเนื้อหมูแต่พอเราไปทําจริงๆแล้วเนี่ยมันค่อนข้างที่จะแห้งแข็งนะครับเพราะนั้นเราก็เลยใช้วิทยาศาสตร์นะครับก็คือศาสตร์สมัยใหม่เข้ามาแก้ปัญหาตรงจุดนี้นะครับแล้วก็ใช้วิธีการซูวีเข้ามาครับทำให้เนื้อไก่เนี่ยค่อนข้างที่จะนิ่มนุ่มและชุ่มนะครับเนื่องด้วยที่เท้าความว่าฮังเลเนี่ยมันคือเครื่องแกงแล้วก็เนื้อสัตว์นะครับเพราะฉะนั้นน่ะเบสของแกงฮังเลเลยนะครับก็คือเราต้องมีน้ำพริกก่อนก็คือเหมือนอาหารเหนือทุกเมนูนะครับเบสก็คือน้ำพริกนะครับก่อนที่เราจะเอามาปรุงนะครับก็จะเป็นเบสง่ายๆก็จะมีพวกหอมแดงกระเทียมนะครับแล้วก็พริกและที่สำคัญก็จะเป็นกะปินะครับกะปินี่ก็จะเป็นสิ่งที่แทบจะทุกเมนูต้องใช้นะครับแต่ด้วยแกงฮังเลที่มันมีเอกลักษณ์ที่แตกต่างนะครับมันก็จะมีบางตัวที่เพิ่มเติมเข้าไปเพื่อให้มันมีความเป็นโทนกะหรี่แกงกะหรี่เยอะขึ้นจะเป็นพวกของแกงฮังเลซึ่งมันก็จะเป็นเบสก็จะคล้ายๆกับผงของแกงกะหรี่

ด้วยแกงฮังเลนะครับก็คือเราต้องเตรียมน้ำพริกก่อนนะครับเราก็ตำส่วนผสมครับที่ผมได้อธิบายไปนะครับเบื้องต้นให้เกิดมาเป็นน้ำพริก

ครับพอได้น้ำพริกปุ๊บเนี่ยเราเอาน้ำพริกตัวนี้ครับนำมาคลุกเราอาจจะมีการปรุงนะครับอาจจะเติมส่วนผสมบางอย่างเข้าไปนะครับเพื่อให้มันได้รสชาติที่มันชัดเจนขึ้นและช่วงนี้เนี่ยมันคือการที่เราก็ที่จะดูแลน้ำที่อยู่ในเนื้อสัตว์โดยที่การที่เราจะให้ความร้อนที่ค่อนข้างที่จะต่ำอยู่ที่ประมาณ60ถึง65องศาเท่านั้นเองนะครับเวลาทำก็ปกติเลยครับก็คือเอาเนื้อสัตว์ที่เราหมักเครื่องแกงไว้แล้วนะครับก็นำมาลวนในกระทะแล้วก็ค่อยๆตุ๋นไปเรื่อยๆครับให้เนื้อสัตว์นิ่มนะครับนี่ก็คือการทำแกงฮังเลง่าย

0: เมนูแกงฮังเลที่เราคิดขึ้นมานะครับในรูปแบบของฮังเลไก่ในรอบนี้นะครับความนุ่มของไก่นะครับบวกกับซอสแกงฮังเลที่เราทำไว้เนี่ยมันก็เลยทำให้จะได้รสชาติที่แปลกใหม่กว่าเดิมขึ้นมาทานง่ายมีความเป็นสุขภาพมากขึ้นนะครับก็จะเป็นทางเลือกอีกทางหนึ่งของทั้งคนที่เคยทานแบบเดิมนะครับแล้วก็คนที่รักสุขภาพครับด้วยร้านของผมเองเนี่ยกว่าจะมีวันนี้ได้นะครับเราก็ได้รับการสนับสนุนนะครับจากเกษตรกรรายเล็กๆทำไมถึงจะต้องเลือกใช้และเชิดชูวัตถุดิบท้องถิ่นนะครับอย่างแรกเลยก็คือเราจะได้สร้างงานให้กับเกษตรกรนะครับโดยที่เขามีงานต่อเนื่อง2คือเราได้ของที่ดีนะครับ3ก็คือมันจะได้เป็นการบูรณาการร่วมกัน
1: และนี่ก็คือเมนูจากเชฟตวงที่ได้นำอาหารเหนือแบบแกงฮังเลมาปรับให้เข้ากับยุคสมัยที่ผู้บริโภคมีความใส่ใจในด้านสุขภาพมากยิ่งขึ้นโดยเปลี่ยนจากการใช้เนื้อหมู3ชั้นที่มีไขมันสูงมาเป็นเนื้อไก่ประดูหางดำที่มีไขมันต่ำแถมยังมีโปรตีนสูงอีกด้วยล่ะครับนับว่าเป็นอีกหนึ่งเมนูทางเลือกสำหรับใครที่เป็นสายรักสุขภาพเลยครับสำหรับเทปนี้เราก็ได้เห็นเมนูอาหารที่นำไก่ประดูหางดำมาเป็นวัตถุดิบหลักในการรังสรรค์เมนูที่แตกต่างกันแต่ความต่างก็ยังคงมีความเหมือนในเรื่องของการส่งต่อคุณค่าวัตถุดิบพื้นเมืองให้เป็นที่รู้จักเป็นวงกว้างและยังช่วยส่งเสริมการยกระดับคุณค่าอาหารให้มีมูลค่าเพิ่มมากขึ้นอีกด้วยในสัปดาห์หน้าเรามาดูกันครับว่าเมนูอาหารที่ได้รังสรรค์ขึ้นมาเป็นเมนูใหม่จะมีความน่าสนใจและมีเอกลักษณ์เฉพาะตัวมากแค่ไหนติดตามได้ในสัปดาห์หน้าครับ

อยากจะพูดปฏิเสธแต่ว่าก็กลัวเขาเสียใจไม่อยากทำให้เขาเสียใจจะต้องพูดยังไงดีปกติเราก็อาจจะพูดว่า no ลองเพิ่มคำเดียวเข้าไปค่ะ thanks หรือ2คำก็ได้ thank you no thanks no thanks no thank you มันก็จะถ้าเกิดสมมุติ no ธรรมดาใช่ไหมก็ไม่อ่ะแต่ถ้าเกิดเป็น no thanks โอ้ไม่อะค่ะขอบคุณนะคะขึ้นมานะคะอีกอย่างนึงนะคะอาจจะพูดว่าแบบ I'm okay thank you I'm good thank you it's all right thank you อย่าเพิ่งเข้าใจผิดนะเพราะนี่เคยมาแล้วนะคะอยากบริการนะคะเพื่อนชาวต่างชาติเอาน้ำไหม would you like some water แล้วเขาก็พูดตอบกลับมาว่า I'm okay thank you I'm okay thank you ไอเราก็นึกว่า I'm okay แปลว่าอ่ะโอเคเปล่าเลยเขาบอกหมายถึงว่าพอแล้วเฮ้ยตอนนี้โอเคแล้วที่มีกินมากพอแล้ว I'm okayI'm alright. I'm good. Thank you. แปลว่าปฏิเสธนะคะต่อไปนะคะว่าวันนี้คงไปไม่ได้คงไม่ใช่สำหรับฉันนะคะ Not today. Not today. หรือ Not for me. Not for me. Thank you. เพิ่มคำว่า thank you ไปทุกๆคำได้เลย I would rather not. I would rather not. แล้วก็เพิ่ม Thank you. แปลว่าโอ้ฉันคงไม่ดีกว่าค่ะคงไม่ดีกว่า I think I will pass. I think I'll pass. Thank you.ไม่ได้ใช้กับเฉพาะแบบ pass the exam อย่างเดียวนะ pass แปลว่าผ่านไม่เอาก็ได้เหมือนกันนะคะทีนี้ถ้ารู้สึกว่าเสียใจอะกลัวว่าเขาจะแบบอุ๊ยทำไมไม่รักษาน้ำใจเลยนะคะอ่ะลองเพิ่มระดับขึ้นมาอีกนิดนึง that's very kind of you that's very kind of you โอ้โหช่างเป็นความใจดีของคุณจริงๆเลย but I cannot go เขามีน้ำใจจังเลยนะที่ชวนหรือว่าที่ให้ข้อเสนอนี้มาแต่ว่าไม่ได้หรือI appreciate the offer หรือ I appreciate the invitation เรารู้สึกซาบซึ้งใจเรารู้สึกดีอยากขอบคุณมากๆเลยอ่ะเธอให้คำข้อเสนอนี้มาหรือว่าคำเชิญเนี้ยแต่ again but อะไรก็ตาม I will be busy tomorrow หรือ I am not interested หรือขอโทษไปเลยก็ได้ Sorry I'm afraid I don't like it Sorry I'm afraid I'm not into itSorry, I'm afraid I'm not interested in it. คือขอโทษนะ I'm afraid ไม่ได้แปลว่ากลัวอย่างเดียวนะคะอาจจะแปลว่าเกรงว่าได้ด้วยนะคะทีนี้อาสุภาพขึ้นมาอีกนิดนึงโอ้ยแกอะไปมากโอ้ยแกชอบมากที่เธอเสนอมานี่มันดีมากๆเลยนะแต่ว่าไม่ได้จริงๆ I wish I could but I wish คือโอ้ฉันหวังอย่างมากเลยจริงๆฉันก็อยากให้มันได้นะแต่ว่าตึ๊ดๆๆแล้วก็ปฏิเสธไปนะคะ I wish I could but I will be busy tomorrow แต่ว่าพรุ่งนี้ยุ่งก็เลยไม่น่าจะได้ไป I would love to but I would love แปลว่าโหอยากนะใจฉันนะอยากแต่ว่ามันมีความจำเป็นอะไรบางอย่าง I would love to but I will be away this weekend สมมติเพื่อนชวนไปเที่ยวแต่ว่าโอ้ยเราต้องไปต่างจังหวัดหรืออะไรก็แล้วแต่ว่ากันไป sounds great sounds great but ตึ๊ดๆSounds great, but I have work to do. Or sounds great, but I have so many things to finish by tonight. เฮ้ยมันฟังดูดีนะสิ่งที่เธอพูดมาเนี่ยฟังดูเข้าท่าเลยเราสนใจนะแต่ว่าเราไปไม่ได้หรือ What a pity. What a pity. โอ้น่าเสียดายจังเลยอ่ะแล้วก็บอกเหตุผลเราไปนะคะ What a pity. I will be abroad then.What a pity I will be abroad then. คือโอ้น่าเสียดายจังเลยอ่ะเพราะว่าช่วงนั้นอ่ะเราไปต่างประเทศพอดีอะไรประมาณเนี้ยก็แล้วแต่นะคะเราสามารถใช้ประโยคอย่างเงี้ยในการปฏิเสธเพื่อให้เป็นการรักษาน้ำใจนะคะแล้วก็ดูไม่ห้วนจนเกินไปได้เสมอเลยค่ะ

พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และผองเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได้มาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆ

พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรทรงพระราชดำริว่าพระธรรมเทศนาเรื่องสัมมาทิฏฐิตามพระเถราธิบายของท่านพระสารีบุตรเถระซึ่งเป็นพระนิพนธ์ในสมเด็จพระสังฆราชเจ้ากรมหลวงวชิรญาณสังวรนอกจากจะแสดงข้อธรรมะสำคัญสำคัญอันเป็นแก่นคำสอนของพระพุทธศาสนาแล้วยังได้อธิบายถ่ายทอดเพิ่มเติมให้พอเหมาะพอดีแก่ความรู้ความคิดของคนในยุคปัจจุบันให้เข้าใจได้โดยสะดวกและแจ่มแจ้งจึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้รวบรวมพิมพ์เป็นหนังสือสัมมาทิฏฐิโดยทรงพระราชอุตสาหะตรวจทานต้นฉบับด้วยพระองค์เอง

0: สัมมาทิฏฐิทะลุมิติมายาตอนที่69ปฏิจจสมุปบาทสายเกิดและสายดับ
1: ปุ่มไหนล่ะกดแล้วไม่เห็นประตูจะเปิดเลยสักปุ่ม
2: กดไปเถอะเราไม่มีทางเลือกแล้วมันต้องได้สักปุ่มล่ะนะ
3: ข้าว่าพวกเราพังประตูกันออกไปเลยเถอะก่อนที่เราจะถูกไฟช็อตชักแงกๆอยู่ในนี
1: ้ก็ไม่ใช
2: ่ข้าเห็นด้วยพวกเรารวมพลังพังประตู
4: 1 2 3
5: ย้าย
6: โอ้ย
7: ฟ้า
8: โอ้ย
3: ท่านอาจารย์ท่านอาจารย์จริงๆด้วยพวกข้ากลับมาแล้วครับซาลาเปาอยู่ไหนซาลาเปาอยู่ไหนข้าหิว
2: โอ้ยเจ้าปันนี่ก็ห่วงกินตลอด
1: ถ้าไม่ห่วงกินก็ไม่ใช่เจ้าปันนะสิ
9: เอ้าเป็นยังไงบ้างพวกเจ้าทั้ง3ได้เรียนรู้อะไรในด่านปฏิจจสมุปบาทบ้าง
4: ข้าก่อนข้าก่อน
2: ไม่
1: ข้าก่อน
2: ข้าก่อนไงเล่า
1: ข้าก่อน
2: ข้าก
1: ่
2: อน
1: ข
2: ้
1: าก
2: ่
1: อน
10: อ
1: ้
10: าวค่อยๆพูดไม่ต้องแย่งกัน
2: ท่านอาจารย์ข้าได้เรียนรู้เรื่องชรามรณะชาติภพอุปาทาน
1: ส่วนข้าก็ได้เรียนรู้เรื่องตัณหาเวทนาผัสสะอายตนะ
3: แล้วก็ต่อด้วยนามรูปวิญญาณสังขารอวิชชา
2: แล้วที่ร้ายสุดๆอยู่เบื้องหลังคืออาสวะอนุสัย
1: ใช่
10: เก่งมากที่เจ้าผ่านด่านปฏิจจสมุปบาทมาได้สิ่งที่เจ้าได้เรียนรู้นั้นท่านพระสารีบุตรเถระได้ถ่ายทอดไว้ในส่วนของสัมมาทิฏฐิสูตรคือการเรียนรู้ธรรมะที่อาศัยกันบังเกิดขึ้นคือมีเหตุและผลที่โยงกันอยู่อย่างเมื่อมีชรามรณะคือการแก่การตายเกิดขึ้นเหตุของการแก่การตายนั้นเกิดจากอะไรก็มีเพราะชาติคือความเกิดนั่นเอง
2: ใช่แล้วขอรับถ้าไม่มีการเกิดก็ไม่มีการแก่การตายเกิดขึ้น
9: เก่งมากศิลาแล้วชาติคือความเกิดเกิดขึ้นได้เพราะอะไรก็เพราะภพคือความเป็นภพมีเพราะอะไรก็เพราะอุปทานคือความยึดถืออุปทานมีเพราะอะไรก็เพราะตัณหาความดิ้นรนทยานอยากตัณหามีเพราะอะไรก็เพราะเวทนาเวทนามีเพราะอะไรก็เพราะผัสสะความกระทบผัสสะมีเพราะอะไรก็เพราะอายตนะ6อายตนะทั้ง6มีเพราะอะไรก็เพราะนามรูปนามรูปมีเพราะอะไรก็เพราะวิญญาณวิญญาณมีเพราะอะไรก็เพราะสังขารสังขารมีเพราะอะไรก็เพราะอวิชชาอวิชชามีเพราะอะไรก็เพราะอาสวะอนุสัย
10: นี่แหละคือปฏิจจสมุปบาทคือธรรมที่อาศัยกันบังเกิดขึ้นเหมือนลูกโซ่แต่ละอันที่เกี่ยวเนื่องกันไปอวิชชาก็เท่ากับเป็นลูกโซ่อันหนึ่งสังขารก็เท่ากับเป็นลูกโซ่อันหนึ่งท่านพระสารีบุตรเถระได้อธิบายว่าลูกโซ่แต่ละอันก็เกี่ยวข้องกับ4อย่างเทียบเคียงกับอริยสัจ4เช่น

0: รู้จักทุกข์รู้จักสมุทัยเหตุให้เกิดรู้จักความดับรู้จักทางปฏิบัติให้ถึงความดับเป็นต้น
1: อ๋อเข้าใจแล้วขอรับ
0: สิ่งที่เจ้าเรียนรู้เรียกได้ว่าเป็นปฏิจจสมุปบาทสายเกิด
2: เอ๋สายเกิด
1: ถ้ามีสายเกิดงั้นก็ต้องมีสายดับด้วยใช่ไหมขอรับ
0: ใช่แล้วศิลาปฏิจจสมุปบาทมีสายเกิดเมื่อเกิดขึ้นมาก็เกิดทุกข์ส่วนสายดับก็จะทำให้ดับทุกข
3: ์เอ๋แล้วสายดับนี่เริ่มต้นจากไหนหรอเจ้าคะ
0: ตามพระเถราธิบายของท่านพระสารีบุตรเถระต้นสายของปฏิจจสมุปบาทสายดับเริ่มต้นที่อาสวะ
4: อาสวะนี่ร้ายจริงๆอยู่เบื้องหลังทุกอย่างเลย
3: ตอนแรกข้าก็นึกว่าเป็นอวิชชาซะอีก
0: ศิลาระวังข้างหลัง
1: เฮ้ยเจ้าอาสวะบุกไม่ใช่แค่อาสวะนี่มากันหมดเลย
4: ศิลาไม่ต้องกลัวเจ้าจัดการเลยส่วนข้าหนีก่อนละ
3: โถเอ้ยพวกเจ้าก็กลัวกันไปได้นี่มันเป็นแค่ภาพไม่ใช่ตัวจริงสักหน่อย
4: โถท่านอาจารย์หลอกให้ข้าตกใจหรอกเหรอเนี่ย
0: พวกเจ้านี่ก็ขี้ตกใจเหมือนกันนะใจเย็นๆอ้าวข้าพัดให
4: ้
3: ปฏิจจสมุปบาทสายดับมีขั้นตอนยังไงหรอเจ้าคะ
5: การที่สิ่งต่างๆจะเกิดขึ้นได้ต้องมีเหตุปัจจัยในทางกลับกันสิ่งต่างๆก็ดับหายไปหรือไม่เกิดขึ้นได้ถ้าไม่มีเหตุปัจจัยเพราะอาสวะดับอวิชชาความไม่รู้จึงดับเพราะอวิชชาดับสังขารอารมณ์ปรุงแต่งจึงดับเพราะสังขารดับวิญญาณจึงดับเพราะวิญญาณดับนามรูปจึงดับเพราะนามรูปดับอายตนะ6จึงดับเพราะอายตนะ6ดับผัสสะความกระทบจึงดับเพราะผัสสะดับเวทนาความรู้สึกสุขทุกข์หรือเฉยๆจึงดับเพราะเวทนาดับตัณหาความดิ้นรนทยานอยากจึงดับเพราะตัณหาดับอุปาทานความยึดถือจึงดับเพราะอุปาทานดับภพจึงดับเพราะภพดับชาติจึงดับเพราะชาติดับชรามรณะจึงดับ
2: โหอย่างนี้นี่เอง
3: ทุกตัวเกี่ยวเนื่องกันหมดเลยพอตัวหนึ่งหายไปอีกตัวก็หายตาม
4: แล้วทำยังไงเราถึงจะดับปฏิจจบาททั้งหมดนี่ไม่ให้เกิดขึ้นมาได้อีกล่ะขอรับ
6: เจ้าก็ต้องแจ้งในนิโรธและรู้ทางปฏิบัติให้ถึงความดับทุกข์ด้วยการเจริญมรรค
2: นิโรธมาร์ค
0: ถูกต้องพวกเจ้าจะได้เรียนรู้แน่นอนแต่ยังไม่ใช่วันนี้รีบไปพักผ่อนกันได้แล้ว
1: โหยก็ได้ขอรับ
4: ดีเหมือนกันข้าน่ะหิวจนไส้จะขาดแล้วขืนเรียนต่อข้าต้องเป็นลมแง
3: เจ้าป่านนี่ล่ะก็เรื่องกินสำคัญกว่าเรียนเสมอ
2: คำธรรมคำไทย
1: เ
4: ป็นอะไรไปสิล่ะหน้าหงิกมาเชียว
1: ก็เจอคนพูดไม่ดีใส่นะสิฟังแล้วหงุดหงิด
4: หงุดหงิดแบบเนี้ยแปลว่ามีปฏิฆะเกิดขึ้นแล้ว
1: ปฏิฆะอะไรข้าไม่เข้าใจ
4: ปฏิฆะแปลว่าความกระทบกระทั่งอย่างเจ้าได้ยินคำพูดไม่ดีคำพูดพวกนั้นมากระทบกระทั่งใจเข้าทำให้หงุดหงิดขัดใจขึ้นมาไงล่ะ
1: อ๋อเข้าใจแล้วแล้วถ้ามีปฏิฆะเกิดขึ้นมันจะส่งผลร้ายอะไรไหมเจ้าปัน
4: ถ้าหยุดแค่ปฏิฆะเจ้าก็จะแค่อารมณ์เสียแต่ถ้าปล่อยให้โกรธแรงขึ้นมากๆก็กลายเป็นความพยาบาทอยากทำร้ายใครต่อใครได
1: ้น่ากลัวแฮะงั้นหายอารมณ์เสียดีกว่า
4: ดีแล้วดีแล้ว
2: แล้วพบกันใหม่ตอนหน้ากับคำธรรมคำไทย
4: ในตอนต่อไปศิลาเจ้าปันกันถูกส่งไปพบกับอาจารย์คนใหม่เพื่อเรียนรู้เรื่องสำคัญเรื่องสุดท้ายเออาจารย์คนใหม่เป็นใครและจะสอนเรื่องอะไรถ้าอยากรู้ต้องติดตาม

0: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได้มาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดไปพร้อมๆกับ DLTV และของเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะ
1: พระชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 น.เป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 น.เป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตอัดแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV

0: ใจพลังบวก Positive Mind กับพี่อ้นพี่บาทพิมพ์เมและน้องอัดในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติเพื่อการศึกษาสำหรับกลุ่มคนพิการและประชาชนทั่วไปในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน
1: สวัสดีครับวันนี้พวกเราทุกคนจะได้มาร่วมมือร่วมใจกันเพื่อเรียนรู้หลักการการช่วยเหลือเกื้อกูลกันในยามที่เราต้องเจอกับภัยพิบัติทางธรรมชาติกันนะครับ
2: เอ้ยช่วยด้วยตะตะตะตะตะตะตะครับ
1: ปกป้องเป็นอะไรไหมนี่ก็อีกเรื่องที่

0: ต้องระวังเพราะสัตว์มีพิษต่างๆเขาก็จะมากับน้ำเนอะ
1: ดีนะที่ปกป้องใส่ชุดเอี๊ยมไม่งั้นแย่แน่เลย
2: ขวัญเอ้ยนะปกป้อง
3: เรียนรู้เรื่องการลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติการเตรียมตัวก่อนเกิดการรับมือระหว่างเกิดและการจัดการหลังการเกิดภัยพิบัติรับชมทั้ง8ตอนในรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือได้ทางช่อง DLTV 1-12 ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 8:01 น.และทางช่อง DLTV 15เวลา 5:45 น.ออกอากาศรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือ1ตุลาคมนี้เป็นต้นไปคำแนะนำสำหรับผู้ปกครองในการจัดการเรียนการสอนระดับมัธยมศึกษาด้วยการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมผู้ปกครองสามารถจัดให้บุตรหลานเรียนและทำกิจกรรมไปพร้อมกับห้องเรียนต้นทางระดับมัธยมศึกษาปีที่ 1-3 ทางช่องดาวเทียมหมายเลข 192-194 ออกอากาศเวลา 8:30 น.ถึงเวลา 14:30 น.สามารถรับชมได้ทุกช่วงเวลาผ่านทาง www.dltv.ac.thผู้ปกครองสามารถส่งเสริมและดูแลช่วยเหลือในการเรียนทางไกลของบุตรหลานได้โดยช่วยกระตุ้นเตือนให้เปิดรายการการเรียนการสอนเมื่อถึงเวลาออกอากาศจัดเวลาในการเรียนแต่ละวันแต่ละวิชาให้เหมาะสมควรให้บุตรหลานสนใจเรียนในช่วงเวลา 20-30 นาทีแรกเนื่องจากเป็นช่วงการทบทวนความรู้เดิมและสอนเนื้อหาใหม่ช่วยกระตุ้นเตือนให้ทำแบบฝึกหัดเวลาว่างให้ออกกำลังกายหรือทำงานอดิเรกที่เป็นประโยชน์ผู้ปกครองและบุตรหลานปรึกษาหารือร่วมกันในการจัดเวลาเรียนตามตารางให้กำลังใจและสังเกตพฤติกรรมของบุตรหลานหากมีข้อสงสัยผู้ปกครองสามารถสอบถามได้ที่ครูประจำชั้นตามช่องทางการสื่อสารที่แต่ละโรงเรียนกำหนด
4: กันยายนวันพระราชทานธงชาติไทยธงชาติไทยมีการเปลี่ยนแปลงรูปแบบต่างๆตามยุคสมัยก่อนจะพัฒนามาเป็นธงชาติไทยที่ใช้มาจนปัจจุบันเพื่อเป็นการน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวผู้ทรงพระราชทานธงชาติไทยให้เป็นธงประจำชาติเมื่อวันที่28กันยายนพุทธศักราช2460ธงชาติไทยประกอบด้วย3สีได้แก่สีแดงหมายถึงชาติสีขาวหมายถึงศาสนาและสีน้ำเงินหมายถึงพระมหากษัตริย์รวมเป็นสัญลักษณ์แห่งความเป็นไทยความสามัคคีและความภาคภูมิใจของคนไทย28กันยายนวันพระราชทานธงชาติไทยสัญลักษณ์แห่งเอกราชศักดิ์ศรีและความภาคภูมิใจของคนไทยทั้งชาติ

0: ขนอะไรกันเข้ามาล่ะนั่นน่ะ
1: แอลกอฮอล์ฆ่าเชื้อครับแม่เขาสั่งมาบริจาคให้กับคนที่ลำบากในช่วงที่โรคโควิดระบาดนะครับ
2: พอดีว่าเพื่อนเป็นเจ้าของโรงงานที่ทำนะคะก็เลยขายให้ในราคาทุนค่ะ
0: ดีจังเลยนะช่วงโควิดนี่ได้เห็นคนไทยช่วยเหลือกันทุกฝ่ายเลยนะโดยเฉพาะอย่างยิ่งพระมหากรุณาธิคุณจากในหลวงที่พระราชทานเครื่องช่วยหายใจให้โรงพยาบาลและพระราชทานรถตรวจโรคติดเชื้อชีวนิรภัยซึ่งเป็นเครื่องมือที่ทันสมัยและทันต่อสถานการณ์มากเลยนะ
2: แต่จริงๆแล้วในหลวงท่านก็ทรงส่งเสริมการสาธารณสุขของบ้านเมืองเรามานานแล้วใช่ไหมคะ
0: ใช่ตั้งแต่สมัยที่ยังไม่ขึ้นครองราชท่านก็พระราชทานการก่อตั้งโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชไปทั่วประเทศเลยนะอ้าวแล้วแอลกอฮอล์เนี่ยจะบริจาคที่ไหนบ้างล่ะเนี่ย
3: นี่ไปดูกันไหม
4: ทางรถไฟสายเหนือพุทธศักราช2521
1: ว้าวเฮ้ยรถไฟไปไหนเนี่ย
5: ไก่ย่างไหมครับไก่ย่างไก่ย่างไหมครับร้อนๆเลย
6: พอดีเพิ่งกินอิ่มเลยครับลุง
5: อ๋อแล้วนี่จะไปเที่ยวไหนกันเหรอครับเนี่ย
6: ไม่ได้ไปเที่ยวหรอกครับเพราะผมเพิ่งเรียนหมอจบกำลังจะไปใช้ทุนที่โรงพยาบาลนะครับ
5: โอ้คุณหมอแล้วจะไปอยู่ที่ไหนกันครับเนี่ย
7: ไปโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชนะครับเป็นโรงพยาบาลที่เกิดขึ้นด้วยน้ำใจคนไทยซึ่งหวังดีต่อบ้านเมืองและจงรักภักดีต่อสมเด็จพระบรมพระองค์ทรงห่วงใยประชาชนที่ยากลำบากในท้องที่กันดารครับ
5: เฮ้ยเดี๋ยวก่อนโรงพยาบาลนั้นที่พิจิตรบ้านลุงก็มีนะ
6: จริงเหรอครับผมเนี่ยกำลังจะไปประจำที่พิจิตรครับส่วนคนนี้ไปที่พิษณุโลก
7: ผมไปที่แพร่ครับ
5: โอ้ยเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวโรงพยาบาลนี้มี3ที่เลยเหรอ
7: ไม่ใช่แค่3ครับมี21ที่ทั่วเมืองไทยเลยครับ
5: โอ้โหทีนี้คนไกลปืนเที่ยงอย่างลุงจะได้มีโรงพยาบาลดีๆกับเขาสักทีบุญหัวแท้ๆเลย
7: นอกจากจะได้ช่วยคนที่อยู่ห่างไกลแล้วช่วงนี้มีเจ้าหน้าที่ผู้บาดเจ็บจากการปะทะกับกลุ่มผู้ก่อการร้ายเราก็จะได้ดูแลพวกเขาด้วยครับ
5: โอ้โหดีลุงเอาใจช่วยแล้วกันนะแต่เดี๋ยวเอาแค่ใจช่วยมันไม่พอเอาไก่ช่วยด้วยแล้วกันเอาไก่ไปกินกันพ่อหมอเอาไปหมดนี่เลย
6: อุ๊ยไม่เป็นไรครับลุง
5: เฮ้ยไปอีกไกลเดี๋ยวก็หิวเอาไปถือว่าลุงช่วยด้วยอีกแรงนึงทนานะเร็ว
7: ได้ครับขอบคุณมากๆนะครับ
5: คุณหมอเป็นยังไงอร่อยไหม
0: ไม่ใช่แค่โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชนะแต่ในหลวงมีโครงการที่ส่งเสริมการสาธารณสุขให้เข้าถึงคนไทยมาตลอดอย่างการจัดตั้งโครงการราชทัณฑ์ปันสุขเพื่อให้ผู้ต้องขังได้รับสุขอนามัยที่ได้มาตรฐานพร้อมกลับมาเป็นคนดีของสังคมเราอีกครั้งโดยมีสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาทรงเป็นองค์ประธานโครงการหรืออย่างเงินที่ประชาชนบริจาคมาคราวงานพระบรมศพในหลวงรัชกาลที่9ท่านก็พระราชทานให้ซื้อเครื่องมือแพทย์สำหรับโรงพยาบาลทั้งหมดเลยนะ
1: หืมดีจังเลยนะครับ
3: วันนี้ได้รู้ว่าในหลวงทรงส่งเสริมการสาธารณสุขไทยมาโดยตลอดตั้งแต่ยังไม่ขึ้นครองราชก็มีโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชซึ่งก่อตั้งขึ้นได้ด้วยพระบารมีและยังทรงช่วยเหลือประชาชนในด้านนี้ตลอดมา

0: ผมไม่เป็นไรครับแต่มีคนล้มตรงนั้นครับปู
1: ่นี่มีใครปั๊มหัวใจเป็นไหมครับ
2: พี่ไปเรียนปั๊มหัวใจจากที่ไหนมาเหรอคะ
3: จากโครงการจิตอาสาพระราชทานมาน่ะ
1: จิตอาสาพระราชทานเขาทำอะไรกันบ้างนะหนู

ธงชาติและเพลงชาติไทยเป็นสัญลักษณ์ของความเป็นไทยเราจงร่วมใจยืนตรงเคารพธงชาติด้วยความภาคภูมิใจในเอกราชและความเสียสละของบรรพบุรุษไทย

0: ชาติตอนรวมน้ำใจสู้ภัยฝนฟ้าคะนอง
1: หนังสือยังสภาพดีมากอยู่เลยนะครับ
0: แต่แล้วเล่มก็น่าสนใจมากด้วยครับ
2: ใช่แล้วบางเล่มพี่เคยอ่านตอนเด็กๆด้วยนะสนุกมากเลย
0: ผมว่าเรารีบช่วยกันยกขึ้นรถกันเถอะครับเพราะเมื่อวาน DLTV เช็คข้อมูลข่าวสารสภาพอากาศจากกรมอุตุนิยมวิทยาและศูนย์เตือนภัยพิบัติแห่งชาติในช่วงฤดูร้อนแบบนี้จะมีพายุฝนฟ้าคะนองได้บ่อยๆยิ่งเดือนมีนาคมถึงเดือนพฤษภาคมจะมีความรุนแรงกว่าปกติทั้งลมกระโชกฟ้าร้องฟ้าแลบและฟ้าผ่าฝนตกหนักอากาศปั่นป่วนรุนแรงด้วยครับ
1: ยิ่ง2วันมานี้อากาศร้อนอบอ้าวมากแล้วดูนู่นสิมีเมฆขนาดใหญ่ก่อตัวขึ้นในแนวดิ่งหรือเมฆรูปทั้งซึ่งเป็นสาเหตุสำคัญที่ทำให้เกิดลมกระโชกฟ้าแลบฟ้าผ่าฝนตกหนักได
2: ้รีบขนหนังสือขึ้นรถจะได้ตามไปสมทบพี่บาสกับครูพี่ส้มที่บ้านหนังสือชุมชนก่อนฝนฟ้าคะนองจะเล่นงานพวกเราเนอะ
1: ครับ
2: ยังไม่ถึงไหนเลยรถก็ดันมาติดแงกซะนี่น่าจะถึงเกือบเย็นเลยนะ
0: นั่นสินะครับดีนะที่เมื่อวาน DLTV เช็คข่าวสภาพอากาศเลยไปแจ้งเตือนชาวบ้านให้เขาเตรียมเช็คสายไฟฟ้าภายในตัวบ้านและนอกบ้านเก็บข้าวของรอบๆบ้านย้ายของมีค่าลงที่ต่ำเพื่อกันพายุฝนฟ้าคะนองพัดสิ่งของปลิวว่อนกระจัดกระจายข้าวของเสียหายได้ตัดต้นไม้กิ่งไม้เพราะถ้าลมพายุพัดแรงมากอาจทำให้ต้นไม้หักล้มทับบ้านเสียหายได้เลยนะครับเท่านั้นยังไม่พอเราต้องเตรียมถุงยังชีพที่จำเป็นอย่างข้าวสารอาหารแห้งน้ำดื่มยารักษาโรคไฟฉายถ่านเทียนและเอกสารสำคัญต่างๆรวมถึงเตรียมเบอร์โทรศัพท์ฉุกเฉินในพื้นที่ที่เกิดเหตุกรณีต้องการความช่วยเหลือฉุกเฉินไว้ให้พร้อมด้วยนะครับ
2: ดีมากเลย DLTVเพราะการเตรียมรับมือก่อนจะเกิดพายุฝนฟ้าคะนองจะทำให้ความเสียหายต่อทรัพย์สินและอันตรายต่อชีวิตของเราลดน้อยลงได้งั้นพี่ว่าพี่ไลน์ไปบอกพี่บาสให้เตรียมรับมือก่อนดีกว่า
1: อย่างที่พี่อ้นเคยบอกเลยครับว่าการที่เราใช้การสื่อสารด้วยโซเชียลมีเดียหรือติดต่อกันผ่านแอปพลิเคชันในการให้ความรู้และเตือนภัยกันภายในกลุ่มมันมีส่วนช่วยให้พวกเราเตรียมความพร้อมได้ทันและปลอดภัยได้เยอะเลยครับ
2: ใช่แล้วต้นกล้าแล้วถ้าในกลุ่มคนพิการประเภทบกพร่องทางการได้ยินไม่ว่าจะเป็นคนหูหนวกหรือคนหูตึงเขาก็จะมีข้อจำกัดและไม่สามารถสื่อสารด้วยเสียงได้การใช้วิธีพิมพ์และได้อ่านข้อความที่ส่งไปถือเป็นตัวช่วยในการสื่อสารระหว่างกันได้ดีเลยล่ะ
0: DLTV ขอถามหน่อยครับแล้วถ้าเกิดเรารู้ว่าจะมีฝนฟ้าคะนองฟ้าร้องฟ้าผ่าเกิดขึ้นแน่ๆเราจะมีวิธีเตรียมรับมือสำหรับคนพิการที่บกพร่องทางการได้ยินไหมครับ
2: ผู้บกพร่องทางการได้ยินเขาอาจจะไม่ได้ยินเสียงฟ้าร้องฟ้าผ่าจากฝนฟ้าคะนองได้ดีเราก็ต้องฝึกให้เขาสังเกตสัญญาณเตือนภัยทางธรรมชาติเหมือนที่ต้นกล้าสังเกตเลยถ้ามีเมฆฝนฟ้าคะนองก็อาจจะเป็นสัญญาณเตือนว่าอาจจะมีพายุลมแรงและฝนตกหนักได้แล้วก็ต้องตกลงทำความเข้าใจกันว่าถ้ามีสัญญาณภาษามือว่าลักษณะมือแบบนี้หมายถึงอะไรเช่นอันตรายหนีศูนย์อพยพให้ทุกคนรีบหนีออกจากสถานการณ์อันตรายหรือไปยังจุดหมายที่ได้มีการซักซ้อมกันไว้ทันทีอีกเรื่องคือต้องให้เขามีนกหวีดติดตัวไว้

0: สำหรับเป่าขอความช่วยเหลือโดยมีการสอนแนะนำการใช้ที่ถูกต้องนะ
1: งั้นแสดงว่าในกรณีที่คนพิการบางคนมีปัญหาในการสื่อสารหลายๆอย่างเราก็ต้องทำการ์ดข้อมูลบุคคลที่อยู่เบอร์โทรศัพท์ของบุคคลสำคัญหรือคนใกล้ชิดให้เขาพกติดตัวตลอดเวลาใช่ไหมครับ
2: ใช่แล้วเพราะเราจะสามารถช่วยเหลือเขาได้ในสถานการณ์ฉุกเฉินเรื่องการฝึกซ้อมอพยพออกจากที่เกิดเหตุไปยังจุดรวมพลที่ได้มีการนัดหมายซักซ้อมกันเอาไว้แล้วอย่างระมัดระวังให้เร็วที่สุดก็สำคัญนะจะต้องทำอย่างสม่ำเสมอมันจะช่วยสร้างความคุ้นเคยในเรื่องขั้นตอนเพื่อช่วยให้พวกเขาไม่สับสนหรือตื่นตระหนกและมีสติเมื่อเจอกับสถานการณ์จริงยังไงล่ะ
3: แล้วเด็กอย่างต้นกล้าจะช่วยเหลืออะไรได้บ้างครับ
2: เด็กๆทุกคนช่วยได้นะเพียงแค่ในชุมชนได้มีการนัดหมายและตกลงกันกับหน่วยงานสถานที่มีการประสานงานที่ชัดเจนเพื่อจะได้ตอบสนองความต้องการแบบเร่งด่วนได้อย่างมีประสิทธิภาพทันเหตุการณ์และปลอดภัยและที่สำคัญคนใกล้ชิดและคนในชุมชนควรทำความเข้าใจเรื่องพฤติกรรมของคนพิการที่อาจจะมีปัญหาด้านการแสดงออกและการไม่สามารถควบคุมอารมณ์และพฤติกรรมได้ในสถานการณ์ฉุกเฉินตอนที่เกิดภัยพิบัติเนี่ยเมื่อมีการเตรียมความพร้อมและทำความเข้าใจกันอะไรๆก็จะง่ายขึ้นมากเลยล่ะโดยเฉพาะในศูนย์อพยพเราต้องจัดพื้นที่ส่วนตัวมีที่สงบสำหรับพวกเขามีแสงสว่างที่พอเพียงเพื่อให้คนพิการที่บกพร่องทางการได้ยินได้เห็นข้อความรูปภาพภาษาท่าทางภาษามือได้ชัดเจนอ้าวถึงแล้วครูพี่ส้มสวัสดีครับ
3: สวัสดีครับครูพี่ส้มพี่บาสอยู่ไหนแล้วครับ
2: พี่บาสขอไปพักในห้องเก็บเครื่องมือด้านหลังแกคงเหนื่อยมากเพราะทำงานตั้งแต่เช้าตรู่เลยค่ะงั้นพวกเรารีบช่วยกันขนหนังสือลงกันก่อนนะเพราะดูท่าฝนจะตกแน่ๆเลย
3: ครับหวังว่าเราจะขนหนังสือกันเสร็จก่อนที่พายุฝนฟ้าคะนองจะเล่นงานเรานะครับ
1: นั่นนะสิยังไงแล้วทุกคนอย่าไปยืนหลบใต้ต้นไม้ใหญ่นะครับเวลาที่เกิดพายุฝนฟ้าคะนองนะ
3: รับทราบฉันจำได้เรื่องที่นายเคยเตือนไว้ทั้งให้หลบในอาคารที่ปลอดภัยก่อนเป็นอย่างแรกและห้ามอยู่ใกล้ต้นไม้ใหญ่ป้ายโฆษณาเสาไฟฟ้าเพราะลมพายุจะพัดให้หักโค่นลงมาทับได้ต้องระวังพวกหลังคาสังกะสีและกระเบื้องจะปลิวตามลมถ้าโดนเข้าจะเป็นอันตรายมากเลยนะครับ
0: เก่งมากเลยต้นกล้าอีกอย่างที่สำคัญเวลาที่มีฝนฟ้าคะนองและมีฟ้าผ่านด้วยอย่ากางร่มที่ปลายยอดร่มเป็นโลหะในที่โล่งแจ้งเด็ดขาดเพราะเสี่ยงต่อการถูกฟ้าผ่าเป็นอันตรายต่อชีวิตได้ต้องระวังนะเด็ก
3: ๆครับพี่อ้นอย่าเพิ่งตกเลยนะฝนถ้าฝนตกลงมาอีกหนังสือเปียกหมดแน่เลย
2: ไม่เป็นไรนะยกลงได้เท่าไหนก็เท่านั้นนะเด็กๆเอาความปลอดภัยเป็นหลักนะ
3: ครับ
1: โอ้ยแย่แล้วครับพี่อ้นพายุมาไม่ทันตั้งตัวเลยครับเอาไงดี
3: นั่นสิทำไงดีดูสิลมพัดแรงจนถังขยะล้มเลย
2: เร็วเข้าพวกเรารีบเข้าไปข้างในอาคารกันก่อนเพื่อความปลอดภัยเร็วเข้าทุกคนไปเร็ว
3: โอ้ยอะไรเข้าตาผมก็ไม่รู้ครับ
1: ต้นกล้ารีบเข้าไปข้างในกันก่อนเถอะมาเดี๋ยวฉันประคองไปเอง
2: เร็วเข้าดีเอาทีวีต้นกล้ารีบเข้าไปหลบข้างในเร็ว
3: ครับ
1: ตอนนี้ทุกคนช่วยกันปิดประตูหน้าต่างอย่าอยู่ใกล้ผนังอาคารห้ามใช้โทรศัพท์ห้ามเล่นอินเทอร์เน็ตเมื่ออยู่ภายนอกอาคารหรือที่โล่งแจ้งต้องถอดปลั๊กอุปกรณ์เครื่องใช้ไฟฟ้าออกให้หมดเพราะในขณะที่เกิดพายุฝนฟ้าคะนองหากเกิดฟ้าผ่าขึ้นมาจะเป็นอันตรายทั้งข้าวของเครื่องใช้และเป็นอันตรายต่อชีวิตได้เลยนะครับแล้วอย่าเพิ่งออกไปข้างนอกเด็ดขาดนะครับ
2: ต้นกล้าเป็นยังไงบ้าง
3: ดีขึ้นแล้วครับ
2: อ๋อให้ไปตามพี่บาสได้แต่เดี๋ยวไลน์บอกก่อนดีกว่า
3: ตอนนี้ฝนก็ตกพี่บาสจะเห็นข้อความที่พี่อ้นส่งไปเหรอครับ
2: โทรศัพท์มือถือของพี่บาสเปิดเป็นระบบสั่นไว้นะเวลามีข้อความเข้าจะมีการแจ้งเตือนไฟหน้าจอโทรศัพท์มือถือก็จะสว่างแล้วเครื่องก็จะสั่นด้วยนะพี่ส่งไปละบาสเอ้ยสงสัยจะเหนื่อยมากจริงๆสินะพายุเข้าฟ้าผ่าขนาดนี้ยังไม่ตื่นเลยงั้นทุกคนรออยู่ตรงนี้ก่อนนะ
3: พี่บาสปลอดภัยแล้ว
2: นั่งพักก่อนพี่บาสในระหว่างที่เกิดภัยให้เรามีสติ และใช้สัญญาณที่เป็นไฟกระพริบและวัสดุที่สั่นสะเทือนพวกสายรัดข้อมือหมอนที่มีระบบสั่นสะเทือนโทรศัพท์มือถือที่เชื่อมสัญญาณกับระบบสัญญาณเตือนภัยสัญญาณรูปภาพสัญญาณไฟภาษามือการ์ดสำหรับสื่อสารข้อความสั้นๆเช่นรีบไปที่ทางออกก็จะช่วยเรื่องความปลอดภัยของชีวิตได้มากเลยละที่สำคัญเวลาที่เราจะให้ความช่วยเหลือให้รีบอพยพออกจากที่เกิดเหตุอย่างระมัดระวังให้เร็วที่สุดถ้ายิ่งใช้ภาษามือได้ก็จะยิ่งดีมากในส่วนเองก็ต้องจัดหาล่ามภาษามือเพื่อไปเป็นอาสาสมัครล่ามภาษามือด้วยนะอีกเรื่องที่ต้องใส่ใจมากเป็นพิเศษคือเรื่องการดูแลทางด้านจิตใจต้องให้กำลังใจใส่ใจรับฟังและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องต้องเข้าให้การช่วยเหลือในทุกภาคส่วนทั้งเรื่องการชดเชยค่าเสียหายจากภัยพิบัติเรื่องที่พักอาศัยชั่วคราวเรื่องการดูแลเครื่องอุปโภคบริโภคเพื่อสร้างความรู้สึกปลอดภัยสร้างความหวังเพื่อก้าวข้ามอุปสรรคไปด้วยกันหรือไม่ก็มีการส่งต่อผู้ประสบภัยเพื่อขอรับความช่วยเหลือจากหน่วยงานต่างๆตามความเหมาะสมด้วยนะพักก่อนนะบาสนี่พี่เองก็เพิ่งจะเคยเห็นบาสเขาเหนื่อยหอบก็วันนี้แหละ
3: เพราะพี่อ้นและครูพี่ส้มมีสติไม่ประมาทจึงทำให้เราสามารถช่วยเหลือพี่บาสได้อย่างรวดเร็วและปลอดภัยยังไงล่ะครับ
1: นี่แหละครับข้อดีของการที่เราเตรียมตัวป้องกันอย่างดีเราจึงคิดหาทางแก้ไขได้ทันทีนะเดี๋ยวถ้ามั่นใจว่าพายุผ่านไปแล้วก็ค่อยตรวจสอบสายไฟและเสาไฟตัวอาคารต้นไม้ด้านนอกข้าวของต่างๆว่าเสียหายมากน้อยแค่ไหนถ้ามีความเสียหายเยอะมากก็ต้องแจ้งเจ้าหน้าที่เพื่อเข้าจัดการพื้นที่ทันที
3: นี่รูปอะไรเหรอครับพี่อ้นในจอมือถือครูพี่ส้มมาครับ
2: อ๋อรูปโครงการประตูระบายน้ำลำน้ำพุงน้ำก่ำอันเนื่องมาจากพระราชดำริที่จังหวัดสกลนครเป็นโครงการที่นายหลวงรัชกาลที่9มีพระราชดำริไว้เมื่อปี2535เพื่อช่วยเหลือประชาชนที่ขาดแคลนน้ำในฤดูแล้งและแก้ปัญหาน้ำท่วมพื้นที่เพาะปลูกในฤดูฝนเพราะจังหวัดสกลนครเป็นพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบจากพายุฝนรุนแรงต่อมาในหลวงรัชกาลที่10ทรงมีพระราชปณิธานสืบสานรักษาและต่อยอดให้ภาครัฐสานต่อโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริที่ยังค้างให้สำเร็จและให้ตรวจสอบปรับปรุงอ่างเก็บน้ำอันเนื่องมาจากพระราชดำริทั้ง22แห่งในจังหวัดสกลนครให้อยู่ในสภาพที่มั่นคงแข็งแรงปลอดภัยด้วยนะ
3: พระองค์ทรงห่วงพวกเราคนไทยเสมอมาเลยนะครับ
1: ส่วนข้อมูลความรู้เกี่ยวกับแนวทางการจัดการเพื่อลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติที่คนพิการมีส่วนร่วม DLTV จะรวบรวมไว้ให้ที่ www.dltv.ac.th เข้าไปค้นหาข้อมูลดีๆที่มีประโยชน์ได้เลยนะครับกลุ่มคนพิการประเภทบกพร่องทางการได้ยินจะมีข้อจำกัดและไม่สามารถสื่อสารด้วยเสียงได้ในกรณีที่บางคนไม่ได้ยินเสียงเลยแม้แต่น้อยเรียกว่าคนหูหนวกบางคนพอได้ยินได้บ้างแต่ไม่ดีมากเรียกว่าคนหูตึงผู้บกพร่องทางการได้ยินต้องฝึกให้สังเกตสัญญาณเตือนภัยทางธรรมชาติควบคู่ไปด้วยเมื่อเกิดภัยต้องมีสติการใช้วิธีพิมพ์หรือเขียนข้อความการใช้ภาษามือที่ตกลงกันไว้การใช้นกหวีดและการพกการ์ดข้อมูลสำคัญติดตัวเสมอเมื่อเกิดภัยถือเป็นตัวช่วยในการสื่อสารระหว่างกันได้ดีในระหว่างการอพยพออกจากที่เกิดเหตุได้อย่างปลอดภัย

0: เด็กๆรีบเข้าบ้านเร็วเข้าพายุจะมาแล้วเข้ามาหลบในบ้านกันก่อนเร็ว
1: เมอันตรายรีบหนี
2: พายุฝนมาแล้วลูกไปรีบไปหลบที่บ้านเรากันก่อนจับแขนแม่ไว้แล้วเดินมากับแม่นะลูก

0: คำแนะนำสำหรับผู้ปกครองในการจัดการเรียนการสอนระดับมัธยมศึกษาด้วยการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมผู้ปกครองสามารถจัดให้บุตรหลานเรียนและทำกิจกรรมไปพร้อมกับห้องเรียนต้นทางระดับมัธยมศึกษาปีที่1ถึง3ทางช่องดาวเทียมหมายเลข192ถึง194ออกอากาศเวลา 8:30 นถึงเวลา 14:30 นสามารถรับชมได้ทุกช่วงเวลาผ่านทาง www.dltv.ac.th ผู้ปกครองสามารถส่งเสริมและดูแลช่วยเหลือในการเรียนทางไกลของบุตรหลานได้โดยช่วยกระตุ้นเตือนให้เปิดรายการการเรียนการสอนเมื่อถึงเวลาออกอากาศจัดเวลาในการเรียนแต่ละวันแต่ละวิชาให้เหมาะสมควรให้บุตรหลานสนใจเรียนในช่วงเวลา 20-30 นาทีแรกเนื่องจากเป็นช่วงการทบทวนความรู้เดิมและสอนเนื้อหาใหม่ช่วยกระตุ้นเตือนให้ทำแบบฝึกหัดเวลาว่างให้ออกกำลังกายหรือทำงานอดิเรกที่เป็นประโยชน์ผู้ปกครองและบุตรหลานปรึกษาหารือร่วมกันในการจัดเวลาเรียนตามตารางให้กำลังใจและสังเกตพฤติกรรมของบุตรหลานหากมีข้อสงสัยผู้ปกครองสามารถสอบถามได้ที่ครูประจำชั้นตามช่องทางการสื่อสารที่แต่ละโรงเรียนกำหนด
1: พลังแสงทะลุมิติ
2: โอ้โหนี่มัน
3: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได
1: ้พลังแห่งความคิด
3: ทั้งน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากสึนามิพายุไฟป่าภัยแล้งฝุ่น PM 2.5 แผ่นดินถล่มแผ่นดินไหวและอื่นๆอีกมากมายมาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดทั้งก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะเข้าไปดูเข้าไปดาวน์โหลดกันได้เลย
4: สงสัยไหมว่าทำไมเมื่อเราหักนิ้วแล้วจึงมีเสียงดังแล้วต่อด้วยเรื่องน่าทึ่งของแปรงสีฟันที่มีมานานนับหลายร้อยปีสวัสดีครับพบกันอีกแล้วนะครับกับผมดร.นิกธีรชัยพรศิลป์ศรีลักษณ์กับรายการไอซายคมฉลาดแบบยกกำลังสองวันนี้ผมมีเรื่องราววิทยาศาสตร์นะครับในตัวเราเนี่ยนะครับมาเล่าให้ฟังเห็นไหมครับว่าวิทยาศาสตร์เนี่ยไม่ใช่เป็นเรื่องเฉพาะใกล้ตัวนะครับแต่สามารถที่มาจากในตัวเราเลยนะครับยกตัวอย่างวันนี้นะครับก็มีบางเรื่องนะครับที่ผมจะเอามาเล่าให้น้องๆได้ฟังนะครับน้องๆเคยสังเกตไหมครับหรือว่าอาจจะเคยเห็นหรือว่าอาจจะเคยทำแล้วนะครับว่าบางทีนี่นะครับเวลาเราทำอะไรเนี่ยจะมีเสียงใช่ไหมครับยกตัวอย่างเช่นเวลาเราหักข้อถูกไหมครับอย่างเช่นเวลาหักข้อนี้มันจะมีเสียงถูกไหมครับหรือว่าหักนี้นะครับยินไหมครับหักข้อนิ้วเนี่ยมันจะมีเสียงเกิดขึ้นหรือแม้แต่บางทีเราบิดขี้เกียจอย่างนี้นะครับมันก็จะมีเสียงก๊อกแก๊กก๊อกแก๊กหรือได้ยินเสียงเนี่ยในการข้อต่อต่างๆน้องๆเคยสงสัยว่าเสียงเหล่านี้นะครับเกิดจากอะไรครั้งที่แล้วเราพูดกันถึงเรื่องเสียงใช่ไหมครับเสียงเนี่ยเกิดจากการสั่นสะเทือนของอะไรก็แล้วแต่นะครับที่เป็นแหล่งกำเนิดเสียงทำให้เกิดคลื่นเสียงมาสู่ที่แก้วหูของเราแก้วหูของเราสั่นเนี่ยทำให้เราได้ยินเสียงอันนั้นก็คือเป็นทฤษฎีของเสียงแต่คราวนี้เนี่ยเสียงเนี่ยเกิดจากภายในของเราการหักข้อนี้นะครับเช่นกันนะครับมันเกิดจากอากาศนั่นเองครับอากาศเนี่ยอยู่ระหว่างข้อต่อของกระดูกข้อในแต่ละท่อนนี้นะครับทำให้เราได้ยินเสียงถ้าน้องๆลองจับนิ้วดูนะครับจะเห็นว่ากระดูกนิ้วของเราแบ่งเป็นท่อนๆระหว่างรอยต่อจะมีเอ็นรอบข้อเป็นตัวเชื่อมต่อภายในรอยต่อจะมีน้ำแทรกอยู่เพื่อช่วยหล่อลื่นข้อซึ่งน้ำหล่อข้อนั้นมีก๊าซละลายอยู่การเหยียดและงอข้อปกติไม่ทำให้เกิดเสียงดังแต่การหักข้อเป็นการงอข้อให้งอลงไปสุดๆอย่างเร็วจึงทำให้ข้อยืดออกอย่างรวดเร็ว ในข้อจึงคล้ายเป็นสุญญากาศทำให้ก๊าซที่อยู่ในน้ำหล่อข้อเกิดการรวมตัวกันเป็นฟองผุดออกมาจากน้ำหล่อข้ออย่างรวดเร็วเช่นกันเกิดเป็นเสียงที่ได้ยินครับส่วนอาการอื่นนะครับที่ว่าน้องๆเองอาจจะได้เคยเจอหรือเห็นนะครับก็อย่างเช่นโอ้ยเวลาที่เราข้อศอกเราเนี่ยครับไปกระแทกโดนโต๊ะหรืออะไรก็แล้วแต่ทำให้เกิดไฟช็อตนะครับหรือว่าชาเนี่ยจนสามารถที่จะรู้สึกไปได้ถึงปลายนิ้วนี่เลยนะครับสาเหตุนี้เกิดจากอะไรเดี๋ยวไปฟังคำอธิบายเลยครับ

0: การไฟช็อตเกิดขึ้นเนื่องจากเส้นประสาทรับความรู้สึกที่วางทอดผ่านร่องกระดูกแขนทำให้เมื่อเรากดแรงๆหรือกระแทกที่ข้อศอกจึงเกิดกระแสประสาทส่งต่อไปตามเส้นประสาทจนไปถึงปลายแขนได้ครับ
1: ถ้าจะเปรียบเทียบกันให้เห็นง่ายๆนะครับก็เหมือนกับว่าเรามีแท่งพลาสติกนะครับที่ตั้งแสดงให้เห็นถึงว่าข้อศอกถูกปลายแขนนี่นะครับว่าเป็นอย่างไรถ้าหากว่าเรากระแทกข้อศอกเราอย่างนี้แล้วเราเกิดรู้สึกว่าไฟช็อตหรือว่าชาเนี่ยก็เหมือนการส่งแรงกระแทกนะครับจากข้อศอกตรงนี้นะครับไปสู่ปลายแขนดูนะครับว่าถ้าเกิดมีแรงกระแทกเนี่ยจะเป็นยังไงนะครับมันก็เกิดการส่งกระแสจากเส้นประสาทนี้นะครับจากข้อศอกไปสู่ปลายแขนทำให้เรารู้สึกชานั่นเองครับ
0: ถ้าเรากระแทกแท่งพลาสติกที่ด้านหนึ่งน้องๆจะเห็นว่าแท่งพลาสติกจะล้มลงแล้วไปกระแทกให้แท่งอื่นๆล้มลงด้วยแสดงให้เห็นว่าแรงมีการส่งต่อกันไปเรื่อยๆนะครับและผลที่เกิดจากแรงกระแทกแท่งที่หนึ่งก็ส่งไปยังแท่งสุดท้ายเช่นเดียวกับการส่งกระแสประสาทจากข้อศอกไปยังปลายแขนนั่นเองครับ
1: นี่ครับน้องๆเราสามารถที่จะเรียนรู้และก็สนุกไปกับวิทยาศาสตร์ในทุกๆสถานการณ์เลยใช่ไหมครับน้องๆรู้ไหมครับว่าคนเราแปลงฟันมาตั้งแต่สมัยอียิปต์โบราณเลยนะครับแต่จะเป็นแปลงแบบไหนนั้นเดี๋ยวไปดูกันในเรื่องน่ารู้วันนี้ครับ
0: หลักฐานของการแปลงฟันที่พบในหลุมศพของคนสมัยอียิปต์เป็นกิ่งไม้แท่งขนาดดินสอตรงปลายทุบให้แตกเป็นฝอยสามารถใช้ถูฟันเพื่อทำความสะอาดส่วนแปลงที่มีลักษณะคล้ายกับแปรงสีฟันในปัจจุบันเกิดขึ้นครั้งแรกในประเทศจีนเป็นแปรงที่ทำจากขนหมูต่อมาพบว่าอมความชื้นจึงเป็นแหล่งของเชื้อโรคหลังจากนั้นจึงได้มีการคิดค้นแปรงสีฟันที่ทำจากไนลอนมีคุณสมบัติไม่ซับน้ำแห้งเร็วจึงทำให้แบคทีเรียไม่สามารถเจริญเติบโตได้ครับ
2: พบการผจญภัยสนุกตื่นเต้นและเรียนรู้ไปกับเมฆและตะวันในสารคดีประวัติศาสตร์ชาติไทยกับสถาบันพระมหากษัตริย์ในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน The Diary ออกอากาศวันจันทร์ถึงวันศุกร์ช่อง DLTV 1ถึงช่อง DLTV 9เริ่มเวลา 7:55 นและเวลา 12:25 นออกอากาศซ้ำในรูปแบบภาษามือพร้อมคำบรรยายเวลา 18:01 และเวลา 20:30 นวันเสาร์และวันอาทิตย์ออกอากาศเวลา 8:01 นและเวลา 12:00 นออกอากาศซ้ำในรูปแบบภาษามือพร้อมคำบรรยายเวลา 18:01 นและเวลา 20:30 นรับชมการผจญภัยทั้ง68ตอนเหล่านี้ได้ทางช่อง DLTV และทาง www.dltv.ac.th แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยไม่ได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์

พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชมีพระราชปณิธานที่จะทำนุบำรุงบ้านเมืองให้รุ่งเรืองและดำรงอยู่อย่างมั่นคงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้มีการสังคายนาพระไตรปิฎกที่วัดมหาธาตุยุวราชรังสฤษฎิ์พร้อมทั้งโปรดให้สร้างและบูรณะปฏิสังขรณ์พระอารามหลายแห่งรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศล่านภาลัยโปรดให้แก้ไขวิธีการสอบพระปริยัติธรรมจากปริญญาตรีโทเอกเป็นสอบปริญญา9ประโยคทรงส่งสมณทูตไปลังกาเพื่อเจริญสัมพันธไมตรีและโปรดให้ฟื้นฟูประเพณีวิสาขบูชาโปรดให้สร้างและบูรณะปฏิสังขรณ์พระอารามต่าง

รัชสมัยพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัวมีพระราชศรัทธามั่นคงในพระพุทธศาสนาโปรดให้สร้างวัดขึ้นใหม่3วัดได้แก่วัดเฉลิมพระเกียรติวัดเทพธิดารามและวัดราชนัดดารามทั้งโปรดให้ปฏิสังขรณ์วัดวาอารามอีกหลายแห่งจนกล่าวกันว่าผู้ใดเอาใจใส่ธนุบำรุงในพระศาสนาและสร้างพระอารามจะเป็นคนโปรดพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวมีพระราชประสงค์ชำระวัดปฏิบัติของพระสงฆ์ให้เคร่งครัดยิ่งขึ้นจึงจัดตั้งคณะสงฆ์นิกายใหม่คือคณะธรรมยุติกนิกายโปรดให้กำหนดการบำเพ็ญพระราชกุศลมาฆบูชาขึ้นเป็นครั้งแรกโปรดให้บูรณะปฏิสังขรณ์พระปฐมเจดีย์และทรงสถาปนาพระอารามขึ้นใหม่หลายแห่งพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงทำนุบำรุงพระพุทธศาสนาและบูรณะปฏิสังขรณ์พระอารามทั่วพระราชอาณาจักรโปรดให้ตรวจสอบชำระและจัดพิมพ์พระไตรปิฎกด้วยอักษรไทยขึ้นเป็นครั้งแรกเรียกว่าพระไตรปิฎกฉบับพิมพ์ในรัชสมัยนี้ชาวอินเดียในรัฐปันนำศาสนาซิกเข้ามาเผยแผ่ในประเทศไทยรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัวโปรดให้ชำระและจัดพิมพ์พระไตรปิฎกภาษาไทยฉบับสยามรัฐพระราชทานแก่มหาวิทยาลัยและหอสมุดทั้งในและต่างประเทศครั้นถึงรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชบรมนาถบพิตรทรงเลื่อมใสในพระพุทธศาสนาทั้งทรงเป็นเอกอัครศาสนูปถัมภกพระราชทานพระบรมราชูปถัมภ์แก่ทุกศาสนาในพระราชอาณาจักรสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ์บดินทรเทพยวรางกูรทรงสืบสานพระราชปณิธานในการทำนุบำรุงทุกศาสนาในราชอาณาจักรทรงศึกษาหลักคำสอนของศาสนาต่างๆจนมีความรู้อย่างลุ่มลึกเป็นที่ประจักษ์ดังพระราโชวาทในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยราชภัฏเมื่อ18มีนาคม2550ว่า

28 กันยายนวันพระราชทานธงชาติไทยธงชาติไทยมีการเปลี่ยนแปลงรูปแบบต่างๆตามยุคสมัยก่อนจะพัฒนามาเป็นธงชาติไทยที่ใช้มาจนปัจจุบันเพื่อเป็นการน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวผู้ทรงพระราชทานธงชาติไทยให้เป็นธงประจำชาติเมื่อวันที่28กันยายนพุทธศักราช2460ธงชาติไทยประกอบด้วย3สีได้แก่สีแดงหมายถึงชาติสีขาวหมายถึงศาสนาและสีน้ำเงินหมายถึงพระมหากษัตริย์รวมเป็นสัญลักษณ์แห่งความเป็นไทยความสามัคคีและความภาคภูมิใจของคนไทย28กันยายนวันพระราชทานธงชาติไทยสัญลักษณ์แห่งเอกราชศักดิ์ศรีและความภาคภูมิใจของคนไทยทั้งชาติ

0: เก่งมากครับรายวิชาภาษาไทยในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่1นั่นเองนะครับในชั่วโมงที่ผ่านมานักเรียนต้นทางแล้วก็นักเรียนปลายทางครับคุณครูจำได้ว่าคุณครูได้มีการสอนเกี่ยวกับความรู้ที่มาในเรื่องของบทร้อยกรองที่มีการพูดถึงว่านักวิชาการนั้นมีการให้ความเห็นตั้งแต่ข้อความจากจารึกใช่ไหมครับว่าคำว่าเลื้อนคืออะไรแล้วก็มีการให้ความหมายในรูปแบบต่างๆว่ารูปแบบของการอ่านบทร้อยกรองนั้นเป็นอย่างไรบ้างซึ่งในหน่วยนี้ก็ยังอยู่ในเรื่องของขับขานสำเนียงสนอเสียงโอเอวิหารรายซึ่งเนื้อหาในวันนี้ครับเป็นครั้งที่2ในเรื่องของฝึกทักษะรู้จังหวะได้แต่ก่อนที่เราจะเข้าไปที่เนื้อหาครับสอบถามนักเรียนต้นทางกับปลายทางก่อนว่าชั่วโมงที่ผ่านมาจำได้ไหมว่านอกจากที่เราได้มีการพูดถึงเรื่องของที่มาของบทร้อยกรองแล้วเราได้ฝึกอะไรด้วยครับเราฝึกอะไรครับใช่เราได้มีการฝึกทักษะในเรื่องของอะไรครับมีการถามตอบในเรื่องของการบอกที่มาที่ไปของบทร้อยกรองกับอะไรอีกนะที่เป็นทักษะสำคัญมากเลยในชั่วโมงที่ผ่านมาใช่มีการอ่านอะไรครับเป็นการอ่านบทร้อยกรองมีเสียงตอบขึ้นมาว่าเป็นร้อยกรองกับการอ่าน OA อ่าน OA อะไรครับ
1: วิหาร
0: เป็นการอ่านแบบทำนอง OA วิหารรายโดยมีการหยิบตัวอย่างของบทประพันธ์ซึ่งเป็นกาพย์ยานี11ถูกต้องใช่ไหมครับเพราะว่าคุณครูเคยบอกไปแล้วว่าในเรื่องของกาพย์พระชัยสุริยานั้นถือว่าเป็นวรรณคดีเรื่องหนึ่งที่มีการเอาตัวกาพย์ชนิดต่างๆนั้นมาแต่งโดยการร้อยเรียงเป็นเรื่องราวกันนะครับซึ่งผลงานชิ้นนี้ก็ได้มีการบรรจุเอากาบชนิดต่างๆเช่นกาบยานี11กาบฉบังเท่าไหร่ครับ10อะไรกาบฉบัง16แล้วก็กาบสุรางคนาง28เอามาแต่งร้อยเรียงกันเป็นเรื่องเพราะฉะนั้นแล้วในวันนี้ก็จะยังเป็นการศึกษาเนื้อหาในเรื่องของฝึกทักษะรู้จังหวะได้ครั้งที่2เดี๋ยวต้องเรียนต้นทางกับปลายทางช่วยคุณครูเจมอ่านจุดประสงค์ให้หน่อยนะครับพร้อมไหมครับถ้าพร้อมแล้วจุดประสงค์ข้อที่1ครับ
2: บอกว่าการอ่านและเขียนคำจะหยุดร้อยกรองได
0: ้ข้อที่2ครับ
2: เขียนการอ่านและเขียนคำจะหยุดร้อยกรองได
0: ้และข้อที่3ครับ
2: รวมกิจกรรมการบอกหลักการอ่านและเขียนคำให้หยุดร้อยกรองได
0: ้คุณครูขอเพิ่มเติมเพื่อแจ้งให้กับนักเรียนต้นทางกับปลายทางได้ทราบหน่อยว่าในชั่วโมงนี้เป็นเรื่องของการฝึกทักษะรู้จังหวะได้ครั้งที่2สิ่งที่พวกเราจะต้องทำขึ้นมาเอาความรู้จากหน่วยเดิมก็คือหน่วยที่2ในเรื่องของการละครั้งหนึ่งหนังสือเล่มหนึ่งมีชื่อว่าฉันในส่วนของการออกแบบอะไรนะใช่การออกแบบเกณฑ์การประเมินมาปรับประยุกต์ใช้ในชั่วโมงนี้เพราะในชั่วโมงที่ผ่านมาเนี่ยคุณครูได้มีการฝึกทักษะในเรื่องของการอ่านบทร้อยกรองทั้งทำนองธรรมดาก็คือทำนองกาพย์ยานี11กับทำนองที่เป็นทำนองแบบโอเอวิหารรายครูเจมจำได้ว่าคุณครูมีการให้นับนิ้วด้วยจำได้ใช่ไหมครับเดี๋ยววันนี้เราจะมาฝึกซ้ำแต่ว่าสิ่งที่จะเกิดขึ้นในชั่วโมงนี้เนี่ยมันมีความล้ำกว่านั้นคือในกลุ่มจะต้องแบ่งกันเองว่าใครผู้อ่านแล้วใครจะเป็นผู้ประเมินเช่นสมมติขออนุญาตนะครับนั่งตรงข้ามกันแบบนี้อาจจะเป่ายิงฉุบก็ได้นะฮะใครที่เป็นผู้ชนะคนนั้นอาจจะต้องเป็นผู้ประเมินคนที่ไม่เป็นผู้ชนะก็จะต้องทำหน้าที่เป็นผู้อ่านในขณะที่คนนี้เป็นคนอ่านคนนี้ก็จะโชคดีหน่อยครับว่าเราเนี่ยไม่ต้องออกแบบเกณฑ์การประเมินแล้วเนื่องจากว่าคุณครูได้มีการเขียนตัวอย่างเกณฑ์การประเมินเป็นที่เรียบร้อยแล้วแต่ว่าก่อนจะไปถึงในส่วนของใบงานก็พูดให้กับนักเรียนต้นทางได้ฟังก่อนว่าวันนี้เราจะปฏิบัติแบบนี้และไม่จบแค่ขอไปครับและไม่จบแค่นั้นต้องมีการแลกเปลี่ยนกันด้วยเช่นครั้งแรกคนนี้อ่านคนนี้ประเมินพอครั้งที่2ก็สลับหน้าที่กันคนนี้ประเมินคนนี้เป็นคนอ่านเพราะฉะนั้นแล้วนะครับขออนุญาตกลับที่นะครับเพราะฉะนั้นแล้วเวลาเราอ่านบทที่เรียกว่าโอเอวิหารลายครูเจมพูดกับต้นทางกับปลายทางไปแล้วว่าเขาเน้นคนอ่านเสียงเพราะหรือไม่
3: ไ

0: ขาเน้นทักษะการอ่านคล่องอ่านออกถูกต้องตามหลักเพราะความเข้าใจของบางคนยังคลาดเคลื่อนไปครับการอ่าน OA วิหารรายนั้นมีความแตกต่างกับการอ่านบทร้อยกรองเพราะว่าในการอ่านบทร้อยกรองแบบทำนองสนอนั้นเขาเน้นเสียงเพราะใช่แต่ถ้าเป็นการอ่าน OA วิหารรายเจตนารมณ์แรกๆคือต้องการที่จะฝึกการอ่านออกเสียงให้ถูกต้องตามไวยากรณ์แบบดั้งเดิมเพราะว่าในสมัยแรกเริ่มเดิมทีนั้นเนี่ยนะฮะการเรียนการสอนภาษาไทยอันนี้ขออนุญาตต้นทางปลายทางให้ความรู้ก่อนนะครับณวันนี้ครูเจมย้ำว่าณวันนี้หากในภายภาคหน้าไม่มีการเปลี่ยนแปลงแรกเริ่มเดิมทีเนี่ยเราทุกคนเรียนภาษาไทยโดยใช้ตำราของพระยาอุปกิจศิลปสารนะครับในการเรียนการสอนหลักภาษาไทยแต่พอในสมัยต่อมาเนี่ยมีนักวิชาการก็มองว่าในบางเรื่องของตำราของพระยาอุปกิจศิลปสารเนี่ยอาจจะมีความคลาดเคลื่อนไปบ้างไม่ได้บอกว่าตำราของพระยาอุปกิจไม่ดีไม่ใช่นะแต่ให้เข้าใจว่าหลักสูตรนั้นมีการเปลี่ยนแปลงตลอดเวลาไหมครับมีภาษาไทยเองก็มีการเปลี่ยนแปลงในส่วนนี้ในปัจจุบันจึงมาใช้ตำราของบรรทัดฐานภาษาไทยฉะนั้นตรงนี้ทำความเข้าใจก่อนว่าครูเจมส์ไม่ได้มาประชาสัมพันธ์เพื่อการพาณิชย์แต่ให้ความรู้เพิ่มเติมเอาไว้ว่านี่ก็เป็นวิวัฒนาการในเรื่องของการอ่านเช่นเดียวกันเพราะฉะนั้นแล้วหลักสูตรต่อไปในภายภาคหน้าอาจจะมีการเปลี่ยนแปลงไปก็ได้นะครับฉะนั้นตรงนี้ก็ให้ความรู้พวกเราก่อนว่าเป็นลักษณะประมาณนี้ทีนี้นักเรียนครับก่อนจะเข้าเนื้อหาซึ่งวันนี้เนื้อหาเรามีพอสมควรแต่ว่าไม่เยอะมากครับคุณครูมีกิจกรรมชวนคิดนักเรียนดูตรงนี้นะคำถามถามว่านักเรียนเคยฟังรายการเพลงใดแล้วแสดงความคิดเห็นต่อรายการเพลงนั้นๆหรือไม่ว่าเป็นอย่างไรเคยฟังรายการเพลงไหม
1: เคย
0: รายการอะไรครับห้ามตอบรายการดังที่เป็นเรื่องลึกลับนะฮะพี่แจ็คนี่ไม่ได้นะฮะขออนุญาตนะว่าชื่อนะครับอาจจะมีลิขสิทธิ์อันนี้คุณครูไม่ได้บอกชื่อรายการนะฮะแต่ว่าบางคนนะฮะอาจจะมีความคิดตลกขบขำบอกอ๋อคุณเจมครับผมเคยฟังรายการเพลงอะไรอ๋อเพลงพี่แจ็คไม่ได้นะปลายทางเพลงพี่แจ็คหรือเปล่าครับต้องฟังดึกๆใช่ไหมครับอันนั้นอาจจะมีการฟังรายการเพลงมาซึ่งในปัจจุบันนั้นด้วยยุคสมัยที่เปลี่ยนไปอ่ะขออนุญาตคุณครูต้นทางแล้วก็ครูปลายทางว่าถ้าเป็นรุ่นครูเนี่ยอาจจะฟังดูเป็นอีกรุ่นหนึ่งนะครับคุณครูเนี่ยเคยฟังจากรายการ74คอนเสิร์ตอันนี้ขออนุญาตเอ่ยชื่อนะครับซึ่งรายการ74คอนเสิร์ตนั้นก็เป็นรายการที่เชิญศิลปินท่านต่างๆนั้นมาร้องเพลงปัจจุบันครับก็มีหลายช่องที่ทำไมครับทำรายการเพลงเช่นใบชื่อรายการให้ที่จะเอานักร้องมาแล้วก็มีกำแพงเขาเรียกอะไรครับรายการร้องข้ามกำแพงอันนี้ก็ขออนุญาตใช้ชื่อรายการนั้นเพื่อเป็นประโยชน์ต่อการศึกษาเพราะว่าคำถามถามว่ารายการเพลงใดแล้วนักเรียนเป็นยังไงครับนักเรียนเคยแสดงความเห็นต่อบุคคลที่มารายการเหล่านั้นไหมครับเช่นอุ๊ยคนนี้ร้องเพลงเพราะจังใช่ไหมครับอุ๊ยทำไมคนนี้ร้องเพลงเป็นแบบนี้ถูกต้องไหมครับฉะนั้นอันนี้ก็ถือว่าเป็นทักษะการพูดแสดงความคิดเห็นว่าเขามีศิลปะในการขับร้องมากน้อยอย่างไรถามต่อครับนักเรียนต้นทางปลายทางด้วยครับการขับร้องเพลงไทยเดิมฟังดีๆนะการขับร้องเพลงไทยเดิมกับการขับร้องเพลงสตริงในปัจจุบันต่างกันไหมครับ
1: ต
0: ่างอย่างไร
1: จ
0: ัง
1: หวะ
0: ทำนอง
1: เคร
0: ื่
1: องดนตร
0: ีเครื่องดนตรีอะไรอีกครับความหมายการขับร้องทุกอย่างเลยใช่ไหมครับฉะนั้นเพลงสตริงเราฟังชัดเจนมากอ่ะขออนุญาตมีเพลงสตริงในใจที่ชื่นชอบไหมครับเพลงอะไรครับไม่กล้าตอบไม่เป็นไรนะครับอันนี้ไม่ถือว่าเป็นเรื่องการละเมิดลิขสิทธิ์แต่ว่ามันเป็นการตอบเพื่อความพึงพอใจตรงเนี้ยตอบได้นะครับแล้วถ้าเป็นเพลงไทยเดิมเรานึกถึงเพลงอะไรครับเพลงอะไรครับมีกระซิบขึ้นมาว่าลาวดวงเดือนได้ลาวดวงเดือนมีอะไรอีกครับอะไรนะขังข่าวกินกล้วย น้อยน้อยน้อยน้อยน้อยนี่น้อยนี่น้อยแบบนี้ก็เป็นทำนองเพลงไทยเดิมถูกต้องไหมครับฉะนั้นก็เป็นความแตกต่างประมาณนี้นะครับก็ถือว่านักเรียนก็ได้ตอบปลายทางก็สามารถตอบลักษณะความแตกต่างให้กับคุณครูปลายทางได้ฟังเช่นเดียวกันนะครับนักเรียนครับวันนี้ขออนุญาตทบทวนความรู้ได้ไหมครับเรื่องของบทร้อยกลองได้ไหมครับก่อนที่เราจะไปทำหน้าที่เป็นผู้อ่านกับผู้ประเมินกันอ่ะมาดูกันครับว่าเป็นอย่างไรบ้างบทร้อยกลองนั้นเป็นคำประพันธ์ที่แต่งขึ้นเพื่อมีความสุนทรียะแล้วก็ต้องมีการให้สัมผัสที่ไพเราะต่อกันซึ่งในบทร้อยกลองนั้นจะมีอยู่หลากหลายแบบมากทั้งโครงฉันท์กาพย์กลอนอย่างตัวอย่างที่ปรากฏอยู่ในจอนี้จะมีกลอนสุภาพโครง4สุภาพกาพย์ยานี11แล้วก็กาพย์อื่นๆเป็นต้นนะครับคำว่าบทร้อยกลองนั้นมันมีการพิจารณามาแล้วว่าเป็นบทกวีที่ให้คุณค่าต่อผู้ที่อ่านเป็นอย่างยิ่งซึ่งการจะอ่านได้นั้นต้องฝึกฝนอย่างชำนาญต่อไปครับอันนี้เป็นการให้ความหมายของบทร้อยกลองนักเรียนจำข้อ2ได้ไหมขออนุญาตทบทวนความรู้หน่อยครับการชำระให้ถูกต้องการชำระคือการเช็ดหรือไม่
2: ไม
0: ่
2: ใช
0: ่การชำระคือทำอะไรลูก
2: คือการปรับปรุง
0: ใช่เอามาปรับปรุงเนื้อหาเอามาร้อยเรียงใหม่ให้มีความไพเราะเพิ่มเติมมากยิ่งขึ้นนั่นเองนะครับส่วนในความหมายที่3กับ4เนี่ยก็พูดถึงลักษณะหนังสือที่แต่งดีแล้วก็คำประพันธ์ที่เรียบเรียงระเบียบตามบัญญัติแห่งฉันทลักษณ์นั่นเองนะครับอ่ะนั่นเองมาดูต่อครับการอ่านบทร้อยกลองแบบที่1เป็นยังไงอ่านแบบธรรมดาเป็นอย่างไรใช่ก็คือเหมือนกับการอ่านธรรมดาเช่นมัสมั่นแกงแก้วตาหอมยี่หร่ารสร้อนแรงแบบต้นตัวอย่างนะฮะและแบบที่2คืออะไรครับการอ่านแบบทำนองสนอเป็นอย่างไรใช่เป็นการอ่านแบบมีทำนองไพเราะมีการเอื้อนเสียงตามฉันทลักษณ์บังคับของคำประพันธ์จุดมุ่งหมายเพื่ออะไรครับเพื่อให้อ่านแล้วเห็นความงามเห็นความไพเราะจนทำไมครับผู้ที่อ่านนั้นเข้าถึงรสของร้อยกลองได้นะครับฉะนั้นนักเรียนอ่านตรงสีฟ้าพร้อมกันครับอ่านแล้วเป็นยังไงฉะนั้นแม้ว่าตอนต้นครูเจมจะบอกพวกเราว่าการอ่านทำนองสนอหรือการอ่านอะไรครับโอเอวิหารรายจะมีความแตกต่างกันเล็กน้อยแต่อันนี้เรากำลังให้ความหมายในเรื่องของการอ่านอะไรใช่การอ่านทำนองสนอนั่นเองนะครับทีนี้การอ่านทำนองสนอเนี่ยก็จะต้องมีกระบวนการในการฝึกในการอ่านให้ชำนาญก่อนนักเรียนครับเราไม่ฝึกได้ไหมก็ได้แต่ว่านักเรียนคิดว่าเราทำไมครับอาจจะทำออกมาได้ดีครบถ้วน 100% มั้ยไม่การอ่านก็อาจจะคลาดเคลื่อนได้ซึ่งอันนี้ก็เป็นข้อความทั้งหมดที่ยกมานะครับก็ขอขอบพระคุณแหล่งที่มาด้วยทีนี้นักเรียนดูครับหลักการอ่านบทร้อยกลองนักเรียนช่วยกันตอบครูตรงไฮไลท์สีเหลืองครับข้อ1คืออะไรครับ
3: ก่อนอ่านให้แบ่งความแบ่งวรรคให้ถูกต้องตามหลักคำ
0: ทําไมการแบ่งวรรคจึงเป็นเรื่องสำคัญครับใช่ถ้าเราแบ่งวรรคผิดเป็นยังไงความหมายผิดไหมใช่ความหมายมันก็ผิดตามไปด้วยใช่ไหมครับเพราะว่าถ้าเราแบ่งวรรคผิดการอ่านก็จะผิดตามด้วยอ่ะประการต่อมาคืออะไรครับใช่อ่านออกเสียงทำนองธรรมดาให้คล่องก่อนจะไปเอ้ยอะไรแบบนี้ทำให้มันเพราะก่อนนะครับข้อ3ครับอ่ะอ่านชัดเจนในส่วนไหนบ้าง
4: รอเรือ
5: รอเรือ
6: คำความควบกล้ำ
0: โดยเฉพาะรอเรือรอลิงและคำควบกล้ำนักเรียนฟังครูเจมให้ดีนะบางที่จะมีการจัดแข่งขันในการประกวดการอ่านทำนองสนอครูเจมพบว่าในนักเรียนระดับประถมตอนปลายต่อไปที่มัธยมศึกษาตอนต้นบางคนเสียงดีมากทั้งเรียนแต่ทำไมใช่อ่านรอเรือจน ขออนุญาตนะครับคุณครูปลายทางอ่านจนเกินจริตฟังนะอะไร

0: ่เกินจริตเช่นไอ้กราบอ่ะปลายทางขออนุญาตดูปากคุณครูนะครับไม่ต้องปากนักชานะครับปากคุณครูนะครับเอ้ยกราบแทนที่มันจะเพราะมันตลกถูกไหมฉะนั้นประการแรกการอ่านออกเสียงรอเรือบางคนมีปัญหากับการกระดกลิ้นเรืออ่ะลองกระดกลิ้นสิก็พยายามครับแต่ใครที่กระดกได้ก็กระดกแต่พอดีไม่ใช่กระดกจนเวอร์เช่นกราบบางทีน้ำลายพุ่งออกมาเลยนะฮะโดนหน้ากรรมการนี้ก็อี้อย่างเงี้ยก็ไม่ได้นะฉะนั้นรอเรือรอลิงเขาออกแบบมาเพื่อให้เห็นความต่างของเสียงเช่นนักเรียนห้องนี้ต้นทางก่อนปลายทางด้วยนะยกให้คุณครูเขาทราบห้องนี้ใครกระดกลิ้นไม่ได้ยกมือขึ้นเห็นไหมครับทีนี้สอบถามหน่อยเวลาเรากระดกลิ้นไม่ได้ครับเราแก้ปัญหานี้ยังไงครับใช้ไมโครปลายทางได้ครับไม่มีถูกผิดครับ
1: ฝึกให้ชำนาญครับแล้วก็ฝึกไปเรื่อยๆครับ
0: เดี๋ยวขออนุญาตอันนี้เราไม่ได้จะประจานนะฮะนักเรียนลองพูดคำว่าโรงเรียนให้ฟังหน่อยครับ
1: โรงเรียนครับ
0: อันนี้เป็นทักษะของนักเรียนเอาปรบมือให้เพื่อนหน่อยครับแม้ว่าเพื่อนจะพูดรอเรือไม่ชัดเจนเนี่ยแต่ว่าเห็นถึงความพยายามของเพื่อนไหมมีแต่บางคนทำไมครับพูดคำว่าโรงเรียนจนดูเกินงามเช่นสวัสดีครับวันนี้กระผมได้เดินทางมาที่โรงเรียนของผมนั้นเป็นโรงเรียนที่น่าอยู่มากครับนักเรียนว่านักเรียนคนที่เป็นคนพูดเหนื่อยไหมเหนื่อยฉะนั้นในการอ่านรอเรืออ่านแต่พองามไม่ใช่อ่านจนเกินงามและลอลิงก็ออกเสียงให้ชัดคำควบกล้ำก็ต้องอ่านให้ชัดเช่นกรอกกร่อยกรุบกริบเสียงกอลอให้ชัดเจนนะครับอ่ะขออนุญาตทดสอบนักเรียนต้นทางปลายทางนะครับเตรียมลิ้นเตรียมลิ้นเราจะรัวลิ้นกันนักเรียนครับมีการสัมผัสเพดานแล้วก็เกิดการสั่นขึ้นออกเป็นเสียงเรทีนี้นะครับขออีกครั้งนะครับ1 2 3
2: เรารักโรงเรียน
0: ปลายทางไปพร้อมกับต้นทางครับ1 2 3เรารักโรงเรียนเอาไปทีนี้พูดต่อไปว่าโรงเรียนรักเรานะครับเรารักโรงเรียนโรงเรียนรักเรา1 2 3
2: เรารักโรงเรียนโรงเรียนรักเรา
0: ทีนี้บางคนคุณครูบางคนในสมัยประถมอาจจะมีการให้ฝึกอ่านพอเราอ่านคล่องแล้วก็จะทำให้การออกเสียงนั้นชัดเจนมากยิ่งขึ้นนะครับไปกันต่อเลยครับในข้อที่4คืออะไรครับนักเรียนช่วยกันตอบหน่อยครับใช่การเอื้อนนั้นจะทำให้เกิดความไพเราะมากขึ้นนะครับต่อไปครับข้อที่5ระวัง3ตอตอแรกคื
2: ออ
0: ตอที่2ครับและตอที่3ครับ
2: ตูตัว
0: ใช่ข้อ6คืออะไรครับใช่ที่ถูกต้องตามจังหวะต้องมีการแบ่งวรรคตอนถูกต้องเห็นไหมว่าเรื่องพวกนี้มาจากฐานสำคัญคือเรื่องของการอ่านวรรคทั้งนั้นเลยต่อไปข้อ7ครับนักเรียนคิดว่ากาบยานี11กับกาบฉบัง16อ่านเหมือนกันไหม
3: ไม่เหมือน
0: ถูกต้องไม่เหมือนกันนะครับข้อ8ครับ
2: ผู้อ่านต้องใส่อารมณ์ลดความโกรธ
0: รถตรงนี้เช่นอะไรบ้างรถรักเรากำลังมีความรักเราจะอ่านโกรธได้ไหม
3: ไม่ได
0: ้รถโศกคือความเศร้าอ่านแบบโหยหาตื่นเต้นขบขันก็เป็นอีกอารมณ์หนึ่งโกรธก็เป็นอีกแบบหนึ่งนะครับต่อไปข้อ9ครับอ่านให้เสียงดังไม่ใช่ตะโกนต่อไปครับ
2: เวลาอ่านอย่าให้เสียงขาดเป็นช่วง
0: เก่งมากข้อ11ครับ
2: เวลาลงให้หมดเสียงช้า
0: อันนี้ก็เป็นลักษณะหลักการอ่านบท

ร้อยกรองเอาละครับเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลานักเรียนดูหน้าจอนี้ครับก่อนจะอ่านเป็นทำนองต้องอ่านไปแบบไหนก่อนครับธรรมดาก่อนอ่ะนั่งตัวตรงๆครับต้นทางปลายทางอ่านเป็นแบบร้อยแก้วก่อน1 2 3

คุณครูขออนุญาตสาธิตการอ่านทำนองแรกให้นักเรียนได้ฟังก่อนทั้งต้นทางปลายทางนะครับอันนี้มาจากกาพระชัยสุริยาทำนองที่1คือทำนองกาพยานี11สาธุสาจะขอไหว้พระศรีไตร

0: มมุติว่าบทนี้เป็นบทจบการจบต้องมีการทอดเสียงให้ช้าลงฉะนั้นที่ที่นักเรียนได้ยินไปเมื่อสักครู่นี้อาจจะไม่ได้ไพเราะทั้งหมดแต่เป็นการสาธิตทำนองการอ่านกาบยานีซึ่งคุณครูเจมเชื่อว่าคุณครูปลายทางและนักเรียนปลายทางต้องมีคนอ่านได้ไพเราะกว่าคุณครูแน่นอนก็ขออนุญาตแล้วก็ขออภัยเสียงที่อาจจะไม่ถูกต้องขออภัยไม่เพราะทั้งหมดนะครับอ่ะทีนี้ไปกันต่อที่ทำนองที่เราหลายคนกำลังจะต้องอ่านแล้วก็มีความตื่นเต้นเพราะวันนี้เราจะต้องอ่านต่อหน้าเพื่อนที่เป็นผู้ประเมินให้ฟังอ่ะขออนุญาตสาธิตก่อนจับปากครูให้ดีนะฮะไม่ใช่มาจับปากครูนะคือจับจ้องให้ดีนะครับต่อไปเป็นการสาธิตการอ่านกาบยานี11บทนี้โดยเป็นทำนองอะไร
1: โ
0: อเอวิหารรายนะครับอ่ะสาธุสาละเอ่ยจะ

สมมุติว่าเป็นบทจบก็จะประมาณนี้ฉะนั้นอะไรใช้แรงมากกว่ากันใช่เมื่อกี้นี้ที่ครูอ่านมีหัวเราะนิดหน่อยเพราะว่าทำไมต้องกระแทกเนี่ยเพราะว่ามันเป็นการสร้างอินเนอร์ให้กับเราเพราะว่าเล่นคิดภาพตามว่าในยุคที่ยังไม่มีเทคโนโลยีถ้าเราอ่านเนิบๆข้าเจ้าลาเอาหลับไหมอ่ะอย่าลืมเขาไม่ได้เอาเสียงคนอ่านเพราะแต่อ่านถูกต้องอ่านคล่องเอาละครับเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลาครับเดี๋ยวให้พวกเรา

0: อ่ะขออนุญาตเห็นไหมว่ามีจุดที่จะต้องแก้ไขอันนี้สอนเลยทั้งต้นทางปลายทางเอาใหม่นะพ่อแม่เนี่ยมันเป็นเสียงสูงถูกปะพ่อแม่แล้วก็วรรคถูกปะแลครูบาหลังคำว่าบาเราต้องเก็บลมเพราะถ้าไม่เก็บลมมันจะเป็นอย่างนี้พ่อแม่แลครูบามันมีคนอ่านอย่างนี้จริงๆแล้วมันเพาะไหมไม่เพาะครูบาบาไหนอะบาไหนก็ไม่รู้นะฮะอ่ะฟังดูปากนะบางบางบาเฮออึมอ่ะอย่างนี้นักเรียนฟังนะบาเฮออึมอ่ะพูดพบกันบาเฮออึมย้ำกับปลายทางก่อนว่ามันอาจจะไม่ถูกต้องที่สุดแต่นี่มันเป็นเทคนิคที่คุณครูใช้นะฮะพ่อแม่และครูบางหนึ่งสองสามขึ้นสูงในราศี
1: เทวดาในราศี
0: บางคนนี่จมูกบานจมูกกระพือเลยนะฮะบางคนนะฮะไม่เทวดาไม่ ตรงกลางนี่แหละ1 2 3เทวดา1 2 3เท

ชื่อไหมว่าปลายทางเขาขำเนี่ยปลายทางก็ขำพองามนะฮะเอาเป็นอรรถรสได้เพราะว่าคือทุกโรงเรียนเป็นหมดทุกโรงเรียนเป็นหมดไม่ว่าจะต้นทางหรือว่าปลายทางเชื่อเถอะเวลานั่งต่อหน้ากันน่ะคือพอเราอ่านแล้วเพื่อนเนี่ยชอบมองจมูกใช่ไหมเวลาเราอ่านน่ะสาธุใช่ไหมสากำลังจะอ่านเลยกำลังอินเนอร์มาแล้วสาธุสาเราห้ามทำอย่างนี้ไม่ได้นะฮะปลายทางก็ไม่ได้นะครับเราจะไม่ขายขำเราต้องมีสติเพราะว่าการอ่านแบบนี้ถือว่าเป็นการอ่านที่มีมานานแล้วเราต้องให้เกียรติผู้ที่เป็นผู้คิดค้นอ่ะขออีกรอบพร้อมกันเฉพาะวรรคบน1 2 3 3

0: ขอประเมินว่าการอ่านมีพัฒนาการดีขึ้นในระดับหนึ่งอะปลายทางตอนนี้เป็นอย่างไรบ้างอ่านคู่ขนานไปกับต้นทางได้หรือไม่นะครับคุณครูปลายทางก็สามารถให้เกร็ดความรู้เพิ่มเติมได้ว่าลักษณะของการอ่านนั้นจะต้องมีการทอดเสียงมีการเก็บลมมีการผ่อนลมให้เกิดความไพเราะเพราะว่าบทนี้เป็นบทที่บูชาครูบาอาจารย์เราจะไม่โย่ไม่ได้ใช่ไหมครับถูกต้องไหมฮะเราจะต้องไม่ทำแบบนี้นะครับอ่ะต่อไปนั่งตัวให้ตรงครับต้นทางปลายทางเราจะสวดเป็นทำนองโอเอวิหารรายเอาหายใจเข้าลึกเดี๋ยวครูเจมขออนุญาตใช้ตามขนบจริงเวลาสวดเลยครูเจมจะเป็นคนอ่านว่าสาธุสะละเอ่อเฮ้อเอ่อเฮ้อเอ่ยทุกคนมารับพร้อมกันตรงคำว่า
1: จะ
0: เอาแบบเต็มเสียงอ้าวสูดลมอ่ะพร้อมนะครับ

ในเอ้ยราศีเอ้ยอ่ะเมื่อกี้นี้เมื่อสักครู่นี้นะครับยังมีคนแบบว่าไม่กล้าอายยังมีคิกอ่ะเอาใหม่นั่งตัวตรงพร้อมเสียงนะครับใครอาสาสมัครเป็นคนนำแทนครูได้บ้างมีไหมอ่ะถ้างั้นพร้อมกันหมดเลยตั้งแต่แรกเลยนะฮะอ่ะ5 4 3 2สาธุสาละเออเฮ้อเออเฮ้อขยับตัวจ้า

0: 哼哼哎，鲁巴，哼哼哎，铁，哼哼哎，瓦达，哎，奈，哎，拉西，哎，
1: สมมุติว่าถ้าบทนี้เป็นบทจบ

ฉะนั้นเราจะต้องไม่ยึดติดว่าบทนี้เป็นบทต้นหรือบทจบเราต้องเป็นโปรเฟสชันนอลคือเชี่ยวชาญกว่านั้นนะครับเป็นยังไงดีขึ้นไหมดีขึ้นอ่านได้ไหมครับปลายทางเออได้หรือยังครับนะก็ช่วยกันนะฮะปลายทางนะครับก็ส่งกำลังใจให้นะครับทีนี้ครับเพื่อไม่เป็นการเสียเวลาครับคุณครูมีกิจกรรมชวนคิดก่อนลงมือทำนักเรียนคิดว่าการอ่านบทร้อยกรองที่ดีจำเป็นต้องมีการสะท้อนผลไหมการสะท้อนผลดีอย่างไรใช่รู้ว่าเราต้องปรับปรุงอะไรแก้ไขอะไรเพิ่มเติมอะไรใช่ไหมฉะนั้นมันจะเป็นการสะท้อนแล้วการสะท้อนทำอย่างไรครับก็ประเมินไงวันนี้เราจะต้องทำหน้าที่เป็นผู้ประเมินก็จะมาถึงในช่วงของการลงมือทำจดจำได้วันนี้ศึกษาใบความรู้ให้เรียบร้อยซึ่งเป็นใบความรู้จากชั่วโมงที่ผ่านมามีเนื้อหาเหมือนกันเลยนะครับแล้วก็ลงมือทำใบงานอันนี้เป็นหน้าตาใบความรู้ก็จะให้ตั้งแต่เรื่องของที่มาความหมายของบทร้อยกรองว่าเป็นอย่างไรบ้างแล้วก็มีการปรากฏจากที่ใดบ้างอันนี้สามารถไปดูจากเทปที่ผ่านมาได้นะครับหน้าตาเป็นแบบนี้แล้วก็หลักการอ่านบทร้อยกรองเป็นเช่นนี้นะครับแล้วก็อันนี้เป็นตัวอย่างบทร้อยกรองซึ่งเอากาบยานี11มาให้แล้วก็มาถึงตรงนี้ครับนักเรียนต้นทางปลายทางดูให้ดีครับอันนี้คืออะไรครับใช่อันนี้เป็นหน้าตาของใบงานซึ่งบนจอกับในมือครูเจมนั้นเหมือนกันเลยเราจะมาลุ้นกันว่าใครจะเป็นผู้โชคดีในครั้งแรกฉะนั้นเดี๋ยวให้เป่ายิงฉุบเลยนะฮะแล้วก็ใครที่เป็นผู้ชนะให้ทำหน้าที่เป็นผู้ประเมินผู้ที่ไม่ชนะก็ทำหน้าที่

0: ่เป็นผู้อ่านเอาบทสาธุสะขึ้นมาอ่านนะครับพร้อมไหมทีนี้นักเรียนดูนักเรียนดูครับครูเจไม่ให้ประเมินส่งเดชแต่มีอะไร
1: มีตาราง
0: ใช่เธอดูนะเธอดูเกณฑ์ก่อนเกณฑ์ข้อแรกบอกความอะไรความชัดเจนของเสียง4 3 2 1 2การออกเสียงและจังหวะการออกเสียงและจังหวะในประการที่2แล้วก็อ่านถูกต้องตามหลักการแล้วก็การร่วมกิจกรรมอ้าวพร้อมไหมครับ
1: พร้อมครับ
0: ถ้าพร้อมแล้วครับตอนนี้นะฮะเดี๋ยวให้พวกเราทุกคนครับเตรียมมืออ้าวนัดหมายให้ดีมันจะมีอยู่คนหนึ่งที่เป็นผู้สังเกตการที่ไม่ได้มาเป่ายิงฉุบก็ไม่เป็นไรนะฮะตกลงยังตกลงยังห้าสี่สามเป่ายิงฉุบ อ้าวนี่กล้องเห็นไหมครับ มหัศจรรย์ใจมากออกกันไกล4คนเลยตอนนี้เลือดโชคแล้วเอาใหม่เอาเอาใหม่เอาเก็บมือพร้อมนะยังยิงยาวปากกระเป๋ายิงชุบอันนู้นออกผ้าขอเป็นรอบสุดท้ายทีนี้ใครที่ชนะประเมินเลยใครที่แพ้ก็อ่านเลยอ่ะยังยิงยาวปากกระเป๋ายิงชุบเริ่มเลยครับเริ่มได้เลยครับ

เอาละครับในช่วงที่ผ่านมานะครับคุณครูเจมได้มอบหมายให้พวกเราทุกคนทั้งต้นทางปลายทางเนี่ยนะฮะทำหน้าที่เป็นทั้งผู้อ่านแล้วก็ผู้ประเมินนะครับคุณครูเชื่อว่าโรงเรียนปลายทางเนี่ยคงอยากจะได้ยินเสียงต้นทางที่เป็นผู้เป่ายิงฉุบแล้วไม่ชนะอ่ะยืนขึ้นครับคนที่เป่ายิงฉุบแล้วไม่ชนะยืนขึ้นทุกกลุ่มเลยครับทุกกลุ่มเลยเราไม่ได้มาประจานว่าเพื่อนเรานั้นแพ้แต่ว่าตามกติกาคนชนะจะต้องเป็นผู้อะไรคนที่ไม่ชนะจะต้องเป็นผู้อันนี้คือโฉมหน้าของผู้ที่จะต้องทำหน้าที่ในการอ่านนะฮะอ่านเป็นทำนองโอเอวิหารรายพร้อมกัน1 2 3 3ใช้ได้พระเฮง

พอกลุ่ม1นั่งกลุ่ม2นั่งกลุ่ม3นั่งกลุ่ม4นั่งขอเทสอีก2กลุ่มเพราะว่าอันนี้ประเมินแล้วกล้าออกเสียงถูกต้องชัดเจนอ่ะกลุ่ม5ขอ energy กว่านี้นะครับอ่ะพร้อมครับสาธุสาใหม่1 2 3

กลุ่ม6นั่งกลุ่ม5กลุ่ม5นี่ท็อปซีเครตเลยอ่ะกลุ่ม5ขอแบบ energy จัดเต็ม1 2 3เห็นไหมอีกทีหนึ่ง

มีสีตรายต่อเลยเอ้ยสะเอ้ยสะแล้วก็หายเข้าไปเลยนะฮะไม่เป็นไรไม่เป็นไรเอาปบมือให้ทุกกลุ่มหน่อยครับเห็นไหมลูกว่าพอถึงกระบวนการการแข่งขันจริงๆเนี่ยแล้วก็ประเมินจริง

จริงเนี่ยก็จะมีผู้ที่อ่านแบบยังมีความเขินอายอยู่แล้วก็อ่านที่คล่องแล้วฉะนั้นการอ่านโอเอวิหารรายครูบอกเสมอว่าไม่ใช่คนอ่านเพราะแต่อ่านถูกต้องตามหลักของภาษาไทยครับเอาละครับก็นักเรียนก็ได้ทำหน้าที่เป็นผู้ประเมินแล้วก็ผู้อ่านได้อย่างดียิ่งเลยนะครับอยากฟังประเด็นประเมินจังเลยนักเรียนเขียนอะไรกันลงไปบ้างครับตอบโดยทั่วไปก็ได้ครับมีการออกเสียงบางคำที่อาจจะไม่ชัดเจนมีการเบาเสียงลงอันนี้แหละครับเพื่อนสามารถอ่านในจังหวะที่เหมาะสมเป็นระยะถูกต้องตามฉันทลักษณ์ใช่ไหมครับปุ่ม6มีไหมลูกเป็นไงบ้างเพื่อนได้อ่านเสียงขออภัยครับเพื่อนมีการอ่านที่ชัดเจนมากยิ่งขึ้นอันนี้ก็เป็นแนวการประเมินของเพื่อนๆพวกเราทุกคนนะครับในข้อต่างๆที่ยังไม่เสร็จก็สามารถไปทำต่อนอกเวลาได้มาถึงในช่วงนี้ครับนักเรียนครับอยากจะเน้นย้ำไปที่การแบ่งวรรคครับการฝึกแบ่งวรรคมีผลดีต่อการฝึกอ่านบทร้อยกรองอย่างไรลูกใช่อ่านแล้วถูกต้องเป็นจังหวะอ่านแล้วไพเราะมากยิ่งขึ้นเก่งมากครับมาถึงช่วงท้ายของชั่วโมงนี้ครับเป็นช่วงคำไหนใช้ถูกวันนี้เอาคำนี้มาให้ครับคุ้นไหมมันเป็นเหมือนชื่ออะไรใช่มันเป็นเหมือนชื่อกาบกาบเรียกก่อนก็ไม่ผิดเพราะสมัยก่อนมาเรียกรวมกันทั้งหมดเลยนะฮะเป็นชื่อคำประพันธ์ชนิดหนึ่งนักเรียนคิดว่าสุรังคนางไหนถูกต้องถ้าใครคิดว่าเป็นสีเขียวถูกต้องยกมือมีนะครับบางส่วนนะครับปลายทางเชื่อว่าเป็นคำนี้ด้วยไหมเอามือลงได้แสดงว่าส่วนใหญ่เชื่อว่าเป็นสีม่วงใช่ไหมอ่ะสีม่วงยกมือขึ้นครับส่วนใหญ่นะครับเอามือลงครับและสุรางคณาที่ถูกต้องจะเขียนแบบนี้ครับแปลว่านางสวรรค์นะครับอันนี้คือหน้าตาของการเจเนเรตภาพโดยใช้ปัญญาประดิษฐ์คุณครูเจมได้มีการป้อนคำสั่งลงไปในโปรแกรมปัญญาประดิษฐ์โปรแกรมหนึ่งบอกว่าต้องการสร้างภาพเป็นนางฟ้าถือดอกบัวขนาดใหญ่และมีรัศมีเรืองรองโดยให้ทั้งภาพนั้นเป็นแบบภาพวาดแนวจิตรกรรมไทยและขอเป็นอัตราส่วนภาพแนวตั้งครับอันนี้เป็นตัวอย่างของการใช้ถ้อยคำในการสั่งให้เขาเจเนเรตภาพออกมาอันนี้สามารถเอาไปใช้ได้นะนักเรียนต้นทางและปลายทางในชั่วโมงต่อไปเราจะศึกษากันเรื่องของสนอเสียงสำเนียงหวานครั้งที่1 นะครับคุณครูปลายทางสามารถเตรียม PowerPoint ใบความรู้และใบงานเรื่องสนอเสียงสำเนียงหวานครั้งที่1ไว้เพื่อในการเรียนในชั่วโมงต่อไปได้เลยนะครับสำหรับในวันนี้การฝึกทักษะการอ่านกาบยานี11และการอ่านในฉบับของ OA วิหารรายก็จบลงแล้วหวังเป็นอย่างยิ่งว่านักเรียนจะต้องทำหน้าที่เป็นทั้งผู้อ่านที่ดีแล้วก็เป็นผู้ประเมินที่ดีเราจะไม่เข้าข้างเพื่อนเราจะต้องเป็นการประเมินเพื่อเพิ่มภูมิให้เพื่อนนั้นมีศักยภาพที่เก่งยิ่งขึ้นไปได้นะครับสำหรับในวันนี้ก็หมดเวลาลงแล้วพบกันใหม่ในชั่วโมงหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีครับ

พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได้มาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดไปพร้อมๆกับ DLTV และของเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะ

0: ันเช่นเคยนะคะกับรายการกรมศิลป์อยากเล่าปี3ค่ะวันนี้ยังคงมีเรื่องราวที่น่าสนใจมาฝากกันนะคะถ้าหากพูดถึงศิลาจารึกดิฉันเชื่อค่ะว่าคุณผู้ชมทุกคนเลยคงจะคิดไปถึงศิลาจารึกของพ่อขุนรามคำแหงใช่ไหมคะแต่ว่าวันนี้ค่ะหลายคนอาจจะไม่เคยรู้ด้วยซ้ำว่าศิลาจารึกที่เรากำลังจะมาหาความรู้กันในวันนี้เนี่ยนะคะมีความสำคัญมากกว่าศิลาจารึกพ่อขุนรามคำแหงด้วยแต่ว่าจะบันทึกเรื่องราวอะไรบ้างนั้นวันนี้เราได้รับเกียรติจากผู้ทรงคุณวุฒินะคะที่จะมาบอกเล่าเรื่องราวจากศิลาจารึกนี้ค่ะคุณพิมพันธ์ไพบูลย์หวังเจริญค่ะเป็นนักอักษรศาสตร์ทรงคุณวุฒิกรมศิลปากรสวัสดีค่ะขออนุญาตเรียกพี่หมูนะคะพี่หมูคะวันนี้สิ่งที่เราจะคุยกันเนี่ยเป็นศิลาจารึกเมื่อสักครู่ที่หนูพูดได้ถูกไหมคะว่ามีความสำคัญมากเลยก็คือศิลาจารึกที่ปราสาทสะดกกกธม
1: ใช่ค่ะ
0: ที่นี่มีศิลาจารึกอยู่ด้วยกัน2หลักนะคะคุณผู้ชมทั้ง2หลัก2รายการนี้มีการบันทึกข้อมูลที่เหมือนหรือแตกต่างกันยังไงบ้างคะ
1: บันทึกข้อมูลไม่เหมือนกันค่ะจารึกหลักที่1เนี่ยเป็นเรื่องราวเกี่ยวกับการที่พระมหากษัตริย์ประกาศห้ามใช้ข้าทาสที่ถวายไว้กับศาสนสถานไม่ใช้ประโยชน์โดยพระราชการส่วนจารึกสระก็คมหลักที่สองเนี่ยจะบันทึกเนื้อหาเรื่องราวเกี่ยวกับประวัติศาสตร์ของอาณาจักรเขมรโบราณยาวนานมากเพราะว่าจารึกหลักนี้มีบันทึกหลักฐานว่าจารึกเมื่อพ.ศ.1595แต่ว่าเล่าเรื่องย้อนหลังไปถึงพ.ศ.1300เศษในสมัยพระเจ้าชัยวรมันที่สองเพราะฉะนั้นก็จะมีเนื้อหาเรื่องราวที่เกี่ยวกับการสืบเชื้อสายกษัตริย์ของอาณาจักรแห่งนี
0: ้
1: ถึง12พระองค์แล้วก็จะมีการทำพิธีกรรมต่างๆเกี่ยวกับอาณาจักรเขมรโบราณเนี่ยเยอะมาก
0: ค่ะเหมือนกับศิลาจารึกหลักที่2ตรงนี้เนี่ยนะคะณปัจจุบันเนี่ยเหมือนกับเป็นเส้นแบ่งเขตแดนด้วยใช่ไหมคะพี่หมู
1: มันก็ไม่ใช่ไม่ได้เชิงถึงขนาดนั้นแต่ว่ามันเป็นสื่อที่บันทึกเรื่องราวของอาณาจักรแห่งหนึ่งที่อยู่บนพื้นที่ประเทศไทยในปัจจุบัน
0: คือชื่อเนี่ยอาจจะฟังดูเหมือนกับเป็นของเขมรแต่จริงๆเนี่ยจุดพื้นที่ในการตั้งเนี่ยคืออยู่ในบ้านเรา
1: ในบริเวณประเทศไทยใช่ค
0: ่ะและอีกหนึ่งประเด็นนะคะที่มีการพูดถึงกันค่ะพี่หมูเกี่ยวกับเรื่องของศิลาจารึกหลักที่สองของปราสาทสะดกกกธมบางคนก็อ้างว่าเจอที่ปราสาทสะดกกกธมนี่แหละแต่บางข้อมูลก็บอกว่าไปเจอที่เมืองพร้าวตกลง2ที่นี้อยู่ใกล้อยู่ห่างอะไรกันยังไงคะ
1: คือที่เดียวกันนะคะ
0: ที่เดียวกัน
1: คือที่เดียวกันก็คือสะดกกกธมเนี่ยที่เป็นปราสาทเนี่ยมันเป็นดงใหญ
0: ่
1: เพราะว่าสะดกกกธมเนี่ยมันมาจากคำว่าสะล็อกซึ่งแปลว่ารกทึบ
0: รกทึบ
1: ก็คือต้นกกธมก็คือใหญ่เพราะนั้นเขาก็คงมองเห็นบริเวณตรงเนี้ยว่าเป็นดงกกใหญ
0: ่ใ
1: ช่เขาก็เลยเรียกสะล็อกกธม
0: ค่ะ
1: ส่วนที่เรียกว่าปราสาทเมืองพร้าวเนี่ยมีคนเล่าให้ฟังว่าชาวบ้านแถบนั้นเขาจะเรียกบริเวณดงทึบตรงเนี้ยว่าเมืองพร้าวแล้วเขาก็เรียกปราสาทตรงเนี้ยว่าปราสาทเมืองพร้าว
0: อ
1: ันนี้ก็น่าจะเป็นว่าคนที่เข้าไปในนั้นเห็นต้นมะพร้าวเป็นหลักเราก็เรียกว่าปราสาทเมืองพร้าว
0: การที่เราเจอศิลาจารึกเนี่ยนะคะมันสามารถศึกษาอะไรคือนอกเหนือจากเรื่องของประวัติศาสตร์แล้วเนี่ยนะคะแล้วสามารถที่จะนำมาต่อยอดจนถึงณปัจจุบันนี้บอกเล่าเรื่องราวอะไรได้อีกบ้างคะ
1: ส่วนหนึ่งเนี่ยอย่างแรกเลยที่เราจะเห็นก็คือตัวอักษรที่เขาใช้ตัวอักษรนี่คือตัวอักษรอะไรเพราะว่าส่วนใหญ่เนี่ยเราเห็นเราก็อ่านไม่ออกเพราะว่าตัวหนังสือแปลกๆนะไม่ใช่ตัวแบบเดียวกันภาษาที่ใช้ก็มีส่วนสำคัญมันเป็นภาพสะท้อนว่าผู้คนตรงนั้นน่ะเขาใช้ภาษาอะไรแล้วก็มันก็เป็นภาพสะท้อนอีกว่าเราได้รับวัฒนธรรมการบันทึกข้อมูลการบันทึกเนื้อหาเรื่องราวมาจากใครอย่างเช่นจารึกสะดกกกธมเนี่ยส่วนหนึ่งเป็นภาษาสันสกฤต
0: ค่ะ
1: เพราะมันก็คงตามพราหมณ์ตามเจ้าของภาษาเดิมมาแล้วอีกส่วนหนึ่งเป็นเรื่องราวภาษาเขมรทั้งหมดเพราะว่าเป็นเรื่องราวของคนเขมรน
0: ะ
1: เขมรโบราณท่านก็เลยบันทึกทั้งสองภาษาก็คือทั้งภาษาสันสกฤตและภาษาเขมรและอีกส่วนนึงก็คือพัฒนาการตัวอักษร
0: นี่แหละค่ะ
1: เมื่อมาจากอินเดียใต้รูปหนึ่งพอมาอยู่บริเวณนี้ตัวหนังสือก็พัฒนาการไปตามความถนัดหรือว่าความรู้ของคนในพื้นที
0: ่
1: เพราะฉะนั้นตัวอักษรก็ต้องพัฒนาตามผู้คนที่อยู่บริเวณนั้นด้วย
0: ค่ะ นี่ก็คือสิ่งที่เราจะได้รับนะคะจากเรื่องของการศึกษาศิลาจารึกนะคะเอาเป็นว่าวันนี้ได้ความรู้ใหม่ค่ะเกี่ยวกับเรื่องของศิลาจารึกหลักที่2ที่ปราสาทจรดก๊อกธมนะคะวันนี้ขอบพระคุณพี่หมูมากๆเลยค่ะขอบพระคุณค่ะแล้วก็ต้องบอกคุณผู้ชมนะคะว่ายังมีเรื่องราวอีกเยอะแยะที่น่าสนใจนะคะที่จะนํามาฝากกันค่ะในช่วงของกรมศิลป์อยากเล่าปีที่3วันนี้ดิฉันและพี่หมูลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ

พบการผจญภัยสนุกตื่นเต้นและเรียนรู้ไปกับเมฆและตะวันในสารคดีประวัติศาสตร์ชาติไทยกับสถาบันพระมหากษัตริย์ในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน The Diary ออกอากาศวันจันทร์ถึงวันศุกร์ช่อง DLTV 1ถึงช่อง DLTV 9เริ่มเวลา 7:55 นและเวลา 12:25 นออกอากาศซ้ำในรูปแบบภาษามือพร้อมคำบรรยายเวลา 18:01 นและเวลา 20:30 นวันเสาร์และวันอาทิตย์ออกอากาศเวลา 8:01 นและเวลา 12:00 นออกอากาศซ้ำในรูปแบบภาษามือพร้อมคำบรรยายเวลา 18:01 นและเวลา 20:30 นรับชมการผจญภัยทั้ง68ตอนเหล่านี้ได้ทางช่อง DLTV และทาง www.dltv.ac.th

0: ทันและรับมือกับภัยพิบัติทางธรรมชาติในรูปแบบต่างๆที่เกิดขึ้นตามการเปลี่ยนแปลงของโลกในยุคปัจจุบันไปกับน้อง DLTV ปกป้องอิงฟ้าอะตอมและต้นกล้าในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติทางธรรมชาติในรูปแบบการ์ตูน
1: ต้นเพื่อนใหม่จากนอกโลก
2: นายคือใครเนี่ย
1: ฉันชื่อ DLTV
2: ดูด้านสิกิ่งไม้มันลอยมาตามน้ำไกลๆนู่นล่ะ
1: ฉันขอค้นหาข้อมูลก่อนนะพลังแห่งความคิด
2: โอ้โหมีพลังวิเศษด้วยเนาะ
0: ออกอากาศช่อง DLTV 1-12 ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ครั้งที่1เวลา 11:30 นถึงเวลา 12:00 นและออกอากาศซ้ำครั้งที่2ในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 18:06 นถึงเวลา 18:30 วันเสาร์และวันอาทิตย์ช่อง DLTV 1ถึงช่อง DLTV 6ออกอากาศเวลา 5:30 นถึงเวลา 18:00 นและออกอากาศซ้ำในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 19:30 นถึงเวลา 20:00 นช่อง DLTV 7-9 ออกอากาศเวลา 5:30 นถึงเวลา 18:00 นออกอากาศซ้ำในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 20:35 นถึงเวลา 21:00 นและช่อง DLTV 10-12 ออกอากาศเวลา 5:45 ถึงเวลา 18:00 และออกอากาศซ้ำในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 19:30 ถึงเวลา 20:00 ร่วมรับมือกับภัยพิบัติทางธรรมชาติทั้ง30ตอนไปกับเราได้ทางช่อง DLTV และทางเว็บไซต์ www.dltv.ac.th

0: สวัสดีค่ะคุณครู
1: สวัสดีค่ะสวัสดีคุณครูปลายทางและนักเรียนปลายทางทุกคนนะคะพบกับรายวิชาคณิตศาสตร์ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่1กับครู

พิชยาอภัยรัตน์หรือว่าครูแนนค่ะวันนี้เรายังอยู่ที่หน่วยการเรียนรู้ที่3เลขยกกำลังค่ะและในชั่วโมงนี้เราจะมาเรียนรู้เกี่ยวกับเรื่องการหารเลขยกกำลังค่ะก่อนอื่นเรามาดูจุดประสงค์การเรียนรู้กันก่อนเลยค่ะข้อแรกนักเรียน

0: ของการคูณเลขยกกำลังกันก่อนค่ะยกกำลัง6คูณ7ยกกำลัง3จาก7ยกกำลัง6คูณ7ยกกำลัง3คุณครูถามว่านักเรียนสามารถเขียนให้อยู่ในรูปเลขยกกำลังโดยใช้สมบัติของการคูณของเลขยกกำลังได้ไหมคะได้เก่งมากๆเลยค่ะครูเชื่อว่านักเรียนปลายทางเองก็ตอบคำถามนี้ได้เช่นกันค่ะแล้วทำไมถึงได้คะเพราะอะไรคะเก่งมากค่ะได้เพราะเลขยกกำลังทั้งสองมีฐานเดียวกันนั่นเองค่ะเรามาดูคำถามชวนคิดข้อถัดไปกันเลยค่ะครูถามว่าจากสมบัติของการคูณเลขยกกำลังสามารถเขียน7ยกกำลัง6คูณ7ยกกำลัง3ได้ยังไงคะ
1: 7ยกกำลัง6บวก
0: 3เก่งมากๆเลยค่ะแล้วนักเรียนคนอื่นล่ะคะรวมถึงนักเรียนปลายทางด้วยครูเชื่อว่านักเรียนสามารถตอบได้อย่างรวดเร็วเช่นกันค่ะนักเรียนคะเลขยกกำลังที่มีฐานเดียวกันคูณกันให้จับเลขชี้กำลังมาทำยังไงแล้วคะ
1: บวก
0: ให้จับเลขชี้กำลังมาบวกกันเพราะฉะนั้นสามารถเขียน7ยกกำลัง6คูณ7ยกกำลัง3โดยใช้สมบัติการคูณเลขยกกำลังได้ยังไงคะ7ยกกำลัง6บวก3เรามาดูคำถามถัดไปค่ะครูถามว่าเขียน7ยกกำลัง6คูณ7ยกกำลัง3ให้อยู่ในรูปเลขยกกำลังได้ยังไงคะ
1: 7ยกกำล
0: ั
1: ง9
0: เก่งมากๆเลยค่ะนั่นคือ7ยกกำลัง9นั่นเองค่ะและครูก็เชื่อว่านักเรียนปลายทางเองสามารถตอบคำถามนี้ได้เช่นกันค่ะโดยครูจะให้นักเรียนทำใบกิจกรรม3สำรวจหารได้ใช่สมบัติตอนนี้นักเรียนต้นทางเองคุณครูได้แจกใบกิจกรรมให้กับนักเรียนแล้วและคุณครูได้แบ่งกลุ่มนักเรียนต้นทางเรียบร้อยแล้วสำหรับนักเรียนปลายทางคุณครูปลายทางสามารถให้นักเรียนจับกลุ่มละ 3-4 คนได้เลยนะคะเพื่อช่วยกันทำใบกิจกรรมค่ะเมื่อคุณครูแจกใบกิจกรรมให้กับนักเรียนแล้วเรามาดูรายละเอียดของใบกิจกรรมไปพร้อมๆกันค่ะใบกิจกรรมจะมีด้วยกันทั้งหมด2ตอนค่ะตอนแรกให้นักเรียนเติมคำตอบลงในตารางค่ะและตอนที่2ให้นักเรียนสังเกตความสัมพันธ์ระหว่างเลขชี้กำลังของตัวตั้งตัวหารและผลหารค่ะนักเรียนคะก่อนที่นักเรียนจะเริ่มทำใบกิจกรรมนั้นเรามาดูตัวอย่างกันก่อนค่ะตัวอย่างครูบอกว่า2ยกกำลัง6หารด้วย2ยกกำลัง4นักเรียนคะ2ยกกำลัง6หมายความว่ายังไงคะ2ยกกำลัง6หมายความว่ามี2คูณกัน6ตัวแล้ว2ยกกำลัง4หมายความว่ายังไงคะ
1: 2คูณกัน4ต
0: ั
1: ว
0: มี2คูณกัน4ตัวครูถามว่าสามารถเขียนผลหารในรูปเลขยกกำลังได้ยังไงคะเรามาดูกันว่า2ยกกำลัง2นี้มาจากไหนครูจะนำ2หารทั้งตัวตั้งและตัวหาร

0: เพราะฉะนั้นเหลือ2คูณกันกี่ตัวคะ2ตัวสามารถเขียนผลหารในรูปเลขยกกำลังได้เป็นอะไรคะเป็น2ยกกำลัง2นักเรียนคะเรามาดูเลขชี้กำลังกันค่ะเลขชี้กำลังของตัวตั้งคืออะไรคะ6เก่งมากค่ะแล้วเลขกลางของตัวหารคืออะไรคะ
1: 4
0: ถูกต้องค่ะเลขชี้กำลังของผลหารคืออะไรคะ
1: 2
0: ถูกต้องค่ะหากนักเรียนเข้าใจใบกิจกรรมแล้วให้นักเรียนลงมือปฏิบัติใบกิจกรรมได้เลยนะคะแล้วเราจะมาตรวจสอบความถูกต้องไปพร้อมๆกันค่ะรวมถึงนักเรียนปลายทางด้วยนักเรียนลงมือทำได้เลยค่ะ

0: นักเรียนคะครูเชื่อว่าตอนนี้นักเรียนได้ทำใบกิจกรรมเสร็จเรียบร้อยแล้วงั้นเรามาตรวจสอบความถูกต้องไปพร้อมๆกันค่ะข้อแรก8ยกกำลัง4หารด้วย8ยกกำลัง3นักเรียนคะ8ยกกำลัง4หมายความว่ายังไงคะ
1: 8
0: คูณกัน4ตัวเก่งมากค่ะแล้ว8ยกกำลัง3หมายความว่ายังไงคะ8คูณกัน3ตัวเก่งมากๆเลยค่ะแล้วเขียนผลหารในรูปเลขยกกำลังได้เป็นอะไรคะ
1: 8
0: ถูกต้องค่ะเลขชี้กำลังของตัวตั้งคือจำนวนใดคะ
1: 4
0: เลขชี้กำลังของตัวหารคือจำนวนใดคะ3แล้วเลขชี้กำลังของผลหารคือจำนวนใดคะ
1: 1
0: ถูกต้องค่ะเรามาดูข้อที่2กันต่อค่ะ13ยกกำลัง6หารด้วย13ยกกำลัง3นักเรียนคะ13ยกกำลัง6หมายความว่ายังไงคะ
1: 13คูณกัน6ตัว
0: ถูกต้องค่ะ13คูณกัน6ตัวแล้ว13ยกกำลัง3หมายความว่ายังไงคะ
1: 13
0: คูณกัน3ตัวถูกต้องค่ะเขียนผลหารในรูปเลขยกกำลังได้ไหมคะได้เป็นอะไรคะ13ยกกำลัง3เก่งมากค่ะเลขชี้กำลังของตัวตั้งคือจำนวนใดคะ
1: 6
0: เลขชี้กำลังของตัวหารคือจำนวนใดคะ3แล้วเลขชี้กำลังของผลหารคือจำนวนใดคะ
1: 3
0: เก่งมากค่ะนักเรียนคะเรามาดูข้อที่3กันค่ะลบ3ทั้งหมดยกกำลัง5หารด้วยลบ3ทั้งหมดยกกำลัง3นักเรียนคะลบ3ทั้งหมดยกกำลัง5หมายความว่ายังไงคะ
1: ลบ3คูณกัน5ตัว
0: ลบ3คูณกัน5ตัวถูกต้องค่ะแล้วลบ3ทั้งหมดยกกำลัง3หมายความว่ายังไงคะ
1: ลบ3คูณกัน3ตัว
0: ถูกต้องค่ะแล้วเขียนผลหารในรูปเลขยกกำลังได้เป็นอะไรคะถูกต้องค่ะลบ3ทั้งหมดยกกำลัง2แล้วเลขชี้กำลังของตัวตั้งคือจำนวนใดคะ
1: 5
0: ถูกต้องค่ะเลขชี้กำลังของตัวหารคือจำนวนใดคะ
1: 3
0: เลขชี้กำลังของผลหารคือ 2เก่งมากๆเลยค่ะเรามาดูกันต่อในข้อที่4ค่ะ 0.2 ยกกำลัง7หารด้วย 0.2 ยกกำลัง3นักเรียนคะ 0.2 ยกกำลัง7หมายความว่ายังไงคะ
1: 0.2 คูณกัน7ตัว
0: เก่งมากค่ะแล้ว 0.2 ยกกำลัง3หมายความว่ายังไงคะ
1: 0.2 คูณกัน3ตัว
0: ถูกต้องค่ะเขียนผลหารในรูปเลขยกกำลังได้เป็นอะไรคะ
1: 0.2 ยกกำลัง4
0: 0.2 ยกกำลัง4แล้วเลขชี้กำลังของตัวตั้งคือจำนวนใดคะ
1: 7
0: ถูกต้องค่ะเลขชี้กำลังของตัวหารคือ3เลขชี้กำลังของผลหารคือ4เก่งมากค่ะเรามาดูข้อ5กันต่อค่ะ 3.7 ยกกำลัง4หารด้วย 3.7 นักเรียนคะ 3.7 ยกกำลัง4หมายความว่ายังไงคะ
1: 3.7 คูณกัน4
0: เก่งมากค่ะ 3.7 คูณกัน4ตัวแล้วหารด้วย 3.7 นักเรียนสามารถเขียนผลหารในรูปเลขยกกำลังได้ยังไงคะ
1: 3.7 ยกกำลัง3
0: ถูกต้องค่ะ 3.7 ยกกำลัง3แล้วเลขชี้กำลังของตัวตั้งคืออะไรคะ
1: 4
0: เลขชี้กำลังของตัวหารคือ 1เก่งมากค่ะแล้วเลขชี้กำลังของผลหารคืออะไรคะ
1: 3
0: ถูกต้องค่ะเรามาดูข้อที่6กันค่ะ A ยกกำลัง9หารด้วย A ยกกำลัง5เมื่อ A เป็นจำนวนใดๆที่ไม่เท่ากับ0นักเรียนคะ A ยกกำลัง9หมายความว่ายังไงคะ
1: A คูณกัน9ตัว
0: แล้ว A ยกกำลัง5หมายความว่ายังไงคะ
1: A คูณกัน5ตัว
0: ถูกต้องค่ะเขียนผลหารในรูปเลขยกกำลังได้เป็นอะไรคะ
1: A ยกกำลัง4
0: A ยกกำลัง4เลขชี้กำลังของตัวตั้งคืออะไรคะ
1: 9
0: เลขชี้กำลังของตัวหารคืออะไรคะ
1: 5
0: เลขชี้กำลังของผลหารคืออะไรคะ4เก่งมากๆเลยค่ะครูเชื่อว่านักเรียนปลายทางเองก็กำลังตอบคำถามไปพร้อมๆกับเพื่อนๆต้นทางอยู่เช่นกันค่ะเรามาดูตอนที่2กันค่ะคำชี้แจงบอกว่าจากตารางในตอนที่1ให้นักเรียนสังเกตความสัมพันธ์ระหว่างเลขชี้กำลังของตัวตั้งเลขชี้กำลังของตัวหารและเลขชี้กำลังของผลหารจากนั้นให้นักเรียนเขียนสรุปความสัมพันธ์ที่ได้ลงในช่องว่างค่ะนักเรียนคะจากที่นักเรียนได้ทำใบกิจกรรมในตอนที่1นักเรียนบอกครูได้ไหมคะว่าเลขยกกำลังของตัวตั้งและตัวหารนั้นมีอะไรเหมือนกันคะ
2: ม
0: ี
2: ฐานเป็นชนิดเดียวก
0: ัน เก่งมากค่ะมีฐานเหมือนกันเรามาสังเกตค่ะจากข้อที่1พิจารณาเลขชี้กำลังของตัวตั้งตัวหารและผลหารมีความสัมพันธ์กันยังไงคะเลขชี้กำลังของตัวตั้งลบด้วยเลขชี้กำลังของตัวหารจะได้เท่ากับผลหารนั่นหมายความว่าเลขชี้กำลังของผลหารจะมีค่าเท่ากับเลขชี้กำลังของตัวตั้งลบด้วยเลขชี้กำลังของตัวหารนักเรียนคะเรามาสังเกตข้อที่2กันค่ะคุณครูให้นักเรียนสังเกตความสัมพันธ์ของเลขชี้กำลังของตัวตั้งตัวหารและผลหารว่ามีความสัมพันธ์กันยังไงคะเลขชี้กำลังของผลหารจะเท่ากับอะไรคะเลขชี้กำลังของตัวตั้งลบด้วยเลขชี้กำลังของตัวหารถูกต้องค่ะนักเรียนสังเกตข้อที่3ค่ะความสัมพันธ์ของเลขชี้กำลังของตัวตั้งตัวหารและผลหารมีความสัมพันธ์กันยังไงคะเก่งมากๆเลยค่ะนั่นคือเลขชี้กำลังของผลหารจะมีค่าเท่ากับเลขชี้กำลังของตัวตั้งลบด้วยเลขชี้กำลังของตัวหารนั่นเองค่ะแล้วนักเรียนคิดว่าความสัมพันธ์ของเลขชี้กำลังของตัวตั้งเลขชี้กำลังของตัวหารและเลขชี้กำลังของผลหารในข้ออื่นๆจะเหมือนกันไหมคะ
2: เหม
0: ือนกันเก่งมากค่ะเพราะฉะนั้นให้นักเรียนสรุปลงไปในใบกิจกรรมตอนที่2ได้เลยนะคะนั่นคือเลขชี้กำลังของผลหารเท่ากับเลขชี้กำลังของตัวตั้งลบด้วยเลขชี้กำลังของตัวหารนั่นเองค่ะเรามาดูกันต่อเลยค่ะนักเรียนคะเรามาดูสมบัติของการหารเลขยกกำลังที่มีเลขชี้กำลังเป็นจำนวนเต็มบวกกันค่ะในกรณี a ยกกำลัง m หารด้วย a ยกกำลัง n เมื่อ a เป็นจำนวนใดๆที่ไม่เท่ากับ0 m และ n เป็นจำนวนเต็มบวกโดยที่m มากกว่า n นั่นคือเลขชี้กำลังของตัวตั้งมากกว่าเลขชี้กำลังของตัวหารโดยอาศัยความหมายของเลขยกกำลังค่ะนักเรียนคะ a ยกกำลัง m หารด้วย a ยก

0: กำลัง n a ยกกำลัง m หมายความว่ายังไงคะ
1: a คูณกัน m ต
0: ั
1: ว
0: เก่งมากค่ะ a คูณกัน m ตัวแล้ว a ยกกำลัง n หมายความว่ายังไงคะ
1: a คูณกัน n ตัว
0: a คูณกัน n ตัวถูกต้องค่ะเมื่อ m มากกว่า n จาก a คูณกันทั้งหมด m ตัวหากครูพิจารณา a คูณกัน n ตัวคู่แรกก่อนจะเหลือ a คูณกันทั้งหมดกี่ตัวคะ m ลบ n ตัวเก่งมากๆเลยค่ะก็จะเหลือ a คูณกัน m ลบ n ตัวนั่นเองค่ะซึ่ง a คูณกัน m ลบ n ตัวหมายความว่ายังไงคะสามารถเขียนให้อยู่ในรูปเลขยกกำลังได้ยังไงคะเก่งมากค่ะ a ยกกำลัง m ลบ n นั่นเองค่ะทำให้เราได้สมบัติของการหาเลขยกกำลังออกมาค่ะนั่นคือเมื่อ a เป็นจำนวนใดๆที่ไม่เท่ากับ0 m และ n เป็นจำนวนเต็มบวกโดยที่ m มากกว่า a ยกกำลัง m หารด้วย a ยกกำลัง n จะมีค่าเท่ากับ a ยกกำลัง m ลบ nหรือพูดง่ายๆว่าในกรณีที่ m มากกว่า n เลขยกกำลังที่มีฐานเป็นจำนวนเดียวกันหารกันให้นำเลขชี้กำลังมาลบกันนั่นเองค่ะให้นักเรียนจดบันทึกลงไปในสมุดได้เลยนะคะรวมถึงนักเรียนปลายทางด้วยค่ะ

0: เรามาดูกันต่อเลยนะคะนักเรียนคะเพื่อความเข้าใจมากยิ่งขึ้นเรามาดูตัวอย่างประกอบกันเลยค่ะตัวอย่างที่1โจทย์บอกว่าจงเขียนผลหาร5ยกกำลัง9หารด้วย5ยกกำลัง4ในรูปเลขยกกำลังนักเรียนคะ5ยกกำลัง9หารด้วย5ยกกำลัง4ฐานของเลขยกกำลังนี้คือจำนวนใดคะ5เก่งมากๆเลยค่ะแล้ว5ยกกำลัง9หารด้วย5ยกกำลัง4สามารถเขียนได้อยู่ในรูปเลขยกกำลังโดยใช้สมบัติการหารเลขยกกำลังได้ไหมคะ
1: ได
0: ้ได้เพราะอะไรคะ
1: เ
0: พราะมีฐานเป็นจำนวนเดียวกันจากสมบัติการหารเลขยกกำลังสามารถเขียน5ยกกำลัง9หารด้วย5ยกกำลัง4ได้ยังไงคะเก่งมากค่ะ5ยกกำลัง9ลบ4แล้ว5ยกกำลัง9ลบ4จะมีค่าเท่ากับเท่าไหร่คะ
1: 5
0: เก่งมากๆเลยค่ะข้อนี้เลยได้คำตอบ5ยกกำลัง5นั่นเองค่ะให้นักเรียนจดบันทึกลงไปในสมุดได้เลยนะคะรวมถึงนักเรียนปลายทางด้วยค่ะ

0: เรามาดูตัวอย่างที่2กันต่อเลยนะคะโจทย์บอกว่าจงเขียนผลหารลบ2ทั้งหมดยกกำลัง8หารด้วย2ยกกำลัง2ในรูปเลขยกกำลังนักเรียนคะเรามาดูวิธีทำกันค่ะลบ2ทั้งหมดยกกำลัง8หารด้วย2ยกกำลัง2สามารถเขียนให้อยู่ในรูปเลขยกกำลังโดยใช้สมบัติการหารเลขยกกำลังได้ไหมคะ
1: ไม
0: ่
1: ได
0: ้ไม่ได้เก่งมากค่ะเพราะว่าอะไรคะเพราะฐานของเลขยกกำลังทั้งสองนี้ไม่ใช่จำนวนเดียวกันใช่ไหมคะแล้วนักเรียนจะต้องทำยังไงต่อคะทำฐานให้เป็นจำนวนเดียวกันแล้วนักเรียนจะทำฐานให้เป็นอะไรคะ
1: เป็น 2
0: เป็น
1: ลบ2
0: วิธีแรกครูจะทำฐานให้เป็นลบ2ก่อนจากลบ2ทั้งหมดยกกำลัง8หารด้วย2ยกกำลัง2ก็จะมีค่าเท่ากับลบ2

0: ดยกกำลัง8หารด้วยลบ2ทั้งหมดยกกำลัง2นั่นคือเราเปลี่ยนฐานให้เป็นจำนวนเต็มลบนักเรียนคะจากลบ2ทั้งหมดยกกำลัง8หารด้วยลบ2ทั้งหมดยกกำลัง2ของเลขยกกำลังทั้ง2นี้คือจำนวนใดคะคือลบ2สามารถเขียนให้อยู่ในรูปเลขยกกำลังโดยใช้สมบัติการหารเลขยกกำลังได้ยังคะได้แล้วเพราะอะไรคะ
1: เป็นจำนวนเดียวกัน
0: มีฐานเป็นจำนวนเดียวกันจากสมบัติการหารเลขยกกำลังสามารถเขียนลบ2ทั้งหมดยกกำลัง8หารด้วยลบ2ทั้งหมดยกกำลัง2ได้ยังไงคะเก่งมากค่ะลบ2ทั้งหมดยกกำลัง8ลบ2แล้วจะได้ผลลัพธ์เท่ากับเท่าไหร่คะ
2: ลบ
0: 2
2: ยกกำลัง6
0: ลบ2ทั้งหมดยกกำลัง6เพราะฉะนั้นข้อนี้จะได้คำตอบลบ2ทั้งหมดยกกำลัง6นั่นเองค่ะให้นักเรียนจดบันทึกลงไปในสมุดได้เลยนะคะรวมถึงนักเรียนปลายทางด้วยค่ะ

0: ากนักเรียนจดบันทึกเสร็จแล้วเรามาดูกันต่อเลยนะคะวิธีที่2เราจะเปลี่ยนฐานให้เป็นจำนวนเต็มบวกอย่างที่นักเรียนตอบมาค่ะลบ2ทั้งหมดยกกำลัง8หารด้วย2ยกกำลัง2ก็จะมีค่าเท่ากับ2ยกกำลัง8หารด้วย2ยกกำลัง2ซึ่งบรรทัดนี้เกิดจากการที่เราเปลี่ยนฐานให้เป็นจำนวนเต็มบวกนั่นเองค่ะนักเรียนคะ2ยกกำลัง8หารด้วย2ยกกำลัง2สามารถเขียนให้อยู่ในรูปเลขยกกำลังโดยใช้สมบัติการหารเลขยกกำลังได้ไหมคะได้ได้เพราะอะไรคะเก่งมากค่ะมีฐานเดียวกันแล้วจากสมบัติการหารเลขยกกำลังสามารถเขียน2ยกกำลัง8หารด้วย2ยกกำลัง2ได้ยังไงคะ2เก่งมากค่ะ2ยกกำลัง8ลบ2แล้วจะได้ผลลัพธ์เท่ากับเท่าไหร่คะ
1: 2ยกกำลัง
0: 6เก่งมากค่ะ2ยกกำลัง6นั่นเองเพราะฉะนั้นในตัวอย่างที่2ก็จะมีคำตอบ2คำตอบค่ะนั่นคือลบ2ทั้งหมดยกกำลัง6หรือ2ยกกำลัง6ค่ะให้นักเรียนจดบันทึกลงไปในสมุดได้เลยนะคะรวมถึงนักเรียนปลายทางด้วยค่ะหากนักเรียนจดบันทึกเสร็จแล้วเรามาดูกันต่อเลยนะคะเพื่อความเข้าใจมากยิ่งขึ้นครูจะให้นักเรียนทำแบบฝึกหัด4การหารเลขยกกำลังค่ะตอนนี้นักเรียนต้นทางเองคุณครูได้แจกแบบฝึกหัดให้กับนักเรียนแล้วสำหรับนักเรียนปลายทางคุณครูปลายทางสามารถแจกแบบฝึกหัดให้กับนักเรียนได้เลยนะคะเรามาดูรายละเอียดของแบบฝึกหัดไปพร้อมๆกันค่ะแบบฝึกหัดข้อที่1ให้นักเรียนเขียนผลหารของจำนวนในแต่ละข้อในรูปเลขยกกำลังค่ะข้อที่2ให้นักเรียนแสดงวิธีทำออกมาค่ะนักเรียนสามารถทำแบบฝึกหัดที่4เพื่อทบทวนบทเรียนได้เลยนะคะเรามาดูกันต่อเลยค่ะครูมีคำถามชวนคิดค่ะในกรณีที่ m เท่ากับ n หรือ m น้อยกว่า n จะสามารถใช้ของการหารเลขยกกำลังได้เช่นเดียวกับกรณี m มากกว่า n ไหมคะเรามาหาคำตอบไปพร้อมๆกันค่ะพิจารณาa ยกกำลัง m หารด้วย a ยกกำลัง n เมื่อ a เป็นจำนวนใดๆที่ไม่เท่ากับ0 m และ n เป็นจำนวนเต็มบวกโดยที่ m เท่ากับ n นั่นคือเลขชี้กำลังของตัวตั้งมีค่าเท่ากับเลขชี้กำลังของตัวหารจะได้ว่า a ยกกำลัง m หารด้วย a ยกกำลัง n เราใช้บทนิยามก็จะได้เป็น a ยกกำลัง mหารด้วย a ยกกำลัง n ที่อยู่ในรูปเศษส่วนค่ะนักเรียนคะเมื่อกี้คุณครูบอกว่า m เท่ากับ n นั่นหมายความว่า a ยกกำลัง m หารด้วย a ยกกำลัง n ก็จะมีค่าเท่ากับ a ยกกำลัง m หารด้วย a ยกกำลัง m ซึ่งมีค่าเท่ากับเท่าไหร่คะ1เก่งมากค่ะเรามาพิจารณา a ยกกำลังm ลบ n โดยใช้สมบัติกันค่ะเมื่อ a เป็นจำนวนใดๆที่ไม่เท่ากับ0 m และ n เป็นจำนวนเต็มบวกโดยที่ m เท่ากับ n จะได้ว่า a ยกกำลัง m หารด้วย a ยกกำลัง n จะมีค่าเท่ากับ a ยกกำลัง m ลบ n ซึ่งเมื่อกี้ m เท่ากับ n นักเรียนก็จะได้ว่าa ยกกำลัง m ลบ n จะมีค่าเท่ากับ a ยกกำลัง m ลบ m ซึ่งมีค่าเท่ากับ a ยกกำลัง0นั่นเองค่ะนักเรียนคะเพื่อให้สมบัติของการหารเลขยกกำลัง a ยกกำลัง m หารด้วย a ยกกำลัง n เท่ากับ a ยกกำลัง m ลบ n ใช้ได้ในกรณีที่ m เท่ากับ n ด้วยเราจึงให้บทนิยามของ a ยกกำลังศูนย์ดังนี้ค่ะเรามาดูบทนิยามกันค่ะเมื่อ a เป็นจำนวนใดๆที่ไม่เท่ากับ0 a ยกกำลังศูนย์จะมีค่าเท่ากับ1ค่ะให้นักเรียนจดบันทึกลงไปในสมุดได้เลยนะคะรวมถึงนักเรียนปลายทางด้วยค่ะ

0: านักเรียนจดบทนิยามเสร็จแล้วเรามาดูกันต่อเลยนะคะนักเรียนคะ2ยกกำลัง0จะมีค่าเท่ากับเท่าไหร่คะ
1: 1
0: เก่งมากค่ะมีค่าเท่ากับ1แล้วลบ2ทั้งหมดยกกำลัง0มีค่าเท่ากับเท่าไหร่คะ
1: 1
0: ครูเชื่อว่านักเรียนปลายทางเองก็ตอบคำถามได้อย่างรวดเร็วเช่นกันค่ะ 0.3 ยกกำลัง0มีค่าเท่ากับเท่าไหร่คะ
1: 1
0: แล้วเศษ2ส่วน7ทั้งหมดยกกำลัง0มีค่าเท่ากับเท่าไหร่คะ
1: 1
0: เก่งมากค่ะในทางคณิตศาสตร์ไม่นิยาม a กำลัง0ว่าเป็นจำนวนใดเมื่อ a เท่ากับ0ค่ะนักเรียนคะเรามาดูตัวอย่างประกอบกันเลยค่ะตัวอย่างบอกว่าจงหาผลหารของ3ยกกำลัง4หารด้วย3ยกกำลัง4เรามาดูวิธีทำกันเลยค่ะ3ยกกำลัง4หารด้วย3ยกกำลัง4นักเรียนคะเลขยกกำลังนี้มีฐานเป็นจำนวนใดคะ
1: 3
0: เลขยกกำลังของทั้ง2มีคือ3เพราะฉะนั้น3ยกกำลัง4หารด้วย3ยกกำลัง4สามารถเขียนให้อยู่ในรูปเลขยกกำลังโดยใช้สมบัติการหารเลขยกกำลังได้ยังไงคะเก่งมากค่ะ3ยกกำลัง4ลบ4แล้ว3ยกกำลัง4ลบ4ได้ผลลัพธ์เท่ากับเท่าไหร่คะ
1: 3ยกกำลัง0
0: เก่งมากค่ะ3ยกกำลัง0จากบทนิยาม a ยกกำลัง0มีค่าเท่ากับ1แล้ว3ยกกำลัง0มีค่าเท่ากับเท่าไหร่คะ
1: 1
0: เก่งมากค่ะเพราะฉะนั้นข้อนี้จะได้คำตอบเท่ากับ1นั่นเองค่ะให้นักเรียนจดบันทึกตัวอย่างลงไปในสมุดได้เลยนะคะ

0: นจดบันทึกเสร็จแล้วเรามาดูกันต่อเลยนะคะต่อมานะคะจะเป็นการหารเลขยกกำลังในกรณีที่เลขชี้กำลังของตัวตั้งน้อยกว่าเลขชี้กำลังของตัวหารนั่นคือในกรณีที่ m น้อยกว่า n ค่ะเริ่มจากการใช้บทนิยาม2ยกกำลัง4หารด้วย2ยกกำลัง8โดยใช้บทนิยาม2ยกกำลัง4หมายความว่ายังไงคะเก่งมากค่ะ2คูณกัน4ตัวแล้ว2ยกกำลัง8หมายความว่ายังไงคะ
1: 2คูณก
0: ั
1: น
0: 8
1: ต
0: ั
1: ว
0: เก่งมากค่ะครูนำ2มาหารทั้งตัวตั้งและตัวหาร

0: บรรทัดต่อมานักเรียนจะได้คำตอบเป็นอะไรคะตัวเศษจะเหลืออะไรคะตัวเศษตัวเศษมี1คูณกันกี่ตัวคะ4ตัวซึ่งมีค่าเท่ากับเท่าไหร่คะ1เก่งมากค่ะแล้วตัวส่วนล่ะคะมีอะไรคูณกันอยู่คะ2คูณกัน4ตัวเก่งมากๆเลยค่ะเพราะฉะนั้นเศษ1ส่วนด้วย2คูณกัน4ตัวสามารถเขียนให้อยู่ในรูปเลขยกกำลังได้เป็นอะไรคะเศษ1ส่วน2ยกกำลัง4เก่งมากค่ะเรามาดูกันต่อเลยนะคะต่อมาจะเป็นการใช้สมบัติค่ะจาก2ยกกำลัง4หารด้วย2ยกกำลัง8สามารถเขียนให้อยู่ในรูปเลขยกกำลังโดยใช้สมบัติการหารเลขยกกำลังได้ไหมคะได้เป็นคำตอบที่ถูกต้องค่ะเพราะอะไรคะเพราะฐานเป็นจำนวนเดียวกันแล้วเขียนให้อยู่ในรูปเลขยกกำลังได้ยังไงคะนักเรียนคะจากสมบัติการหารเลขยกกำลังเขียน2ยกกำลัง4หารด้วย2ยกกำลัง8ได้ยังไงคะการหารเลขยกกำลังที่มีฐานเดียวกันให้นำเลขชี้กำลังมาทำยังไงกันแล้วคะลบกันเก่งมากๆเลยค่ะเพราะฉะนั้นเขียนได้เป็นยังไงคะ
1: 2 ลบ 4 ลบ 8
0: ถูกต้องค่ะ2ยกกำลัง4ลบ8จะได้คำตอบเท่ากับเท่าไหร่คะ
2: 2ยกกำลังลบ4
0: ถูกต้องค่ะ2ยกกำลังลบ4นักเรียนคะเพื่อให้สมบัติของการหารเลขยกกำลังใช้ได้ในกรณีที่เลขชี้กำลังของตัวตั้งน้อยกว่าเลขชี้กำลังของตัวหารจึงต้องให้2ยกกำลังลบ4มีค่าเท่ากับเศษ1ส่วน2ยกกำลัง4นั่นเองค่ะเรามาดูกันต่อเลยนะคะเราจึงมีบทนิยามขึ้นมาค่ะเมื่อ a เป็นจำนวนใดๆที่ไม่เท่ากับ0และ n เป็นจำนวนเต็มบวกa ยกกำลังลบ n จะมีค่าเท่ากับเศษ1ส่วน a ยกกำลัง n ค่ะให้นักเรียนจดบันทึกบทนิยามลงไปในสมุดได้เลยนะคะรวมถึงนักเรียนปลายทางด้วยค่ะ

0: ากนักเรียนจดบันทึกเสร็จแล้วเรามาดูกันต่อเลยนะคะนักเรียนคะ3ยกกำลังลบ2จะมีค่าเท่ากับเท่าไหร่คะเศษ1ส่วน
1: 3 ยกกำลัง 2
0: ถูกต้องค่ะเศษ1ส่วน3ยกกำลัง2แล้ว 0.1 ยกกำลังลบ3จะมีค่าเท่ากับเท่าไหร่คะ
1: เศษ1ส่วน0.1 ยกกำลัง 3
0: ถูกต้องค่ะนั่นคือเศษ1ส่วน 0.1 ยกกำลัง3นั่นเองค่ะเรามาดูกันต่อเลยนะคะนักเรียนคะเมื่อเราพิจารณาเลขชี้กำลังทั้ง3กรณีแล้วนั่นคือกรณีที่ m มากกว่า n m เท่ากับ n และ m น้อยกว่า n จะเห็นว่าการหาเลขยกกำลังที่มีฐานเป็นจำนวนเดียวกันซึ่งไม่เท่ากับ0เป็นไปตามสมบัติของการหารเลขยกกำลังนั่นคือเมื่อ a เป็นจำนวนใดๆที่ไม่เท่ากับ0 m และ n เป็นจำนวนเต็มบวกa ยกกำลัง m หารด้วย a ยกกำลัง n จะมีค่าเท่ากับ a ยกกำลัง m ลบ n นั่นเองค่ะเพื่อความเข้าใจมากยิ่งขึ้นเรามาดูตัวอย่างประกอบกันเลยค่ะจงหาผลลัพธ์ของ2ยกกำลัง5คูณ2ยกกำลัง7คูณ2ยกกำลังลบ3ในรูปเลขยกกำลังนักเรียนคะเรามาดูวิธีทำกันค่ะครูถามว่าขั้นตอนแรกนักเรียนจะต้องเริ่มทำอะไรก่อนคะตอนนี้คำตอบมีหลากหลายมีเพื่อนตอบมาว่าทำ2ยกกำลัง5คูณ2ยกกำลัง7ก่อนเป็นคำตอบที่ถูกต้องค่ะแล้วนักเรียนมีแนวคิดอื่นอีกไหมคะเปลี่ยน2ยกกำลังลบ3ให้อยู่ในรูปเลขยกกำลังที่มีเลขชี้กำลังเป็นจำนวนเต็มบวกจะได้เป็นอะไรคะ2ยกกำลังลบ3จะมีค่าเท่ากับอะไรคะ
1: 2ยกกำลัง
0: 3เก่งมากค่ะนักเรียนคะ2ยกกำลัง5คูณ2ยกกำลัง7สามารถเขียนผลคูณให้อยู่ในรูปเลขยกกำลังได้ไหมคะ
1: ได
0: ้ได้เป็นอะไรคะการคูณเลขยกกำลังที่มีฐานเดียวกันให้นำเลขชี้กำลังมาบวกกันเพราะฉะนั้น2ยกกำลัง5คูณ2ยกกำลัง7จะได้ผลคูณในรูปเลขยกกำลังเท่ากับเท่าไหร่คะ
1: 2ยกกำลัง5บวก7
0: แล้ว2ยกกำลัง5บวก7ได้คำตอบเท่ากับเท่าไหร่คะ
1: 2
0: ยกกำลัง12เพราะฉะนั้นจะได้เป็น2ยกกำลัง12หารด้วย2ยกกำลัง3นักเรียนคะการหารเลขยกกำลังที่มีฐานเป็นจำนวนเดียวกันให้จับเลขชี้กำลังมาทำยังไงกันแล้วคะลบกันเพราะฉะนั้น2ยกกำลัง12หารด้วย2ยกกำลัง3จะได้ผลลัพธ์เท่ากับเท่าไหร่คะเก่งมากค่ะตอนนี้เพื่อนกลุ่มที่4ตอบคำถามมาแล้วจะได้คำตอบเท่ากับ2ยกกำลัง9นั่นเองค่ะให้นักเรียนจดบันทึกลงไปในสมุดได้เลยนะคะรวมถึงนักเรียนปลายทางด้วยค่ะเรามาดูกันต่อเลยนะคะเพื่อความเข้าใจมากยิ่งขึ้นครูจะให้นักเรียนทำแบบฝึกหัด5การหารเลขยกกำลังตอนนี้นักเรียนต้นทางเองคุณครูได้แจกแบบฝึกหัดให้กับนักเรียนแล้วนักเรียนปลายทางคุณครูปลายทางสามารถแจกแบบฝึกหัดให้กับนักเรียนได้เลยนะคะเรามาดูตัวอย่างกันก่อนค่ะข้อแรก3ยกกำลัง5หารด้วย3ยกกำลัง5จะได้ผลลัพธ์เท่ากับเท่าไหร่คะการหารเลขยกกำลังที่มีฐานเป็นจำนวนเดียวกันแล้วให้นำเลขชี้กำลังมาทำยังไงกันคะลบกันเพราะฉะนั้นจะได้ผลลัพธ์เป็น3ยกกำลัง0หรือ1นั่นเองค่ะให้นักเรียนลงมือปฏิบัติได้เลยค่ะรวมถึงนักเรียนปลายทางด้วยค่ะ

0: นักเรียนคะเรามาตรวจสอบความถูกต้องไปพร้อมๆกันค่ะข้อแรก2ยกกำลัง7คูณ2ยกกำลัง9หารด้วย2ยกกำลัง15นักเรียนคะจะได้ผลลัพธ์เท่ากับเท่าไหร่คะ
1: 2
0: จะได้ผลลัพธ์เท่ากับ2เก่งมากๆเลยค่ะเรามาดูข้อที่2กันต่อค่ะ6ยกกำลัง5หารด้วย6ยกกำลัง9จะได้ผลลัพธ์เท่ากับเท่าไหร่คะ6ยกกำลังลบ4แล้วสามารถเขียนให้อยู่ในรูปเลขยกกำลังที่มีเลขชี้กำลังเป็นจำนวนเต็มบวกได้ไหมคะ
1: ได
0: ้ได้ได้เป็นอะไรคะ
1: เศษ1/4
0: ถูกต้องค่ะเพราะฉะนั้นได้เป็น6ยกกำลังลบ4หรือเศษ1ส่วน6ยกกำลัง4นั่นเองค่ะเรามาดูข้อที่3กันต่อค่ะลบ4ทั้งหมดยกกำลัง6หารด้วยลบ4ทั้งหมดยกกำลัง5คูณลบ4ทั้งหมดยกกำลัง2นักเรียนจะได้ผลลัพธ์เท่ากับเท่าไหร่คะ
1: ลบ
0: 4ได้ผลลัพธ์เท่ากับลบ4ทั้งหมดยกกำลังลบ1หรือเศษ1ส่วนลบ4นั่นเองค่ะข้อที่4นักเรียนได้คำตอบเท่ากับเท่าไหร่คะ 0.5 ยกกำลัง8หารด้วย 0.5 ยกกำลัง250.5 ยกกำลังลบ17หรือเศษ1ส่วน 0.5 ยกกำลัง17นั่นเองค่ะนักเรียนคะข้อ5 n หารด้วย n ยกกำลัง19เมื่อ n เป็นจำนวนใดๆที่ไม่เท่ากับ0จะได้ผลลัพธ์เท่ากับเท่าไหร่คะถูกต้องค่ะ n ยกกำลังลบ18หรือเศษ1ส่วน n ยกกำลัง18นั่นเองค่ะในข้อที่2นักเรียนสามารถตรวจสอบความถูกต้องได้เลยนะคะข้อแรกเรามาดูกันต่อในข้อที่2ค่ะนักเรียนคะในข้อที่2นักเรียนบอกครูได้ไหมคะว่าขั้นตอนแรกนักเรียนจะเริ่มทำอะไรก่อนคะจากโจทย์7ยกกำลัง3คูณภายในวงเล็บ7ยกกำลัง4หารด้วย7ยกกำลัง9นักเรียนจะหาผลลัพธ์ของอะไรก่อนคะภายในวงเล็บใช่ไหมคะแล้วภายในวงเล็บนักเรียนได้ผลลัพธ์เท่ากับเท่าไหร่คะ7ยกกำลังลบ5เก่งมากๆเลยค่ะ7ยกกำลัง3คูณด้วย7ยกกำลังลบ5นักเรียนคะ7ยกกำลังลบ5ตัวนี้นักเรียนสามารถเขียนให้อยู่ในรูปเลขยกกำลังที่มีเลขชี้กำลังเป็นจำนวนเต็มบวกได้ค่ะแล้ว7ยกกำลังลบ5เท่ากับอะไรคะ
1: เศษ1ส่วน7ยกกำลัง5
0: เศษ1ส่วน7ยกกำลัง5เพราะฉะนั้นเราจะได้เป็น7ยกกำลัง3คูณเศษ1ส่วน7ยกกำลัง5จะได้ผลลัพธ์เท่ากับเท่าไหร่คะ7ยกกำลัง3ลบ5แล้วได้ผลลัพธ์เท่ากับเท่าไหร่คะ
2: 7
0: ยกกำลังลบ2สามารถเขียนได้อยู่ในรูปเลขยกกำลังที่มีเลขชี้กำลังเป็นจำนวนเต็มบวกได้ยังไงคะถูกต้องค่ะข้อนี้จะได้คำตอบคือเศษ1ส่วน7ยกกำลัง2นั่นเองค่ะให้นักเรียนตรวจสอบความถูกต้องได้เลยนะคะนักเรียนคะเรามาสรุปบทเรียนที่ได้เรียนรู้ในวันนี้กันค่ะอย่างแรกเมื่อ a เป็นจำนวนใดๆที่ไม่เท่ากับ0 a ยกกำลัง0จะมีค่าเท่ากับเท่าไหร่คะ1ถูกต้องค่ะบทนิยามต่อมาเมื่อ a เป็นจำนวนใดๆที่ไม่เท่ากับ0และ n เป็นจำนวนเต็มบวก a ยกกำลังลบ n จะมีค่าเท่ากับเท่าไหร่คะเศษ1ส่วน a ยกกำลัง n นักเรียนคะจากการที่เราได้พิจารณาเลขชี้กำลังในกรณีที่ m มากกว่า n m เท่ากับ n และ m น้อยกว่า n ทำให้ได้สมบัติของการหารเลขยกกำลังออกมาค่ะนั่นคือเมื่อ a เป็นจำนวนใดๆที่ไม่เท่ากับ0 m และ n เป็นจำนวนเต็มบวก a ยกกำลัง m หารด้วยa ยกกำลัง n จะมีค่าเท่ากับเท่าไหร่คะ
1: a ยกกำลัง n ลบ n
0: ถูกต้องค่ะ a ยกกำลัง m หารด้วย a ยกกำลัง n จะมีค่าเท่ากับ a ยกกำลัง m ลบ n นั่นเองค่ะสำหรับบทเรียนครั้งต่อไปนะคะเรื่องการคูณและการหาเลขยกกำลังค่ะสิ่งที่นักเรียนจะต้องเตรียมนะคะแบบฝึกหัด6การคูณและการหาเลขยกกำลังค่ะสำหรับชั่วโมงนี้คุณครูขอให้นักเรียนทุกคนรวมถึงนักเรียนปลายทางด้วยกลับไปทบทวนบทเรียนนะคะแล้วพบกันใหม่ชั่วโมงถัดไปค่ะ
3: นักเรียนนุโมทำความเคารพ

28 กันยายนวันพระราชทานธงชาติไทยธงชาติไทยมีการเปลี่ยนแปลงรูปแบบต่างๆตามยุคสมัยก่อนจะพัฒนามาเป็นธงชาติไทยที่ใช้มาจนปัจจุบันเพื่อเป็นการน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวผู้ทรงพระราชทานธงชาติไทยให้เป็นธงประจำชาติเมื่อวันที่28กันยายนพุทธศักราช2460ธงชาติไทยประกอบด้วย3สีได้แก่สีแดงหมายถึงชาติสีขาวหมายถึงศาสนาและสีน้ำเงินหมายถึงพระมหากษัตริย์รวมเป็นสัญลักษณ์แห่งความเป็นไทยความสามัคคีและความภาคภูมิใจของคนไทย28กันยายนวันพระราชทานธงชาติไทยสัญลักษณ์แห่งเอกราชศักดิ์ศรีและความภาคภูมิใจของคนไทยทั้งชาติ

0: พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชบรมนาถบพิตรเสด็จเถลิงถวัลย์ราชสมบัติเป็นพระมหากษัตริย์รัชกาลที่9แห่งพระบรมราชจักรีวงศ์เมื่อวันที่9มิถุนายนพุทธศักราช2489ตลอด70ปีแห่งการครองราชทรงปกครองบ้านเมืองด้วยหลักทศพิธราชธรรมทรงอุทิศกำลังพระวรกายและกำลังพระสติประกอบพระราชกรณียกิจนานัปการเพื่อประโยชน์สุขของอาณาประชาราษฎรและชาติบ้านเมืองเป็นอเนกอนันต์สมดังพระปฐมบรมราชโองการที่โปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานในโอกาสวันพระราชพิธีบรมราชาภิเษกที่ว่าเราจะครองแผ่นดินโดยธรรมเพื่อประโยชน์สุขแห่งมหาชนชาวสยามจากการที่พระองค์เสด็จไปทรงเยี่ยมราษฎรทั่วทุกภูมิภาคเป็นผลให้ทอดพระเนตรความเป็นอยู่ของราษฎรที่มีความลำบากยากจนการทำมาหาเลี้ยงชีพต้องพึ่งพาอาศัยธรรมชาติเป็นสำคัญจึงมีพระราชดำริที่จะแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของราษฎรซึ่งต่อมาก็เกิดเป็นโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริมากกว่า 4,000 โครงการที่ล้วนอำนวยประโยชน์สุขและเกื้อกูลให้ราษฎรทั่วทุกท้องถิ่นได้อยู่ดีกินดีมีความสุขด้วยหลักทรงงาน3ประการคือเข้าใจเข้าถึงและพัฒนาพระองค์ได้พระราชทานแนวพระราชดำริเป็นทางเลือกใหม่ให้แก่เกษตรกรเพื่อให้สามารถพึ่งพาตนเองได้อย่างเข้มแข็งในแนวทางทฤษฎีใหม่ในการบริหารจัดการที่ดินเพื่อการเกษตรให้ได้ประโยชน์สูงสุดรวมทั้งแก้ไขปัญหาการขาดแคลนน้ำของเกษตรกรโดยมุ่งเน้นความพออยู่พอกินดังพระราชดำรัสที่ว่าการจะเป็นเสือนั้นไม่สำคัญสำคัญที่เรามีเศรษฐกิจแบบพอมีพอกินแบบพอมีพอกินนั้นหมายความว่าอุ้มชูตัวเองได้พระองค์ทรงริเริ่มทฤษฎีใหม่นี้ที่บริเวณวัดมงคลชัยพัฒนาจังหวัดสระบุรีเป็นแห่งแรกโดยมีมูลนิธิชัยพัฒนาเป็นผู้จัดหาที่ดินทำการทดลองเกษตรทฤษฎีใหม่จน
1: หลักการทรงงานข้อที่21แก้ปัญหาที่จุดเล็กคิดมาโครเริ่มไมโคร
2: อันนี้บวกอันนี้อันนี้ลบด้วยอุ๊ยยากจริงๆเลย
1: แก้โจทย์เลขอยู่เหรอเป็นสุข
2: เป็นสุขแก้มาเกือบชั่วโมงแล้วปวดหัวไปหมดแล้วเนี่ย
1: ไหนพี่ดูสิยากแล้วก็ซับซ้อนจริงๆแหละแต่น้องลองค่อยๆคิดทีละขั้นจากจุดเล็กๆก่อนอาจจะคิดออกก็ได้นะ
3: แนะนำน้องได้ดีเลยนะร่มเย็นเหมือนหลักการทรงงานของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรรัชกาลที่9ที่ว่าแก้ปัญหาที่จุดเล็กคิดมาโครเริ่มไมโคร
4: ฮะมาโครไมโครคืออะไรคะคุณตา
3: หืมมาตาจะเล่าให้ฟังมาโครคือการมองปัญหาในภาพรวมไมโครคือการแก้ปัญหาจากจุดเล็กๆด้วยพระอัจฉริยภาพในการแก้ไขปัญหาของในหลวงรัชกาลที่9ตัวอย่างเช่นเรากำลังพายเรือเล่นอยู่ในคลองจู่ๆก็เห็นว่าเรือที่เรากำลังพายอยู่รั่วเราก็ต้องหาทางซ่อมรอยรั่วนั้นหาวิธีวิทย์น้ำออกจากเรือลำนั้นและพยายามพายเรือกลับเข้าฝั่งให้สำเร็จแทนที่จะตัดสินใจกระโดดลงน้ำทิ้งเรือไปเป็นการค่อยๆแก้ปัญหาจากจุดเล็กๆซึ่งหากแก้ปัญหาเล็กๆได้สำเร็จก็จะทำให้เรือสามารถนำพาเราเข้าถึงฝั่งได้อย่างปลอดภัยพระองค์ท่านเคยตรัสไว้เหมือนเป็นดั่งพระราชอารมณ์ขันว่าถ้าปวดหัวคิดอะไรไม่ออกต้องแก้ไขการปวดหัวนี้ก่อนเพื่อให้อยู่ในสภาพที่คิดได้เป็นเรื่องที่จริงแท้แน่นอนสะท้อนหลักคิดที่เรียบง่ายแต่เปี่ยมด้วยพระอัจฉริยภาพอย่างที่สุด
1: งั้นเป็นสุขจะแก้โจทย์ในวงเล็บไปทีละจุดก่อนดีไหม
2: โอ้แก้ได้ จริงๆด้วยค่ะพี่ร่มเย็นอย่างนี้เป็นสุขแก้โจทย์เสร็จแล้วเป็นสุขจะได้รีบไปเล่นให้หายปวดหัวเลยค่ะ
3: ห่วงแต่เล่นจริงๆเลยเป็นสุข

0: ใจพลังบวก Positive Mind กับพี่อ้นพี่บาทพิมพ์เมและน้องอัดในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติเพื่อการศึกษาสำหรับกลุ่มคนพิการและประชาชนทั่วไปในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน
1: สวัสดีครับวันนี้พวกเราทุกคนจะได้มาร่วมมือร่วมใจกันเพื่อเรียนรู้หลักการการช่วยเหลือเกื้อกูลกันในยามที่เราต้องเจอกับภัยพิบัติทางธรรมชาติกันนะครับ
2: เอ้ยช่วยด้วยตะขาบ
1: ปกป้องเป็นอะไรไหมนี่ก็อีกเรื่องที่ต้องระวังเพราะสัตว์มีพิษต่างๆเขาก็จะมากับน้ำเนอะ
2: ดีนะที่ปกป้องใส่ชุดเอี้ยมไม่งั้นแย่แน่เลย
3: ขวัญเอ้ยขวัญมานะปกป้อง
0: เรียนรู้เรื่องการลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติการเตรียมตัวก่อนเกิดการรับมือระหว่างเกิดและการจัดการหลังการเกิดภัยพิบัติรับชมทั้ง8ตอนในรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือได้ทางช่อง DLTV 1-12 ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 8:01 น.และทางช่อง DLTV 15เวลา 5:45 น.ออกอากาศรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือ

0: 1ตุลาคมนี้เป็นต้นไป
1: ติดตามชมการเรียนการสอนด้วยระบบการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมทางทีวีดาวเทียม KU Band 186-200ช่อง186ถึง191พบกับรายการการเรียนการสอนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่1ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่6ช่อง192ถึง194รายการการเรียนการสอนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา 8:30 นถึงเวลา 14:30 นช่อง195ถึง197พบกับรายการการเรียนการสอนของน้องๆหนูๆชั้นอนุบาลปีที่1ถึงชั้นอนุบาลปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา 8:25 นถึง 10:40 นหลังจากนั้นพบกับรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตพบกับการเรียนการสอนและความรู้ต่างๆเหล่านี้ได้ตลอด24ชั่วโมงทางช่องทีวีดาวเทียม186-200

0: Good morning, everyone.
1: Greet the teacher.
2: Good morning, teacher.
0: Good morning, my lovely student. How are you today?
2: I'm good. Thank you. And you?
0: I'm good too. Thanks for asking, everyone. Today we're going to start with the unit 4. Let's have some fun. Now it's the new one. นะคะเป็นยูนิตใหม่ที่เรากำลังจะเรียนด้วยกันนะคะ In the topic talking about sports everyone do you like sports
2: yes
0: who like sport raise your hand please ใครชอบกีฬาเดี๋ยวยกมือสิคะ student on the LTV if you like sports any kind of sport raise your hand for me pleaseคุณครูเชื่อว่านักเรียนปลายทางนะคะก็กำลังยกมืออยู่เช่นเดียวกันโอเค everyone okayNow we're going to talk about the sport, right? So first of all, I would love to show you about the objective for today. Today we are going to talk about what different between go, do, and play with any kind of sport. วันนี้นะคะเราจะได้ใช้กริยาว่า go, do, and play กับกีฬาต่างๆที่นักเรียนรู้จัก Number two, you'll be able to ask and answer the questions about

0: What is this one?
1: Bowling.
0: Bowling. Everyone say together, bowling.
2: Bowling.
0: That's right. You got 70. And group one, what? What score do you like?
3: 30.
0: 30. What is it? This one is? Everyone say together, badminton.
2: Badminton.
0: Badminton. One more time. Badminton.
2: Badminton.
0: And the second round. Rob thad pai na kha. Thuk group. Every group, touch your ears. And then, 3, 2, 1, go. Group two. Okay, last one.
1: 10 20.
0: 20. What is it?
1: Football.
0: Football, that's right. Everyone say together, football.
2: Football.
0: Okay, and the last one, 10 point. Okay, 10 point. Touch your ears, guys, touch your ear. Touch your ears. And then, 3, 2, 1, go. Group 3. Which one?
1: Golf.
0: Everyone say
1: golf.
0: Golf. Golf. Okay, let's check. You got 10 point now. Okay, let's count. How many points that you got? Group 1. 30. How many points? 90. 70. 40. Not 14, เหรียญทอง 40. 50. And the last one, 100. I clap your hand for yourself first. Good job. ดีมากแสดงว่านักเรียนรู้จักชนิดของกีฬาดีแล้วใช่ไหมคะถูกต้องไหมโอเค so the next one everyone you have to let's get what I love to do when I have free time. What do you get? นักเรียนคิดว่าทิชปิ่นชอบกีฬาชนิดใด What do you get? Can you get?
2: Swimming.
0: Swimming. Badminton. Okay, I will show you the answer. This one. Okay, everyone, what sport do I like?
2: Swimming.
0: ค่ะและนี่ก็คือภาพบรรยากาศนะคะกีฬาสีเมื่อปีที่แล้วนะคะที่ครูช่วยเทรนนักเรียนนะคะในกีฬาว่ายน้ำนั่นเอง Because I like to go swimming. Everyone say I like to go swimming.
2: I like to go swimming.
0: จากบทเรียนก่อนๆที่เราเคยเรียนนะคะเวลาเราใช้คำว่า like, love or enjoy เราจะตามด้วยคำนามถูกต้องไหมจำได้ไหมเราจะตามด้วย gerund ที่เป็นคำนามใช่ไหมคะแต่ครั้งนี้ทีเชอร์จะให้เราฝึกใช้การใช้ I like to followed by verb we have three verbs for today what is it what are they
2: play
0: do and go that's right ซึ่งกีฬาแต่ละประเภทก็จะใช้ไม่เหมือนกันนะคะเดี๋ยวเราจะไปดูกันก่อนเลยนะคะกับกิจกรรม snatch the card วันนี้นักเรียนเห็นใบบัตรคำของตัวเองแล้วใช่ไหม Do you see your word cards on your table? นักเรียนได้บัตรคำบนโต๊ะแล้วใช่ไหมคะถูกต้องเดี๋ยววันนี้เราจะได้ใช้บัตรคำนะคะในการตอบคำถามแต่ก่อนที่เราจะไปใช้นะคะในการบอกความชอบของเรานักเรียนจะต้องมาเรียนรู้การใช้ play, do and go. You have to know about how to use play, do and go with your favorite sports.Okay? First one, we use play. We use play one. กีฬาที่เราจะใช้คำว่า play นะคะ Play is used with ball sports or competitive games where we play against another person. เราจะใช้คำว่า play ต่อเมื่อกีฬานั้นเป็นแบบไหนเอ่ย
2: Ball
0: sport เราจะใช้ play ต่อเมื่อกีฬาชนิดนั้นมีอะไรคะลูกบอลหรือกีฬาที่เป็นอย่างไรกีฬาที่เป็นการแข่งขันถูกต้องซึ่งเราเนี่ยจะต้องมีผู้ต่อสู้ด้วยนะคะถ้ากีฬาเป็นแบบนั้นยกตัวอย่างเช่นเราจะมี4อย่างด้วยกันนะคะถ้ามีกีฬาที่เป็นลูกบอลมีอะไรบ้าง Let's take a look at them
2: football
0: basketball
2: baseball
0: baseball
2: volleyball
0: Tennis and
2: golf
0: หรือเราจะใช้คำว่า play เมื่อมันเป็นกีฬาที่เป็นทีมเช่น soccer and football is the same meaning
3: yeah.
0: rugby do you know rugby
3: yes.
0: have you ever seen them or have you ever played เคยเล่นรักบี้ไหมคะ เคยด้วยหรอดีมากเลย what about hockey
3: hockey
0: ก็เป็นกีฬาชนิดหนึ่งนะคะที่มีลูกเหมือนกันมีไม้นะคะมีอุปกรณ์ต่อไปกีฬาที่มีกฎเกณฑ์ Have you ever played chess? You know chess?
3: Yes,
0: ตอนนี้รู้จักอะไรคะ chess? What is it? หมากอะไรคะ
3: ห
0: มากรุกใครเล่นหมากรุกเป็นบ้าง Who can play chess? Chess เป็นกีฬาที่มีกติกานะคะมีกติกาเพราะฉะนั้นก็จะถูกจัดในการใช้ play เช่นเดียวกัน And the last one competition กีฬาที่เป็นการแข่งขันเช่นbadminton เราก็จะใช้เพลย์กับกีฬาชนิดต่างๆเดี๋ยวเราไปดูนะคะตัวอย่างของกีฬาที่เราจะใช้เพลย์โอเค everyone I will show the picture when I show the picture you have to say I like to play followed by the word okay are you ready okay the first picture what is this one what is the word what is the sportFootball. Everyone say, I like to play football.
2: I like to play football.
0: What about this one?
4: Basketball.
0: What you say? I like to play basketball. What is this one?
5: Table tennis.
0: I like to play table tennis. สังเกตดูนะคะว่ากีฬาแต่ละอย่างจะมีอะไรคะThey have ball, right? They play with the ball. Next one. What is it? What kind of the sport?
6: Badminton.
0: Everyone say, I like to play. You like to play badminton. Which one? This one. I like to play volleyball. That's right. Next one.
7: I like to play golf.
0: Very nice. Okay. Everything that we talked about, it's ball sport, right? กีฬาที่เราพูดมาทั้งหมดทั้ง6อย่างที่ยกตัวอย่างนะคะก็จะมีลูกบอลเราจะใช้คำว่า play. That's right. The next one. The next one is the word do. Do is used with an individual.Activities or exercise that not use a ball. เมื่อสักครู่เป็นทีมสปอร์ตแล้วนักเรียนคิดว่า individual จะแปลว่าอะไร individual เมื่อสักครู่เป็นทีมตอนนี้ต้องเป็นกีฬาเดียวถูกต้อง individual นะคะหรือว่ากีฬาเดียวสิ่งที่กิจกรรมที่เราทำแบบเดียวๆและเราไม่ใช้อะไรไม่ใช้ลูกฟุตบอลมีอะไรบ้างเช่น everyone say gymnastic
2: Gymnastic.
0: อันนี้อะไรคะ
8: Aerobic.
0: Do you know Arabic dance? Arabic, right? And the last one, Yoga. Yes. This one is the activity that we do alone. เราทำคนเดียวถูกต้องไหม Gymnastic เราก็ฝึกคนเดียว Aerobic เราเต้นกับใครคะแล้วก็โยคะก็คือสิ่งที่เราทำคนเดียวนั่นเองต่อไป Martial Arts นะคะหรือว่ากีฬาอะไรคะศิลปะการต่อสู้ถูกต้องยกตัวอย่างเช่น judo we use do judo which one this one we do karate and the last one we do taekwondo สำหรับกีฬาที่เป็นเขาเรียกว่าอะไรนะศิลปะป้องกันตัวเราจะใช้คำว่า do that's right for example you have to say I like to do
9: yoga.
0: Everyone say, I like to do yoga.
2: I like to do yoga.
0: This one. I like to do karate. The last one.
10: I like to do gymnastic.
0: Okay, that's right. นะคะกีฬาที่เราทำคนเดียวฝึกคนเดียวเราจะใช้ do นั่นเองต่อไป how to use goGoal is used with movement or activity that end with ing หมายความว่าเราจะใช้ goal ต่อเมื่อกิจกรรมนั้นเป็นกิจกรรมที่มี movement หรือว่าการเคลื่อนไหวมากๆ โดยเฉพาะกิจกรรมที่เติม ing อยู่เป็นหลักนะคะ we can we go somewhere to do something และกิจกรรมเหล่านี้เราจะต้องเดินทางออกไปทำด้านนอกหรือว่า outdoor activities นั่นเองนะคะยกตัวอย่างเช่นกิจกรรมที่ลงท้ายด้วย ing เช่น
2: swimming
0: running
2: jogging
0: cycling
2: serving
0: หรือว่า outdoor activity เช่น we go hiking something like that นักเรียนเรียนรู้วิธีการใช้ทั้ง3คำแล้วใช่ไหมคะเดี๋ยวเราไปทบทวนอีกทีหนึ่งนักเรียนจะต้องใช้ I like to go what is it
4: skateboarding
0: you can say I like to go skateboarding
2: I like to go skateboarding
0: this one
2: I like to go bowlingI like to go
0: cycling.
2: Cycling.
0: Okay. Next. What is it?
2: I like to go swimming.
0: That's right.
2: I like to go
0: scuba driving. One more time. I like to go scuba driving.
2: I like to go scuba driving.
0: Scuba driving ก็คือการดำน้ำนะคะ And the last one.
2: I like to go
0: windsurfing ถูกต้องนะคะจำได้ไหมวิธีการใช้ play do and go เดี๋ยวเราจะไปทำกิจกรรมนี้นะคะโดยเดี๋ยววันนี้ทีเชอร์จะให้พูดหมดเลยทุกคนเลยนะคะผ่านกิจกรรม snatch the card ตอนนี้สิ่งที่นักเรียนจะต้องทำคือ you have to snatch the card first นักเรียนเลือกฉกกีฬาที่นักเรียนจะใช้ตอบมาเลยคนละ1ใบอ่ะแต่ละคนคนละ1ใบ pick it first โอเค only one นักเรียนเลือกนะคะคำศัพท์จากบนโต๊ะของตัวเองเลยโอเคโอเค have you done it เรียบร้อยไหมคะโอเค raise your hand if you finish ใครได้แล้วยกมือ raise your hand โอเค put your hand down วางมือลงนะคะ teacher จะถามพวกเรา I will ask everyone students I will ask you the question what sport do you like to do let's check about your word นักเรียนดู let's check about your sport that you choose นักเรียนดูนะคะว่ากีฬาที่นักเรียนเลือกมาเนี่ยต้องใช้คำว่าอะไรทีเชอร์จะให้พวกเราลุกพูดที่โต๊ะทุกคนเลยนะคะด้วยคำถามเดียวกันแต่คำตอบจะแตกต่างกันทุกคนจะต้องพูดเหมือนกันหมดเลยนะคะโอเค so I will start with the highest score onegลุ่มที่ได้คะแนนมากที่สุดนะคะจะได้เริ่มพูดก่อนนะคะโอเค let's check your sport and review it let's check are you ready เดี๋ยวเราจะฟังเพื่อนก่อนนะคะเพื่อนจะพูดทีละคนนักเรียนจะได้พูดทั้งหมดเลยวันนี้ who want to be the first one yeah okayYaya, what sport do you like to play?
5: I like to play volleyball.
0: You like to play volleyball. The next one. เพื่อนได้คำว่า volleyball นะคะ
5: I like to go cycling.
0: You like to go cycling. The next one.
5: I like to play table tennis.
0: You like to play table tennis. Next one, please.
5: I like to go swimming.
0: You like to go swimming.
6: I like to play badminton.
0: You like to play badminton. Clap your hand for group six. Good job. เมื่อสักครู่นะคะเพื่อนเลือกใช้คำศัพท์ได้ถูกต้องทั้งหมดเลยต่อไป the next one I will move to group 5 Then group 4, then group 3, 2, and 1 is the last one. Are you ready?
4: Yeah.
0: What sport do you like to do?
8: I like to do...
0: No, what sport do you like to do?
8: I like to go... Sorry. I like to play badminton.
0: Correct, that's one. To play badminton. Next one.
9: I like to play volleyball.
0: One more time, please. I can't hear you.
9: I like to play volleyball.
0: You like to play volleyball.
11: I like to go swimming.
0: You like to go swimming. Next one.
12: I like to play badminton.
0: You like to play badminton.
13: I like to play golf.
0: You like to play golf. So, group 5, group 5. Teacher, เปลี่ยนจะเปลี่ยนใจดีไหม group 5. Which group would you like to continue? Would you like to be continue? Group 1. Okay, group 1. กลุ่มที่5เลือกให้กลุ่มที่1พูดต่อนะคะ Okay. Gata. Gata, what sport do you like to do?
14: I like to go skateboarding.
0: Very nice. Next one. What sport do you like to play?
15: I like to play badminton.
0: You like to play badminton. ต่อไปนะเดชค่ะ What sport do you like to play, นะเดช
16: I like to play basketball.
0: You like to play basketball.
17: I like to play football.
0: You like to play football.Burger, what sport do you like to do?
18: I like to do karate.
0: Okay, nice. Which group you want to be the next one?
19: Three.
0: Group number 4.
20: I like to go swimming.
0: You like to go swimming. Next one.
21: I like to play volleyball.
0: You like to play volleyball. Next one, please.
21: I like to play volleyball.
0: Okay, next one.
22: I like to play badminton.
0: You like to play badminton. Next one, please.
23: I like to play basketball.
0: You like to play basketball. Next one, เหรียญทอง
24: I like to play football.
0: You like to play football. So, which group you want to be the next one? Two.
24: Two.
0: Two. Okay. Nice. Okay. What sport do you like to play?
25: I like to go swimming.
0: You like to go swimming. Next one.
26: I like to go scuba diving.
0: You like to go scuba diving. Next one.
27: I like to play bowling.
0: You like to
27: play bowling.
0: You like to play bowling. Is that correct? You have to use go one more time.
27: I like to go bowling.
0: You like to go bowling. Next one.
28: I like to do karate.
0: You like to do karate. That's right.Next one.
29: I like to play table tennis.
0: You like to play table tennis. Okay, next one, group 3. What sport do you like to do?
30: I like to go swimming.
0: You like to?
30: I like to go swimming.
0: Go swimming, that's right. Next one.
31: I like to play volleyball.
0: You like to play volleyball. Next one.
32: I like to do karate.
0: You like to do karate. Next one.
1: I like to play table tennis.
0: You like to

0: Play table tennis. And the last one. What sport do you like to do?
1: I like to play football.
0: You like to play football. Okay, everyone clap your hand for yourself. เก่งมากเลยนะคะแสดงว่านักเรียนนะคะสามารถเลือกใช้ play do and go ได้อย่างถูกต้องนะคะตามที่คุณครูได้สอนไว้เลย everyone next part you have to look at your worksheet number 69 this one is find someone who you have to find your friends you have to find your friend maybe threeor five friends to ask about the sport that they liked นะคะนักเรียนจะต้องหาเพื่อนนะคะ3ถึง5คนและไปถามเพื่อนๆ นะคะสัมภาษณ์เพื่อนๆถึงกีฬาที่เขาชอบ Everyone you have to ask this sentence Can you repeat after teacher? Can you? Yes, everyone repeat after teacher What sport do you like to play?
2: What sport do you like
0: Or what sport do you like to do?
2: What sport do you like to do?
0: เมื่อไหร่ก็ตามที่เราได้ยินคำถามไม่ว่าจะเป็น What sport do you like to play? Or what sport do you like to do? It is the same meaning, right? คือการถามถึงกีฬาที่หนูชอบทำนะคะหนูก็เลือกตอบ I like to play, I like to do, or I like to go. Followed by your answer. Do you understand?โอเคเดี๋ยวตอนขั้นตอนนี้นะคะขอให้นักเรียนเขียนชื่อเพื่อนคนที่หนึ่งลงไปก่อน You have to write down number one your friend number one เขียนชื่อเพื่อนลงไปก่อนคนที่หนึ่งแล้วเราค่อยพุ่งไปหาเพื่อนนะคะนักเรียนปลายทางทำกิจกรรมร่วมกันกับคุณครูด้วยนะคะโอเค Then you have to put your friend number two.เขียนชื่อเพื่อนคนที่สองลงไปนะคะเราอยากถามใครเราเลือกคนนั้นนักเรียนจะเลือกถามทีเชอร์ปิ่นก็ได้นะคะต่อไป you have to write your friend number three then okay write your friend names number fourเพื่อนคนที่4 and then your friend number 5เดี๋ยวครูจะให้เวลานักเรียนนะคะสัมภาษณ์เพื่อนๆจากนั้นคุณครูจะเลือกตัวแทนหรือเราอาจจะได้ผู้โชคดีครูอาจจะไม่ต้องเลือกก็ได้นะคะแล้วก็เดี๋ยวจะให้นักเรียนออกมาสาธิตวิธีการถามและวิธีการตอบนะคะโอเค Are you ready?
3: Yes.
0: Okay, take your time. Let's go.

0: Okay, everyone, time's up, time's up. Put your pen down. Ladies and gentlemen, please put your pen down first. So I gave you a little bit of time, right, to talk with your friend. Have you finished?
1: Yes.
0: Yes, you finished already. So I would love to show the volunteer student who going to present you about the conversation. Could you please clap your hand for the first pair? Who แรกค่ะ? Come next to me, please. Okay. เดี๋ยวนักเรียนจะต้องสลับกันถามตอบให้เพื่อนๆปลายทางได้ฟังนะคะ Okay, are you ready?
2: Yes.
0: Who wants to be A first? A, B, and then you swap, okay? Let's go.
3: What sport do you like to play?
4: I like to play table tennis. What sport do you like to play?
3: I like to go swimming.
0: You like to go swimming. Nice. Clap your hand for your friend. Good job. The next pair. Who wants to be the next pair? Okay, let's see. Nadet and thank you. You are going to be A, right?
5: Yeah.
0: Okay, everyone, thank you. Going to be A first.
6: Yes.
0: Listen carefully. Let's go.
7: What sport do you like to play?
8: I like to play basketball. What sport do you like to play?
7: I like to play football.
0: Clap your hand for your friend. Good job. Of course. Nice. Okay, who wants to be the next pair? ใครอยากพูดอีกไหมคะมีไหม
9: กันบ้ากันบ้ากันบ้าอยาก
0: โอเคเรียนทองเรียนทองกับใครเอ่ยกับบอสนะคะไปเลยค่ะผมโอเค guys who wants to be A first โอเคเรียนทอง going to be A first เดินเข้าไปใกล้ๆหน่อยค่ะ
10: What sport do you like to play?
11: I like to play football. What sport do you like to play?
10: I like to play football.
0: You like to play football. Okay, clap your hand for your friends. Good job. Who want to be the next one? ใครอยากออกมาอีกไหมคะมีไหม Okay, burger ครับเสร็จครับ Nice. Don't forget to pick the microphone, please.
12: Pick.
0: You can borrow your friend. Okay. Who wants to be A first?
13: What sport do you like to play?
14: I like to do karate. What sport do you like to play?
13: I like to play football.
0: Burger บอกว่า I like to
14: do karate.
0: Okay. Nice. Clap your hand for your friend. Good job. Who wants to be the next one? มีใครอยากพูดอีกไหมคะมีไหมโอเค we are โอเคค่ะ we are ก่อนคนแรกคนอีกคนหนึ่ง
15: อีกคนหนึ่งจะ
0: มาขอเป็นสุภาพสตรีอันนี้ beautiful lady โอเคยาย่า go ahead ยาย่า go ahead หรือวันนี้จะเป็นแพนเค้กดีโอเค we are and code นะคะ codeCome closer, please. Okay, who want to be A? Okay, so.
16: What sport do you like to play?
17: I like to play volleyball. What sport do you like to play?
18: I like to go scuba diving.
0: Wow, that's right. Clap your hand for your friend. Good job. Everyone, you...Done it perfectly. นักเรียนทำได้ดีมากๆเลยนะคะทั้งการถามแล้วก็การตอบนะคะต่อไปนะคะนอกจากที่เราจะได้พูดแล้วนะคะเดี๋ยววันนี้คุณครูจะให้นักเรียนเมื่อมีเวลานะคะนักเรียนก็ไปเขียนข้อมูลที่นักเรียนได้สัมภาษณ์เพื่อนๆด้วยการใส่ชื่อของเพื่อนตามด้วยคำว่า likes to do or to play it depends on their answer right so don't forget to put sAfter like ถ้านักเรียนเขียนบรรยายนะคะเป็นชื่อของบุคคลหนึ่งคนนักเรียนจะต้องทำยังไงกับคำว่า like คะ
6: เ
0: ติม s นะคะ for example Peter likes to play football นักเรียนสามารถนำไปเขียนข้อมูลของเพื่อนนะคะในเวลาที่นักเรียนว่างได้นะ เดี๋ยวทีเชอร์จะไปต่อนะคะเดี๋ยววันนี้เราสรุปบทเรียนด้วยกันนะคะสิ่งที่เราได้เรียนรู้วันนี้ก็คือเมื่อไหร่ก็ตามที่เราใช้คำว่า I like to you have to follow by the verbs so you can choose I like or I love or I enjoy to play to go or to do it depend on the rules right you use play when we talk about the sport like the ball sport or the team sport for example I like to play football I like to play tennis or I like to play golf in the other hand we use go when we talk about the outdoor activity for example I like to go swimming I like to go running I like to go hiking and the last one we use do when we talk about the sport that we do it aloneหรือที่จะเป็นศิลปะการป้องกันตัวยกตัวอย่างเช่น I like to do yoga I like to do karate I like to do gymnastic okay everyone do you understand the rules นักเรียนจำกฎเหล่านี้ไว้ให้ดีนะคะเผื่อนักเรียนได้นำไปใช้ในชีวิตจริงนะคะโอเค so everyone you have to answer my questions let's take a look at the first who is itof course that is me so could you please answer me the questions what sport does she like to play look at that one we have to answer like she likes to follow by the verb the correct which one is the correct one a b c or d who thinksShe likes to play shooting. Raise your hand. We choose A. Or she likes to do shooting. Raise your hand. The last one. She likes to go shooting. C one. Which one? The correct one is she likes to go shooting. Clap your hands for yourself. กิจกรรมที่เราจะต้องไปทำด้านนอกเราก็จะใช้คำว่าGo นั่นเองนะคะตามที่เราได้เรียนรู้ไปโอเคสำหรับบทเรียนในครั้งต่อไปนะคะเหลือเวลาที่จะเรียนอยู่ด้วยกันอีกไม่กี่บทเรียนแล้วนะคะ Next one is Can you do it นะคะเดี๋ยวเราจะอยู่กันในเรื่อง Can you do it หรือว่าคุณสามารถทำสิ่งนั้นได้หรือไม่นะคะสิ่งที่นักเรียนจะต้องเตรียมนะคะก็คือใบงานทั้งหมด3ใบงานด้วยกันนะคะรบกวนคุณครูปลายทาง You have to prepare all of the worksheet for your studentsOkay, thank you for that one. Okay, everyone, are you happy?
1: Yes.
0: Okay, วันนี้ทำได้ดีมากเลยนะคะ You all are very good at English. You are get better and better every day. ทุกครั้งที่นักเรียนฝึกภาษาอังกฤษนักเรียนจะเก่งภาษาอังกฤษขึ้นเรื่อยๆนะคะ Okay, nice to see you today, and I hope to see you next time.

สิทธิและเสรีภาพของปวงชนชาวไทยตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยพุทธศักราช2560หลักประกันสิทธิและเสรีภาพศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์สิทธิเสรีภาพและความเสมอภาคของบุคคลย่อมได้รับความคุ้มครองบุคคลมีสิทธิและเสรีภาพนอกจากที่รัฐธรรมนูญคุ้มครองแล้วการใดที่ไม่ห้ามหรือจำกัดโดยรัฐธรรมนูญหรือกฎหมายย่อมทำได้บุคคลที่ถูกละเมิดสิทธิหรือเสรีภาพสามารถอ้างกฎหมายรัฐธรรมนูญเพื่อใช้สิทธิทางศาลหรือยกขึ้นเป็นข้อต่อสู้คดีในศาลได้บุคคลที่ได้รับความเสียหายจากการถูกละเมิดสิทธิมีสิทธิที่จะได้รับการเยียวยาหรือช่วยเหลือจากรัฐเช่นการเยียวยาผู้เสียหายและจำเลยในคดีอาญาตามพระราชบัญญัติค่าตอบแทนผู้เสียหายและค่าทดแทนและค่าใช้จ่ายแก่จำเลยในคดีอาญาพุทธศักราช2544และที่แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่2พุทธศักราช2559การใช้สิทธิและเสรีภาพการใช้สิทธิและเสรีภาพต้องไม่กระทบต่อความมั่นคงของความสงบเรียบร้อยหรือศีลธรรมอันดีของประชาชนไม่ละเมิดสิทธิและเสรีภาพของบุคคลอื่นการจำกัดสิทธิและเสรีภาพโดยรัฐการจำกัดสิทธิและเสรีภาพต้องเป็นไปตามเงื่อนไขในรัฐธรรมนูญต้องไม่ขัดต่อหลักนิติธรรมต้องคำนึงถึงสิทธิและเสรีภาพและศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์โดยไม่เพิ่มภาระหรือจำกัดสิทธิหรือเสรีภาพจนเกินไปเช่นการประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินกรณีจำกัดเสรีภาพในการเดินทางของประชาชนในช่วงการเกิดโรคระบาดเพื่อป้องกันและควบคุมโรคติดต่อและสวัสดิภาพของประชาชนสิทธิที่ได้รับการคุ้มครองประชาชนต้องไม่ถูกเกณฑ์แรงงานไม่ถูกเนรเทศหรือถูกห้ามเข้าในราชอาณาจักรมีสิทธิในการเข้าถึงข้อมูลข่าวสารการได้รับบริการสาธารณสุขและการศึกษาขั้นพื้นฐานสิทธิและเสรีภาพในชีวิตและร่างกายบุคคลย่อมมีสิทธิเสรีภาพในชีวิตและร่างกายห้ามจับกุมและคุมขังบุคคลใดหากไม่มีคำสั่งหรือหมายของศาลห้ามทรมานทารุณกรรมหรือการลงโทษด้วยวิธีการโหดร้ายหรือไร้มนุษยธรรมเสรีภาพบุคคลย่อมมีเสรีภาพในเคหสถานเสรีภาพในการแสดงความคิดเห็นนำเสนอข่าวสารการติดต่อสื่อสารการนับถือศาสนาการเดินทางและเลือกถิ่นที่อยู่เสรีภาพในการประกอบอาชีพเสรีภาพในการชุมนุมโดยสงบปราศจากอาวุธเสรีภาพในการรวมกันจัดตั้งพรรคการเมืองหน้าที่ของปวงชนชาวไทยตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยพุทธศักราช2560พิทักษ์รักษาไว้ซึ่งชาติศาสนาพระมหากษัตริย์และการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขป้องกันประเทศรักษาเกียรติภูมิผลประโยชน์ของชาติและสาธารณสมบัติของแผ่นดินปฏิบัติตามกฎหมายอย่างเคร่งครัดเข้ารับการศึกษาภาคบังคับรับราชการทหารตามที่กฎหมายบัญญัติเคารพและไม่ละเมิดสิทธิและเสรีภาพของผู้อื่นไม่สร้างความเกลียดชังในสังคมใช้สิทธิเลือกตั้งหรือลงประชามติอย่างอิสระอนุรักษ์และคุ้มครองสิ่งแวดล้อมรวมทั้งวัฒนธรรมเสียภาษีอากรตามที่กฎหมายบัญญัติไม่ร่วมมือหรือสนับสนุนการทุจริตและประพฤติมิชอบสิทธิและเสรีภาพนับว่าเป็นหลักการพื้นฐานของการปกครองระบอบประชาธิปไตยด้วยเจตนารมณ์เพื่อให้ความคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพตลอดจนความเสมอภาคของบุคคลอย่างเท่าเทียมไม่เลือกปฏิบัติซึ่งจะนำไปสู่ความสงบเรียบร้อยของการอยู่ร่วมกันในสังคมอย่างมีความสุขสายด่วนยุติธรรม1111กด77ฟรีตลอด24ชั่วโมง

0: ากพระชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV
1: ติดตามชมการเรียนการสอนด้วยระบบการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมทางทีวีดาวเทียม KU Band ช่อง186ถึง200ช่อง186ถึง191พบกับรายการการเรียนการสอนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่1ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่6ช่อง192ถึง194รายการการเรียนการสอนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา 8:30 นถึงเวลา 14:30 นช่อง195ถึง197พบกับรายการการเรียนการสอนของน้องๆหนูๆชั้นอนุบาลปีที่1ถึงชั้นอนุบาลปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา
2: 8:25 นถึง 10:40 น
1: หลังจากนั้นพบกับรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตพบกับการเรียนการสอนและความรู้ต่างๆเหล่านี้ได้ตลอด24ชั่วโมงทางช่องทีวีดาวเทียม186ถึง200
3: สิทธิและเสรีภาพของเด็กและเยาวชนสิทธิเด็กเป็นสิทธิติดตัวมาตั้งแต่เกิดเด็กมีความชอบธรรมและไม่มีผู้ใดสามารถไปริดรอนสิทธิของเด็กได้โดยจะคำนึงถึงประโยชน์สูงสุดของเด็กซึ่ง

การคุ้มครองสิทธิของเด็กจากอนุสัญญาพันธกรณีสำหรับประเทศภาคีสมาชิกการคุ้มครองเด็กมี4ด้าน 1. การมีชีวิตและการอยู่รอดเด็กที่คลอดออกมาจะได้รับความคุ้มครองให้มีชีวิตอยู่รอดอย่างปลอดภัยและได้รับสิทธิเลี้ยงดูไม่ว่าจะเป็นจากบิดามารดาหรือญาติพี่น้องรวมถึงการช่วยเหลือจากหน่วยงานของภาครัฐเพื่อให้มีความเจริญเติบโตและอยู่บนมาตรฐานที่ดีตามฐานะซึ่งถ้าไม่สามารถดำเนินการได้รัฐจะต้องเข้าไปช่วยเหลือให้เด็กมีสิทธิ์ในด้านสุขอนามัยการมีที่อยู่อาศัยและสิทธิการเข้าถึงอาหารที่สะอาดและพอเพียง 2. เด็กมีสิทธิ์ที่จะได้รับการปกป้องคุ้มครองในทุกรูปแบบจากการกระทำที่อาจเกิดอันตรายต่อเด็กเด็กได้รับสิทธิคุ้มครองตามมาตรฐานสาธารณสุขการคุ้มครองและป้องกันเรื่องของยาเสพติดการล่วงละเมิดทางเพศรวมไปถึงการคุ้มครองจากการนำไปใช้ในการสู้รบด้วยกำลังอาวุธยังครอบคลุมไปถึงสิทธิเมื่อเด็กถูกจับกุมจะได้รับความช่วยเหลือทางด้านกฎหมายและช่วยเหลือฟื้นฟูสภาพร่างกายและจิตใจให้กลับคืนสู่สภาวะปกติ 3. เด็กมีสิทธิ์ในการได้รับการพัฒนาตนเองทั้งในด้านร่างกายจิตใจสังคมและสติปัญญาเด็กมีสิทธิ์ได้รับบริการสาธารณสุขที่ดีมีที่อยู่อาศัยที่มีมาตรฐานเหมาะสมเพียงพอต่อการพัฒนาตนเองอีกทั้งทางด้านการศึกษาที่เด็กจะต้องมีโอกาสเท่าเทียมกันโดยรัฐจัดการศึกษาภาคบังคับในระดับประถมให้ทั่วถึงโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายและต้องส่งเสริมการศึกษาในระดับขึ้นให้มีความหลากหลายเพื่อให้เด็กทุกคนมีโอกาสเข้าศึกษาอย่างเท่าเทียมกันตามความสามารถและสติปัญญาของเด็ก 4. สิทธิ์ในการมีส่วนร่วมเด็กมีสิทธิ์ในการมีส่วนร่วมทางด้านการแสดงความคิดเห็นโดยเสรีในทุกเรื่องที่มีผลกระทบต่อตนเองรวมถึงสิทธิ์ในการแสวงหาและเข้าร่วมกิจกรรมที่เป็นประโยชน์ต่อสังคม

0: ภัยพิบัติทางธรรมชาติตอนน้ำท่วมขังแสนทรมานพวกนายจะเล่าให้ฟังได้หรือยังเนี่ยว่าเมื่อวานไปทัศนศึกษากันมาเป็นยังไงบ้าง
1: เมื่อวานช่างเป็นวันที่ทั้งสนุกทั้งตื่นเต้นสุดๆไปเลยเนอะ
2: ฉันชอบที่ที่เราไปกันมากเลยมีเรื่องราวให้เราได้เรียนรู้เยอะมาก
1: ใช่นานๆจะได้ออกไปทัศนศึกษานอกสถานที่สักทีแต่ดันมาเจอฝนตกน้ำท่วมขังซะนี
2: ่เกือบไม่รอดซะแล้วพวกเรา
0: พวกนายไปเจอภัยพิบัติน้ำท่วมขังกันมาเหรอเนี่ย
1: นี่เราก็เรียกตามที่ครูเขาบอกมาน่ะแล้วน้ำท่วมขังมันคืออะไรแล้วเกิดขึ้นได้ยังไงเหรอ DLTV
0: ได้เลยขอค้นหาข้อมูลก่อนนะพลังแห่งความคิดนี่ไงเจอแล้วข้อมูลจากกรมอุตุนิยมวิทยาน้ำท่วมขังคืออุทกภัยที่เกิดขึ้นจากฝนตกหนักเป็นเวลานานทำให้ปริมาณน้ำฝนเยอะมากเกินจนระบายไม่ทันหรือที่เรียกว่าน้ำรอการระบายก็เลยทำให้เกิดน้ำท่วมขังในเมืองหรือในพื้นที่ซึ่งบางครั้งน้ำทะเลหนุนสูงก็มีผลให้ระบบระบายน้ำทำงานได้ไม่ดีนักการวางผังเมืองที่ไม่เป็นระบบการทิ้งขยะไม่ลงถังจนขยะอุดตันท่อระบายน้ำการรุกล้ำแม่น้ำลำคลองที่เป็นเส้นทางไหลของน้ำพวกนี้ก็คือตัวเร่งให้เกิดน้ำท่วมขังได้หมดเลย
2: แล้วก่อนที่มันจะเกิดน้ำท่วมขังเนี่ยเขามีประกาศเตือนประชาชนไหมหรือว่าเราต้องเตรียมตัวยังไงบ้างหรอ
0: เขาก็จะมีประกาศเตือนจากกรมอุตุนิยมวิทยาเรื่องของสภาพอากาศเราต้องคอยติดตามข่าวอยู่เสมอและควรสังเกตเมื่อมีฝนตกหนักหรือฝนตกหนักติดต่อกันหลายๆวันทั้งในเมืองหรือในพื้นที่และเฝ้าดูระดับน้ำในแม่น้ำลำคลองหากมีปริมาณสูงขึ้นผิดปกติให้เตรียมตัวอพยพไปยังที่ที่ปลอดภัยตามแผนที่ได้เตรียมและซักซ้อมไว้ขนย้ายสิ่งของมีค่าและยานพาหนะขึ้นที่สูงเตรียมข้าวของที่จำเป็นให้พร้อมใช้งานอย่าลืมปิดแก๊สตัดกระแสไฟฟ้าเตรียมกระสอบทรายทำคันกั้นน้ำที่จะเข้าในตัวบ้านและต้องเตรียมเบอร์ติดต่อกรณีต้องการความช่วยเหลือฉุกเฉินด้วยนะ
1: ฉันว่าเรื่องการทิ้งขยะไม่ลงถัง

0: าจะทำให้เกิดน้ำท่วมขังได้ง่ายขึ้นนะเพราะวันนั้นฉันเห็นขยะติดตามฝาท่อระบายน้ำแล้วก็ขวางทางระบายน้ำเพียบเลย
1: ใช่ใช่ใช่ฉันก็เห็นขยะเต็มลำคลองเต็มถนนเลย
2: พวกนายพูดถูกแล้วเราต้องจัดการกับขยะสิ่งของไม่ให้อุดตันท่อระบายน้ำหรือกีดขวางทางระบายน้ำนะ
0: โชคดีที่วันนั้นพวกเรารอดกลับถึงบ้านอย่างปลอดภัยมาได้
2: แต่ถ้าเราตกอยู่ในสถานการณ์

0: อพยพทันทีเฝ้าระวังสัตว์อันตรายที่หนีน้ำท่วมปิดช่องทางน้ำที่สามารถไหลเข้าบ้านได้ไม่ว่าจะเป็นห้องน้ำโถสุขภัณฑ์ช่องน้ำทิ้งอ่างล้างจานเพื่อป้องกันไม่ให้น้ำไหลเข้ามาได้ตัดกระแสในบ้านและยังคงต้องติดตามเหตุการณ์อย่างใกล้ชิด
1: นี่ถ้าเกิดน้ำท่วมขังที่บ้านเราคงลำบากแย่แน่ว่าไหมพวกเรา
2: เฮ้ย
3: หนักอกหนักใจอะไรกันเด็กๆถอนหายใจดังไปถึงหน้าบ้านเลย
4: สวัสดีครับคุณตา
5: พวกเรากำลังคุยกันถึงเรื่องน้ำท่วมขังที่เราไปเจอกันมาเมื่อวันก่อนนะครับคุณตา
1: จะบอกว่าน่ากลัวก็น่ากลัวนะครับแต่ว่าพวกเราอยู่บนรถบัสรถสูงน้ำเลยท่วมไม่ถึงรถเรานะคะ
5: แต่ว่าฝนตกหนักมากครับคุณตาพวกเราเห็นเลยว่าน้ำมันค่อยๆสูงขึ้นเรื่อยๆ
1: พอฝนตกน้ำท่วมรถก็ติดกันเป็นแถวยาว
5: พวกรถเล็กๆตี้หรือรถมอเตอร์ไซค์นี่ท่วมครึ่งล้อเลยครับคุณตา
3: ตาเองสมัยทำงานอยู่ที่กรุงเทพก็เคยเจอเหมือนกันน้ำท่วมขังเนี่ย
5: แล้วตอนนั้นเป็นยังไงบ้างครับทั้งคุณตาทั้งคนในเมืองเขาต้องเดือดร้อนกันขนาดไหนเหรอครับ
3: ความเดือดร้อนก็มีแน่นอนละเพราะลักษณะภูมิประเทศของกรุงเทพเป็นที่ลุ่มต่ำคูคลองมีลักษณะตื้นเขินและมีความลาดเพน้อยมีวัชพืชปกคลุมกีดขวางทางน้ำไหลทำให้กรุงเทพและเขตปริมณฑลเกิดน้ำท่วมขังเป็นระยะเวลายาวนานแต่ในหลวงรัชกาลที่9ของเราพระราชทานแนวพระราชดำริให้มีการบริหารจัดการด้านน้ำท่วมในวิธีการที่ตรัสว่าแก้มลิงถ้าจะให้ตาอธิบายให้ฟังง่ายๆก็คือลิงโดยทั่วไปถ้าเราส่งกล้วยให้ลิงจะรีบปอกรีบเคี้ยวแล้วเอาไปเก็บไว้ที่แก้มลิงหรือกระพุ้งแก้มซึ่งกระพุ้งแก้มของลิงสามารถเก็บกล้วยได้เกือบทั้งหวีแล้วลิงก็ค่อยทยอยออกมากินทีหลัง
5: แล้วมันช่วยน้ำท่วมได้ยังไงครับคุณตาผมยังไม่เข้าใจ
3: อย่างนี้นะคือเราต้องขุดคูคลองต่างๆเตรียมไว้เพื่อชักน้ำให้มารวมกันแล้วนำน้ำมาเก็บไว้เป็นบ่อพักน้ำเพื่อป้องกันน้ำท่วมเปรียบได้กับแก้มลิงหรือกระพุ้งแก้มลิงที่เก็บอาหารไว้ในพื้นที่กรุงเทพก็มีแก้มลิงหลายแห่งเลยล่ะอย่างแก้มลิงบึงพระราม9แก้มลิงสวนเบญจกิติแก้มลิงบึงมักกะสันและยังมีอีกหลายแห่งที่จะคอยช่วยกักเก็บน้ำและระบายน้ำลงทะเลเมื่อปริมาณน้ำทะเลลดลงซึ่งความเสียหายก็จะลดลงถ้าไม่มีโครงการแก้มลิงกรุงเทพจะน้ำท่วมมากกว่านี้อีกตาอธิบายแบบนี้พอเข้าใจไหมต้นกล้า
5: เข้าใจครับเปรียบเทียบซะเห็นภาพเลยครับบ้านคุณตาที่ขุดบ่อไว้ก็เรียกว่าเป็นแก้มลิงได้ไหมครับ
3: ใช่แล้วบ้านตาก็มีแก้มลิงไว้รับน้ำพอหน้าแล้งก็มีไว้ใช้เหมือนกันนอกจากมีแก้มลิงแล้วคนกรุงเทพและสมุทรปราการยังมีโครงการคลองลัดโพในพระราชดำริช่วยระบายน้ำเหนือจากแม่น้ำเจ้าพระยาลงสู่ทะเลได้อย่างรวดเร็วขึ้นและถ้าหากวันใดเกิดมีน้ำทะเลหนุนก็สามารถปิดประตูน้ำเพื่อป้องกันน้ำทะเลทะลักเข้าท่วมพื้นที่ทำให้ป้องกันการเกิดน้ำท่วมขังได้อีกทางนึงด้วยและเมื่อมาถึงรัชสมัยของในหลวงรัชกาลที่10พระองค์ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าให้หน่วยราชการในพระองค์ร่วมกับหน่วยราชการต่างๆและประชาชนทุกหมู่เหล่าที่มีจิตอาสาบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ในพื้นที่ต่างๆเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนในโครงการจิตอาสาเราทำความดีด้วยหัวใจเพื่อสืบสานพระราชปณิธานของในหลวงรัชกาลที่9อย่างปัญหาน้ำเขตชุมชนซึ่งโครงการที่ประสบความสำเร็จอย่างมากก็มีโครงการจิตอาสาพัฒนาคลองเปรมประชากรโครงการจิตอาสาพัฒนาคลองแม่ขาจังหวัดเชียงใหม่และโครงการท่อลอดถนนวิภาวดีรังสิตยังไงล่ะหลานๆนี่เป็นพระปรีชาสามารถของในหลวงรัชกาลที่9และในหลวงรัชกาลที่10ที่ทำให้เราคนไทยผ่านพ้นอุทกภัยไปได้นะจ๊ะ
5: DLTV ฉันถามหน่อยสิว่าหลังจากที่น้ำท่วมขังลดลงแล้วต้องทำอย่างไรบ้าง
0: ตามข้อมูลนะก็ต้องตรวจสอบความเสียหายของบ้านว่าปลอดภัยไม่พ

0: พังเราต้องดูทั้งระบบไฟฟ้าท่อประปาแก๊สเพื่อวางแผนซ่อมแซมน้ำประปาที่ใช้ดื่มช่วงแรกก็ควรต้มก่อนที่จะเอามาใช้ดื่มนะนี่เป็นเพียงรายละเอียดความรู้เบื้องต้นที่เกี่ยวกับภัยพิบัติอุทกภัยน้ำท่วมขังเท่านั้นนะในเว็บไซต์ dltv.ac.th และกรมอุตุนิยมวิทยายังมีข้อมูลให้ค้นหาอีกเพียบลองเข้าไปดูกันนะ
1: นี่ก็จะเที่ยงแล้วกินข้าวเที่ยงที่บ้านอานี่แหละยายน่าจะทำกับข้าวเสร็จแล้วล่ะ
2: เด็กๆล้างไม้ล้างมือแล้วมากินข้าวกันได้เลยจ้า
3: ครับ
0: น้ำท่วมขังเกิดจากฝนตกหนักเป็นเวลานานทำให้ปริมาณน้ำฝนเยอะมากเกินจนระบายไม่ทันรวมถึงการวางผังเมืองที่ไม่เป็นระบบการทิ้งขยะไม่ลงถังจนขยะอุดตันท่อระบายน้ำการรุกล้ำแม่น้ำลำคลองที่เป็นเส้นทางไหลของน้ำทำให้เกิดน้ำท่วมขังในเมืองหรือในพื้นที่เราควรจัดการกับขยะสิ่งของไม่ให้อุดตันท่อระบายน้ำหรือกีดขวางทางระบายน้ำเพื่อลดปัญหาน้ำท่วมขังพลังแสงทะลุมิติ
4: โอ้โห
5: สวนอนุสรณ์สถานบ้านน้ำเค็มจังหวัดพังงา
2: ที่นี่คือหนึ่งในสถานที่ที่เคยเกิดสึนามิใช่ไหม
6: ใช่แล้ว
7: นั่นไงนั่นไงระดับน้ำทะเลลดลงผิดปกติมากเลย
8: อ้า

ระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชบรมนาถบพิตรเสด็จถลิงถวัลย์ราชสมบัติเป็นพระมหากษัตริย์รัชกาลที่9แห่งพระบรมราชจักรีวงศ์เมื่อวันที่9มิถุนายนพุทธศักราช2489ตลอด70ปีแห่งการครองราชทรงปกครองบ้านเมืองด้วยหลักทศพิธราชธรรมทรงอุทิศกำลังพระวรกายและกำลังพระสติปัญญาประกอบพระราชกรณียกิจนานัปการเพื่อประโยชน์สุขของอาณาประชาราษฎรและชาติบ้านเมืองเป็นอเนกอนันต์สมดังพระปฐมบรมราชโองการที่โปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานในโอกาสวันพระราชพิธีบรมราชาภิเษกที่ว่าเราจะครองแผ่นดินโดยธรรมเพื่อประโยชน์สุขแห่งมหาชนชาวสยามจากการที่พระองค์เสด็จไปทรงเยี่ยมราษฎรทั่วทุกภูมิภาคเป็นผลให้ทอดพระเนตรความเป็นอยู่ของราษฎรที่มีความลำบากยากจนการทำมาหาเลี้ยงชีพต้องพึ่งพาอาศัยธรรมชาติเป็นสำคัญจึงมีพระราชดำริที่จะแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของราษฎรซึ่งต่อมาก็เกิดเป็นโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริมากกว่า 4,000 โครงการที่ล้วนอำนวยประโยชน์สุขและเกื้อกูลให้ราษฎรทั่วทุกท้องถิ่นได้อยู่ดีกินดีมีความสุขด้วยหลักทรงงาน3ประการคือเข้าใจเข้าถึงและพัฒนาพระองค์ได้พระราชทานแนวพระราชดำริเป็นทางเลือกใหม่ให้แก่เกษตรกรเพื่อให้สามารถพึ่งพาตนเองได้อย่างเข้มแข็งในแนวทางทฤษฎีใหม่ในการบริหารจัดการที่ดินเพื่อการเกษตรให้ได้ประโยชน์สูงสุดรวมทั้งแก้ไขปัญหาการขาดแคลนน้ำของเกษตรกรโดยมุ่งเน้นความพออยู่พอกินดังพระราชดำรัสที่ว่าการจะเป็นเสือนั้นไม่สำคัญสำคัญที่เรามีเศรษฐกิจแบบพอมีพอกินแบบพอมีพอกินนั้นหมายความว่าอุ้มชูตัวเองได้พระองค์ทรงริเริ่มทฤษฎีใหม่นี้ที่บริเวณวัดมงคลชัยพัฒนาจังหวัดสระบุรีเป็นแห่งแรกโดยมีมูลนิธิชัยพัฒนาเป็นผู้จัดหาที่ดินทำการทดลองเกษตรทฤษฎีใหม่จนประสบผลสำเร็จเป็นที่ประจักษ์ในเวลาต่อ

มาเมื่อบ้านเมืองต้องประสบกับปัญหาภาวะเศรษฐกิจตกต่ำพระองค์ทรงชี้แนะแนวทางดำเนินชีวิตแก่ราษฎรเพื่อให้ดำรงชีวิตอยู่ด้วยความมั่นคงและยั่งยืนโดยพระราชทานปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงที่มีหลักสำคัญ3ประการคือความพอประมาณความมีเหตุผลและมีภูมิคุ้มกันที่ดีในตัวเองด้วยอาศัยความรู้คู่กับคุณธรรมดังพระบรมราโชวาทความตอนหนึ่งว่าเศรษฐกิจพอเพียงเป็นเสมือนรากฐานของชีวิตรากฐานความมั่นคงของแผ่นดินเปรียบเสมือนเสาเข็มที่ถูกตอกรองรับบ้านเรือนตัวอาคารไว้นั่นเองสิ่งก่อสร้างจะมั่นคงได้ก็อยู่ที่เสาเข็มแต่คนส่วนมากมองไม่เห็นเสาเข็มและลืมเสาเข็มเสียด้วยซ้ำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงที่พระราชทานนี้ถือเป็นศาสตร์พระราชาที่พัฒนาไปสู่ความยั่งยืนซึ่งสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ์บดินทรเทพยวรางกูรได้ทรงน้อมนำมาทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจต่างๆเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตของราษฎรและสร้างความมั่นคงแก่ประเทศชาติต่อไป

สิทธิและเสรีภาพของปวงชนชาวไทยตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยพุทธศักราช2560หลักประกันสิทธิและเสรีภาพศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์สิทธิเสรีภาพและความเสมอภาคของบุคคลย่อมได้รับความคุ้มครองบุคคลมีสิทธิและเสรีภาพนอกจากที่รัฐธรรมนูญคุ้มครองแล้วการใดที่ไม่ห้ามหรือจำกัดธรรมนูญหรือกฎหมายย่อมทำได้บุคคลที่ถูกละเมิดสิทธิหรือเสรีภาพสามารถอ้างกฎหมายรัฐธรรมนูญเพื่อใช้สิทธิทางศาลหรือยกขึ้นเป็นข้อต่อสู้คดีในศาลได้บุคคลที่ได้รับความเสียหายจากการถูกละเมิดสิทธิมีสิทธิที่จะได้รับการเยียวยาหรือช่วยเหลือจากรัฐเช่นการเยียวยาผู้เสียหายและจำเลยในคดีอาญาตามพระราชบัญญัติค่าตอบแทนผู้เสียหายและค่าทดแทนและค่าใช้จ่ายแก่จำเลยในคดีอาญาพุทธศักราช2544และที่แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่2พุทธศักราช2559การใช้สิทธิและเสรีภาพการใช้สิทธิและเสรีภาพต้องไม่กระทบต่อความมั่นคงของรัฐความสงบเรียบร้อยหรือศีลธรรมอันดีของประชาชนไม่ละเมิดสิทธิและเสรีภาพของบุคคลอื่นการจำกัดสิทธิและเสรีภาพโดยรัฐการจำกัดสิทธิและเสรีภาพต้องเป็นไปตามเงื่อนไขในรัฐธรรมนูญต้องไม่ขัดต่อหลักนิติธรรมต้องคำนึงถึงสิทธิและเสรีภาพและศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์โดยไม่เพิ่มภาระหรือจำกัดสิทธิหรือเสรีภาพจนเกินไปเช่นการประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินกรณีจำกัดเสรีภาพในการเดินทางของประชาชนในช่วงการเกิดโรคระบาดเพื่อป้องกันและควบคุมโรคติดต่อและสวัสดิภาพของประชาชนสิทธิที่ได้รับการคุ้มครองประชาชนต้องไม่ถูกเกณฑ์แรงงานไม่ถูกเนรเทศหรือถูกห้ามเข้าในราชอาณาจักรมีสิทธิในการเข้าถึงข้อมูลข่าวสารการได้รับบริการสาธารณสุขและการศึกษาขั้นพื้นฐานสิทธิและเสรีภาพในชีวิตและร่างกายบุคคลย่อมมีสิทธิเสรีภาพในชีวิตและร่างกายห้ามจับกุมและคุมขังบุคคลใดหากไม่มีคำสั่งหรือหมายของศาลห้ามทรมานทารุณกรรมหรือการลงโทษด้วยวิธีการโหดร้ายหรือไร้มนุษยธรรมเสรีภาพบุคคลย่อมมีเสรีภาพในเคหสถานเสรีภาพในการแสดงความคิดเห็นนำเสนอข่าวสารการติดต่อสื่อสารการนับถือศาสนาการเดินทางและเลือกถิ่นที่อยู่เสรีภาพในการประกอบอาชีพเสรีภาพในการชุมนุมโดยสงบปราศจากอาวุธเสรีภาพในการรวมกันจัดตั้งพรรคการเมืองหน้าที่ของปวงชนชาวไทยตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยพุทธศักราช2560พิทักษ์รักษาไว้ซึ่งชาติศาสนาพระมหากษัตริย์และการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขป้องกันประเทศรักษาเกียรติภูมิผลประโยชน์ของชาติและสาธารณสมบัติของแผ่นดินปฏิบัติตามกฎหมายอย่างเคร่งครัดเข้ารับการศึกษาภาคบังคับรับราชการทหารตามที่กฎหมายบัญญัติเคารพและไม่ละเมิดสิทธิและเสรีภาพของผู้อื่นไม่สร้างความเกลียดชังในสังคมใช้สิทธิเลือกตั้งหรือลงประชามติอย่างอิสระอนุรักษ์และคุ้มครองสิ่งแวดล้อมรวมทั้งวัฒนธรรมเสียภาษีอากรตามที่กฎหมายบัญญัติไม่ร่วมมือหรือสนับสนุนการทุจริตและประพฤติมิชอบสิทธิและเสรีภาพนับว่าเป็นหลักการพื้นฐานของการปกครองระบอบประชาธิปไตยด้วยเจตนารมณ์เพื่อให้ความคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพตลอดจนความเสมอภาคของบุคคลอย่างเท่าเทียมไม่เลือกปฏิบัติซึ่งจะนำไปสู่ความสงบเรียบร้อยของการอยู่ร่วมกันในสังคมอย่างมีความสุขสายด่วนยุติธรรม1111กด77ฟรีตลอด24ชั่วโมง

0: ระหว่างที่เรารอไก่พุธเอ้ยไก่พฤหัสเอ้ยไก่สุกนะครับถูกแล้วเรามาคุยกันดีกว่าครับว่าแผงกระจกของคุณลุงนั้นมีลักษณะเป็นรูปยังไงครับแผงกระจกพลังงานแสงอาทิตย์ไก่ย่างของลุงเนี่ยจะมีลักษณะความโค้งเหมือนรูปอะไรครับพาราโบลานั่นเองนะครับทุกคนจำได้ไหมครับว่าพาราโบลาลักษณะเป็นยังไงครับในตามนี้เลยโค้งชูปิ้งพาราโบลาคือเซตของจุดที่แต่ละจุดนั้นมีระยะห่างจากจุดคงที่จุดหนึ่งซึ่งเรียกว่าจุดโฟกัสเท่ากับระยะห่างจากจุดนั้นไปยังเส้นคงที่เส้นหนึ่งเรียกว่าไดเรกตริกนั่นเองน่าสนใจนะครับว่าทำไมคุณลุงถึงใช้พาราโบลาในการย่างไก่หรือจริงๆแล้วพาราโบลามีความลับอะไรที่น่าค้นหาอยู่กันแน่เอ้าเรามาดูคุณสมบัติที่สุดเจ๋งของพาราโบลากันครับบนกระดาษเลยนะครับตอนนี้ผมมีเส้นสีน้ำเงินคือเส้นโค้งพาราโบลาและจุดสีดำคือจุดโฟกัสของพาราโบลารูปนี้นั่นเองครับสมมุตินะครับว่าอาจารย์มีเส้นตรงเข้ามาวิ่งเส้นตรงเข้ามาพาราโบลาจะมีคุณสมบัติว่าเส้นตรงใดที่วิ่งเข้ามานะครับมันจะเด้งเข้าหาจุดโฟกัสเสมอปิ้งเช่นเคยครับเส้นตรงวิ่งเข้ามาเด้งชนเส้นโค้งพาราโบลาจะวิ่งเข้าหาจุดโฟกัสเสมอวิ่งเข้าหาจุดโฟกัสเสมอซึ่งแผงกระจกย่างไก่ของคุณลุงนะครับที่มีลักษณะคล้ายเส้นโค้งพาราโบลาก็ใช้คุณสมบัตินี้นั่นเองครับเมื่อแสงอาทิตย์เข้ามากระทบกระจกเงานี้ก็จะเด้งเข้าหาจุดโฟกัสซึ่งคุณลุงก็จะวางไก่ย่างหน้าจุดโฟกัสนี้นั่นเองครับทำไมลุงถึงได้เป็นรูปนี้ขึ้นมาครับ
1: ถ้ามันบานไปเรารีดแสงไม่ได้ถ้าใหว้าวหน่อยคือมันสามารถรีดแสงให้มันวิ่งตรงไปได้ใช่ไ
0: หมในทำนองตรงกันข้ามนะครับถ้ามีแสงวิ่งออกมาจากจุดโฟกัสมันจะกระทบเส้นโค้งพาราโบลาแล้วมันก็จะเด้งออกเป็นเส้นตรงครับผมอีกครั้งนะครับลำแสงที่ออกมาจากจุดโฟกัสจะกระทบเส้นโค้งพาราโบลาแล้วเด้งออกเป็นเส้นตรงครับซึ่งคุณสมบัติข้อนี้เอาไปใช้อะไรครับคำใบ้นะครับจะใช้ตอนช่วงไฟดับครับอะไรครับอะไรครับไฟฉายนั่นเองครับเรามาดูนะครับว่าพาราโบลาอยู่ตรงไหนของไฟฉายกันแน่มาดูกันเลยฮัลโหลนี่เลยครับไฟฉายพาราโบลาอยู่ตรงไหนครับนี่เลยครับไฟฉายเป็นยังไงครับลักษณะเหมือนพาราโบลาหรือเปล่าถ้าเรามาดูข้างในนี้หน้าตัดของมันก็จะเป็นรูปพาราโบลาเหมือนกันนะครับแล้วก็ไม่ใช่แค่ในไฟฉายนะครับสิ่งนี้นะประยุกต์ใช้ในไฟหน้ารถเหมือนกันนะครับคุณสมบัติของพาราโบลาที่ผมเพิ่งพูดไปนะครับเขาเรียกว่าคุณสมบัติการสะท้อนของพาราโบลานอกเหนือจากนี้นะครับพาราโบลายังปรากฏในสิ่งรอบๆตัวเราเช่นอะไรบ้างครับแนววิถีของการชูดปลา3แต้มวู้สะพานโกลเด้นเกตบริดจ์ที่ประเทศสหรัฐอเมริกานอกเหนือจากนี้นะครับน้องๆเคยได้ยินเรื่องสภาพไร้แรงโน้มถ่วงหรือเปล่าครับรู้หรือเปล่าครับว่าน้องๆสามารถมีประสบการณ์

0: ในสภาพไร้แรงโน้มถ่วงได้ด้วยการขึ้นเครื่องบินที่เรียกว่า Zero G Airplane ซึ่งเครื่องบิน Zero G Airplane นี้นะครับจะสร้างสภาพแรงโน้มถ่วงได้ด้วยการบินเป็นแนววิถีพาราโบลานั่นเองครับเห็นหรือยังครับว่าพาราโบลาถูกนำมาประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวันเพราะอะไรครับเพราะทุกวันมันแม่นมากเย้แล้วก็มาถึงเวลาที่เรารอคอยครับกับไก่ย่างพลังงานแสงอาทิตย์
1: โอ้ควันขึ้นเลยฮะโอ้โห

0: ากพระชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV
1: สิทธิและเสรีภาพของเด็กและเยาวชนสิทธิเด็กเป็นสิทธิที่ติดตัวมาตั้งแต่เกิดเด็กมีความชอบธรรมและไม่มีผู้ใดสามารถไปริดรอนสิทธิของเด็กได้โดยจะคำนึงถึงประโยชน์สูงสุดของเด็กซึ่งมีการคุ้มครองสิทธิของเด็กจากอนุสัญญาพันธกรณีสำหรับประเทศภาคีสมาชิกการคุ้มครองเด็กมี4ด้าน 1. การมีชีวิตและการอยู่รอดเด็กที่คลอดออกมาจะได้รับความคุ้มครองให้มีชีวิตอยู่รอดอย่างปลอดภัยและได้รับสิทธิ์เลี้ยงดูไม่ว่าจะเป็นจากบิดามารดาหรือญาติพี่น้องรวมถึงการช่วยเหลือจากหน่วยงานของภาครัฐเพื่อให้มีความเจริญเติบโตและอยู่บนมาตรฐานที่ดีตามฐานะซึ่งถ้าไม่สามารถดำเนินการได้รัฐจะต้องเข้าไปช่วยเหลือให้เด็กมีสิทธิ์ในด้านสุขอนามัยการมีที่อยู่อาศัยและสิทธิ์การเข้าถึงอาหารที่สะอาดและพอเพียง 2. เด็กมีสิทธิ์ที่จะได้รับการปกป้องคุ้มครองในทุกรูปแบบจากการกระทําที่อาจเกิดอันตรายต่อเด็กเด็กได้รับสิทธิ์คุ้มครองตามมาตรฐานสาธารณสุขการคุ้มครองและป้องกันเรื่องของยาเสพติดการล่วงละเมิดทางเพศรวมไปถึงการคุ้มครองจากการนำไปใช้ในการสู้รบด้วยกำลังอาวุธยังครอบคลุมไปถึงสิทธิ์เมื่อเด็กถูกจับกุมจะได้รับความช่วยเหลือทางด้านกฎหมายและช่วยเหลือฟื้นฟูสภาพร่างกายและจิตใจให้กลับคืนสู่สภาวะปกติ 3. เด็กมีสิทธิ์ในการได้รับการพัฒนาตนเองทั้งในด้านร่างกายจิตใจสังคมและสติปัญญาเด็กมีสิทธิ์ได้รับบริการสาธารณสุขที่ดีมีที่อยู่อาศัยที่มีมาตรฐานเหมาะสมเพียงพอต่อการพัฒนาตนเองอีกทั้งทางด้านการศึกษาที่เด็กจะต้องมีโอกาสเท่าเทียมกันโดยรัฐจัดการศึกษาภาคบังคับในระดับประถมให้ทั่วถึงโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายและต้องส่งเสริมการศึกษาในระดับสูงขึ้นให้มีความหลากหลายเพื่อให้เด็กทุกคนมีโอกาสเข้าศึกษาอย่างเท่าเทียมกันตามความสามารถและสติปัญญาของเด็ก 4. สิทธิ์ในการมีส่วนร่วมเด็กมีสิทธิ์ในการมีส่วนร่วมทางด้านการแสดงความคิดเห็นโดยเสรีในทุกเรื่องที่มีผลกระทบต่อตนเองรวมถึงสิทธิ์ในการแสวงหาและเข้าร่วมกิจกรรมที่เป็นประโยชน์ต่อสังคม
2: แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้า

0: ทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยไม่ได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ
1: ์28กันยายนวันพระราชทานธงชาติไทยธงชาติไทยมีการเปลี่ยนแปลงรูปแบบต่างๆตามยุคสมัยก่อนจะพัฒนามาเป็นธงชาติไทยที่ใช้มาจนปัจจุบันเพื่อเป็นการน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวผู้ทรงพระราชทานธงชาติไทยให้เป็นธงประจำชาติเมื่อวันที่28กันยายนพุทธศักราช2460ธงชาติไทยประกอบด้วย3สีได้แก่สีแดงหมายถึงชาติสีขาวหมายถึงศาสนาและสีน้ำเงินหมายถึงพระมหากษัตริย์รวมเป็นสัญลักษณ์แห่งความเป็นไทยความสามัคคีและความภาคภูมิใจของคนไทย28กันยายนวันพระราชทานธงชาติไทยสัญลักษณ์แห่งเอกราชศักดิ์ศรีและความภาคภูมิใจของคนไทยทั้งชาติ

0: สวัสดีค่ะ
1: สวัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่ข่าวเที่ยง NBT นะคะวันนี้วันจันทร์ที่28กันยายน2569คุณผู้ชมพบกับคุณปัทมาพรหานชันชัยดิฉันชลพรณพินทากรส่วนอาจารย์ล่ามภาษามือวันนี้ขอต้อนรับคุณคมคิดสรรสนเกียรติค่ะ
0: ค่ะวันนี้ข่าวเที่ยงของเรายังคงติดตามสถานการณ์น้ำท่วมในหลายพื้นที่ไล่เลียงกันมาทั้งในส่วนของภาคกลางอย่างกรุงเทพมหานครแล้วก็เที่ยงวันนี้ค่ะเขื่อนเจ้าพระยาจะมีการปรับการระบายน้ำเพิ่มเติมเป็น 2,000 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีเพราะฉะนั้นจังหวัดที่อยู่ท้ายน้ำเนี่ยอาจจะต้องมีการเฝ้าระวังแล้วก็เตรียมพร้อมรับมือและฟังข่าวสารจากหน่วยงานภาครัฐด้วยนะคะส่วนที่จังหวัดระยองเองก็มีข่าวเกี่ยวกับเรื่องของอ่างเก็บน้ำแตกขึ้นมาแต่ว่าก็ได้รับการยืนยันจากหน่วยงานที่อยู่ในพื้นที่บอกว่าไม่ได้แตกแต่เป็นลักษณะของการล้นสปิลเวย์เราจะมีการโฟนอินพูดคุยในเรื่องนี้เกี่ยวกับข้อเท็จจริงที่เกิดขึ้นด้วยเดี๋ยวมาติดตามรายละเอียดกันแต่ว่าที่แน่ๆมาดูเรื่องของสภาพอากาศจากทางกรมอุตุนิยมวิทยากันก่อนนะคะล่าสุดเนี่ยมีการออกประกาศฉบับที่18แล้วนะคะก็เตือนกันไปสำหรับพื้นที่ภาคเหนือภาคกลางแล้วก็ภาคตะวันออกยังต้องระวังค่ะอันตรายจากฝนที่ตกหนักถึงหนักมากแล้วก็ฝนตกหนักสะสมต่อไปอีก1วันซึ่งก็อาจจะทำให้น้ำท่วมได้ค่ะโดยที่บริเวณภาคเหนือด้านตะวันตกและตอนล่างภาคกลางด้านตะวันตกและภาคตะวันออกยังคงมีฝนตกหนักนะคะถึงหนักมากบางแห่งส่วนพื้นที่อื่นๆเนี่ยจะมีปริมาณฝนที่ลดลงแต่ว่ายังคงมีฝนตกหนักเกิดขึ้นได้บางพื้นที่ค่ะอันเนื่องมาจากหย่อมความกดอากาศต่ำเนี่ยเคลื่อนลงสู่อ่าวมัตตบันแล้วในขณะที่มรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังค่อนข้างแรงยังคงพัดปกคลุมทะเลอันดามันภาคใต้และอ่าวไทยค่ะเพราะฉะนั้นเตือนกันเลยนะคะขอให้ประชาชนโดยเฉพาะภาคเหนือภาคกลางและภาคตะวันออกระวังอันตรายจากฝนตกหนักถึงหนักมากแล้วก็ฝนตกสะสมต่อไปอีก1วันค่ะซึ่งก็อาจจะทำให้เกิดน้ำท่วมได้โดยเฉพาะในพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านพื้นที่ลุ่มก็ควรที่จะหลีกเลี่ยงการเดินทางผ่านเส้นทางที่มีปัญหาน้ำท่วมซ้ำซากโดยเฉพาะพื้นที่ลุ่มต่ำซึ่งอาจจะเกิดน้ำท่วมขังในระยะสั้นได้ไปฟังเสียงจากทางกรมอุตุนิยมวิทยากันค่ะ
2: ภาพรวมของกทม.เลยเป็นยังไงครับ
3: ภาพรวมกทม.จากวันนี้ไปนะครับฝนก็จะค่อยๆลดลงจะมียังฝนติดอยู่บ้างนะครับเป็นฝนเล็กน้อยซึ่งอาจจะเกิดจากตัวมรสุมนะครับในช่วงบ่ายค่ำนะครับ
2: สมุทรปราการครับผอครับ
3: เช่นเดียวกันเนาะยังมีฝนเล็กน้อยอยู่นะครับแต่ว่าแนวโน้มจากที่ไปก็จะเริ่มดีขึ้นเรื่อยๆนะครับหลังวันนี้ไปนะปริมาณฝนก็ยังคงไม่มีมาเติมมากนักนะครับแต่ว่าเป็นฝนที่เกิดเฉพาะในช่วงบ่ายครับ
1: ส่วนสถานการณ์น้ำท่วมในพื้นที่กรุงเทพมหานครนะคะพบว่าตอนนี้เนี่ยหลายจุดเริ่มคลี่คลายลงแล้วเข้าสู่ในระยะการฟื้นฟูแล้วหลังจากที่ระดับน้ำนั้นมีแนวโน้มที่จะลดลงอย่างต่อเนื่องแต่ว่ายังคงมีบางพื้นที่ค่ะที่น้ำยังคงท่วมสูงแล้วก็ส่งผลกระทบต่อพี่น้องประชาชนในการใช้ชีวิตประจำวันโดยเฉพาะที่บริเวณแฟลตคลองจันยังคงพบว่ามีน้ำท่วมสูงอยู่ประมาณ 1.5 เมตรทีเดียวนะคะรวมถึงในพื้นที่การกีฬาแห่งประเทศไทยหัวหมากกรุงเทพมหานครด้วยได้รับผลกระทบพบอย่างหนักทีเดียวมีน้ำท่วมสูงบริเวณโดยรอบค่ะตั้งแต่เมื่อช่วงกลางดึกของวันที่25กันยายนที่ผ่านมาค่ะโดยทีมข่าว NBT ค่ะลงพื้นที่ไปสำรวจสถานการณ์ที่การกีฬาแห่งประเทศไทยเมื่อช่วงเช้าที่ผ่านมานี่เองค่ะสถานการณ์น้ำท่วมในระดับสูงค่ะยังมีบางจุดที่ระดับน้ำนั้นสูงถึงอกทีเดียวนะคะส่งผลกระทบต่อรถยนต์ของพี่น้องประชาชนที่จอดอยู่ในพื้นที่แล้วก็ไม่สามารถที่จะเคลื่อนย้ายหนีออกมาได้โดยรถบางคันค่ะถูกน้ำท่วมสูงจนเกือบมิดตัวรถแล้วก็บางจุดสามารถมองเห็นเพียงหลังคาของรถยนต์เท่านั้นส่วนถนนรามคำแหงตั้งแต่ช่วงแยกพระราม9รามคำแหงต่อเนื่องไปจนถึงแยกลำสาลีก็พบว่ายังคงมีน้ำท่วมขังในระดับสูงจากปริมาณฝนที่สะสมโดยบางจุดระดับน้ำสูงเกือบถึงระดับเอวส่งผลให้การสัญจรของประชาชนนั้นเป็นไปด้วยความยากลำบากรวมไปถึงการเข้าพื้นที่วันนี้ทีมข่าวก็ต้องใช้รถกระบะยกสูงแล้วค่ะเพื่อความปลอดภัยโดยในช่วงเช้าที่ผ่านมาก็พบว่าประชาชนในพื้นที่จำนวนหนึ่งทยอยเดินทางออกมาจากบ้านนะคะโดยกางร่มเดินออกมาจัดซื้ออาหารน้ำดื่มสิ่งของเครื่องใช้ที่จำเป็นเพื่อที่จะสำรองไว้ใช้ภายในครัวเรือนท่ามกลางสถานการณ์น้ำท่วมที่ยังไม่คลี่คลายบริเวณนั้นและยังต้องเฝ้าระวังหากเกิดฝนตกลงมาเพิ่มเติมอีก ดยจากการสำรวจของทีมข่าวค่ะยังพบว่ารถโดยสารประจำทางบางสายยังคงให้บริการประชาชนในเส้นทางที่สามารถเดินรถผ่านไปได้อย่างเช่นรถเมล์โดยสารสาย22ซึ่งให้บริการผ่านถนนรามคำแหงแล้วก็เชื่อมต่อไปยังแนวรถไฟสายสีฟ้าสายสุขุมวิทนะคะอย่างไรก็ตามค่ะประชาชนก็ระบุว่าต้องใช้เวลารอรถโดยสารนานกว่าปกติเนื่องจากได้ผลกระทบจากสถานการณ์น้ำท่วมแล้วก็การจราจรในพื้นที่ค่ะ
4: ถนนรามคำแหงเรานี่เราประสบภัยอยู่กี่วันแล้วคะเนี่ย
5: โอ้ตั้งแต่เท่าไหร่ตั้งแต่วันศุกร์นู่นศุกร
4: ์ค่ะ
5: ศุกร์นี่คือท่วมหมดเลย
4: อย่างวันนี้เองเนี่ยต่อให้คณะรัฐมนตรีจะมีประกาศให้เราเป็นวันหยุดพิเศษในพื้นที่กรุงเทพเนี่ยแต่ตัวเราเองเนี่ยเราไม่ได้หยุดงานเลย
5: ใช่ใช่ใช
4: ่ตอนนี้ก็คือรอรถเมล
5: ์ค่ะ
4: สายอะไรคะที่เรารอ
5: 22ค่ะ
4: นานไหมคะใช้เวลา
5: โหนานมากเลย
4: ค่ะเมื่อวานก็รอ
5: ใช่เมื่อวานก็รอแต่เมื่อวานไม่ได้ไปเพราะเป็นวันหยุดแต่วันนี้วันจันทร์ก็ต้องไปเพราะว่านายเขาไม่ได้สั่งให้เราหยุดนะเราก็ต้องไป
0: ก็ที่ประกาศหยุดเนี่ยก็จะเป็นในส่วนของข้าราชการนะคะใน4จังหวัดอย่างที่ท่านนายกได้ประกาศไปก่อนหน้านี้นะคะถ้าเราดูภาพรวมถนนรามคำแหงและพื้นที่โดยรอบเนี่ยยังคงต้องเฝ้าระวังเนื่องจากว่ามีน้ำท่วมขังในระดับที่สูงและประชาชนยังคงได้รับผลกระทบทั้งด้านการเดินทางแล้วก็การดำเนินชีวิตประจำวันค่ะอีกจุดหนึ่งที่มีการพูดถึงกันมากแล้วก็ได้รับผลกระทบค่อนข้างเยอะก็คือที่แฟลตคลองจันค่ะยังพบว่ามีน้ำท่วมสูงเนี่ยประมาณ1เมตร50เซนติเมตรนะคะเมื่อคืนที่ผ่านมาประชาชนในพื้นที่ก็ต้องใช้ชีวิตท่ามกลางความมืดค่ะหลังเกิดการตัดกระแสไฟฟ้านะคะทางทีมเพื่อนพึ่งพาอาสาค่ะส่วนหนึ่งก็เดินทางมาจากจังหวัดสระแก้วเนี่ยมาเข้าช่วยเหลือประชาชนในพื้นที่บริเวณแฟลตคลองจันแขวงคลองจันเขตบางกะปิซึ่งยังคงอยู่ในระดับวิกฤตค่ะส่งผลให้กระทบต่อผู้อาศัยได้รับความเดือดร้อนนะคะทางมูลนิธิก็นำถุงยางชีพพร้อมด้วยอาหารพร้อมทานเนี่ยไปมอบให้แก่ประชาชนเพื่อที่จะบรรเทาความเดือดร้อนด้วยอย่างเมื่อวานนี้ถ้าพูดถึงการลงพื้นที่ของท่านนายกรัฐมนตรีนายอนุทินชาญวีรกูลนะคะหลังจากที่กลับมาจากต่างประเทศก็ไปแก้ไขปัญหาอุทกภัยหลายจุดค่ะอย่างเช่นภาพที่คุณผู้ชมเห็นนะคะก็คือที่บริเวณชุมชนร่วมพัฒนาเขตหลัก4ก็ไปให้กำลังใจพร้อมกับมอบถุงยางชีพให้กับผู้ประสบอุทกภัยกลุ่มเปราะบางณศูนย์พักพิงโรงเรียนบางเขนนะคะท่านนายกก็แสดงความเสียใจต่อเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นและบอกว่าจะเร่งแก้ปัญหาอย่างเต็มที่แต่สำหรับผู้ที่รุกล้ำตามลำคลองซึ่งเป็นสาเหตุหนึ่งที่ทำให้เกิดน้ำท่วมขังก็จะต้องมีการดำเนินการตามกฎหมายต่อไปค่ะ
6: เรารับผิดชอบในหน้าที่ของเราเต็มที่อยู่แล้วนะครับการที่เราก็ได้จัดสรรทุกองคาพยพที่เรามีอยู่นะครับแล้วก็ได้เร่งดำเนินการแก้ไขสถานการณ์หลายที่ก็คลี่คลายลงไปแล้วนะครับเดี๋ยวก็จะไปเน้นในที่ที่มันมีเนี่ยอย่างยกตัวอย่างเนี่ยในกองเปรมประชากรเนี่ยวันนี้ผู้สื่อข่าวเห็นนะครับว่าคนลุกล้ำเนี่ยนะครับก่อให้เกิดปัญหาต่างๆมากมายนะส่วนที่ไม่ลุกล้ำเขาสร้างเขื่อนเรียบร้อยนะครับตรงพื้นที่หลังเขื่อนตะลิงไม่มีน้ำท่วมเลยแม้แต่น้อยมีแต่ส่วนที่ลุกล้ำมาทั้งสองฝั่งทำให้คลองที่มันเคยกว้างขนาดนี้ก็เหลือแคบอยู่ขนาดนี้นี่แหละครับส่วนเป็นส่วนหลักที่ทำให้เกิดน้ำท่วมขังนะครับในเขตพื้นที่รอบคลองนะครับอันนี้ก็อย่างที่ผมเรียนครับกฎหมายเราก็มีเราก็อลุ่มอล่วยกันมาแต่ว่าอีกหน่อยถ้ามาเจออย่างนี้ทุกปีผมก็คงต้องใช้กฎหมายอย่างเต็มที่เหมือนกันนะครับทำหน้าที่อย่างเต็มที่ครับนะครับแล้วก็รู้สึกเสียใจแล้วก็มีความกังวลใจมีความเป็นห่วงพี่น้องประชาชนนะครับอย่างเต็มที่นะครับแล้วก็จะพยายามแก้ไขปัญหาให้มากที่สุดเท่าที่จะทำได้นะครับ
1: และในช่วงกลางดึกเมื่อคืนที่ผ่านมานะคะนายกรัฐมนตรีก็ลงพื้นที่ไปที่แฟลตคลองจันค่ะเพื่อติดตามสถานการณ์น้ำท่วมพร้อมกับมอบอาหารและก็ถุงยังชีพแก่ประชาชนที่ยังคงได้รับผลกระทบจากระดับน้ำท่วมสูงอยู่ในหลายอาคารโดยนั่งเรือค่ะเข้าไปแล้วก็พบปะกับพี่น้องประชาชนสอบถามปัญหาจากผู้ประสบภัยน้ำท่วมโดยตรงโดยนายอนุทินค่ะบอกว่าสิ่งเร่งด่วนขณะนี้คือการพยายามจ่ายกระแสไฟฟ้ากลับเข้าอาคารให้ได้มากที่สุดหลังจาก ที่บางจุดนั้นต้องตัดไฟเนื่องจากชั้นล่างแล้วก็ร้านค้านั้นยังคงมีน้ำขังโดยการไฟฟ้านครหลวงจะประเมินความปลอดภัยก่อนที่จะทยอยจ่ายไฟเข้าสู่อาคารค่ะอย่างไรก็ตามนะคะถึงแม้ว่าบางอาคารนั้นจะกลับมาใช้ไฟฟ้าได้แล้วแต่ว่าห้ามนำอุปกรณ์ไฟฟ้าไปใช้ในชั้นหรือที่บริเวณที่ยังคงมีน้ำขังอยู่เพราะว่ามีความเสี่ยงค่ะในการที่จะเกิดไฟรั่วแล้วก็ไฟฟ้าช็อตพร้อมขอให้ปฏิบัติตามคำแนะนำของเจ้าหน้าที่อย่างเคร่งครัดด้วยค่ะ
7: ใส่เลือดให้ลูกกินกำลังใจแล้วครับออกไปให้คนป่วยด้วย
8: สามีตรงมาเลยเนี่ยสองคน
9: ไม่ต้องลงมาจ้าไม่ต้องลงมาเดี๋ยวเลื่อนนะโอเคเดี๋ยวเขาจะต่อไปอย่าเดินย่ำน้ำนะ
7: นี่ยังให้คนป่วยด้วยนะ
9: ขอบคุณนายกแล้วก็ตีขิงด้วยแล้วก็ตีขิง
8: ขอขิงนะนายกนายก
0: ด้านนายวรสิทธิ์เลียงประสิทธิ์ค่ะรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยก็กล่าวถึงสถานการณ์น้ำท่วมนะคะในพื้นที่กรุงเทพมหานครว่าจุดที่ยังถือว่าน่าเป็นห่วงก็คือแฟลตการเคหะคลองจันทน์ร่มเกล้าแล้วก็ลาดกระปังค่ะที่มีน้ำเนี่ยค่อนข้างมากณขณะนี้มีการส่งครัวสนามแล้วก็รถผลิตน้ำดื่มไปในจุดที่มีการร้องขอแล้วก็จัดรถสุขาจากท้องถิ่นทั่วประเทศเข้ามาเสริมกำชับผู้อำนวยการสำนักงานเขตค่ะเร่งสำรวจในพื้นที่แล้วแจ้งความต้องการของพี่น้องประชาชนเข้ามาโดยเร็วค่ะ
10: ตอนนี้ก็มีการกระจายในเรื่องของครัวสนามนะครับเข้าไปในจุดที่มีการร้องขอมาให้ได้มากที่สุดแล้วก็เดี๋ยววันนี้เนี่ยจะมีในเรื่องของรถสุขานะครับจากท้องถิ่นเนี่ยจากทั่วทั้งประเทศเนี่ยก็จะทยอยวิ่งเข้ามานะครับก็ถ้าเกิดว่ามีตรงไหนที่ยังขาดอยู่ก็สามารถประสานเข้ามาได้นะครับทางผอ.เขตเนี่ยต้องเรียนว่าทางผอ.เขตต้องรีบประสานเข้ามาครับไม่ว่าเรื่องอะไรที่ขาดก็จะรีบจัดการเข้าไปให้นะครับ
11: ตอนนี้ทางด้านของกระทรวงมหาดไทยยังคงทำงานร่วมกันกับกรทมประสาน
10: ทำงานร่วมกันอยู่ครับทำงานร่วมกันอยู่แต่ทีนี้เนี่ยก็นิดนึงตรงที่ว่าในส่วนของพื้นที่เนี่ยมันค่อนข้างมีความหลากหลายค่อนข้างเยอะแล้วก็มีพื้นที่ค่อนข้างกระจายตัวค่อนข้างมากนะครับถ้าเกิดว่าทางผอ.เขตเนี่ยมีความยังขาดเหลือเรื่องอะไรอยู่ก็อยากจะให้ขอให้รีบแจ้ง
0: ทีนี้นักข่าวถามนะคะว่าสถานการณ์เนี่ยจะเริ่มคลี่คลายได้เมื่อใดนะคะนายวรสิทธิ์ก็บอกว่าภาพรวมวันนี้ก็เริ่มดีขึ้นตลอด 3-4 วันที่ผ่านมาทางกรุงเทพมหานครก็เร่งระบายน้ำกันอย่างเต็มที่ค่ะคือหากไม่มีฝนตกลงมาเพิ่มเนี่ยก็จะพร่องน้ำลงได้อีกมากทีเดียวค่ะ
1: ส่วนการทำงานของกรุงเทพมหานครตอนนี้ก็เร่งพร่องน้ำจากคลองสายหลักออกสู่แม่น้ำเจ้าพระยานะคะเพื่อที่จะดึงน้ำออกจากพื้นที่ชุมชนโดยเร็วที่สุดค่ะโดยนายชัชชาติสิทธิพันธ์ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครก็ลงไปติดตามสถานการณ์น้ำนะคะแล้วก็การให้ความช่วยเหลือพี่น้องประชาชนลงพื้นที่ไปที่ศูนย์ควบคุมระบบป้องกันน้ำท่วมกทม.โดยเปิดเผยค่ะว่าสถานการณ์ฝนในกรุงเทพเนี่ยตอนนี้เริ่มผ่อนคลายลงฝนไม่รุนแรงเท่ากับ 2-3 วันที่ผ่านมาแต่ว่ายังคงมีฝนตกเป็นระยะส่งผลให้มีน้ำเติมเข้าไปในพื้นที่ที่ยังคงมีน้ำท่วมขังอยู่ซึ่งภารกิจสำคัญขณะนี้ก็คือต้องเร่งลดระดับน้ำในคลองสายหลักเพื่อให้สามารถดึงน้ำจากถนนแล้วก็ชุมชนออกมาได้เร็วขึ้นโดยหลายพื้นที่ค่ะเริ่มมีแนวโน้มดีขึ้นแต่ว่าคลองประเวศบุรีรมย์คลองลาดพร้าวแล้วก็คลองสายหลักบางแห่งยังมีระดับน้ำสูงเนื่องจากต้องรองรับน้ำจากพื้นที่กว้างรวมถึงน้ำจากพื้นที่ต่อเนื่องด้านนอกกรุงเทพมหานครด้วยจึงต้องเดินเครื่องสูบน้ำแล้วก็บริหารประตูระบายน้ำอย่างเต็มกำลังทางด้านนายวิษณุทรัพย์สมพลรองผู้ว่ากทมค่ะกล่าวเสริมว่าพื้นที่ฝั่งตะวันออกเนี่ยโดยเฉพาะลาดกระบังหนองจอกมีนบุรีแล้วก็พื้นที่ต่อเนื่องกรุงเทพมหานครยังคงเร่งระบายน้ำอย่างต่อเนื่องออกจากคลองแสนแสบแล้วก็คลองประเวศบุรีรมย์ซึ่งเป็นคลองสายหลักในการรับน้ำจากคลองย่อยก่อนระบายน้ำลงสู่แม่น้ำเจ้าพระยาโดยเมื่อระดับน้ำในคลองสายหลักลดลงจะสามารถทยอยสูบแล้วก็ดึงน้ำจากคลองย่อยถนนแล้วก็พื้นที่ชุมชนเข้าสู่ระบบได้มากขึ้นค่ะ
0: สำหรับคลองแสนแสบในวันนี้ค่ะระดับน้ำก็มีแนวโน้มที่ดีขึ้นโดยเฉพาะที่บริเวณรามคำแหงช่วงต้นนะคะซึ่งกทมเนี่ยจะทยอยสูบน้ำจากคลองย่อยเข้าสู่คลองแสนแสบเพื่อที่จะช่วยลดระดับน้ำที่บริเวณรามคำแหงเทพลีลาแล้วก็ไล่ต่อไปยังพื้นที่คลองจันทร์ซึ่งอาจจะต้องใช้เวลามากกว่าเนื่องจากว่าอยู่ลึกเข้าไปในระบบระบายน้ำส่วนลาดกระบังค่ะถือเป็นอีกจุดนะคะที่มีความท้าทายมากที่สุดเนื่องจากอยู่ทางฝั่งตะวันออกสุดของกรุงเทพน้ำเนี่ยต้องระบายผ่านคลองประเวศบุรีรมย์เป็นระยะทางหลาย10กิโลเมตรก่อนเข้าสู่สถานีสูบน้ำพระโขนงแล้วก็ออกสู่แม่น้ำเจ้าพระยาจึงต้องทยอยลดระดับน้ำจากด้านปลายน้ำเข้ามาขณะนี้พื้นที่อ่อนนุชบางส่วนก็เริ่มดีขึ้นและจะค่อยๆไล่ระดับไปยังพัฒนาการประเวศแล้วก็ลาดกระบังตามลำดับขณะพื้นที่แฟลตคลองจันทร์และหมู่บ้านนักกีฬารองผู้ว่าวิษณุบอกนะคะว่าจำเป็นจะต้องรอให้ระดับน้ำในคลองแสนแสบลดลงก่อนค่ะจึงจะสามารถระบายน้ำจากคลองลงมาได้อย่างมีประสิทธิภาพโดยคาดว่าสถานการณ์ในคลองจะเริ่มดีขึ้นในวันพรุ่งนี้แต่ว่าการดึงน้ำออกจากพื้นที่ชุมชนและบ้านเรือนก็จะต้องติดตามเป็นรายจุดกันต่อไป
1: ทางนี้ทางกรุงเทพมหานครนะคะมีแผนที่จะเพิ่มประสิทธิภาพการระบายน้ำฝั่งตะวันออกในระยะยาวโดยเตรียมโครงการอุโมงค์ระบายน้ำค่ะเพื่อที่จะช่วยรับน้ำจากระบบคลองประเวศบุรีรมย์เข้าสู่แม่น้ำเจ้าพระยาได้เร็วขึ้นรวมถึงโครงการอุโมงค์รับน้ำจากคลองจันทร์เชื่อมเข้าสู่ระบบคลองลาดพร้าวซึ่งก็จะช่วยเพิ่มศักยภาพการระบายน้ำได้ในอนาคตค่ะ
0: ส่วนภาพรวมสถานการณ์น้ำนะคะทางโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีก็ยืนยันนะคะว่าฝนในพื้นที่กรุงเทพมหานครนั้นเริ่มที่จะลดลงแล้วนะคะแต่ว่าอาจจะต้องเฝ้าระวังน้ำท่วมขังใน6ชุมชนขณะที่กลุ่มฝนค่ะก็กำลังเคลื่อนตัวเข้าสู่พื้นที่ภาคตะวันตกและภาคใต้ตอนบนโดยเฉพาะในพื้นที่จังหวัดกาญจนบุรีและเพชรบุรีซึ่งก็ได้มีการสั่งเตรียมพร้อมรับมือกันแล้วอย่างใกล้ชิดค่ะก็มีการแถลงข่าวจากทำเนียบรัฐบาลนะคะโดยนายเอกภพเพียรพิเศษโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีนะคะแถลงข่าวผ่านศูนย์ข้อมูลข่าวสารร่วมในสถานการณ์อุทกภัยได้มีการสรุปภาพรวมสถานการณ์น้ำและการช่วยเหลือประชาชนค่ะโดยระบุนะคะว่าน้ำท่วมขังในพื้นที่กทมปริมณฑลภาคตะวันตกและภาคตะวันออกเกิดจากปริมาณฝนที่ตกหนักสะสมคือเริ่มกันตั้งแต่วันที่24กันยายนที่ผ่านมาทำให้ระบายน้ำไม่ทันค่ะยืนยันบอกว่าแม่น้ำเจ้าพระยายังสามารถรองรับมวลน้ำจากภาคเหนือได้อีกมากและจะมีการระบายน้ำออกตามแนวทุ่งก้างปลาเข้าสู่พื้นที่เกษตรกรรมที่เก็บเกี่ยวแล้วเพื่อชะลอน้ำก่อนไหลผ่านจังหวัดปทุมธานีกรุงเทพมหานครแล้วก็ลงสู่อ่าวไทยสำหรับสถานการณ์ในกรุงเทพมหานครวันนี้ค่ะปริมาณฝนเริ่มที่จะลดลงแล้วก็คาดการณ์ว่าในวันพรุ่งนี้จะเหลือฝนเพียงเล็กน้อยถนนสายหลักส่วนใหญ่เริ่มกลับเข้ามาสัญจรได้ตามปกติแต่ว่าจุดที่ยังน่าเป็นห่วงก็คือ6ชุมชนเป็นพื้นที่ที่ระบายน้ำออกสู่แม่น้ำบางปะกงได้ยากค่ะทางกทมจึงต้องใช้ท่อสูบน้ำระยะไกลผลักดันน้ำลงสู่แม่น้ำเจ้าพระยาแทนหากประชาชนต้องการความช่วยเหลือก็สามารถแจ้งสายด่วนกทม1555ได้ทันทีค่ะ
12: ที่การกระจายน้ำการระบายน้ำของกรุงเทพมหานครเป็นไปอย่างต่อเนื่องหลายพื้นที่มีการระบายน้ำออกจนสามารถให้มีการสัญจรได้ตามปกติแล้วแต่ยังคงมีบางชุมชนนะครับชุมชนที่ยังมีน้ำท่วมสูงอยู่ได้แก่เคหะคลองจันทร์เคหะร่มเกล้าเคหะรามอินทราซอยประเสริฐมนุกิจ27ซอยลาดพร้าว 101/1 และซอยรามคำแหง24ตรงนี้เกิดจากการระบายน้ำออกไปสู่แม่น้ำบางปะกงมีความยากเนื่องจากว่าแม่น้ำบางปะกงก็มีแม่น้ำอยู่เยอะพอสมควรน้ำที่จะผ่านจากจุดนี้ไปก็จะต้องผ่านไปทางการระบายน้ำดังท่อที่ลงสู่แม่น้ำเจ้าพระยาซึ่งมีระยะทางไกลก็เป็นเหตุให้ตรงจุดที่ยังท่วมอยู่นี้ยังจะมีน้ำท่วมขังอยู่เพราะฉะนั้นความช่วยเหลือนะครับความช่วยเหลือถ้าจะมีการเข้าไปช่วยเหลือประชาชนในพื้นที่ก็ขอเข้าไปจุดนี้เป็นหลัก
1: ขณะเดียวกันค่ะกลุ่มฝนขนาดใหญ่กำลังเคลื่อนตัวเข้าสู่ภาคตะวันตกโดยที่จังหวัดกาญจนบุรีค่ะเขื่อนศรีนครินทร์และเขื่อนวชิราลงกรณ์ได้ปรับลดการระบายน้ำเพื่อที่จะรองรับมวลน้ำใหม่ไม่ให้น้ำนั้นเอ่อล้นแม่น้ำแม่กลองแต่ว่ายังคงแจ้งเตือนพื้นที่อำเภอหนองปลืออำเภอบ่อพลอยให้เตรียมความพร้อมรับมือหรือว่าอาจจะต้องอพยพนะคะรวมถึงพื้นที่รับน้ำต่อเนื่องอย่างพื้นที่จังหวัดราชบุรีด้วยจากนั้นกลุ่มฝนค่ะจะเคลื่อนต่อไปยังจังหวัดเพชรบุรีซึ่งเป็นจุดเฝ้าระวังใหม่ใน4อำเภอด้วยกันได้แก่อำเภอแก่งกระจานอำเภอท่ายางอำเภอบ้านลาดแล้วก็อำเภอเมืองเพชรบุรีจำเป็นต้องเพิ่มการระบายน้ำค่ะขอให้ประชาชนริมฝั่งน้ำแล้วก็พื้นที่ลุ่มต่ำยกของขึ้นสู่ที่สูงทันทีส่วนภาคตะวันออกค่ะจังหวัดระยองยังคงมีกลุ่มฝนหนาแน่นส่งผลให้อ่างเก็บน้ำประแสมีปริมาณน้ำเกินความจุ 112% จนล้นสปิลเวย์ค่ะกระทบต่อพื้นที่อำเภอแกลงแล้วก็อำเภอวังจันทร์ส่วนสำหรับกระแสข่าวลือในโซเชียลมีเดียที่มีว่าอ่างเก็บน้ำคลองละโอกหรือว่าเขื่อนดินเขาจุกแตกนั้นนะคะทางโฆษกรัฐบาลค่ะยืนยันว่าตัวเขื่อนดินนั้นไม่ได้แตกแต่เป็นบริเวณหูสปิลเวย์ฝั่งขวาที่ถูกน้ำนั้นกัดเซาะซึ่งทางกรมชลประทานกำลังเข้าซ่อมแซมอย่างเร่งด่วนโดยพื้นที่เฝ้าระวังที่มีผลกระทบก็คือที่ตำบลทุ่งควายกินอำเภอแกลงแล้วก็ตำบลน้ำเป็นอำเภอเขาชะเมาค่ะ
0: ขณะที่ความช่วยเหลือนะคะเมื่อวานนี้นายพลพีสุวรรณชวีรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยก็ลงพื้นที่โรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศค่ะเพื่อไปเสริมแนวคันกั้นน้ำแล้วก็อพยพผู้ป่วยหนักออกมาแล้วแม่น้ำด้านหน้าจะสูงประมาณ50ซมแต่ว่ายังไม่ทะลักเข้าพื้นที่โรงพยาบาลค่ะอีกจุดหนึ่งก็คือจังหวัดนครนายกค่ะได้สั่งลดการระบายน้ำเขื่อนขุนด่านปราการชนเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนในเขตอำเภอเมืองแล้วเช่นกันและล่าสุดเช้าวันนี้นะคะนายกรัฐมนตรีก็เรียกประชุมหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและกทม.เพื่อสรุปข้อมูลความเสียหายเร่งจัดสรรงบประมาณเยียวยาฟื้นฟูประชาชนในทันทีค่ะ
1: จากสถานการณ์น้ำในภาคตะวันตกและภาคตะวันออกมาดูทางภาค

ังกันบ้างนะคะที่จังหวัดอ่างทองตอนนี้ระดับน้ำที่คลองผงเพงเพิ่มสูงขึ้นอีก5เซนติเมตรล้นแนวคันกั้นน้ำท่วมในพื้นที่ชุมชนแล้วกว่า20หลังคาเรือนค่ะตอนนี้ได้รับผลกระทบขณะที่กระแสน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาตอนนี้กระแสน้ำค่อนข้างแรงนะคะส่งผลให้เรือบรรทุกทรายที่ลากผ่านสะพานจุฬามณีในพื้นที่อำเภอป่าโมกต้อง

0: ขนอะไรกันเข้ามาล่ะนั่นน่ะ
1: แอลกอฮอล์ฆ่าเชื้อครับแม่เขาสั่งมาบริจาคให้กับคนที่ลำบากในช่วงที่โรคโควิดระบาดนะครับ
2: พอดีว่าเพื่อนเป็นเจ้าของโรงงานที่ทำนะคะก็เลยขายให้ในราคาทุนค่ะ
0: ดีจังเลยนะช่วงโควิดนี่ได้เห็นคนไทยช่วยเหลือกันทุกฝ่ายเลยนะเฉพาะอย่างยิ่งพระมหากรุณาธิคุณจากในหลวงที่พระราชทานเครื่องช่วยหายใจให้โรงพยาบาลและพระราชทานรถตรวจโรคติดเชื้อชีวนิรภัยซึ่งเป็นเครื่องมือที่ทันสมัยและทันต่อสถานการณ์มากเลยนะ
2: แต่จริงๆแล้วในหลวงท่านก็ทรงส่งเสริมการสาธารณสุขของบ้านเมืองเรามานานแล้วใช่ไหมคะ
0: ใช่ตั้งแต่สมัยที่ยังไม่ขึ้นครองราชท่านก็พระราชทานการก่อตั้งโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชไปทั่วประเทศเลยนะอ้าวแล้วแอลกอฮอล์เนี่ยจะบริจาคที่ไหนบ้างล่ะเนี่ย
3: นี่ไปดูกันไหม
4: ทางรถไฟสายเหนือพุทธศักราช2521
1: ว้าวเฮ้ยรถไฟไปไหนเนี่ย
5: ไก่ย่างไหมครับไก่ย่างไก่ย่างไหมครับร้อนๆเลย
6: พอดีเพิ่งกินอิ่มเลยครับลุง
5: อ๋อแล้วนี่จะไปเที่ยวไหนกันเหรอครับเนี่ย
6: ไม่ได้ไปเที่ยวหรอกครับเพราะผมเพิ่งเรียนหมอจบกำลังจะไปใช้ทุนที่โรงพยาบาลนะครับ
5: โอ้คุณหมอแล้วจะไปอยู่ที่ไหนกันครับเนี่ย
7: ไปโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชนะครับเป็นโรงพยาบาลที่เกิดขึ้นด้วยน้ำใจคนไทยซึ่งหวังดีต่อบ้านเมืองและจงรักภักดีต่อสมเด็จพระบรมพระองค์ทรงห่วงใยประชาชนที่ยากลำบากในท้องที่กันดารครับ
5: เฮ้ยเดี๋ยวก่อนโรงพยาบาลนั้นที่พิจิตรบ้านลุงก็มีนะ
6: จริงเหรอครับผมเนี่ยกำลังจะไปประจำที่พิจิตรครับส่วนคนนี้ไปที่พิษณุโลก
7: ผมไปที่แพร่ครับ
5: เฮ้ยเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวโรงพยาบาลนี้มี3ที่เลยเหรอ
7: ไม่ใช่แค่3ครับมี21ที่ทั่วเมืองไทยเลยครับ
5: โอ้โหทีนี้คนไกลปืนเที่ยงอย่างลุงจะได้มีโรงพยาบาลดีๆกับเขาสักทีบุญหัวแท้ๆเลย

0: นอกจากจะได้ช่วยคนที่อยู่ห่างไกลแล้วช่วงนี้มีเจ้าหน้าที่ผู้บาดเจ็บจากการปะทะกับกลุ่มผู้ก่อการร้ายเราก็จะได้ดูแลพวกเขาด้วยครับ
1: โอ้โหดีดีลุงเอาใจช่วยแล้วกันนะแต่เดี๋ยวเอาแค่ใจช่วยมันไม่พอเอาไก่ช่วยด้วยแล้วกันเอาไก่ไปกินกันพ่อหมอเอาไปหมดนี่เลย
2: โอ้ยไม่เป็นไรครับลุง
1: เฮ้ยไปอีกไกลเดี๋ยวก็หิวเอาไปถือว่าลุงช่วยด้วยอีกแรงนึงทนานะเร็ว
0: ได้ครับได้ครับขอบคุณมากๆนะครับ
1: คุณหมอเป็นยังไงอร่อยไหม
3: ไม่ใช่แค่โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชนะแต่ในหลวงมีโครงการที่ส่งเสริมการสาธารณสุขให้เข้าถึงคนไทยมาตลอดอย่างการจัดตั้งโครงการราชทัณฑ์ปันสุขเพื่อให้ผู้ต้องขังได้รับสุขอนามัยที่ได้มาตรฐานพร้อมกลับมาเป็นคนดีของสังคมเราอีกครั้งโดยมีสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาทรงเป็นองค์ประธานโครงการหรืออย่างเงินที่ประชาชนบริจาคมาคราวงานพระบรมศพในรัชกาลที่9ท่านก็พระราชทานให้ซื้อเครื่องมือแพทย์สำหรับโรงพยาบาลทั้งหมดเลยนะ
4: หืมดีจังเลยนะครับ
5: วันนี้ได้รู้ว่าในหลวงทรงส่งเสริมการสาธารณสุขไทยมาโดยตลอดตั้งแต่ยังไม่ขึ้นครองราชก็มีโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชซึ่งก่อตั้งขึ้นได้ด้วยพระบารมีและยังทรงช่วยเหลือประชาชนในด้านนี้ตลอดมา

0: ลบหน่อยนักซิ่งกำลังมา
1: เฮ้ยเฮ้ยเ
0: ฮ้ยเอาผมไม่เป็นไรครับแต่มีคนล้มตรงนั้นครับปู
1: ่นี่เออมีใครปั๊มหัวใจเป็นไหมครับ
2: พี่ไปเรียนปั๊มหัวใจจากที่ไหนมาเหรอคะ
3: จากโครงการจิตอาสาพระราชทานมานะ
1: จิตอาสาพระราชทานเขาทำอะไรกันบ้างนะหนู

0: สวัสดีครับนักเรียนสวัสดีนักเรียนโรงเรียนวังไกลกังวลในพระบรมราชูปถัมภ์ทุกคนครับแล้วก็สวัสดีคุณครูที่อยู่ปลายทางและนักเรียนที่อยู่ปลายทางนะครับชั่วโมงนี้ก็มาพบกับครูอาทิตย์ชัยเทพาในรายวิชาประวัติศาสตร์ชั้นมัธยมศึกษาปีที่1เอาละครับนักเรียนวันนี้นะครับเราก็มาถึงเรื่องของอะไรแล้วลูกก่อนหน้านี้นะครับเราได้เรียนเกี่ยวกับสุโขทัยไปหรือยัง
1: เร
0: ีย
1: นแล้ว
0: ในชั่วโมงที่ผ่านมาเราเรียนเกี่ยวกับสุโขทัยไปแล้วใช่ไหมครับเราจะเห็นได้ว่าสุโขทัยเป็นไงครับสุโขทัยมีมรดกทางวัฒนธรรมที่หลายอย่างไหม
1: หลายค่ะ
0: มีมรดกทางวัฒนธรรมหลายอย่างเลยเช่นอะไรบ้างลายสื่อไทยวัฒนธรรมเกี่ยวข้องกับศาสนาอะไรเกี่ยวข้องกับศาสนาพุทธมีอะไรอีกวิถีชีวิตในการประกอบอาชีพในการทำนาใช่ไหมครับแล้วก็มีเรื่องอะไรอีกการปกครองการปกครองในสมัยสุโขทัยเนี่ยที่เราเรียนมาตอนต้นปกครองแบบไหนครับพ่อปกครองลูกตอนปลายปกครองแบบไหนธรรมะราชานะครับซึ่งทั้งหมดทั้งมวลเนี่ยเราเรียนไปนะครับเราได้เรียนทั้งผ่านสื่อที่เป็นวิดิทัศน์และก็เรียนผ่านหลักฐานที่เราใช้ในการศึกษาการเราศึกษาจากอะไรลูกศิลาจารึกพ่อขุนรามคำแหงหรือศิลาจารึกหลักที่1เราได้ศึกษาได้นำเสนอไปแล้วใช่ไหมครับ

0: ตามต่างๆเนาะนะครับทีนี้มีอะไรอีกบ้านเมืองเป็นไงครับอาณาเขตมีเพื่อนบอกว่าอาณาเขตบ้านเมืองทำไมครับมีความกว้างใหญ่กลุ่มไหนที่นำเสนอเกี่ยวกับอาณาเขตจำได้ป่ะกลุ่มหนึ่งได้นำเสนอไปนะครับที่บอกว่าทิศเหนือถึงไหนทิศใต้ถึงไหนนะครับเอาล่ะในวันนี้นะครับเราก็จะมาพูดถึงเรื่องความสำคัญของมรดกทางวัฒนธรรมสมัยสุโขทัยที่ส่งต่อมาจนถึงปัจจุบันและให้นักเรียนได้เขียนสะท้อนคิดเกี่ยวกับมรดกทางวัฒนธรรมสมัยสุโขทัยโดยเห็นความสำคัญของมรดกทางวัฒนธรรมสุโขทัยที่ส่งต่อมาจนถึงปัจจุบันนะครับเอาละนะก่อนที่เราจะไปเขียนสะท้อนคิดกันเรามาตอบคำถามกันก่อนนะครับตอบคำถามในวันนี้นะครับครูจะสุ่มเลขที่จากลูกบอลดีไหมครูจะสุ่มเลขที่จากลูกบอลนะครับเรามาดูคำถามแรกพ่อขุนรามคำแหงได้วางรากฐานในเรื่องของภาษาไทยไว้อย่างไรเรามาดูเลขที่ไหนจะตอบนะครับใครจะเป็นผู้โชคดีลุ้นมากเลขที่16ครับมาหรือเปล่าทวนคำถามอีกรอบนะครับพ่อเรื่องนี้ไปด้วยมีผลงานสำคัญของพ่อขุนรามคำแหงเลยที่เพื่อนได้นำเสนอไปทรงประดิษฐ์อะไรครับ
1: ทรงประดิษฐ์ลายสื่อไทยค่ะ
0: ทรงประดิษฐ์ลายสื่อไทยเกิดขึ้นนั่งลงได้ครับปรบมือให้กับเพื่อนก็คือนะครับพ่อขุนรามคำแหงได้วางรากฐานในเรื่องของภาษาไทยไว้ก็คือได้ทรงประดิษฐ์ลายสื่อไทยไว้ซึ่งเป็นต้นแบบของพยัญชนะไทยที่ใช้ในปัจจุบันก็มีพัฒนาการต่อมาเรื่อยๆจนเป็นพยัญชนะที่เราใช้ในปัจจุบันซึ่งมีจุดกำเนิดมาจากลายสื่อไทยที่พ่อขุนรามคำแหงได้ทรงทำไมครับประดิษฐ์ไว้ไหนกลุ่มไหนนำเสนอเรื่องนี้กลุ่มที่5ใช่ไหมครับที่ได้นำเสนออ่ะผ่านไป1ข้อ2ครับในหลวงรัชกาลที่9ทรงเป็นตัวอย่างในการใช้ภาษาไทยอย่างไรอันนี้เราจะเชื่อมโยงนะครับพ่อขุนรามคำแหงเนี่ยเป็นพระมหากษัตริย์ในสมัยสุโขทัยนะครับได้ทรงทำไมครับประดิษฐ์ลายสื่อไทยไว้แล้วส่งต่อมาถึงปัจจุบันไหมส่งต่อมาถึงปัจจุบันก็คือมีพัฒนาการทำให้เกิดเป็นพยัญชนะที่เราใช้ในปัจจุบันทีนี้พอมาถึงสมัยของในรัชกาลที่9เนี่ยพระองค์เนี่ยก็ทรงเป็นตัวอย่างในการใช้ภาษาไทยเช่นกันทีนี้ครูเลยอยากจะถามนักเรียนว่าในหลวงรัชกาลที่9นะครับพระองค์ทรงเป็นตัวอย่างในการใช้ภาษาไทยอย่างไรเลขที่มาหรือเปล่าครูขอทวนคำถามอีกรอบนะครับก็คือในหลวงรัชกาลที่9ทรงเป็นตัวอย่างในการใช้ภาษาไทยอย่างไร
1: ใช้อย่างถูกต้อง
0: เยี่ยมมากเพราะก่อนหน้านี้เราก็เคยเรียนเกี่ยวกับพระราชดำรัสของในหลวงรัชกาลที่9ใช่ไหมครับที่พูดถึงเรื่องของการใช้ภาษาไทยนะครับเอาละครับเรามาเติมเต็มคำตอบของเพื่อนกันก็คือ

0: หลักนะครับนี่คือแสดงให้เห็นถึงพระอัจฉริยภาพในการใช้ภาษาโดยเฉพาะภาษาไทยของในหลวงรัชกาลที่9นะครับเอาละครับข้อต่อมานะครับในหลวงรัชกาลที่9และในหลวงรัชกาลที่10ทรงเป็นพระมหากษัตริย์ที่เป็นปิตุราชาอย่างไรปิตุราชาหมายถึงอะไรครับเก่งมากพ่อปกครองลูกนะครับพ่อปกครองลูกนี้เป็นการปกครองในสมัยไหนครับ
1: สุโขทัย
0: สุโขทัยตอนไหน
1: ตอน
0: ต้นนะครับโดยเฉพาะเราจะเห็นได้ชัดในสมัยพ่อขุนรามคำแหงมหาราชทีนี้ครูก็เลยถามว่าในหลวงรัชกาลที่9และรัชกาลที่10เนี่ยทรงเป็นพระมหากษัตริย์ที่เป็นปิตุราชาหรือพ่อปกครองลูกเนี่ยอย่างไรอ่ะเรามาดูครับเลขที่มีเพื่อนบอกว่าอยากให้เป็นเลขตัวเดียวนะอุ๊ยจริงคำขอนั้นสมปรารถนาเลขที่4ครับนักเรียนคิดว่าในหลวงรัชกาลที่9และในหลวงรัชกาลที่10เนี่ยทรงเป็นพระมหากษัตริย์ที่เป็นปิตุราชาหรือพ่อปกครองลูกเนี่ยอย่างไรครับ
2: มีการช่วยเหลือประชาชนอย่าง
0: มีการช่วยเหลือประชาชนนะครับเมื่อประชาชนตกทุกข์ได้ยากใช่ไหมครับแล้วก็เป็นไงครับมีอะไรอีก
2: ใกล้ชิด
0: มีความใกล้ชิดกับ
2: ราษฎร
0: กับประชาชนราษฎรนั่งลงปรบมือให้เพื่อนเยี่ยมมากนะครับมีผู้ช่วยหลายคนเลยนะครับเรามาเติมเต็มคำตอบของเพื่อนกันเมื่อกี้เพื่อนตอบมาว่าทำไมครับช่วยเหลือราษฎรใช่ไหมครับช่วยเหลือประชาชนแล้วก็ทำไมครับมีความใกล้ชิดกับประชาชนหรือราษฎรนะครับเหมือนที่เพื่อนตอบเลยนะครับในหลวงรัชกาลที่9และในหลวงรัชกาลที่10เนี่ยทรงเป็นพระมหากษัตริย์ที่ทรงใกล้ชิดกับราษฎรและเสด็จเยี่ยมราษฎรทุกหนแห่งเพื่อบำบัดทุกข์บำรุงสุขเหมือนกับใครเลยครับ
1: พ่อขุนรามคำแหง
0: เราจะเห็นว่าพระมหากษัตริย์ไทยไม่ว่ายุคสมัยไหนก็เป็นยังไงครับพระมหากษัตริย์ไทยไม่ว่ายุคไหนสมัยไหนพระองค์ก็เป็นไงลูกทรงบำบัดทุกข์บำรุงสุขช่วยเหลือประชาชนนะครับพาชาติไทยผ่านพ้นเรื่องต่างๆมาใช่ไหมครับแล้วก็เป็นไงครับพระมหากษัตริย์เป็นไงทรงใกล้ชิดกับประชาชนนะครับเราจะเห็นพระราชกรณียกิจของในหลวงรัชกาลที่9รัชกาลที่10เนี่ยพระองค์ทรงเสด็จเยี่ยมประชาชนทุกโหนทุกแห่งทำไมครับเมื่อตอนเสด็จเยี่ยมประชาชนก็ทำไมครับได้เข้าเฝ้าเข้ารับเสด็จนะครับพระองค์ก็ทำไมครับได้ถามถ่ายถึงความเป็นอยู่นะครับและก็เมื่อพื้นที่ใดมีความเดือดร้อนพระองค์ก็ทำไมครับเข้าช่วยบำบัดทุกข์บำรุงสุขเข้าช่วยเหลือนะครับหรือมีเหตุการณ์ต่างๆก็จะมีการทำไมครับพระราชทานนะครับสิ่งของต่างๆเพื่อเป็นการช่วยเหลือเป็นต้นนะครับเราจึงได้เห็นทำไมครับพระมหากษัตริย์ไทยนี้ตั้งแต่สมัยสุโขทัยจนถึงปัจจุบันนี้มีความใกล้ชิดกับประชาชนและช่วยเหลือประชาชนมาโดยตลอดนะครับเอาล่ะครับข้อต่อมาในหลวงรัชกาลที่9และในหลวงรัชกาลที่10ทรงเป็นพระมหากษัตริย์ที่ทรงเป็นธรรมรา

0: ชาอย่างไรจำได้ไหมครับธรรมราชาธรรมราชานี้เราจะเห็นได้เด่นชัดในสมัยสุโขทัยตอนไหนครับตอนปลายนะครับมีพระมหากษัตริย์หนึ่งองค์เลยก็คือใครครับพระอะไรนะพระมหาพระมหาธรรมราชาที่หนึ่งหรือพญาฤทัยที่เราจะเห็นได้ชัดเลยนะครับทรงเป็นผู้พระราชนิพนธ์ไตรภูมิพระร่วงนะครับทีนี้เรามาดูอุ้ยอุ้ยใบนี้แน่นมากครูพับไว้แน่นมากเลยใบเนี้ยเลขตัวเดียวมีเพื่อนบอกว่าเลข9เลข9กับหัวเลข6ครับเลขที่6มาเปล่าในหลวงรัชกาลที่9และในหลวงรัชกาลที่10ทรงเป็นพระมหากษัตริย์ที่ทรงเป็นธรรมราชาอย่างไรลูก
1: ทศพิธราชธรรมครับ
0: เก่งมากปรบมือให้เพื่อนนะครับก็คือทรงเป็นพระมหากษัตริย์นะครับที่มีทศพิธราชธรรมนะครับคือธรรมะ10ประการนะครับสำหรับผู้ปกครองนะครับซึ่งเหมือนกับสมัยพระมหากษัตริย์สมัยไหนเลยสุโขทัยเลยเราจะเห็นว่าพระมหากษัตริย์ไทยไม่ว่ายุคสมัยไหนพระองค์ก็เป็นพระมหากษัตริย์ที่ทรงธรรมก็คือปกครองด้วยหลักทศพิธราชธรรมนะครับใช้ธรรมะในการปกครองนะครับเอาละครับทีนี้เราจะเห็นว่าทำไมครับมรดกทางวัฒนธรรมของสุโขทัยเนี่ยหลายอย่างเลยที่ได้สืบทอดมาจนถึงปัจจุบันโดยเฉพาะเรื่องอะไรครับภาษาหรือแม้แต่สถาบันพระมหากษัตริย์ที่ก็ยังปกครองแบบไหนลูกพ่อปกครองลูกและยังใช้ธรรมราชาในการปกครองอาณาประชาราษฎร์นะครับซึ่งในวันนี้ครูก็จะให้นักเรียนได้เขียนสะท้อนคิดในหัวข้อเรื่องมรดกจากสุโขทัยสู่ปัจจุบันโดยให้นักเรียนเขียนสะท้อนคิดเกี่ยวกับมรดกทางวัฒนธรรมของสุโขทัยที่มีส่วนในการช่วยพัฒนาชาติไทยมาจนถึงปัจจุบันลองทบทวนนะคำถามที่เราได้ตอบมามีมรดกอะไรบ้างหนึ่งเรื่องของภาษาไทยก็คือลายสื่อไทย2การปกครองการปกครองแบบไหนบ้างข้อปกครองลูกแล้วก็ธรรมะราชาดังนั้นนะครับให้นักเรียนเนี่ยนำความรู้ที่เราได้เรียนมาทั้งหมดเนี่ยมาเขียนว่ามรดกเหล่านี้ส่งต่อมาจนถึงปัจจุบันอย่างไรส่งต่อผ่านด้านไหนนะครับและส่งผลต่อปัจจุบันเนี่ยอย่างไรให้นักเรียนเขียนลงในใบงานที่4เรื่องสะท้อนคิดสุโขทัยโดยนักเรียนสามารถศึกษาเพิ่มเติมได้จากใบความรู้ที่5เรื่องรุ่งอรุณแห่งความสุขถ้าพร้อมแล้วนักเรียนลงมือได้เลยครับ

0: อ่ะทีนี้มรดกทางวัฒนธรรมของสุโขทัยเนี่ยมีอะไรบ้างที่เราม
1: ีการปกครอง
0: มีการปกครองมีลายสื่อไทย
2: วัฒนธรรม
0: วัฒนธรรมศิลปกรรม
1: พระพุทธเข้ามาเกี่ยวข้อง
0: การมีการนำพระพุทธศาสนาเข้ามาใช่ไหมครับปัจจุบันเนี่ยพระพุทธศาสนาก็เป็นรากฐานสำคัญของสังคมไทยไหม
1: เป็น
0: ใช่ไหมครับนักเรียนลองเขียนเลยนะครับสิ่งที่นักเรียนพูดมาเนี่ยเยี่ยมมากให้นักเรียนลองเขียนว่าสิ่งต่างๆเหล่านี้ส่งผลต่อปัจจุบันอย่างไรนะครับเช่นลายสื่อไทยก็ทำไมครับมีพัฒนาการต่อมาเป็นพยัญชนะไทยตัวอักษรไทยที่ใช้กันในปัจจุบันและในสถาบันของพระมหากษัตริย์เองก็มีการนำการปกครองแบบทั้งพ่อปกครองลูกที่เน้นพระมหากษัตริย์กับประชาชนเป็นไง
1: ใกล
0: ้ชิดกันบำบัดทุกข์บำรุงสุขช่วยเหลือราษฎรเมื่อเดือดร้อนใช่ไหมครับแล้วก็ธรรมราชาสถาบันพระมหากษัตริย์นำมาใช้ยังไงลูก
1: ใช
0: ้ทศพิธราชธรรม10ประการในการปกครองประชาชนคือปกครองด้วยหลักธรรมะใช่ไหมครับใช้ธรรมะในการปกครองนอกจากนี้มีอะไรด้านศาสนาก็คือทำไมพระพุทธศาสนาเนี่ยถือว่าเป็นรากฐานที่มีมาตั้งแต่สมัยสุโขทัยเลยใช่ไหมครับก็นำมาสู่การวางรากฐานประเพณีต่างๆเนี่ยก็ได้รับอิทธิพลมาจากพระพุทธศาสนาลงมือเขียนได้เลยครับ

0: อ่ะกลุ่มนี้เข้าใจไหมลูกครูให้เราเขียนสะท้อนคิดนะครับเกี่ยวกับมรดกทางวัฒนธรรมของสมัยไหน
1: สม
0: ัยสุโขทัยจากการตอบคำถามไปนะครับเราจะเห็นได้ว่ามรดกทางวัฒนธรรมของสุโขทัยมีอะไรบ้างในเรื่องของภาษาก็คือ ในเรื่องของภาษานี่คืออะไร
1: ล
0: ายสื่อไทย
2: การปกครอง
0: ที่เกี่ยวข้องกับสถาบันพระมหากษัตริย์ใช่ไหมครับก็คือการปกครองแบบไหนลูก
2: พ่อ
0: ปกครองลูกจะเป็นยังไงพระมหากษัตริย์กับประชาชนจะเป็นไงกันครับมีความใกล้ชิดกันใช่ไหมครับดูแลประชาชนทำไมครับอย่างใกล้ชิดบำบัดทุกข์บำรุงสุขช่วยเหลืออาณาประชาราษฎรแสดงว่าพระมหากษัตริย์ตั้งแต่สมัยสุโขทัยจนถึงปัจจุบันเนี่ยก็ทรงเปรียบเสมือนอะไรครับเป็นพ่อของประชาชนที่คอยดูแลประชาชนคอยบำบัดทุกข์บำรุงสุขนะครับแล้วต่อมานอกจากนี้พระมหากษัตริย์ยังทรงใช้อะไรในการปกครองอีกใช้อะไรนะยังทรงเป็นธรรมราชาใช้ธรรมะในการปกครองนะครับใช้ธรรมะในการปกครองก็คือทศพิธราชธรรมนะครับตอนนี้เริ่มเขียนได้หรือยังนอกจากนี้ยังมีอะไรอีก
1: ศิลปะ
0: ศิลปกรรมต่างๆนะครับงานสถาปัตยกรรมศิลปกรรมล้วนเป็นมรดกที่ปัจจุบันเรายังเห็นไหมแล้วหลายที่เป็นสถานที่อะไรในปัจจุบันสถานที่ในการศึกษาประวัติศาสตร์สถานที่ท่องเที่ยวนะครับลงมือเขียนได้เลยเยี่ยมมากนะครับ

0: กลุ่มนี้เขียนถึงไหนแล้วลูก
1: เขียนถึงการปกครอง
0: มีอะไรบ้างที่เราเขียนมามี
1: ลายสื่อไทย
0: ลายสื่อไทย
1: การปกครอง
0: เราจะเห็นใช่ไหมครับพระมหากษัตริย์ในทุกยุคทุกสมัยล้วนแต่ให้ความสำคัญเกี่ยวกับเรื่องการดูแลประชาชนราษฎรและให้ความสำคัญกับเรื่องอะไรอีกที่เราเขียนมาการใช้ภาษาสมัยพ่อขุนรามคำแหงเนี่ยก็เป็นพระมหากษัตริย์ที่ทรงประดิษฐ์ลายสื่อไทยแล้วส่งต่อมาจนถึงปัจจุบันเป็นพยัญชนะที่เราใช้ในปัจจุบันแล้วก็ทำไมครับพระมหากษัตริย์ในทุกยุคทุกสมัยก็ทำไมครับให้ความสำคัญกับการใช้ภาษาไทยอย่างถูกต้องตัวอย่างเช่นในหลวงรัชกาลที่9พระองค์ก็มีพระราชนิพนธ์ใช่ไหมครับมีงานพระราชนิพนธ์มีพระราชดำรัสที่ล้วนแต่ทำให้เห็นถึงพระองค์ทรงให้ความสำคัญกับการใช้ภาษาไทยอย่างถูกต้องก็คือการใช้ภาษาไทยเราต้องใช้อย่างถูกต้องนะครับพระองค์เป็นทั้งตัวอย่างของการใช้ภาษาไทยอย่างถูกต้องและก็ทรงทำไมครับให้คนไทยเนี่ยใช้ภาษาไทยอย่างถูกต้องด้วยนะครับ

0: อ่ะกลุ่มนี้ล่ะเขียนถึงเรื่องไหนมีอะไรบ้าง
1: ลายสื่อไทย
0: มีลายสื่อไทย
1: การปกครอง
0: มีอะไรอีกศิลปะวัฒนธรรมลายสื่อไทยการปกครองเนี่ยครูเชื่อว่านักเรียนน่าจะเข้าใจละนะครับจากฟังที่ครูอธิบายเพื่อนกลุ่มอื่นๆฟังทีนี้มากลุ่มของนักเรียนเนี่ยด้านศิลปกรรมเนี่ยเป็นอย่างไรบ้าง
1: ศิลปกรรมก็คือวัฒนธรรมในสมัยสุโขทัยมีความเจริญรุ่งเรืองในด้านศิลปกรรมและวรรณกรรม
0: วรรณกรรมที่สำคัญมีอะไรบ้าง
1: วรรณกรรมที่สำคัญ
0: อะไรนะอะไรพะร่วงพะร่วงนะ
1: ไตภูมิพะร่วง
0: ไตภูมิพะร่วงใช่ไหมครับไตภูมิพะร่วงเนี่ยถือเป็นวรรณกรรมที่สำคัญในสมัยสุโขทัยและมีอิทธิพลต่อความเชื่อต่อวัฒนธรรมของคนไทยในปัจจุบันเลยนะนะครับเรื่องของไตภูมิพะร่วงนะครับอันนี้ก็เป็นในเรื่องของศิลปกรรมหรือจะเป็นในเรื่องของสถาปัตยกรรมเนี่ยปัจจุบันสถานที่ต่างๆมรดกต่างๆปัจจุบันกลายเป็นแหล่งอะไรในปัจจุบันละ
1: มรดกโลกแล้วก็แหล่งท่องเที
0: ่ยวเป็นมรดกมรดกโลกแล้วก็เป็นแหล่งท่องเที่ยวอ่ะลงมือเขียนได้เลยครับ

0: เอาละครับนักเรียนทีนี้ทุกกลุ่มเขียนเรียบร้อยหรือยังเรียบร้อยแล้วทีนี้นะครับครูจะให้นักเรียนแต่ละคนเนี่ยออกมานำเสนอแต่ว่าถ้าให้ออกมานำเสนอเนี่ยเราจะทำไงครับเวลาเราจะไม่ทันดังนั้นนะครับให้นักเรียนแลกเปลี่ยนกันในกลุ่มในเรียนที่อยู่ปลายทางนะครับถ้าจำนวนนักเรียนหลายคนเนี่ยนักเรียนก็อาจจะเรียกแลกเปลี่ยนกันในกลุ่มเล็กแล้วก็คัดเลือกตัวแทนออกมานำเสนอหน้าชั้นเรียนเหมือนกับเพื่อนต้นทางก็ได้ตอนนี้ครูให้เพื่อนต้นทางนะครับแลกเปลี่ยนกันอ่านนะครับและให้ตัวแทนทุกกลุ่มออกมานำเสนอกลุ่มละ1คนนะครับให้ออกมานำเสนอการเขียนสะท้อนคิดในหัวข้อมรดกจากสุโขทัยสู่ปัจจุบันนะครับเราเริ่มจากกลุ่ม6ก่อนนะครับ
1: มรดกจากสุโขทัยสู่ปัจจุบันมีหลากหลายมากมายได้แก่ภาษาศิลปะความเป็นอยู่วัฒนธรรมศาสนาการปกครองโบราณสถานโบราณวัตถุซึ่งสิ่งเหล่านี้มีผลต่อการใช้ชีวิตของคนในปัจจุบันดังนี้ภาษามีการออกแบบมาใช้ในสมัยสุโขทัยและนำมาพัฒนาตัวอักษรไปเรื่อยๆจนถึงตัวอักษรที่เราใช้ในปัจจุบันศิลปกรรมเช่นวัดเจดีย์หรือบ้านเรือนต่างๆความเป็นอยู่ในสมัยสุโขทัยจะมีการค้าขายที่เสรีไม่เก็บภาษีผ่านทางศาสนาที่คนในสมัยสุโขทัยส่วนใหญ่นับถือคือศาสนาพุทธและยังมีการนับถือผีโดยมีหลักฐานมาจากวัดและพิธีต่างๆที่ถูกถ่ายทอดออกมาจนถึงปัจจุบันการปกครองในสมัยสุโขทัยจะมีการปกครองแบบพ่อปกครองลูกและการปกครองแบบธรรมราชาโดยใช้หลักทศพิธ10ประการในสมัยปัจจุบันมีการปกครองแบบประชาธิปไตยและยังมีการปกครองแบบธรรมราชาอยู่ค่ะโบราณวัตถุเช่นเครื่องครัวเครื่องใช้และเครื่องมืออาวุธต่างๆเราในฐานะคนปัจจุบันมีความรู้สึกภาคภูมิใจในคนยุคสมัยสุโขทัยทั้งในเรื่องความเป็นอยู่โบราณสถานศาสนาและตัวอักษรเพื่อให้เราสามารถนำมาใช้ศึกษาได้ในทุกๆวันเราจะมีส่วนในการอนุรักษ์มรดกเหล่านี้โดยนำไปเผยแพร่และบอกต่อๆกันไปค่ะ
0: ปรบมือให้กับเพื่อนหน่อยครับเยี่ยมมากครูก็ขอเติมเต็มเนาะของเพื่อนที่เมื่อกี้เพื่อนพูดก็คือหลักธรรมในการปกครองเราเรียกว่าหลักทศพิธราชธรรม10ประการนะครับจะมีทั้งหมด10ประการด้วยกันนะครับหลักทศพิธราชธรรมเป็นหลักธรรมที่พระมหากษัตริย์หรือผู้ปกครองเนี่ยจะใช้ในการปกครองต่อมากลุ่มไหนดีกลุ่ม3กลุ่ม3บอกว่ากลุ่ม3อยากนำเสนอก่อนเยี่ยมมากนะครับ
2: สะท้อนคิดในมรดกจากสุโขทัยนะครับเป็นลายสื่อไทยนะครับพ่อขุนรามคำแหงเป็นผู้เริ่มก่อตั้งลายสื่อไทยเพื่อให้เราเรียนและเข้าใจจนมาถึงปัจจุบันครับและเปลี่ยนมาเป็นตัวพยัญชนะที่เราเรียนอยู่จนถึงทุกวันนี้ครับการปกครองตอนต้นของสุโขทัยจะเป็นการพ่อปกครองลูกอยู่ในช่วงพ่อขุนรามคำแหงครับเช่นถ้าใครเดือดร้อนก็มาสั่นกระดิ่งหน้าประตูครับพ่อขุนรามคำแหงก็จะช่วยชี้แนะและบอกครับและการปกครองตอนปลายก็จะเป็นการปกครองแบบธรรมราชาโดยใช้แบบทศพิธราชธรรมครับแล้วก็สำหรับผมนะครับที่ผมเป็นคนไทยผมจะใช้ภาษาให้ถูกต้องและใช้อย่างถูกวิธีเพราะภาษาไทยเป็นมรดกตั้งแต่สุโขทัยจนถึงปัจจุบันครับ
0: ปรบมือให้กับเพื่อนนะครับเยี่ยมมากทีนี้ครูขอแก้ไขเพื่อนหนึ่งอย่างนะครับตัวหนังสือลายสื่อไทยเราใช้คำว่าประดิษฐ์ หรือสร้างขึ้นนะนักเรียนใช้คำว่าก่อตั้งเราจะใช้กับเมืองนะครับก่อตั้งเมืองสถาปนาเมืองแต่สำหรับลายสื่อไทยตัวหนังสือเราจะใช้คำว่าประดิษฐ์หรือสร้างขึ้นก็ได้นะครับอ่ะแต่เยี่ยมมากเขียนออกมาได้ดีอ่ะต่อไปกลุ่มไหนครับจะเป็นตัวแทนกลุ่มหนึ่งเยี่ยมมาก
3: มรดกจากสุโขทัยสู่ปัจจุบันเช่นลายสื่อไทยการปกครองวรรณกรรมศิลปวัฒนธรรมเป็นต้นค่ะการปกครองเช่นการปกครองแบบพ่อปกครองลูกที่ปกครองด้วยความเมตตาและความยุติธรรมและลายสื่อไทยเริ่มมีการใช้ในสมัยสุโขทัยและสืบต่อมาทำให้เราได้มีอักษรไทยใช้ในทุกวันนี้ค่ะศิลปวัฒนธรรมวรรณกรรมเช่นไตรภูมิพระร่วงค่ะและนอกจากนี้ยังมีสถาปัตยกรรมในปัจจุบันมีสถานที่หลากหลายที่ทำให้เรามีสถานที่ท่องเที่ยวและเป็นมรดกโลกได้ค่ะเราในฐานะคนไทยปัจจุบันรู้สึกภูมิใจที่ยังมีสถานที่ต่างๆให้ท่องเที่ยวและเป็นมรดกโลกถึงทุกวันนี้ค่ะและเราจะช่วยกันอนุรักษ์โดยช่วยเผยแพร่ไม่ทำลายและสืบทอดต่อไปให้ดีที่สุดค่ะ
0: โอ้โหปรบมือให้เพื่อนหน่อยครับเยี่ยมมากนะครับเอาละครับจากเมื่อกี้เพื่อนได้ทิ้งท้ายว่ายังไงครับเราต้องช่วยกันทำไมครับอนุรักษ์เผยแพร่ไม่ทำลายใช่ไหมครับและสืบทอดต่อไปอย่างเช่นภาษาเราก็ต้องใช้อย่างทำไมครับใช้อย่างถูกต้องนะครับอ่ะต่อมากลุ่มไหนดีกลุ่มไหนครับกลุ่มสอง
4: มรดกจากสุโขทัยสู่ปัจจุบันนะครับประกอบไปด้วยหลากหลายอย่างครับเช่นลายสื่อไทยครับการปกครองครับแล้วก็ศิลปะวัฒนธรรมวรรณกรรมเป็นต้นครับโดยที่ลายสื่อไทยครับเป็นต้นแบบที่มีการพัฒนามาเป็นต้นแบบของพยัญชนะไทยในปัจจุบันครับการปกครองนะคะสุโขทัยตอนปลายมีการปกครองแบบธรรมราชาครับซึ่งมีการเกี่ยวข้องกันในปัจจุบันครับคือการบำบัดทุกข์บำรุงสุขให้แก่ประชาชนครับแล้วก็มีการใช้หลักทศพิธราชธรรมครับศิลปะวัฒนธรรมนะครับในสมัยสุโขทัยมีความรุ่งเรืองในด้านศิลปกรรมและก็วรรณกรรมครับเพราะว่ามีความมีเอกลักษณ์เฉพาะตัวครับวรรณกรรมที่มีความวรรณกรรมนะครับขอยกตัวอย่างเช่นไตรภูมิพระร่วงครับและสถาปัตยกรรมในอดีตนะครับอาจจะเป็นแหล่งท่องเที่ยวในปัจจุบันและก็โบราณสถานครับในฐานะที่เราเกิดเป็นคนไทยนะครับเราก็จะใช้ภาษาไทยให้ถูกต้องครับแล้วก็ช่วยอนุรักษ์วัฒนธรรมขออภัยครับและช่วยอนุรักษ์สถาปัตยกรรมครับเช่นตอนที่เราไปเที่ยวครับเราก็จะไม่ทำลายครับแล้วก็จะช่วยทำให้มันไม่เกิดความเสียหายครับ
0: ปรบมือให้กับเพื่อนหน่อยครับเนาะเพื่อนก็เสนอถึงการที่ปัจจุบันเนี่ยนะครับสถาปัตยกรรมต่างๆเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่สำคัญนะครับเมื่อเราไปเที่ยวเราก็ควรทำไมครับเราก็อย่าไปทำลายสถานที่ต่างๆนะครับเราเที่ยวอย่างเข้าใจและร่วมอนุรักษ์สถานที่นั้นๆเนาะกลุ่ม4ครับเห็นยกมือ
5: มรดกจากสุโขทัยนะครับสู่ปัจจุบันในสมัยสุโขทัยพ่อขุนรามคำแหงทรงได้ประดิษฐ์ตัวอักษรลายสื่อไทยขึ้นมาและในปัจจุบันตัวอักษรลายสื่อไทยได้ถูกพัฒนาและใช้อย่างถูกต้องและการปกครองในสมัยก่อนมีการปกครองแบบพ่อปกครองลูกและแบบธรรมราชาปัจจุบันนี้รัชกาลที่9และรัชกาลที่10ยังคงใช้การปกครองแบบพ่อลูกโดยเฉพาะโดยพระองค์ทรงได้ใกล้ชิดกับประชาชนและคอยช่วยเหลือต่างๆครับเราในฐานะประชาชนในปัจจุบันเราควรใช้ภาษาไทยให้ถูกต้องตามที่ถูกถ่ายทอดมาครับ
0: ปรบมือให้กับเพื่อนหน่อยครับเนาะเพื่อนก็บอกว่าในฐานะที่เราเป็นประชาชนชาวไทยเป็นคนไทยเนี่ยเราก็ควรใช้ภาษาไทยให้

0: ถูกต้องอันนี้ครูขอเติมเต็มเพื่อนนิดนึงนะครับเมื่อกี้ก็คือการปกครองเราเรียกว่าการปกครองแบบพ่อปกครองลูกนะครับเพื่อนอ่านตกไปนิดนึงไม่เป็นไรแต่เยี่ยมมากนะครับอ่ะสุดท้ายกลุ่ม5ครับ
1: มรดกจากสุโขทัยสู่ปัจจุบันนะคะในสมัยสุโขทัยมีการบันทึกลายลักษณ์อักษรโดยเรียกว่าลายสื่อไทยและมีพ่อขุนรามคำแหงเป็นผู้ประดิษฐ์ลายสื่อไทยในศิลาจารึกการปกครองในสมัยสุโขทัยมีการปกครองแบบพ่อปกครองลูกโดยพระมหากษัตริย์ทรงมีการช่วยเหลือประชาชนและใกล้ชิดกับประชาชนในปัจจุบันใช้การปกครองแบบธรรมราชาและพระมหากษัตริย์ทรงใกล้ชิดกับประชาชนวัฒนธรรมสมัยสุโขทัยมีความเจริญรุ่งเรืองในด้านศิลปะวรรณกรรมมีการสร้างพระพุทธรูปที่สวยงามและมีเอกลักษณ์เราในฐานะคนไทยในปัจจุบันจะอนุรักษ์วัฒนธรรมต่อไปให้ดีที่สุดค
0: ่
1: ะ
0: ปรบมือให้กับเพื่อนครับก็คือสิ่งที่เราพูดมาเนี่ยเป็นสิ่งที่ส่งต่อมาจากสมัยสุโขทัยจนถึงปัจจุบันเราในฐานะคนปัจจุบันเราก็ทำไมครับต้องอนุรักษ์อนุรักษ์สืบสารนะครับและตัวอย่างของตัวอย่างเช่นภาษาไทยเราก็ต้องใช้ให้ถูกต้องถูกวิธีนะครับเอาละทีนี้นะครับจากฟังการนำเสนอการเขียนสะท้อนคิดในหัวข้อเรื่องมรดกจากสุโขทัยสู่ปัจจุบันนักเรียนมีความคิดเห็นอย่างไรบ้างนักเรียนมีความคิดเห็นยังไงลูกฟังเพื่อนไปแล้ว6คนนักเรียนคิดว่าตอนนี้เราต้องทำไมล่ะครับกลุ่ม2ครับกลุ่ม2เห็นยกมือตอบเลยครับ
2: ควรอนุรักษ์และรักษาไว้ค่ะ
0: ควรอนุรักษ์และรักษาไว้เช่น
2: ลายสื่อไทยค่ะ
0: ลายสื่อไทยในปัจจุบันได้พัฒนาการมาเป็นอะไรละ
2: พยัญชนะค่ะ
0: เราเองเราก็ต้องทำไมครับ
2: ใช้ให้ถูกต้องค่ะ
0: เยี่ยมมากปรบมือให้กับเพื่อนหน่อยขออีกสัก1คนขออีกสัก1คนครับกลุ่ม6ครับกลุ่ม6ยกมือน่ารักมากจากการฟังนำเสนอการเขียนสะท้อนคิดในหัวข้อเรื่องมรดกจากสุโขทัยสู่ปัจจุบันนักเรียนมีความคิดเห็นอย่างไรลูก
3: จากที่หนูฟังเพื่อนๆนำเสนอมานะคะประเทศไทยของเรามีวัฒนธรรมและมรดกหลายอย่างค่ะโดยเฉพาะภาษาและตัวอักษรค่ะ
0: และหนูรู้สึกยังไงครับเมื่อได้ฟังเพื่อนแล้ว
3: รู้สึกภาคภูมิใจค่ะ
0: ภาคภูมิใจภาคภูมิใจเพราะเรามีอะไรครับ
3: มีวัฒนธรรมที่หลากหลายค่ะ
0: เยี่ยมมากปรบมือให้เพื่อนเอาล่ะครับครูเชื่อว่านักเรียนทั้งต้นทางและปลายทางต้องมีความภูมิใจนะครับเกี่ยวกับมรดกทางวัฒนธรรมของเราที่มีมาตั้งแต่สมัยสุโขทัยและส่งต่อมาจนถึงปัจจุบันนะครับซึ่งมรดกทางวัฒนธรรมของสุโขทัยหลายอย่างที่สืบทอดมาจนถึงปัจจุบันโดยเฉพาะในเรื่องภาษาหรือแม้แต่สถาบันพระมหากษัตริย์ที่ยังเป็นพ่อปกครองลูกและยังคงใช้ธรรมราชาในการปกครองอาณาประชาราษฎร์เนี่ยถือว่าทำไมครับเป็นมรดกที่สืบทอดมาภาษาเรามีจุดกำเนิดก็คือพ่อขุนรามคำแหงทรงประดิษฐ์ลายสื่อไทยซึ่งเป็นต้นแบบพัฒนาเป็นพยัญชนะเป็นตัวอักษรไทยที่เราใช้กันอยู่ในปัจจุบันและในสมัยสุโขทัยเนี่ยก็ปกครองแบบพ่อปกครองลูกที่พระมหากษัตริย์ทรงมีความใกล้ชิดกับประชาชนบำบัดทุกข์บำรุงสุขและพระมหากษัตริย์ก็ยังปกครองแบบธรรมราชาซึ่งสิ่งเหล่านี้

ครับเป็นสิ่งที่พระมหากษัตริย์ไทยทุกยุคทุกสมัยก็เป็นพ่อปกครองลูกเป็นพระมหากษัตริย์ที่เป็นธรรมราชาใช้ธรรมะในการปกครองประชาชนทำให้แผ่นดินไทยของเราเป็นไงครับร่มเย็นสงบสุขมาจนถึงที่เลยนะครับดังนั้นเราเองเป็นคนไทยเราควรมีความอะไรเอ่ยมีความภาคภูมิใจในมรดกทางวัฒนธรรมของชาติที่มีมาตั้งแต่อดีตและก็ส่งผลต่อจนถึงปัจจุบันสำหรับชั่วโมงนี้นะครับครูขอฝากไว้แต่เพียงเท่านี้แล้วเจอกันในภาคเรียนที่2หัวหน้าบอกครับ

0: 28กันยายนวันพระราชทานธงชาติไทยธงชาติไทยมีการเปลี่ยนแปลงรูปแบบต่างๆตามยุคสมัยก่อนจะพัฒนามาเป็นธงชาติไทยที่ใช้มาจนปัจจุบันเพื่อเป็นการน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวผู้ทรงพระราชทานธงชาติไทยให้เป็นธงประจำชาติเมื่อวันที่28กันยายนพุทธศักราช2460ธงชาติไทยประกอบด้วย3สีได้แก่สีแดงหมายถึงชาติสีขาวหมายถึงศาสนาและสีน้ำเงินหมายถึงพระมหากษัตริย์รวมเป็นสัญลักษณ์แห่งความเป็นไทยความสามัคคีและความภาคภูมิใจของคนไทย28กันยายนวันพระราชทานธงชาติไทยสัญลักษณ์แห่งเอกราชศักดิ์ศรีและความภาคภูมิใจของคนไทยทั้งชาติ
1: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และผองเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได้มาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะ
2: พลังแสงทะลุมิติ
3: โอ้โหนี่มันนอกโลก
1: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได
2: ้พลังแห่งความคิด
1: ทั้งน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากสึนามิพายุไฟป่าภัยแล้งฝุ่น PM 2.5 แผ่นดินถล่มแผ่นดินไหวและอื่นๆอีกมากมายมาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดทั้งก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.thนอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะเข้าไปดูเข้าไปดาวน์โหลดกันได้เลย

0: ทันและรับมือกับภัยพิบัติทางธรรมชาติในรูปแบบต่างๆที่เกิดขึ้นตามการเปลี่ยนแปลงของโลกในยุคปัจจุบันไปกับน้อง DLTV ปกป้องยิงฟ้าอะตอมและต้นกล้าในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติทางธรรมชาติในรูปแบบการ์ตูน
1: ต้นเพื่อนใหม่จากนอกโลก
2: นายคือใครเนี่ย
1: ฉันชื่อ

0: DLTV
1: ดูด้านสิกิ่งไม้มันลอยมาตามน้ำไกลๆนู่นล่ะ
0: ฉันขอค้นหาข้อมูลก่อนนะพลังแห่งความคิด
1: โอ้โหมีพลังวิเศษด้วยเหรอ
2: ออกอากาศช่อง DLTV 1-12 ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ครั้งที่1เวลา 11:30 น.ถึงเวลา 12:00 น.และออกอากาศซ้ำครั้งที่2รูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 18:06 น.ถึงเวลา 18:30 น.วันเสาร์และวันอาทิตย์ช่อง DLTV 1ถึงช่อง DLTV 6ออกอากาศเวลา 5:30 น.ถึงเวลา 6:00 น.และออกอากาศซ้ำในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 19:30 น.ถึงเวลา 20:00 น.ช่อง DLTV 7-9 ออกอากาศเวลา 5:30 น.ถึงเวลา 6:00 น.ออกอากาศซ้ำในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 20:35 น.ถึงเวลา 21:00 น.และช่อง DLTV 10-12 ออกอากาศเวลา 5:45 น.ถึงเวลา 6:00 น.และออกอากาศซ้ำในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 19:30 น.ถึงเวลา 20:00 น.ร่วมรับมือกับภัยพิบัติทางธรรมชาติทั้ง30ตอนไปกับเราได้ทางช่อง DLTV และทางเว็บไซต์ www.dltv.ac.th
3: คำแนะนำสำหรับผู้ปกครองในการจัดการเรียนการสอนระดับมัธยมศึกษาด้วยการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมผู้ปกครองสามารถจัดให้บุตรหลานเรียนและทำกิจกรรมไปพร้อมกับห้องเรียนต้นทางระดับมัธยมศึกษาปีที่1-3ทางช่องดาวเทียมหมายเลข192-194ออกอากาศเวลา 8:30 น.ถึงเวลา 14:30 น.สามารถรับชมได้ทุกช่วงเวลาผ่านทาง www.dltv.ac.thผู้ปกครองสามารถส่งเสริมและดูแลช่วยเหลือในการเรียนทางไกลของบุตรหลานได้โดยช่วยกระตุ้นเตือนให้เปิดรายการการเรียนการสอนเมื่อถึงเวลาออกอากาศจัดเวลาในการเรียนแต่ละวันแต่ละวิชาให้เหมาะสมควรให้บุตรหลานสนใจเรียนในช่วงเวลา 20-30 นาทีแรกเนื่องจากเป็นช่วงการทบทวนความรู้เดิมและสอนเนื้อหาใหม่ช่วยกระตุ้นเตือนให้ทำแบบฝึกหัดเวลาว่างให้ออกกำลังกายหรือทำงานอดิเรกที่เป็นประโยชน์ผู้ปกครองและบุตรหลานปรึกษาหารือร่วมกันในการจัดเวลาเรียนตามตารางให้กำลังใจและสังเกตพฤติกรรมของบุตรหลานหากมีข้อสงสัยผู้ปกครองสามารถสอบถามได้ที่ครูประจำชั้นตามช่องทางการสื่อสารที่แต่ละโรงเรียนกำหนด

0: สวัสดีครับสวัสดีนักเรียนต้นทางทุกคนนะครับแล้วก็ขอสวัสดีคุณครูนักเรียนที่อยู่โรงเรียนปลายทางทุกโรงเรียนนะครับเป็นที่แน่นอนว่าถ้าเจอหน้าคุณครูเจมก็จะเป็นการเรียนการสอนรายวิชาเก่งมากครับรายวิชาภาษาไทยในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่1นั่นเองนะครับในชั่วโมงที่ผ่านมานักเรียนต้นทางแล้วก็นักเรียนปลายทางครับคุณครูจําได้ว่าคุณครูได้มีการสอนเกี่ยวกับความรู้ที่มาในเรื่องของบทร้อยกรองที่มีการพูดถึงว่านักวิชาการนั้นมีการให้ความเห็นตั้งแต่ข้อความจากจารึกใช่ไหมครับว่าคำว่าเลื้อนคืออะไรแล้วก็มีการให้ความหมายในรูปแบบต่างๆว่ารูปแบบของการอ่านบทร้อยกรองนั้นเป็นอย่างไรบ้างซึ่งในหน่วยนี้ก็ยังอยู่ในเรื่องของขับขานสำเนียงสนอเสียงโอเอวิหารรายซึ่งเนื้อหาในวันนี้ครับเป็นครั้งที่2ในเรื่องของฝึกทักษะรู้จังหวะได้แต่ก่อนที่เราจะเข้าไปที่เนื้อหาครับสอบถามนักเรียนต้นทางกับปลายทางก่อนว่าชั่วโมงที่ผ่านมาจำได้ไหมว่านอกจากที่เราได้มีการพูดถึงเรื่องของที่มาของบทร้อยกรองแล้วเราได้ฝึกอะไรด้วยครับเราฝึกอะไรครับใช่เราได้มีการฝึกทักษะในเรื่องของอะไรครับมีการถามตอบในเรื่องของการบอกที่มาที่ไปของบทร้อยกรองกับอะไรอีกนะที่เป็นทักษะสำคัญมากเลยในชั่วโมงที่ผ่านมาใช่มีการอ่านอะไรครับเป็นการอ่านบทร้อยกรองมีเสียงตอบขึ้นมาว่าเป็นร้อยกรองกับการอ่าน OA อ่าน OA อะไรครับ
1: วิหาร
0: เป็นการอ่านแบบทำนอง OA วิหารรายโดยมีการหยิบตัวอย่างของบทประพันธ์ซึ่งเป็นกาพย์ยานี11ถูกต้องใช่ไหมครับเพราะว่าคุณครูเคยบอกไปแล้วว่าในเรื่องของกาพย์พระชัยสุริยานั้นถือว่าเป็นวรรณคดีเรื่องหนึ่งที่มีการเอาตัวกาพย์ชนิดต่างๆนั้นมาแต่งโดยการร้อยเรียงเป็นเรื่องราวกันนะครับซึ่งผลงานชิ้นนี้ก็ได้มีการบรรจุเอากาพย์ชนิดต่างๆเช่นกาพย์ยานี11กาพย์ฉบังเท่าไหร่ครับ10อะไรกาพย์ฉบัง16แล้วก็กาพย์สุรางคนาง28เอามาแต่งร้อยเรียงกันเป็นเรื่องเพราะฉะนั้นแล้วในวันนี้ก็จะยังเป็นการศึกษาเนื้อหาในเรื่องของฝึกทักษะรู้จังหวะได้ครั้งที่2เดี๋ยวต้องเรียนต้นทางกับปลายทางช่วยคุณครูเจมอ่านจุดประสงค์ให้หน่อยนะครับพร้อมไหมครับถ้าพร้อมแล้วจุดประสงค์ข้อที่1ครับ
2: บอกว่าการอ่านและเขียนบทจะหยุดร้อยกรองได
0: ้ข้อที่2ครับและข้อที่3ครับ
2: รวมกิจกรรมการบอกหลักการอ่านและเป็นความในบทร้อยกรองได
0: ้คุณครูขอเพิ่มเติมเพื่อแจ้งให้กับนักเรียนต้นทางกับปลายทางได้ทราบหน่อยว่าในชั่วโมงนี้เป็นเรื่องของการฝึกทักษะรู้จังหวะได้ครั้งที่2สิ่งที่พวกเราจะต้องทำขึ้นมาเอาความรู้จากหน่วยเดิมก็คือหน่วยที่2ในเรื่องของการละครั้งหนึ่งหนังสือเล่มหนึ่งมีชื่อว่าฉันในส่วนของการออกแบบอะไรนะ

0: มันมีความล้ำกว่านั้นคือในกลุ่มจะต้องแบ่งกันเองว่าใครจะเป็นผู้อ่านแล้วใครจะเป็นผู้ประเมินเช่นสมมติขออนุญาตนะครับนั่งตรงขันนี้อาจจะเป่ายิงฉุบก็ได้นะฮะใครที่เป็นผู้ชนะคนนั้นอาจจะต้องเป็นผู้ประเมินคนที่ไม่เป็นผู้ชนะก็จะต้องทำหน้าที่เป็นผู้อ่านในขณะที่คนนี้เป็นคนอ่านคนนี้ก็จะโชคดีหน่อยครับว่าเราเนี่ยไม่ต้องออกแบบเกณฑ์การประเมินแล้วเนื่องจากว่าคุณครูได้มีการเขียนตัวอย่างเกณฑ์การประเมินเป็นที่เรียบร้อยแล้วแต่ว่าก่อนจะไปถึงในส่วนของใบงานก็พูดให้กับนักเรียนต้นทางได้ฟังก่อนว่าวันนี้เราจะปฏิบัติแบบนี้และไม่จบแค่ขอไปครับและไม่จบแค่นั้นต้องมีการแลกเปลี่ยนกันด้วยเช่นครั้งแรกคนนี้อ่านคนนี้ประเมินพอครั้งที่2ก็สลับหน้าที่กันคนนี้ประเมินคนนี้เป็นคนอ่านเพราะฉะนั้นแล้วนะครับขออนุญาตกลับพี่นะครับเพราะฉะนั้นแล้วเวลาเราอ่านบทที่เรียกว่าโอเอวิหารลายครูเจมพูดกับต้นทางกับปลายทางไปแล้วว่าเขาเน้นคนอ่านเสียงเพราะหรือไม่
1: ไม
0: ่แต่เขาเน้นทักษะการอ่านอ่านคล่องอ่านออกถูกต้องตามหลักเพราะความเข้าใจของบางคนยังคลาดเคลื่อนไปครับการอ่านโอเอวิหารรายนั้นมีความแตกต่างกับการอ่านบทร้อยกรองเพราะว่าในการอ่านบทร้อยกรองแบบทำนองสนอนั้นเขาเน้นเสียงเพราะใช่แต่ถ้าเป็นการอ่านโอเอวิหารรายเจตนารมณ์แรกๆคือต้องการที่จะฝึกการอ่านออกเสียงให้ถูกต้องตามไวยากรณ์แบบดั้งเดิมเพราะว่าในสมัยแรกเริ่มเดิมทีนั้นเนี่ยนะฮะการเรียนการสอนภาษาไทยอันนี้ขออนุญาตต้นทางปลายทางให้ความรู้ก่อนนะครับณวันนี้ครูเจมย้ำว่าณวันนี้หากในภายภาคหน้าไม่มีการเปลี่ยนแปลงแรกเริ่มเดิมทีเนี่ยเราทุกคนเรียนภาษาไทยโดยใช้ตำราของพระยาอุปกิจศิลปสารนะครับในการเรียนการสอนหลักภาษาไทยแต่พอในสมัยต่อมาเนี่ยมีนักวิชาการก็มองว่าในบางเรื่องของตำราของพระยาอุปกิจศิลปสารเนี่ยอาจจะมีความคลาดเคลื่อนไปบ้างไม่ได้บอกว่าตำราของพระยาอุปกิจไม่ดีไม่ใช่นะแต่ให้เข้าใจว่าหลักสูตรนั้นมีการเปลี่ยนแปลงตลอดเวลาไหมครับมีภาษาไทยเองก็มีการเปลี่ยนแปลงในส่วนนี้ในปัจจุบันจึงมาใช้ตำราของบรรทัดฐานภาษาไทยฉะนั้นตรงนี้ทำความเข้าใจก่อนว่าครูเจมไม่ได้มาประชาสัมพันธ์เพื่อการพาณิชย์แต่ให้ความรู้เพิ่มเติมเอาไว้ว่านี่ก็เป็นวิวัฒนาการในเรื่องของการอ่านเช่นเดียวกันเพราะฉะนั้นแล้วหลักสูตรต่อไปในภายภาคหน้าอาจจะมีการเปลี่ยนแปลงไปก็ได้นะครับฉะนั้นตรงนี้ก็ให้ความรู้พวกเราก่อนว่าเป็นลักษณะประมาณนี้ทีนี้นักเรียนครับก่อนจะเข้าเนื้อหาซึ่งวันนี้เนื้อหาเรามีพอสมควรแต่ว่าไม่เยอะมากครับคุณครูมีกิจกรรมชวนคิดนักเรียนดูตรงนี้นะคำถามถามว่านักเรียนเคยฟังรายการเพลงใดแล้วแสดงความคิดเห็นต่อรายการเพลงนั้นๆหรือไม่ว่าเป็นอย่างไรเคยฟังรายการเพลงไหม
2: เคย
0: รายการอะไรครับห้ามตอบรายการดังที่เป็นเรื่องลึกลับนะฮะพี่แจ็คนี่ไม่ได้นะฮะขออนุญาตนะว่าชื่อนะครับอาจจะมีลิขสิทธิ์อันนี้คุณครูไม่ได้บอกชื่อรายการนะฮะแต่ว่าบางคนนะฮะอาจจะมีความคิดตลกขบขำบอกอ๋อคุณเจมครับผมเคยฟังรายการเพลงเพลงอะไรอ๋อเพลงพี่แจ็คไม่ได้นะปลายทางเพลงพี่แจ็คหรือเปล่าครับต้องฟังดึกๆใช่ไหมครับอันนั้นอาจจะมีการฟังรายการเพลงมาซึ่งในปัจจุบันนั้นด้วยยุคสมัยที่เปลี่ยนไปขออนุญาตคุณครูต้นทางแล้วก็ครูปลายทางว่าถ้าเป็นรุ่นครูเนี่ยอาจจะฟังดูเป็นอีกรุ่นหนึ่งนะครับคุณครูเนี่ยเคยฟังจากรายการ74คอนเสิร์ตอันนี้ขออนุญาตเอ่ยชื่อนะครับซึ่งรายการ74คอนเสิร์ตนั้นก็เป็นรายการที่เชิญศิลปินท่านต่างๆนั้นมาร้องเพลงแต่ในปัจจุบันครับก็มีหลายช่องที่ทำไมครับทำรายการเพลงเช่นใบชื่อรายการให้ที่จะเอานักร้องมาแล้วก็มีกำแพงเขาเรียกอะไรครับรายการร้องข้ามกำแพงอันนี้ก็ขออนุญาตใช้ชื่อรายการนั้นเพื่อเป็นประโยชน์ต่อการศึกษาเพราะว่าคำถามถามว่ารายการเพลงใดแล้วนักเรียนเป็นยังไงครับนักเรียนเคยแสดงความเห็นต่อบุคคลที่มารายการเหล่านั้นไหมครับเช่นอุ๊ยคนนี้ร้องเพลงเพราะจังใช่ไหมครับอุ๊ยทำไมคนนี้ร้องเพลงเป็นแบบนี้ถูกต้องไหมครับฉะนั้นอันนี้ก็ถือว่าเป็นทักษะการพูดแสดงความคิดเห็นว่าเขามีศิลปะในการขับร้องมากน้อยอย่างไรถามต่อครับนักเรียนต้นทางปลายทางด้วยครับการขับ

0: ร้องเพลงไทยเดิมฟังดีๆนะการขับร้องเพลงไทยเดิมกับการขับร้องเพลงสตริงในปัจจุบันต่างกันไหมครับ
1: ต
0: ่างอย่างไร
2: จ
0: ัง
2: หวะ
0: จังหวะ
1: ทำนอง
0: ทำนอง
2: เคร
0: ื่
2: องดนตร
0: ีเครื่องดนตรีอะไรอีกครับความหมายการขับร้องทุกอย่างเลยใช่ไหมครับฉะนั้นเพลงสตริงเราฟังชัดเจนมากอ่ะขออนุญาตมีเพลงสตริงในใจที่ชื่นชอบไหมครับเพลงอะไรครับไม่กล้าตอบไม่เป็นไรนะครับอันนี้ไม่ถือว่าเป็นเรื่องการละเมิดลิขสิทธิ์แต่ว่ามันเป็นการตอบเพื่อความพึงพอใจตรงเนี้ยตอบได้นะครับแล้วถ้าเป็นเพลงไทยเดิมเรานึกถึงเพลงอะไรครับเพลงอะไรครับมีกระซิบขึ้นมาว่าลาวดวงเดือนได้ลาวดวงเดือนมีอะไรอีกครับอะไรนะขังข่าวกินกล้วยน้อยน้อยน้อยน้อยน้อยนี่น้อยนี่น้อยแบบนี้ก็เป็นทำนองเพลงไทยเดิมถูกต้องไหมครับฉะนั้นก็เป็นความแตกต่างประมาณนี้นะครับก็ถือว่านักเรียนก็ได้ตอบปลายทางก็สามารถตอบลักษณะความแตกต่างให้กับคุณครูปลายทางได้ฟังเช่นเดียวกันนะครับนักเรียนครับวันนี้ขออนุญาตทบทวนความรู้ได้ไหมครับเรื่องของบทร้อยกลองได้ไหมครับก่อนที่เราจะไปทำหน้าที่เป็นผู้อ่านกับผู้ประเมินกันมาดูกันครับว่าเป็นอย่างไรบ้างบทร้อยกลองนั้นเป็นคำประพันธ์ที่แต่งขึ้นเพื่อมีความสุนทรียะแล้วก็ต้องมีการให้สัมผัสที่ไพเราะต่อกันซึ่งในบทร้อยกลองนั้นจะมีอยู่หลากหลายแบบมากทั้งโครงฉันท์กาพย์กลอนอย่างตัวอย่างที่ปรากฏอยู่ในจอนี้จะมีกลอนสุภาพโครง4สุภาพกาพย์ยานี11แล้วก็กาพย์อื่นๆเป็นต้นนะครับคำว่าบทร้อยกลองนั้นมันมีการพิจารณามาแล้วว่าเป็นบทกวีที่ให้คุณค่าต่อผู้ที่อ่านเป็นอย่างยิ่งซึ่งการจะอ่านได้นั้นต้องฝึกฝนอย่างชำนาญต่อไปครับอันนี้เป็นการให้ความหมายของบทร้อยกลองนักเรียนจำข้อ2ได้ไหมขออนุญาตทบทวนความรู้หน่อยครับการชำระให้ถูกต้องการชำระคือการเช็ดหรือไม่
3: ไม
0: ่การชำระคือทำอะไรลูก
3: คือการปรับปรุง
0: ใช่เอามาปรับปรุงเนื้อหาเอามาร้อยเรียงใหม่ให้มีความไพเราะเพิ่มเติมมากยิ่งขึ้นนั่นเองนะครับส่วนในความหมายที่3กับ4เนี่ยก็พูดถึงลักษณะหนังสือที่แต่งดีแล้วก็คำประพันธ์ที่เรียบเรียงระเบียบตามบัญญัติแห่งฉันทลักษณ์นั่นเองนะครับนั่นเองมาดูต่อครับการอ่านบทร้อยกลองแบบที่1เป็นยังไง
4: อ่านแบบธรรมดา
0: เป็นอย่างไร
4: ธรรมดา
0: ใช่ก็คือเหมือนกับการอ่านธรรมดาเช่นมัสมั่นแกงแก้วตาหอมยี่หร่ารสร้อนแรงแบบนี้เป็นต้นตัวอย่างนะฮะและแบบที่2คืออะไรครับการอ่านแบบทำนองสนอเป็นอย่างไรใช่เป็นการอ่านแบบมีทำนองไพเราะมีการเอื้อนเสียงตามฉันทลักษณ์บังคับของคำประพันธ์จุดมุ่งหมายเพื่ออะไรครับเพื่อให้อ่านแล้วเห็นความงามเห็นความไพเราะจนทำไมครับผู้ที่อ่านนั้นเข้าถึงรสของร้อยกรองได้นะครับฉะนั้นนักเรียนอ่านตรงสีฟ้าพร้อมกันครับอ่านแล้วเป็นยังไงฉะนั้นแม้ว่าตอนต้นครูเจมจะบอกพวกเราว่าการอ่านทำนองสนอหรือการอ่านอะไรครับโอเอวิหารรายจะมีความแตกต่างกันเล็กน้อยแต่อันนี้เรากำลังให้ความหมายในเรื่องของการอ่านอะไรใช่การอ่านทำนองสนอนั่นเองนะครับทีนี้การอ่านทำนองสนอเนี่ยก็จะต้องมีกระบวนการในการฝึกในการอ่านให้ชำนาญก่อนนักเรียนครับเราไม่ฝึกได้ไหมก็ได้แต่ว่านักเรียนคิดว่าเราทำไมครับอาจจะทำออกมาได้ดีครบถ้วน 100% ไหม
4: ไม
0: ่การอ่านก็อาจจะคลาดเคลื่อนได้ซึ่งอันนี้ก็เป็นข้อความทั้งหมดที่ยกมานะครับก็ขอขอบพระคุณแหล่งที่มาด้วยทีนี้นักเรียนดูครับหลักการอ่านบทร้อยกรองนักเรียนช่วยกันตอบครูตรงไฮไลท์เสือครับข้อ1คืออะไรครับ
4: ก่อนอ่านให้แบ่งความเรียงวรรคให้ถูกต้องตามหลักคำประพ
0: ันธ์ทำไมการแบ่งวรรคจึงเป็นเรื่องสำคัญครับ
3: เพราะว่า
0: ใช่ถ้าเราแบ่งวรรคผิดเป็นยังไง
3: อ่าน
0: ความหมายผิดไหมใช่ความหมายมันก็ผิดตามไปด้วยใช่ไหมครับเพราะว่าถ้าเราแบ่งวรรคผิดการอ่านก็จะผิดตามด้วยอ่ะประการต่อมาคืออะไรครับใช่อ่านออกเสียงทำนองธรรมดาให้คล่องก่อนจะไปเอิงเอ้ยอะไรแบบนี้ทำให้มันเพราะก่อนนะครับข้อ3ครับอ่านชัดเจนในส่วนไหนบ้าง
3: รอเรือรอเรือคำควบกล้ำ
0: โดยเฉพาะรอเรือรอลิงและคำควบกล้ำนักเรียนฟังครูเจมให้ดีนะบางที่จะมีการจัดแข่งขันในการประกวดการอ่านทำนองสนอครูเจมพบว่าในนักเรียนระดับประถมตอนปลายต่อไปที่มัธยมศึกษาตอนต้นบางคนเสียงดีมากนักเรียนแต่ทำไมใช่อ่านรอเรือจนขออนุญาตนะครับคุณครูปลายทางอ่านจนเกินจริตฟังนะอะไรที่เกินจริตเช่นไอ้กราบปลายทางขออนุญาตดูปากคุณครูนะครับไม่ต้องปากนะชานะครับปากคุณครูนะครับเอ้ยกราบแทนที่มันจะเพราะมันตลกถูกไหมฉะนั้นประการแรกการอ่านออกเสียงรอเรือบางคนมีปัญหากับการกระดกลิ้นเรลองกระดกลิ้นสิก็พยายามครับแต่ใครที่กระดกได้ก็กระดกแต่พอดีไม่ใช่กระดกจนเวอร์เช่นกราบบางทีน้ำลายพุ่งออกมาเลยนะฮะโดนหน้ากรรมการนี้กรรมการอี้ยังไงก็ไม่ได้ใช่ไหมฉะนั้นรอเรือรอลิงเขาออกแบบมาเพื่อให้เห็นความต่างของเสียงเช่นนักเรียนห้องนี้ต้นทางก่อนปลายทางด้วยนะยกให้คุณครูเขาทราบห้องนี้ใครกระดกลิ้นไม่ได้ยกมือขึ้นเห็นไหมครับทีนี้สอบถามหน่อยเวลาเรากระดกลิ้นไม่ได้ครับเราแก้ปัญหานี้ยังไงครับใช้ไมโครโฟนตอบปลายทางได้ครับไม่มีถูกผิดครับ
5: ฝึกให้ชำนาญครับแล้วก็ฝึกไปเรื่อยๆครับ
0: เดี๋ยวขออนุญาตอันนี้เราไม่ได้เราไม่ได้จะประจานนะฮะนักเรียนลองพูดคำว่าโรงเรียนให้ฟังหน่อยครับ
5: โรงเรียนครับ
0: อันนี้เป็นทักษะของนักเรียนเอาปรบมือให้เพื่อนหน่อยครับแม้ว่าเพื่อนจะพูดรอเรือไม่ชัดเจนเนี่ยแต่ว่าเห็นถึงความพยายามของเพื่อนไหมมีแต่บางคนทำไมครับพูดคำว่าโรงเรียนจนดูเกินงามเช่นสวัสดีครับวันนี้กระผมได้เดินทางมาที่โรงเรียนของผมนั้นเป็นโรงเรียนที่น่าอยู่มากครับนักเรียนว่านักเรียนคนที่เป็นคนพูดเหนื่อยไหมเหนื่อยฉะนั้นในการอ่านรอเรืออ่านแต่พองามไม่ใช่อ่านจนเกินงามและลอลิงก็ออกเสียงให้ชัดคำควบกล้ำก็ต้องอ่านให้ชัดเช่นกรอกกร่อยกรุบกริบเสียงกอลอให้ชัดเจนนะครับขออนุญาตทดสอบนักเรียนต้นทางปลายทางนะครับเตรียมลิ้นเตรียมลิ้นเราจะรัวลิ้นกันนักเรียนครับมีการสัมผัสเพดานแล้วก็เกิดการสั่นขึ้นออกเป็นเสียงเรทีนี้นะครับขออีกครั้งนะครับ1 2 3
6: เรารักโรงเรียน
0: ปลายทางไปพร้อมกับต้นทางครับ1 2 3เรารักโรงเรียนเอาไปทีนี้พูดต่อไปว่าโรงเรียนรักเรานะครับเรารักโรงเรียนโรงเรียนรักเรา1 2 3
6: เรารักโรงเรียนโรงเรียนรักเรา
0: ทีนี้บางคนคุณครูบางคนในสมัยประถมอาจจะมีการให้ฝึกอ่านพอเราอ่านคล่องแล้วก็จะทำให้การออกเสียงนั้นชัดเจนมากยิ่งขึ้นนะครับไปกันต่อเลยครับในข้อที่4คืออะไรครับนักเรียนช่วยตอบหน่อยครับใช่การเอื้อนนั้นจะทำให้เกิดความไพเราะมากขึ้นนะครับต่อไปครับข้อที่5ระวัง3ตอตอแรกคือตอที่2ครับและตอที่3ครับใช่ข้อ6คืออะไรครับ ช่อ่านให้ถูกต้องตามจังหวะต้องมีการแบ่งวรรคตอนถูกต้องเห็นไหมว่าเรื่องพวกนี้มาจากฐานสำคัญคือเรื่องของการอ่านวรรคทั้งนั้นเลยต่อไปข้อ7ครับนักเรียนคิดว่ากาบยานี11กับกาบฉบัง16อ่านเหมือนกันไหม
7: ไม่เหมือน
0: ถูกต้องไม่เหมือนกันนะครับข้อ8ครับ
8: ผู้อ่านต้องใส่อารมณ์ลดความโกรธ
0: รถตรงนี้เช่นอะไรบ้างรถรักเรากำลังมีความรักเราจะอ่านโกรธได้ไหม
7: ไม่ได้
0: รถโศกคือความเศร้าอ่านแบบโหยหาตื่นเต้นขบขันก็เป็นอีกอารมณ์หนึ่งโกรธก็เป็นอีกแบบหนึ่งนะครับต่อไปข้อ9ครับอ่านให้เสียงดังไม่ใช่ตะโกนต่อไปครับ
8: เวลาอ่านจะให้เสียงขาดเป็นช่วง
0: เก่งมากข้อ11ครับ
8: เวลาส่งให้หมดเสียงช้า
0: อันนี้ก็เป็นลักษณะหลักการอ่านบทร้อยกรองเอาละครับเพื่อไม่ให้มีการเสียเวลานักเรียนดูหน้าจอนี้ครับก่อนจะอ่านเป็นทำนองต้องอ่านไปแบบไหนก่อนครับอ่านเป็นธรรมดาก่อนอ่ะนั่งตัวตรงๆครับต้นทางปลายทางอ่านเป็นแบบร้อยแก้ว1 2 3

ุณครูขออนุญาตสาธิตการอ่านทำนองแรกให้นักเรียนได้ฟังก่อนทั้งต้นทางปลายทางนะครับอันนี้มาจากกาพระชัยสุริยาทำนองที่1คือทำนองกาพยานี11สาธุสาจะขอไหว้พระศรีไตร

0: มมุติว่าบทนี้เป็นบทจบการจบต้องมีการทอดเสียงให้ช้าลงฉะนั้นที่นักเรียนได้ยินไปเมื่อสักครู่นี้อาจจะไม่ได้ไพเราะทั้งหมดแต่เป็นการสาธิตทำนองการอ่านกาบยานีซึ่งคุณครูเจมเชื่อว่าคุณครูปลายทางและนักเรียนปลายทางต้องมีคนอ่านได้ไพเราะกว่าคุณครูแน่นอนก็ขออนุญาตแล้วก็ขออภัยเสียงที่อาจจะไม่ถูกต้องขออภัยไม่เพราะทั้งหมดนะครับอ่ะทีนี้ไปกันต่อที่ทำนองที่เราหลายคนกำลังจะต้องอ่านแล้วก็มีความตื่นเต้นเพราะวันนี้เราจะต้องอ่านต่อหน้าเพื่อนที่เป็นผู้ประเมินให้ฟังอ่ะขออนุญาตสาธิตก่อนจับปากครูให้ดีนะฮะไม่ใช่มาจับปากครูนะคือจับจ้องให้ดีนะครับต่อไปเป็นการสาธิตการอ่านกาบยานี11บทนี้โดยเป็นทำนองอะไร
1: โอเอ
0: วิหารรายนะครับอ่ะ

มุติว่าเป็นบทจบก็จะประมาณนี้ฉะนั้นอะไรใช้แรงมากกว่ากันใช่เมื่อกี้นี้ที่ครูอ่านมีหัวเราะนิดหน่อยเพราะว่าทำไมต้องกระแทกเนี่ยเพราะว่ามันเป็นการสร้างอินเนอร์ให้กับเราเพราะว่านักเรียนคิดภาพตามว่าในยุคที่ยังไม่มีเทคโนโลยีถ้าเราอ่านเนิบๆข้าเจ้าลาเออเออเออเออเอาหลับไหมอะอย่าลืมเขาไม่ได้เอาเสียงคนอ่านเพราะแต่อ่านถูกต้องอ่านคล่องเอาละครับเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลาครับเดี๋ยวให้พวกเรานะลองอ่านพร้อมกันก่อนครับขอธรรมดาก่อน1 2 3 3

0: อ่ะขออนุญาตเห็นไหมว่ามีจุดที่จะต้องแก้ไขอันนี้สอนเลยทั้งต้นทางปลายทางเอาใหม่นะพ่อแม่เนี่ยมันเป็นเสียงสูงถูกปะพ่อแม่แล้วก็วรรคถูกปะแลครูบาหลังคำว่าบาเราต้องเก็บลมเพราะถ้าไม่เก็บลมมันจะเป็นอย่างนี้พ่อแม่แลครูบามันมีคนอ่านอย่างนี้จริงๆแล้วมันเพาะไหมไม่เพาะครูบาบาไหนอะบาไหนก็ไม่รู้นะฮะอ่ะฟังดูปากนะบางบางบาเฮออึมอ่ะอ่ะอย่างนี้นักเรียนฟังนะบาเฮออึมอ่ะพูดพบกันบาเฮออึมย้ำกับปลายทางก่อนว่ามันอาจจะไม่ถูกต้องที่สุดแต่นี่มันเป็นเทคนิคที่คุณครูใช้นะฮะพ่อแม่และครูบางหนึ่งสองสามขึ้นสูงในราศี
1: เทวดาในราศี
0: บางคนนี่จมูกบานจมูกกระพือเลยนะฮะบางคนนะฮะไม่เทวดาไม่ตรงกลางนี่แหละ1 2 3เทวดา1 2 3เท

ชื่อไหมว่าปลายทางเขาขำเนี่ยปลายทางก็ขำพองามนะฮะเอาเป็นอรรถรสได้เพราะว่าคือทุกโรงเรียนเป็นหมดทุกโรงเรียนเป็นหมดไม่ว่าจะต้นทางหรือว่าปลายทางเชื่อเถอะเวลานั่งต่อหน้ากันอะคือพอเวลาเราอ่านละเพื่อนเนี่ยชอบมองจมูกใช่ไหมเวลาเราอ่านอะสาธุใช่ไหมสากำลังจะอ่านเลยกำลังอินเนอร์มาแล้วสาธุสาไม่ได้เราห้ามทำอย่างนี้ไม่ได้นะฮะปลายทางก็ไม่ได้นะครับเราจะไม่ขายขำเราต้องมีสติเพราะว่าการอ่านแบบนี้ถือว่าการอ่านที่มีมานานแล้วเราต้องให้เกียรติผู้ที่เป็นผู้คิดค้นอ่ะขออีกรอบพร้อมกันเฉพาะวรรคบน1 2 3 3

0: ขอประเมินว่าการอ่านมีพัฒนาการดีขึ้นในระดับหนึ่งอ่ะปลายทางตอนนี้เป็นอย่างไรบ้างอ่านคู่ขนานไปกับต้นทางได้หรือไม่นะครับคุณครูปลายทางก็สามารถให้เกร็ดความรู้เพิ่มเติมได้ว่าลักษณะของการอ่านนั้นจะต้องมีการทอดเสียงมีการเก็บลมมีการผ่อนลมให้เกิดความไพเราะเพราะว่าบทนี้เป็นบทที่บูชาครูบาอาจารย์เราจะไม่โย่ไม่ได้ใช่ไหมครับถูกต้องไหมฮะเราจะต้องไม่ทำแบบนี้นะครับอ่ะต่อไปนั่งตัวให้ตรงครับต้นทางปลายทางเราจะสวดเป็นทำนองโอเอวิหารรายเอาหายใจเข้าลึกเดี๋ยวครูเจมขออนุญาตใช้ตามขนบจริงเวลาสวดเลยครูเจมจะเป็นคนอ่านว่าสาธุสะละเออเฮอเออเฮอเอยทุกคนมารับพร้อมกันตรงคำว่า
1: จะ
0: เอาแบบเต็มเสียงอ้าวสูดลมอ่ะพร้อมนะครับ

ีในเอ้ยราศีเอ้ยอ่ะเมื่อกี้นี้เมื่อสักครู่นี้นะครับยังมีคนแบบว่าไม่กล้าอายยังมีคิกอ่ะเอาใหม่นั่งตัวตรงพร้อมเสียงนะครับใครอาสาสมัครเป็นคนนำแทนครูได้บ้างมีไหมอ่ะถ้างั้นพร้อมกันหมดเลยตั้งแต่แรกเลยนะฮะอ่ะ5 4 3 2สาธุสาละเออเฮ้อเออเฮ้อขยับตัวจะ

0: 哼哼哎，如巴哼哼哎，铁哼哼哎，瓦达哎，奈哎，拉西哎，
1: สมมุติว่าถ้าบทนี้เป็นบทจบ

ฉะนั้นเราจะต้องไม่ยึดติดว่าบทนี้เป็นบทต้นหรือบทจบเราต้องเป็นโปรเฟสชันนอลคือเชี่ยวชาญกว่านั้นนะครับเป็นยังไงดีขึ้นไหมดีขึ้นอ่านได้ไหมครับปลายทางได้หรือยังครับนะก็ช่วยกันนะฮะปลายทางนะครับก็ส่งกำลังใจให้นะครับทีนี้ครับเพื่อไม่เป็นการเสียเวลาครับคุณครูมีกิจกรรมชวนคิดก่อนลงมือทำนักเรียนคิดว่าการอ่านบทร้อยกรองที่ดีจำเป็นต้องมีการสะท้อนผลไหมการสะท้อนผลดีอย่างไรใช่รู้ว่าเราต้องปรับปรุงอะไรแก้ไขอะไรเพิ่มเติมอะไรใช่ไหมฉะนั้นมันจะเป็นการสะท้อนแล้วการสะท้อนทำอย่างไรครับก็ประเมินไงวันนี้เราจะต้องทำหน้าที่เป็นผู้ประเมินก็จะมา

0: าถึงในช่วงของการลงมือทำจดจำได้วันนี้ศึกษาใบความรู้ให้เรียบร้อยซึ่งเป็นใบความรู้จากชั่วโมงที่ผ่านมามีเนื้อหาเหมือนกันเลยนะครับแล้วก็ลงมือทำใบงานอันนี้เป็นหน้าตาใบความรู้ก็จะให้ตั้งแต่เรื่องของที่มาความหมายของบทร้อยกรองว่าเป็นอย่างไรบ้างแล้วก็มีการปรากฏจากที่ใดบ้างอันนี้สามารถไปดูจากเทปที่ผ่านมาได้นะครับหน้าตาเป็นแบบนี้แล้วก็หลักการอ่านบทร้อยกรองเป็นเช่นนี้นะครับแล้วก็อันนี้เป็นตัวอย่างบทร้อยกรองซึ่งเอากาพย์ยานี11มาให้แล้วก็มาถึงตรงนี้ครับนักเรียนต้นทางปลายทางดูให้ดีครับอันนี้คืออะไรครับใช่อันนี้เป็นหน้าตาของใบงานซึ่งบนจอกับในมือครูเจมนั้นเหมือนกันเลยเราจะมาลุ้นกันว่าใครจะเป็นผู้โชคดีในครั้งแรกฉะนั้นเดี๋ยวให้เป่ายิงฉุบเลยนะฮะแล้วก็ใครที่เป็นผู้ชนะให้ทำหน้าที่เป็นผู้ประเมินผู้ที่ไม่ชนะก็ทำหน้าที่เป็นผู้อ่านเอาบทสาธุสะขึ้นมาอ่านนะครับพร้อมไหม ทีนี้นักเรียนดูนักเรียนดูครับครูเจไม่ให้ประเมินส่งเดชแต่มีอะไร
1: มีดารา
0: ใช่เธอดูนะเธอดูเกณฑ์ก่อนเกณฑ์ข้อแรกบอกความอะไรความชัดเจนของเสียง4 3 2 1 2การออกเสียงและจังหวะการออกเสียงและจังหวะในประการที่2แล้วก็อ่านถูกต้องตามหลักการแล้วก็การร่วมกิจกรรมอ้าวพร้อมมั้ยครับ
2: พร้อมครับ
0: ถ้าพร้อมแล้วครับตอนนี้นะฮะเดี๋ยวให้พวกเราทุกคนครับเตรียมมืออ่ะนัดหมายให้ดีมันจะมีอยู่คนหนึ่งที่เป็นผู้สังเกตการที่ไม่ได้มาเป่ายิงฉุบก็ไม่เป็นไรนะฮะตกลงยังตกลงยังห้าสี่สามเป่ายิงฉุบ อ้าวนี่กล้องเห็นไหมครับ มหัศจรรย์ใจมากออกกันไกล4คนเลยตอนนี้เลือดโชคแล้วเอาใหม่เอาเอาใหม่เอาเก็บมือพร้อมนะอย่างยาวๆปากกระเป๋ายิงชุบอนุรอกผ้าขอเป็นรอบสุดท้ายทีนี้ใครที่ชนะประเมินเลยใครที่แพ้ก็อ่านเลยอ่ะอย่างยิงยาวปากกระเป๋ายิงชุบเริ่มเลยครับเริ่มได้เลยครับ

เอาละครับในช่วงที่ผ่านมานะครับคุณครูเจมได้มอบหมายให้พวกเราทุกคนทั้งต้นทางปลายทางเนี่ยนะฮะทำหน้าที่เป็นทั้งผู้อ่านแล้วก็ผู้ประเมินนะครับคุณครูเชื่อว่าโรงเรียนปลายทางเนี่ยคงอยากจะได้ยินเสียงต้นทางที่เป็นผู้เป่าวิ่งฉุบแล้วไม่ชนะอ่ะยืนขึ้นครับคนที่เป่าวิ่งฉุบแล้วไม่ชนะยืนขึ้นทุกกลุ่มเลยครับทุกกลุ่มเลยเราไม่ได้มาประจานว่าเพื่อนเรานั้นแพ้แต่ว่าตามกติกาคนชนะจะต้องเป็นผู้อะไรคนที่ไม่ชนะจะต้องเป็นผู้อันนี้คือโฉมหน้าของผู้ที่จะต้องทำหน้าที่ในการอ่านนะฮะอ่านเป็นทำนองโอเอวิหารรายพร้อมกัน1 2 3 3ใช้ได้พระเฮง

พอกลุ่ม1นั่งกลุ่ม2นั่งกลุ่ม3นั่งกลุ่ม4นั่งขอเทสอีก2กลุ่มเพราะว่าอันนี้ประเมินแล้วกล้าออกเสียงถูกต้องชัดเจนอ่ะกลุ่ม5ขอ energy กว่านี้นะครับอ่ะพร้อมครับสาธุสาใหม่1 2 3

กลุ่ม6นั่งกลุ่ม5กลุ่ม5นี่ท็อปซีเครตเลยอ่ะกลุ่ม5ขอแบบ energy จัดเต็ม1 2 3เห็นไหมอีกทีหนึ่ง

0: มีสีตรายต่อเลยเอ้ยสะเอ้ยสะแล้วก็หายเข้าไปเลยนะฮะไม่เป็นไรไม่เป็นไรเอาปบมือให้ทุกกลุ่มหน่อยครับเห็นไหมลูกว่าพอถึงกระบวนการการแข่งขันจริงๆเนี่ยแล้วก็ประเมินจริงๆเนี่ยก็จะมีผู้ที่อ่านแบบยังมีความเขินอายอยู่แล้วก็อ่านที่คล่องแล้วฉะนั้นการอ่านโอเอวิหารรายครูบอกเสมอว่าไม่ใช่คนอ่านเพราะแต่อ่านถูกต้องตามหลักของภาษาไทยครับเอาละครับก็นักเรียนก็ได้ทำหน้าที่เป็นผู้ประเมินแล้วก็ผู้อ่านได้อย่างดียิ่งเลยนะครับอยากฟังประเด็นประเมินจังเลยนักเรียนเขียนอะไรกันลงไปบ้างครับตอบโดยทั่วไปก็ได้ครับมีการออกเสียงบางคำที่อาจจะไม่ชัดเจนมีการเบาเสียงลงอันนี้แหละครับเพื่อนสามารถอ่านในจังหวะที่เหมาะสมเป็นระยะถูกต้องตามฉันทลักษณ์ใช่ไหมครับกลุ่ม6มีไหมลูกเป็นไงบ้างเพื่อนได้อ่านเสียงขออภัยครับเพื่อนมีการอ่านที่ชัดเจนมากยิ่งขึ้นอันนี้ก็เป็นแนวการประเมินของเพื่อนเพื่อนพวกเราทุกคนนะครับในข้อต่างๆที่ยังไม่เสร็จก็สามารถไปทำต่อนอกเวลาได้มาถึงในช่วงนี้ครับนักเรียนครับอยากจะเน้นย้ำไปที่การแบ่งวรรคครับการฝึกแบ่งวรรคมีผลดีต่อการฝึกอ่านบทร้อยกรองอย่างไรลูกใช่อ่านแล้วถูกต้องเป็นจังหวะอ่านแล้วไพเราะมากยิ่งขึ้นเก่งมากครับมาถึงช่วงท้ายของชั่วโมงนี้ครับเป็นช่วงคำไหนใช้ถูกวันนี้เอาคำนี้มาให้ครับคุ้นไหมมันเป็นเหมือนชื่ออะไรใช่ไม่เป็นเหมือนชื่อกาบเรียกก่อนก็ไม่ผิดเพราะสมัยก่อนมาเรียกรวมกันทั้งหมดเลยนะฮะเป็นชื่อคำประพันธ์ชนิดหนึ่งนักเรียนคิดว่าสุรังคนางไหนถูกต้องถ้าใครคิดว่าเป็นสีเขียวถูกต้องยกมือ มีนะครับบางส่วนนะครับปลายทางเชื่อว่าเป็นคำนี้ด้วยไหมเอามือลงได้แสดงว่าส่วนใหญ่เชื่อว่าเป็นสีม่วงใช่ไหมสีม่วงยกมือขึ้นครับส่วนใหญ่นะครับเอามือลงครับและสุรังคนาที่ถูกต้องจะเขียนแบบนี้ครับแปลว่านางสวรรค์นะครับอันนี้คือหน้าตาของการเจเนเรตภาพโดยใช้ปัญญาประดิษฐ์คุณครูเจมได้มีการป้อนคำสั่งลงไปในโปรแกรมปัญญาประดิษฐ์โปรแกรมหนึ่งบอกว่าต้องการสร้างภาพเป็นนางฟ้าถือดอกบัวขนาดใหญ่และมีรัศมีเรืองรองโดยให้ทั้งภาพนั้นเป็นแบบภาพวาดแนวจิตรกรรมไทยและขอเป็นอัตราส่วนภาพแนวตั้งครับอันนี้เป็นตัวอย่างของการใช้ถ้อยคำในการสั่งให้เขาเจเนเรตภาพออกมาอันนี้สามารถเอาไปใช้ได้นะนักเรียนต้นทางและปลายทางในชั่วโมงต่อไปเราจะศึกษากันเรื่องของสนอเสียงสำเนียงหวานครั้งที่1 นะครับคุณครูปลายทางสามารถเตรียม PowerPoint ใบความรู้และใบงานเรื่องสนอเสียงสำเนียงหวานครั้งที่1ไว้เพื่อในการเรียนในชั่วโมงต่อไปได้เลยนะครับสำหรับในวันนี้การฝึกทักษะการอ่านกาบยานี11และการอ่านในฉบับของ OA วิหารรายก็จบลงแล้วหวังเป็นอย่างยิ่งว่านักเรียนจะต้องทำหน้าที่เป็นทั้งผู้อ่านที่ดีแล้วก็เป็นผู้ประเมินที่ดีเราจะไม่เข้าข้างเพื่อนเราจะต้องเป็นการประเมินเพื่อเพิ่มพูนทักษะให้เพื่อนนั้นมีศักยภาพที่เก่งยิ่งขึ้นไปได้นะครับสำหรับในวันนี้หมดเวลาลงแล้วพบกันใหม่ในชั่วโมงหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีครับ
1: นักเรียนทั้งหมดทำความเข้าใจ

0: นิซ่าอีกครั้งนึงในรายการ English is fun คำศัพท์มหาสนุกพี่ลิซ่าคิดถึงน้องๆมากเลยน้องๆคิดถึงพี่ลิซ่าหรือเปล่าอุ๊ยคิดถึงกันทุกคนเลยพี่ลิซ่าดีใจนะคะวันนี้พี่ลิซ่ามีเพื่อนใหม่มาแนะนำให้น้องๆรู้จักด้วยนี่เลยเต่าซูคาต้านี่เต่า turtle t u r t l e turtle เต่านี่น้องชื่อสโลน่ารักไหม น้องๆรู้หรือเปล่าว่าเวลาเต่าตกใจเขาจะหลบไปซ่อนที่ไหนถูกต้องเขาจะหลบเข้าไปซ่อนในกระดองเต่าของเขานะคะ turtle shell t u r t l eShell turtle shell กระดองเต่าเห็นไหมนี่แบบนี้เลยเขาจะแอบเข้าไปอย่างนี้เลยนะคะน้องๆแต่ว่าน้องๆเห็นกระดองดูแข็งๆแบบนี้อย่าไปเคาะแรงๆนะคะเพราะว่าบนกระดองมีเส้นประสาทสามารถรับรู้ถึงความรู้สึกเจ็บได้นะตอนเราไปจับไปลูบให้ทำเบาๆแบบนี้เลยเดี๋ยววันนี้พี่ลิซ่าจะพาน้องสโลไปหาคุณหมอเพื่อที่จะไปถ่ายพยาธิแล้วก็ตรวจสุขภาพนะปะตามพี่ลิซ่ากันไปเลยและที่นี่ก็คือโรงพยาบาลสัตว์วสุอาทรคณะสัตวแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยมหิดลศาลายาใช่แล้วในมหาวิทยาลัยของเรามีโรงพยาบาลสัตว์ด้วยนะคะ Animal Hospital A N I M A L H O S P I T A L Animal Hospital โรงพยาบาลสัตว์แล้วน้องๆรู้ไหมคะว่าคุณหมอที่รักษาสัตว์เขาเรียกกันว่าอะไรถูกต้องเรียกว่าสัตวแพทย์นะคะ veterinarian v e t e r n a r i a n veterinarian สัตวแพทย์เดี๋ยวเราเข้าไปหาคุณหมอกันเลยดีกว่าที่นี่รักษาได้ทั้งสัตว์ปกติทั่วไปนะคะเช่นน้องหมาแล้วก็น้องแมวและยังมีคลินิกสำหรับสัตว์เลี้ยงชนิดพิเศษด้วยสัตว์เลี้ยงชนิดพิเศษ exotic pet e x o t i c p e t exotic pet สัตว์เลี้ยงชนิดพิเศษอุ๊ยพี่เขาเรียกเราพอดีเลยตามพี่ลิซ่ากันไปเลย
1: สวัสดีค่ะ
0: สวัสดีค่ะ
1: วันนี้มาทำอะไรคะ
0: วันนี้พาน้องสโลมาตรวจสุขภาพค่ะ
1: โอเคปกติเลี้ยงน้องด้วยอะไรบ้างเอ่ย
0: มีหญ้าผักแล้วก็อาหารเม็ดค่ะ
1: โอเคโดยสุขภาพเบื้องต้นเนาะเราก็จะดูจมูกดูตาน้องเขานะคะบางคนเราเลี้ยงด้วยใช้ความร้อนค่อนข้างเยอะมากเกินไปเนื่องจากเขาเป็นพวกกลุ่มของสัตว์ทะเลทรายมันอาจจะมีความร้อนมากบางตัวเนี่ยเราก็จะเห็นว่าน้องเขาเองมีคราบน้ำลายออกมาค่อนข้างเยอะเลย

0: น่ารักจัง 3.65 กิโลน้ำหนักโดยรวมค่อนข้างดีเนาะแต่ทีนี้เนี่ยเราดูเบื้องต้นได้เท่านี้แต่ภายในร่างกายอ่ะเราไม่สามารถมองเห็นได้ด้วยตาเปล่านะคะเดี๋ยวหมออ่ะขอส่งน้องเขาไปเอ็กซเรย์นิดนึงเพื่อที่จะดูว่ามีนิ่วอยู่ในตัวทางเดินปัสสาวะเขาหรือเปล่าหรือเขามีการกินหินหรือสิ่งแปลกปลอมอะไรเข้าไปหรือเปล่า
1: ตอนนี้เราก็อยู่ที่ห้องเอ็กซเรย์แล้วนะคะน้องๆนี่เลยเครื่องเอ็กซเรย์เอ็กซเรย์เดี๋ยวลิซ่าขอฝากน้องสโลไว้กับคุณหมอนะคะ
0: ได้ค่ะแล้วก็เดี๋ยวเรากลับไปดูผลของฟิล์มเอ็กซเรย์กันที่ห้องนะคะ
1: ได้เลยค่ะเดี๋ยวพี่ลิซ่าไปรอข้างนอกนะบ้างคะคุณหมอ
0: เดี๋ยวเรามาดูกันนะคะผลโดยรวมนะคะค่อนข้างดีแต่ว่าน้องอ่ะไปแอบกินทรายแล้วก็มีหินปนมาบ้างเล็กๆน้อยๆเนาะตัวพวกทรายพวกนี้ส่วนมากปนมากับยาที่เขากินเข้าไปนะคะก็ไม่เป็นไรค่ะเพราะว่าเราไม่ได้เจอลักษณะของลำไส้ที่มันเหมือนการอุดตันใดๆโดยรวมนะวันนี้สุขภาพสมบูรณ์แข็งแรงดีนะคะก็แช่น้ำเป็นประจำเท่านั้นเองค่ะแล้วก็สุดท้ายก็คือเรื่องของการถ่ายพยาธิของน้องนะคะเนื่องจากเขาตัวค่อนข้างใหญ่เนาะเราไม่มีความสามารถในการที่เราจะใช้แรงในการที่จะบังคับเขากินเดี๋ยวหมอให้เป็นยาถ่ายพยาธิแบบเม็ดไปแล้วก็น้องสามารถเอาไปยัดใส่ในกลุ่มของกล้วยนะคะอันเล็กๆแล้วก็ให้เขากินเขาก็กินเข้าไปแล้วก็จะได้ถ่ายพยาธิร่างกายเขาจะได้สุขภาพดีค
1: ่
0: ะ
1: น้องๆเดี๋ยวเราได้ยากลับบ้านด้วยนะคะยา drug drug ยา
0: ส่วนเด็กๆคนไหนที่อยากจะเริ่มเลี้ยงเต่าสุขตานะคะ เราคงจะต้องมีการศึกษาเขาก่อนนะคะเบื้องต้นก็คือเขาจะต้องการแสงแดดวันละประมาณ8ถึง10ชั่วโมงต่อวันนะคะการที่เราเลี้ยงเขาโดยที่เขาไม่ได้โดนแสงแดดหรือเราไม่ได้ส่องไฟให้เขาประมาณ8ถึง10ชั่วโมงต่อวันมันจะมีผลในการเจริญเติบโตของเขาทำให้เขาอัตราการเจริญเติบโตช้าลงมีปัญหาเรื่องของกระดูกบางนะคะแล้วก็สุดท้ายเลยถ้าเป็นเยอะๆเขาอาจจะเสียชีวิตได
1: ้ขอบคุณคุณหมอมากนะคะ
0: ขอบคุณค่ะ
1: แต่ตอนนี้เดี๋ยวเราไปทบทวนคำศัพท์กันเลยนะคะน้องๆไปกันเลย
2: turtle t u r t l e turtle เต่า turtle shell t u r t l e s h e l l turtle shell กระดองเต่า animal hospital a n i m a lHospital Animal Hospital โรงพยาบาลสัตว์ Veterinarian Veterinaria Veterinarian สัตวแพทย์ Exotic Pet Exotic Pet Exotic Petสัตว์เลี้ยงชนิดพิเศษ X-ray X-R-A-Y X-ray X-ray Drug D-R-U-G Drug ยาย
1: ังมีสถานที่อีกมากมายในมหาวิทยาลัยมหิดลที่เราจะได้เรียนรู้คำศัพท์ภาษาอังกฤษกับพี่ลิซ่าเพราะนี่คือรายการ English is Fun คำศัพท์มหาสนุกวันนี้พี่ลิซ่าขอตัวไปก่อนนะคะบ๊ายบาย
3: ความรู้ทำให้ทุกอย่างเป็นไปได้มหาวิทยาลัยมหิดลปัญญาของแผ่นดิน

วัสดีครับคุณผู้ชมครับกลับมาเจอกันอีกแล้วนะครับกับรายการคิดนะฮะแล้วกระผมครูคิดนะฮะก็จะมานำเสนอภาษาอังกฤษนะครับแบบสนุกๆให้กับคุณผู้ชมเหมือนเดิมนั่นเองนะครับแหมเมื่อกี้นะครับเปิดมาก็พูดสำเนียงนะครับได้ค่อนข้างจะผิดเลยทีเดียวนะครับรายการคิกนะฮะเพราะถ้าไปบอกว่ารายการคิกเนี่ยมันจะต้องแปลว่าปุ๊บจะต้องแปลว่าเตะสิครับแต่จริงๆแล้วนะครับรายการของเราชื่อว่าคลิกนะครับคลิกนั่นเองนะฮะแต่ทุกวันนี้นะครับนี่ก็คือปัญหาของบ้านเราอย่างนะครับกับการใช้ภาษาอังกฤษนั่นก็คือการออกเสียงภาษาอังกฤษไม่ถั่วต้มนั่นเองนะฮะแต่ผมจะพยายามอย่างมากเลยครับที่จะมารวบรวมนะครับภาษาอังกฤษที่พี่น้องชาวไทยออกเสียงผิดระดับชาติอย่างแรกเลยครับวันนี้ผมจะมาพยายามเนี่ยนะฮะมากรุ๊ปเนี่ยนะฮะกลุ่มคำต่างๆที่จะมีทริคเนี่ยนะหรือจะมีการคลิกนะครับให้คุณผู้ชมนั้นได้เข้าใจนะครับว่ากลุ่มคำแบบนี้เขาจะออกเสียงนี้ครับแต่ผมก็มีวอร์นิ่งสักนิดนะครับวอร์นิ่งก็คือคำเตือนนะครับว่าสุดท้ายแล้วนะครับในภาษาอังกฤษมันก็ไม่ได้มีอะไรตายตัวนะครับเพราะว่ามันสามารถที่จะบิดเบือนไปนะครับตามอัธยาศัยของฝรั่งเขาเนี่ยนะฮะอย่างเช่นที่นักเรียนผมคนนึงเคยเดินมาถามผมครับว่าอาจารย์ผมไม่เข้าใจอ่ะทำไม TO DO ก็ดูแล้วทำไม GO ไม่กูอ่ะผมก็บอกไปสั้นๆครับกูก็ไม่รู้เพราะให้ทำยังไงได้ล่ะครับเพราะว่าถ้า TO คือ to DO คือดู GO มันคือ go อ่ะฮะแล้วเราจะรู้ได้ไงครับวิธีเดียวนะครับก็คือการหาสื่อนะครับที่มีภาษาอังกฤษที่แท้จริงที่ถูกต้องนะฮะแล้วก็ทำยังไงครับฟังแล้วถ้าเป็นไปได้ถ้าเขามีซับอังกฤษนะครับเหมือนรายการของเราเนี่ยนะครับฟังดีๆอ่านตามแล้วก็ที่สำคัญนะครับก็คือพูดตามทีเดียวครับดังนั้นครับวันนี้ผมอยากคุณผู้ชมนั้นอ้าปากเปิดตาเปิดหูเปิดสมองเปิดใจแล้วมาลองออกเสียงภาษาอังกฤษกับผมกันสักนิดนึงดีกว่าครับคำแรกครับก็คือคำว่า pronunciation ไม่ใช่ pronunciation นะครับถึงแม้ว่า verb เนี่ยนะครับก็คือ pronounce นะครับแต่พอมันเป็นนามเนี่ยนะครับมันก็จะพูดว่า pronunciation นี่ก็คือเรื่องแรกของเราวันนี้ครับก็คือเมื่อไหร่ที่ verb เนี่ยนะครับกับนามเนี่ยนะครับมันมีการเปลี่ยนแปลงกันนะครับการออกเสียงก็มักจะมีการเปลี่ยนแปลงเหมือนกันครับอยากให้เราไปดูกันนิดนึงครับก็คือคำนี้ครับคำว่าตัดสินใจครับถ้ามันเป็น verb เนี่ยนะครับเป็น verb เนี่ยเขาจะออกเสียงว่าอะไรครับ decide นะครับ decide I decided to buy a house ผมตัดสินใจซื้อบ้านครับแต่พอ decide กลายเป็นคำนามเนี่ยนะครับมันจะกลายเป็นอะไรครับถามว่า decision หรือ decision ครับตึ๊กตอกตึ๊กตอก decision เห็นไหมฮะง่ายๆครับเพราะเรารู้อยู่นะครับว่า decide ก็จะเป็น decision make a decision ก็คือทำการตัดสินใจนี่ง่ายต่อไปครับถ้าเป็น verb to เชิญชวน inviteผมอยากจะเชิญชวนคุณมาเรียนภาษาอังกฤษนะครับ I would like to invite you to come and study English with me invite ก็คือ verb to เชิญชวนแต่พอเป็นนามฮะอย่างเช่นส่งการ์ดเชิญหรือบัตรเชิญนะครับเขาจะเรียกอะไรครับระหว่างข้อ1 invitation กับข้อ2 invitation ว่าไงครับ invitation เห็นไหมครับเพราะหลายคนพูดว่า invitation ก็รู้สึกแปลกๆแต่ปรากฏว่าพอคำว่า inspire นะครับแล้วก็ออกเสียงว่าผิดเป็น inspire นะครับ inspire เห็นสระไอเนี่ยนะฮะกลายเป็นนามปุ๊บชาวไทยก็ออกเสียงว่า inspiration แล้วรู้สึกก็โอนะโอเคเลยจริงๆแล้วนะครับมันเป็นอะไร inspiration นั่นเองครับถ้าให้เหมือนถ้าให้เหมือนเป็นกฎกติกาเดียวก็คือสระอินะครับ inspiration แต่เนื่องจากฝรั่งเขาจะพูดเร็วนะครับบางครั้งก็จะกลายเป็น inspiration เสียงมันจะเปอร์มากกว่านั่นเองครับแต่จะ inspiration หรือว่า you are Chris you are my inspiration หรือ you are my inspirationก็ดีกว่า you are my inspiration แน่นอนครับผมนะฮะนั่นก็คือเรื่องแรกของเรานะครับคำไหนที่ลงท้ายด้วย ire อย่างเช่นคำว่า inspire เนี่ยนะครับฝรั่งก็จะต้องออกเสียงว่า inspire ถูกต้องแล้วครับ inspire ไม่ใช่ inspire นะครับวิธีการจำง่ายๆครับก็คืออยู่ในปาร์ตี้ระดังกับ

Fire เธอสวยเซ็กซี่ร้อนแรงกับ Fire F-I-R-E ก็คือ Fire ถูกต้องไหมครับไม่มีใครออกเสียงว่า Fire ใช่ไหมฮะแล้วก็แน่นอนไม่ใช่ Fire แน่นอนนะครับดังนั้นนะครับ I-R-E ก็คือ Fire ถ้าเป็นสายไฟฟ้าก็เรียกว่า Wire ใช่ไหมฮะหรือแม้กระทั่งเนี่ยนะครับยางรถยนต์ก็คือเรียกว่า Tire นะฮะ Tire คำว่าจ้างก็คือ Hire H-I-R-E Hire นะฮะหรือแม้กระทั่งคำว่าเหนื่อยเนี่ยนะครับก็คือ

ลืมนะครับว่าคำที่ลงท้ายด้วย IRE นะครับต้องออกเสียงว่า IER ผมเคยเจอนะครับพี่น้องชาวไทยคนหนึ่งครับมาทำงานสายครับผมถามเขาไปว่า Why are you late คุณมาสายทำไมเขาแบบนี้ครับเขาบอกว่า My car have a fat Thai รถผมมีคนไทยอ้วนๆนั่งมาด้วยเอ้าแล้วมันจะไปเกี่ยวอะไรวะเขาก็บอกครับนี่ครับยางแบนนะครับอาจารย์โอ้โหยางแบนไปออกซะ fat Thai ที่จริงแล้วนะครับต้องเป็น flat tire สิครับผมนะฮะเพราะปัญหาคือคำว่า flat มันมีตัว l ด้วยนะครับผมก็ไปข้ามใช่ครับ flat เนี่ยนะฮะดังนั้นครับวันนี้เรื่องที่อยากจะเน้นนะครับก็คือภาษาอังกฤษครับเมื่อไหร่ที่มันมีตัว l กับตัว r นะครับอยู่ตรงนั้นเนี่ยก็ต้องใส่เสียงนะครับอย่างเช่นผมก็คือ Chris นะครับผมดังนั้นอยากให้ออกเสียงภาษาไทยกันให้ถูกต้องนะครับไม่ใช่คูคิดคูคิดบ้านคูคิดอยู่ตรงไหนบ้านของผมตรงไปเลี้ยวฝาโหจะเอาหินไปเฟี้ยงบ้านซะหน่อยเนี่ยนะฮะต้องเป็นอะไรครับครูคริสสิครับเพราะถ้าคุณออกเสียงภาษาไทยถูกต้องเนี่ยนะฮะคุณก็จะสามารถออกเสียงภาษาอังกฤษได้ถูกต้องเหมือนกันครับก็คือ Christopher นะฮะหรือว่า flat นะฮะแล้วคำว่ายางก็คือ tire flat tire นั่นเองครับกฎกติกาที่2เนี่ยนะครับผมที่ผมเห็นประจำเนี่ยนะครับก็คือคุณผู้ชมครับพุ่มนี่ก็คือนิ้วครับ finger ก็คือนิ้วนั่นเองนะครับแต่ทราบไหมครับว่าพอเป็นคำว่านักร้องปุ๊บเนี่ยนะครับเขาจะไม่ได้ออกเสียงว่าซิงเกอร์นะครับหรือซิงเกอร์นะครับมันจักเย็บผ้าแล้วครับเขาจะออกเสียงว่าซิงเกอร์เป็นงองูครับนี่แหละครับไม่มีกฎกติกามารยาทนะครับซิงเกอร์ไม่ใช่ซิงเกอร์ครับนั่นก็หมายความว่าการร้องเพลงนะครับก็ต้องเป็นซิงกิ้งนั่นเองครับซิงกิ้งถูกต้องนะครับไม่ใช่ซิงกิ้งนะครับเพราะถ้าคุณบอกว่าซิงกิ้งเนี่ยซิงกิ้งมันจะแปลว่าจมน้ำสิครับคุณผู้ชมครับปัญหานะครับเคยเจอนะครับที่แน่นอนฮะฝรั่งคนหนึ่งนะครับออกเรือไปนะครับในอ่าวไทยครับเรือเธอไปชนหินนะแล้วก็เลยวอร์ไปที่หอบังคับการว่า I'm sinking ผมกำลังจมน้ำปรากฏนะครับว่าพี่น้องชาวไทยงงนะครับ you are sinkingWhat song are you singing? โอ้ยไม่ได้ร้องเพลงไหมก็เลยจะจมน้ำอยู่แล้วครับดังนั้นครับการร้องเพลงเขาเรียกว่า singing นะครับและอีกหนึ่งคำนะครับที่เราออกเสียงผิดกันบ่อยๆนะครับก็คือคำว่า belongings นั่นเองนะครับ belongings ก็แปลอะไรครับของมีค่านะครับไม่ใช่ belonging นะฮะดังนั้นเขาอยากจะบอกนะครับว่าเมื่อไหร่เห็นคำว่า gings นะครับหลายๆครั้งมันจะเป็นงิ่งนะฮะก็ลองเช็คกันดีๆแล้วกันครับชุดต่อไปเนี่ยนะฮะจะเป็นอันนี้ครับคำว่าหุบเขานะครับในภาษาอังกฤษเนี่ยนะฮะเขาจะสะกดกันเป็น V A L E Y บ้านเราก็ไปออกเสียงนะครับวันเล่นะฮะโอ้โหวันเล่นะครับฝรั่งก็ฟังว่าอะไรครับฝรั่งก็จะฟังเป็นว่าบริการรับฝากจอดรถสิครับผม Valet Parking ครับ V A L E T เพราะ Valet Parking นะครับจะเห็นได้ตามโรงแรมนะครับกับร้านอาหารหรูๆชนิดนึงครับก็จะมีบริการรับฝากจอดรถให้ Valet Parking ครับที่จริงแล้วคำนี้ไม่ได้ออกเสียงว่า Valet นะครับคำนี้ก็ออกเสียงว่า Valley ครับผมถ้าหุบเขาครับจำไว้เลยนะครับเมื่อไหร่ที่เป็น L E Y นะครับจะเป็น L E L E A นะครับ Valley นะครับ Valley หรืออย่างเช่นนะครับเพลงที่เขามาร้องรวมกันไม่ใช่เมดเล่นะครับต้องเป็น Medley นั่นเองครับvolleyball ไม่ใช่วอลเลย์บอลนะฮะ volleyball นะฮะส่วนรถเข็นนะครับก็จะเรียกว่า trolley นะฮะไม่ใช่ trolley นะครับ trolley เนี่ยเป็นนักแสดงตลกมั้งฮะ trolley นั่นเองครับหรือแม้กระทั่ง harley นะฮะไม่ใช่ harley นะฮะ harley davidson นะฮะ son นะฮะไม่ใช่สันนะฮะบ้านเราครับ harley davidson พอฝรั่งมาถาม is that a harley davidson ฮะ harley davidson ฮะฮาร์เลย์เดวิดสันแย่ฮาร์เลย์เดวิดสันต้องเข้าใจนะครับคุยพี่น้องชาวไทยก็ต้องฮาร์เลย์เดวิดสันแต่ถ้าฝรั่งเนี่ยนะครับก็จะออกเสียงว่าฮาร์ลีย์เดวิดสันนั่นเองครับคำตอบคำที่ลงท้ายด้วยนะครับที่ด้วยตัว BT หรือ PT เนี่ยนะฮะอยากจะฝากบอกนะครับว่าตัว P กับตัว B นะครับหลายๆครั้งไม่ได้ออกเสียงนะฮะอย่างเช่นคำนี้ครับคำว่า receiptที่แปลว่าใบเสร็จนะครับบ้านเราชอบออกเสียงว่า receipt นะฮะ receipt ไม่ใช่ receipt นะฮะก็จะออกเสียงว่า receipt นะครับผม receipt นั่นเองนะฮะเหมือนกับคำนี้ครับคำว่าหนี้สินนั่นเองนะฮะหนี้สินเนี่ยนะครับก็คือ debt นะครับไม่ได้ออกเสียงว่า debt แล้วก็ไม่ได้ออกเสียงว่า debt ด้วยนะฮะบางคนบอก debt นะฮะเขาออกเสียงว่า debt นั่นเองครับตัว b จะข้ามไปเลยนะครับเขาออกเสียงว่า debt อย่างเช่นถ้าตอนนี้ผมเป็นหนี้เนี่ยนะครับ
I'm in debt นั่นเองครับ I'm in debt

ต้องใส่อินด้วยนะฮะถ้าไม่ได้ใส่อินนะครับไปออกเสียงว่า I am dead ก็จะแปลว่าเขาตายแล้วนะตัวเอง I'm in debt และอีกหนึ่งคำนะครับที่มีความเกี่ยวข้องคำว่า debt นะครับก็คือคำว่า doubt นั่นเองครับซึ่งคำนี้นะครับบ้านเรานะครับมักจะชอบเข้าใจผิดกันบ่อยๆนะครับนึกว่า doubt เนี่ยมันจะแปลว่าสงสัยไงแต่มันแอบมันผิดนะครับไม่ใช่นะฮะ doubt เนี่ยนะครับแปลว่าอะไรแปลว่าความคิดในเชิงลบหรือการไม่ไว้วางใจอะไรเป็นอย่างสูงนั่นเองครับคำต่อไปครับคำชุดนี้ก็ออกเสียงผิดประจำเลยนะฮะคำว่าน้ำผลไม้ครับ juice นะครับผม juice ไม่ได้ออกเสียงว่าจุ้ยนะฮะ juice นะครับผมท้องเสีย juice juice เลยนะครับผมน้ำผลไม้ไม่ใช่จุ้ยนะฮะต้องออกเสียงว่า juice นั่นเองครับเมื่อไรที่เป็น UI นะครับอยู่ในไส้นะครับก็จะออกเสียงสระอูกันบ่อยๆครับนะฮะอย่างเช่นอีกหนึ่งคำนะครับก็คือคำว่า cruise นั่นเองครับถูกต้องครับ cruise เหมือนทอมครูซนะฮะชาวไทยนะครับบางทีไปออกเสียงว่าครุยนะฮะอย่างเช่นเราจะไปทานข้าวล่องเรือกันนะครับบนแม่น้ำเขาจะเรียกว่าอะไรครับเรียกว่า dinner cruise แต่ผมเคยได้ยินนะครับไปถามฝรั่งว่า would you like to go on a dinner cruise ฝรั่งก็งงฮะ dinner cruise ฮะเพราะอาจจะบอกนะครับว่าล่องเรือทานข้าวต้องออกเสียงว่า dinner cruiseแต่ถ้า dinner cruise เนี่ยน่าจะเป็นการหาของกินตามท้องตามขยะอะไรอย่างเงี้ยนะเหมือนคุยของกินเนี่ยนะฮะนั้นครับต้องออกเสียงว่าอะไร dinner cruise นั่นเองครับนะฮะ cruise แปลว่าการล่องเรือหรืออย่างเช่นครับ cruise control ไม่ใช่ cruise control นั่นเองครับคำต่อไปครับเมื่อไหร่ที่นะฮะคำภาษาอังกฤษเนี่ยนะครับลงท้ายด้วยตัว b ฮะมันก็จะต้องออกเสียงลากยาวต่ำนิดนึงนะครับคล้ายๆกับภาษาไทยครับก็คืออย่างเช่นบ้านผีปอบเราคงไม่ได้บอกว่าบ้านผีป๊อปใช่ไหมครับผมบ้านผีปอบนั่นเองครับดังนั้นครับอยากจะฝากไว้นะครับก็คือ1ฮะคำว่าปูเนี่ยนะครับก็ต้องออกเสียงว่า crab crab ก็คือปูครับผมเหมือนคล้ายๆกินแกลบนะฮะแต่แลมนั่นเองครับแต่ก็อย่าไปออกเสียงเหมือนอย่างนั้นนะฮะไม่งั้นผมกลัวคุณไปหาฝรั่งครับไปบอก Can I have some lamb เลยนะฮะดังนั้นครับต้องออกเสียงว่าแลมถ้าไปออกเสียงสั้นๆว่าแลมเนี่ยนะฮะแลมก็จะกลายเป็นโคมไฟสิครับโอ้นี่ฟันแข็งมากนะฮะไปกินโคมไฟได้ด้วยแลมคือโคมไฟแลมเนี่ยนะฮะก็คือลูกแกะหรือเนื้อลูกแกะนั่นเองครับที่จริงนะครับมันก็จะมีหลายคำนะที่ลงท้ายตัว B นะฮะที่บ้านเราออกเสียงผิดอันนึงนะครับออกไปเลยครับพี่น้องครับออกไปเลยนะครับพี่น้องบ้านเราก็ไปออกเสียงว่าม็อบใช่ไหมฮะถ้าไปบอกฝรั่งครับ today we mop here mop here ก็จะเราจะมาถูพื้นที่นี่สิครับผมนะฮะม็อบเนี่ยมันไม่ได้นะครับฝรั่งจะฟังเป็น mop mop ที่จริงแล้วนะครับมันต้องออกเสียงว่า mop นั่นเองครับmop mob mop เหมือนกับขอมอบดอกไม้ในสวนเนี่ยนะฮะ mop แต่ตัวที่สองครับที่ลากยาวต่ำก็คือตัว d ครับThai food นะฮะไม่ใช่ Thai food ฮะไปถามฝรั่ง Would you like to eat some Thai food พี่ครับพี่จะกินเท้าไทยหน่อยครับผมนะฮะดังนั้นครับก็เป็นใน Thai food หรือแม้กระทั่งครับวันนี้นะครับคุณผู้หญิงครับคุณมีแฟนฝรั่งแล้วอยากจะด่าแฟนฝรั่งของคุณว่าคุณเป็นผู้ชายที่ไม่ดีมากเลยก็ต้องบอกอะไรครับ You are a bad man แต่ผมเคยเจอนะครับที่นะครับรีบด่าแฟนฝรั่งตัวเอง I hate you you are a bad man ฝรั่งทำท่าแบบนี้ให้ดูเลยครับโอเคเบบี้ I'm Batman แล้วเธอจะเป็น Batgirl ไหมดังนั้นนะครับก็อยากจะบอกครับว่า Batman ก็คือมนุษย์ข้างข่าว Batman เนี่ยนะครับก็คือผู้ชายที่ไม่ดี Thai food ก็คือเท้าไทย Thai food ก็แน่นอนครับก็คืออาหารไทยนั่นเองครับตัวที่3หลักๆที่เราใช้ผิดนะฮะในแก๊งนี้ครับก็คือตัว G นั่นเองครับชาวไทยครับไปทำกระเป๋าหายที่เมืองนอกครับแล้วไปถามฝรั่งว่า Where is my bag? Where is my bag? หลังฉันอยู่ไหนฝรั่งบอกเอ้าหลังก็อยู่ที่ข้างหลังสิครับคุณก็ไปดูสิครับดังนั้นนะครับไม่ใช่ bag นะต้องเป็นอะไรครับ bag เหมือนกับวันนี้ผมกำลังอะไรครับ bag ของอย่างหนักใช่ไหมฮะ bag นั่นเองครับ bag นะฮะ jog ไม่ใช่ jog นะฮะ jog หรือว่าแม้กระทั่งหมานะครับต้องออกเสียงว่า dog นะฮะไม่ใช่ dog เพราะถ้าไปออกเสียงว่า dog นะครับมันก็จะแปลว่าการเอาเรือนะครับมาจอดเทียบท่านั่นเองครับผมเรื่องต่อไปนะครับที่เรานั้นมักจะมีปัญหาในการออกเสียงนะครับก็คือออกเสียงตัว L กับตัว R นั่นเองครับตัว L ก็ต้อง L นะฮะเสียงก็คล้ายๆ rolling ส่วนตัว R นะครับก็คือเร่อก็คือคล้ายๆนั่นนะครับผมกับรอเรือนะครับ R เนี่ยนะครับเรามาลองดูฝั่งตัว R กันก่อนไหมฮะตัว R ครับจะมีอะไรบ้างครับ1 rice

็คือข้าวครับ rice 2ครับก็จะมีคำว่า right R-I-G-H-T right ที่แปลว่าถูกต้องหรือเลี้ยวขวาครับต่อไปนะครับก็จะมีคำว่า ripe นะฮะก็คือผลไม้ที่สุกแล้วนั่นเองครับ ripe ต่อไปนะครับจะมีคำว่า ride นะตัวนี้มันเป็นตัวดีนะครับส่วนนั้นตัวดีก็ต้องเป็นลากยาวต่ำก็คือ ride ไม่ใช่ ride my bike นะครับ ride นะครับ ride แล้วก็อีกหนึ่งคำก็คือคำว่า R-I-S-E rise ที่แปลว่าขึ้นนะครับอย่างเช่น sunrise นั่นเองครับบางคนผมได้ยินนะครับไลท์กลายเป็นรูปไลท์กันไปหมดเลยครับไปดูฝั่งตัว L กันบ้างครับตัว L ก็จะมีอะไรบ้างครับกดไลท์นะฮะไม่ได้นะครับกดไลค์แต่แน่นอนครับถ้าคุยกับคนไทยผมจะพูดว่ากดไลท์นะฮะแต่ถ้าฝรั่งมาต้องเป็นไลค์ที่แปลว่าชอบLight L-I-G-H-T ที่แปลว่าไฟแปลว่าเบาแล้วสว่างหรือจะแปลว่าจุดก็ได้ครับอย่างเช่นจุดเทียนนะครับต่อไปจะมีคำว่าLice นะฮะที่แปลว่าเห็บเหาอะไรงี้นะฮะต่อไปนะครับก็จะมีคำว่า life ที่แปลว่าชีวิตนะครับแล้วอีกหนึ่งคำนะครับก็คือคำว่า live L-I-V-E live ที่แปลว่าถ่ายทอดสดนั่นเองนะครับ live และอย่าลืมนะครับต้องแยกแยะให้ถูกนะครับระหว่าง live ถ่ายทอดสดนะฮะแล้วถ้ามี S ก็จะกลายเป็นชีวิตหลายชีวิตอย่างเช่น many livesและถ้าเป็น L-I-V-E อีกหนึ่งตัวก็จะเป็น live นะครับซึ่งอยากจะฝากไว้นะครับสุดท้ายนี้ก่อนเราจะปิดนะฮะตอนนี้นะครับก็คืออยากจะให้ทุกๆคนนะครับในประเทศไทยออกเสียงกันถูกต้องสักทีนะครับ long live the king ครับผมขอให้ทรงพระเจริญไม่ใช่ long life the king นั่นเองนะครับผมแม่นะคุณผู้ชมครับแน่นอนครับหวังว่าคุณคงจะกลายเป็นคนที่ออกเสียงภาษาอังกฤษกันได้ถูกต้องแล้วก็พูด

0: 28 กันยายนวันพระราชทานธงชาติไทยธงชาติไทยมีการเปลี่ยนแปลงรูปแบบต่างๆตามยุคสมัยก่อนจะพัฒนามาเป็นธงชาติไทยที่ใช้มาจนปัจจุบันเพื่อเป็นการน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวผู้ทรงพระราชทานธงชาติไทยให้เป็นธงประจำชาติเมื่อวันที่28กันยายนพุทธศักราช2460ธงชาติไทยประกอบด้วย3สีได้แก่สีแดงหมายถึงชาติสีขาวหมายถึงศาสนาและสีน้ำเงินหมายถึงพระมหากษัตริย์รวมเป็นสัญลักษณ์แห่งความเป็นไทยความสามัคคีและความภาคภูมิใจของคนไทย28กันยายนวันพระราชทานธงชาติไทยสัญลักษณ์แห่งเอกราชศักดิ์ศรีและความภาคภูมิใจของคนไทยทั้งชาติ
1: การประกาศอิสรภาพและทำให้ประเทศไทยเป็นหนึ่งในไม่กี่ประเทศในโลกที่มีตัวอักษรเป็นของตนเองพุทธศักราช1888พระมหาธรรมราชาลีไทยทรงรวบรวมคัมภีร์ทางพระพุทธศาสนาพระราชนิพนธ์หนังสือไตรภูมิพระร่วงขึ้นเพื่อเทศนาโปรดพระมารดาและสั่งสอนให้ประชาชนเป็นคนดีนับเป็นพระอัจฉริยภาพที่ใช้วรรณกรรมศาสนาเป็นเครื่องมือเข้าถึงจิตใจคนเพื่อประโยชน์ในการปกครองบ้านเมืองให้สงบสุขในสมัยสมเด็จพระบรมไตรโลกนาถยุคทองของวรรณกรรมโปรดให้แต่งหนังสือมหาชาติคำหลวงขึ้นสวดถวายให้ทรงฟังทุกวันพระในระหว่างเข้าพรรษาจึงเกิดเป็นธรรมเนียมการสวดมหาชาติทุกวันพระในระหว่างเข้าพรรษาสืบมาสมัยธนบุรีแม้บ้านเมืองยังมีศึกสงครามแต่ก็มีวรรณคดีสำคัญเกิดขึ้นหลายเรื่องด้วยพระเจ้ากรุงธนบุรีทรงเอาพระทัยใส่ทั้งยังทรงพระราชนิพนธ์บทละครเรื่องรามเกียรติ์ขึ้นพระมหากษัตริย์ในสมัยรัตนโกสินทร์ล้วนมีพระปรีชาและทรงอุปถัมภ์งานวรรณกรรมเช่นรัชกาลที่1ทรงพระราชนิพนธ์บทละครเรื่องรามเกียรติ์ฉบับที่เก็บความได้ครบถ้วนสมบูรณ์ที่สุดรัชกาลที่2ทรงพระราชนิพนธ์บทละครเรื่องรามเกียรติ์อีเหนาและกาบเฮชมเครื่องคาวหวานรัชกาลที่3ทรงพระราชนิพนธ์เสภาเรื่องขุนช้างขุนแผนตอนขุนช้างตามนางวันทองโครงปราบดาภิเษกรัชกาลที่4ทรงมีพระราชวินิจฉัยเรื่องภาษาปรากฏในประชุมประกาศฉบับต่างๆรัชกาลที่5

ทรงพระราชนิพนธ์บทละครเรื่องง้อป่าไกลบ้านรัชกาลที่6ทรงพระราชนิพนธ์วรรณกรรมอันทรงคุณค่าเป็นจำนวนมากทำให้ได้รับการถวายพระราชสมัญญาพระมหาธีรราชเจ้ารัชกาลที่7พระราชนิพนธ์คำร้องและทำนองเพลงราตรีประดับดาวรัชกาลที่9ทรงพระราชนิพนธ์หลายเรื่องเช่นพระมหาชนกทรงแปลเรื่องนายอินผู้ปิดทองหลังพระติโตสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ์บดินทรเทพยวรางกูรทรงพระราชนิพนธ์บทความน้องน้อยของพี่ชายและพระราชนิพนธ์บทกลอนถวายสมเด็จพระราชชนนีในหลายวาระแสดงถึงพระปรีชาด้านอักษรศาสตร์เป็นที่ประจักษ์

0: แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยมิได
1: ้ที่3 สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV
2: หาข้อมูลก่อนนะพลังแห่งความคิด
3: โอ้โหมีพลังความคิดด้วยเหรอ
4: ออกอากาศช่อง DLTV 1-12 ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ครั้งที่1เวลา 11:30 ถึงเวลา 12:00 นและออกอากาศซ้ำครั้งที่2ในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 18:06 ถึงเวลา 18:30 วันเสาร์และวันอาทิตย์ช่อง DLTV 1ถึงช่อง DLTV 6ออกอากาศเวลา 5:30 ถึงเวลา 6:00 และออกอากาศซ้ำในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 19:30 ถึงเวลา 20:00ช่อง DLTV 7-9 ออกอากาศเวลา 5:30 ถึงเวลา 6:00 ออกอากาศซ้ำในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 20:35 ถึงเวลา 21:00 และช่อง DLTV 10-12 ออกอากาศเวลา 5:45 ถึงเวลา 6:00 และออกอากาศซ้ำในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 19:30 ถึงเวลา 20:00ร่วมรับมือกับภัยพิบัติทางธรรมชาติทั้ง30ตอนไปกับเราได้ทางช่อง DLTV และทางเว็บไซต์ www.dltv.ac.th

เดี๋ยวทุกคนร้องเพลงตามไปด้วยนะคะเมื่อกี้ที่ทิชเชอร์สอนไปแล้วนะทิชเชอร์สอนไปแล้วร้องคลอไปนะลองดูนะe o r a e e o r a e e o r you read this word k t อ่านว่าอะไร cat a e e o r a e e o r can you read this word b a d bed ร้องดังลองร้องไปคลอไปลูก A E O R read this word P E G อ่านว่า pig D O dog E O R A E E O R A E E O R this word b a bus E O R A E E O R A E E O R to read เมื่อกี้อ่านว่าอะไรเนี่ยstop เลยค่ะอ่านว่า at very good อ่านว่า at เดี๋ยวดูซิว่าใส่คำว่าอะไรลงไปอ่านว่าพร้อมกัน cat อ่านว่า hat hat ต่อไป g a g อ่านว่าอักอ่านว่าแอกนะคะไม่อักแอกสระแอกอ่านว่า bag bag ต่อไปอ่านว่า tag tag a กับ dแอกับเดอเป็น at ใส่เมอเป็น mad เก่งมากค่ะ mad ต่อไป sad ต่อไป sad and ใช่ไหมand คำที่หนึ่งอ่านว่า pan pan แปลว่ากระทะต่อไปอ่านว่า can แปลว่ากระป๋องต่อไป man แปลว่าผู้ชายแฟนแปลว่าพัดลมเก่งมากต่อไปอ่านว่าแอปครับแจมต่อไปgoodbye แปลว่าอะไร goodbye ลาก่อนใช่ไหมลาก่อนเนาะone two three four มั่งมาสี่คนนะสี่คนมาตรงนี้มานั่งนี่ sit down here มาเลยมาเลยค่ะมั่งสองมั่งมาเลยสองมั่งมากะละมังสองมั่งมาแล้วก็มาบูมาดิงมาเร็วมานั่งนี้ค่ะมานั่งนี้สี่คนจะให้อยู่ทีมเดียวกันเด
เดี๋ยวจะให้อยู่ทีมเดียวกันมา

รุ่งนี้นะมาเลยให้อยู่ทีมเดียวกันทีนี้พวกเรานะคะซิดดาวครับโอเคทีนี้เดี๋ยวทิชเชอร์จะให้ make a circle แปลว่าอะไรลูก circle วงลุกไปเอาหนังสือของตัวเองมาแล้วกลับมานั่งที่เดิมค่ะใครกลับมานั่งสุดท้ายโดนทำโทษค่ะใครกลับมานั่งคนสุดท้ายโดนทำโทษค่ะกลับมานั่งที่เดิมหยิบของตัวเองมาใครกลุ่มสุดท้ายโดนทำโทษนะคะเร็วนั่งให้เป็นวงกลมเหมือนเดิมหยิบมาแล้วเปิดหน้าที่ฟังให้ดี open page 1 4 6 1 4 6 open page 1 4 6 1 4 6ใครเปิดแล้วกลุ่มไหนเปิดแล้วโอเค very good แล้วดินสอ do you have pencil pencil อะไรลูกฮะคำอ่านใช่เดี๋ยวแป๊บนึงนะครับแป๊บนึงนะลูกเดี๋ยวกลุ่มนี้นี่แหละจะได้เป็นกลุ่มแรกนะเดี๋ยวจะให้ออกมาเสนอนำเสนอเลยเอาละเปิดแล้วทุกคนครับไปเอาดินสอใครไม่มีดินสอไปหาดินสอก่อนลูกทุกคนมีดินสอเช็คค่ะเช็คดูนะทุกคนดูนะทุกคนตอนนี้เปิดหน้าเดียวกันนะ1 4 6ใช่ไหมคะ Pawpatch แบบนั้นน่ะนั่นคือคำอ่านลูกแล้วหมายถึงอะไรลูกความหมายก็คือแมวแล้วก็เขียนคำว่าแมวไปเข้าใจยังโอเคภาษาไทยครับภาษาไทยช่วยกันคำอ่านก็คือ catคอแอทอแคทความหมายก็คือแมวแบบนั้นพวกเราเขียนคำอ่านก่อนพวกเราเขียนคำอ่านให้หมดก่อนที่ทิชเชอร์สอนไปแล้วทิชเชอร์บอกแล้วว่าให้จำให้ได้นะทิชเชอร์สอนไปแล้วถูกต้องอย่างนั้นเขียนคำอ่านก่อนฮานาฟีเขียนคำอ่านก่อนเมื่อกี้ข้อที่สอง a d a a d อ่านว่า add ใส่ verb เข้าไปเป็น add ใส่ verb เข้าไปเป็น bad นั่นคือคำอ่าน bad it's very bad แปลว่าอะไรไม่ใช่ bad ตรงข้าม bad ตรงข้ามกับคำว่า good แปลว่า good very good แปลว่าเยี่ยมดีมากดีแต่ bad ไม่ดีแปลว่าไม่ดีเลย bad อ่านว่า bad ทีนี้ทิชเชอร์เดี๋ยวทิชเชอร์จะปล่อยให้ทำก่อนแล้วเดี๋ยวทิชเชอร์จะเดินมาดูช่วยกันคิดก่อนลูกดูยังไงลูกดูข้อที่3ดูข้อที่3ดูข้อที่3ค่ะลงท้ายด้วย A กับ N ลูกดูนะลงท้ายด้วย A กับ N อ่านว่า and

0: ออกเสียงแอเอ็นออกเสียงอืนนเออนเออนเออนแออนแอแอนใช่ไหมแอนใส่เมอเข้าไปเป็นเฮ้ยใส่เมอเอ็มไงแมนต้องหัดสะกดลูกต้องหัดสะกดอืมแมนใช่อ้าวลองช่วยกันคิดก่อน
1: AN
0: AN ลงท้ายด้วย AN อ่านว่า AN AN แล้วก็ลูกลองดูตัวแรกซิมันออกเสียงว่าอะไรล่ะลูกก็ใส่พยัญชนะไปเลยตัวนั้นคือแบบนี้ค่ะนั่งเป็นอย่างนี้ sit in line นี่ไม่ใช่ไม่อย่างนี้นั่งsit in line มั่งอยู่คนเดียวหรอหรือจะนั่งกับเพื่อนหรืออยู่ตรงนี้คนนี้พร้อมแล้วพร้อมแล้วรวมแถวกันก็ได้เดี๋ยวลูกมาผู้หญิงพร้อมแล้วผู้หญิงพร้อมแล้วผู้หญิงแถวไหนก่อนพร้อมคะผู้หญิงโอเคเดี๋ยวทิเชอร์จะให้อ่านทิเชอร์จะให้อ่าน in อะไรโอเคพร้อมนะผู้หญิงพร้อมไหมเดี๋ยวผู้ชายเดี๋ยวก่อนผู้ชายเดี๋ยวก่อนผู้หญิงพร้อมไหม
2: พร้อม
0: Are you ready Yes Yes Yes ไม่ได้กลับแน่ไม่ได้กลับแน่ไม่อยู่กลุ่มเดียวกันอ่ะดิงไม่ได้กลับดิงพร้อมผู้หญิงนะลูก one two three intersectionGo straight.
2: Go straight.
0: Go straight.
2: Turn left.
0: Turn left.
2: Turn right.
0: Turn right.
2: Cross.
0: Cross.
2: Cross the road.
0: Cross the road.
2: Cross the crosswalk.
0: Cross the crosswalk.
2: Cross the bridge.
0: Cross the bridge.
2: Cross the bridge.
0: Cross the bridge.
2: Bridge.
0: Bridge.
2: Go past.
0: Go past.
2: Go past.
0: ไม่ได้กลับล่ะไม่ได้กลับไม่ได้กลับแน่นอนแน่นอนพี่ไปเปลี่ยนสไลด์กดเดี๋ยวนะเดี๋ยวนะเอาไม่ต้องก็ได้เดี๋ยวไปนี่ก่อนเดี๋ยวเดี๋ยวใจเย็นใจเย็นเอาล่ะเดี๋ยวทิเชอร์จะให้สลับกันนะนี่คือกลุ่ม1 1 2 3โอเคเยอะมากนะกลุ่ม1กลุ่ม2 and กลุ่ม3โอเคเดี๋ยวทิเชอร์จะสลับกลุ่มที่1อ่านคำที่1กลุ่มที่2อ่านคำที่2กลุ่มที่3อ่านคำที่3แล้วทิเชอร์ภาษาอังกฤษว่ายังไงพิพิธภัณฑ์พร้อมกัน1 2 3
2: 1 2 3
0: Museum
2: Museum
0: Museum

ร้านขายขนมพร้อมกัน1 2 3ต่อไปผู้หญิงค่ะ Very good ต่อไปกลุ่มนี้ผู้ชายยาคนที่3ปรบมือโอเคยาพาราแต่ว่าเดี๋ยวครูต้องกลับไปกินยาพารานะเนาะโอเคเดี๋ยวเราจะเลิกคลาสแล้วดิ่ง1 2 3 bye bye cha la la la bye bye cha la la la thank you teacher ทำง่ายทำยังไง thank you teacher ทำง่ายเดี๋ยว

0: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV
1: โอ้น่ารัก
2: โอเคและของต่อไปอุ้ยเลือกไม่ได้เอาเสื้อเขียวดีกว่าครับ
3: My name is
2: นี่34ภาษาอังกฤษว่า34 I'm an English teacherTeacher Greg สอนวิชาอะไรครับอยู่นู่นหรือเปล่า
3: ไม่ใช่ครับทางนี้
2: ทางนี้เหรอว้าวโอ้ใหญ่มากเลยครับสอนคำว่าม้าภาษาอังกฤษว่า
4: horse
2: เป็นตัวจริงหรือเปล่าครับ
3: ไม่ตัวครับเป็นไม้คร
2: ับโอ้ทำจากไม้ wooden horse
4: wooden horse
2: เสียงดีชัดเก่งมาก
5: เราจะพาลิสเซ่นแปลหลังว่า
2: เห็นรอบๆตัวเรานะมีสัตว์เลี้ยงเยอะแยะมากมายนะคำว่าสัตว์เลี้ยงใช้คำว่า farm animal
4: farm animal
2: แล้วมีตัวอะไรบ้าง
6: มี
2: นกกระจอกเทศ ostrich
4: ostrich
5: เ
2: ก่งมากตัวต่อไปตัวอะไรครับ
7: แพะครับ
2: แพะภาษาอังกฤษว่า goat
4: goat
2: แล้วแพะชอบกินอะไรครับ
8: กินได้ทุกอย่าง
2: ทุกอย่างกินพิซซ่าเหรอครับแต่วันนี้เรามีอะไรนะ
9: แครอทครับ
2: ถูกต้อง carrot เดี๋ยวให้อาหารดีกว่า
9: ครับ
2: ยูโอ้กินเยอะมาก
9: ครับ
2: ดึงด้วย
9: เขาดึงอย่างเดียว
2: มีแรงนะมีพลังสนุกมากจริงๆครับแล้วต่อไปนี้จะพาทีเจอร์แกรกไปทำอะไรดีครับ
9: ไปเก็บไข่ของแม่ไก่อารมณ์ดีกันครับ
2: แม่ไก่คำนี้น่ารู้นะเด็กๆดูบากด้วยนะ hen
4: hen
2: แต่ถ้าเป็นตัวผู้ rooster
4: rooster
2: ทีเจอร์แกรกได้ยินเสียงแล้วกุ๊กกุ๊กเอ๊กเอ๊กเข้าไปดูดีกว่า
9: ครับ
2: let's go

มีประเทศน้อยที่ยังใช้คำว่า Richter หรือ Richter Scale อยู่เนี่ยนะครับประเทศไทยเป็นหนึ่งในจำนวนน้อยๆเนี่ยที่ยังใช้คำว่า Richter อยู่ประเทศอื่นๆนะครับเมื่อเขาพูดถึงความแรงหรือการวัดความแรงของแผ่นดินไหวเนี่ยเขาจะวัดตามมาตรวัดแบบ Magnitude นะครับถ้าเป็นภาษาอังกฤษก็คือ Moment Magnitude Scale Moment Magnitude ครับยกตัวอย่างเช่น A moderate 4.8 magnitude earthquake hit Mae Sui district of Chiang Rai ทวนอีกครั้งนะครับ A moderate 4.8 magnitude earthquake hit Mae Sui district of Chiang Rai ประโยคนี้ก็หมายความว่ามีแผ่นดินไหวหนักขนาด 4.8 magnitude เกิดขึ้นที่อำเภอแม่สวยของเชียงรายครับแต่ถ้าสมมุตินะครับว่าเราเจอข่าวเนี่ยที่ไม่ได้ระบุมาตรวัดหรือหน่วยวัดที่ชัดเจนนะครับเราแค่เขียนว่าแผ่นดินไหวนั้นเกิดที่ไหนแรงแค่ไหนแค่นั้นก็เพียงพอแต่ถ้าสมมุติเอานะครับว่าในข่าวนั้นๆเนี่ยระบุหน่วยวัดหรือมาตรวัดที่ชัดเจนเนี่ยควรจะมีคำว่าตามมาตราเสมอนะครับถึงจะถูกต้องวันนี้เสียดายนะครับเวลาของเราก็หมดแล้วเนี่ยวันนี้ต้องลาไปก่อนสวัสดีครับ

0: สวัสดีค่ะขอต้อนรับเข้าสู่รายการ AYC Food Fit for Fight นะคะวันนี้ค่ะเอก็มาอยู่ที่การท่าเรือแห่งประเทศไทยนะคะเราก็ยังมีเรื่องราวเกี่ยวกับท่าเรือแล้วก็การขนส่งทางน้ำอีกเยอะแยะเลยนะคะที่น่าสนใจนำมาฝากคุณผู้ชมค่ะเราเคยพูดถึงแล้วนะคะคำว่า port port port นี้เนี่ยนะคะจะหมายถึงท่าเรือค่ะและท่าเรือกรุงเทพแห่งนี้ล่ะค่ะถือว่าเป็นท่าเรือแม่น้ำหรือว่า river port รวมถึงเป็นท่าเรือแห่งแรกของประเทศไทยอีกด้วยนะคะส่วนท่าเรือที่ตั้งอยู่บริเวณทะเลนั้นเนี่ยเขาเรียกกันว่า sea port หรือว่าจะเป็น deep sea port ก็ได้เช่นเดียวกันนะคะท่าเรือแหลมฉบังเนี่ยล่ะค่ะเป็นตัวอย่างเลยแล้วเมื่อพูดถึงคำว่า port แล้วนะคะทำให้นึกถึง port of call port ofCool. ก็คือท่าเรือที่แต่ละประเทศนะคะจะกำหนดให้เป็นจุดจอดเรือค่ะถ้าหลายจุดก็จะใช้คำว่า ports of call อย่างเช่น Bangkok port is one port of call for tourists on their way to Koh Samui, the Andaman Sea, Singapore, Vietnam and Europeประโยคนี้ก็แปลว่าท่าเรือกรุงเทพนะคะเป็นจุดจอดเรือแห่งหนึ่งสำหรับนักท่องเที่ยวนะคะที่จะไปสู่เกาะสมุยจะเดินทางไปฝั่งทะเลอันดามันนะคะหรือว่าประเทศสิงคโปร์เวียดนามหรือว่าจะเป็นทวีปยุโรปค่ะการกำหนดนะคะให้ท่าเรือใดเนี่ยเป็นจุดจอดหรือว่า port of call ค่ะก็จะส่งผลดีต่อการจัดกิจกรรมของประเทศนั้นๆด้วยละค่ะอย่างเช่นกำหนดให้ท่าเรือกรุงเทพเนี่ยเป็นจุดจอดเรือท่องเที่ยวนักท่องเที่ยวนะคะก็จะมีโอกาสได้เที่ยวรอบๆกรุงเทพมหานครค่ะรวมไปถึงทางด้านโลจิสติกส์กันด้วยนะคะที่ท่าเรือกรุงเทพเนี่ยยังคงเป็นท่าเรือหลักในการเข้าเทียบท่า port of call อยู่ตอนนี้ด้วยละค่ะนอกจากนี้นะคะ port of call อาจจะใช้กับการเดินทางอื่นๆได้อีกด้วยแหละอย่างเช่นการเดินทางด้วยเครื่องบินที่จะหมายถึงจุดจอดเครื่องบินนะคะจุดต่อเครื่องก็ได้เนาะเอาละค่ะวันนี้ได้ความรู้ไปเยอะแยะเลยขอบคุณมากๆเลยที่ติดตามชมรายการของเรานะคะแล้วก็จะต้องขอขอบพระคุณด้วยค่ะการท่าเรือแห่งประเทศไทยวันนี้เอ๋พัชรีรักษาวงเคียนสเปเก้ลาไปก่อนสวัสดีค่ะ
1: สนับสนุนโดย

0: สวัสดีคร
1: ับ
0: กลับมาพบกันอีกเช่นเคยนะครับคุณผู้ชมครับกับผมอาจารย์เอกิตติพัฒน์เสริมทองและ
1: and my name is พัชรีรักษาวงเคนสแบร์เกอร์เอาล่ะค่ะตอนนี้เนี่ยเราก็จะมาพูดถึงเรื่องของการสมัครงานพอพูดถึงเรื่องของการทำงานสิ่งแรกๆเลยที่ผู้สมัครนะคะหรือว่าผู้ว่าจ้างเนี่ยจะต้องพิจารณาก็คือเรื่องของเงินเดือนเป็นสิ่งสำคัญไหมพี่เอ
0: โอ้ที่สุดแล้ว
1: ค่าตอบแทนนะคะซึ่งเงินเดือนเนี่ยภาษาอังกฤษใช้คำว่า salary เป็นค่าจ้างนะคะที่ได้รับเป็นรายเดือนไปและอีกคำศัพท์หนึ่งนะคะที่น่าสนใจก็คือคำว่า wage หรือ

0: หรือว่า wages ทำไมถึงค่าจ้างหรือว่าค่าแรงที่ได้รับเป็นรายชั่วโมงหรือว่าเป็นรายวัน
1: แล้วก็อีกอันนึงนะฮะที่ทุกคนอยากได้นะครับสำหรับคนที่ทำงานขายก็จะมีคอมมิชชั่น
0: โอ้แน่นอน
1: คอมมิชชั่นนะครับก็ให้การในระหว่างการที่เกิดการขายของนะฮะแบบนี้นะครับก็แบ่งเป็นเปอร์เซ็นต์กำไรกันนะฮะแล้วก็อีกคำหนึ่งนะครับที่เกี่ยวข้องกับค่าตอบแทนนั่นก็คือสิ่งที่ทุกคนตั้งตารอคอย
0: ค
1: ือ โบนัส
0: โบนัสแน่นอนที่สุดเลยนะคะก็คือเงินพิเศษที่ได้รับนอกเหนือจากเงินเดือนล่ะค่ะแต่ในบางบริษัทนะคะจะมีสิ่งที่เรียกกันว่า fringe benefits fringe benefits ก็คือผลประโยชน์ตอบแทนอื่นๆนอกเหนือจากเงินเดือนหรือว่าค่าจ้างค่ะ
1: ครับเช่นบริษัทที่มีรถรับส่งเนี่ยนะครับก็จะมีที่พักฟรีให้นะครับมีสวัสดิการค่ารักษาพยาบาลต่างๆนะครับแล้วก็ยังมีคำที่ใกล้เคียงแบบนี้ด้วยใช่ไหมน้องเอ
0: ๋มีด้วยนะคะแล้วนั่นก็คือคำว่า perksPerks นะคะ P-E-R-K Perks ซึ่งก็ย่อมาจากคำว่า Perquisite นะคะซึ่งหมายถึงเงินเพิ่มหรือว่าสิ่งที่ได้มาโดยสิทธิพิเศษนอกเหนือจากเงินเดือนปกตินะคะอาจจะเป็นพวกทิปต่างๆนี่ก็ถือว่าเป็น Perquisite ได้เช่นเดียวกันนะคะหรือว่ามีรถประจำตำแหน่งเป็นต้น
1: ครับก็คือมีสิทธิพิเศษที่เพิ่มขึ้นมานอกเหนือจากข้อกำหนดกฎเกณฑ์ที่ตกลงกันไว้หมดเวลาแล้วเนี่ยโอ้โหเราก็ต้องกลับมาพบกันใหม่นะครับสำหรับวันนี้ต้องขอขอบคุณผู้สนับสนุนในช่วงนี้นะครับ
0: ค่ะแล้วก็ต้องขอขอบพระคุณนะคะคุณผู้ชมด้วยที่ติดตามรายการของเราอยู่ค่ะวันนี้เราสองคนลาไปก่อนสวัสดีนะคะ
1: สวัสดีครับ

สวัสดีครับกลับมากับรายการ AYC Food Fit for Fight ที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยาในร้านอาหารบ้านวัชราชัยอย่างเช่นเคยนะครับคงไม่มีใครหรอกนะครับที่ไม่รู้จักคำว่าเซลฟี่ถูกไหมครับซึ่งเซลฟี่เนี่ยก็คือวิธีการถ่ายรูปตนเองเนี่ยจากผ่านมือถือนะครับหรือกล้องดิจิทัลจริงๆแล้วนะครับคำว่าเซลฟี่เนี่ยมาจากคำว่าเซลฟ์ที่แปลว่าตนเองอยู่แล้วนะครับเติม suffix ie เข้าไปด้วยก็เป็นเซลฟี่ที่แปลว่าถ่ายรูปด้วยตนเองคำนี้นะครับก็เริ่มใช้เพียงแพร่หลายนะตั้งแต่ปี2012แล้วนะครับจนเป็นคำยอดฮิตในปี2013และบรรจุเป็นคำใหม่เกิดขึ้นใน2014ครับจากคำว่าเซลฟี่นะครับในสมัยนี้มีอีกคำหนึ่งที่เพิ่งเกิดขึ้นมาใหม่นะครับคือคำว่าอัสซีอัสซีก็มาจากคำว่าอัสที่แปลว่าพวกเราหรือเรานะครับดังนั้นอัสซีเนี่ยมีความหมายใกล้เคียงกับคำว่าเซลฟี่อัสซีนี่ก็คือถ่ายรูปคณะด้วยตนเองโดยที่ไม่ต้องพึ่งพาคนอื่นหรือไม่ต้องให้คนอื่นมาถ่ายให้นะครับจากนั้นขึ้นมาก็ยังจะมีกลุ่มคนในโซเชียลมีเดียที่ชอบถ่ายรูปอาหารหรูๆแพงๆหรือสถานที่ท่องเที่ยวหรูๆแพงๆที่ตัวเองไปเที่ยวเพื่ออัปโหลดมาและมาโชว์ให้เพื่อนๆเห็นนะครับซึ่งหลายคนอาจจะคิดว่าเป็นการโชว์ออฟหรือเป็นการอวดขึ้นมาในภาษาอังกฤษเนี่ยเกิดคำนี้ขึ้นมานะครับคือคำว่า braggy นะครับมาจากคำว่า brag ที่แปลว่าคุยโอ้อวดขึ้นมานะครับส่วนอีกคำหนึ่งที่ผมเชื่อแล้วกันนะว่าแฟนรายการเคยเห็นแต่สับสนว่ามันคืออะไรนะครับคือคำว่า hashtag คำว่าแฮกจริงๆแล้วนะครับเป็นเครื่องหมายที่เห็นอยู่ตรงนี้นะครับซึ่งถ้าเครื่องหมายที่เห็นอยู่ตรงนี้เนี่ยที่เรียกว่าแฮชแท็กเนี่ยอยู่หน้าคำอะไรสักอย่างหนึ่งนะครับในโซเชียลมีเดียเนี่ยมันเป็นการจับเป็นหมวดหมู่หรือกรุ๊ปปิ้งคำนั้นๆหรือกลุ่มหมู่คำนั้นๆนั่นนะครับเพื่อเวลาเราจะค้นหาเรื่องราวในเกี่ยวกับคำนั้นๆเนี่ยจะค้นหาได้ง่ายขึ้นครับส่วนคำสุดท้ายที่น่าสนใจในวันนี้นะครับคือคำว่า catfish นะครับคำว่า catfish โดยทั่วไปที่เรารู้จักก็คือปลาดุกแต่เมื่ออยู่ในโซเชียลมีเดียหรือออนไลน์เนี่ย catfish เนี่ยจะพูดถึงบุคคลที่ไม่ค่อยดีเท่าไหร่นักที่มาของคำว่า catfish ในแง่มุมตรงนี้นะครับมาจากร้านอาหารทะเลบางแห่งที่มาขายปลาสวายที่เรียกว่า Vietnamese catfish แทนอาหารทะเลที่แพงกว่าเพราะเป็นการหลอกลวงเขานั่นนะครับเสียดายนะครับวันนี้เวลาของเราก็หมดแล้วนะครับพบกันทุกวันอังคารถึงวันศุกร์นะครับกับรายการ AYC Food Fit for Fight ต้องขอขอบคุณนะครับที่เป็นผู้สนับสนุนของรายการของเราวันนี้ต้องลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ

0: สวัสดีค่ะได้เวลารายการ AYC Food Fit for Five กันแล้วนะคะและแน่นอนเลยนะคะว่าผู้ลงทุนหรือว่านักลงทุนเนี่ยเมื่อลงทุนไปแล้วเนี่ยจะต้องนึกถึงเรื่องของผลกำไรแน่นอนเลยนะจริงๆแล้วเป็นประเด็นที่สำคัญเลยนะคะสำหรับนักลงทุนภาษาอังกฤษมีสำนวนนี้ค่ะ throw out a sprat to catch a mackerel หรือว่าจะเป็น set a spratTo catch a mackerel, sprat เนี่ยนะคะก็คือปลาทะเลขนาดเล็กหน่อยนะคะความหมายของสำนวนนี้เนี่ยก็คือว่าการที่จะลงทุนน้อยๆเนี่ยแต่ว่าเราเนี่ยมักจะหวังผลมากกว่าที่ได้ลงทุนไปค่ะการให้อะไรเพียงเล็กน้อยโดยหวังว่าจะได้ของที่ดีกว่ามีค่ามากกว่าเป็นการตอบแทนค่ะถ้าเป็นสำนวนไทยนะคะก็คือการหว่านพืชเพื่อที่จะหวังผลนั้นเองล่ะค่ะซึ่งที่มาของสำนวนนี้เปรียบกันนะคะกับการจับปลาค่ะก็คือเวลาตกปลาเนี่ยก็จะใช้ปลาตัวเล็กนะคะเป็นเหยื่อเพื่อที่จะให้จับปลาตัวใหญ่ได้ก็เหมือนกันกับการที่เราลงทุนน้อยเพื่อหวังว่าเราจะได้ผลกำไรกลับคืนมาอย่างเยอะแยะเลยนะคะมาดูตัวอย่างเป็นประโยคภาษาอังกฤษค่ะ Tom set a sprat to catchA mackerel when he sent a present to his rich aunt. หรือว่า Tom threw out a sprat to catch a mackerel when he sent a present to his rich aunt. Tom เนี่ยส่งของขวัญไปให้คุณป้าที่จะแบบว่ามีตังค์เยอะแยะเลยนะคะ
1: นับถึงอะไรเป็นอันดับ
2: หนึ่งนำเข้าส่งออกผมก็นึกถึงเรื่องของ shipping
1: ถูกต้องแล้วค่ะ
2: การนำสินค้าส่งสินค้าเข้าส่งสินค้าออกนะครับเราก็จะนึกถึงบริษัทชิปปิ้งนะครับหรือที่หลายคนเนี่ยนะฮะก็จะเรียกคำว่าชิปปิ้งสั้นๆแต่จริงๆแล้วมาจากคำว่าชิปปิ้งคอมพานี
1: โฟร์เวิร์ดที่จะทำหน้าที่นะคะเป็นธุระแทนผู้ส่งออกและผู้นำเข้าตั้งแต่การจองระวางเรือนะคะการบรรจุสินค้าหรือว่าภาษาอังกฤษใช้คำว่าแพ็คกิ้งบริการจัดหาคลังพักสินค้าเวร์เฮาส์การให้บริการด้านแรงงานขนถ่ายสินค้านะคะสตีฟดอริกรวมถึงนะคะการให้คำปรึกษาในเชิงธุรกิจแก่ผู้นำเข้าและก็ส่งออกด้วยนะคะเรียกกันว่าเป็นบริษัทที่เกิดขึ้นปลายปี2015นั่นเอง
2: ถูกต้องแล้วครับขอบคุณการท่าเรือแห่งประเทศไทยนะครับที่สนับสนุนรายการของเราด้วยดีตลอดมา
1: ใช่แล้วค่ะวันนี้เราสองคนต้องลาไปก่อนค่ะพบกันใหม่ครั้งต่อไปนะคะสวัสดีค่ะ
2: สวัสดีครับ
3: สนับสนุนโดย
4: Very good command. I would set separate sheets for them and teach to the majority.
5: Finally, if you can give some words of
6: Food fit for five.
0: สวัสดีค่ะได้เวลาแล้วรายการ AYC Food Fit ประเทศด้วยกันนะคะแล้วนอกจากนี้แล้วเนี่ยภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ของเราเนี่ยยังแบ่งภูมิศาสตร์ออกเป็นเอเชียตะวันเฉดที่หมายถึงตั้งอยู่ณที่จุดๆอะไรก็ว่าไปเราใช้เมื่อเวลาที่เราพูดถึงที่อยู่ของสถานที่ค่ะซึ่งใช้ในลักษณะที่เป็นทางการแต่ว่าก็จะให้ความหมายนะคะที่ชัดเจนกว่าโดยจะต้องมีนะคะ verb to be verb ช่วยก่อน
7: ทีมไม้กับพี่อ้นพี่บาสพิมเมย์และน้องอัดในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติเพื่อการศึกษาสำหรับกลุ่มคนพิการและประชาชนทั่วไปในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน
8: สวัสดีครับวันนี้พวกเราทุกคนจะได้มาร่วมมือร่วมใจกันเพื่อเรียนรู้หลักการการช่วยเหลือเกื้อกูลกันในยามที่เราต้องเจอกับภัยพิบัติทางธรรมชาติกันนะครับ
7: เอ้ยช่วยด้วยตะครับ
8: ปกป้องเป็นอะไรไหมนี่ก็อีกเรื่องที่ต้องระวังเพราะสัตว์มีพิษต่างๆเขาก็จะมากับน้ำเนอะ
7: ดีนะที่ปกป้องใส่ชุดเอี้ยมไม่งั้นแย่แน่เลย
9: ขวัญเอ้ยขวัญมานะปกป้อง
7: เรียนรู้เรื่องการลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติการเตรียมตัวก่อนเกิดการรับมือระหว่างเกิดและการจัดการหลังการเกิดภัยพิบัติรับชมทั้ง8ตอนในรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือได้ทางช่อง DLTV 1-12 ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 8:01 น.และทางช่อง DLTV 15เวลา 5:45 น.ออกอากาศรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือ1 ตุลาคมนี้เป็นต้นไป

0: สวัสดีค่ะคุณพ่อคุณแม่และผู้ปกครอง
1: และน้องๆที่น่ารักทุกคนพบกับรายการ English Level Up ครูพี่แนท
2: ครูพี่นุ่น
1: มาเติมพลังอังกฤษให้กับน้องๆทุกคนแล้วค่ะเอ๊ะน้องๆเคยสงสัยหรือสับสนกันไหมคะว่าเมื่อไหร่เราจะใช้คำว่า little a little feel a feelหรือ a bit of ที่แปลว่าเล็กน้อยนั่นเองค่ะ
3: วันนี้ครูพี่แนทกับครูพี่นุ่นมีคำตอบค่ะทีนี้นะคะเรามารู้จักกับ4คำแรกกันก่อนค่ะคือคำว่า little กับ a little feel กับ a feel ที่แปลว่าเล็กน้อยนั่นเองค่ะคำว่า little กับ a little นะคะใช้คำว่า little นั่นเอง
1: ครูพี่นุ่นอยากจะชวนน้องๆไปพบกับรายการ Chris Jobs กันค่ะแล้วอย่าลืมสังเกตนะคะว่ามีคำว่าfeel, a feel, little หรือ a little ตรงไหนกันบ้างไปดูกันเลยค่ะ
4: โอเค next please
5: hello sir
4: it's you again huh
5: yes
4: all right welcome back so what can I do for you today
5: what do you like to do sir
4: no I mean is like how can I help you today
5: oh today I would like to apply for secretary position.
4: So secretary, not security, right?
5: Yes, secretary.
4: Alright. Okay, so tell me a little bit about your education, please.
5: ครั้งที่แล้วบอกให้พูดยาวๆตื่นเต้นจังเลย Okay. Kindergarten I study here at Anuman Minai and World Premise the
4: Home. Can you speak up, please?
5: Speak up?
4: Yes.
5: Speak up, okay.Kindergarten
4: well, no, no, no. Sit down.
5: I'll sit down.
4: But speak up.
5: But speak up.
4: Yeah.
5: Okay.
4: No. Sit down, but speak up.
5: Sit up and speak up.
4: Why? Sit down.
5: Sit down.
4: Why? ดูกันนานแล้วเนี่ย
5: พี่มาทำอะไรอะคะ
4: มาสมัครงานกับเธอมั้ง
5: อ้าว
4: มาช่วยเธอสิ
5: หรอคะ
4: แล้วเธอจะลุกๆนั่งๆทำไมเนี่ย
5: ก็เขาบอกว่าให้ speak up ก็ให้ยืนขึ้นแล้วก็พูดไงคะ
4: อ
5: ๋
4: อเพราะ speak up คือพูดขึ้นอย่างงี้ใช่ไหม
5: ใช่ใช่ใช่
4: ไม่ใช่เธอผิดแล้ว
5: อ้าว
4: speak up แปลว่าไปพูดข้างบน
5: อ๋อโอเคเดี๋ยวไปพูดข้างบน
4: เล่นจะบ้าแล้วโทษเธอนี่คุณผู้ชมครับคำว่า speak 2คำที่พี่น้องชาวไทยควรจะต้องรู้จักเวลาจะพูดกับฝรั่งนั่นนะครับที่ฝรั่งเขาต้องการอะไรก็คือ speak up กับ speak out นั่นเองนะครับ speak up ส่วนมากแล้วจะแปลว่าพูดดังๆหรือจะแปลว่าคิดอะไรก็พูดออกมาก็ได้นะฮะแต่ speak up หลักๆก็จะใช้กับการพูดดังๆคือให้มันเสียงดังขึ้นและ speak out แปลว่ามีความคิดความรู้สึกอะไรก็พูดออกมาเยอะๆไม่ใช่พูดน้อยๆอย่าไปพูดน้อยเพราะกลัวผิดนะครับพูดให้เยอะๆเพื่อฝรั่งจะได้เข้าใจและประทับใจกับเราแก้ปัญหาความทุกข์ใจอย่างเช่นตอนนี้แหละครับกุ๊กspeak up and speak out พูดดัง
5: ๆก็ตื่นเต้นนะคะโอเค I graduated from Faculty of Computer Science International Course
4: What international course really
1: เป็นอย่างหนึ่งนะคะที่ว่า Can you tell me a little bit about your education please ช่วยบอกประวัติการศึกษาของคุณสักเล็กน้อยได้ไหมเห็นไหมคะคำว่า a little bit แปลว่าเล็กน้อยนั่นเองค่ะ
3: แล้วนอกจากคำว่า little กับ a little feel กับ a feel ที่ครูพี่เน็ตครูพี่นุ่นพูดไปเมื่อตอนต้นนะคะยังมีคำว่า a little bit ภาษาจีนได้นิดหน่อย a little bit แปลว่าเล็กน้อยนั่นเองค่ะแล้วคำนี้นะคะเราจะเห็นเขาใช้กันในภาษาพูดค่ะ
1: น้องๆเคยสงสัยกันบ้างไหมคะว่าเมื่อไหร่เราจะใช้คำว่า a little เมื่อไหร่เราจะใช้คำว่า little

0: คำว่า little นะคะกับ a little เนี่ยแปลว่าเล็กน้อยเหมือนกันทั้งคู่เลยค่ะเราจะใช้กับคำนามนับไม่ได้นะคะแตกต่างกันตรงที่คำว่า a little นะคะเราจะใช้กับคำว่าเล็กน้อยแต่ว่ายังพอมีอยู่นั่นเองค่ะเป็นความหมายในเชิงบวกถ้าเราใช้ little ที่ไม่มีอะนำหน้านะคะเราจะใช้ในความหมายที่ว่าเล็กน้อยแต่แทบจะไม่มีเหลือพอเลยค่ะว่ามีอยู่เพียงพอนะคะสามารถซื้อขนมได้ค่ะแต่ถ้าเปิดดูแล้วนะคะมีเงินไม่เพียงพอนะคะมีอยู่นิดหน่อยแต่ไม่พอซื้อขนมเนี่ยครูพี่นุ่นจะพูดว่า I have little money ฉันมีเงินอยู่นิดหน่อยเองไม่สามารถซื้อขนมได้อดกินเลยค่ะ
1: ส่วนการใช้ a few แล้วก็ few นะคะที่แปลว่าเล็กน้อยเหมือนกันค่ะแต่ว่าใช้กับคำนามที่นับได้เรามาดูกันค่ะว่าเขาใช้ต่างกันยังไงคำว่า a few นะคะจะมีความหมายมากกว่าคำว่า few ค่ะ a few เนี่ยแปลว่ามีน้อยนะแต่มีอยู่บ้างยังเพียงพออยู่แต่คำว่า few เฉยๆค่ะจะมีความหมายในแง่ลบก็คือแทบจะไม่มีเลยตัวอย่างนะคะถ้าครูพี่เน็ตต้องการจะบอกว่าครูพี่เน็ตเนี่ยรู้ภาษาจีนอยู่นิดหน่อยเราจะพูดว่า I know a few words of Chinese เห็นไหมคะคำว่า a few นะคะแปลว่ารู้อยู่บ้างนิดหน่อยแต่ว่าถ้าครูพี่เน็ตพูดว่า I know few words of Chinese เห็นไหมคะคำว่า few ไม่มีอะก็จะมีความหมายที่แบบว่าแทบจะไม่มีเลยค่ะรู้น้อยมากๆแทบจะไม่รู้อะไรเลยน้องๆคะน้องๆคงจะสับสนความหมายแล้วก็การใช้คำว่า little กับ a little few กับ a few ใช่ไหมคะเดี๋ยวมีอะเดี๋ยวไม่มีอะครูพี่แนทเลยมีสูตรช่วยจำง่ายๆค่ะคำว่า a little แล้วก็ a few นะคะตัวอักษรเขาจะมีมากกว่าใช่ไหมคะเพราะว่ามีอะนำหน้าเนี่ยแหละค่ะความหมายของเขาก็จะเป็นในทางบวกค่ะคือมีน้อยนะแต่ก็ยังมีพออยู่บ้างทีนี้ถ้าคำว่า few กับ little ที่ไม่มีอะตัวอักษรเขาน้อยกว่าใช่ไหมคะความหมายก็จะเป็นแทบจะไม่มีเลยค่ะความหมายก็จะเป็นลบ
0: ตอนนี้ก็ถึงเวลาแล้วนะคะที่ครูพี่นุ่นจะชวนน้องๆไปพบกับรายการ Itchy Feet
1: และน้องๆมาสังเกตกันนะคะว่าเราเจอคำว่าเล็กน้อยกันอีกไหมไปดูกันเลย
0: ค่ะ
2: Hi boys and girls I'm here with Chef Joy who flew all the way from Australia just to show us a very very delicious menu สวัสดีครับ Chef Joy ครับ
3: สวัสดีครับ
2: But originally you were born and grew up in the Philippines
3: so. Actually I was born in the Philippines and then I moved to Australia
2: I see okay so what dish are we doing today
3: All right what I'm doing here is the popular red velvet
2: Red velvet
3: cake. Yeah.
2: Red velvet cake.
3: But I'm gonna deconstruct it.
2: Oh, จะทำลายทากเลยฮะ deconstruct เลยนะ
3: It's a trend nowadays, you know. Everything's deconstructed.
2: Okay, so let's take a look at the ingredients.
3: Sure. What we have here is a strawberry sauce.
2: Sauce strawberry, นะครับ
3: White chocolate sauce. It's slightly darker because of the caramelization. Then what we have next is an almond praline. It's made of almond nuts. You crush it, roasted it. Then you add a bit of sugar in it, and then you caramelize the sugar on a pot while you're cooking it. The sugar caramelizes.
2: Caramelize ก็คือทำให้เกิดเป็นคาราเมลหรือที่พี่ไทยเรียกแอนนั่นแหละครับก็คือว่าเอาถั่วเนี่ยเอามันเนี่ยมาบดเสร็จใส่น้ำตาลคั่วเสร็จก็ได้นี้เลย
3: Then what I have here is basically strawberry crumble. It's made of butter, flour,
2: ใส่แป้ง
3: sugar,
2: ใส่น้ำตาล
3: and then you crumble it by your hand.
2: แล้วขยี้เลยด้วยมือนะ
3: and you bake it in the oven.
2: อ๋อต้องเอาไปอบด้วย
3: The next one is the strawberry yogurt parfait.
2: Okay.
3: You turn it into sort of a semi mousse, semi ice cream.
2: ลูกครึ่งนะฮะระหว่างจะเป็นแบบมูสแบบเป็นโฟมๆหรือว่าจะเป็นไอติมแต่ว่านี่ก็เรียกว่าเป็นโยเกิร์ตชนิดหนึ่งแล้วกัน
3: And of course the famous red velvet cake
2: โอ้โหนี่กำมะหยี่สีแดงถ้าจะแปลตรงๆนะครับ
3: Which is it contains of the red sponge with the flavor of apple cider with slightly acidic
2: มีความเป็นกรดนะครับของน้ำส้มสายชูแอปเปิ้ลนิดนึง
3: Then you have the cream ofThe cream cheese
2: มีครีมชีสเคลือบข้างบนด้วยครับ
3: With additional of whipped cream
2: และแน่นอนต้องมีวิปครีมเนี่ยตัวอร่อยเลยตรงนี
3: ้ And of course we have fresh strawberries and blueberries
2: มีสตรอเบอรี่สดกับบลูเบอรี่สดด้วย
3: That's it
2: Okay so let's get cooking chef
3: All right the first thing that I have to do is I'm gonna make it rustic
2: Okay
3: so I'm just gonna spread all this sauce everywhere
2: ทำให้มันแบบออกมาแบบเป็นอารมณ์ออกมาแล้วมันใช่เลยอันนี้นู่นนี่เมื่อกี้สตรอเบอรี่ไปแล้วอันนี้ white chocolate
3: Then the next one is crushed almond praline
2: So where and how much do you put it? It's really up to your mood that day.
3: Correct.
2: แล้วแต่อารมณ์เชฟฮะ
3: And then the strawberry crumbles. Then what we have is the strawberry yogurt parfait.
2: ครับ
3: Then the famous red velvet cake. So if you notice the small pieces, it's really deconstructed. It's not whole piece, you know.
2: มันถูกทำให้มันเล็กลง So it's like the culinary trend at the moment.
3: Correct.
2: โอ้เป็นกระแสว่าด้วยกัน

0: ทำอาหารทุกวันนี
1: ้ Then a few blueberries.
0: Can we change the fruit?
1: Yes, you can. You can use your fresh mango.
0: เปลี่ยนผลไม้ได้นะครับสามารถใช้เป็นมะม่วงก็ได้โย
1: And just add some sliced fresh strawberries.
0: Oh.
1: Then the last thing that we have to add, of course, is this strawberry lychee ice cream.
0: ไอติมลิ้นจี่กับสตรอเบอรี่ผสมกันอย่าไปสับสนนะเด็กๆนะไลจี่นี่คือลิ้นจี่นะส่วนลำไยนี่คือลองแก้นนะ
1: The last product that we have to add is the garnish, which is the micro herbs.
0: Oh.The garnish คือส่วนประดับตกแต่งซึ่งไม่มีก็ได้แต่ว่ามีแล้วมันก็สวยดี ถ้าดูดีมันก็อร่อยไปครึ่งนึงแล้วล่ะ
1: There you go This is for you to taste
0: Wow we're done Oh so this is once again
1: the deconstructed red velvet
0: The deconstructed red velvet ก็คือเป็นเค้ก red velvet นะครับแล้วก็ใส่ด้วยส่วนผสมเล็กๆน้อยๆเต็มไปหมดเลยแลดูน่าดูและน่ากินมากๆเลยวันนี้ขอบคุณเชฟมากนะครับ
1: ขอบคุณครับขอบคุณครับ
0: โอ้โห
2: เป็นยังไงกันบ้างคะน้องๆจากรายการ Itchy Feed เนี่ยน้องๆเห็นคำที่แสดงจำนวนเล็กน้อยกันบ้างหรือเปล่าเอ่ย
3: ครูพี่นุ่นเจอประโยคนึงนะคะที่ว่า you add a bit of sugar to it ให้คุณเนี่ยเติมน้ำตาลเข้าไปอีกสักเล็กน้อยค่ะ
2: น้องๆจะเห็นได้ว่าคำว่า a bit of นะคะก็คือจะแปลเหมือนคำว่า little กับ a little เลยที่แปลว่าเล็กน้อยค่ะแต่คำว่า a bit of นะคะเราจะใช้กับคำที่ไม่เป็นทางการค่ะ
3: เรามารู้จักกับคำว่า a bit of กันค่ะคำว่า a bit of นะคะแปลว่าเล็กน้อยนะคะใช้กับคำนำนับไม่ได้นั่นเองค่ะยกตัวอย่างเช่น a bit of sugar น้ำตาลเล็กน้อยนะคะ a bit of salt เกลือเล็กน้อยนั่นเองค่ะทั้งน้ำตาลแล้วก็เกลือนี่ก็นับไม่ได้เลยนะคะยกตัวอย่างเช่นถ้าครูพี่นุ่นจะพูดว่าคุณสามารถเติมน้ำตาลลงไปในเค้กนี้ได้เล็กน้อยภาษาอังกฤษเราจะพูดว่า you can add a bit of sugar on this cakeเห็นไหมคะคำว่า sugar แปลว่าน้ำตาลเป็นคำนามนับไม่ได้เราสามารถใช้คำว่า a bit of ได้ด้วยค่ะ
2: นอกจากนี้นะคะคำว่า a bit of ยังใช้กับนามธรรมได้ด้วยค่ะนามธรรมคืออะไรนามธรรมนะคะคือคำนามที่เราจับต้องไม่ได้ค่ะเป็นอย่างเช่นข้อมูลข่าวสารความดีการช่วยเหลือคำแนะนำเป็นชิ้นเป็นอันให้เราสัมผัสแตะต้องได้นะคะตัวอย่างเช่น a bit of adviceคำแนะนำเล็กน้อย a bit of help ความช่วยเหลือเล็กน้อยตัวอย่างเช่น do you need a bit of help คุณต้องการความช่วยเหลือเล็กน้อยหรือเปล่า
3: เราลองมาทวนกันดีกว่าค่ะว่าคำว่าบอกปริมาณเล็กน้อยนะคะมีอะไรบ้างคะครูพี่แนท
2: คำว่าเล็กน้อยนะคะจะมีคำว่า little กับ a little แล้วก็ a bit of แล้วก็ a little bit of ค่ะแปลว่าเล็กน้อยใช้กับคำนามนับไม่ได้
3: ส่วนคำว่า a few กับ few นะคะแปลว่าเล็กน้อยเหมือนกันเลยเราจะบวกคำนามนับได้พหูพจน์นั่นเองค่ะ
2: ถ้าน้องๆเข้าใจแล้วเรามาลองเล่นเกมกันดีกว่า
3: ข้อที่1 นะคะถ้าครูพี่นุ่นจะพูดว่าฉันได้อ่านหนังสือไปนิดหน่อยในวันหยุดเราจะพูดว่าอะไรดีคะ I read books during the holiday ตอบอะไรดีคะระหว่าง a little กับ a few TikTokตอบอะไรดีคะถูกต้องนะคะตอบ a few นั่นเองค่ะ I read a few books during the holiday เห็นไหมคะคำว่า books นะคะเติม s เป็นคำนามนับได้พหูพจน์เราเลยใช้คำว่า a few นั่นเองค่ะ
2: ข้อที่2นะคะถ้าเราต้องการจะบอกว่ามีน้ำอยู่เพียงเล็กน้อยในสระน้ำน้อยแบบแทบจะไม่มีเลยเราจะพูดเป็นภาษาอังกฤษว่ายังไงดี There isWater in the pool ใช้อะไรดีคะระหว่าง few กับ little ใช่แล้วค่ะเราต้องใช้คำว่า little นะคะที่แปลว่าน้อยใช้กับคำนามนับไม่ได้เพราะเราเห็นคำว่า water นั่นเอง
3: ข้อที่3นะคะถ้าครูพี่นุ่นจะพูดว่าคุณสามารถเติมเกลือเข้าไปในซุปของคุณได้เล็กน้อยภาษาอังกฤษเราจะพูดว่า you can add salt in your soupใช้อะไรดีคะระหว่าง a few หรือ a bit of TikTok ใช้อะไรดีนะถูกต้องค่ะ a bit of นั่นเองค่ะ You can add a bit of salt in your soup เห็นไหมคะคำว่า salt นะคะแปลว่าเกลือเป็นคำนามนับไม่ได้เราเลยใช้ a bit of นั่นเองค่ะ
2: พบกับรายการต่อไปดีกว่าค่ะกับรายการ Vocab King
3: และน้องๆนะคะอย่าลืมลุ้นไปกับเพื่อนๆนะคะว่าวันนี้เพื่อนๆจะสะกดกันได้กี่คำและที่สำคัญนะคะต้องท่องแล้วก็สะกดไปพร้อมๆกับเพื่อนๆเลยนะคะ
2: ไปดูกันเลย
4: Good morning. Vocab King.
5: Let's play spelling.
6: Welcome to the final rounds. Are you ready?
7: Yes.
6: Okay. Your first word is income.
7: I-N-T-O-M-E.
6: Correct. Good job. Slow it down, don't worry. Your next word is medium.
7: M-E-D-I-U-M.
6: Correct.
2: ถูกต้องนะคะคำที่สองนี้แปลว่าอะไรคะ
8: ปานกลางครับ
2: ปานกลางนะคะหรือว่าอยู่ตรงกลางก็ได้นะคะโอเคไปต่อกันเลยนะคะ
6: Your next word is slight.
7: S-L-I-T-E.
6: Slight.
7: S-L-I-D-E.
6: Slight.
2: ฟังดีๆมีตัวอะไรบ้าง
7: S-L-I-T-E.
6: Slight.
7: Again.
6: Slight.
7: S-L-I-D-E. Slight.
6: Slight.
9: เวลาผ่านไปแล้วกว่าครึ่งแต่น้องภูเขาก็ยังฝ่าคำนี้ไปไม่ได้ครับสังเกตจากสีหน้าก็รู้ได้เลยว่าทั้งตื่นเต้นและกดดันสุดๆทำให้เขาไม่สามารถหลุดจากการสะกดแบบเดิม
6: Slight.
2: นึกถึงคำอื่นที่มีเสียงแบบเนี้ย
6: It slight.
7: S L I T E.
6: Oh, slight.
7: S L I.
2: นึกถึงคำอื่นที่มันออกเสียงแบบนี้เร็ว
6: ๆ
2: โอ้หมดเวลาแล้วนะ
6: Don't worry, this word is not easy.
2: สมมติถ้าบอกว่าคำว่า
6: right หรือ light
2: สะกดยังไง
7: S L I G H T.
6: Ah, there it is, there it is.
2: พี่โบเชื่อว่าคำนี้เราจะจำได้อีกนานเลยสะกดยังไงนะ
7: SLIGHT ค
6: ่
7: ะ
6: แน่นอนครับ slight
3: แล้ววันนี้จากรายการ Vocab King เนี่ยมีคำศัพท์คำไหนที่น่าสนใจ
2: คะครูพี่เน็ตอดไม่ได้เลยค่ะที่จะบอกว่าเวลาเราพูดว่าเราเป็นไข้ในภาษาไทยเราใช้คำว่าเป็นใช่ไหมคะแต่ในภาษาอังกฤษเราไม่ใช้คำว่าเป็นนะคะเราจะใช้คำว่ามีค่ะเพราะฉะนั้น I am a fever ผิดนะคะต้องเป็น I have a fever คือฉันมีไข้ถ้าเราบอกว่าฉันเป็นไข้แปลว่าเราเป็นเชื้อโรคฝรั่งไม่พูดแบบนี้ค่ะ
3: คำว่า slight นะคะถ้าเป็น verb จะแปลว่าถูกมองข้ามหรือถูกเพิกเฉยนั่นเองค่ะจะใช้เหมือนคำว่า overlook นะคะยกตัวอย่างเช่นถ้าครูพี่นุ่นจะพูดว่าพวกเรารู้สึกถูกมองข้ามภาษาอังกฤษเราจะพูดว่า we feel we are being overlooked or slighted เห็นไหมคะคำว่า slighted นะคะหรือว่า overlook เนี่ยค่ะจะเป็น verb นะคะแปลว่ามองข้ามนั่นเองค่ะ
2: หรือถ้าเราเติม ly เข้าไปข้างหลังคำว่า slight นะคะเป็นคำว่า slightly จะเป็น adverb ค่ะแปลว่าอย่างเล็กน้อยยกตัวอย่างเช่นฉันรู้จักเธอเพียงแค่เล็กน้อยเราจะใช้พูดเป็นภาษาอังกฤษว่า I know her slightly เห็นไหมคะคำว่า slightly ที่แปลว่าเล็กน้อยเป็น adverb ขยาย verb คือคำว่า know นั่นเองค่ะ
3: เอาละค่ะเติมพลังคำศัพท์กันไปแล้วนะคะขอทวนหน่อยค่ะว่าวันนี้เราได้คำศัพท์คำว่าอะไรกันบ้างคำแรกนะคะคำว่า slight ที่เป็น adjective แปลว่า
2: เล็กน้อยใช้วางไว้หน้าคำนามค่ะ
3: slight ที่เป็น verb แปลว่า
2: เมินเพิกเฉยละเลยไม่สนใจ
3: slightly ที่เป็น adverb ใช้ขยาย verb adjective แล้วก็ adverb แปลว่า
2: เล็กน้อย
3: คำว่า overlook ที่เป็น verb นะคะเราจะใช้เหมือนคำว่า slight ที่เป็น verb นั่นเองค่ะแปลว่า
2: เมินเพิกเฉยละเลยไม่สนใจไม่เอาใจใส่ค่ะ
3: เอาละค่ะตอนนี้ก็ได้เวลาแล้วนะคะที่ครูพี่นุ่นจะชวนน้องๆไปพบกับรายการดูให้รู้ตอนคุณยายมหัศจรรย
2: ์กับการให้ที่ไม่รู้จบ
3: ไปดูกันเลยค่ะ
2: ไปดูกันเลย
10: ยี่จี้ฮังการ์เน่ไอโยยัตเตอร์โยお客さん、お客さん、お客さん。
11: 一人でやられてるんですか？
10: 一人。
11: あ、ねえ、君もしょん。
10: 前は五人いたんだよ。
11: はい。
10: 五人いたけど、
11: はい。
10: あのこういう何か持ってっちゃうんだ。うちのものを持ってっちゃう。
11: ああ。
10: だから全部首。
11: ああ。ซื้อวัตถุดิบอาหารเนี่ยนะแค่แบกนี่ผมว่าเป็น10กิโลเลยนะเนี่ยแบกมาได้ยังไงเธอこれは毎日買い物行くんですか？
10: そう毎日。
11: これ何キロぐらい？どうやって行くんですか？車で？
10: バイク。
11: バイク。
12: ทั้งหมดเนี่ยประมาณน่าจะ10กิโลครับนี่ทั้งหมดนี้นะฮะเธอใส่มอเตอร์ไซค์แล้วก็
11: ขนมานะครับทุกวัน22ปีแล้ว

0: 休みなし และไม่มีวันหยุดด้วยท่านทำงานนี่ครับอาจจะเป็นเคล็ดลับของการที่อายุยืนก็ได้ครับ
1: 時間制限なし
0: โ
1: อ้3時間も5時間もいる人が
0: ここに
1: ここにずっと夕方まで小学校ただ
0: 500เยนกินไม่อั้นและไม่มีเวลากำหนด
1: みんながね喜べばいいみんなが嬉しいなって喜べばいいんだ
0: และผู้คนคนที่มากินมาจากทั่วประเทศคือเป็นแบบบุฟเฟ่กินแล้วไม่อั้น
2: 500เยนต่อ1คนกินได้ไม่อั้นเหมือนบุฟเฟ่ทั่วไปแถมลูกค้าบางคนทราบว่าท่านใจดีมากินฟรีก็มีหรือแม้แต่คุณยายเห็นว่าลูกค้ามาไกลให้กินฟรีเพื่อเป็นการปลอบใจที่เดินทางมาไกลก็มีค่ะแต่ผลสุดท้ายเธอต้องขาดทุนเดือนละ 70,000 เยนนี่มันอะไรกันคะเนี่ยงานครัวไม่ใช่งานทำสบายๆสนุกๆ นะคะงานครัวเป็นงานละเอียดแล้วก็ใช้เวลาแต่ดูสิคะว่าเธอกระฉับกระเฉงเดินวนไปมาในครัวเหมือนไม่รู้จักเหน็ดเหนื่อยเลยค่ะแต่ว่าในความเหน็ดเหนื่อยคุณยายก็ยังได้ความช่วยเหลือจากคนมากมายค่ะอย่างคุณผู้ชายท่านนี้เป็นข้าราชการทำอาหารไม่เป็นมาช่วยล้างจานก็ยังดีค่ะ
1: お金500万持ってたから楽しかった。
0: おお、なんか得てもらえ。
1: おお、だからバカで。
0: จากที่เธอเก็บเงินมาประมาณ60ปีครับเก็บหอมรอมริบทีละหน่อยทีละนิดทีละหน่อยครับแล้วเงินเก็บมาได้เนี่ย5ล้านเยนครับก็ไปเที่ยว3เดือนนะแล้วในที่เที่ยว3เดือนเนี่ยเธอมีเงินเหลือล้าน3แสนเยนเอาไปบริจาคอีกโทษการคุรุสโตว่าそれも同じ値段ですけど子供の場合は無料なんですね。
1: 無料無料。
0: 何歳からですか？
1: 0歳からだよ。
0: 何歳まで？
1: 子供。13歳。
0: 13歳。
1: 小学校。
0: อ๋อครับก็บอกว่าคนที่จะมาทานจากประเทศอื่นหรือที่ไหนก็ตามนะครับคิดราคาเดียวกัน500เยนครับสําหรับเด็กนะฮะ0ขวบจนถึง13ขวบกินฟรีไม่อั้นครับ
2: ทําด้วยใจมีแรงไม่มีวันหมดจริงๆค่ะดังนั้นลูกค้าที่มาอุดหนุนไม่ใช่แค่มากินอาหารแต่ถือว่าเป็นการมาให้กําลังใจคุณยายฮัจังด้วยนะคะ
3: คุณยายมหัศจรรย์กับการให้ไม่รู้จบสนุกกันมั้ยคะใช่แล้วค่ะเป็นเรื่องราวของคุณยายฮัจจังนะคะที่ยอมขาดทุนเพื่อแลกกับความสุขที่ได้เห็นลูกค้าอิ่มค่ะทีนี้คุณยายอ่ะเป็นคนที่ใจดีแล้วก็น่าชื่นชมมากๆเลยว่าแต่ครูพี่นุ่นคะคำว่าใจดีแล้วก็น่าชื่นชมในภาษาอังกฤษคือคำว่าอะไรคะคำว่าใจดีในภาษาอังกฤษนะคะเราจะใช้คำว่า kind หรือ generous นั่นเองค่ะยกตัวอย่างเช่นเธอเป็นคนที่ใจดีมากๆเลยภาษาอังกฤษเราจะพูดว่า she is kind and generous นะคะเห็นไหมคะคำว่า kind กับ generous แปลว่าใจดีทั้งคู่เลยค่ะและเมื่อเราทำดีนะคะแล้วมีคนชื่นชมเราเนี่ยภาษาอังกฤษนะคะเราจะใช้คำว่า you did a good job ทำได้ดีมากเลยหรือสั้นๆว่า good job ทำดีมากอย่างนี้นะคะหรืออีกคำหนึ่งนะคะคือคำว่า excellentก็แปลว่ายอดเยี่ยมเช่นกันค่ะนอกจากนี้นะคะคำที่ใช้ชื่นชมยังมีอีก2คำค่ะคือคำว่า awesome ที่แปลว่าเยี่ยมไปเลยเจ๋งไปเลยค่ะหรือเราจะใช้กับคำว่า I'm proud of you เวลาน้องๆทำอะไรที่น่าภูมิใจเราก็จะพูดคำนี้ค่ะ I'm proud of you เมื่อพูดถึงคุณยายที่น่าชื่นชมนะคะก็มีอีกคำศัพท์นึงค่ะที่น้องๆ นะคะจะต้องจำกันให้ดีๆเลยคือคำว่า admirable นะคะจะเป็น adjective แปลว่าน่าชื่นชมนั่นเองค่ะแต่ถ้าเราตัดคำว่า able ออกนะคะก็จะเหลือแค่คำว่า admire ที่เป็น verb แปลว่าชื่นชมค่ะ
4: วันนี้เติมพลังอังกฤษกันไป level up กันหรือยังเอ่ยถ้า level up แล้วเรามาทบทวนกันหน่อยดีกว่าค่ะอย่างแรกที่เราได้เรียนกันไปนะคะคือเรื่องของการใช้ little กับ a little feel กับ a feel ว่าใช้แตกต่างกันยังไงค่ะคำว่า little กับ a little นะคะใช้กับคำนามนับไม่ได้ส่วน feel กับ a feel ใช้กับคำนามนับได้ที่เป็นพหูพจน์ค่ะ
3: เรื่องที่2นะคะคือเรื่องคำนามนับได้กับคำนามนับไม่ได้นั่นเองค่ะคำนามนับได้นะคะเราสามารถใส่ความระบุจำนวนเอาไว้ข้างหน้าคำนามนั้นได้เลยค่ะเช่นแมว2ตัวแมว3ตัวแบบนี้เป็นต้นค่ะส่วนคำนามนับไม่ได้นะคะเราไม่สามารถใช้คำระบุจำนวนเอาไว้ข้างหน้าได้นะคะยกตัวอย่างเช่นคำว่าน้ำ water เป็นนามนับไม่ได้นั่นเองค่ะ
4: อย่างที่3นะคะก็คือการใช้ a few a little feel กับ little เนี่ยใช้ต่างกันยังไง

0: คำว่าอะฟิลกับอะลิตเติ้ลน้องๆเห็นใช่ไหมคะว่ามีตัวอักษรที่มากกว่าเราเลยจะมีความหมายว่าน้อยนะแต่ยังพอมีอยู่บ้างเป็นความหมายในแง่บวกส่วนฟิลกับลิตเติ้ลที่มีตัวอักษรน้อยกว่าเนี่ยเราก็จะใช้ในความหมายในแง่ลบค่ะคือมีน้อยหรือแทบจะไม่มีเลย
1: เรื่องที่4นะคะคือคำศัพท์คำว่า slight ที่เป็น adjective แปลว่าเล็กน้อย slight เป็น verb แปลว่าเพิกเฉยมองข้ามไม่สนใจ slightly เป็น adverb แปลว่ายังเล็กน้อย overlook เป็น verb แปลเหมือน slight ที่เป็น verb เลยค่ะแปลว่าเพิกเฉยมองข้ามไม่สนใจค่ะเรื่องที่5ที่เราได้เติมพลังคำศัพท์กันไปในวันนี้นะคะคือคำศัพท์ในเกี่ยวกับคำว่าใจดีนะคะแล้วก็คำว่าน่าชื่นชมนั่นเองค่ะคำแรกนะคะคือคำว่า kind
0: ใจดี
1: generous
0: ใจดี
1: admirable
0: น่าชื่นชม
1: admire
0: ชื่นชมยกย่อง
1: excellent
0: เยี่ยมไปเลย
1: good job
0: ดีมากมาก
1: awesome
0: เจ๋งที่สุดเลย
1: I'm proud of you
0: ฉันภูมิใจในตัวคุณ
1: ก่อนจากกันในวันนี้นะคะครูพี่นุ่นมีสำนวนมาฝากค่ะ Busiest men find the most time คนยิ่งขยันก็ยิ่งมีเวลามากนะคะเหมือนกับการที่คนเรานะคะถ้ายิ่งขยันทำงานเสร็จเร็วเนี่ยเราก็มีเวลาว่างไปทำอย่างอื่นอีกมากมายเลยค่ะ
0: แล้วน้องๆสามารถกลับมาพบกับรายการ English Level Up กันได้ใหม่ในครั้งหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ

0: And this is Ying Lan. And today we have this very special guest, Nong Ken Ken.
1: Yay!
0: วันนี้ค่ะเราจะเล่นเกม Who is it? เข้ากับใครกันนะนะคะ
2: Are you ready?
1: I'm ready.
2: I'm not.
1: I'm ready to win.
0: โอ้โห
2: เดี๋ยวก่อนอื่นเราอธิบายกติกาให้ทุกคนเข้าใจก่อนนะคะเรามี6บุคคลปริศนาอยู่ตรงนี้นะคะซึ่งเราจะสลับการถามคำถามค่ะที่เป็น yes or no question แล้วคนที่รู้อะว่าคนนี้คือใครก็ตอบได้แค่ yes หรือ no ใครถามคำถามน้อยที่สุดแล้วก็เก็ทเร็วมากที่สุดทั้ง3คนของแต่ละคนนั่นนะคะก็ชนะไปซึ่งผู้แพ้เราไม่ได้แพ้ธรรมดาเรามีบทลงโทษด้วย
1: ว้า
3: ว
1: สวั
3: สดีค่ะ
1: ถ้าใครแพ้รับประทานวาซาบิอันนี้ไม่หมดได้ไหม
2: หมดเลย
1: วาซาบิต้องหมด
0: สวัสดีค่ะลากลับไปก่อนแล้วนะอะเรามาเริ่มกันเลยดีกว่าย
1: ังยิงยาวบักกระเป๋ายิงชุบ so I have to choose
2: yes you have to choose one
1: then I go for this one This is so easy.
2: But then your voice was like, ooh. Is it a man?
1: No.
2: Is she a singer?
1: Kind of, yeah.
2: Is she Thai?
1: Yes.
2: Is she young?
1: Yes.
2: Is she in a band?
1: Yes.
2: Is she still studying?
1: Oh, this is difficult. No.
2: Is her song like pop song?
1: Yes.
2: That's a stupid question.
1: This is so easy.
2: คิดก่อนนะคิด

0: โหดร้ายแบบนี้นะคะทุกคน
1: It's a cute monkey here พี่คณะต้องกินแล้วค่ะ
0: คณะต้องป่าเลยเนี่ย
1: มันคือบทลงโทษของพี่คณะเอานะพร้อมนะ one two threeนี่นะคะแคนก็ต้องเป็นคนปิดรายการนะคะวันนี้ก็ขอบคุณพี่คณะมากๆชวนแคนมาในรายการอิงลันนะคะแล้วเจอกันใหม่ EP หน้ากับพี่คณะคนเดิมในรายการอิงลันนะคะบ๊ายบายเอาเหรอเจอกันใหม่ใน EP หน้านะคะกับพี่คณะในรายการอิงลันนะคะบ๊ายบาย

0: ากพระชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV หากพระชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV
1: I think the end goal for everyone, every stroke patient, focusing on the upper extremity part. Actually, this idea come up since I think around last 8 years ago. I talk a lot to the therapists and doctors about the rehabilitation system in Thailand. I found that basically the device that they use it pretty simple and quite bored because there is no like function, there is no games. So it seems that the patient have to do some repeated tasks. They have just only a simple devices. If we import some rehabilitation system from it's a gyro roller. The concept is come from gyroscope. Gyroscope is like a spinning wheel, like a bicycle. When we riding a bicycle, we have to balance it. So I design something like a motorbike. We build a machine and then let the patient doing like riding a motorbike, and then we have some game. The purpose of our device, so not only focus on the motor training, but also other function that we can add it. For example, hand-eye coordination or even cognitive function. And then we try to get the feedback from the patient, from the therapist, and try to improve more and more. So we used to test at the hospital in Lopburi, Chiang Mai, and also at the Faculty of Physical Therapy, Mahidol University. We test before and after using the device, and we evaluate how the model of the patient would be

0: สวัสดีค่ะพบกับพยากรณ์อากาศประจำวันจันทร์ที่28 กันยายน 2569กันค่ะวันนี้ภาคเหนือด้านตะวันตกและตอนล่างภาคกลางด้านตะวันตกและภาคตะวันออกยังคงมีฝนตกหนักถึงหนักมากเกิดขึ้นได้ในบางแห่งค่ะส่วนภาคอื่นๆนะคะปริมาณฝนจะลดลงค่ะแต่ก็ยังคงมีฝนตกหนักเกิดขึ้นได้ในบางพื้นที่ค่ะเนื่องจากตัวหย่อมความกดอากาศต่ำเคลื่อนลงสู่อ่าวมัตตบันแล้วค่ะในขณะที่มรสุมตะวันตกเฉียงใต้มีกำลังค่อนข้างแรงสำหรับพื้นที่เสี่ยงภัยฝนตกหนักถึงหนักมากของวันนี้เน้นไปทางด้านตะวันตกของและบุรีรัมย์ภาคกลางมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดชัยนาทลพบุรีสระบุรีสิงห์บุรีอ่างทองพระนครศรีอยุธยานครปฐมสมุทรสาครและสมุทรสงครามโดยมีฝนตกหนักมากบางพื้นที่บริเวณจังหวัดนครอุทัยธานีสุพรรณบุรีกาญจนบุรีราชบุรีภาคตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดสระแก้วและฉะเชิงเทราโดยมีฝนตกหนักมากบางพื้นที่บริเวณจังหวัดนครนายกปราจีนบุรีชลบุรีระยองจันทบุรีและตราดภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดเพชรบุรีและประจวบคีรีขันธ์ภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดระนองพังงาและภูเก็ตส่วนกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งค่ะในวันนี้ขอให้ประชาชนโดยเฉพาะบริเวณภาคเหนือด้านตะวันตกและตอนล่างภาคกลางด้านตะวันตกและภาคตะวันออกระวังอันตรายจากฝนตกหนักและฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจทําให้เกิดน้ําท่วมฉับพลันและน้ําป่าไหลหลากโดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ําไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มไปด้วยค่ะแล้วกลับมาติดตามพยากรณ์อากาศได้ใหม่ในวันพรุ่งนี้สําหรับวันนี้สวัสดีค่ะ
1: ยุคใหม่แจ้งข่าวฉับไวใส่ใจปวงชน
2: ธงชาติและเพลงชาติไทยเป็นสัญลักษณ์ของความเป็นไทยเราจงร่วมใจยืนตรงเคารพธงชาติด้วยความภาคภูมิใจในเอกราชและความเสียสละของบรรพบุรุษไทย

0: ขนอะไรกันเข้ามานั่นน่ะ
1: แอลกอฮอล์ฆ่าเชื้อครับแม่เขาสั่งมาบริจาคให้กับคนที่ลำบากในช่วงที่โรคโควิดระบาดนะครับ
2: พอดีว่าเพื่อนเป็นเจ้าของโรงงานที่ทำนะคะก็เลยขายให้ในราคาทุนค่ะ
0: ดีจังเลยนะช่วงโควิดนี่ได้เห็นคนไทยช่วยเหลือกันทุกฝ่ายเลยนะโดยเฉพาะอย่างยิ่งพระมหากรุณาธิคุณจากในหลวงที่พระราชทานเครื่องช่วยหายใจให้โรงพยาบาลและพระราชทานรถตรวจโรคติดเชื้อชีวนิรภัยซึ่งเป็นเครื่องมือที่ทันสมัยและทันต่อสถานการณ์มากเลยนะ
2: แต่จริงๆแล้วในหลวงท่านก็ทรงส่งเสริมการสาธารณสุขของเรามานานแล้วใช่ไหมคะ
0: ใช่ตั้งแต่สมัยที่ยังไม่ขึ้นครองราชท่านก็พระราชทานการก่อตั้งโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชไปทั่วประเทศเลยนะอ้าวแล้วแอลกอฮอล์เนี่ยจะบริจาคที่ไหนบ้างล่ะเนี่ย
3: นี่ไปดูกันไหม
4: ทางรถไฟสายเหนือพุทธศักราช2521
1: ว้าวรถไฟ
5: ซึ่งหวังดีต่อบ้านเมืองและจงรักภักดีต่อสมเด็จพระบรมพระองค์ทรงห่วงใยประชาชนที่ยากลำบากในท้องที่กันดารครับ
6: เฮ้ยเดี๋ยวก่อนโรงพยาบาลนั้นที่พิจิตรบ้านลุงก็มีนะ
7: จริงเหรอครับผมเนี่ยกำลังจะไปประจำที่พิจิตรครับส่วนคนนี้ไปที่พิษณุโลก
5: ผมไปที่แพร่ครับ
6: เฮ้ยเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวโรงพยาบาลนี้มี3ที่เลยเหรอ
5: ไม่ใช่แค่3ครับมี21ที่ทั่วเมืองไทยเลยครับ
6: โอ้โหทีนี้คนไกลปืนเที่ยงอย่างลุงจะได้มีโรงพยาบาลดีๆกับเขาสักทีบุญหัวแท้ๆเลย
5: นอกจากจะได้ช่วยคนที่อยู่ห่างไกลแล้วช่วงนี้มีเจ้าหน้าที่ผู้บาดเจ็บจากการปะทะกับกลุ่มผู้ก่อการร้ายเราก็จะได้ดูแลพวกเขาด้วยครับ
6: โอ้โหดีลุงเอาใจช่วยแล้วกันนะแต่เดี๋ยวเอาแค่ใจช่วยมันไม่พอเอาไก่ช่วยด้วยแล้วกันเอาไก่ไปกินกันพ่อหมอเอาไปหมดนี่เลย
7: อุ้ยไม่เป็นไรครับลุง
6: เฮ้ยไปอีกไกลเดี๋ยวก็หิวเอาไปถือว่าลุงช่วยด้วยอีกแรงนึงทนานะเร็ว
5: ได้ครับขอบคุณมากๆนะครับ
6: คุณหมอเป็นยังไงอร่อยไหม
0: ไม่ใช่แค่โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชนะแต่ในหลวงมีโครงการที่ส่งเสริมการสาธารณสุขให้เข้าถึงคนไทยมาตลอดอย่างการจัดตั้งโครงการราชทัณฑ์ปันสุขเพื่อให้ผู้ต้องขังได้รับสุขอนามัยที่ได้มาตรฐานพร้อมกลับมาเป็นคนดีของสังคมเราอีกครั้งโดยมีสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาทรงเป็นองค์ประธานโครงการหรืออย่างเงินที่ประชาชนบริจาคมาคราวงานพระบรมศพในรัชกาลที่9ท่านก็พระราชทานให้ซื้อเครื่องมือแพทย์สำหรับโรงพยาบาลทั้งหมดเลยนะ
1: หืมดีจังเลยนะครับ
3: วันนี้ได้รู้ว่าในหลวงทรงส่งเสริมการสาธารณสุขไทยมาโดยตลอดตั้งแต่ยังไม่ขึ้นครองราชก็มีโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชซึ่งก่อตั้งขึ้นได้ด้วยพระบารมีและยังทรงช่วยเหลือประชาชนในด้านนี้ตลอดมา

0: ผมไม่เป็นไรครับแต่มีคนล้มตรงนั้นครับปู
1: ่นี่มีใครปั๊มหัวใจเป็นไหมครับ
2: พี่ไปเรียนปั๊มหัวใจจากที่ไหนมาเหรอคะ
3: จากโครงการจิตอาสาพระราชทานมานะ
1: จิตอาพระราชทานเขาทำอะไรกันบ้างนะหนู

0: ภัยพิบัติทางธรรมชาติตอนน้ำท่วมขังแสนทรมานพวกนายจะเล่าให้ฟังได้หรือยังเนี่ยว่าเมื่อวานไปทัศนศึกษากันมาเป็นยังไงบ้าง
1: เมื่อวานช่างเป็นวันที่ทั้งสนุกทั้งตื่นเต้นสุดๆไปเลยเนอะ
2: ฉันชอบที่ที่เราไปกันมากเลยมีเรื่องราวให้เราได้เรียนรู้เยอะมาก
1: ใช่นานๆจะได้ออกไปทัศนศึกษานอกสถานที่สักทีแต่ดันมาเจอฝนตกน้ำท่วมขังซะนี
2: ่เกือบไม่รอดซะแล้วพวกเรา
0: พวกนายไปเจอภัยพิบัติน้ำท่วมขังกันมาเหรอเนี่ย
1: นี่เราก็เรียกตามที่ครูเขาบอกมานะแล้วน้ำท่วมขังมันคืออะไรแล้วเกิดขึ้นได้ยังไงเหรอ DLTV
0: ได้เลยขอค้นหาข้อมูลก่อนนะพลังแห่งความคิดนี่ไงเจอแล้วข้อมูลจากกรมอุตุนิยมวิทยาน้ำท่วมขังคืออุทกภัยที่เกิดขึ้นจากฝนตกหนักเป็นเวลานานทำให้ปริมาณน้ำฝนเยอะมากเกินจนระบายไม่ทันหรือที่เรียกว่าน้ำรอการระบายก็เลยทำให้เกิดน้ำท่วมขังในเมืองหรือในพื้นที่ซึ่งบางครั้งน้ำทะเลหนุนสูงก็มีผลให้ระบบระบายน้ำทำงานได้ไม่ดีนักการวางผังเมืองที่ไม่เป็นระบบการทิ้งขยะไม่ลงถังจนขยะอุดตันท่อระบายน้ำการรุกล้ำแม่น้ำลำคลองที่เป็นเส้นทางไหลของน้ำพวกนี้ก็คือตัวเร่งให้เกิดน้ำท่วมขังได้หมดเลย
2: แล้วก่อนที่มันจะเกิดน้ำท่วมขังเนี่ยเขามีประกาศเตือนประชาชนไหมหรือว่าเราต้องเตรียมตัวยังไงบ้างหรอ
0: เขาก็จะมีประกาศเตือนจากกรมอุตุนิยมวิทยาเรื่องของสภาพอากาศเราต้องคอยติดตามข่าวอยู่เสมอและควรสังเกตเมื่อมีฝนตกหนักหรือฝนตกหนักติดต่อกันหลายๆวันทั้งในเมืองหรือในพื้นที่และเฝ้าดูระดับน้ำในแม่น้ำลำคลองหากมีปริมาณสูงขึ้นผิดปกติให้เตรียมตัวอพยพไปยังที่ที่ปลอดภัยตามแผนที่ได้เตรียมและซักซ้อมไว้ขนย้ายสิ่งของมีค่าและยานพาหนะขึ้นที่สูงเตรียมข้าวของที่จำเป็นให้พร้อมใช้งานอย่าลืมปิดแก๊สตัดกระแสไฟฟ้าเตรียมกระสอบทรายทำคันกั้นน้ำที่จะเข้าในตัวบ้านและต้องเตรียมเบอร์ติดต่อกรณีต้องการความช่วยเหลือฉุกเฉินด้วยนะ
1: ฉันว่าเรื่องการทิ้งขยะไม่ลงถังก็น่าจะทำให้เกิดน้ำท่วมขังได้ง่ายขึ้นนะเพราะวันนั้นฉันเห็นขยะติดตามฝาท่อระบายน้ำแล้วก็ขวางทางระบายน้ำเพียบเลย
2: ใช่ฉันก็เห็นขยะเต็มลำคลองเต็มถนนเลย
0: พวกนายพูดถูกแล้วเราต้องจัดการกับขยะสิ่งของไม่ให้อุดตันท่อระบายน้ำหรือกีดขวางทางระบายน้ำนะ
1: โชคดีที่วันนั้นพวกเรารอดกลับถึงบ้านอย่างปลอดภัยมาได้
0: แต่ถ้าเราตกอยู่ในสถานการณ์น้ำท่วมขังจริงๆจำไว้นะทุกคนเราต้องออกจากพื้นที่ที่อาจเกิดน้ำท่วมเป็นอย่างแรกงดการเดินทางและถ้ามีการแจ้งให้อพยพต้องอพยพทันทีเฝ้าระวังสัตว์อันตรายที่หนีน้ำท่วมปิดช่องทางน้ำที่สามารถไหลเข้าบ้านได้ไม่ว่าจะเป็นห้องน้ำโถสุขภัณฑ์ช่องน้ำทิ้งอ่างล้างจานเพื่อป้องกันไม่ให้น้ำไหลเข้ามาได้ตัดกระแสไฟฟ้าในบ้านและยังคงต้องติดตามเหตุการณ์อย่างใกล้ชิด
2: นี่ถ้าเกิดน้ำท่วมขังที่บ้านเราคงลำบากแย่แน่ว่าไหมพวกเรา
3: เฮ
2: ้
3: ย
4: หนักอกหนักใจอะไรกันเด็กๆถอนหายใจดังไปถึงหน้าบ้านเลย
5: สวัสดีครับคุณตา
1: พวกเรากำลังคุยกันถึงน้ำท่วมขังที่เราไปเจอกันมาเมื่อวันก่อนนะครับคุณตา
2: จะบอกว่าน่ากลัวก็น่ากลัวนะครับแต่ว่าพวกเราอยู่บนรถบัสรถสูงน้ำเลยท่วมไม่ถึงรถเรานะคะ
1: แต่ว่าฝนตกหนักมากครับคุณตาพวกเราเห็นเลยว่าน้ำมันค่อยๆสูงขึ้นเรื่อย
2: ๆพอฝนตกน้ำท่วมรถก็ติดกันเป็นแถวยาว
1: พวกรถเล็กๆเตี้ยดูรถมอเตอร์ไซค์นี่ท่วมครึ่งล้อเลยครับคุณตา
4: อ้อตาเองสมัยทำงานอยู่ที่กรุงเทพก็เคยเจอเหมือนกันน้ำท่วมขังเนี่ย
1: แล้วตอนนั้นเป็นยังไงบ้างครับทั้งคุณตาทั้งคนในเมืองเขาต้องเดือดร้อนกันขนาดไหนล่ะ

0: หรอครับ
1: ความเดือดร้อนก็มีแน่นอนละเพราะลักษณะภูมิประเทศของกรุงเทพเป็นที่ลุ่มต่ำคูคลองมีลักษณะตื้นเขินและมีความลาดเทน้อยมีวัชพืชปกคลุมกีดขวางทางน้ำไหลทำให้กรุงเทพและเขตปริมณฑลเกิดน้ำท่วมขังเป็นระยะเวลายาวนานแต่ในหลวงรัชกาลที่9ของเราพระราชทานแนวพระราชดำริให้มีการบริหารจัดการด้านน้ำท่วมในวิธีการที่ตรัสว่าแก้มลิงถ้าจะให้ตาอธิบายให้ฟังง่ายๆก็คือลิงโดยทั่วไปถ้าเราส่งกล้วยให้ลิงจะรีบปอกรีบเคี้ยวแล้วเอาไปเก็บไว้ที่แก้มลิงหรือกระพุ้งแก้มซึ่งกระพุ้งแก้มของลิงสามารถเก็บกล้วยได้เกือบทั้งหวีแล้วลิงก็ค่อยทยอยออกมากินทีหลัง
2: แล้วมันช่วยน้ำท่วมได้ยังไงครับคุณตาผมยังไม่เข้าใจ
1: อย่างนี้นะคือเราต้องขุดคูคลองต่างๆเตรียมไว้เพื่อชักน้ำให้มารวมกันแล้วนำน้ำมาเก็บไว้เป็นบ่อพักน้ำเพื่อป้องกันน้ำท่วมเปรียบได้กับแก้มลิงหรือกระพุ้งแก้มลิงที่เก็บอาหารไว้ในพื้นที่กรุงเทพก็มีแก้มลิงหลายแห่งเลยละอย่างแก้มลิงบึงพระราม9แก้มลิงสวนเบญจกิติแก้มลิงบึงมักกะสันและยังมีอีกหลายแห่งที่จะคอยช่วยกักเก็บน้ำและระบายน้ำลงทะเลเมื่อปริมาณน้ำทะเลลดลงซึ่งความเสียหายก็จะลดลงถ้าไม่มีโครงการแก้มลิงกรุงเทพจะน้ำท่วมมากกว่านี้อีกตาอธิบายแบบนี้พอเข้าใจไหมต้นกล้า
2: เข้าใจครับเปรียบเทียบซะเห็นภาพเลยครับ
0: บ้านคุณตาที่ขุดบ่อไว้ก็เรียกว่าเป็นแก้มลิงได้ไหมครับ
1: ใช่แล้วบ้านตาก็มีแก้มลิงไว้รับน้ำพอหน้าแล้งก็มีไว้ใช้เหมือนกันนอกจากมีแก้มลิงแล้วคนกรุงเทพและสมุทรปราการยังมีโครงการคลองลัดโพในพระราชดำริช่วยระบายน้ำเหนือจากแม่น้ำเจ้าพระยาลงสู่ทะเลได้อย่างรวดเร็วขึ้นและถ้าหากวันใดเกิดมีน้ำทะเลหนุนก็สามารถปิดประตูน้ำเพื่อป้องกันน้ำทะเลทะลักเข้าท่วมพื้นที่ทำให้ป้องกันการเกิดน้ำท่วมขังได้อีกทางนึงด้วย
3: และเมื่อมาถึงรัชสมัยของในหลวงรัชกาลที่10พระองค์ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าให้หน่วยราชการในพระองค์ร่วมกับหน่วยราชการต่างๆและประชาชนทุกหมู่เหล่าที่มีจิตอาสาบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ในพื้นที่ต่างๆเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนในโครงการจิตอาสาเราทำความดีด้วยหัวใจเพื่อสืบสานพระราชปณิธานของในหลวงรัชกาลที่9อย่างปัญหาน้ำท่วมในเขตชุมชนซึ่งโครงการที่ประสบความสำเร็จอย่างมากก็มีโครงการจิตอาสาพัฒนาคลองเปรมประชากรโครงการจิตอาสาพัฒนาคลองแม่ขาจังหวัดเชียงใหม่และโครงการท่อลอดถนนวิภาวดีรังสิตยังไงล่ะหลานนี่เป็นพระปรีชาสามารถของในหลวงรัชกาลที่9และในหลวงการที่10ที่ทำให้เราคนไทยผ่านพ้นอุทกภัยไปได้นะจ๊ะ
4: สงคราม
2: DLTV ฉันถามหน่อยสิว่าหลังจากที่น้ำท่วมขังลดลงแล้วต้องทำอย่างไรบ้าง
5: ตามข้อมูลนะก็ต้องตรวจสอบความเสียหายของบ้านว่าปลอดภัยไม่พังเราต้องดูทั้งระบบไฟฟ้าท่อประปาแก๊สเพื่อวางแผนซ่อมแซมน้ำประปาที่ใช้ดื่มช่วงแรกก็ควรต้มก่อนที่จะเอามาใช้ดื่มนะนี่เป็นเพียงรายละเอียดความรู้เบื้องต้นที่เกี่ยวกับภัยพิบัติอุทกภัยน้ำท่วมขังเท่านั้นนะในเว็บไซต์ dltv.ac.th และกรมอุตุนิยมวิทยายังมีข้อมูลให้ค้นหาอีกเพียบลองเข้าไปดูกันนะ
1: นี่ก็จะเที่ยงแล้วกินข้าวเที่ยงที่บ้านป้านี่แหละยายน่าจะทำกับข้าวเสร็จแล้วละ
2: เด็กๆล้างไม้ล้างมือแล้วมากินข้าวกันได้เลยจ้า
5: น้ำท่วมขังเกิดจากฝนตกหนักเป็นเวลานานทำให้ปริมาณน้ำฝนเยอะมากเกินจนระบายไม่ทันรวมถึงการวางผังเมืองที่ไม่เป็นระบบการทิ้งขยะไม่ลงถังจนขยะอุดตันท่อระบายน้ำการรุกล้ำแม่น้ำลำคลองที่เป็นเส้นทางไหลของน้ำทำให้เกิดน้ำท่วมขังในเมืองหรือในพื้นที่เราควรจัดการกับขยะสิ่งของไม่ให้อุดตันท่อระบายน้ำหรือกีดขวางทางระบายน้ำเพื่อลดปัญหาน้ำท่วมขังพลัง

0: อนอันสอนสถานบ้านน้ำเค็มจังหวัดพังงา
1: ที่นี่คือหนึ่งในสถานที่ที่เคยเกิดสึนามิใช่ไหม
2: ใช่แล้ว
3: นั่นไงระดับน้ำทะเลลดลงผิดปกติมากเลย

0: 28 กันยายนวันพระราชทานธงชาติไทยธงชาติไทยมีการเปลี่ยนแปลงรูปแบบต่างๆตามยุคสมัยก่อนจะพัฒนามาเป็นธงชาติไทยที่ใช้มาจนปัจจุบันเพื่อเป็นการน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวผู้ทรงพระราชทานธงชาติไทยให้เป็นธงประจำชาติเมื่อวันที่28กันยายนพุทธศักราช2460ธงชาติไทยประกอบด้วย3สีได้แก่สีแดงหมายถึงชาติสีขาวหมายถึงศาสนาและสีน้ำเงินหมายถึงพระมหากษัตริย์รวมเป็นสัญลักษณ์แห่งความเป็นไทยความสามัคคีและความภาคภูมิใจของคนไทย28กันยายนวันพระราชทานธงชาติไทยสัญลักษณ์แห่งเอกราชศักดิ์ศรีและความภาคภูมิใจของคนไทยทั้งชาติ
1: We developed our research project more than 10 years ago and the vaccine include the test kit and also the therapeutic vaccine to treat the patient properly My research involved with the allergic disease because of the allergic disease is the common problem not only in Thailand but all over the world. And also the allergic disease itself affects the quality of life for the patient as little as we believe, but it can affect the life as another chronic disease like hypertension or heart disease also.
2: ตอนแรกมันก็หายใจไม่ออกเนาะตื่นเช้าขึ้นมาต้องมาคันในจมูกยุกยิกยุกยิก
3: เวียนหัวปวดหัวทีเราจะต้องใช้ความคิดหรือว่าต้องนั่งประชุมต้องอะไรเงี้ยเราก็รู้สึกว่าเราเหมือนคล้ายๆจะป่วยนิดๆนะอะไรเงี้ยครับ
4: เป็นลมพิษอ่ะจะขึ้นแบบข้างในล่มผ้าเป็นหวัดบ่อยไม่สบายบ่อยแล้วกว่าจะหายก็นานเกือบเดือน
2: อยากรู้แล้วก็อยากให้หายค่ะ
1: There are three principles. The first one is to identify which type of allergy. And the second one is the medication. And the third one, if the patient, they are not respond well to the medication, or they have to depend on the long term of the medication, we can use the allergic substance and put inside the body of that patient. That's what we call the allergen vaccine, the therapeutic vaccine, the treatment vaccine. Key component to identify the patient is allergy or not allergy, and identify the type of allergy. That's we call the skin prick test. We can draw the blood to test the level of the antibody inside the body of the patient.Previously, we have to import this agent, the test kit, from outside Thailand. The problem in Thailand, there may be an extract, may be suitable for the European or the North America. But in Thailand, we have some unique problem, like the pollen of the tree and pollen of the grasses that not common in Europe.But we have this type of grass and the tree in Thailand. And moreover, in this region of the Asian community, that's how we developed our research project more than 10 years ago. And the vaccine include the test kit and also the therapeutic vaccine to treat the patient properly.The process starts from the raw material. We have the lab for the house dust mite and also for the cockroach, and also go from the raw material, go to the extraction. Extraction just means that we have to extract the protein, that antigenic component, that we extract only the component in that small material that caused the allergy for the patient. And then

0: We purify, extract and purify, and then we standardize in the uniform unit. And then we will get the test kits and the vaccine in the bottle for the injection as a standard treatment. Around 15 agents that we test for the patient that cover the common cause of the allergy that we call the indoor allergen. And the second most common of the indoor allergen is cockroach. And another common is the dog and cat. Also, we identify mold, that is fungus, the tree, the weed, the typhoid, and also the callus weed, and the grass also.
1: เป็นความก้าวหน้าทางการแพทย์ของประเทศไทยเนาะที่ว่าเราสามารถคิดวัคซีนในการกันภูมิแพ้ว่าผมมองว่าเดี๋ยวนี้คนเป็นโรคภูมิแพ้กันเยอะคือแบบเหมือนลดค่าใช้จ่ายครับว่าเราก็ใช้ยาไทยคุณหมอไทยก็เก่งด้วยครับ
2: ตอนแรกๆก็ทายาแล้วก็พ่นยาพอระยะหลังก็เปลี่ยนมาฉีดตั้งแต่ฉีดมาก็ไม่ต้องทานยาก็ดีขึ้นมาเรื่อยๆจนทุกวันนี้ค่ะดีใจค่ะแล้วก็ขอบคุณคุณหมอที่มาช่วยรักษาคนไข้ได้เรื่อย
0: ๆ Not only the reasonable cost but also the suitable for team in Thailand and the Asian community as well. I think that what we call the translational research are from the bench, from the lab into the bedside and the real clinical practice and can be utilized in the large scale.
3: ที่คณะเจอมาหลายๆคนเนี่ยการออกเสียง R และ L เนี่ยเป็นปัญหาที่แบบปกติทั่วไปไม่มีในภาษาไทยอ่ะตัว R ก็ไม่ใช่รอเรือ Red ไม่ใช่นะคะตัว L ก็ไม่เชิงรอลิงแต่ว่ามันเป็นเรื่องที่สำคัญมากๆๆๆเพราะอ่านผิดนิดเดียวเอ้าเป็นอีกคำนึงไปเลยวันนี้ค่ะคณะก็เลยจะมาสอนการออกเสียง R และ L ในแบบฉบับของคนไทยแล้วฝึกยังไงได้บ้างเดี๋ยวมาดูกันค่ะเดี๋ยวเราบอกก่อนนะว่าปากมันต้องทำยังไงนะคะเอาที่ตัว L ก่อนละกันตัว L ลิ้นมันจะแตะที่หลังฟันบนค่ะหรือบางทีมันก็ยื่นออกมาระหว่างฟันบนกับฟันล่างลองทำเสียงแบบนี้ก่อนนะลองทำตามได้ไหมคะทั้งที่มาปากอันนี้ดูเหมือนจะอ้วกยังไงไม่รู้นะคะข้างหลังทีมงานตอนนี้ทุกคนทำหน้าอย่างนี้เลยนะคะชอบมากเลยนะคะลิ้นกระดกขึ้นแล้วก็ออกมาระหว่างฟันบนกับฟันล่าง love แต่เวลาพูดจริงๆอ่ะไม่จำเป็นต้อง love อะไรขนาดนั้นมันจะค่อยๆมานิดๆหน่อยๆแต่ว่าเราต้องรู้ก่อนว่าต้องทำปากยังไงให้ถูกนะคะลองทำไปพร้อมกันเลยนะ love letter อ่ะต่อไป r ค่ะR มันจะต่างกับ L ตรงที่ตัว R เนี่ยปากมันจะอูมๆมันเหมือนห่อตัวเข้าไปลิ้นกระดกเหมือนเดิมแต่มันไปแตะบนเพดานปากแต่มันอูมตัวเข้าไปมันจะอ้วกมากเลยนะโอเคเอาใหม่อย่างนั้นเลยค่ะถูกต้องค่ะคือเอาลิ้นอะห่อตัวกลับเข้าไปแล้วปากมันจะอูมๆนิดนึงประมาณนี้ right roll อ่ะเดี๋ยวทีนี้เรามาลองแบบเทียบกันให้เห็นเลยดีกว่าว่าตัว L กับตัว R แล้วที่มันออกเสียงคล้ายกันมากแต่ต่างกันแค่ R กับ L เนี่ยมันต่างกันยังไง Are you ready? Let's start light อันนี้ตัวอะไรเอ่ยตัว L นะคะตัว L กับ right เห็นความแตกต่างไหมคะมันจะมีวูร์นิดนึงสำหรับ Rคำต่อไปค่ะ long อันนี้ตัวอะไรคะตัว L long เนี่ยเราจะเห็นได้ว่าลิ้นเรามันจะออกมานิดนึงแล้วมันก็ไปแตะข้างหน้า long ทีนี้ W R O N G เราลองแบบบิ้วเสียงกันก่อนนะคือถ้าช่วงแรกๆอ่ะมันยากเกินไปก็ลองออกแบบฟะมีเสียง S แล้วก็มีตัว R แล้วก็ I ฟะ I flyFry ต่อไป rice เนี่ยแปลว่าข้าวใช่ไหมคะแต่ถ้าเราเปลี่ยนเป็น lice มันจะแปลว่าเห็บ

0: เพราะฉะนั้นเราอาจจะต้องออกเสียงให้ชัดเพื่อให้เขารู้ว่าเราหมายถึงข้าวแล้วไม่ได้หมายถึงเราอยากกินเฮา lice lice อันนี้คือตัว l แล้วก็มีนิดนึงใช่ไหมคะ rice ต้องวอร์มก่อนต้องวอร์มก่อน
1: rice
0: lice
1: rice
0: rice
1: rice
0: โอเคนะต่อไป collect collect correct correct มันจะมี rrrrrrr นิดนึงเนาะอ่ะทีนี้เทียบกัน collect correct collect correct นะคะ play play pray pray play pray ไม่เหมือนกันนะคะมันจะต่างกันนิดนึงเพราะฉะนั้นเราต้อง rrrrrr ไว้ตลอดเวลาถ้าเป็นตัว r ถ้าเป็นตัว l ต้องแหละแหละแหละแหละแหละไว้ตลอดเวลานะคะ loadload loading อ่ะ loading คอมพิวเตอร์อะไรเงี้ย road road la load road คำสุดท้ายค่ะ lock lock อันนี้คือตัว l นะคะต่อไปตัว r rock rock rocker อะไรเงี้ย rock ถ้ายังออกไม่ได้ตั้งแต่ครั้งแรกไม่เป็นไรเลยมันโอเคมาก there's nothing wrong with that นะคะไม่ต้องกังวลออกยังไม่ได้เลยไม่เห็นเหมือนที่พี่ก็ออกมาเลยไม่เป็นไรมันถูกต้องแล้วนะคะสิ่งที่เราต้องทำก็คือฟังมันบ่อยๆเงี้ยมีเสียงอะไรที่เขาออกเสียงตัว r ตัว l แล้วก็ฟังบ่อยๆได้ยินชาวต่างชาติพูดแล้วก็พูดตามเลยนะคะแล้วก็ปรับเสียงปรับปากของเราไปเรื่อยๆแล้วเดี๋ยวเราจะทำได้เองค่ะ

0: การผสมผสานวัฒนธรรมของอาหารแสดงให้เห็นว่าโลกแห่งวงการอาหารนั้นไร้ขอบเขตเราสามารถรังสรรค์เมนูอาหารแบบใดก็ได้หากเรายังเชื่อมั่นในคุณค่าของอาหารแต่ละประเภทและยังสามารถบูรณาการวัฒนธรรมอาหารดั้งเดิมมาพัฒนาให้มีมูลค่ามากยิ่งขึ้นและนั่นคือความหมายของวัฒนธรรมส่วนผสมหรือคุกคัลเจอร์
1: เรามีผักเชียงดาของภาคเหนือเราก็ทำได้แค่เชียงดาผัดไข่หรือว่าแกงเชียงดาผมเชื่อว่าถ้าทำได้แค่นี้มันทำให้ความเป็นเอกลักษณ์และความเป็นประโยชน์ของผักเชียงดาเนี่ยมันถูกใช้น้อยจนเกินไป
2: ผมอยากให้มันเป็นอาหารที่มันเล่าเรื่องเล่าเรื่องราวของวัฒนธรรมเล่าเรื่องราวของการท่องเที่ยวคนที่อยู่ที่ปลายทางเขาจะรู้สึกว่าวันหนึ่งอ่ะเขานึกถึงอาหารเมนูนี้แล้วเขากลับมาสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับคนในพื้นที่

0: หากเราพูดถึงเมนูไก่คุณผู้ชมคงมีเมนูเด้งขึ้นมาในใจอย่างแน่นอนใช่ไหมล่ะครับไม่ว่าจะเป็นไก่ทอดไก่ย่างหรือไก่นึ่งหรืออีกหลายๆเมนูที่มีไก่เป็นพระเอกซึ่งไก่ส่วนใหญ่ที่เราได้กินก็จะเป็นพันธุ์ทั่วๆไปที่สามารถหาทานได้ง่ายแต่กับวัตถุดิบที่จะถูกนำมารังสรรค์ในแบบคุกเคาเจอร์นั้นต้องมีความพิเศษและยกระดับขึ้นไปอีกขั้นหนึ่งครับในเทปนี้เราจะพาไปดูเมนูอาหารที่นำไก่ประดู่หางดำที่เป็นไก่พื้นบ้านแท้ๆของไทยเรา
1: สวัสดีครับผมอิทธิเชษฐ์ศักดิ์ศิวนาถครับหรือต้อมครับผมด้วยเราเข้า

ครงการของทางมช.นะครับทีนี้ก็คือเจ้าหน้าที่เขาก็เลยเห็นว่าโปรดักต์ของเรานะครับคือตอบโจทย์กับทางของทางมหาลัยเขาก็เลยให้เราครับเข้าไปสมัครครับก็เลยได้เข้าโครงการของแกสโนมีครับผมตอนที่เข้าไปในโครงการนั้นนะครับเราก็พัฒนาแล้วก็สร้างตัวเมนูขึ้นมาใหม่ครับเราโดยการที่เรานำวัตถุดิบของเราที่เราผลิตอยู่แล้วนะครับมาใช้ให้เป็นตัวอาหารรูปแบบใหม่เพื่อตอบโจทย์กลุ่มผู้บริโภคที่เป็นคนรุ่นใหม่ครับผมเราได้เรียนรู้เกี่ยวกับเทคโนโลยีการหลักวิทยาศาสตร์ในการที่เรานำเครื่องมือนะครับมาใช้ในการทำอาหารซึ่งมันเป็นการพัฒนาผู้ประกอบการให้รู้จักการใช้เครื่องมือทางวิทยาศาสตร์เพื่อมาใช้กับอาหารเพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดจริงๆแล้วครับจุดเด่นของอาหารเมืองนะครับหรืออาหารในของความเป็น culture ของทางเหนือเนี่ยผมมองว่าจริงๆแล้วมันมีเสน่ห์ค่อนข้างจะมากมายเลยทั้งในเรื่องของวัตถุดิบที่มีหลากหลายสมุนไพรที่ค่อนข้างจะปลูกในพื้นที่ค่อนข้างจะเยอะแล้วพอเรามานำประกอบกันเนี่ยครับรสชาติกลิ่นหรือการให้รสชาติค่อนข้างหลายๆอย่างนะครับค่อนข้างที่จะให้รสชาติที่ค่อนข้างจะดีมากเครื่องเทศนะครับจะไปดับกลิ่นคาวทำให้กลิ่นของอาหารนะครับจะออกมาค่อนข้างจะดีมีอรรถรสในการทานได้ดีกว่าและทีนี้เราก็เห็นว่าพื้นที่ของทางเชียงใหม่เนี่ยเป็นพื้นที่ที่เป็นการเพาะเลี้ยงไก่ปลาดุหางดำเราจึงสนใจนำตัววัตถุดิบของในพื้นที่นะครับเข้ามาเพื่อมารังสรรค์ของเมนูขึ้นมาใหม่เพื่อให้เกิดมาเป็นอาหารฟิวชั่นซึ่งตอบโจทย์กับผู้บริโภคในคนกลุ่มคนยุคใหม่ซึ่งอาจจะเปลี่ยนพฤติกรรมในการทานจากน้ำเงี้ยวที่เป็นจานกลับมาเป็นทานพิซซ่าเพื่อให้ง่ายต่อการที่จะเทคเอาเวย์ในการเดินทางหรือแม้แต่การที่นำไปทานบนออฟฟิศครับวัตถุดิบของตัวพิซซ่าไก่ปลาดูหางดำนะครับก็คือหลักๆแล้วเนี่ยคือถ้าเป็นพระเอกจริงๆก็คือเป็นซอสน้ำเงี้ยวครับแล้วก็ตัวไก่ปลาดูหางดำซึ่งเป็นพระเอกแล้วก็ตัวกระเทียมดำในพื้นที่ครับค่อนข้างจะปลูกกระเทียมค่อนข้างจะเยอะเราเลยรวม3เมนูเนี้ยเข้ามาอยู่ในตัวพิซซ่าซึ่งตัวซอสเนี่ยครับกระบวนการค่อนข้างจะละเอียดตั้งแต่เรานำตัวเครื่องแกงตั้งแต่การโขลกเครื่องแกงจนไปถึงการทำซอสขั้นตอนกระบวนการทำจริงๆเริ่มตั้งแต่การทำแป้งเราเตรียมแป้งพิซซ่ามาก่อนนะครับเตรียมแป้งพิซซ่าเพื่อผสมแล้วเราพักไว้จากนั้นเราก็มาทำในส่วนของตัวเครื่องแกง

ที่เสน่ห์ของตัวน้ำเงี้ยวจริงๆก็จะเป็นตัวโทนัลแคปซึ่งจะหาที่อื่นไม่ได้ตัวโทนัลแคปจะเป็นตัวที่ชูโรงเสร็จแล้วเรานำตัวเครื่องแกงเนี่ยเข้ามาผัดเพื่อนำไปเป็นซอสจากนั้นเสร็จแล้วเราก็เตรียมกระเทียมดำมาเป็นส่วนผสมเสร็จปุ๊บเราก็มาทำตัวเนื้อไก่สไลด์ไก่บางๆเนาะเรานำไปคลุกกับตัวซอสที่เราเตรียมไว้เพื่อนำไปซูวีหลังจากนั้นเนื้อนิ่มเสร็จปุ๊บเราก็นำมาพักไว้เพื่อเตรียมมันจัดหน้าพิซซ่าโดยการนำซอสทาลงไปบนหน้าพิซซ่าก่อนจากนั้นเสร็จเราก็เตรียมจัดพวกอินกรีเดียนต่างๆเสร็จแล้วก็กระเทียมวางแล้วก็โรยด้วยชีสแล้วก็นำเข้าไปอบ

0: ในการที่เรานำวัตถุดิบจากที่เราเห็นการเพาะเลี้ยงตั้งแต่การเลี้ยงจนบ่มจนถึงการที่เขานำส่งต่อมาถึงเรานะครับ
1: ใครจะคิดล่ะครับว่าเมนูพิซซ่าแบบยุโรปจะมาผสานกับความเป็นล้านนาย่างน้ำเหนียวได้อย่างลงตัวเท่านั้นยังไม่พอยังบวกกับการนำวัตถุดิบท้องถิ่นอย่างไก่ประดับมาประยุกต์ให้เกิด texture ใหม่ๆถือว่าเป็นเมนูที่มีความน่าสนใจแบบสุดๆไปเลยล่ะครับตอนนี้เรามาทำความรู้จักกับวัตถุดิบหลักที่เป็นหัวใจสำคัญของเทปนี้กันครับซึ่งนั่นก็คือไก่ประดู่หางดำไก่พื้นเมืองพันธุ์แท้ที่ทางกรมปศุสัตว์ได้ร่วมมือกับเกษตรกรในการวิจัยและอนุรักษ์สายพันธุ์ให้คงอยู่ไม่เกิดการสูญพันธุ์ไก่ประดู่หางดำจะแตกต่างจากไก่พันธุ์ทั่วไปอย่างไรเราไปหาคำตอบพร้อมกันกับตัวเกษตรกรกันได้เลยครับ
2: ผมชื่อนายซิมโอนปัญญานะครับหรือลุงซิมโอนปัญญานะครับอยู่ตำบลแม่แฝกนะครับอำเภอสันทรายจังหวัดเชียงใหม่นะครับผมเป็นคนแรกในประเทศไทยนะครับที่นำไก่พื้นเมืองสายพันธุ์ประดู่หางดำเชียงใหม่มาเลี้ยงแล้วก็มาต่อยอดในการพัฒนาอาชีพในการทำอาชีพในครอบครัวครับจุดเริ่มต้นผมนี่มันเจอวิกฤตปี40นะครับวิกฤตเศรษฐกิจปี40ใครคงจำได้นะครับตอนนั้นประเทศไทยมีปัญหาเรื่องเศรษฐกิจวิกฤตเศรษฐกิจนะครับพอดีผมมีโอกาสได้ไปอบรมที่หอประชุมเพอร์สันทรายนะครับแต่ตอนนั้นผมยังเลี้ยงไก่ไม่เป็นเลยผมไม่ได้มีอาชีพเลี้ยงไก่ทีนี้สายพันธุ์ประดู่หางดำตอนแรกๆนี่ผมยังไม่เข้าใจว่าไก่พันนี้ทำไมรูปร่างมันดีลักษณะมันค่อนข้างสวยนะครับโครงสร้างอะไรดีผมก็เลยสอบถามทางศูนย์วิจัยนะพอสอบถามว่าไก่พันนี้มันมาจากศูนย์วิจัยมูลพันธุ์สัตว์เชียงใหม่ของกรมปศุสัตว์ก็เลยได้ติดต่อผู้เชี่ยวชาญนะครับถ้าเราจะมานำไปเลี้ยงเนี่ยมันจะเป็นยังไงเราก็เริ่มซื้อมาเลี้ยงนะครับพอซื้อมาเลี้ยงได้สักปีหนึ่งนะครับทางศูนย์วิจัยว่าเราทำวิจัยร่วมกันไหมเพื่อจะสร้างอาชีพให้กับเกษตรกรเมื่อทีมงานวิจัยมีเยอะเนี่ยผมอยากจะมาทำเป็นอาชีพได้ไหมก็น่าจะเป็นคนแรกที่เอาไก่จับไก่พื้นเมืองขึ้นมาทำเป็นอาชีพในฟาร์มไก่ประดู่หางดำพันธุ์แท้นี่นะครับจุดเด่นเขาเนี่ยถ้าตัวเมียนะเอาตัวเมียก่อนขนนี่เรายังรู้ว่ามันเป็นสีดำแต่ว่าเราจะต้องดูแข้งเขาแข้งเขาเนี่ยถ้าพันธุ์ประดู่หางดำจริงแข้งเขาจะดำสนิทถ้าตัวผู้นี่จะมีสร้อยคอสีไม้ประดู่นะครับและหางจะดำอันนี้เขาเลยเรียกว่าประดู่หางดำผมเอางานวิจัยเลยนะผมไม่ได้คิดเองนะถ้าเราคิดเองเรานึกว่าโอ้ใครเลี้ยงไก่ของเราเองเนี่ยเราก็รู้ว่าของเราดีแต่อันนี้ผมไม่ได้จับต้องตรงนั้นนะครับถ้าผมกินอร่อยแสดงว่าโอ้ไก่คุณลุงที่บนมันก็กินอร่อยแต่ผมเอางานวิจัยมาจับเลยงานวิจัยคอเลสเตอรอลต่ำเยอะมากนะถ้าไปดูข้อมูลเนี่ยนะครับคอเลสเตอรอลต่ำไขมันต่ำโปรตีนสูงนะครับโปรตีน 51% สูงมากอันนี้คือความดีของไก่พื้นเมืองไทยเรานะผมบอกเพราะว่าสำหรับผมเนี่ยเลี้ยงไก่500ตัวพันตัวมันจิ๊บๆผมใช้เวลาอย่างมากไม่เกิน20นาทีก็เสร็จไก่พื้นเมืองแล้วมันเลี้ยงง่ายนะครับถ้าเรามีพื้นที่ให้เขาที่ผมชอบไก่พื้นเมืองสายพันธุ์ประดู่หางดำหรือว่าสายพันธุ์อื่นๆที่ทางกรมปศุสัตว์เขาอนุรักษ์ไว้เนี่ย1มันเลี้ยงเป็นกึ่งขังกึ่งธรรมชาติได้ดีอันนี้เราต้องยอมรับว่ามันดีแล้วความแข็งแรงมันมีสูงธรรมชาติของไก่บ้านเราไก่พื้นเมืองทุกสายพันธุ์เนาะ1ในนั้นก็คือประดู่หางดำนี่แหละเราต้องใช้วิธีสังเกตบ้างเวลาไก่มันออกไปเล่นข้างนอกเนี่ยมันจะชอบเล่นฝุ่นเล่นฝุ่นนอนเล่นนอนอาบแดดอะไรเขาตอนเช้าถ้ายิ่งหน้าหนาวนี่ยิ่งสวยเลยจะออกไปอาบแดดไปออกไปเล่นแดดถ้าแดดจัดมันก็เข้าร่มของมันเองพอตอนเย็นมันจะออกจนถึงมืดมันถึงจะเข้าเล้าเองนะครับอันนี้แสดงว่ามันไม่มีความเครียดที่ผมชอบพันประดู่หางดำเนี่ยมันไม่ต้องใช้อาหารโปรตีนที่สูงเกินไปผมเลี้ยงตอนนี้อยู่ในฟาร์มเนี่ยไม่ต่ำกว่า 6,000 ตัวรวมทั้งลูกเทียบแรกเกิดทั้งหมดนะครับผมจะเลี้ยงเองทั้งหมดแล้วผมใช้เวลาอย่างมากตอนเช้าไม่เกิน3ชั่วโมงเสร็จตอนบ่ายก็ให้แค่2ชั่วโมงเสร็จผมเลี้ยงแค่นี้ไม่ต้องมีลูกจ้าง

แต่ไก่พื้นเมืองแล้วเราต้องระวังนะครับเวลาเราต้องให้หญ้าทุกวันอย่างน้อยวันละ1มื้ออันนี้หน่วยงานวิจัยเลยนะครับไม่ใช่ผมคิดเองนะไม่ว่าจะเป็นไก่ขุนไก่อะไรก็แล้วแต่ถ้าให้หญ้าเนี่ยอัตราการเกิดจะดีเราไม่ต้องไปเสียค่าวิตามินสูงแทนที่จะซื้อวิตามินมาซองตั้งหลายร้อยหรือว่า200เป็นต้นนะครับเราก็จะต้องอัดตรงนั้นเข้าไปแล้วก็เสียตังค์ทีนี้ถ้าเราใช้หญ้าเนี่ยมันไม่มีต้นทุนเราปลูกเองก็ได้อย่างหญ้าเดเปียบางคนว่าผมไม่มีที่คุณลุงคุณก็เลี้ยงให้น้อยลงแล้วคุณปลูกหญ้าในกระถางก็ได้ถ้าคุณจะทำมันอยู่ที่เราจะทำหรือเปล่าแค่นั้นนะครับเวลาไก่ถ้ากินหญ้าถ้าสังเกตนะเมื่อกี้ไก่ผมเดือดร้อนน่าดูนะพอให้อาหารให้หญ้ามันนิ่งเลยมันไม่สนใจมันจะกินหญ้าอย่างเดียวผมว่าไก่เนี่ยมันไม่ได้สนใจเลี้ยงอาหารมากเกินไปนะมันสนใจเรื่องหญ้าพอเราให้หญ้าเนี่ยอาหารมันทิ้งเลยผมเคยท้าเกษตรกรเลยบอกว่าสมมติว่าคุณจะให้อาหารไก่รุ่นเนี่ยคุณให้1ถาดหญ้า1ถาดหั่นให้เขาแต่ต้องฝึกให้เขากินหญ้าก่อนนะ2สัปดาห์ขึ้นไปนะตามกว่านั้นอย่าฝึกให้เขากินเพราะลำไส้เขายังไม่แข็งพอนะครับ2สัปดาห์ฝึกให้กินหญ้าอันนี้ถาดหญ้าอันนี้ถาดปลายข้าวอันนี้ถาดอาหารมันจะกินหญ้าก่อนให้หมดแล้วมากินปลายข้าวแล้วมันจะมากินอาหารทีหลังก็แสดงว่าหญ้านี้มันมีประโยชน์สำหรับเขาไม่ใช่ว่าเราให้อาหญ้าเป็นแทนอาหารหลายคนเข้าใจผิดนะเวลาผมถ่ายทอดสดทางโทรศัพท์ผมให้หญ้าอย่างเดียวอาหารไม่ให้เหมือนคนเรากินผักอย่างเดียวเนี่ยไม่ได้กินอย่างอื่นเลยมันก็ไม่ไหวมันก็ต้องให้แมทกันหญ้าเนี่ยมันมีวิตามินนะโดยงานวิจัยนะครับมีวิตามินอยู่หลายตัวนะครับหญ้าสดเขาจะกินหญ้าสดนะครับหลายคนเอาหญ้าแห้งไปผสมอาหารหญ้านี่แห้งไปผสมอาหารเด็ดขาดผมบอกให้เกษตรกรเลยว่าหญ้าจะใช้หญ้าให้ไก่เนาะให้หญ้าสดๆเนี่ยถ้าคุณขยันนะคุณหั่นให้เลยผมมีความรู้สึกว่าผมดีใจนะที่คนทั้งประเทศเนาะโดยเฉพาะยิ่งคนในชาวจังหวัดเชียงใหม่เนาะหรือคนในชุมชนบ้านผมเนี่ยมันมีของดีในชุมชนนะครับมีโอกาสได้พัฒนาขึ้นมานะครับเราไปสู่อาหารในครัวของท่านเนี่ยนะครับผมถือว่านี่ผมดีใจนะผมถึงคุยกับลูกคุยกับใครตลอดว่าจะให้มันหายไปไม่ได้พวกนี้มันเป็นสิ่งหนึ่งที่คนไทยจะต้องอนุรักษ์เขาไว้อย่าให้พันธุ์นี้มันหายผมถึงบอกว่าไอ้ตรงนี้ผมดีใจนะว่าคนไทยหรือว่าคนเชียงใหม่คนในชุมชนบ้านผมมีโอกาสได้บริโภคไก่ไทยจริงๆ

0: มันจะออกไหมครับ
1: ไม่เป็นไรครับไม่ต้องกลัวมันออกวันนี้มันเห็นผมมันชอบเล่นกับผม
2: และเมนูที่2ในวันนี้แกงฮังเลไก่ซึ่งถูกรังสรรค์โดยเชฟตวงนั่นเองครับ

ผมชื่อนายอภิวัตรเลี่ยมมินฟุนนะครับณปัจจุบันนี้ก็ทำธุรกิจเกี่ยวกับด้านของอาหารนะครับก็คือทำร้านอาหารชื่อร้านสลุงเงินนะครับแล้วก็ร้านกาแฟ Specialty Coffee ชื่อร้าน289 Coffee ครับอยู่ที่จังหวัดเชียงใหม่โครงการล้านนาแกสโตรโนมีนี้นะครับพอดีว่าด้วยความที่ผมจบทางด้านฟู้ดไซส์มานะครับแล้วก็เป็นคนเชียงใหม่ตั้งแต่กำเนิดก็จะมีเพื่อนฝูงนะครับที่ศึกษาอยู่ที่มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ค่อนข้างเยอะครับแล้วก็เราจะได้ทำโปรเจกต์ร่วมกันกับทางของคณะอุตสาหกรรมเกษตรเนี่ยค่อนข้างเยอะนะครับในหลายโปรเจกต์ซึ่งพอมาถึงโปรเจกต์นี้เพื่อนๆก็ได้ติแล้วนะครับเบสของการทำแกงฮังเลนะครับของภาคเหนือเนี่ยเราก็จะใช้เนื้อหมูนะครับทำเป็นหลักนะครับก็จะมีทั้งส่วนของ3ชั้นนะครับแล้วก็ส่วนของเนื้อคอหรือว่าเนื้อสะโพกนะครับเราจะไม่ได้ค่อยใช้เนื้อสัตว์ที่ค่อนข้างที่จะมีความแข็ง

แต่ด้วยร้านของเราอะครับมันจะเป็นอาหารเพื่อสุขภาพนะครับก็จะเป็นที่ในวงการก็จะเรียกอาหารคลีนนั่นแหละครับเราก็เลยพยายามปรับเปลี่ยนมาเป็นใช้ไก่นะครับใช้เนื้อไก่แทนนะครับเนื้อไก่เราก็จะไม่ได้มีหนังนะครับเราจะเลาะหนังออกทั้งหมดมี2ส่วนที่ใช้เป็นหลักๆนะครับก็คือสะโพกแล้วก็อกเมื่อเราปรับเปลี่ยนมาเป็นไก่เนี่ยวิธีแรกเราก็ทำก็คือ copy paste เลยก็คือใช้เนื้อไก่ไปแทนเนื้อหมูแต่พอเราไปทำจริงๆแล้วเนี่ยมันค่อนข้างที่จะแห้งแข็งนะครับเพราะนั้นเราก็เลยใช้วิทยาศาสตร์นะครับก็คือศาสตร์สมัยใหม่เข้ามาแก้ปัญหาตรงจุดนี้นะครับแล้วก็ใช้วิธีการซูวีเข้ามาครับทำให้เนื้อไก่เนี่ยค่อนข้างที่จะนิ่มนุ่มและชุ่มนะครับเนื่องด้วยที่เท้าความว่าฮังเลเนี่ยมันคือเครื่องแกงแล้วก็เนื้อสัตว์นะครับเพราะฉะนั้นน่ะเบสของแกงฮังเลเลยนะครับก็คือเราต้องมีน้ำพริกก่อนนะครับก็คือเหมือนอาหารเหนือทุกเมนูนะครับเบสก็คือน้ำพริกนะครับก่อนที่เราจะเอามาปรุงนะครับก็จะเป็นเบสง่ายๆก็จะมีพวกหอมแดงกระเทียมนะครับแล้วก็พริกและที่สำคัญก็จะเป็นกะปินะครับกะปินี่ก็จะเป็นสิ่งที่แทบจะทุกเมนูต้องใช้นะครับแต่ด้วยแกงฮังเลที่มันมีเอกลักษณ์ที่แตกต่างนะครับมันก็จะมีบางตัวที่เพิ่มเติมเข้าไปเพื่อให้มันมีความเป็นโทนกะหรี่แกงกะหรี่เยอะขึ้นจะเป็นพวกของแกงฮังเลซึ่งมันก็จะเป็นเบสก็จะคล้ายๆกับผงของแกงกะหรี่

ด้วยแกงฮังเลนะครับก็คือเราต้องเตรียมน้ำพริกก่อนนะครับแล้วก็ตำส่วนผสมครับที่ผมได้อธิบายไปนะครับเบื้องต้นให้เกิดมาเป็นน้ำพริก

ครับพอได้น้ำพริกปุ๊บเนี่ยเราเอาน้ำพริกตัวนี้ครับนำมาคลุกเราอาจจะมีการปรุงนะครับอาจจะเติมส่วนผสมบางอย่างเข้าไปนะครับเพื่อให้มันได้รสชาติที่มันชัดเจนขึ้นและช่วงนี้เนี่ยมันคือการที่เราค่อนข้างที่จะดูแลน้ำที่อยู่ในเนื้อสัตว์โดยที่การที่เราจะให้ความร้อนที่ค่อนข้างที่จะต่ำอยู่ที่ประมาณ60ถึง65องศาเท่านั้นเองนะครับเวลาทำก็ปกติเลยครับก็คือเอาเนื้อสัตว์ที่เราหมักเครื่องแกงไว้แล้วนะครับก็นำมาลวนในกระทะแล้วก็ค่อยๆตุ๋นไปเรื่อยๆครับให้เนื้อสัตว์นิ่มนะครับนี่ก็คือการทำแกงฮังเล

0: เมนูแกงฮังเลที่เราครีเอทขึ้นมานะครับในรูปแบบของฮังเลไก่ในรอบนี้นะครับความนุ่มของไก่นะครับบวกกับซอสแกงฮังเลที่เราทำไว้เนี่ยมันก็เลยทำให้จะได้รสชาติที่แปลกใหม่กว่าเดิมขึ้นมาทานง่ายมีความเป็นสุขภาพมากขึ้นนะครับก็จะเป็นทางเลือกอีกทางหนึ่งของทั้งคนที่เคยทานแบบเดิมนะครับแล้วก็คนที่รักสุขภาพครับด้วยร้านของผมเองเนี่ยกว่าจะมี
1: ที่มีไขมันต่ำแถมยังมีโปรตีนสูงอีกด้วยล่ะครับนับว่าเป็นอีกหนึ่งเมนูทางเลือกสำหรับใครที่เป็นสายรักสุขภาพเลยครับสำหรับเทปนี้เราก็ได้เห็นเมนูอาหารที่นำไก่ประดู่หางดำมาเป็นวัตถุดิบหลักในการรังสรรค์เมนูที่แตกต่างกันแต่ความต่างก็ยังคงมีความเหมือนในเรื่องของการส่งต่อคุณค่าวัตถุดิบพื้นเมืองให้เป็นที่รู้จักเป็นวงกว้างและยังช่วยส่งเสริมการยกระดับคุณค่าอาหารให้มีมูลค่าเพิ่มมากขึ้นอีกด้วยในสัปดาห์หน้าเรามาดูกันครับว่าเมนูอาหารที่ได้รังสรรค์ขึ้นมาเป็นเมนูใหม่จะมีความน่าสนใจและมีเอกลักษณ์เฉพาะตัวมากแค่ไหนติดตามได้ในสัปดาห์หน้าครับ

0: 28 กันยายนวันพระราชทานธงชาติไทยธงชาติไทยมีการเปลี่ยนแปลงรูปแบบต่างๆตามยุคสมัยก่อนจะพัฒนามาเป็นธงชาติไทยที่ใช้มาจนปัจจุบันเพื่อเป็นการน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวผู้ทรงพระราชทานธงชาติไทยให้เป็นธงประจำชาติเมื่อวันที่28กันยายนพุทธศักราช2460ธงชาติไทยประกอบด้วย3สีได้แก่สีแดงหมายถึงชาติสีขาวหมายถึงศาสนาและสีน้ำเงินหมายถึงพระมหากษัตริย์รวมเป็นสัญลักษณ์แห่งความเป็นไทยความสามัคคีและความภาคภูมิใจของคนไทย28กันยายนวันพระราชทานธงชาติไทยสัญลักษณ์แห่งเอกราชศักดิ์ศรีและความภาคภูมิใจของคนไทยทั้งชาติ
1: แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยมิได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์

0: จพลังบวก Positive Mind กับพี่อ้นพี่บาสพิมพ์เมและน้องอัดในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติเพื่อการศึกษาสำหรับกลุ่มคนพิการและประชาชนทั่วไปในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชั่น
1: สวัสดีครับวันนี้พวกเราทุกคนจะได้มาร่วมมือร่วมใจกันเพื่อเรียนรู้หลักการการช่วยเหลือเกื้อกูลกันในยามที่เราต้องเจอกับภัยพิบัติทางธรรมชาติกันนะครับ
2: เอ้ยช่วยด้วยตะขาบ
1: ปกป้องเป็นอะไรไหมนี่ก็อีกเรื่องที่ต้องระวังเพราะสัตว์มีพิษต่างๆเขาก็จะมากับน้ำเนอะ
2: ดีนะที่ปกป้องใส่ชุดเอี๊ยมไม่งั้นแย่แน่เลย
3: ขวัญเอ้ยขวัญมานะปกป้อง
0: เรียนรู้เรื่องการลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติการเตรียมตัวก่อนเกิดการรับมือระหว่างเกิดและการจัดการหลังการเกิดภัยพิบัติชมทั้ง8ตอนในรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือได้ทางช่อง DLTV 1-12 ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 8:01 น.และทางช่อง DLTV 15เวลา 5:45 น.เริ่มออกอากาศรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือ1ตุลาคมนี้เป็นต้นไป

สวัสดีค่ะคุณผู้ชมได้เวลาของรายการเพื่อชีวิตและสุขภาพเพื่อชีวิตที่ดีของคนไทยทุกคนค่ะคุณผู้ชมอยู่กับหงธิตารีวงสว่างพาณิชย์นะคะสำหรับวันนี้ค่ะหงพาคุณผู้ชมมาอยู่ที่หน้าบ้านบำรุงชาติศาสนายาไทยซึ่งสถานที่แห่งนี้นะคะเป็นที่ปรุงยาแผนโบราณของหมอหวานซึ่งตอนนี้สืบต่อกันมาถึงรุ่นที่4แล้วนะคะแล้วก็มีการปรุงยาให้กับลูกค้ามานานกว่า100ปีเลยละค่ะโดยสถานที่แห่งนี้นะคะจะมีการตกแต่งกันแบบชิโนบริติชหรือว่าแบบโคโลเนียลอาณานิคมนั่นเองโดยภายในบ้านแห่งนี้นะคะก็จะประกอบไปด้วยโบราณวัตถุต่างๆที่บอกเล่าถึงเรื่องราวของการปรุงยาแผนโบราณยาวนานเลยล่ะค่ะรวมไปถึงเล่าถึงวิธีการผลิตด้วยเครื่องมือโบราณพวกนี้ด้วยนะคะจะเป็นยังไงตอนนี้หงนัดวิทยากรรับเชิญของเราไว้แล้วคุณเอ๊ะภาชินียาโนไทยเดี๋ยวเราไปพบกับเขาพร้อมๆกันเลยค่ะ

0: คุณผู้ชมคะและตอนนี้นะคะหงนั่งอยู่กับวิทยากรรับเชิญของเราแล้วค่ะคุณเอ๊ะพาจินียาโนไทยนะคะซึ่งเป็นผู้สืบทอดภูมิปัญญาการปรุงยาไทยแบบโบราณรุ่นที่4แล้วค่ะสวัสดีค่ะ
1: สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ
0: พี่เอ๊ะคะวันนี้โอ้โหบุกมาถึงนี่เลยอยากรู้ว่าประวัติความเป็นมาของสถานที่แห่งนี้เป็นยังไงบ้างคะช่วยเล่าให้ฟังหน่อยค่ะ
1: ยินดีมากเลยค่ะก็สถานที่นี้นะคะชื่อบำรุงชาติศาสนายาไทยหรือว่าเรียกกันแบบสั้นๆ นะคะก็คือบ้านหมอหวาน
0: ค
1: ่ะหมอหวานก็แน่นอนคือไม่ใช่พี่เนาะคนจะสงสัยว่าแบบเป็นหมอหวานหรือเปล่าอะไรเงี้ยจริงๆหมอหวานเป็นคุณตาทวดของพี่ค่ะท่านเป็นหมอซึ่งเกิดในสมัยรัชกาลที่5นะคะแล้วก็มีอาชีพก็คือเป็นแพทย์แผนไทยแพทย์แผนโบราณนะคะก็ปรุงยาสมุนไพรยาตำรับของไทยเนี่ยให้กับคนไข้ให้กับลูกค้านะคะโดยที่ในยุคนั้นเนี่ยจริงๆแล้วก็ต้องบอกว่าก็ในช่วงสมัยรัชกาลที่5เองเนี่ยก็จะเป็นยุคที่กระแสความนิยมของยาแผนโบราณเนี่ยก็ยังมีอยู่นะคะแต่ในช่วงของในช่วงรัชกาลที่6เนี่ยก็คือกระแสตะวันตกเริ่มที่จะเข้ามามีอิทธิพลบทบาทค่อนข้างสูงรวมถึงการปรุงยาไทยด้วยนะคะโดยจะเห็นได้จากพระราชบัญญัติการแพทย์ซึ่งได้มีขึ้นเนี่ยตราขึ้นในช่วงปีพ.ศ. 2460นะคะโดยเจตนารมณ์ของกฎหมายฉบับนี้เนี่ยมีเจตนาที่อยากจะทำให้การแพทย์ของไทยในยุคนั้นเนี่ยมีความเป็นสากลทัดเทียมกับนานาอารยประเทศนะคะแต่ทีนี้เนี่ยอาจจะมีข้อความบางส่วนซึ่งสื่อสารออกมาแล้วเนี่ยคือทำให้เข้าใจว่ายาแผนโบราณหรือหมอแผนโบราณเนี่ยไม่ได้รับการรับรองโดยวิทยาศาสตร์หรืออะไรแบบนี้ก็อาจจะสร้างความตระหนกให้กับวงการแพทย์แผนไทยในยุคนั้นอะไรอย่างเงี้ยค่ะบางส่วนก็จะเลิกอาชีพเผาตำราทิ้งหรือจะทำ
0: มีผลกระทบด้วย
1: มีผลกระทบในเชิงอาจจะเชิงจิตวิทยาหรืออะไรก็ตามเนี้ยค่ะก็ทำให้ถือว่าหลังจากที่กฎหมายฉบับนี้ออกมาแล้วเนี่ยการแพทย์ไทยก็ค่อยๆจะเหมือนกับว่าเงียบๆลงไปอะไรแบบนี้นะคะแต่ทีนี้เราก็เชื่อว่าในยุคนั้นเนี่ยก็น่าจะมีคนที่ปรุงยาอยู่บางส่วนเป็นหมอหรืออาจจะไม่ได้เป็นหมอแต่ว่าเป็นคนที่มีความรู้ทางด้านนี้ที่ปรุงยามา
0: น่าจะเยอะพอสมควรเลย
1: เยอะพอสมควรเลยอย่างเงี้ยค่ะก็บางส่วนเนี่ยจะเลิกอาชีพแต่บางส่วนก็ยังอยากที่จะดำรงอาชีพนี้อยู่ต่อไปอะไรอย่างเงี้ยค่ะซึ่งเราเชื่อว่าหมอหวานเป็นกลุ่มที่ตั้งใจที่จะดำรง
0: ใช่
1: นะคะเข้ามาก็จะเห็นว่ามีทั้งอุปกรณ์ในการปรุงยาทั้งยาตะวันตกนะคะมีหูฟังมีปลอดวัดไข้หรือว่าขวดยาหลายๆขวดก็จะเป็นขวดยาฝรั่งแต่ในขณะเดียวกันเนี่ยก็มียาไทยอุปกรณ์ในการปรุงยาไทยก็มีให้เห็นนะคะซึ่งเดี๋ยวก็จะให้ชมต่อไปดังนั้นเนี่ยแต่ในขณะเดียวกันชื่ออาคารเนี่ยชัดเจนมากว่าบำรุงชาติศาสนายาไทยก็คือเหมือนกับเป็นเจตนารมณ์ของหมอหวานในการที่อยากจะสืบต่อการปรุงยาไทยเนี่ยให้ยังอยู่แม้ว่าในยุคที่มีการเปลี่ยนแปลงนะคะหรือมีกระแสความนิยมของการแพทย์แผนตะวันตกหลักเข้ามาเนี่ยก็ยังอยากที่จะปรุงยาไทยอยู่ต่อไปเพราะฉะนั้นนี่ก็เลยจะเป็นประวัติความเป็นมาของส

0: ที่นี้นะคะ
1: ก็คือยาวนานมากๆตั้งแต่รัชกาลที่5อย่างที่บอกว่า
0: จริงๆจริงๆคือโดยตำรับยาหรือโดยหมอหวานเองเนี่ยแต่รัชกาลที่5แต่อาคารหลังนี้เป็นช่วงปลายรัชกาลที่6 1ปีหลังจากที่มีการตรากฎหมาย
1: ยังไงก็ถือว่ายาวนานมากๆค่ะอย่างนี้อยากถามว่าที่นี่มียาแบบไหนบ้างคะ
0: ค่ะในสมัยก่อนแล้วนะคะตั้งแต่ที่หมอหวานยังอยู่เนี่ยก็แน่นอนคือเป็นหมอก็จะต้องปรุงยาหลากหลายมากนะคะที่จะรักษาการปวดเจ็บของคนไข้มีทั้งยาถ่ายยากวาดคอยาสตรียาเด็กยาแก้ไข้ต่างๆนะคะแล้วก็ที่ได้รับความนิยมมากๆก็จะเป็นยาหอมนะคะ
1: เคยได้ยิน
0: ค่ะก็จะเป็นยาหอมซึ่งจริงๆในสมัยก่อนเนี่ยมีเรียกว่าจะเป็นร้อยตำรับได
1: ้
0: ค่ะแต่ว่าโดยที่ยุคสมัยที่เปลี่ยนแปลงไปความนิยมของผู้ใช้ยานะคะหรือแม้กระทั่งว่าวัตถุดิบหลายๆตัวก็อาจจะหาไม่ได้แล้วกระบวนการปรุงยาบางตำรับซึ่งมีความประณีตพิถีพิถันละเอียดซับซ้อนแล้วก็สืบทอดมาไม่ถึงพี่นะคะคืออาจจะด้วยเพราะรุ่นคุณทวดแล้วเนี่ยก็ยังจะมีรุ่นที่2คือคุณยายคือเป็นลูกสาวของคุณทวดแล้วก็รุ่นที่3หลานสาวคือคุณป้านะคะซึ่งปัจจุบันท่านก็ยังมีชีวิตอยู่นะคะก็สืบทอดต่อมาตำรับยาที่ปรุงจากเกือบจะเป็นร้อยตำรับก็ลดค่อยๆลดลงมาเรื่อยๆจนถึงปัจจุบันที่ยังปรุงอยู่อย่างไม่ขาดช่วงเลยนะคะก็จะมีเป็นยาหอมอยู่4ตำรับด้วยกันนะคะคือยาหอมสุรามฤทธิ
1: ์
0: ยาหอมอินทราโอสถยาหอมประจักษ์แล้วก็ยาหอมสว่างภพถึงตอนนี้เนี่ยคุณหงอาจจะรู้สึกมีคำถามว่าตกลงยาหอมนี่คือมันยังไงคืออาจจะอยากได้ความคำจำกัดความ
1: ใช่ค่ะเพราะว่ามันมีหลายแขนงอย่างเงี้ย
0: ใช่ค่ะคือเรียกรวมๆว่ายาหอมซึ่งคนส่วนใหญ่เนี่ยก็จะเข้าใจว่ายาหอมเนี่ยคือบางส่วนคิดว่าเป็นยาดมเพราะว่าชื่อคือยาหอมก็ต้องใช้ดมอะไรเงี้ยนะคะบางส่วนก็อาจจะรู้แหละว่าเป็นจริงๆแล้วเป็นยารับประทานแต่ว่าใช้สำหรับคนสูงอายุหรือคนเป็นลมเท่านั้นอะไรอย่างเงี้ยนะคะซึ่งก็จริงๆสำหรับผู้สูงอายุหรือคนเป็นลมเนี่ยก็ไม่ผิดแต่ว่ามันไม่ได้เพียงเท่านั้นเพราะจริงๆแล้วเนี่ยถ้าให้จำกัดความคำว่ายาหอมเนี่ยค่ะคือจะเป็นยาซึ่งปรุงจากสมุนไพรที่มีกลิ่นหอมแล้วก็มีสรรพคุณหลักเลยในเรื่องของการบำรุงหัวใจทำให้หัวใจทำงานดีเลือดลมสูบฉีดไหลเวียนดีอย่างเงี้ยค่ะปรับความดันในร่างกายให้เป็นปกติก็จะช่วยให้ร่างกายเนี่ยรู้สึกสดชื่นแล้วก็แก้ไขอาการป่วยเจ็บเบื้องต้นเช่นวิงเวียนศีรษะนะคะเหนื่อยอ่อนเพลียหน้ามืดจุกเสียดแน่นท้องคลื่นไส้อาเจียน
1: ค
0: ือจะเป็นอาการเจ็บป่วยเบื้องต้นดังนั้นเนี่ยจึงจะบอกว่าไม่จำเป็นเลยที่จะต้องใช้สำหรับผู้สูงอายุหรือว่าคนเป็นลมเท่านั้นคืออยากบอกว่าจริงๆตั้งแต่มารดาซึ่งมีตั้งครรภ์แล้วก็มีบุตรอยู่ในท้องมันก็มียาหอมซึ่งพวกก็บำรุงน้ำนมให้บำรุงครรภ์คลอดออกมาก็มียาหอมซึ่งบำรุงน้ำนมทำให้เด็กมีสารอาหารที่ดีอย่างเงี้ยนะคะหรือว่าพอเป็นวัยรุ่นหน่อยก็มียาหอมสำหรับกลุ่มคนวัยทำงานวัยกลางคนหรือว่าก่อนจะสิ้นใจก็มียาหอมซึ่งเรียกว่าดูแลกันทั้งชีวิตได้เลยเคยมีโอกาสได้ทำนิทรรศการเรื่องยาหอมนะคะร่วมกับกลุ่มผู้ผลิตยาหอมด้วยกันแล้วก็ร่วมกับกรมพัฒนาการแพทย์แผนไทยรวมถึงอาจารย์ที่คณะเภสัชมหิดลเนี่ยท่านก็ทำคู่มือการใช้ยาหอมไว้ค่ะแล้วก็พูดถึงว่ายาหอมนี่จะเป็นยาแห่งชีวิตเป็นลมหายใจแห่งชีวิตใช้ตั้งแต่เกิดยันสิ้นลม
1: โอ้โหถือว่าครบมาก
0: ๆค่ะ
1: อย่างนี้ถือว่าเป็นตัวที่โดดเด่นที่สุดในบำรุงชาติเลยหรือเปล่าคะ
0: ใช่ค่ะถูกต้องค่ะแล้วนอกจากนั้นแล้วเนี่ยที่ผ่านมาเราจะพูดถึงยาหอมในแง่ของการเป็นยาที่ดีต่อสุขภาพนะคะแต่จริงๆแล้วยาหอมมีคุณค่าอีกเชิงหนึ่งคือคุณค่าในเชิงวัฒนธรรมถามว่ายาหอมเนี่ยมีต้นกำเนิดมาอย่างไรอะไรเงี้ยนะคะก็ต้องย้อนกลับไปตั้งแต่สมัยสมเด็จพระนารายณ์มหาราชนะคะสมัยอยุธยา300กว่าปีมาแล้วอะไรเงี้ยค่ะซึ่งในสมัยนั้นเนี่ยมีการแลกเปลี่ยนสินค้ากันนะคะมีต่างชาติมาทำการค้ามามีใครมีของอะไรก็เอามาแลกเปลี่ยนการรวมถึงวัตถุดิบสมุนไพรด้วยก็เช่นเดียวกันทำให้ก็เราก็จะมีทั้งสมุนไพรไทยจีนแล้วก็อินเดียเนี่ยแบบผสมผสานกันอยู่ในยาหอมนะคะถือกำเนิดมาได้อย่างไรก็บอกว่าจริงๆแล้วมันเป็นมันเกิดจากการรับเอาอิทธิพลการดูแลสุขภาพนะคะของทางฝั่งอายุรเวทของอินเดียซึ่งมีแนวคิดว่าการที่ร่างกายเราเนี่ยเจ็บป่วยเนี่ยจะต้องไม่ได้อาจจะไม่ได้เกิดจากจุดใดจุดหนึ่งแต่ว่ามันคือรวมๆกันหรือบางทีการที่มีสาเหตุจากจุดหนึ่งมันก็ไม่ได้ส่งผลที่จุดเดียว

0: ดังนั้นเนี่ยการจะดูแลสุขภาพเนี่ยก็ต้องดูแลสุขภาพแบบ
1: ทั้ง
0: องค์รวมนะคะยาหอมก็มีแนวคิดนี้ดังนั้นเนี่ยเกิดจากการที่หมอไทยในยุคนั้นก็เลือกรับปรับใช้เอาวัตถุดิบสมุนไพรซึ่งมีสรรพคุณไปในทิศทางเดียวกันกับยาอากับสมุนไพรไทยเนี่ยนะคะของจีนของอินเดียมาแล้วก็ผสมผสานกันเกิดเป็นยาหอมซึ่งก็ถือว่าเป็นยาตำรับของไทยแล้วก็ในสมัยก่อนเนี่ยจัดว่าเป็นของสูงเป็นเครื่องสูงซึ่งต้องใช้กันเฉพาะสำหรับเจ้านายในวังเท่านั้นเหตุผลเพราะว่าวัตถุดิบหลายๆตัวเนี่ยเป็นวัตถุดิบของต่างชาติอะไรอย่างเงี้ยนะคะแล้วก็กระบวนการที่จะปรุงเนี่ยก็มีความมีขั้นซึ่งก็ต้องมีค่าทาสบริวารในการที่จะมาช่วยปรุงช่วยทำให้เสร็จออกมาอะไรเงี้ยค่ะแต่ว่ายาหอมเพิ่งจะมีโอกาสได้เผยแพร่สู่สามัญชนจริงๆเนี่ยในช่วงรัชกาลที่5นะคะเพราะว่าในยุคนั้นเนี่ยทรงปรารถนาที่จะให้ยาดีๆตำรับที่ยาที่ใช้กันอยู่ในรั้วในวังเนี่ยเผยแพร่ออกสู่ราษฎรสู่สามัญชนก็ส่งให้จัดตั้งโอสถศาลาตามหัวเมืองต่างๆเพื่อที่จะให้ยาดีๆเนี่ยสามารถให้ประชาชนเข้าถึงยาที่ดีได้ยาหอมก็จึงได้รับความนิยมอย่างสูงสุดในช่วงยุครัชกาลที่5ไม่เพียงเป็นยาแค่รักษาการปวดเจ็บแล้วก็เป็นยาเรียกว่าสามัญประจำบ้านเท่านั้นแต่ว่ากลายเป็นสิ่งที่คนนิยมที่จะให้การแทนความรู้สึกปรารถนาดีอยากให้ความสดชื่นก็ไปไหนมาไหนก็เอายาหอม
1: เป็นของขวัญ
0: ใช่ค่ะ
1: ค่ะอย่างนี้อยากเจาะลึกถึงชื่อยาหอมของแต่ละชนิดบ้างว่ามีแตกต่างกันยังไงเห็นพี่เอพูดมาหลายชื่อเหมือนก
0: ันค่ะก็ทั้ง4ตำรับเนี่ยค่ะก็จะเป็นยาหอมทั้งหมดนะคะแล้วก็มีชื่อเรียกที่แตกต่างกันก็ต้องบอกเลยบอกว่าชื่อนี่ก็เป็นชื่อที่ตั้งมาแบบนี้ตั้งแต่สมัยที่หมอหวานยังมีชีวิตอยู่นะคะแล้วก็โดยรวมๆแล้วเนี่ยชื่อก็จะเป็นไปในทางที่อย่างเช่นสุรามฤทธิ์ก็จะบอกว่าเป็นฤทธิ์ของเทวดาสว่างภพชื่อมันก็ชัดเจนว่ารับประทานแล้วสว่างอินทราโอสถยาของพระอินทร์อะไรเงี้ยนะคะหรือประจักษ์ก็ทานแล้วก็แบบกระจ่างแล้วทานแล้วกระจ่างเลยประมาณอย่างนั้นความแตกต่างของยาหอมแต่ละตำรับเนี่ยอย่างที่เรียนไปเมื่อสักครู่ว่าสรรพคุณโดยรวมของยาหอมเนี่ยจะมุ่งเน้นเรื่องการบำรุงหัวใจบำรุงลมนะคะคำว่าบำรุงลมเนี่ยจริงๆในทางหลักของทฤษฎีการแพทย์แผนไทยเนี่ยมันมีผลต่อร่างกายเยอะมากนะคะร่างกายเนี่ยมีธาตุทั้ง4คือดินน้ำลมไฟลมก็เป็น1ในธาตุทั้ง4ซึ่งมีอิทธิพลต่อการดำรงอยู่แล้วก็ทำให้ร่างกายเกิดความเคลื่อนไหวคือถ้าไม่มีธาตุลมเนี่ยถามว่าธาตุน้ำอย่างเลือดเนี่ยมันจะถูกนำพาไปด้วยอะไรหรืออะไรอย่างเงี้ยค่ะหรือลมมันก็ทำให้เกิดลมมากก็จะไฟมันก็จะทำงานอะไรประมาณอย่างเงี้ยค่ะดังนั้นเนี่ยคือลมก็จะมีธาตุลมเนี่ยมีอิทธิพลต่อร่างกายอย่างมากยาหอมก็มุ่งเน้นในการดูแลธาตุลมให้เป็นปกติทีนี้ด้วยความที่ยาหอมแต่ละตำรับเนี่ยประกอบด้วยสมุนไพรหลายสิบชนิดนะคะตัวหลักๆเนี่ยก็จะเป็นตัวที่อย่างของที่เราใช้เนี่ยก็จะเป็นตัวที่คล้ายๆกันเช่นหญ้าฝรั่งนะคะเช่นชมดเช็ดนะคะหรือว่าพิมเสนเกล็ดเนี่ยค่ะคือก็จะเป็นหรือกลุ่มสมุนไพรที่ช่วยบำรุงหัวใจก็อย่างเช่นเกสรต่างๆแต่ว่ามันก็มีตัวยาอีกหลายๆตัวที่แตกต่างกันไปตามแต่ละตำรับทำให้สรรพคุณรวมเนี่ยเหมือนกันก็จริงแต่ว่าแต่ละตำรับก็จะมุ่งเน้นอาการที่แตกต่างกันด้วยจริงๆแล้วอันนี้เป็นโจทย์แรกที่ตอนที่พี่กลับเข้ามาสานต่อกิจการเนี่ยพี่คิดว่าเป็นเรื่องแรกที่จะต้องทำความเข้าใจกับผู้คนในยุคปัจจุบันที่ว่าด้วยความที่สรรพคุณของยาหอมเนี่ยค่อนข้างจะกว้างขวางครอบคลุมทำให้คนในยุคนี้เนี่ยซึ่งต้องการอะไรที่เฉพาะเจาะจงแล้วก็หยิบขึ้นมาปุ๊บรู้เลยว่าฉันจะใช้เมื่อไหร่มันช่วยรักษาสุขภาพยังไงฉันดังนั้นเนี่ยเราจึงต้องพยายามทำความเข้าใจยาแต่ละตำรับว่าตัวเนี้ยบำรุงหัวใจก็จริงแต่ว่ามันอาจจะเด่นในเรื่องของการแก้พิมเวียนหน้ามืดตัวนี้บำรุงหัวใจก็จริงแต่จะเด่นในเรื่องของพวกแก้ท้องอืดจุกเสียดลมในท้องด้วยบางตัวก็จะเด่นในเรื่องของการแก้เหนื่อยอ่อนเพลียหรือบางตัวก็จะเน้นบำรุงหัวใจเลยถ้าสมมติมีอาการที่เฉียบพลันหรืออะไรอย่างนี้ต้องใช้ตัวนี้อะไร
1: ก็คือมุ่งเน้นไปแล้วก็พัฒนาไปเรื่อย
0: ๆคือเรียกว่าเราไม่ได้มีการปรับตำรับยาค่ะแต่ว่าเราพยายามที่จะดึงสรรพคุณที่เด่นของแต่ละตัวมาเพื่อที่จะตอบสนองให้กับกลุ่มผู้ใช้ซึ่งตรงกับอาการที่เป็นได้ใกล้เคียงที่สุด
1: มีนอกจากยาหอมก็มียาแบบอื่นๆด้วยใช่ไหมคะ
0: ค่ะจริงๆตำรับยาที่ปรุงมาตั้งแต่ในสมัยก่อนจนถึงปัจจุบันเนี่ยที่ยังปรุงอยู่ก็คือยาหอมแต่ตำรับอื่นๆที่เราเคยปรุงไว้แล้วไม่ได้ปรุงแล้วอย่างเหตุผลที่บอกไปเนี่ยในอนาคตเราก็อยากจะนำกลับขึ้น

0: มาทำอีกแต่ที่ปัจจุบันเราได้พัฒนาอันนี้สามารถใช้คำว่าพัฒนาหรือต่อยอดขึ้นมาได้แล้วเพราะว่าเกิดขึ้นในยุคที่พี่กลับเข้ามาก็คือลูกอมชื่นจิตนะคะอันนี้เนี่ยคือเกิดจากเจตนารมณ์ในการที่เราทราบดีแล้วว่ายาหอมเนี่ยมีสรรพคุณที่ดีนะคะแล้วก็ชื่อว่ายาไปอย่างนั้นแต่จริงๆแล้วคนสมัยก่อนเนี่ยใช้ยาหอมเป็นยาว่างคำว่าเป็นยาว่างหมายความว่าไม่ต้องเจ็บป่วยนะไม่ต้องมีอาการหรือว่ารู้สึกว่าฉันจะต้องการยาแต่ฉันว่างๆแล้วฉันอยากรู้สึกสดชื่น
1: ต้อง
0: การ
1: ให้
0: ยาว่างก็ใช้ได้เลยเงี้ยค่ะแต่ทีนี้ด้วยความที่ทัศนคติหรือการรับรู้ของคนในยุคปัจจุบันเนี้ยคือมองว่ายาหอมเนี่ยคือเป็นยาดังนั้นถ้าชื่อว่ายาไม่เจ็บป่วย
1: ยาเพื่อแก้อาการ
0: ไม่เป็นลมไม่แก่ไม่ต้องใช้อย่างเงี้ยนะคะอันที่สองด้วยความที่รสชาติของชื่อก็บอกหวานเป็นลมขมเป็นยาอย่างเงี้ยค่ะก็แน่นอนคือก็จะต้องมีรสชาติที่ขม
1: ค
0: ่
1: ะ
0: แม้ว่าบางรายจะรู้สึกว่าขมทานได้แต่บางรายหลายรายเชื่อว่าก็ยากอยู่กับการที่จะต้องใช้ยาสมุนไพรนะคะดังนั้นเนี่ยพี่ก็เลยคิดว่าเราควรจะพยายามปรับรูปแบบของยาหอมซึ่งมีสรรพคุณที่แสนจะดีนะคะให้สามารถใช้รับประทานได้ง่ายขึ้นนะคะโดยการที่อันนี้ก็ได้รับการสนับสนุนจากกระทรวงอุตสาหกรรมนะสถาบันวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมซึ่งได้ช่วยหาที่ปรึกษาซึ่งช่วยการพัฒนาสูตรตำรับโดยนำยาหอมประจักษ์นะคะคือตำรับของที่บ้านเนี่ยค่ะเป็นตำรับที่แก้ท้องอืดจุกเสียดอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็นำมาใช้เทคโนโลยีสมัยใหม่คือเทคโนโลยี encapsulation เคลือบโมเลกุลความขมของผงยาหอมเอาไว้บางส่วนนะคะแล้วก็ปรุงรสชาติเพื่อให้สามารถรับประทานได้ง่ายแล้วก็เหมาะกับการเป็นลูกอมหลังอาหารเพราะมีสรรพคุณที่จะช่วยย่อยแก้ท้องอืดจุกเสียดช่วยขับลมซึ่งก็กลุ่มคนวัยทำงานเนี่ยจะเป็นกันค่อนข้างมากนะคะเราก็เลยคิดว่าการทำแบบนี้เนี่ยมันจะทำให้กลุ่มคนรุ่นใหม่เนี่ยเข้าถึงยาหอมเนี่ยได้โดยเฉพาะอย่างยิ่งสรรพคุณเนี่ยยังอยู่ครบ
1: แต่เราจะรู้สึกเย็นๆ
0: ใช่ก็คือมันก็จะทำให้เหมือนเป็นการต่อลมหายใจยาหอมให้ปัจจุบันซึ่งคนเนี่ยใช้อยู่เป็นกลุ่มที่ค่อนข้างจะจำกัดลงเรื่อยๆอะไรเงี้ยนะคะก็อย่างน้อยก็มีลูกอมชื่นจิตเพื่อช่วยในการตอบสนองเรื่องสุขภาพนะคะแล้วก็ง่ายขึ้นต่อการดำรงชีวิตด้วยค่ะ
1: เห็นว่าที่เด่นๆอีกก็มียาดมด้วยใช่ไหมคะ
0: ค่ะยาดมนี่ก็เกิดจากการที่ว่าจริงๆสมัยก่อนไม่ได้ทำนะคะแล้วก็เราก็หลายๆคนที่มาใช้ยาหอมหมอหวานก็รู้สึกว่าสมุนไพรก็มีกลิ่นหอมดีใช้ปรุงยาหอมทำไมไม่เอากลิ่นมาทำเป็นยาดมบ้างอะไรแบบนี้ค่ะเราก็เลยปรุงเป็นยาดมขึ้นมาแล้วก็มีกลิ่นน้ำปรุงอันนี้ก็จะเป็นความชอบส่วนตัวว่าโอเคถ้ากลิ่นน้ำปรุงมันก็หอมดีถ้ามาใช้เป็นยาดมได้เนี่ยก็มันก็มันก็จะน่าจะมีกลุ่มคนที่ชอบแนวนี้
1: มีเป็นกลิ่นน้ำปรุงกับ
0: กลิ่นยาหอมค่ะ
1: คือมี2แบบด้วย
0: มี2กลิ่นค่ะ
1: ค่ะอันนี้สรรพคุณใช้เพื่ออะไรคะ
0: ก็คือเป็นเหมือนยาดมทั่วไปนะคะ
1: ที่เพื่อความสดชื่น
0: ใช่ค
1: ่
0: ะใช่ค่ะแล้วก็ที่อยากจะนำเสนออีกตัวนึงก็จะเป็นน้ำมันทาเส้นน้ำมันทาเส้นเนี่ยไม่ได้เป็นสูตรตำรับเก่าแก่ของทางร้านนะคะแต่เกิดจากการที่ในครอบครัวเราเนี่ยมีเรียนแพทย์แผนไทยแล้วก็ลองนำวิชาความรู้ที่ได้ไปเรียนมาเนี่ยมาลองทำดูแล้วก็พอลองใช้เองเนี่ยก็รู้สึกว่าดีแบ่งให้คนในครอบครัวให้เพื่อนฝูงญาติสนิทมิตรสหายใช้เนี่ยก็ได้รับการตอบรับที่ดีเราก็เลยนำมาคือหลังๆก็เริ่มจะทำแจกไม่ไหวแล้วอะไรเงี้ยค่ะก็เลยทำขายซึ่งความพิเศษของน้ำมันทาเส้นของตำรับที่เราทำเนี่ยคือเราใช้กะทิเป็นตัวเป็นน้ำมันที่สกัดเอาสารสำคัญของตัวยาสมุนไพรซึ่งมีอยู่เกือบ10ชนิดเนี่ยค่ะออกมาแล้วเราใช้เวลาเคี่ยวเนี่ยเกือบจะ10ชั่วโมงทำให้ยาเนี่ยมีความเข้มข้นสูงแล้วก็สามารถใช้ในปริมาณที่เล็กน้อย
1: ก็
0: ช
1: ่
0: วยแก้อาการได้มันก็จะช่วยแก้เรื่องเคล็ดขัดยอกอะไรอย่างเงี้ยค่ะเรื่องกล้ามเนื้อเรื่องกระดูกค่ะ
1: ค่ะเอาล่ะค่ะพูดกันมาเยอะมากๆแล้วอยากรู้ว่าวิธีการทำยังไงอยากจะให้พี่เอ๊สาธิตให้ทำให้ดูสักนิดนึงได้ไหมคะ
0: ยินดีเลยค่ะ
1: อ
0: ัน
1: นี้เป็นทำอะไร
0: คะอันนี้เตรียมเป็นยาหอมสุรามาริตนะคะเป็น1ใน4ตำรับนะคะตำรับนี้จะมีสรรพคุณที่เด่นเรื่องการบำรุงหัวใจนะคะแก้อาการใจสั่นเป็นลมเฉียบพลันและแม้ว่าไม่มีอาการดังที่กล่าวมานี
1: ้
0: ก็สามารถใช้ได้นะคะนี่ก็จะเป็นขั้นตอนสุดท้ายหลังจากที่เรามีการปรุงยาเสร็จเรียบร้อยแล้วนะ
1: คะ
0: สมุนไพรกว่า 4-50 ชนิดก็จะอยู่ในก้อนน
1: ี้เด่นๆคือมีตัวอะไรบ้างคะ
0: ก็อย่างที่เรียนไปก็จะมีพวกหญ้าฝรั่ง

0: มดเช็ดชมดเชียงนะคะเดี๋ยวแล้วก็จะมีอย่างอันนี้ก็จะเป็นน้ำดอกไม้น้ำดอกไม้นี่ก็จะเป็นเรียกว่าเป็นกระสายยาคือใช้ร่วมกับยาทุกตำรับเพื่ อจะทำให้สรรพคุณของยาเนี่ยมีฤทธิ์แล่นเร็วขึ้นแล้วก็ที่สำคัญขาดไม่ได้เลยก็คือทองคำเปลวนะคะ
1: ทองคำเปลวใช้ด้วย
0: ใช้ด้วยหลายๆคนจะสงสัยเลยว่าเอ๊ะทองเป็นยาด้วยหรอต้องเรียนว่าสมุนไพรเนี่ยมีทั้งมาจากพืชก็ถือเป็นสมุนไพรมาจากสัตว์นะคะแล้วก็มาจากธาตุอย่างทองเนี่ยก็คือถือว่าเป็นสมุนไพรที่มาจากธาตุแล้วก็มีสรรพคุณคือเป็นยาเย็นช่วยลดไข้ช่วยบำรุงสมานผิวพรรณให้ชุ่มชื่นแล้วก็เป็นยายุวัฒน
1: ะ
0: การที่ใช้ยาหอมทองติดลงไปในยาหอมเนี่ยไม่ใช่เพื่อติดเพื่อความโก้หรูแต่ว่าเพื่อสรรพคุณนะคะ
1: ค่ะเริ่มทำกันเลยค่ะ
0: ค่ะอันนี้ก็จะเป็นแม่พิมพ์ซึ่งใช้ในการเหมือนเป็นบล็อกในการอัดเนื้อยาลงไปนะคะแล้วก็เราก็จะให้
1: จุ่มน้ำ
0: หานิดนึงเพื่อให้ยามันสามารถเกาะตัวกันได
1: ้ค่ะอันนี้ก็เข้าไปในบล็อก
0: ใช่ค่ะก็จะทำให้ยาแต่ละเม็ดเนี่ยมีขนาดที่มัน
1: เท่ากัน
0: พอๆกันนะคะอันนี้จริงๆเป็นลูกตุ้มสำหรับช่างน้ำหนักแต่ว่าหมอหวานดัดแปลงมาเป็นสำหรับเรียกว่าเป็นขั้นตอนในการตียาคือตีให้ยาหลุดออกจากแม่พิมพ์
1: เอาปริมาณคร่าวๆอย่างนี้ก่อน
0: คร่าวๆอย่างนี้ก่อนนะคะแล้วก็เดี๋ยวเราก็จะค่อยปั้นเป็นเม็ดกลมบล็อกพิมพ์ที่ของเห็นจริงๆก็คือจะมีหลายรูปแบบนะคะคือจะมีรูปหัวใจรูปวงรีวงกลมสามเหลี่ยมอะไรแบบนี้นะคะคือเพื่อที่จะให้ช่วยในการจำแนกของยาแต่ละตำรับด้วยนะคะ
1: นี่คือเบสิกคือเป็นกลมๆใช่ไหมคะ
0: ใช่ค่ะ
1: หลังจากเราทำอย่างนี้เสร็จแล้วเราต้อง
0: ค่ะเราก็จะปั้นเป็นเม็ดกลม
1: เอามาปั้นอีกทีนึง
0: ปั้นเป็นเม็ดกลมสำหรับสุราเมล็ดตำรับอื่นๆไม่ต้องค่ะสุราเมล็ดจะมีความพิเศษโดดเด่นอยู่ว่า
1: เป็นเม็ดกลม
0: เม็ดกลมแล้วก็หุ้มทองทั้งเม็ด
1: อยากเห็นตอนหุ้มทองจังเลยว่าต้องทำยังไงเพราะว่าทองมันจะมาเป็นแผ่นใช่ไหม
0: ค่ะแล้วก็มันจะมีความยากนิดนึงตรงที่ว่าทองเนี่ยบางมากแล้วก็เบามาก
1: บางทีอาจจะแตก
0: มากค่ะ
1: กลมเท่ากันมากเลย
0: วันนี้ตื่นเต้นกล้องนิดหน่อยธรรมดากลมกว่านี
1: ้หรอคะถ้าหนูทำคงแบบไม่เท่ากัน
0: ก็เดี๋ยวสาธิตให้ดูสัก 2-3 เม็ดนะคะทองเนี่ยใน1แผ่นเราจะใช้กับยาประมาณ2เม็ดครึ่งถึง3เม็ดค่ะ
1: คลึง
0: ให้หาคลึงให้เข้าให้เรียบเรียบ
1: แค่นี้ก็เรียบร้อยแล้วสำหรับการทำเม็ดใช่ไหมคะ
0: ใช่ค่ะเราก็จะต้องไปอบให้แห้งแล้วก็ค่อยบรรจุค่ะ
1: โอ้โหอ่ะเดี๋ยวทำต่ออีกหนึ่งเม็ดคือโอ้โหต้องใช้ความประณีตแต่ละเม็ดกว่าจะได้นี่ยากใช่ไหมคะนี่ถ้าใส่ไม่ครบเราก็ต้อง
0: ก็พยายามค่ะแต่ว่าไม่ได้ซีเรียสถึงขั้นนั้นอะไรอย่างเงี้ยค่ะถ้าอยากให้สวยก็ให้มันครบทั้งเม็ด
1: แล้วค่ะเราได้เห็นกันไปคร่าวๆแล้วนะคะรู้ประวัติความเป็นมาของสถานที่แห่งนี้รู้สรรพคุณของยาต่างๆรวมไปถึงได้เห็นวิธีทำแล้ววันนี้ก็ต้องขอขอบคุณพี่เอมากๆเลยนะคะแต่ว่าก่อนจากกันไปอยากจะให้พี่เอฝากถึงคุณผู้ชมทางบ้านหน่อยใครที่สนใจอยากจะมาซื้อยาที่นี่หรือว่ามาสอบถามข้อมูลต่างๆปรึกษาพี่เอได้ที่ไหนบ้างคะ
0: ค่ะก็เรียกว่ามาให้กำลังใจซึ่งกันและกันนะคะแล้วก็ถ้าท่านผู้ชมท่านไหนที่แวะมาทำธุระนะคะมาไหว้พระหรือว่ามาซื้อสังฆภัณฑ์แถวเสาชิงช้านะคะถนนบำรุงเมืองก็สามารถที่จะแวะมาเยี่ยมที่บ้านหมอหวานได้นะคะเราก็จะเปิดทุกวัน9โมงเช้าถึง5โมงเย็นนะคะนอกจากนั้นแล้วเนี่ยเราก็จะมีอาจจะไปหาเราเจอได้ตามสถานที่ท่องเที่ยวทางวัฒนธรรมเช่นพระราชวังพญาไทนะคะในบริเวณโรงพยาบาลพระมงกุฎพระราชนิเวศมฤคทายวันนะคะที่หัวหินแล้วก็มีที่สถานปฏิบัติธรรมเช่นยุวพุทธิกาสมาคมแห่งประเทศไทยเสถียรธรรมสถานนะคะแล้วก็ที่อีก2ที่ก็จะมีเป็นที่ท่องเที่ยวทางวัฒนธรรมเหมือนกันก็คือพิพิธภัณฑ์เหรียญแล้วก็นิทรรศรัตนโกสินทร์แล้วก็ตึกถาวรวัตถุอันนี้ก็จะอยู่ในรอบเกาะรัตนโกสินทร์
1: ค่ะก็ถือว่าหาได้หลายที่ด้วย
0: ค่ะ
1: ใครที่สะดวกแถวไหนก็ไป
0: ใช่ค่ะหรือสุดท้ายที่สุดก็คือจะอยู่ที่คิงพาวเวอร์นะคะทั้ง4สาขามีที่รางน้ำนะคะที่ ศิวารีบางนาแล้วก็ในที่สุวรรณภูมินะคะ
1: ค่ะก็คือนักท่องเที่ยวก็เป็นที่นิยมเหมือนกัน
0: ก็ถือว่าเป็นของฝากจากเมืองไทยได้ค
1: ่ะค่ะยังไงวันนี้นะคะก็ต้องขอขอบคุณพี่เอมากๆเลยรวมไปถึงสถานที่ถ่ายทำแห่งนี้นะคะบำรุงชาติศาสนา

0: แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยไม่ได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์คำแนะนำสำหรับผู้ปกครองในการจัดการเรียนการสอนระดับมัธยมศึกษาด้วยการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมผู้ปกครองสามารถจัดให้บุตรหลานเรียนและทำกิจกรรมไปพร้อมกับห้องเรียนต้นทางระดับมัธยมศึกษาปีที่ 1-3 ทางช่องดาวเทียมหมายเลข 192-194 ออกอากาศเวลา 8:30 น.ถึงเวลา 14:30 น.สามารถรับชมได้ทุกช่วงเวลาผ่านทาง www.dltv.ac.thผู้ปกครองสามารถส่งเสริมและดูแลช่วยเหลือในการเรียนทางไกลของบุตรหลานได้โดยช่วยกระตุ้นเตือนให้เปิดรายการการเรียนการสอนเมื่อถึงเวลาออกอากาศจัดเวลาในการเรียนแต่ละวันแต่ละวิชาให้เหมาะสมควรให้บุตรหลานสนใจเรียนในช่วงเวลา 20-30 นาทีแรกเนื่องจากเป็นช่วงการทบทวนความรู้เดิมและสอนเนื้อหาใหม่ช่วยกระตุ้นเตือนให้ทำแบบฝึกหัดเวลาว่างให้ออกกำลังกายหรือทำงานอดิเรกที่เป็นประโยชน์ผู้ปกครองและบุตรหลานปรึกษาหารือร่วมกันในการจัดเวลาเรียนตามตารางให้กำลังใจและสังเกตพฤติกรรมของบุตรหลานหากมีข้อสงสัยผู้ปกครอง
1: สวัสดีครับ
2: ผมเทรนเนอร์จ๊าบครับ
1: เทรนเนอร์มายค่ะ
2: และนี่คือรายการ Strong Together นะครับรายการที่จะพาท่านผู้ชมทุกท่านนะครับไปฟิตร่างกายยามเช้าร
1: วมถึงการดูแลสุขภาพให้แข็งแรงด้วยนะคะ
2: แต่ต้นสัปดาห์เหมือนเช่นเคยนะครับเราจะกลับมาทำการคาร์ดิโอแบบ Easy Workout กันนะฮะโดยวันนี้อุปกรณ์ที่เราจะใช้นะครับก็จะมีเสื้อโยคะ1ผืนเพราะว่าเราจะสลับเหมือนเดิมฮะระหว่างช่วงยืนกับช่วงนอนนะฮะเดี๋ยวเราไปเตรียมอุปกรณ์แล้วกลับมาเจอกันครับ

0: โอเคค่ะท่านผู้ชมทีนี้ก่อนที่เราจะไปออกกำลังกายกันเนาะเดี๋ยวเรามาวอร์มอัพร่างกายอบอุ่นให้เตรียมพร้อมกับการที่เราจะไปในช่วงแรกนะคะโค้ชจ๊าบทีนี้เราเกวียนแขนซ้ายขวาแบบนี้ไปด้านหน้าด้านหลังวอร์มข้อต่อหัวไหล่เล็กน้อยค่ะปุ๊บทีนี้ทวิสต์ซ้ายขวาลำตัวการวอร์มในช่วงแรกเราก็ให้ร่างกายตื่นตัวหน่อยนะคะโค้ชจ๊าบ
1: ใช่ครับผมยืดกันสักเล็กน้อยนะฮะช่วงเช้าแบบนี้การตึง
0: ๆใช่ค่ะ
1: แต่ว่าเอาเราเบาๆนะวันนี
0: ้ใช่
1: ยืดซ้ายขวา
0: เบาๆยืดหลังนั่งสักเล็กน้อยนะคะครูจ๊อบยกแขนขึ้นและแทบไปด้านหลังแบบนี้ขึ้นขึ้นตบยืดขาเล็กน้อยค่ะเท้าละ1 2 3และเปลี่ยนข้าง1 2 3แบบนี้นะคะสลับซ้ายขวาเนาะเป็นการกระตุ้นกล้ามเนื้อให้เตรียมพร้อมก่อนที่เราจะออก

0: กำลังกาย
1: โอเคค่ะเรียบร้อยค่ะคุณเจ้า
2: โอเคครับมาเดี๋ยวเหมือนเดิมนะครับวันนี้เราก็จะเริ่มแบบเบาๆกันก่อนนะครับมาเดี๋ยวเราเริ่มจากกล้ามเนื้อมัดใหญ่ก็คือช่วงขานั่นเองฮะเดี๋ยวเราเริ่มจากไซลังแล้วก็ยกขาขึ้นมาครับ3 2 1ไปครับฮึบแล้วยกขาขึ้นมาแบบนี้นะครับเวลาที่เราใช้นะครับต่อ1 exercise หรือ1ท่านะครับเราจะใช้ทั้งหมด30วินาทีโดยประมาณนะครับเราเริ่มจากท่าแรกนะครับเป็นไซลังและยกขาขึ้นมาครับในจังหวะที่เรายกขาเนาะเราเกรงหน้าท้องประคองลำตัวไว้จิกปลายเท้าแบบนี้ฮึบแล้วลงช้าๆนะครับถ่ายน้ำหนักไปที่ก้นและต้นขาด้านหน้านะครับถีบเท้าจากฝั่งด้านนอกเข้ามาด้านในนะครับ3 2และ1เป็นไงฮะท่าแรกไม่ยากเลยใช่ไหมครับเดี๋ยวเราไปท่าที่2นะท่าที่2เนี่ยเขาเรียกว่าท่าบัตคิกจะเป็นลักษณะแบบนี้แบบนี้เลย Let's go ปึ๊บในท่าบัตคิกนะฮะแบบนี้ปึ๊บหรือถ้าใครรู้สึกว่ายังตึงๆอยู่เอาแบบเบาๆแบบนี้นะฮะงอขาขึ้นมาถ้าใครไหวแล้วก็ยกส้นเท้าขึ้นมาเหมือนเราวิ่งนะฮะลงน้ำหนักด้วยปลายเท้าเก่งต้นขาด้านหลังสักเล็กน้อยนะฮะสายตามองด้านหน้านะครับมองจอทีวีไว้มาซ้ายขวานะครับหรือขวาซ้ายก็ได้ฮะลงน้ำหนักด้วยปลายเท้าเหมือนเช่นเคยใจเข้าลึกนะครับผมสี่สามสองและหนึ่งทีนี้เราจะสลับไปใช้ด้านล่างกันบ้างนะครับทีนี้วันนี้นะครับเราจะมาฝึกในส่วนของกล้ามเนื้อโดยท่าแรกนะครับจะเป็นท่าซูเปอร์แมนนะครับโค้ชมาแบบนี้เนาะซูเปอร์แมนครับเจ็บคางใกล้คอตามองพื้นไว้นะครับแบบนี้แล้วยกแข้งแขนนะครับช่วงลำตัวด้านล่างเนี่ยเราอยู่ติดพื้นไว้ Let's go ฮึบยกแขนขึ้นให้สูงนะครับแบบนี้ลักษณะเหมือนซูเปอร์แมนฮะกำลังบินอยู่ในจุดกล้ามเนื้อที่เราเกร็งนะฮะให้เราเกร็งหลังส่วนล่างช่วงกลางหลังทั้งหมดนะฮะแบบนี้พยายามไม่เงยหน้านะครับถ้าเราเงยหน้าแบบนี้เนี่ยอาจจะเมื่อยช่วงบ่าให้เราตามองพื้นไว้นะครับเก็บคางใกล้คอฮึบยกแขนขึ้นให้สูงที่สุดนะฮะ3 2และ1ทีนี้นะครับในท่าที่4นะครับโค้ชมาย
1: ค่ะ
2: เราจะเปลี่ยนเวอร์ชันนะฮะก็คือใช้แขนทีนี้วาดแขนทีนี้เราเงยหน้าได้บีบกลางหลังบีบปีกเข้าหากันนะแล้วก็ลงแบบนี้3 2 1ขึ้นละครั้งสัก1จังหวะให้รู้สึกว่าหลังเราเกร็งแล้วก็ลงช้าๆฮึบขึ้นให้สูงแบบนี้นะฮะฮึบยกในหินยกขึ้นอกเนี่ยลอยจากพื้นนะฮะสักประมาณหนึ่งหรือเท่าที่เราไหวนะครับขาติดพื้นไว้นะผมแบบนี้กดไว้นะเราเป็นแบบอีซี่นะฮะวันนี้วันจันทร์ฮะในต้นสัปดาห์แบบนี้กระตุ้นร่างกายยามเช้ากันสักเล็กน้อยนะฮะเยี่ยมมากครับ4 3 2 1หลังจากนั้นกลับไปยืนอีก1รอบนะฮะในท่ายืนเหมือนเช่นเคยฮะแต่ว่ารอบนี้เราเปลี่ยนการก้าวเท้าเนาะอย่างเมื่อกี้ท่านผู้ชมทางบ้านถ้าใครก้าวเท้าขวาด้านข้างเนี่ยให้เราเปลี่ยนเป็นเท้าซ้ายถ้าใครก้าวเท้าซ้ายในเมื่อกี้เนี่ยให้เราก้าวเท้าขวานะครับแบบนี้นะฮะลงน้ำหนักด้วยสะโพกและต้นขาเหมือนเช่นเคยเนาะ3 2 1ไปครับและยกขาขึ้นมาทรงตัวให้ดีนะครับผมเยี่ยมมากออกแรงจากขาที่อยู่ด้านนอกนะทีบกลับมาทีบและยกหัวเข่าครับเยี่ยมมากอ่ะทรงตัวให้ดีนะครับเกรงหน้าท้องนะถ้าใครรู้สึกว่าไม่ไหวหรือเจ็บเข่าก้าวย่อสควอทแล้วยืนชิดแบบนี้ได้ฮะถ้าไหวฮะถีบเท้ามาเลยแล้วยกขาให้สูงฮะ10วินาทีสุดท้ายนะครับตอนนี้เราอยู่ในเซตที่1นะฮะเราพยายามโฟกัสท่ากันเล็กน้อยนะ3 2และ1ต่อไปเราจะกลับไปใช้บัตคิกหรือว่าเป็นการจ็อกกิ้งเบาๆได้ถ้าสมมุติว่าใครงอขาไม่ไหวนะครับมีปัญหาการบาดเจ็บข้อต่อเหมือนเช่นเคยอาจจะยกเท่าที่เราไหวหรือย่ำเท้าอยู่กับพีได้ Let's go ฮึบมัดคิกนะฮะเราจะกลับมาจ็อกกิ้งอีกหนึ่งรอบเป็นการเพิ่มอัตราการเต้นหัวใจเนี่ยให้สูงขึ้นสักเล็กน้อยนะครับให้เหงื่อซึมๆให้ร่างกายได้อบอุ่นอีกหนึ่งครั้งนะฮะปึ๊บแบบนี้หัวเข่าเสมอกันนะครับเราไม่รำมาด้านหน้าเนาะเยี่ยมมากฮะลงน้ำหนักไปปลายเท้าเก่งต้นขาด้านหลังไว้เยี่ยมมากครับยกส้นเท้าให้สูงที่สุดนะฮะสลับซ้ายขวา4 3 2และ1โอเคครับกลับไปใช้ซูเปอร์แมนซูเปอร์แมนนะครับผมมานอนคว่ำไว้เลยฮะเหมือนเช่นเคยฮะยืนสลับนอนแบบนี้ยกแขนเหนือศีรษะนะครับผมตามองพื้นเก็บคางใกล้คอไว้นะครับเหยียดแขนให้ไกลตัวที่สุดนะครับผ่อนคลายช่วงบ่าไว้เนาะเราเกรงหลังส่วนล่างแล้วสะบัก3 2 1 Let's go ฮึบขึ้นแล้วค้างไว้สัก1จังหวะนะครับแล้วต้านลงช้าๆ

0: และทำให้ต่อเนื่องตึ๊บเยี่ยมมากครับถ้ารู้สึกว่าเราเคลื่อนไม่ไหวไม่เป็นไรฮะได้แค่ไหนแค่นั้นฮะอึ๊บแต่ขอยกให้ฝ่ามือเราเนี่ยลอยจากพื้นยกไม่ต้องสูงมากก็ไม่เป็นไรฮะอึ๊บเราค่อยฝึกกล้ามเนื้อมาเล็กนะช่วงนี้ฮึบดีฮะ3 2และ1
1: ทีนี้ท่าเมื่อกี้เนี่ยนอกจากจะทำให้ช่วงหลังเราแข็งแรงนะครับยังช่วยให้ไหล่เราไม่ติดด้วยข้อต่อของข้อหัวไหล่หรือว่าสะบักเนี่ยมีความมั่นคงหรืออย่างเช่นใครเป็นออฟฟิศซินโดรมหรือว่าคอบ่าไหล่มีปัญหาเนี่ยเราต้องฝึกกล้ามเนื้อช่วงหลังให้แข็งแรงร่วมด้วยนั่นเองนะครับผมมาทีนี
0: ้วาดแขนด้านข้างครับ
1: ซูเปอร์แมนเหมือนเดิมฮะแต่เราวาดแขนไปด้านหลังนะฮะ
0: บีบท้องหลัง
1: หนีบศอกข้างเอว
0: แบบนี้ยกอกขึ้นมาให้สูง
1: แล้วค้างไว้สักหนึ่งจังหวะครับ
0: เยอะมากฮะ
1: เ
0: ราเดินทางถึงท่าสุดท้ายในเซตที่1กันแล้วครับผม
1: ฮึบมา
0: หัวใจเริ่มทำงานสูงนิดนึง
1: ร่างกายเริ่มพร้อมใช้งานใน
0: วันนี้แล้วครับผมรู้สึกได้เลย
1: ฮึบเยี่ยมมากครับ
0: 4 3
1: 2
0: และ1
1: ฮึบโอเคครับเซตที่1ก็ผ่านไปเรียบร้อยฮะเดี๋ยวเราพักสัก1นาทีระหว่างเซตนะครับแล้วเดี๋ยวเรามาลุยกันต่อในเซตที่2นั่นเองหลังจากที่เราพักเซตเป็นเวลาประมาณ1นาทีโดยประมาณนะครับแล้วเดี๋ยวเรากลับไปลุยกันเซตที่2ครับโดยเริ่มจากท่าแรกก้าวไปด้านข้างนั่นเองนะครับใส่หลังยกขาเล่นทีละข้างเนาะ3 2 1ไปครับปึ๊บย่อ

0: วยงามครับเกรงหน้าท้องไว้เนาะถูกต้องฮึบอย่ามาฮะถีบเท้าด้านข้าง3 2และ1เดี๋ยวต่อไปนะครับเราไปใช้ท่าบัตคิกนะครับบัตคิกบัตคิกก็เป็นงอขายกเกรงก้นเกรงหลังขานะครับเหมือนลักษณะเหมือนเราวิ่งนะโพชไมล์เนาะมา3 2 1 let's go ไปฮึบสายตามองด้านหน้าไว้นะครับแบบนี้ลงน้ำหนักไว้ปลายเท้าเยี่ยมมากครับมางอขาเล็กน้อยสวยงามฮะถ้าใครรู้สึกเจ็บเข่าก็เหมือนเช่นเคยฮะลดความเร็วหรือเลือก easy option เท่าที่เราไหวนะครับผมปึ๊บ3 2และ1โอเคครับมาแกว่งขาเล็กน้อยนะฮะมาเราผ่านไปไซลังด้านล่างบัตคิกแล้วเรากลับไปนอนใหม่1รอบนะเป็นท่าซูเปอร์แมนนะครับผมแบบนี้ปึ๊บนอนล่างครับตามองพื้นมาซูเปอร์แมน3 2 1 let's go ยกแขนขึ้นมาครับสายตามองพื้นแบบนี้เกรงหลังส่วนล่างนะครับยกให้ช่วงแขนแล้วเนาะลอยจากพื้นนะฮะสูงที่สุดเท่าที่เราไหวนะครับถ้าขึ้นได้น้อยก็ไม่เป็นไรเนาะถ้าขึ้นได้มากก็ขึ้นให้สูงนิดนึงครับอึ๊บยกหน้าข้างไว้สักหนึ่งจังหวะเยี่ยมมากครับผมฮึบเรามาสู่เซตที่2แล้วนะครับรอบนี้เหยียดแขนให้ใกล้ตัวนะครับผมฮึบลักษณะเหมือนซูเปอร์แมนเลยเท้าวางติดพื้นไว้นะครับแบบนี้เราเป็นแบบ easy option เนาะฮึบ3 2 1โอเคในช่วงต่อไปนะเราวาดแขนทีนี้เทคนิคที่เราวาดแขนนะจุดกล้ามเนื้อที่เราต้องฝึกก็คือช่วงปีกช่วงนี้ฮะเป็นช่วงนี้เราเกร็งเหมือนเราว่ายน้ำบกนะครับเหยียดแขนไปไกลตัวแบบนี้เนาะแล้วฟันแขนมาแบบนี้ยกอกขึ้นมาให้สูงครับสายตามองด้านหน้าไว้3 2 1 let's go ปึ๊บยกแขนขึ้นมาครับเยี่ยมมากครับจังหวะยกลำตัวนะครับให้แขนเราเนี่ยอยู่ชิดลำตัวแบบนี้เกร็งช่วงปีกนะครับยืดให้สูงแบบนี้ฮะลักษณะเหมือนเราว่ายน้ำเลยแต่ว่าเราว่ายน้ำบกนะฮะว่ายที่บ้านได้ทุกที่นะครับผมวาดแขนข้างลำตัวเยี่ยมมากครับ10วินาทีนะฮะไปกันต่อ
1: ดีมาก
0: เกร็งช่วงหลังทั้งหมด
1: ยกขึ้นมาหายใจออก
0: ถูกต้องครับ3 2และ1โอเคฮะเรากลับไปเวอร์ชันของการยืน
1: อีกครั้งนึงฮะรอบเมื่อกี้เราก้าวเท้าไหนเราเปลี่ยนขานะฮะผมอย่าลืมการสลับขาเนาะมายืนตัวตรงนะครับผมแบบนี้ก้าวด้านข้างส่งแรงจากก้นนะครับมาเตรียมตัวให้พร้อมนะ3 2 1ฮึบ let's go ฮึบยกขาให้สูงนะครับฝึกบาลานซ์ไปในตัวด้วยแบบนี้ฮะเกรงหน้าท้องเวลายกขาขึ้นมานะครับพยายามให้หัวเข่าเนี่ยเราอยู่สูงกว่าช่วงเอวให้ได้นะแบบนี้เยี่ยมมากครับยกขึ้นมาหายใจออกเยี่ยมมากครับเกรงหน้าท้องทรงตัวให้ดีครับเหมือนเราฝึกการยืนขาเดียวเนาะอีก10วินาทีครับถูกต้องเฮ้ยลงน้ำหนักเบาๆนะฮะจังหวะที่ลงเนาะดันสะโพกไปด้านหลังให้รู้สึกเมื่อยที่ก้นและต้นขาเนาะ3 2และ1โอเคเดี๋ยวเราไปเรียกไงกันท่าต่อไปเป็นท่าบัตคิกนะครับมาสะบัดแขนสะบัดขาเล็กน้อยนะฮะในช่วงต้นสัปดาห์แบบนี้นะฮะเราออกกำลังกายเบาๆยามเช้าเนี่ยก็จะช่วยให้เรามีพลังงานตลอดทั้งวันด้วยการเริ่มต้นสัปดาห์ที่ดีก็จะทำให้สภาพมันจะทำใหตามแนวสลังเราตั้งตรงขึ้นหน้าด้วยสังเกตดูหลายคนไหลหอพอเรายืดขึ้นมาฝึกกล้ามเนื้อตรงนี้ก็จะแข็งแรงมากขึ้นมา3 2 1ไปชึบเก็บค้างใกล้คอนะฮะตามองพื้นตลอดเวลาชึบเยี่ยมมากฮึบยกขึ้นมาให้สูงนะครับท่อนแขนทั้งหมดเนี่ยเราลอยจากพื้นให้ได้ปึ๊บอีก10วินาทีโดยประมาณนะครับผมดีฮึบยืดแขนให้ไกลตัวเหมือนเดิมครับ3 2ฮึบ1พักสักนิดนะฮะเดี๋ยวเราท่าสุดท้ายนะครับว่ายน้ำบกนั่นเองนะครับผมมาจริงท่านี้เนี่ยเราสามารถทำได้ทุกที่ทุกเวลาเลยก่อนนอนหรือว่าตื่นเช้ามายืดๆสักเล็กน้อยนะมันจะทำให้หลังเราไม่แข็งจนเกินไปแล้วก็ไม่ตึงช่วงคอบ่าไหล่จนเกินไปมา3 2 1ฮึบยกลำตัวขึ้นมาฮะฝึกการยืดตัวให้ตรงนะฮะฮึบฮึบ
0: ซึ่งท่าวันนี้นะก็จะเป็นท่าที่สามารถทำได้ในทุกเพศทุกวัยเลยนะฮะท่านผู้ชมทางบ้านได้สามารถชวนผู้สูงอายุที่บ้านก็ทำได้นะครับท่านี
1: ้ทำให้ช่วงหลังเราแข็งแรงมากขึ้นด้วยนะครับผม
0: ฮึบอีกนิดนึงฮะ5
1: 4 3

0: และ1
1: โอเคครับผมเป็นไงบ้างฮะกับ2เซตที่ผ่านมาเดี๋ยวเราพักเบรกกันสักเล็กน้อยฮะแล้วเดี๋ยวเรามาลุยกันต่อเซตที่3นะครับโอเคครับเรามาเซตที่3กันเซตสุดท้ายแล้วครับ3 2 1เริ่มเลยครับปึ๊บมาใส่หลังยกขาปึ๊บแบบนี้นะครับในเซตที่3นะครับผมรอบนี้ลองโฟกัสกล้ามเนื้อให้มากขึ้นดูเนาะเวลาที่เราถีบเท้าเนี่ยจะต้องเมื่อยช่วงลำตัวช่วงก้นด้านข้างต้นขาแบบนี้นะแล้วจังหวะที่เรายกขานะครับลองใช้เท้าที่ยืนอยู่เนี่ยทรงตัวจิกพื้นให้แน่นดูนะครับผมสร้างบาลานซ์ไปในตัวนะครับผมถูกต้องเลยเฮ้ยยกขาให้สูง4 3 2และ1มาเดี๋ยวเราไปบัดคิกนะฮะหาพื้นที่ให้เหมาะสมนะครับอย่างบางทีเราพอออกกำลังกายไปสักพักเนี่ยอาจจะมีเหงื่ออาจจะลื่นนะฮะพื้นอาจจะแบบมีความลื่นอาจจะล้มได้เพราะฉะนั้นถ้ามีเหงื่อนะฮะพยายามเช็ดเหงื่อตลอดเวลานะครับผมหรือถ้ารู้สึกว่าเหนื่อยเกินไปสามารถจิบน้ำได้เลยเนาะมาบัดคิกฮะ let's go ปึ๊บแบบนี้นะครับในท่าบัดคิกนะฮะให้ขาเราเนี่ยขนานกันได้มากที่สุดนะครับและงอเข่าไปด้านหลังนะครับเข่าเราจะไม่ยกมาด้านหน้าจนเกินไปเนาะไปด้านหลังแบบนี้ตัวตรงเก็บท้องนะครับเยี่ยมมากอีก15วินาทีนะครับผมเยี่ยมมากครับเซตสุดท้ายลองทำให้เร็วขึ้นดูครับก็จะเพิ่มอัตราการเต้นหัวใจเราให้สูงขึ้นเบิร์นได้มากขึ้นด้วยนะครับ3 2และ1โอเคกลับไปทำซูเปอร์แมนกันมาฝึกออกกำลังกายในกล้ามเนื้อหลังนะครับแบบไม่ต้องใช้อุปกรณ์เลยฮะวันนี้
2: ใช่ค่ะ
1: ให้หลังแล้วแข็งแรงฮะเหยียดแขนไปด้านหน้าเหมือนเดิมครับเก็บขาใกล้คอแบบนี้ในท่าแรกนะครับเก็บขาใกล้คอไว
0: ้ถ้าเราเงยจนเกินไปจะสังเกตได้ว่าบ่าเราจะตึงนะฮะมา
1: ปึ๊บตามองพื้นปึ๊บ30วินาทีนะครับเข้าสู่เซตสุดท้ายแล้วนะครับผมมาทำให้เต็มที่เนาะปึ๊บยืดแขนให้ไกลตัวนะฮะปึ๊บถูกต้องครับครึ่งทางนะ10วินาทีสุดท้ายปึ๊บเยี่ยมมากครับ4 3 2และ1โอเค
0: ปึ๊บเดี๋ยวต่อไปนะฮะเราวาดแขนแบบนี้เก่งปีกช่วงนี้นะครับเวลาที่เรามันจะไม่ลักษณะเหมือนเราอกผายไหล่พึงจะทำนี้บางคนไหล่ห่อเราทำการเปิดแขนไปแบบนี้นะมาเตรียมตัวให้พร้อมนะ3 2 1 let's go ครับอันนี้เรามาสู่ท่าที่4กันแล้วนะครับผมครึ่งทางของเซตที่3แล้ว
1: ยกอกขึ้นให้สูง
0: ซุปเปอร์แมน
1: คิป
0: เยี่ยมมากครับ15วินาทีสุดท้ายนะ
1: ดี
0: เป็นไงแล้วฮะทำมาเข้าสู่เซตที่3แล้ว
2: ใกล้บินได
1: ้นะใกล้บินได้นะฮะ
2: ใช่แล้ว
0: ฮึบหลังน่าจะ
1: มีความมั่นคงแข็งแรงมากขึ้นแล้ว
0: 3
1: 2 1ฮึบ
0: กลับไปยืนอีกหนึ่งครั้งนะครับผมรอบนี้ใส่หลังนะถ้ารู้สึกว่าบาลานซ์เรายังไม่ดีนะครับลองขยับไปหาที่จับอาจจะเป็นโต๊ะเก้าอี้หรือว่าเสาก็ได้นะครับมา4 3 2 1ไปครับมาเตรียมพื้นที่พร้อมฮะยืดอกสายตามองด้านหน้าไว้มามือควายหลังฮะ3 2 1 let's go ฮึบลำตัวตรงไว้นะครับผมแบบนี้ในท่าวัดคิกลองเกร็งกล้ามเนื้อต้นขาด้านหลังดูนะครับผมหรือว่ากล้ามในแฮมสตริงเองฮะปึ๊บใช้ปลายเท้านะครับเขย่งซ้ายขวาถูกต้องเลยปึ๊บ10วินาทีสุดท้ายครับทําให้เร็วขึ้นเล็กน้อยเบิร์นมากขึ้นเบิร์นอย่างต่อเนื่องนะฮะ4 3 2และ1โอเคครับมามายืนนอนๆนะวันนี้สลับกันอาจจะหน่อยตอนลุกนั่งนี่แหละตอนออกกำลังกายนี่ไม่ค่อยเหนื่อยเท่าไหร่มาเตรียมตัวนะครับซุปเปอร์แมนสองท่าสุดท้ายนะครับผมทำให้เต็มที่นะซุปเปอร์แมนใครยังไม่สูงลองยกให้สูงดู3 2 1ฮึบเยี่ยมมากครับยกแขนขึ้นนะฮะเก่งหลังและค้างสักหนึ่งจังหวะฮึบชึบดีครับสายตามองพื้นนะฮะฟังแค่เสียงของพวกเรา

0: ถ้าสมมติเราเงยหน้ามาบ่อยๆครับช่วงบ่าเนี่ยจะตึงเกินไปนะฮะทึบเยี่ยมมากครับ4 3 2และ1โอเคฮะเดี๋ยวท่าสุดท้ายนะครับเราว่ายน้ำบกนะฮะฟันแขนไปด้านหลังให้มากนะฮะยกลำตัวขึ้นให้สูงที่สุดนะครับมาหายใจเข้าลึกนะฮะเซตสุดท้ายท่าสุดท้ายกันแล้วครับของวันนี้มาก่อนที่เราจะไปเริ่มกิจวัตรประจำวันของเราเนาะมา3 2 1ยกแขนให้สูงยืดตัวขึ้นฮึบเยอะมากครับช่วงสุดท้ายแล้วนะครับทำให้เต็มที่นะฮะแขนแนบลำตัว
1: ถูกต้องครับ
0: 10วินาทีสุดท้ายครับ
1: มา
0: อีกนิดเดียวฮะ
1: ไม่นานจนเกินไป
0: 3 2และ1
2: เป็นไงกันบ้างครับกับ3เซตที่ผ่านมาและเดี๋ยวเรากลับมาเจอกันในช่วงสุดท้ายครับผม
3: โอเคค่ะโค้ชจ๊าบทีนี้เข้าสู่ช่วงสุดท้ายแล้วเนาะเดี๋ยวเรามายืดกันค่ะเราท
2: ี
3: นี้เราเปลี่ยนมายืดในแบบท่านอนกันบ้างนะคะเราเริ่มจากส่วนล่างเนาะเมื่อกี้เราเล่นหลังส่วนล่างนะคะทีนี้อ่ะโน้มตัวลงไปด้านล่างก่อนเนาะและผลักตัวเองขึ้นมาค่ะปุ๊บสะโพกชิดพื้นไว้นะคะงอศอกเล็กน้อยเนาะแล้วเงยขึ้นด้านบนหายใจเข้าลึกๆและค่อยๆผ่อนค่ะแบบนี้นะคะค้างไว้ประมาณสัก10วินาทีเนาะแล้วเราค่อยเปลี่ยนท่านะทีนี้เราดันสะโพกไปด้านหลังค่ะใช้มือดันเนาะปุ๊บสะโพกติดส้นเท้าไว้นะคะแบบนี้ค้างไว้ค่ะว้าวกลับมาที่ท่าเดิมสักอีกหนึ่งรอบนะคะโค้ชจ๋ามาเมื่อกี้เราเล่นหลังส่วนล่างเนาะรู้สึกตึงทีนี้เรามาเปลี่ยนในท่าแคทแอนด์คาวบ้างนะคะเราจังหวะเราหายใจเข้าเนาะโก่งตัวขึ้นแบบนี้พอหายใจออกถึงสะโพกลงค่ะนี่ค่ะหายใจเข้าและหายใจออกอีกสักหนึ่งรอบค่ะและแอนลงแบบนี้นะคะปุ๊บยกส้นดันส้นเท้าขึ้นมาค่ะยืดน่องนิดหน่อยและดันสะโพกไปด้านหลังทีนี้ก้าวขาขวามาด้านหน้าค่ะพับไว้เนาะและทิ้งสะโพกลงชันศอกไว้ค่ะแบบนี้นะคะโอเคทีนี้เราเปลี่ยนข้างกันบ้างเป็นด้านซ้ายบ้างปุ๊บแบบนี้โอเคสำหรับวันนี้เราไม่ค่อยเหนื่อยกันมากนะคะโค้ชจ๊าบเหมือนกลับมาในต้นสัปดาห์เนาะ
2: ใช่ครับเป็นวันอีซี่นั่นเองนะฮะ
3: ใช่ค่ะ
2: ต้นสัปดาห์ออกกำลังกายเพราะว่าหลายท่านอาจจะติดภารกิจค่อนข้างหนักถ้าสมมติเราออกหนักจนเกินไปอาจจะหมดพลังงานในแต่ละวันได้
3: ใช่
2: วันจันทร์เอาแบบเบาๆกันก่อนนะฮะ
3: ทีนี้ก้าวขาขวามาตรงมือค่ะปุ๊บและทิ้งน้ำหนักตัวลงไปหายใจเข้าเหมือนเดิมจังหวะเรายืดกล้ามเนื้อเนี่ยค่ะเราพยายามไม่กั้นหายใจเนาะหายใจแบบปกติเลยให้ช้าลงทีนี้เปลี่ยนข้างค่ะปุ๊บเป็นด้านซ้ายบ้างโอเคทำตัวตรงนะคะก้าวเวลาก้าวขานะคะให้อยู่ขนานกว่าทีนี้เปลี่ยนข้างค่ะโอเคค่ะโค้ชจ๊อบ
2: ก็จบเป็นที่เรียบร้อยแล้วครับสำหรับการออกกำลังกายรูปแบบ Easy Cardio ในวันนี้นะครับสำหรับท่านผู้ชมทางบ้านนะครับที่รับชมไม่ทันนะครับสามารถรับชมย้อนหลังได้ทาง YouTube และ Facebook นะครับเสิร์ชคำว่า T Sport 7ก็จะมีคอนเทนต์นอกจากออกกำลังกายแบบกับพวกเราแล้วเนี่ยก็จะมีทั้งสปอร์ตหรือว่าฟุตซอลหรือว่าสุขภาพมีหลายคอนเทนต์มากมายนะครับและก็จะมีโค้ชอีกหลายๆท่านนะครับในแต่ละ EP แตกต่างกันไปสามารถรับชมได้ทุกเช้าเวลาเดียวกันนี้นะครับทางสถานีโทรทัศน์เพื่อการท่องเที่ยวและกีฬา T Sport 7ตัวจริงเรื่องกีฬาสำหรับวันนี้พวกเรา2คนขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ

ภอพุทธมณฑลจังหวัดนครปฐมทรงสดับพระธรรมเทศมหาชาติกันวนประเวศในงานเทศมหาชาติเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปริณายกเนื่องในโอกาสฉลองพระชนมายุ99พรรษา26มิถุนายน2569ซึ่งสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติจัดขึ้นระหว่างวันที่27ถึง30กันยายน2569เพื่อเฉลิมพระเกียรติและน้อมสำนึกในพระกรุณาธิคุณของสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปริณายกซึ่งทรงเป็นพระเถระผู้เจริญยิ่งด้วยพรรษายุการสมบูรณ์ด้วยศีลสมาจารวัตรทรงมั่นคงในเนกขัมมะปฏิบัติทั้งคันธุระและวิปัสสนาธุระทรงดำรงมั่นในไตรสิกขามิเสื่อมถอยมีพระจริยาสำรวมเรียบง่ายและทรงเป็นที่เคารพสักการะทั่วสังฆมณฑลตลอดจนประชาชนการวนประเวศเป็นการที่4จากทั้งหมด13กันสำหรับเนื้อหาเป็นบทที่สมเด็จพระมหาสมณเจ้ากรมพระปรมานุชิตชินโนรสทรงพระนิพนธ์การนี้มี57พระคาถาบรรยายธรรมชาติใช้เพลงพญาเดินเป็นเพลงบรรเลงประจำกันประกอบพระกริยาการทรงพระดำเนินของพระเวสสันดรพระ

มัสสีพระชาลีและพระกัณหาที่เสด็จออกจากเมืองสีพีมุ่งสู่ป่าเขาวงกตระหว่างทางพระเวสสันดรทรงสนทนากับพระนางมัตสีและพระโอรสพระธิดาทั้งสองชมธรรมชาติป่าไม้สิงสาราสัตว์และทิวทัศน์อันงดงามเพื่อช่วยผ่อนคลายความเหน็ดเหนื่อยและความโศกเศร้าจากการที่ทรงพรากจากบ้านเมืองระหว่างทางกษัตริย์เจตราชกษัตริย์แห่งมาตุลนครได้ทูลขอให้พระเวสสันดรครองราชสมบัติเป็นกษัตริย์ครองมาตุลนครแต่พระองค์ทรงปฏิเสธแล้วเสด็จไปยังเขาวงกตเพื่อทรงบำเพ็ญเพียรภาวนาณที่นั้นเวสสุกรรมเทพบุตรได้รับคำสั่งจากพระอินทร์ให้เนรมิตอาสมสองหลังพร้อมสิ่งของเครื่องใช้สำหรับนักบวชเตรียมไว้ให้ทั้งสี่พระองค์ในการนี้ทรงเปลื้องเครื่องทรงขัตติยราชและทรงพระผนวดเป็นฤาษีเป็นเวลา7 เดือนทรงดำรงพระชนชีพด้วยผลไม้และทรงบำเพ็ญเพียรปฏิบัติธรรมอยู่ในป่าอย่างสงบข้อคิดจากการนี้คือความอดทนและการยอมรับผลจากการกระทำของตนเองและมิตรแท้ไม่ทอดทิ้งในยามทุกข์ยากเวลา 13:54 น.สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จออกณวังสะปทุมพระราชทานพระราชวโรกาสให้คณะบุคคลต่างๆเฝ้าทูลละอองพระบาทตามลำดับดังนี้นายกลินสารสินประธานคณะกรรมการบริษัทโตโยต้ามอเตอร์สประเทศไทยจำกัดพร้อมด้วยคณะผู้บริหารบริษัทเฝ้าทูลละอองพระบาททูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงินโดยเสด็จพระราชกุศลตามพระราชอัธยาศัยในโอกาสนี้เยาวชนที่ชนะการประกวดภาพวาดระบายสีชิงถ้วยรางวัลพระราชทานสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีและผู้ปกครองร่วมเข้าเฝ้าทูลละอองพระบาทด้วยศาสตราจารย์กิติคุณนายแพทย์จรัญมหาธุมรัตน์นายกสมาคมศิษย์เก่าแพทย์จุฬาลงกรณ์ในพระบรมราชูปถัมภ์พร้อมด้วยคณะกรรมการสมาคมและผู้ชนะเลิศการแข่งขันกอล์ฟการกุศลชิงผลพระราชทานสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเฝ้าทูลละอองพระบาททูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงินโดยเสด็จพระราชกุศลตามพระราชอัธยาศัยเวลา 15:05 น.สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินไปทรงเปิดนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระมหิตลาธิเบศรอดุลยเดชวิกรมพระบรมราชชนกณศูนย์การค้าสยามพารากอนเขตปทุมวันกรุงเทพมหานครในการนี้พระราชทานรางวัลและทุนการศึกษาประจำปี2569ของมูลนิธิสมเด็จพระมหิตลาธิเบศรอดุลยเดชวิกรมพระบรมราชชนกประกอบด้วยพระราชทานโล่รางวัลเกียรติบัตรและเข็มกลัดมูลนิธิแก่บัณฑิตดีเด่นยอดเยี่ยมจำนวน5 คนและบัณฑิตดีเยี่ยมจำนวน35 คนจากสาขาวิชาแพทยศาสตร์ทันตแพทยศาสตร์และเภสัชศาสตร์พระราชทานทุนการศึกษาแก่นิสิตนักศึกษาคณะแพทยศาสตร์ทันตแพทยศาสตร์และเภสัชศาสตร์จำนวน8 คนต่อจากนั้นพระราชทานพระราชวโรกาสให้ผู้สนับสนุนการจัดงานของมูลนิธิเฝ้าทูลละอองพระบาททูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงินเพื่อใช้ในกิจการของมูลนิธิและรับพระราชทานของที่ระลึกจำนวน30 คนนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระมหิตลาธิเบศรอดุลยเดชวิกรมพระบรมราชชนกพระมิดาแห่งการแพทย์แผนปัจจุบันและสาธารณสุขไทยจัดโดยมูลนิธิสมเด็จพระมหิตลาธิเบศรอดุลยเดชวิกรมพระบรมราชชนกร่วมกับกระทรวงสาธารณสุขและภาคีเครือข่ายด้านสุขภาพจัดขึ้นระหว่างวันที่27-30 กันยายน 2569ภายใต้แนวคิดสาธารณสุขไทยวิวัฒน์ไกลสู่ระบบสากลเพื่อเผยแพร่พระราชกรณียกิจพระราชประวัติและพระมหากรุณาธิคุณในการทรงวางรากฐานแพทย์แผนปัจจุบันและการสาธารณสุขของไทยในงานมีการจัดกิจกรรมต่างๆอาทิเส้นทางสุขภาวะตลอดชีพด้วยสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพหรือสสส.จัดกิจกรรมในการสร้างแรงบันดาลใจเพื่อปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสู่การมีสุขภาพที่ดีแบบองค์รวมทั้งร่างกายจิตใจสติปัญญาและสังคมในทุกช่วงวัยทันตนวัต

0: กรรมไทยสู่สากลโดยมูลนิธิทันตนวัตกรรมในพระบรมราชูปถัมภ์จะแสดงเครื่องมือแพทย์เช่นรากฟันเทียมไทยสารผนึกหลุมร่องฟันชนิดแข็งตัวด้วยแสงฟลูออไรด์วานิชผลิตภัณฑ์อาหารทางการแพทย์และเวชภัณฑ์เช่นเจลลี่โภชนาสำหรับผู้มีปัญหาในการเคี้ยวกลืนน้ำลายเทียมและน้ำยาบ้วนปากผสมสารสกัดจากรากหญ้าแฝกภายใต้แบรนด์ภูมิพัฒน์สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติหรือสปสช.ให้บริการฉีดวัคซีนไข้หวัดใหญ่ฟรีจำนวน 4,000 โดสจำกัดวันละ 1,000 โดสสำหรับประชาชนทั่วไปสามารถลงทะเบียนผ่านแอปพลิเคชันเป๋าตังนอกจากนี้ยังมีการเสวนาบริการสุขภาพออนสเตจจากแพทย์ผู้เชี่ยวชาญและคอนเทนต์ครีเอเตอร์สายสุขภาพและการจัดแสดงผลงานการอาชีพของนักเรียนโรงเรียนวัดปทุมวนารามตามแนวพระราชดำริสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีด้วยสมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอใหญ่โลกหรือ WHO กำหนดให้วันที่18กันยายนของทุกปีเป็นวันป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าโลกเพื่อให้มนุษยชาติตระหนักถึงบทบาทของตนในการร่วมกำจัดโรคพิษสุนัขบ้าอย่างจริงจังในการนี้พระราชทานโล่เกติยศแก่ผู้แทนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ชนะเลิศการจัดการป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า Thailand Rabies Award ประจำปี2569แบ่งเป็นประเทศประเภทเทศบาลได้แก่เทศบาลเมืองสีคิ้วจังหวัดนครราชสีมาและประเภทองค์การบริหารส่วนตำบลได้แก่องค์การบริหารส่วนตำบลโชคชัยจังหวัดนครราชสีมาพระราชทานโล่เกียรติคุณแก่หน่วยงานที่สนับสนุนการดำเนินโครงการสัตว์ปลอดโรคคนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้าตามพระปณิธานและผู้สนับสนุนการจัดงานวันป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าโลกประจำปี2569จำนวน21รายโดยนับตั้งแต่ปี2560เป็นต้นมากระทรวงมหาดไทยกระทรวงสาธารณสุขกระทรวงเกษตรและสหกรณ์กรมประชาสัมพันธ์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์พร้อมด้วยภาคีเครือข่ายทั่วประเทศร่วมกันสนองพระปณิธานในการรณรงค์ป้องกันยับยั้งโรคพิษสุนัขบ้าทั้งในคนและสัตว์ครอบคลุมทั้งระดับชุมชนระดับจังหวัดและระดับภูมิภาคให้หมดไปจากประเทศไทยอย่างต่อเนื่องโอกาสนี้มีพระดำรัสเปิดงานวันป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าโลกประจำปี2569
1: เจ้ามีความยินดีเป็นอย่างยิ่งที่ได้มาเปิดงานวันป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าโลกในวันนี้ตั้งแต่เริ่มดำเนินโครงการสัตว์ปลอดโรคคนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้าข้าพเจ้าคิดว่าประเทศไทยจะปลอดโรคพิษสุนัขบ้าได้ต้องอาศัยบุคลากรที่มีความรู้การศึกษาและเข้าใจปัญหาของพื้นที่คิดแก้ไขปัญหาอย่างเป็นระบบและทำงานแบบบูรณาการทุกหน่วยงานโดยมีจุดมุ่งหมายให้ประชาชนตระหนักถึงการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าทั้งในคนและในสัตว์รวมทั้งชุมชนต้องมีส่วนร่วมในการจัดการและดูแลสุนัขจรจัดด้วยข้าพเจ้าขอขอบใจทุกท่านที่ทำงานด้วยความมุ่งมั่นและอดทนเพื่อประเทศไทยปลอดจากโรคพิษสุนัขบ้าอย่างยั่งยืน
0: จากนั้นทอดพระเนตรนิทรรศการความก้าวหน้าการดำเนินงานโครงการสัตว์ปลอดโรคคนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้าตามพระปณิธานสมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์อัครราชกุมารีกรมพระศรีสว่างควัตวรคติยราชนารีในเป้าหมาย8ยุทธศาสตร์ที่ได้บานความร่วมมือจากหน่วยงานต่างๆเพื่อป้องกันและควบคุมโรคพิษสุนัขบ้าอย่างเป็นระบบตั้งแต่การเฝ้าระวังและฉีดวัคซีนในสัตว์การผ่าตัดทำหมันการดูแลสัตว์ในศูนย์พักพิงตลอดจนการป้องกันโรคในคนซึ่งมีผู้ได้รับวัคซีนหลังสัมผัสโรคไปแล้วกว่า600,000

ไปขณะเดียวกันองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทั่วประเทศกว่า 7,500 แห่งได้ร่วมสำรวจและจัดทำฐานข้อมูลสุนัขและแมวส่งผลให้อัตราการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าสูงถึงร้อยละ 74.82 ซึ่งสูงกว่าเกณฑ์มาตรฐานร้อยละ70นอกจากนี้ยังมีการประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อทุกช่องทางการเชื่อมโยงข้อมูลในระบบ Rabbit One Data การติดตามประเมินผลในพื้นที่จริงและการพัฒนานวัตกรรมและถ่ายทอดองค์ความรู้แก่ประชาชนใน44จังหวัดอันเป็นการบูรณาการการดำเนินงานตามแนวคิดสุขภาพหนึ่งเดียวหรือ One Health ที่มุ่งสร้างความปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้าให้เกิดขึ้นอย่างยั่งยืนทั้งต่อคนสัตว์และชุมชนทั้งนี้การทำหมันร่วมกับการฉีดวัคซีนให้กับสัตว์เลี้ยงจึงเป็นวิธีการดูแลสุขภาพสัตว์ควบคุมจำนวนประชากรสัตว์ลดโอกาสการแพร่เชื้อและลดอัตราการเกิดโรคพิษสุนัขบ้าในคนและสัตว์ที่ดีที่สุดของพระราชทานของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีไปมอบให้แก่ผู้ประสบอุทกภัยในพื้นที่4เขตได้แก่ชุมชนผู้ใหญ่ชมชุมชนจินดาบำรุงเขตคันนายาวชุมชนซอยสมหวังเขตบึงกลุ่มศูนย์พักพิงอาคารวิทยาลัยพาณิชยการอินทราชัยเขตวังทองหลางและศูนย์พักพิงสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบังเขตลาดกระบังยังความซาบซึ้งในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นสำหรับกรุงเทพมหานครเกิดฝนตกหนักต่อเนื่องมาตั้งแต่วันที่25กันยายน2569มีปริมาณฝนตกสะสมในหลายพื้นที่สูงเกิน200มิลลิเมตรจนระบบระบายน้ำรองรับไม่ทันส่งผลให้เกิดอุทกภัยเป็นวงกว้างจึงประกาศให้เป็นพื้นที่ภัยพิบัติครอบคลุมทั้ง50เขตปัจจุบันหน่วยงานต่างๆทั้งภาครัฐและเอกชนได้บูรณาการความร่วมมือเร่งให้การช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยจัดตั้งศูนย์พักพิงแจกจ่ายอาหารเครื่องดื่มตลอดจนขนย้ายสัมภาระและรับส่งผู้ประสบอุทกภัยให้ไปพักพิงยังพื้นที่ปลอดภัยหน่วยงานต่างๆได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงวันนี้ณพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทในพระบรมมหาราชวังเวลา 10:00 น.วัดอินทรวิหารพระอารามหลวงกรุงเทพมหานครมหาวิทยาลัยเฉลิมกาญจนาจังหวัดศรีสะเกษโรงเรียนเทียนประสิทธิศาสตร์กรุงเทพมหานครและสมาคมนักกฎหมายธบุรีได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงซึ่งช่วงเวลานี้มีพระสงฆ์จำนวน10รูปจากวัดพระเชตุพนวิมลมังคลารามวัดอาวุธวิกสิทธารามวัดโมลีโลกยารามกรุงเทพมหานครวัดเสนาสนารามวัดราชบรรจงวัดพระขาววัดโพแต่งใต้จังหวัดพระนครศรีอยุธยาวัดประชาสันจังหวัดนครสวรรค์วัดน้ำจนเหนือจังหวัดพิจิตรสวดพระพุทธมนต์จบแล้วพระสงฆ์ทั้งนั้นสวดบทถวายพรพระตอนจากนั้นผู้แทนเจ้าภาพถวายพระตาหารเพลแด่พระสงฆ์ทั้ง10รูปจากนั้นผู้แทนเจ้าภาพถวายผ้าไตรแด่พระสงฆ์พระสงฆ์สดับประกรณ์และอนุโมทนาเวลา 14:30 น.โรงเรียนนวมินทราชินูทิศหอวังนนทบุรีจังหวัดนนทบุรีสมาคมกีฬากอล์ฟสตรีในพระบรมราชินูปถัมภ์สมเด็จพระนางเจ้ารำไพพรรณีพระบรมราชินีในรัชกาลที่7คณะศึกษาศาสตร์มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒและบริษัทไซเบอร์พรินท์กรุ๊ปจำกัดได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงซึ่งช่วงเวลานี้มีพระสงฆ์จำนวน10รูปจากวัดต่างๆในกรุงเทพมหานครได้แก่วัดอรุณราชวรารามวัดเทพธิดารามวัดระฆังโคสิตารามและวัดปากน้ำและวัดสะแกจังหวัดนนทบุรีสวดมาติกาสดับประกรณ์และอนุโมทนาเวลา 17:00 น.บริษัทชอนิยมจำกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดบึงกาฬและบริษัทห้างเพชรทองอยเยาวราชโกจำกัดได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงซึ่งช่วงเวลานี้มีพระสงฆ์จำนวน10รูปจากวัดเบญจมบพิตรดุสิตวนารามกรุงเทพมหานครและวัดแม่อ้อในวัดหัตถีวนารามวัดป่าแงะ

องชุมและวัดกู่แก้วจังหวัดเชียงรายสวดมาติกาสดับประกอบและอนุโมทนาและเวลา 19 นาฬิกานายสุพรเทพสุวรรณรัตน์และคณะโรงเรียนนานาชาติ King's College กรุงเทพมหานครบริษัทร้อยปีพัฒนาแลนด์จำกัดและบริษัท KC Law จำกัดได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงซึ่งช่วงเวลานี้เป็นพระพิธีธรรมจากวัดบวรนิเวศวิหารกรุงเทพมหานคร4รูปและวัดราชสกุลสุขสวัสดิ์ราชสกุลบริพัตรราชสกุลจิรประวัติราชสกุลชัดชัยและราชสกุลบุติชัยได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารีเนศิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาซึ่งช่วงเวลานี้มีพระสงฆ์จำนวน10รูปจากวัดประคังโคสิตารามวัดไตรมิตรวิทยารามกรุงเทพมหานครวัดโคกเขมาวัดไร่ขิงวัดเดชานุสรจังหวัดนครปฐมวัดตากฝัดนครสวรรค์วัดเนคขัมมารามจังหวัดราชบุรีวัดมหาธาตุจังหวัดเพชรบุรีและวัดเกาะคิดนอกจังหวัดปราจีนบุรีสวดพระพุทธมนต์จบแล้วพระสงฆ์ทั้งนั้นสวดบทถวายพรพระต่อจากนั้นผู้แทนเจ้าภาพถวายพระทหารเพลแด่พระสงฆ์ทั้ง10รูปจากนั้นผู้แทนเจ้าภาพถวายผ้าไตรแด่พระสงฆ์พระสงฆ์สดับประกอบและอนุโมทนาเวลา 14:30 นาทีสมาคมพรานากันและสมาคมสตรีสร้างสรรค์สังคมไทยได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารีเนศิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาซึ่งช่วงเวลานี้มีพระสงฆ์จำนวน10รูปจากวัดเขาต่อวัดมหาธาตุวชิรมงคลจังหวัดกระบี่วัดจักรวรรดิราชาวัดเบญจมบพิตรดุสิตวนารามวัดสะเกษกรุงเทพมหานครวัดกระพังสุรินทร์จังหวัดตรังและวัดควนกาหลงจังหวัดสตูลสวดมาติกาสดับประกอบและอนุโมทนาเวลา 17:00 นกองบัญชาการตำรวจปราบปรามยาเสพติดมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์และคณะนิติศาสตร์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารีเนศิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาซึ่งช่วงเวลานี้มีพระสงฆ์จำนวน10รูปจากวัดโพทองวัดพรหมวงศารามวัดแสนเกษมกรุงเทพมหานครและวัดทับกริดใต้วัดโพหนองยาววัดไผ่สิงห์จังหวัดนครสวรรค์สวดมาติกาสดับประกอบและอนุโมทนาณเวลา 19:00 นกรมอุตุนิยมวิทยาได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาณเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารีเนศิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาซึ่งช่วงเวลานี้เป็นพระพิธีธรรมจากวัดสะเกษกรุงเทพมหานคร4รูปและวัดเพชรสมุทรจังหวัดสมุทรสงคราม4รูปคณะบุคคลและประชาชนเดินทางไปกราบถวายบังคมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงและถวายสักการะพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารีเนศิริสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาอย่างต่อเนื่องวันนี้ตลอดทั้งวันณพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทในพระบรมมหาราชวังมีคณะบุคคลและประชาชนทั้งในกรุงเทพมหานครและต่างจังหวัดเดินทางไปกราบถวายบังคมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงอย่างต่อเนื่องอาทิองค์การบริหารส่วนจังหวัดบึงกาฬคณะเยาวชนโครงการสานใจไทยสู่ใจใต้และโรงเรียนสหราชนุเคราะห์จังหวัดชัยภูมิและณพระที่นั่งพิมานรัตยาในพระบรมมหาราชวังมีคณะบุคคลและประชาชนทั้งในกรุงเทพมหานครและต่างจังหวัดเดินทางไปถวายสักการะพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา

นเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาอย่างต่อเนื่องอาทิโรงเรียนสมุทรปราการจังหวัดสมุทรปราการและชุมชนมิตรประดู่สัมพันธ์ครั้งนี้สำนักพระราชวังเปิดให้ประชาชนเข้ากราบถวายบังคมพระบรมศพและถวายสักการะพระศพทุกวันเวลา 8:00 นถึง 20:00 นโปรดแต่งกายสุภาพไว้ทุกสุภาพบุรุษงดสวมกางเกงยีนสุภาพสตรีสวมกระโปรงหรือผ้านุ่งนักเรียนนักศึกษาสวมเครื่องแบบตามระเบียบจบข่าวในพระราชสำนักประจำวันนี้แต่เพียงเท่านี้ดิฉันชลพรณพินทากรสวัสดีค่ะ

0: ติดตามชมการเรียนการสอนด้วยระบบการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมทางทีวีดาวเทียม KU Band ช่อง186ถึง200ช่อง186ถึง191พบกับรายการการเรียนการสอนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่1ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่6ช่อง192ถึง194รายการการเรียนการสอนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา 8:30 นถึงเวลา 14:30 นช่อง195ถึง197พบกับรายการการเรียนการสอนของน้องๆหนูๆชั้นอนุบาลปีที่1ถึงชั้นอนุบาลปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา
1: 8:25 นถึง 10:40 น
0: หลังจากนั้นพบกับรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตพบกับการเรียนการสอนและความรู้ต่างๆเหล่านี้ได้ตลอด24ชั่วโมงทางช่องทีวีดาวเทียม186ถึง200
2: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได
3: ้พลังแห่งความคิด
2: ทั้งน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากสึนามิพายุไฟป่าภัยแล้งฝุ่น PM 2.5 แผ่นดินถล่มแผ่นดินไหวและอื่นๆอีกมากมายมาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดทั้งก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะเข้าไปดูเข้าไปดาวน์โหลดกันได้เลย

0: ขนอะไรกันเข้ามาล่ะนั่นน่ะ
1: แอลกอฮอล์ฆ่าเชื้อครับแม่เขาสั่งมาบริจาคให้กับคนที่ลำบากในช่วงที่โรคโควิดระบาดนะครับ
2: พอดีว่าเพื่อนเป็นเจ้าของโรงงานที่ทำนะคะก็เลยขายให้ในราคาทุนค่ะ
0: ดีจังเลยนะช่วงโควิดนี่ได้เห็นคนไทยช่วยเหลือกันทุกฝ่ายเลยนะโดยเฉพาะอย่างยิ่งพระมหากรุณาธิคุณจากในหลวงที่พระราชทานเครื่องช่วยหายใจให้โรงพยาบาลและพระราชทานรถตรวจโรคติดเชื้อชีวนิรภัยซึ่งเป็นเครื่องมือที่ทันสมัยและทันต่อสถานการณ์มากเลยนะ
2: แต่จริงๆแล้วในหลวงท่านก็ทรงส่งเสริมการสาธารณสุขของบ้านเมืองเรามานานแล้วใช่ไหมคะ
0: ใช่ตั้งแต่สมัยที่ยังไม่ขึ้นครองราชท่านก็พระราชทานการก่อตั้งโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชไปทั่วประเทศเลยนะอ้าวแล้วแอลกอฮอล์เนี่ยจะบริจาคที่ไหนบ้างล่ะเนี่ย
3: นี่ไปดูกันไหม
4: ทางรถไฟสายเหนือพุทธศักราช2521
1: ว้าวเฮ้ยรถไฟไปไหนเนี่ย
5: ไก่ย่างไหมครับไก่ย่างไก่ย่างไหมครับร้อนๆเลย
6: พอดีเพิ่งกินอิ่มเลยครับลุง
5: อ๋อแล้วนี่จะไปเที่ยวไหนกันเหรอครับเนี่ย
6: ไม่ได้ไปเที่ยวหรอกครับเพราะผมเพิ่งเรียนหมอจบกำลังจะไปใช้ทุนที่โรงพยาบาลนะครับ
5: โอ้คุณหมอแล้วจะไปอยู่ที่ไหนกันครับเนี่ย
7: ไปโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชนะครับเป็นโรงพยาบาลที่เกิดขึ้นด้วยน้ำใจคนไทยซึ่งหวังดีต่อบ้านเมืองและจงรักภักดีต่อสมเด็จพระบรมพระองค์ทรงห่วงใยประชาชนที่ยากลำบากในท้องที่กันดารครับ
5: เฮ้ยเดี๋ยวก่อนโรงพยาบาลนั้นที่พิจิตรบ้านลุงก็มีนะ
6: จริงเหรอครับผมเนี่ยกำลังจะไปประจำที่พิจิตรส่วนคนนี้ไปที่พิษณุโลก
7: ผมไปที่แพร่ครับ
5: เฮ้ยเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวโรงพยาบาลนี้มี3ที่เลยเหรอ
7: ไม่ใช่แค่3ครับมี21ที่ทั่วเมืองไทยเลยครับ
5: เอาไปหมดนี่เลย
6: อุ๊ยไม่เป็นไรครับลุง
5: เฮ้ยไปอีกไกลเดี๋ยวก็หิวเอาไปเอาไปถือว่าลุงช่วยด้วยอีกแรงนึงทนานะเร็ว
7: ได้ครับได้ครับขอบคุณมากมากนะครับ
5: คุณหมอเป็นยังไงอร่อยไหม
0: ไม่ใช่แค่โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชนะแต่ในหลวงมีโครงการที่ส่งเสริมการสาธารณสุขให้เข้าถึงคนไทยมาตลอดอย่างการจัดตั้งโครงการราชทัณฑ์ปันสุขเพื่อให้ผู้ต้องขังได้รับสุขอนามัยที่ได้มาตรฐานพร้อมกลับมาเป็นคนดีของสังคมเราอีกครั้งโดยมีสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาทรงเป็นองค์ประธานโครงการหรืออย่างเงินที่ประชาชนบริจาคมาคราวงานพระบรมศพในรัชกาลที่9ท่านก็พระราชทานให้ซื้อเครื่องมือแพทย์สำหรับโรงพยาบาลทั้งหมดเลยนะ
1: หืมดีจังเลยนะครับ
3: วันนี้ได้รู้ว่าในหลวงทรงส่งเสริมการสาธารณสุขไทยมาโดยตลอดตั้งแต่ยังไม่ขึ้นครองราชก็มีโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชซึ่งก่อตั้งขึ้นได้ด้วยพระบารมีและยังทรงช่วยเหลือประชาชนในด้านนี้ตลอดมา

0: ทัวร์กรุ๊ปใหม่กับเพื่อนชาวเจแปนงานนี้ทีมไกด์เด็กของเราออกอาการบอกให้รู้ว่ามันสนุกมากมากครับได้ร่วมกันผจญภัยทั้งการเดินทางและปฏิบัติภารกิจกับโจทย์เกมออนทัวร์ที่ทำให้ความสนิทระหว่างลูกทัวร์กับไกด์เด็กดูจะเพิ่มดีกรีขึ้นอีกแล้วมือเย็นเมนูซูชิไทยญี่ปุ่นร่วมชาติสาบานรักของเราแม่แลกเปลี่ยนวัฒนธรรมจะได้รสชาติหรือหน้าตาออกมาเป็นยังไงตามชมกันเลยครับ
1: ก็คือทำอาหารญี่ปุ่นคือตอนแรกก็ไม่รู้ว่ามันจะออกมาเป็นยังไงเพราะว่ากลัวว่าข้าวมันจะแบบไม่เหมือนกันเดี๋ยวมันจะแบบข้าวแตกอะไรอย่างเงี้ยแต่ออกมาก็ประสบความสำเร็จไปด้วยดีค่ะตอนแรกก็ไม่คิดว่ามันจะเข้าไปได้แต่กินไปกินมาก็อร่อยดีนะแต่ก็ก้างปลาทูมันเยอะนิดนึงก็แบบตำคออะไรอย่างงี้แต่ก็อร่อยดีค่ะ
2: โอเคบ๊ายบายดีไอ้น้อยซาซูอิ And I show you the Thai style
3: Yes
4: Thai style
2: What Thai style
3: How to eat
2: with Thailand style
3: Yeah
5: Should I do
0: ผัดกันชิมเมนูซูชิไทยญี่ปุ่นด้วยสีหน้าที่ดูจะอร่อยอร่อยกับวาซาบิครับช่วยเพิ่มรสชาติแบบเข้มข้นเลยล่ะครับทีนี้อย่างนี้ภาษาอังกฤษเขาเรียกว่า we kick it up a notch with some wasabi ล่ะครับ

0: ค่ะตอนนี้ก็เป็นเวลา6โมงเช้านะคะวันนี้เราจะไปผูกลูกทัวร์มาทำกิจกรรมพิเศษกันก็คือการตักบาตรตอนเช้านั่นเองค่ะเป็นตักบาตรตอนเช้าคืออะไรอ่ะ
1: กีฟู้ด

0: Ohayou gozaimasu.
1: Ohayou gozaimasu.
0: Yeah.
1: When you're free time, what you like to do?
0: Movie?
1: What watch movie?
0: Yeah.
1: What kind of movie that you like to do? Like to watch?
0: Like watch movie, Japan movie, USB movie.
1: But kind of movie?
0: Type
1: of movie?
0: Type, yeah. Drama?
1: Yeah.
0: Oh, yeah. Not like horror.
1: Horror movie?
0: Yeah.
1: Peep, ghost?
0: Ghost, yeah. No.
1: Yeah, why Japanese like to say loudly and like, hey, hey, yaha, yaha.
2: การพูดภาษาอังกฤษกับคนที่เขาประมาณเดียวกับเราเนี่ยค่ะมันทำให้เราแบบกล้าที่จะพูดมากขึ้นเพราะว่าเหมือนเขาก็ประมาณเดียวกับเราเปล่าอะไรเงี้ยเราก็เหมือนคุยกันเลยอะไรเงี้ยใช้ภาษาใช้ทักษะที่เรามีให้เต็มที่อย่างเงี้ยค่ะไม่ต้องมากดดันหรือว่าเกรงอะไรมาก
3: Do you know what where we are going?
4: No, I don't know.
3: We are going to floating market. Do you know?
4: Yeah.
3: ประทับใจที่ว่าเราพูดอังกฤษไม่ค่อยได้เขาก็พูดอังกฤษไม่ค่อยได้เราก็ต้องพยายามให้มันเข้าใจด้วยกันทั้งคู่โดยการเราอ้อมๆมั่งใช้ศัพท์ง่ายๆมั่งอะไรประมาณนี
5: ้ So how do you start English when you're in Japan
6: Sorry
5: Speak English study English in Japan How เทคนิคพิเศษภาษามือค่ะอันนี้แบบเป็นภาษาตั้งแต่กำเนิดภาษาเซนอะไรอย่างเงี้ยแบบมาถึงต้องมืออะไรอย่างงี้ไปก่อนเขาก็จะแบบเข้าใจบางทีแบบไม่รู้ก็ทำมือเขาก็ทำมือกลับค่ะประเด็นแต่เหมือนเขาก็แบบพยายามที่จะพูดให้เราเข้าใจอะไรเงี้ยค่ะ
7: What do you speak English good
8: ถามลูกทัวร์2ครั้งว่า Why do you speak English good และ How to learn English good ลูกทัวร์เข้าใจครับน้องฮาร์ทแต่เจ้าของภาษาอาจจะมีงอนเล็กๆนะครับเพราะ good เป็น adjective ทำหน้าที่ขยายคำนามครับดังนั้นที่ถูกต้องควรเปลี่ยนจากคำว่า good เป็น well ครับที่ทำหน้าที่เป็น adverb วางไว้ท้ายประโยคเพื่อขยาย speak English และ learn English นะครับน้องฮาร์ท
9: I used to live in Australia and I study English over there for 9 years.
7: How to learn English? Good.
9: I went to school and I also I went to high school and college and I worked there as well.
7: Did you learn extra class for minimum class?
9: Not really.
7: Not really?
9: Yeah.
7: For Thai people, we learn extra class from more.
9: Yes, but because when you putting yourself in an environment, you adapt.You have to basically to leave. You have to communicate with locals.
7: Oh,
9: so automatically, I have to learn.
7: What about your school, right? The environment about that, maybe. What about your school?
9: There wasn't many international students, so I have to speak to Australian Aussie.
7: Your friends speak English or not?
9: They do. Are they Australian?
8: ตลาดน้ำดำเนินสะดวกจังหวัดราชบุรีแห่งนี้แหละครับที่ทีมไกด์เด็กจะต้องพาทีมลูกทัวร์ของเรานั้นลงเรือปฏิบัติภารกิจครับและแน่นอนครับต้องใช้ภาษาอังกฤษในการสื่อสารปฏิบัติภารกิจเป็นหลักซึ่งหากทีมใดทำเวลาไปได้น้อยที่สุดก็จะเป็นทีมที่ชนะครับ
2: Okay. อันแรกที่หนูได้เลยคือให้ไปหาส้มตำไปกินส้มตำโดยตำเองด้วยอย่างเงี้ยค่ะ
10: ส้มตำ
11: ส้มตำ
12: ป๊าป้าอย่า
2: แบบร้านส้มตำอยู่ตรงไหนคะคือเขามาหรือยังอะไรเงี้ยเขาบอกว่าอ๋อเจ๊เปียอยู่ข้างในทุกคนชี้ข้างในข้างในหมดก็แบบหายไปข้างในก็ไม่ถึงสักทีเจ๊เปียอยู่ไหน
13: เห็นเจ๊เปียไหมคะ
14: ข้างหน้าเนี่ย
15: คุณเลย
16: เจ๊เปียเนี่ยค่ะเห็นแล้วยังคะ
17: ดู
18: เจ๊เปียค่ะใครคะเป็นเจ๊เปีย
2: คนข้างๆเขาบอกว่านี่ไงเจ๊เปียอยู่ตรงเนี้ยก็พายไปก็ตะโกนเจ๊เปียอยู่ไหนเจ๊เปียแล้วแบบพี่เขาก็ยกมือป้าเขาก็ยกมือใช่ๆเลยเหมือนตกใจเพราะตะโกนมา 8,500 หลาตะโกนมาแบบเจ๊เปียอยู่ไหนอะไรอย่างเงี้ย
19: This is a dry shrimp and pea What's this
2: It's a
19: pea
2: sugar
19: and dry shrimp and
0: อันนี้อะไรคะ
19: Fish salt เอาน้ำตา

0: It's not a honey.
1: Hindi na pa.
2: Not honey.
3: And it's fish oil. Fish oil.
2: Okay, oh, fish oil.
1: Ano yung mana?
3: Lime.
2: Lime.
4: Bang, bang, bang. Dalawa pa. Dalawa pinili.
2: Okay!
3: You don't want to cook?
2: No, I think it's okay. I would
4: have
5: served
2: you.
1: I like it. I love it. Yay! Oh, Jason!
4: Hot dog! Hot dog! Art sport!
2: Oh, that's lucky.
4: Bye bye. Bye bye. Ask for their this elephant, you know. Elephant made by
2: Hello.
4: Elephant. Ask for heaven.
2: We have to art is for free. So we're gonna do. What are we gonna do?
3: Big.
2: Big.
4: Big. How long, please?
6: Morning, how are you, Jack? What's your name? Where you come from?
2: จะให้ทำอะไรแบบนี้ค่ะเพราะเป็นแก๊งสาวสาวสาวยายเขาก็สาวแบบสาวกันหมดแล้วพอเปิดมาปั้งให้ถ่ายรูปกับงูโอ้ my god
4: เฮ้ยแต่เขากลัวงูอ่ะ
3: ไอ้ยืนตัวแบบไอ้ยืนแล้ว
2: I don't want to try.
4: I'm scared. I'm really scared. ยูกิ นั่งกินอ่ะต้องเป็นคนถ่ายรูปกับงู
2: Are you scared?
3: Yes.
2: Are you scared?
3: Me too.
2: Me too. เขาสองคนน่ะตอนแรกเขาหันมาบอกแล้วแบบไม่ทำได้ไหมกลัวจริงๆแล้วอีกคนนึงก็บอกกลัวจริงๆเหมือนกันหนูก็บอกกลัวจริงๆทุกคนก็หันไปมองตุนแล้วตุนก็แบบตุนกลัวจริงๆส่วนหนึ่งทุกคนก็แบบเครียดว่ายังไงดีเสร็จปุ๊บญี่ปุ่นสองคนเขาก็เลยแบบเป่ายิงชุบกันค่ะ
3: ใส่เสื้อคือจังเก๋เฮ้ย
7: กลัวจนถึงขนาดต้องเป่ายิงฉุบเพื่อหาเวลาทำภารกิจถ่ายรูปกับงูกันเลยล่ะครับเนี่ยแม่เป่ายิงฉุบภาษาอังกฤษเขาก็เรียกว่า paper scissors ซึ่งก็คือการทำมือแทนสัญลักษณ์ของค้อนกระดาษและกรรไกรนั่นเองครับ
2: เขาให้หนูแปลให้กับเจ้าของร้านฟังว่าให้จับปังงูให้หน่อยแล้วก็ขอแป๊บเดียวแต่คือเจ้าของร้านอะเข้าใจว่าแบบเราจะเหมาถ่ายรูปหลายคน
4: โอเค
2: อีปิกิอีปิกิอีปิกิ
4: ถ่ายรูป
5: เช
3: ื่อ
5: ไม่เป็นไร
2: พี่เขาก็ปล่อยแบบไม่สนใจแล้วแบบมาจังก็โอ้ยเอาออกให้น้อยอะไรอย่างเงี้ยแบบขอให้เอาออกก็แบบบอกพี่เขาว่าพี่ขาออกเถอะค่ะเขากลัวแล้วเอาออกเถอะอะไรเงี้ยพี่เขาก็เอาเลยเนี่ยเต็มที่พี่ไม่ห่วงอะ200เอาเต็มที
4: ่โอเค
2: จริงอ่ะมาคุชด
4: าไปกินก๋วยเตี๋ยวให้ครบทุกคนอีกหนึ่ง
2: โอเคท่านไหนก็ได้

0: มาได้เรียกว่าใช้ความพยายามกันอย่างถึงที่สุดครับสำหรับ Ladies Team ของเรานั้นแบบนี้ต้องเรียกว่า Where there is a will there is a way ความพยายามที่ไหนความสำเร็จอยู่ที่นั่นครับแต่จะแพ้หรือชนะต้องมาตามลุ้น Boys Team ของเรากันต่อครับ
1: Find some tam
2: for eat,
1: right?
2: For eat
1: by ourselves.
2: Okay. Eat some tam.
1: Did you have you ever tried some tam before?
2: Yeah.
1: Really?
2: Yeah. No.
1: I'm just saying yes.
3: Some tam.
2: Som tam. Pala 40 baht. Oh. Amazing.
3: Amazing, Kaira.
2: Amazing.
3: Nice style.
2: Amazing.
1: ต้มตำขายที่ไหนครับ
4: เข้าไปในร้านจ้าไปโอนเลย
2: Mango.
5: มิชิ
2: Mango.
1: Mango.
2: Mango. You eat ต้มตำ
1: Two.
2: No ต้มตำ
1: No ต้มตำ
2: Rice. Oh, rice. Rice. Okay. Som tam pa la. Pa la. Som tam pa la.
3: Oh, I think we found it. We found
1: that is som tam, right?
3: Right? I don't know. I came that is som tam. Som tam pa pia. Som tam pa pia.You want to finish.
2: โอ้โหอร่อยชี
1: อร่อยชีนะ
2: ใช่ปอกเกอต้มตำยูจิ
1: ต้มตำยูจิ
3: ยูจิ
2: ต้มตำ
3: ยูจิ
2: ฮะฮะโอ้ยเด้
3: Second mission. What? You have to ask for model. Free model for free.
2: Free model.
3: We have to ask for free model. Model.
2: Model.
3: Good model.
2: Elephant.
3: Yeah. Elephant.
2: Yeah.
3: Handsome, เขาบอกว่าลุง
1: หล่อ เขาบอกลุงหล่อ
3: สุภาพบุรุษสุดหล่อ
2: Handsome man Thank you Yes Thai
6: Tom Cruise
3: Tom Cruise
2: Yeah
3: Tom Cruise ในประเทศไทย
2: Yeah
6: Tom Cruise
2: Please
3: What do you want
2: Please Free elephant
6: Okay
3: Gentlemen
6: ครับผม
2: Free
3: For you
0: ลูกทัวร์ของเราปากหวานจนได้ของฟรีครับแบบนี้ต้องบอกเป็นภาษาอังกฤษว่า He sweet talk the seller ครับ
2: ของใจใจดี
7: เร
2: ีย
7: นก
2: ัน
7: มา
3: The next mission is take a picture with a snake
2: mission impossible 3
6: the snake the python
2: Oh, yeah!
6: So you didn't score.
3: Oh,
6: damn!
1: Oh, yeah. Whoa! Mixed it!
6: This is Python!
1: Don't be scared! Right? Yeah, man!
3: Yeah. Yeah. Yuji!
2: Yuji!
1: Now it's your turn!
2: Yuji
1: again! Yuji!
3: Yeah,
1: Hami, Hami, Hami. Hami,
3: Hami. Hami, Hami.
2: Why? Why? Get her!
3: Kiss him!
2: Yeah.
3: Kiss him.
2: Oh, kiss him. Oh. Hey, last mission.
3: Yeah.
2: Dun dun dun dun dun. Wow.
3: Okay, we have.
5: We have to order noodle, right?
3: Noodle
5: on the board.
3: Ramen. Wait, everyone.
5: I see in the, when we start, right? Yeah, let's start. Yeah. Let's go, right?
7: いただきます。わあ、ホットホット。ホット。
8: あれなんで？
7: おいしい。おいしい。おいしい。
8: おいしい。
5: 向こう。あった？あった。
9: おいしい。
7: もうな。おいしいね。
3: もちゃんもちゃん。We are the winner.Okay, let's go to the finish.
7: Delicious.
3: Winner.
7: Winner.
10: Winner.
11: Winner. Winner. Winner. Winner.
5: Oh, my God, I'm so tired.
12: ตอนนี้ต้องมาเฉลยกันแล้วนะครับว่าทีมไหนเป็นฝ่ายชนะสำหรับเกมการแข่งขันในครั้งนี้นะฮะและผู้ชนะคือผู้ที่ทำเวลาได้น้อยกว่านะครับและทำสำเร็จในทุกอย่างด้วย So the winner of this activity is Lady Team
0: สรุปว่าทีมเป็นฝ่ายที่ได้รับชัยชนะในภารกิจนี้ของเกมออนทัวร์ไปอย่างเป็นเอกฉันท์ครับซึ่งภาษาอังกฤษใช้คำว่า unanimously งานนี้หนุ่มๆก็ต้องทำหน้าที่เป็นม้าทรงเมืองพาสาวๆ ladies team ของเราระเวนเที่ยวตลาดน้ำต่อกันจนเหนื่อยแล้วครับทีนี้อาทิตย์หน้ามาติดตามชมกันต่อครับช่วง wrap up
13: it's easyแดนอุ๊ยอิดอีซี่แดนท่านผู้ชมค่ะต้องระวังเลยนะคะเจอน้องแดนค่ะไหว้หนึ่งทีอุ๊ยแดนสวัสดีค่ะแดนเพราะว่าทำไมคะเจอน้องแดนเมื่อไหร่หนูทันทีต้องรู้เลยว่าต้องเป็นขั้น
14: กว่า
13: ดีมากเพราะการเปรียบเทียบอยู่3แบบค่ะขั้นเท่ากันเช่นครูเก๋สวยเหมือนอะไรคะยาย่านะคะยาย่าเลยลูกครูสวยเหมือนยาย่าแต่ครูเป็นอะไรยาย่าอยากให้ยาค่ะนะคะสวยเท่ากันแบบแรกอันที่2ค่ะครูเก๋สวยกว่ายาย่าอะไรอย่างเงี้ยเห็นปะขั้นกว่าขั้นสูงสุดครูเก๋สวยที่สุดใน3โลกอย่างเงี้ยนะคะมีการเปรียบเทียบอยู่3แบบแต่มีคำว่าแดนหนูพูดตามลูกแดน more than แดนละมอมอมอแดนเอาพูดเร็วแดนละมอมอมอแดนท่านผู้ชมคะพูดตามเลยนะคะแดนละมอมอมอแดนน้องสั้นสั้นแต่มอยาวยาวพูดตามค่ะน้องสั้นสั้นแต่มอยาวยาวดีมากค่ะคำว่า easy สองพยางค์เท่านั้นเป็นคำสั้นสั้นค่ะก็เป็น easy แต่ครูเก๋บอกอุ้ยครูเก๋สวยอ๋อก็เป็นอะไรคะ beautiful จะใช้ beautiful ไหมลูกมีเด็กบางคนนะคะบอกอู้ you are beautiful โอ้โหหนูลูกควรจะเป็นลมนะคะห้ามพูดค่ะต้องใช้คำว่า more beautiful นั่นเองโอเคปะนะสั้นมอ
14: ยาว
13: ดีมากค่ะ
15: แม่หนูชอบภาษาอังกฤษค่ะชอบมากๆเลยตอนนี้แม่หนูก็ยังเรียนภาษาอังกฤษอยู่เลยค่ะหนูก็เลยชอบตามแม่ค่ะเพราะว่าภาษาอังกฤษก็เป็นภาษาสากลด้วยอะค่ะแล้วก็ต้องใช้ในชีวิตประจำวันอีกแล้วก็เวลาสมัครงานเนี่ยคนที่เก่งภาษาอังกฤษอยู่แล้วก็จะมีสิทธิ์มากกว่าคนที่ไม่เก่ง
16: ไม่ค่อยเก่งเรื่องแกรมม่าค่ะก็ต้องฝึกจากครูที่สอนภาษาอังกฤษเรียนพวกประโยคสนทนาเนี่ยค่ะมันเป็นภาษาว่าสื่อกลาง
17: สำคัญที่สุดเลยครับเพราะตอนนี้ก็เข้าสู่ประชาคมอาเซียนต้องมีการติดต่อสื่อสารค้าขายการส่งออกอะไรก็ต้องใช้ภาษาทางราชการภาษาอังกฤษครับผม
18: อีก2ปีข้างหน้าจะเข้าสู่อาเซียนแล้วครับต้องฝึกภาษาอังกฤษให้เข้าใจมากขึ้นต้องมีความกล้าแสดงออกเพราะจะได้สื่อสารกับชาวต่างชาติครับเวลาไปสมัครงานเนี่ยครับต้องใช้ภาษาอังกฤษเพื่อใช้ประกอบอาชีพได้นะครับ

ู้ชมครับกลับมาเจอกันอีกแล้วนะครับกับรายการคิดนะฮะแล้วกระผมครูคิดนะฮะก็จะมานำเสนอภาษาอังกฤษนะครับแบบสนุกๆให้กับคุณผู้ชมเหมือนเดิมนั่นเองนะครับแหมเมื่อกี้นะครับเปิดมาก็พูดสำเนียงนะครับได้ค่อนข้างจะผิดเลยทีเดียวนะครับรายการคิกนะฮะเพราะถ้าไปบอกว่ารายการคิกเนี่ยมันจะต้องแปลว่าปุ๊บจะต้องแปลว่าเตะสิครับแต่ที่จริงแล้วนะครับรายการของเราชื่อว่าคลิกนะครับคลิกนั่นเองนะฮะแต่ทุกวันนี้นะครับนี่ก็คือปัญหาของบ้านเราอย่างนะครับกับการใช้ภาษาอังกฤษนั่นก็คือการออกเสียงภาษาอังกฤษไม่ถั่วต้มนั่นเองนะฮะแต่ผมจะพยายามอย่างมากเลยครับที่จะมารวบรวมนะครับภาษาอังกฤษที่พี่น้องชาวไทยออกเสียงผิดระดับชาติอย่างแรกเลยครับวันนี้ผมจะมาพยายามเนี่ยนะฮะมากรุ๊ปเนี่ยนะฮะกลุ่มคำต่างๆที่จะมีทริคเนี่ยนะหรือจะมีการคลิกเนี่ยนะครับให้คุณผู้ชมนั้นได้เข้าใจนะครับว่ากลุ่มคำแบบนี้เขาจะออกเสียงงี้ครับแต่ผมก็มีวอร์นิ่งสักนิดนึงนะครับวอร์นิ่งก็คือคำเตือนนะครับว่าสุดท้ายแล้วนะครับในภาษาอังกฤษมันก็ไม่ได้มีอะไรตายตัวนะครับเพราะว่ามันสามารถที่จะบิดเบือนไปนะครับตามอัธยาศัยของฝรั่งเขาเนี่ยนะฮะอย่างเช่นที่นักเรียนผมคนนึงเคยเดินมาถามผมครับว่าอาจารย์ผมไม่เข้าใจทำไม TO คือ to DO ก็ดูแล้วทำไม GO ไม่กูผมก็บอกไปสั้นๆครับกูก็ไม่รู้เพราะให้ทำยังไงได้ล่ะครับเพราะว่าถ้า TO คือ to DO คือดู GO มันคือ go อะฮะแล้วเราจะรู้ได้ไงครับวิธีเดียวนะครับก็คือการหาสื่อนะครับที่มีภาษาอังกฤษที่แท้จริงที่ถูกต้องนะฮะแล้วก็ทำยังไงครับฟังแล้วถ้าเป็นไปได้ถ้าเขามีซับอังกฤษนะครับเหมือนรายการของเราเนี่ยนะครับฟังดีๆอ่านตามแล้วก็ที่สำคัญนะครับก็คือพูดตามทีเดียวครับดังนั้นครับวันนี้ผมอยากคุณผู้ชมนั้นอ้าปากเปิดตาเปิดหูเปิดสมองเปิดใจแล้วมาลองออกเสียงภาษาอังกฤษกับผมกันสักนิดนึงดีกว่าครับคำแรกครับก็คือคำว่า pronunciation ไม่ใช่ pronunciation นะครับถึงแม้ว่า verb นะครับก็คือ pronounce นะครับแต่พอมันเป็นนามเนี่ยนะครับมันก็จะพูดว่า pronunciation นี่ก็คือเรื่องแรกของเราวันนี้ครับก็คือเมื่อไหร่ที่ verb นะครับกับนามนะครับมันมีการเปลี่ยนแปลงกันนะครับการออกเสียงก็มักจะมีการเปลี่ยนแปลงเหมือนกันครับอยากให้เราไปดูกันนิดนึงครับก็คือคำนี้ครับคำว่าตัดสินใจครับถ้ามันเป็น verb นะครับเป็น verb เนี่ยเขาจะออกเสียงว่าอะไรครับ decide นะครับ decide I decided to buy a house ผมตัดสินใจซื้อบ้านครับแต่พอ decide กลายเป็นคำนามเนี่ยนะครับมันจะกลายเป็นอะไรครับถามว่า decision หรือ decision ครับตึ๊กตอกตึ๊กตอก decision เห็นไหมฮะง่ายๆครับเพราะเรารู้อยู่นะครับว่า decide ก็จะเป็น decision make a decision ก็คือทำการตัดสินใจนี่ง่ายต่อไปครับถ้าเป็น verb to เชิญชวน inviteผมอยากจะเชิญชวนคุณมาเรียนภาษาอังกฤษนะครับ I would like to invite you to come and study English with me invite ก็คือ verb to เชิญชวนแต่พอเป็นนามฮะอย่างเช่นส่งการ์ดเชิญหรือบัตรเชิญนะครับเขาจะเรียกอะไรครับระหว่างข้อ1 invitation กับข้อ2 invitation นะครับ invitation เห็นไหมครับเพราะหลายคนพูดว่า invitation ก็รู้สึกแปลกๆแต่ปรากฏว่าพอคำว่า inspire นะครับแล้วก็ออกเสียงว่าผิดเป็น inspire นะครับ inspire เห็นสระไอเนี่ยนะฮะกลายเป็นนามปุ๊บชาวไทยก็ออกเสียงว่า inspiration แล้วรู้สึกก็โอนะโอเคเลยจริงๆแล้วนะครับมันเป็นอะไร inspiration นั่นเองครับถ้าให้เหมือนถ้าให้เหมือนเป็นกฎกติกาเดียวคือสระอินะครับ inspiration แต่เนื่องจากฝรั่งเขาจะพูดเร็วนะครับบางครั้งก็จะกลายเป็น inspiration เสียงมันจะเปอร์มากกว่านั่นเองครับแต่จะ inspiration หรือว่า you are Chris you are my inspiration หรือ you are my inspirationก็ดีกว่า you are my inspiration แน่นอนครับผมนะฮะนั่นก็คือเรื่องแรกของเรานะครับคำไหนที่ลงท้ายด้วย ire อย่างเช่นคำว่า inspire เนี่ยนะครับฝรั่งก็จะต้องออกเสียงว่า inspire ถูกต้องแล้วครับ inspire ไม่ใช่ inspire นะครับวิธีการจำง่ายๆคืออยู่ในปาร์ตี้ร้อนดังกับไฟเออร์เธอสวยเซ็กซี่ร้อนดังกับไฟเออร์ fire ก็คือ fire ถูกต้องไหมครับไม่มีใครออกเสียงว่าไฟใช่ไหมฮะแล้วก็แน่นอนไม่ใช่ไฟเอ้ยแน่นอนนะครับดังนั้นนะครับ ire ก็คือ fire ถ้าเป็นสายไฟฟ้าก็เรียกว่า wire ใช่ไหมฮะหรือแม้กระทั่งเนี่ยนะครับยางรถยนต์ก็คือเรียกว่า tire นะฮะ tire คำว่าจ้างก็คือhire hire hire นะฮะหรือแม้กระทั่งคำว่าเหนื่อยเนี่ยนะครับก็คือ tired นะฮะ2พยางค์นะครับ tired นะฮะหรือถ้าเกษียณเนี่ยนะครับจากการทำงานหรือว่าเลิกเล่นกีฬานะครับ
าเรียกว่า retire แต่น้องๆมหาวิทยาลัยห้ามใช้เด็ดขาดนะครับคำว่า retire I retire ไม่ได้นะครับเพราะถ้าคุณนั้นโดนทายออกจากมหาวิทยาลัยนะครับเขาจะเรียกว่า I got expelled นั่นเองครับ

I got expelled ก็คือถูกไล่ออกนั่นเองครับดังนั้นครับอย่าลืมนะครับว่าคำที่ลงท้ายด้วย IRE นะครับต้องออกเสียงว่า IER ผมเคยเจอนะครับพี่น้องชาวไทยคนนึงครับมาทำงานสายครับผมถามเขาไปว่า Why are you late คุณมาสายทำไมเขาบอกผมแบบนี้ครับเขาบอกว่า My car have a fat Thai รถผมมีคนไทยอ้วนๆนั่งมาด้วยเอ้าแล้วมันจะไปเกี่ยวอะไรวะเขาก็บอกครับนี่ครับยางแบนนะครับอาจารย์โอ้โหยางแบนไปออกซะแฟตไทยที่จริงแล้วนะครับต้องเป็น flat tire สิครับผมนะฮะเพราะปัญหาคือคำว่า flat มันมีตัว L ด้วยนะครับผมก็ไปข้ามซะครับ flat เนี่ยนะฮะดังนั้นครับวันนี้เรื่องที่อยากจะเน้นนะครับก็คือภาษาอังกฤษครับเมื่อไหร่ที่มันมีตัว L กับตัว R นะครับอยู่ตรงนั้นเนี่ยก็ต้องใส่เสียงนะครับอย่างเช่นผมก็คือ Chris นะครับผมดังนั้นอยากให้ออกเสียงภาษาไทยกันให้ถูกต้องนะครับไม่ใช่ครูคิดครูคิดบ้านครูคิดอยู่ตรงไหนบ้านของผมตรงไปเลี้ยวฝาโหจะเอาหินไปเฟี้ยงบ้านซะหน่อยเนี่ยนะฮะต้องเป็นอะไรครับครู Chris สิครับเพราะถ้าคุณออกเสียงภาษาไทยถูกต้องเนี่ยนะฮะคุณก็จะสามารถออกเสียงภาษาอังกฤษได้ถูกต้องเหมือนกันครับก็คือ Christopher นะฮะหรือว่า flat นะฮะแล้วคำว่ายางก็คือ tire flat tire นั่นเองครับกฎกติกาที่2เนี่ยนะครับผมเห็นประจำเนี่ยนะครับก็คือคุณผู้ชมครับปุ๊บนี่ก็คือนิ้วครับ finger ก็คือนิ้วนั่นเองนะครับแต่ทราบไหมครับว่าพอเป็นคำว่านักร้องปุ๊บเนี่ยนะครับเขาจะไม่ได้ออกเสียงว่าซิงเกอร์นะครับหรือซิงเกอร์นะครับมาจากเย็บผ้าแล้วครับเขาจะออกเสียงว่าซิงเกอร์เป็นงองูครับนี่แหละครับไม่มีกฎกติกามารยาทนะครับซิงเกอร์ไม่ใช่ซิงเกอร์ครับนั่นก็หมายความว่าการร้องเพลงนะครับก็ต้องเป็นซิงกิ้งนั่นเองครับซิงกิ้งถูกต้องนะครับไม่ใช่ซิงกิ้งนะครับถ้าคุณบอกว่าซิงกิ้งเนี่ยซิงกิ้งมันจะแปลว่าจมน้ำสิครับคุณผู้ชมครับปัญหานะครับเคยเจอนะครับที่แน่นอนฮะฝรั่งคนหนึ่งนะครับออกเรือไปนะครับในอ่าวไทยครับเรือเธอไปชนหินนะฮะแล้วก็เลยวอลไปที่หอบังคับการว่า I'm sinking ผมกำลังจมน้ำปรากฏนะครับว่าพี่น้องชาวไทยงงนะครับ you are sinkingWhat song are you singing? โอ้ยไม่ได้ร้องเพลงไหมก็เลยจะจมน้ำอยู่แล้วครับดังนั้นครับการร้องเพลงก็เรียกว่า singing นะครับและอีกหนึ่งคำนะครับที่เราออกเสียงผิดกันบ่อยๆนะครับก็คือคำว่า belongings นั่นเองนะครับ belongings ก็แปลว่าอะไรครับของมีค่านะครับไม่ใช่ belonging นะฮะดังนั้นครับอยากจะบอกนะครับว่าเมื่อไหร่เห็นคำว่า gings นะครับหลายๆครั้งมันจะเป็นงิ่งนะฮะก็ลองเช็คกันดีๆแล้วกันครับชุดต่อไปเนี่ยนะฮะจะเป็นอันนี้ครับคำว่าหุบเขาเนี่ยครับในภาษาอังกฤษเนี่ยนะฮะเขาจะสะกดกันเป็น V A L L E Y บ้านเราก็ไปออกเสียงนะครับวันเล่นะฮะโอ้โหวันเล่นะครับฝรั่งก็ฟังว่าอะไรครับฝรั่งก็จะฟังเป็นว่าบริการรับฝากจอดรถสิครับผม valet parking ครับ V A L E T เพราะ valet parking นะครับจะเห็นได้ตามโรงแรมนะครับกับร้านหรูๆชนิดนึงครับก็จะมีบริการรับฝากจอดรถให้ valet parking ครับที่จริงแล้วคำนี้ไม่ได้ออกเสียงว่า valet นะครับคำนี้ก็ออกเสียงว่า valley ครับผมถ้าหุบเขาครับจำไว้เลยนะครับเมื่อไหร่ที่เป็น L E Y นะครับจะเป็น L E L E A นะครับ valley นะครับ valley หรืออย่างเช่นนะครับเพลงที่เขามาร้องรวมกันไม่ใช่ medley นะครับต้องเป็น medley นั่นเองครับvolleyball ไม่ใช่วอลเลย์บอลนะฮะ volleyball นะฮะส่วนรถเข็นนะครับเขาจะเรียกว่า trolley นะฮะไม่ใช่ trolley นะครับ trolley เนี่ยเป็นนักแสดงตลกมั้งฮะ trolley นั่นเองครับหรือแม้กระทั่งบัมบัมบัมบัมบัมบัมบัมบัมบัม harley นะฮะไม่ใช่ harley นะฮะ harley davidson นะฮะ son นะฮะไม่ใช่สันนะฮะบ้านเราครับ harley davidson พอฝรั่งมาถาม is that a harley davidson ฮะ harley davidson ฮะHarley Davidson yeah Harley Davidson นึกเข้าใจนะครับคุยพี่น้องชาวไทยก็ต้อง Harley Davidson แต่ถ้าฝรั่งเนี่ยนะครับก็จะออกเสียงว่า Harley Davidson นั่นเองครับคำต่อไปครับคำที่ลงท้ายด้วยนะครับที่ด้วยตัว BT หรือ PT เนี่ยนะฮะอยากจะฝากบอกนะครับว่าตัว P กับตัว B นะครับหลายๆครั้งไม่ได้ออกเสียงนะฮะอย่างเช่นคำนี้ครับคำว่า receipt ที่แปลว่าใบเสร็จนะครับบ้านเราชอบออกเสียงว่า receipt นะฮะ receipt ไม่ใช่ receipt นะฮะก็จะออกเสียงว่า receipt นะครับผม receipt นั่นเองนะฮะเหมือนกับคำนี้ครับคำว่าหนี้สินนั่นเองนะฮะหนี้สินเนี่ยนะครับก็คือ debt นะครับไม่ได้ออกเสียงว่า debt แล้วก็ไม่ได้ออกเสียงว่า debut ด้วยนะฮะบางคนบอก debut นะฮะเขาออกเสียงว่า debt นั่นเองครับตัว B จะข้ามไปเลยนะครับก็ออกเสียงว่า debt

0: ช่นถ้าตอนนี้ผมเป็นหนี้เนี่ยนะครับ I'm in debt นั่นเองครับ I'm in debt ต้องใส่ in นะฮะถ้าไม่ได้ใส่ in นะครับนั่นเองครับซึ่งคำนี้นะครับบ้านเรานะครับมักจะชอบเข้าใจผิดกันบ่อยๆนะครับนึกว่า doubt เนี่ยมันจะแปลว่าสงสัยไงแต่มันแอบมันผิดนะครับไม่ใช่นะฮะ doubt เนี่ยนะครับแปลว่าอะไรแปลว่าความคิดในเชิงลบหรือการไม่ไว้วางใจอะไรเป็นอย่างสูงนั่นเองครับเหตุผลหนึ่งที่คนไทยนั้นพูดภาษาอังกฤษกันไม่ค่อยได้ที่จริงแล้วมีความรู้แล้วก็มีประสบการณ์การเรียนรู้มาเยอะนะครับแต่เป็นเพราะตัวเองนั้น doubt ตัวเองครับ doubt ตัวเองไม่ได้แปลว่าสงสัยนะฮะ doubt ตัวเองคืออะไรมองว่าตัวเองนั้นไม่เก่งหรือว่าเหมือนแบบเก่งสู้เขาไม่ได้ครับก็เลยคิดตัวกับตัวเองว่าโอ้ฉันจะว่าฉันทำไม่ได้แน่เลยแล้วก็เลยไม่กล้าที่จะพูดนั่นเองครับดังนั้นครับอยากจะบอกนะครับว่า get rid of your doubts get rid of your doubts ก็คืออะไรครับกำจัดนะครับความคิดในเชิงลบของตัวเองแล้วลองคิดดูสิครับว่าเราก็พอมีความรู้เราก็ทำได้ลองทำดูผิดถูกไม่เป็นไรครับขอให้ได้ลองทำดูสักนิดหนึ่งก็ดีครับนะฮะดังนั้นครับคำว่า doubt แปลว่าความคิดในเชิงลบนะฮะอย่างเช่นฝรั่งจะใช้ครับ I doubt it ก็จะแปลอะไรผมคิดว่าไม่นะคำต่อไปครับคำชุดนี้ก็ออกเสียงผิดประจำเลยนะฮะคำว่าน้ำผลไม้ครับ juice นะครับผม juice ไม่ได้ออกเสียงว่าจุ้ยนะฮะ juice นะครับผมท้องเสีย juice เลยนะครับผมน้ำผลไม้ไม่ใช่จุ้ยนะฮะต้องออกเสียงว่า juice นั่นเองครับเมื่อไหร่ที่เป็น UI นะครับอยู่ในไส้นะครับก็จะออกเสียงสระอูกันบ่อยๆครับนะฮะอย่างเช่นอีกหนึ่งคำนะครับก็คือคำว่า cruise นั่นเองครับถูกต้องครับ cruise เหมือนทอมครูซนะฮะชาวไทยนะครับบางทีไปออกเสียงว่าครุยนะฮะอย่างเช่นเราจะไปทานข้าวล่องเรือกันนะครับบนแม่น้ำเขาจะเรียกว่าอะไรครับเรียกว่า dinner cruise แต่ผมเคยได้ยินนะครับไปถามฝรั่งว่า would you like to go on a dinner cruise ฝรั่งก็งงฮะ dinner cruise ฮะเพราะอาจจะบอกนะครับว่าล่องเรือทานข้าวต้องออกเสียงว่า dinner cruiseแต่ถ้า dinner cruise เนี่ยน่าจะเป็นการหาของกินตามท้องตามขยะเนี่ยนะเหมือนคุยของกินเนี่ยนะฮะนั้นครับต้องออกเสียงว่าอะไร dinner cruise นั่นเองครับนะฮะ cruise แปลว่าการล่องเรือหรืออย่างเช่นครับ cruise control ไม่ใช่ cruise control นั่นเองครับคำต่อไปครับเมื่อไหร่ที่นะฮะคำภาษาอังกฤษเนี่ยนะครับลงท้ายด้วยตัว be ฮะมันก็จะต้องออกเสียงลากยาวต่ำนิดนึงนะครับคล้ายๆกับภาษาไทยครับก็คืออย่างเช่นบ้านผีปอบเราคงไม่ได้บอกว่าบ้านผีป๊อปใช่ไหมครับผมบ้านผีปอบนั่นเองครับดังนั้นครับอยากจะฝากไว้นะครับก็คือ1ฮะคำว่าปูเนี่ยนะครับก็ต้องออกเสียงว่า crab ก็คือปูครับผมเหมือนคล้ายๆกินแกลบนะฮะแต่ถ้าไปออกเสียงสั้นๆว่า crab เนี่ยนะฮะอย่างเช่นบ้านเราชอบเสียง I like to eat crabถ้าพูดสั้นๆอย่างนี้ก็เหมือนกับอะไรครับผมชอบกินครีนะครับผม crab ก็คือครีคือของเสียๆ crab ก็คือปูหรืออีกหนึ่งคำครับที่เราออกเสียงกันผิดนะครับเรื่องราวของอาหารก็คืออะไรครับเนื้อลูกแกะเนี่ยนะครับมันสะกดเป็น lamb เนี่ยนะครับผม lamb เนี่ยมันออกเสียงว่า lamb รู้จักพี่คนนี้ไหมครับพี่อ่างครับ
1: วันนี้จะมาสอนคำว่าเนื้อลูกแกะเนื้อลูกแกะก็ออกว่าแหลมไงนึกออกป่ะแหลมเลยนั่นไงเข้าใจแล้วใช่ไหมล่ะ
0: แหลมนั่นเองครับแต่ก็อย่าไปออกเสียงเหมือนอย่างนั้นนะฮะไม่งั้นผมกลัวคุณไปหาฝรั่งครับไปบอก Can I have some
1: แหลมเลย
0: นะฮะดังนั้นครับต้องออกเสียงว่าแหลมถ้าไปออกเสียงสั้นๆว่าแหลมเนี่ยนะฮะแหลมก็จะกลายเป็นโคมไฟสิครับโอ้นี่ฟันแข็งมากนะฮะไปกินโคมไฟได้ด้วยแหลมคือโคมไฟแหลมเนี่ยนะฮะก็คือลูกแกะหรือเนื้อลูกแกะนั่นเองครับที่จริงนะครับมันก็จะมีหลายคำนะที่ลงท้ายตัว B นะฮะที่บ้านเราออกเสียงผิดอันนึงนะครับออกไปเลยครับพี่น้องครับออกไปเลยนะครับพี่น้องบ้านเราก็ไปออกเสียงว่าม็อบใช่ไหมฮะถ้าไปบอกฝรั่งครับว่า today we mop here mop here ก็จะเราจะมาถูพื้นที่นี่สิครับผมนะฮะม็อบเนี่ยมันไม่ได้นะครับฝรั่งจะฟังเป็น mop mop ที่จริงแล้วนะครับมันต้องออกเสียงว่า mob นั่นเองครับmob mob mob เหมือนกับขอมอบดอกไม้ในสวนเนี่ยนะฮะ mob แต่ถ้าเป็น mob ถูพื้นหรือไม้ถูพื้นแต่ที่จริงแล้วนะครับถ้าเรามีการชุมนุมกันเนี่ยนะครับที่จริงฝรั่งเขาก็ไม่ค่อยรู้ว่ามอบเท่าไหร่หรอกครับเพราะมอบภาษาอังกฤษจะแปลว่ากลุ่มคนที่มีความไม่ดีหรือว่ามีพึงประสงค์ไม่ดีกันเนี่ยนะฮะการชุมนุมเนี่ยนะครับเขาจะเรียกว่า a rally นะฮะหรือว่า demonstration หรือจะเป็น a protest ก็ได้ครับ protest ก็เหมือนประท้วงนั่นเองนะครับดังนั้นฝากไว้นะฮะคำที่ลงท้ายด้วยตัว b เนี่ยก็ต้องลากยาวต่ำ

ัวที่2ครับที่ลากยาวต่ำก็คือตัว D ครับ Thai food นะฮะไม่ใช่ Thai food ฮะไปถามฝรั่ง Would you like to eat some Thai food พี่ครับพี่จะกินเท้าไทยหน่อยไหมครับผมนะฮะดังนั้นครับเราเป็นใน Thai food หรือแม้กระทั่งครับวันนี้นะครับคุณผู้หญิงครับคุณมีแฟนฝรั่งแล้วอยากจะด่าแฟนฝรั่งของคุณว่าคุณเป็นผู้ชายที่ไม่ดีมากเลยก็ต้องบอกอะไรครับ You are a bad man แต่ผมเคยเจอนะครับที่นะครับรีบด่าแฟนฝรั่งตัวเอง I hate you you are a bad man ฝรั่งทำท่าแบบนี้ให้ดูเลยครับโอเคเบบี้ I'm bad man แล้วเธอจะเป็น bad girl ไหมดังนั้นนะครับก็อยากจะบอกครับว่า bad man ก็คือมนุษย์ข้างข่าวBad man เนี่ยนะครับก็คือผู้ชายที่ไม่ดี Thai food ก็คือเท้าไทย Thai food ก็แน่นอนครับก็คืออาหารไทยนั่นเองครับตัวที่3หลักๆที่เราใช้ผิดนะฮะในแก๊งนี้ครับก็คือตัว G นั่นเองครับชาวไทยครับไปทำกระเป๋าหายที่เมืองนอกครับแล้วไปถามฝรั่งว่า Where is my bag Where is my bag หลังฉันอยู่ไหนฝรั่งบอกเอาหลังก็อยู่ที่ข้างหลังสิครับคุณก็ไปดูสิครับดังนั้นนะครับไม่ใช่แบกนะครับต้องเป็นอะไรครับแบกเหมือนกับวันนี้ผมกำลังอะไรครับแบกของอย่างนั้นแบกนั่นเองครับแบกนะฮะจอกไม่ใช่จ็อกนะฮะจอกหรือว่าแม้กระทั่งหมานะครับต้องออกเสียงว่า dog นะฮะไม่ใช่ dog เพราะถ้าไปออกเสียงว่า dog นะครับมันก็จะแปลว่าการเอาเรือนะครับมาจอดเทียบท่านั่นเองครับผมเรื่องต่อไปนะครับที่เรานั้นมักจะมีปัญหาในการออกเสียงนะครับก็คือออกเสียงตัว L กับตัว R นั่นเองครับตัว L ก็ต้อง L นะฮะเสียงก็คล้ายคล้ายลอลิงส่วนตัว R นะครับก็คือเร่อก็คือคล้ายๆนั่นนะครับผมกับรอเรือนะครับ R เนี่ยนะครับเรามาลองดูฝั่งตัว R กันก่อนไหมฮะตัว R ครับจะมีอะไรบ้างครับ 1. rice ก็คือข้าวครับ rice 2. ครับก็จะมีคำว่า rightright right ที่แปลว่าถูกต้องหรือว่าเลี้ยวขวาครับต่อไปนะครับก็จะมีคำว่า ripe นะฮะก็คือผลไม้ที่สุกแล้วนั่นเองครับ ripe ต่อไปนะครับจะมีคำว่า ride นะตัวนี้มันเป็นตัว D นะครับส่วนนั้นตัว D ก็ต้องเป็นลากยาวต่ำก็คือ ride ไม่ใช่ไรด์ my bike นะครับ ride นะครับ ride แล้วก็อีกหนึ่งคำก็คือคำว่า rise rise ที่แปลว่าขึ้นนะครับอย่างเช่น sunrise นั่นเองครับบางคนผมได้ยินนะครับไลกลายเป็นรูปไลกันไปหมดเลยครับไปดูฝั่งตัว L กันบ้างครับตัว L ก็จะมีอะไรบ้างครับกดไลค์กดไลค์นะฮะไม่ได้นะครับกดไลค์แต่แน่นอนครับถ้าคุยกับคนไทยผมจะพูดว่ากดไลค์นะฮะแต่ถ้าฝรั่งมาต้องเป็นไลค์ที่แปลว่าชอบ light light ที่แปลว่าไฟแปลว่าเบาแล้วสว่างหรือจะแปลว่าจุดก็ได้ครับอย่างเช่นจุดเทียนนะครับต่อไปจะมีคำว่าlice นะฮะที่แปลว่าเห็บเหาอะไรอย่างงี้นะฮะต่อไปนะครับก็จะมีคำว่า life ที่แปลว่าชีวิตนะครับแล้วก็อีกหนึ่งคำนะครับก็คือคำว่า live live live ที่แปลว่าถ่ายทอดสดนั่นเองนะครับ live และอย่าลืมนะครับต้องแยกแยะให้ถูกนะครับระหว่าง live ถ่ายทอดสดนะฮะและถ้ามี s ก็จะกลายเป็นชีวิตหลายชีวิตอย่างเช่น many livesและถ้าเป็น live อีกหนึ่งตัวก็จะเป็น live นะครับซึ่งอยากจะฝากไว้นะครับสุดท้ายนี้ก่อนเราจะปิดนะฮะตอนนี้นะครับก็คืออยากจะให้ทุกๆคนนะครับในประเทศไทยออกเสียงกันถูกต้องสักทีนะครับ long live the king ครับผมขอให้ทรงพระเจริญไม่ใช่ long life the king นั่นเองนะครับผมแม่นะคุณผู้ชมครับแน่นอนครับหวังว่าคุณคงจะกลายเป็นคนที่ออกเสียงภาษาอังกฤษกันได้ถูกต้องแล้วก็พูดได้มากขึ้นอย่างแน่นอนนะครับแต่ตอนนี้นะครับรายการคลิกของเราก็หมดเวลากันอีกแล้วเนี่ยนะครับแล้วอย่าลืมมาพบกันคราวหน้านะครับแต่ตอนนี้ลากันไปก่อนครับสวัสดีครับ

0: 28กันยายนวันพระราชทานไทยธงชาติไทยมีการเปลี่ยนแปลงรูปแบบต่างๆตามยุคสมัยก่อนจะพัฒนามาเป็นธงชาติไทยที่ใช้มาจนปัจจุบันเพื่อเป็นการน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวผู้ทรงพระราชทานธงชาติไทยให้เป็นธงประจำชาติเมื่อวันที่28กันยายนพุทธศักราช2460ธงชาติไทยประกอบด้วย3สีได้แก่สีแดงหมายถึงชาติสีขาวหมายถึงศาสนาและสีน้ำเงินหมายถึงพระมหากษัตริย์รวมเป็นสัญลักษณ์แห่งความเป็นไทยความสามัคคีและความภาคภูมิใจของคนไทย28กันยายนวันพระราชทานธงชาติไทยสัญลักษณ์แห่งเอกราชศักดิ์ศรีและความภาคภูมิใจของคนไทยทั้งชาติ
1: พระชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตอัดแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV
2: The COVID-19 gone pandemic, it causes the demanding of all of those disposable supplies such as face shield, surgical mask, and also some other material. It causes shortages of all of those material.

พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได้มาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดไปพร้อมๆกับ DLTV และของเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะ

อ้าวเดี๋ยวทุกคนร้องเพลงตามไปด้วยนะคะเมื่อกี้ที่ทิชเชอร์สอนไปแล้วนะทิชเชอร์สอนไปแล้วร้องคลอไปนะลองดูนะe o r a e e o r a e e o r you read this word k t อ่านว่าอะไร cat a e e o r a e e o r can you read this word b a d bed ร้องดังลองร้องไปคลอๆไปลูก A E O R read this word P E G อ่านว่า pig D O dog E O R A E E O R A E E O R this word b a bus E O R A E E O R A E E O R to read เมื่อกี้อ่านว่าอะไรเนี่ยอ่านว่าอะไร stop เลยค่ะอ่านว่า at very good อ่านว่า at เดี๋ยวดูซิว่าใส่คำว่าอะไรลงไปอ่านว่าพร้อมกัน cat แมวต่อไปอ่านว่า bat พร้อมกัน batต่อไปmat mat ต่อไปhat hat ต่อไป gA G อ่านว่า ack ack อ่านว่า ack ack นะคะไม่ ack ack สระ ack อ่านว่า bag bag ต่อไปอ่านว่า tag tagA กับ D A กับ D เป็น at ใส่ M เป็น mad เก่งมากค่ะ mad ต่อไป sad ต่อไป sad and ใช่ไหม and คำที่หนึ่งอ่านว่า pan pan แปลว่ากระทะต่อไปอ่านว่า can แปลว่ากระป๋องต่อไป man แปลว่าผู้ชายแฟนแปลว่าพัดลมเก่งมากต่อไปอ่านว่าแอปคำที่หนึ่งอ่านว่าแคปต่อไปแมปแมปแผนที่เห็นไหมแผนที่ต่อไป M ค
คำที่หนึ่งแฮมเก่งมากคำที่สองแจมแจมต่อไปgoodbye แปลว่าอะไร goodbye ฮะลาก่อนใช่ไหมลาก่อนเนาะone two three four มั่งมาสี่คนนะสี่คนมาตรงนี้มาตรงนี้มานั่งนี่ sit down here มาเลยมามาเลยค่ะมาเลยค่ะมั่งสองมั่งมาเลยสองมั่งมากะละมังสองมังมามาแล้วก็มาบูมาดิงมามาเร็วมานั่งนี้ค่ะมานั่งนี้สี่คนจะให้อยู่ทีมเดียวกันเดี๋ยวจะให้อยู่ทีมเดียวกันมาตรงนี้นะมาเลยให้อยู่ทีมเดียวกันทีนี้พวกเรานะคะSit down, มั่ง Sit down ครับโอเคทีนี้เดี๋ยวทิชเชอร์จะให้ Make a circle แปลว่าอะไรลูก Circle วงกลมอ้าวละผู้ชายตรงนี้ Make a circle Two circle สองวงทำวงกลมสองวงกลมนะแสดงว่ามีสองกลุ่มลูกกลุ่มหนึ่งวงกลมmake a two circle ทำสองวงกลมขยับไปเลยลูกโอเคเป็นสามวงใช่ไหมเอาแค่นี้ได้แล้วแต่ได้ทั้งนั้นโอเคโอเคค่ะตรงอะไรทำเป็นวงกลมลูกทำวงกลม make โอเคทีนี้ประเดี๋ยว everyone ตบมือค่ะ everyone ไม่ต้องอ่านตาไม่ต้องพูดตามที่เจอEveryone. โอเคเดี๋ยวให้กลับมานั่งที่เดิมเดี๋ยวกลับมานั่งที่เดิมนะคะลุกไปเอาหนังสือของตัวเองมาแล้วกลับมานั่งที่เดิมค่ะใครกลับมานั่งสุดท้ายโดนทำโทษค่ะใครกลับมานั่งคนสุดท้ายโดนทำโทษค่ะกลับมานั่งที่เดิมหยิบของตัวเองมาใครกลุ่มสุดท้ายโดนทำโทษนะคะเร็วนั่งให้เป็นวงกลมเหมือนเดิมหยิบมาแล้วเปิดหน้าที่ฟังให้ดี open page 1 4 6 1 4 6Open page 1, 4, 6. ใครเปิดแล้วกลุ่มไหนเปิดแล้วโอเค very good แล้วดินสอ do you have pencil pencil อะไรลูกฮะคำอ่านใช่เดี๋ยวแป๊บนึงนะครับแป๊บนึงนะลูกเดี๋ยวกลุ่มนี้นี่แหละจะได้เป็นกลุ่มแรกนะเดี๋ยวจะให้ออกมานำเสนอเลยเอาล่ะเปิดแล้วทุกคน
ครับเอออ้าวไปเอาดินสอใครไม่มีดินสอไปหาดินสอก่อนลูกทุกคนมีดินสอเช็คค่ะเช็คดูนะทุกคนดูนะทุกคนตอนนี้เปิดหน้าเดียวกันนะ1 4 6ใช่ไหมคะ1 4 6

0: cat คำอ่านก็คืออ่านว่า cat ภาษาไทยเขียนยังไง cat คอแอทอ cat แบบนั้นน่ะนั่นคือคำอ่านลูกแล้วหมายถึงอะไรลูกความหมายก็คือแมวแล้วก็เขียนคำว่าแมวเยี่ยมดีมากดีแต่ badไม่ดีแปลว่าไม่ดีเลย bad อ่านว่า bad ทีนี้ทิชเชอร์เดี๋ยวทิชเชอร์จะปล่อยให้ทำก่อนแล้วเดี๋ยวทิชเชอร์จะเดินมาดูช่วยกันคิดก่อนลูกดูยังไงลูกดูข้อที่3ดูข้อที่3ดูข้อที่3ค่ะลงท้ายด้วย a กับ n ลูกดูนะลงท้ายด้วย a กับ n อ่านว่า an a n a ออกเสียงแอ n ออกเสียงอืนน a a a a a an ใช่มั้ย an ใส่ m เข้าไปเป็นเอ้ยใส่ m m ไง man ต้องหัดสะกดลูกต้องหัดสะกดแมนใช่ลองช่วยกันคิดก่อน A N ลงท้ายด้วย A N อ่านว่า an an แล้วก็ลูกลองดูตัวแรกซิมันออกเสียงว่าอะไรล่ะลูกก็ใส่พยัญชนะไปเลยตัวนั้นคือแบบนี้ค่ะนั่งเป็นอย่างนี้ sit in line นี่ไม่ใช่ไม่อย่างนี้นั่งsit in line มั่งอยู่คนเดียวหรือจะนั่งกับเพื่อนหรืออยู่ตรงนี้คนนี้พร้อมแล้วพร้อมแล้วรวมแถวกันก็ได้เดี๋ยวลูกมาผู้หญิงพร้อมแล้วผู้หญิงพร้อมแล้วผู้หญิงแถวไหนก่อนพร้อมคะผู้หญิงโอเคเดี๋ยวทิชเชอร์จะให้อ่านทิชเชอร์จะให้อ่าน in อะไรโอเคพร้อมนะผู้หญิงพร้อมไหมเดี๋ยวผู้ชายเดี๋ยวก่อนผู้ชายเดี๋ยวก่อนผู้หญิงพร้อมไหม
1: พร้อมค่ะ
0: Are you ready Yes Yes Yes ไม่ได้กลับแน่ไม่ได้กลับแน่ไม่อยู่กลุ่มเดียวกันอ่ะดิงไม่ได้กลับดิงพร้อมผู้หญิงนะลูก one two three intersectionGo straight.
1: Go straight.
0: Go straight.
1: Turn left.
0: Turn left.
1: Turn right.
0: Turn right.
1: Cross.
0: Cross.
1: Cross the road.
0: Cross the road.
1: Cross the crosswalk.
0: Cross the crosswalk.
1: Cross the bridge.
0: Cross the bridge.
1: Cross the bridge.
0: Bridge.
1: Bridge. Go past.
0: Go past.
1: Go past.
0: ไม่ได้กลับล่ะไม่ได้กลับไม่ได้กลับแน่นอนแน่นอนพี่ไปเปลี่ยนสไลด์

เดี๋ยวนะเดี๋ยวนะเอาไม่ต้องก็ได้เดี๋ยวไปนี่ก่อนเดี๋ยวเดี๋ยวใจเย็นใจเย็นเอาล่ะเดี๋ยวทิชเชอร์จะให้สลับกันนะนี่คือกลุ่ม1 1 2 3โอเคเยอะมากนะกลุ่ม1กลุ่ม2 and กลุ่ม3โอเคเดี๋ยวทิชเชอร์จะสลับกลุ่มที่1อ่านคำที่1กลุ่มที่2อ่านคำที่2กลุ่มที่3อ่านคำที่3แล้วทิชเชอร์ก็วนไปเรื่อยๆโอเคไหมโอเค1 2 3พร้อมกันอย่าไปยุ่งกับเขาอย่าไปยุ่งอะไรพารากอนไม่มีอ้าว1 2 3hospital ต่อไปกลุ่ม31 2 3ไม่ผ่านถ้าแบบนี้ไม่ผ่านไม่ผ่านไม่ใช่เดี๋ยว stop ไม่ได้ใช่ไหมเดี๋ยวผู้หญิงต่อได้ยินหรือยังพูดมาอีกรอบฟัง1 2 3 นั่นแหละต่อไปกรุ๊ปนี้ค่ะ1 2 3 stadium 1 2 3เดี๋ยวทิชเชอร์ปิดประตูก่อนดีกว่าโอเคมั่งปิดประตู thank you ไปเลยต่อไปกลุ่มนี้นะไม่ต้องบอกเมื่อกี้ยังตอบไม่ได้นะยังไม่ผ่าน1 2 3เร็ว1 2 3ได้ไหมไม่ได้ได้ไหม1 2 3จะไปผู้หญิงคะได้ไหมลูกคำนี้1 2 3โอเค restaurant okay. ต่อไปผู้ชาย1 2 3ต่อไปยังไม่ได้สักคำนะหัวเราะไปก่อนนะแต่ยังไม่ได้ออกจากห้องนะดูได้คำว่าพิพิธภัณฑ์ภาษาอังกฤษว่ายังไงพิพิธภัณฑ์พร้อมกัน1 2 3 museum ผู้หญิงต่อผู้หญิงไม่ใช่อ่ะโอเค1 2 3 very good เก่งมากค่ะต่อไปผู้ชาย1 2 3ต่อไปยังไม่สักคำนะต่อไป1 2 3 เร็ว1 2 3ได้ไหมไม่ได้ได้ไหมผู้หญิงทุกคน1 2 3 เอาไหม1 2 3 post office ต่อไปผู้หญิง

ผู้หญิงเอาใหม่ลูก police station very good ต่อไปผู้ชายค่ะ1 2 3 bank ที่เชิญนึกว่าจะอ่านว่าออมสินไม่ใช่นะไม่ใช่แบงค์ใช่ไหมต่อไปกลุ่มนี้ยังไม่ได้สักคำนะร้านตัดผมทิชเชอร์จะช็อกแล้วเนี่ยพร้อมกัน 1 2 3 อะไรดิ่งดิ่งพูดอะไรฮะโอเคพร้อมกัน 1 2 3 barber shop นะต่อไปผู้หญิงคะ 1 2 3 library very good ต่อไปบัสอะไรบัสสถานบัสสถานต่อไปร้านขายขนมพร้อมกัน 1 2 3บอกดิงก่อนบอกดิงก่อนว่าอ่านว่าอะไรแล้วค่อยพูดกันไม่ใช่กล้วยจับนะ1 2 3ไม่ผ่านไม่ผ่านแบบนี้ bakery shop ต่อไปผู้หญิงค่ะ very good ต่อไปกลุ่มนี้ผู้ชาย1 2 3 very good 1 2 3 ต่อไปโอเค very good very good very good เมื่อกี้ในที่ทิชเชอร์เซ็นให้ทิชเชอร์เขียนหมายเลขเอาไว้มีแค่3คนทิชเชอร์เซ็นแล้วทิชเชอร์จะเขียนหมายเลข1 2 3ลองดูสิของมีหนูใคร2อนัทลองเปิดดูสิมี3คน3คนพี่เอารางวัลให้หน่อยค่ะสมุดกับขนมเลยค่ะสมุดกับสมุดค่ะต้องดูนะคะลูกมีไหมต้องดูสมุดกับได้ค่ะขนมมีแต่เงินแล้วใช่ไหมเอาเงินไหมเอาเงินจริงมาเลยค่ะสมุดเล่มเล็กหมดแล้วหรอผู้ชายน่าจะเอาเล่มเล็กซะมั้งเพราะว่าลายมันไม่โอเคผู้ชายผู้หญิงผู้ชาย2คนค่ะดิวมาคนที่1ใช่ไหมทำไมถึงครูให้ทำไมครูถึงให้ดิวเพราะว่าดิวทำเสร็จแล้วส่งก่อนเพื่อนเลยปรบมือให้ดิวค่ะโอเคต่อไปคนที่2คือใครอนัทก็เสร็จคนที่2ปรบมือครับต่อไปชื่ออะไรลูกยาคนที่3ปรบมือโอเคยาพาราแต่ว่าเดี๋ยวครูต้องกลับไปกินยาพารานะเนาะโอเคเดี๋ยวเราจะเลิกคลาสแล้วดิงเห็นหันไปหาดิงแล้วอยากกินลูกชิ้นนะ

0: อ่ะพร้อมกันเราจะพูดว่าบายบายชาลาลาลาอ่ะพูดพร้อมกัน
1: บายบายชาลาลาลา
0: Thank you, teacher.
1: Thank you, teacher.
0: Thank you, teacher.
1: See you tomorrow.
0: พร้อมกันนะแบบเมื่อกี้เลยนะ Bye bye, sha la la la. สองรอบนะทำท่าด้วย Stand up. Stand up. พร้อมกัน Stand up.One, two, three. Bye bye, sha la la la. Bye bye, sha la la la. Thank you, teacher. ทำไงทำยังไง Thank you, teacher. ทำไงเดี๋ยว

แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยมิได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์

0: A group of children named Yuri, Ang Pao, and Park Bung have sent a message to me through the Facebook page. They said that they would like to invite me to play at the playground and the wooden horse at their backyard garden. They will take me on a tour of the amusement park in exchange for my English language tutoring. Moreover, they guarantee a fun and wet experience. Wow! Can I resist such an invitation? Yuri, Ang Pao, Park Bung, get ready to meet me. Hey, they said it would be over here. How am I doing? Where is it? It's over here? Oh, I'm coming! I'm coming! I'm coming! Yay! Good morning!
1: Good morning, teacher! My name is Park Bung. I'm 5 years old.
0: Oh, น่ารัก! Okay, let's go. Next time, we can't find it. Let's go to the store.
2: My name is Ang Pao. I'm 8 years
0: old. Last time, turn like that.
3: My name is Yuri, I'm 10 years old.
0: Ah, Nong Yuri, 10 years old. My name is Teacher Greg, I'm 34 years old. Hey, toklong Teacher Greg, ayo, how old?
4: 30!
0: Hey, 30! What's that? 34?
3: 34.
0: I'm an English teacher. Teacher Greg, son, which are like? ถูกต้องครับเป็นครูสอนภาษาอังกฤษนั่นเองครับผมดีใจมากเลยครับที่ชิดเชื่อมาผมถึงสวนหลังบ้าน teacher ก็ดีใจเหมือนกันครับเพราะเป็นโอกาสที่ดีไปเที่ยวและฝึกภาษาไปด้วย
3: ชิดเชื่อมานี่ชิดเชื่อเห็นมาหรือยังครับ
0: ยังไม่เห็นอยู่นู่นหรือเปล่า
3: ไม่ใช่ครับทางนี้
0: ทางนี้เหรอโอ้โหใหญ่มาก

0: เลยครับสอนคำว่าม้าภาษาอังกฤษว่า horse เป็นตัวจริงหรือเปล่าครับ
1: ไม่จริงครับเป็นม้าคร
0: ับ โอ้โหทำจากไม้ wooden horse
2: wooden horse
0: เสียงดีชัดเก่งมาก
3: เราจะพาลิเซียไปเล่นสวนหลังบ้านลิเซียพร้อมหรือยังคะ
0: โอ้ทีเชอร์พร้อมที่สุดในโลกเด็กๆพร้อมหรือยังครับ
2: พร้อมแล้วครับ
0: เริ่มจากจุดไหนดีครับ
4: ที่นี่มีกิจกรรมเยอะมากเลยครับ
0: ทางบ้านนะครับได้ยินหรือเปล่าที่นี่มีกิจกรรมมากมายตั้งใจฟังคำศัพท์และตอบคำถามด้วย Quiz Challenge รออยู่ครับ
4: เดินตามพวกผมมาเลยนะครับ
0: แล้วตอนนี้เราอยู่ที่ไหนครับ
5: เราอยู่ในกรงไก่ครับ
0: เห็นรอบๆตัวเรานะมีสัตว์เลี้ยงเยอะแยะมากมายนะครับคำว่าสัตว์เลี้ยงใช้คำว่า farm animal
2: farm animal
0: แล้วมีตัวอะไรบ้าง
6: มี
7: กระจอกเทศครับ
0: นกกระจอกเทศ ostrich
2: ostrich
0: เก่งมากเฮ้ยรู้หรือเปล่าไก่ภาษาอังกฤษว่า
2: chicken
0: เฮ้ยได้แล้วไก่จะร้องว่ายังไงครับ
2: เอ๊ะเอ๊ะ
0: เอ๊ะรู้หรือเปล่าที่บ้านผมมันจะร้องว่าคาคูดูดูดูไม่เป็นไรครับตั้งต่อครับมีอะไรอีกไหม
8: เยอะเลยครับ
0: เช่น
8: ห่านหมูกระต่ายแพะไก่และก็เป็ด
0: เริ่มจากคำว่าเป็ดจัก
2: จัก
0: ได้ละห่านดูดีนะดูดีนะ
2: goose
0: และกระต่ายคือ rabbit ชัดเจนครับ
4: แล้วก็หมู
0: โอ้หมู pig
2: Peace.
0: แล้วหมูจะร้องว่ายังไงครับ
2: อูดอูด
0: อูดอูดที่บ้านผมร้องว่าอ้อยอ้อยอ้อยจริงจะนั่นนั่นอ้อยอ้อยอ้อยอูดอูดอ้อยอ้อย
4: เราหาได้หาสัตว์กันไหมครับ
0: Sure but which should we start หรือว่าเริ่มจากสัตว์ตัวไหนดีครับ
4: นกกระจอกเทศและต่อไปก็ไปให้เต่าครับ
0: เมื่อกี้ที่เจ้าก็เห็นนกกระจอกเทศแต่ว่ามันหายไปไปไหนครับ
4: อยู่ตรงนู้นคร
0: ับ
4: อ๋อ
0: เห็นแล้วพาไปดูได้ไหม
4: ได้ครับ
0: Let's go Come on ตอนนี้น้องๆพาทีเจอร์ให้อาหารสัตว์ครับผมเต่ากินอาหารด้วย Collard greens และนกกระจอกเทศกิน carrot แต่ทุกคนครับเสียดายมากนกกระจอกเทศอิ่มแล้วไม่เป็นไรครับให้อาหารสัตว์อื่นก็ได้ครับสัตว์ตัวต่อไปตัวอะไรครับ
2: แพะครับ
0: แพะภาษาอังกฤษว่า goat
2: goat
0: แล้วแพะชอบกินอะไรครับ
4: กินได้ทุกอย่าง
0: ทุกอย่างกินพิซซ่าเหรอครับแต่วันนี้เรามีอะไรนะ
4: แครอทครับ
0: ถูกต้อง carrot เดี๋ยวให้อาหารดีกว่า
4: ครับ
0: ยูโอ้กินเยอะมาก
4: ครับ
0: โอ้ดึงด้วย
4: เขาดึงอย่างเดียว
0: มีแรงนะมีพลังสนุกมากจริงๆครับแล้วต่อไปนี้จะพาทีเจอร์ไก่ไปทำอะไรดีครับ
4: ไปเก็บไข่ของแม่ไก่อารมณ์ดีกันครับ
0: แม่ไก่คำนี้น่ารู้นะเด็กๆดูบากด้วยนะ hen
2: hen
0: แต่ถ้าเป็นตัวผู้ rooster
2: rooster
0: ทีเจอร์ไก่ได้ยินเสียงแล้วกุ๊กกุ๊กเอ๊กเอ๊กเข้าไปดูดีกว่า
4: ครับ
0: let's go follow me มาเลยโอ้เด็กๆดูในองค์นะครับมีไข่ไก่เต็มเลยช่วยเก็บด้วยนะ
4: ครับ
0: อ่ะเย้
4: ไข่ไก
0: ่2ฟองแล้ว
4: ผมครบแล้วครับ
0: ครบแล้ว1 2 3 4 4ฟองฮะโอ้ผักบุ้งได้เยอะมาก4ก็ครบแล้วทำเมนูอะไรดีฮะไข่เจียวหรือไข่ดาว
2: ไข่เจียว
0: โอเคจัดให้ครับ
9: คือไก่ที่นี่เราจะเลี้ยงแบบคือมันจะเป็น free range เป็นไก่เลี้ยงปล่อยไก่เราจะไม่เครียดเพราะว่าเราเลี้ยงให้เขาจิกอาหารธรรมชาติ nutrition อะไรต่างๆเนี่ยมันจะได้มากกว่าไก่ที่เลี้ยงในจำกัดพื้นที่ไก่ที่นี่เราไม่ได้เลี้ยงด้วยสารเร่งโตอะไรอย่างเงี้ยเพราะฉะนั้นทุกอย่างมันก็จะธรรมชาติมาก
4: ทีเจอร์ครับพร้อมไปเล่นที่สนุกกันยังครับ
0: พร้อมที่สุดในโลกแต่ไม่รู้จะเล่นอะไรดีครับเด็กๆดูรอบๆตัวเองมีอะไรบ้างช่วยแนะนำครับ
4: มีสไลเดอร์ครับแล้วก็บ้านต้นไม้
0: บ้านต้นไม
4: ้ซิปไลน์
0: ก็มีครับ
4: แล้วก็เด้งดึง
0: ครับสไลเดอร์

0: น้ำใช้คำว่า water slide
1: water slide
0: เฮ้ยเก่งมากและบ้านต้นไม้เฮ้ยมีป้ายด้วยเด็กๆ tree house
1: tree house
0: ใช่แล้วนะแบบนี้ด้วยนะครับ zip line ก็ไม่เปลี่ยนเรียกว่า zip line
2: แ
0: ล้วน้องยูรีครับคิดว่า Teacher Greg ตัวใหญ่สูงสูงแบบนี้ควรเล่นอะไรก่อนครับ
2: สไลเดอร์ครับ
0: โอ้มันเร็วไหมเร็วแค่ไหน
2: ก็เร็วมากๆนะครับ
0: ยูรีเล่นให้ Teacher ดูก่อนได้ไหม
2: ได้ครับเดี๋ยวให้เปากับบุ้งผักบุ้งเล่นนะคร
0: ับ ได้เดี๋ยว Teacher จะดูให้มีวิธีเล่นครับผักบุ้งเห็นไหมครับเพื่อนเพื่อนก็ขึ้นได้ยังไงครับนั่นคืออะไร
2: เป็นเชือก
0: ปีนอะไรปีนเชือกผักบุ้งพูดว่าclimb the rope
1: climb the rope
0: เก่งมากคลิปแล้วว่าปีนเชือกแล้วขึ้นไปไหนครับ
2: ขึ้นไปเล่นสไลเดอร์ทางนี้ครับจะขึ้นบันไดหรือปีนเชือกก็ได้ครับ
0: ทีนี้ก็รู้แล้วนะครับจะปีนเชือกเอาแบบว่าลำบากเฮ้ยเด็กๆขึ้นบันไดก็ได้ก็แล้วแต่
2: เดี๋ยวให้เปากับผักบุ้งเล่นโจครับเดี๋ยวผมอธิบายด้านล่างให้ครับ
0: เยี่ยมเล่นให้สนุกครับลงมาเลยหยุดหยุดหยุดหยุดหยุดหยุดหยุ
2: ดหยุดหยุดหยุดหยุดหยุด
0: หยุดหยุดหยุดหยุดหยุดหยุดหยุดหยุดหยุดหยุดหยุดหยุดหยุดหยุดหยุดหยุดหยุดหยุดหยุดหยุดหยุดหยุดหยุดหยุดหยุดหยุดหยุดหยุดหยุดหยุดหยุดหยุดหยุดหยุดหยุดหยุดหยุดหยุดหยุดหยุดหยุดหยุดหยุดหยุดหยุดหยุดหยุดหยุดหยุดหยุดหยุดหยุดหยุดหยุดหยุดหยุดหยุดหยุดหยุดหยุดหยุดหยุดหยุดหยุดหยุดหยุดหยุดหยุดหยุดหยุดหยุดหยุดหยุดหยุดหยุดหยุดหยุดหยุดหยุดหยุดหยุดหยุดหยุดหยุดหยุดหยุดหยุดหยุดหยุดหยุดหยุดหยุดหยุดหยุดหยุดหยุดหยุดหยุดหยุดหยุด

0: Okay, we're gonna do it. We're going down the slider. Sadhu. See you soon. 3, 2, 1. Wow.
1: เป็นยังไงโอเคไหมครับ
0: โอมากเลยสนุก
1: จริงๆครับเราไปเล่นซิปไลน์กันครับ
0: โอ้ดีมากเลยนะแต่ที่จะกระโคเล่นไม่เป็นเล่นยังไงครับ
1: เดี๋ยวให้พวกหนูเล่นเล่นให้ดูก่อนก็ได้ครับ
0: เฮ้ยเล่นได้ยังไงเห็นไหมนู่นมีป้ายที่บอก zip line is closed from 12 to 1หรือว่าซิปไลน์ก็ปิดเวลา12นาฬิกาถึง13นาฬิการอเวลาอีก5นาทีครับ
1: ไม่เป็นไรครับที่นี่เล่นได้ก่อนเลยครับ
0: โอเคเชิญเลยครับมาโชว์สกิลป้ายผู้ที่ยังไม่เชื่อนะครับผักบุ้งตัวเล็กตัวน้อยจะเล่นก่อนทีเจอร์อีกผักบุ้งพร้อมหรือยังครับโอเคโชคดีครับ ready steady go จับแน่นๆครับจับแน่นๆไปแล้วไปแล้วโอ้น้องผักบุ้งนะครับกล้าหาญเล่นก่อนทีเจอร์อีกทีเจอร์ก็ต้องทำใจไปก่อนครับเพราะคิดว่าถ้าทีเจอร์เล่นมันจะเร็วกว่านี้มากเลยครับคำที่น่ารู้นับคือกล้าหาญหรือว่า brave เช่นI am brave ที่แปลว่าฉันกล้าหาญเอาละครับอังเปาพร้อมหรือยังครับ
2: พร้อมแล้วคร
0: ับ 1 2 3 go ลงมาแล้วจับแน่นๆจับแน่นๆไปโอ้โหเย้ well done เอาละครับและคนที่3รออยู่นะครับโอเคยูริ you ready 1 2 3บ๊ายบายโอ้มือเดียวครับสุดยอดว้าว well done ได้เวลาแล้วนะทีเจอร์ต้องเล่นด้วยมันจะเป็นยังไงครับกวนนิดนึงโอเค let's seeOkay, don't forget children, safety first, หรือว่าปลอดภัยไว้ก่อนฮะ Let's try it. Ready? Steady? Here we go. Bye. ลงมาแล้วโอ้โหว้าย
1: ทีเจอร์ครับอันนี้ชูชีพทีเจอร์ครับ
0: สอนให้นะครับคำว่าเสื้อชูชีพเด็กๆรู้บ้างด้วยนะ
1: ครับ
0: life jacket
2: life jacket
0: เก่งมากเดี๋ยวถอดเสื้อก่อนโอเค let's try

0: ฮิวรี่ thank you ขอบคุณมากแล้วให้ teacher ใส่ life jacket เพราะอะไรครับแล้วจะทำอะไรต่อ
1: เพื่อ teacher ยืนไม่ถึงและจมครับ
0: จมน้ำ
1: ใช่ครับแล้วใส่เพื่อความปลอดภัยครับ
0: ถูกต้องเพื่อความปลอดภัยหรือ safety
1: Safety
0: ใช่แล้วนะครับเราจะเล่นกิจกรรมอะไรครับ
1: เป็นเล่นน้ำครับ
0: เล่นน้ำ
1: อันนู้นครับเป็นด่านแรกเลยครับ
0: โอ้ที่มีเชือก
1: ครับ
0: โอ้น่าเล่นมากเลยนะครับ
1: คร
0: ับรออะไรเด็กๆพร้อมหรือยัง
1: พร้อมแล้วครับ
2: พร้อมแล้วค่ะ
0: Let's go ไป

0: การที่มีโคลนเพราะเราอยากให้เด็กเรียนรู้ธรรมชาติได้มาเล่นโคลนได้มาคลุกคลีกับความเลอะคือมาก็เล่นให้เต็มที่เลยที่นี่แตกต่างจากที่อื่นยังไงคือเราอยากให้เด็กมาเรียนรู้เกี่ยวกับธรรมชาติต่างๆเวลาเขามาเล่นเขาจะได้มีความคิดว่าเครื่องเล่นอันนี้ต้องเล่นแบบไหนเขาจะได้จดจ่อเขาจะได้ใช้ความคิดของเขาว่าโอเคเขาต้องรับผิดชอบตัวเองแบบไหนอยากให้เด็กได้มาเรียนรู้สิ่งต่างๆด้วยตัวเขาเองการที่เด็กมาเล่นที่นี่ส่วนมากเด็กเมืองจะไม่รู้เนาะว่าการเล่นโคลนเล่นกับธรรมชาติมันคือแบบไหนเพราะเด็กในเมืองก็จะเล่นแต่กับโทรศัพท์อยู่แต่ในห้องสี่เหลี่ยมพอเขามาเล่นที่นี่เขาก็จะได้เพื่อนใหม่ได้ความรู้เกี่ยวกับการเล่นกับธรรมชาติว่ามันเป็นยังไงก็จะได้ทำให้เขามีความหงุดหงิดว่าโอเคโตขึ้นไปเขาจะได้มีความรักในธรรมชาติ
1: ชิเช่ครับ
2: ครับ
1: วันนี้เล่นสนุกไหมครับ
2: ดูสภาพนะครับแล้วดูหน้าตาด้วยโคลนยังติดขนตานะครับสนุกมากชอบมากเลยอ่ะ
1: ชิเช่ชอบเครื่องเล่นไหนที่สุดครับ
2: โอ้ไม่ต้องคิดมากนะครับชอบเล่นสไลเดอร์โคลนโอ้สนุกจริงๆครับแล้วยูริชอบอุปกรณ์หรือเกมอะไรครับ
1: ผมชอบสไลเดอร์โคลนกับกระโดดน้ำครับ
2: กระโดดน้ำก็สนุกดีครับแล้วน้องอังเปาชอบเล่นอะไรครับ
3: สไลเดอร์โคนและก็ชอบเล่นกระโดดน้ำ
2: เห็นอยู่นะครับเล่นให้สนุกแต่ระวังตัวเองและคนอื่นรอบๆตัวเองด้วยโอ้ผักบุ้ง
4: เชื่อค่ะครับเดี๋ยวให้ไข่เอากลับไปกินที่บ้านค่ะ
2: โอ้ทำเมนูอะไรดีนะ
1: ไข่เจียวครับ
2: ไข่เจียวออมเล็ต coming right up ขอบคุณมากเดี๋ยวทีเจอร์เกรกอยากทบทวนนิดนึงนะครับคำศัพท์ที่เราเจอวันนี้นะครับเช่นคำว่าม้าไม้อย่างนี้นะครับเรียกว่า wooden horse
5: wooden horse
2: เสียงดีคำต่อไปคำที่สองนก

0: กระจอกที่ ostrich
1: ostrich
0: เสื้อชูชีพ life jacket
1: life jacket
2: life jacket
0: นี่ถูกต้องครับ
3: ขอบคุณมากครับทีเจอร์ที่มาเล่นกับผมวันนี้ผมได้ความรู้จากทีเจอร์มากมายเลยครับ
1: ขอบคุณครับ
0: you're welcome ยินดีเสมอครับไปเล่นต่อดีกว่าไปไหมพอแล้วถ้ามีโอกาสเราจะเล่นต่อนะครับแต่วันนี้สนุกมากทีเจอร์ได้ย้อนเวลากลับมาเป็นเด็กอีกครั้งหนึ่งในชีวิตต้องขอขอบคุณน้องๆด้วยครับ
3: ครับ
0: thank you very much ผักบุ้ง thank youขอบคุณมาก Today was another day that I had a lot of fun. I didn't expect that coming to visit this group of friends would bring both fun and new experiences. Being in nature and experiencing new things is always good. Don't just stay glued to your phone screen. Come out and play. Have fun like a kid again. See you all later. Bye bye. คำถาม Quiz Challenge ถามว่าสัตว์ไหนข้อใดต่อไปนี้ไม่ใช่สัตว์ปีกA. Ostrich B. Green Duck C. Gecko Dun-dun-dun-dun-dun คำตอบที่ถูกต้องก็คือข้อ C. Gecko เพราะ Gecko แปลว่าตุ๊กแกตุ๊กแกเป็นสัตว์เลื้อยคลานสามารถพบได้ในบ้านมนุษย์และในป่าดิบด้วยครับ
4: น้องๆคนไหนอยากแลกเปลี่ยนความรู้กับทีเจอร์เกรกและเป็นส่วนหนึ่งของรายการส่งประวัติและเรื่องราวที่น่าสนใจของตัวเองไม่ว่าจะเป็นความสามารถพิเศษทักษะอาชีพหรืองานอดิเรกรีบส่งมาที่ Facebook Fanpage World Cap Journey ได้ตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปนะครับ
0: กี้กี้มาเลยกี้ไม่ยอมกันเนี่ยสงสัยมันอิ่มแล้วยูรี่ว่ายังไงครับ
2: มันน่าจะอิ่ม
0: เนี่ยอิ่มแล้วใช่ไหม
2: โบนัสใส่เลยไหม
5: If anything is going to destroy nature, it should come from nature itself and should be friendly to humanity. Thailand is an agricultural country. We export numerous agricultural products. However, outbreaks of agricultural pests are still common, especially in the Khon Saewon province. The initial scope of this research.is to solve the problem of pesticide pollution. Farmers in this area use a lot of chemical. Rice farmers use a lot of pesticide. This shows that they have not been able to solve the problem properly. The use of pesticide not only affects the agriculture production, but also affects the household economy. It's hard for farmers to set aside a part of their income from the sale of their products.For the cost of pesticide, which have advised health effect on both their family and consumers. Therefore, we try to find bioactive compounds in some medical plants in the Khon Saewon that can be used to eliminate major pests. We found that two local plants, Khot Sang and Mongmuang Ho Meang Wan, were effective in eliminating weed armyworm, cutworm, and fall armyworm.Which are local major pests of Nakhon Saewon. The research began with studying the problem of the infestation of bees armyworm, cutworm, and fall armyworm, which damage crops. The effectiveness of the biopesticide made from local plant was also tested. The process of making extractsWas at the heart of this research to obtain purified extract. The first step was to dry the local herbs, grind them into fine powder, extract the bioactive compounds with ethanol, and let the ethanol evaporate. The compounds were then dissolved with a solvent like water at different concentrations. The extracts were then dumped on insects. If they were found to have bioactive properties, the crude extract would then be.Purified using chromatography, and the purified compounds would be tested again. Our current results show that crude extract from Khot Sang and Mongmuang Ho Meang Wan caused worm to die immediately. Rather, they caused worm to die slowly within 24 hours. These findings clearly show that both local plants have a potential to replace hazardous pesticide. Therefore, further study

0: ใจพลังบวก Positive Mind กับพี่อ้นพี่บาร์คพิมพ์เมและน้องอัดในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติเพื่อการศึกษาสำหรับกลุ่มคนพิการและประชาชนทั่วไปในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน
1: สวัสดีครับวันนี้พวกเราทุกคนจะได้มาร่วมมือร่วมใจกันเพื่อเรียนรู้หลักการการช่วยเหลือเกื้อกูลกันในยามที่เราต้องเจอกับภัยพิบัติทางธรรมชาติกันนะครับ
2: เอ้ยช่วยด้วยตะขาบ
1: ปกป้องเป็นอะไรไหมนี่ก็อีกเรื่องที่ต้องระวังเพราะสัตว์มีพิษต่างๆเขาก็จะมากับน้ำเ
2: นอะดีนะที่ปกป้องใส่ชุดเอี๊ยมไม่งั้นแย่แน่เลย
3: ขวัญเอ้ยขวัญมานะปกป้อง
0: เรียนรู้เรื่องการลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติการเตรียมตัวก่อนเกิดการรับมือระหว่างเกิดและการจัดการหลังการเกิดภัยพิบัติรับชมทั้ง8ตอนในรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือได้ทางช่อง DLTV 1-12 ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 8:01 น.และทางช่อง DLTV 15เวลา 5:45 น.ออกอากาศรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือ1ตุลาคมนี้เป็นต้นไป
4: แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยมิได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์
5: เพิ่มโอกาสทางการเรียนรู้ที่เข้าถึงได้ทุกที่ทุกเวลาของช่อง DLTV ผ่านทาง www.dltv.ac.th สมัครเป็นสมาชิกเว็บไซต์กดเข้าสู่ระบบเลือกสมัครสมาชิกกรอกอีเมลและพาสเวิร์ดพร้อมชื่อและเบอร์โทรศัพท์ของผู้สมัครหรือล็อกอินผ่านทาง Facebook จะพบกับหน้าจอโฮมเพจสุดทันสมัยสีสันสบายตามาพร้อมกับเมนูต่างๆที่ใช้งานง่ายกดเมนูหน้าแรกจะพบกับช่องรายการทั้ง15ช่องหน้าโฮมเพจและข่าวประชาสัมพันธ์ต่างๆของ DLTV คลิกตารางออกอากาศเลือกช่องรายการที่ต้องการชมผังรายการออกอากาศประจำวันและยังสามารถดาวน์โหลดตารางสอนออกอากาศได้อีกด้วยเลือกเมนูชมสดเลือกช่องรายการที่จะรับชมออนไลน์คลิกลูกศรซ้ายขวาเพื่อรับชมช่องรายการอื่นๆเพิ่มเติมขั้นตอนการดาวน์โหลดกำหนดการเรียนรู้รายชั่วโมงและคู่มือครูเลือกเมนูชมร่วงหน้าหรือชมย้อนหลังเลือกช่องรายการที่จะรับชมเลือกรายวิชาการเรียนการสอนคลิกกำหนดการเรียนรู้รายชั่วโมงหรือคู่มือครูเพื่อทำการดาวน์โหลดจากนั้นเลือกหน่วยการเรียนรู้แล้วเรื่องที่ต้องการรับชมกดปุ่ม Play การดาวน์โหลดวิดีโอการเรียนการสอนคลิกสัญลักษณ์ลูกศรเพื่อทำการดาวน์โหลดวิดีโอสามารถดาวน์โหลดสื่อประกอบการสอนและใบงานได้ที่มุมขวาล่างคลิก1ครั้งเพื่อทำการดาวน์โหลดอย่าลืมนะครับสามารถติดตามข่าวสารประชาสัมพันธ์หรือพูดคุยเสนอแนะแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและร่วมเป็นส่วนหนึ่งกับเราได้ทาง www.dltv.ac.th
0: พบการผจญภัยสนุกตื่นเต้นและเรียนรู้ไปกับเมฆและตะวันในสารคดีประวัติศาสตร์ชาติไทยกับสถาบันพระมหากษัตริย์ในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน The Diaryออกอากาศวันจันทร์ถึงวันศุกร์ช่อง DLTV 1 ถึงช่อง DLTV 9 เริ่มเวลา 7:55 นและเวลา 12:25 นออกอากาศซ้ำในรูปแบบภาษามือพร้อมคำบรรยายเวลา 18:01 นและเวลา 20:30 นวันเสาร์และวันอาทิตย์ออกอากาศเวลา 8:01 นและเวลา 12:00 นออกอากาศซ้ำในรูปแบบภาษามือพร้อมคำบรรยายเวลา 18:01 นและเวลา 20:30 นรับชมการผจญภัยทั้ง68ตอนเหล่านี้ได้ทางช่อง DLTV และทาง www.dltv.ac.th

0: สวัสดีครับคุณผู้ชมครับนำทุกท่านเข้าสู่รายการ The Speech Guide ผมเต้สุวัจจรกลิ่นสุวรรณนะครับแขกรับเชิญทุกๆคนครับที่เรามาใน The Speech Guide ในซีซั่นนี้ครับล้วนแล้วแต่เป็นตัวจริงในแต่ละสาขาอาชีพที่เขาและเธอทำงานอยู่ครับแขกรับเชิญของเราในวันนี้นิยามตัวเองว่าเป็นผู้บริหารอาชีพครับเขาคนนี้ครับมีหลากหลายตำแหน่งทำหน้าที่อยู่หลากหลายหน้างานเยอะแยะไปหมดรวมถึงล่าสุดฮะเป็นอาจารย์พิเศษในมหาวิทยาลัยชั้นนำหลายๆมหาวิทยาลัยด้วยเขาคนนี้นะครับมีการเรียนรู้ตลอดเวลาเพราะเชื่อว่าการเรียนรู้ไม่มีที่สิ้นสุดครับกับภาษาอังกฤษที่ว่า knowledge never ending go without a plan is just a dream โอ้แม่การวางเป้าหมายโดยที่ไม่ได้มีแผนมันก็แค่ฝันเฟื่องไปวันๆนะครับไปรู้จักกับเขาเลยครับดร.โชคชัยเอี่ยมฤทธิไกรครับดร.คิมครับสวัสดีครับ
1: สวัสดีครับคุณเต้สวัสดีครับ

0: ่อก่อนนะตอนสมัยเราเรียนนะไม่ได้มีเขียนบอกในตำราว่าจริงๆแล้ววิชาที่เรียนมันมีหมดอายุซึ่งหน้าที่อาจารย์ครูก็คือการสร้างคนต่ออะไรที่เป็นงานยากที่สุดคืองานสร้างคนครับ
1: ดร.กิมนะที่วันนี้มาเป็นไกด์ให้กับเราในการแนะนำแนะแนวแนะนำแบ่งปันเคล็ดลับให้กับน้องๆที่ดูอยู
0: ่ครับยินดีครับ
1: ก่อนอื่นเลยนะฮะเล่าถึงประวัติการทำงานแล้วตอนนี้ปัจจุบันทำหน้าที่อะไรยังไงอยู่บ้างครับ
0: จริงๆก็เคยไปลองเป็นเบื้องหน้าแล้วก็หลักๆตอนนี้ก็เป็นเบื้องหลังดีกว่าครับก็เป็นผู้บริหารจริงๆแล้วเป็นลูกจ้างมืออาชีพถ้าเป็นสไตล์ผมก็จะบอกว่าเราอยู่เบื้องหลังเราไม่ได้เป็นคนเบื้องหน้าแต่ว่าเราเป็นผู้บริหารมืออาชีพ
1: ครับ
0: ตอนนี้ก็เป็นรองกรรมการผู้จัดการอยู่ที่เทโรเอนเตอร์เทนเมนต
1: ์ครับ
0: นะครับแล้วก็หลังจากที่ทำงานเป็นลูกจ้างมืออาชีพแล้วเราก็ต้องขยับขยายก็จะมีธุรกิจส่วนตัวนะ
1: คร
0: ับก็ไปหุ้นกับพี่ๆเพื่อนๆตอนนี้ก็ดูหลังบ้านให้กับของนันเน็กนะครับเกษตรสวัสดิ์ปลากระวงณอยุธยาเนี่ยครับช่องนันเน็ก55บนออนไลน์ทั้งหมดแล้วก็ยังมีเป็นที่ปรึกษาที่ต่างๆ3ที่ที่ประมาณนี้
1: ยอดมากเลยฮะรวมถึงเป็นอาจารย์พิเศษด้วย
0: ใช่ครับอาจารย์พิเศษก็จะรับเป็นรายวิชาที่เราถนัดเพื่อที่จะได้นำประสบการณ์แหละครับความรู้ที่หามาของเก่าบวกของใหม่เนี่ยนำมาถ่ายทอดผู้เรียนจะได้นำไปใช้งานได้จริงไม่ต้องเดินผิดเหมือนเรา
1: ไอ้ที่ว่าเดินผิดมันผิดอะไรยังไงท่าไหนครับอาจารย
0: ์ครับเยอะแยะเลยครับจริงๆแล้วในการทำงานการทำธุรกิจที่ผ่านมาเนี่ยประสบการณ์ในอดีตนะครับยังใช้ได้หลายส่วนในปัจจุบัน
1: ครับ
0: แต่ว่าการเรียนเนี่ยเมื่อก่อนนะตอนสมัยเราเรียนนะไม่ได้มีเขียนบอกในตำราว่าจริงๆแล้ววิชาที่เรียนมันมีหมดอายุ

0: ไม่ได้เหมือนกับอาจารย์ไม่ได้เคยบอกมาก่อนว่าเหมือนกับข้างกล่องอาหารนะบอกว่าเฮ้ยเรียนไปเนี่ยอีกนานเท่าไหร่มันจะหมดอายุแต่จริงๆมันมีนะก็ตลอดตอนนี้ที่ทำงานด้านดิจิตอลมาก็สัก22ปีที่ผ่านมาเริ่มต้นล้มลุกคลุกคลานเป็นอีคอมเมิร์ซ5รายแรกในประเทศไทยเลยมั้งที่จ่ายผ่าน Payment Gateway ผ่านอะไรพวกนี้ได้เนี่ยเราก็ลองผิดลองถูกโดนแฮกบ้างอะไรบ้างนะครับจนมาสรุปตอนท้ายเนี่ยใครทำตอนนี้ไปเชื่อมแบบนี้เลยใช้เวลา3วันเสร็จจากที่เมื่อก่อนน่ะต้องเดบ 2-3 เดือนก็บอกเลยว่าไปใช้เจ้านี้เป็นอย่างนี้ค่าฟรีเรทอยู่ที่ประมาณเท่านี้พวกอย่างเงี้ยแหละครับเหมือนเราไปย่อโลกที่เราเรียนมา20กว่าปีแล้วมาผนวกกับปัจจุบันแล้วก็ไปบอกผู้เรียนนักศึกษาหรือว่าคอร์สต่างๆที่เรามีโอกาสแต่ธรรมดาผมไม่ค่อยขายคอร์สเพื่อนก็บอกเหมือนกันแต่ว่าก็จะสอนนักศึกษาซะมากกว่าเพื่อที่ผู้เรียนเนี่ยจะได้นำไปทดลองแล้วก็เลยนะครับ
1: เขาบอกยุคดิจิตอลเนี่ยมันจะต้องรู้จักที่จะ learn to unlearn เรียนรู้ที่จะไม่รู้มันและเรียนทิ้งวิชาต่อๆอะไรมั่งอาจารย์ตอนนี้ที่เป็นวิชาที่แต่ก่อนเนี่ยโอ้โหซึ่งอันนี้อาจจะรวมถึงพ่อแม่ที่บอกเนี่ยลูกๆต้องไปทางนี้ต้องใส่นี้ใส่นี้ใส่นี้แล้วตอนนี้มัน obsolete แล้วมันไม่ใช่ทางแล้วตอนนี
0: ้ก็ยกตัวอย่างที่เราทำงานกันอยู่เนี่ยนิเทศศาสตร
1: ์
0: ดีกว่าสื่อสารมวลชน
1: อืม
0: สิ่งที่เรียนเมื่อจุฬาผมเรียนจบปริญญาโทที่จุฬาตอนปี2002
1: ครับ
0: หมดอายุไปครึ่งหนึ่งได้แล้วครับนะครับแล้วก็ช่วงนี้ครับก็ทำส่งให้อาจารย์หลายๆท่านเหมือนกันว่าธรรมดาณปัจจุบันเนี่ยจะเป็นแมสคอมที่เป็นดิจิตอลนะครับการสื่อสารมวลชนโดยที่ใช้ดิจิตอลเป็นหลักเนี่ยมันไม่ใช่เรียนแค่วิธีการถ่ายทอดอย่างอันนี้ The Speech วันนี้เราพูดคุยกันใช่ไหมครับแต่จริงๆอ่ะเวลาเรียนแมสคอมมิวนิเคชันเนี่ยเมื่อก่อนไม่ได้บอกว่าการเขียนแบบนี้แล้วทำยังไงถึงจะเป็นภาษาอื่นได้โดยที่ใช้เครื่องมืออย่างตอนนี้เวลาเราทำคลิปอย่างเงี้ยโยนบนลงบน YouTube เสร็จเนี่ยเราก็จะใส่ CC Subtitle เนี่ยครับใส่ CC นะครับCloses Caption เนี่ยเป็นภาษาอังกฤษก่อนแล้วหลังจากนั้นมันก็จะมีเครื่องมือในการแปลเป็นร้อยภาษาให้เลยแต่เบสแรกหรือว่าฐานแรกเนี่ยเวลาเราพูดภาษาไทยถ้าจะทำคุณจะทำเป็นภาษาอังกฤษก่อนนะครับแล้วเวลาจะทำ Subtitle อื่นเนี่ยคุณถึงแม้คุณไม่มีความรู้ถ้าเกิดคุณทำภาษาอังกฤษเสร็จเนี่ยคุณสามารถไปจ้างฟรีแลนซ์ออนไลน์อย่างต่อนาทีประมาณสัก5เหรียญคุณจะแปลเป็นภาษาจีนเป็นภาษาเกาหลีภาษาญี่ปุ่นไปตรงเนี้ยโดยที่คุณไม่ต้องมีความรู้เลยใช้เครื่องมือ
1: บ
0: นออนไลน์คุณครูเคยสอนไหม
1: ในยุคผมไม่มีย
0: ุคผมก็ไม่มีครับ ก็เลยบอกได้เลยว่าความรู้ที่เราเรียนมาเนี่ยมันมีหมดอายุแล้วถ้าเกิดไม่อัปเดตไม่รีสกิลไม่รีเลิร์นนะครับไม่รีสกิลไม่อัพสกิลของตัวเองไปเรื่อยๆเนี่ยมันหมดอายุ
1: ครับ
0: นี่แหละครับก็เป็นที่มาที่แบบนะ knowledge is never ending เนี่ยครับเป็นตัวหลักเลยผมคิดว่าเรียนแล้วมันต้องใฝ่เรียนรู้ตลอดเวลาแล้วที่สำคัญคือหลังจากเรียนเนี่ยต้องเอามาใช้งานทันที
1: ครับ
0: ต้องลองมาใช้งานอย่างเมื่อครู่เนี่ยพูดได้ไปบรรยายเล่าให้ฟังเนี่ยแต่ถ้าเกิดไม่เปิดแล้วไม่ให้นักศึกษาไม่ให้คนนี้ลงไปทำจริงๆนะว่าอ่ะเดี๋ยวนี้ถ้าแปลนะ CC นะเบสเป็นภาษาอังกฤษก่อนนะเสร็จแล้วไปจ้างฟรีแลนซ์ยังไงเกิดแล้วเดี๋ยวแพลตฟอร์มต่างๆที่ควรจะไปขึ้นถ้าไปขึ้นที่จีนมี5อันดับแรกแต่ไม่ใช่อยู่ดีๆจะไปเปิดแอคเคาท์ได้เหมือน YouTube คุณต้องไปทำไงอีกเนี่ยแมสคอม
1: ครับ
0: นี่แหละครับแมสคอม
1: ยุคนี้
0: เลยครับ
1: ยุคนี้
0: ยุคเมื่อ5ปีที่แล้วจนถึงปัจจุบันเนี่ยประมาณนี
1: ้โอ้โอเคงั้นเราต้องพูดหรือสื่อสารยังไงให้คนคนนั้นเห็นศักยภาพตัวเองแล้วพัฒนาขึ้นมาเป็นผู้บริหารหรือเขาอาจจะไม่มีแต่เสริมเขาเพื่อให้เขาขึ้นมาให้ได
0: ้ก็อย่างที่เรียนครับชุดแรกเนี่ยในการทำงานเป็นผู้บริหารเนี่ยหรือว่าเป็นอาจารย์สอนเนี่ยเราต้องมีทักษะในการประเมิน
1: ครับ
0: ประเมินคนกันว่าเขาอยู่ในขั้นตอนไหนช่วงการเรียนการศึกษาอันไหนเสร็จแล้วก็มาต่อด้วยว่าเขาถนัดอะไร
1: ครับ
0: นะครับ right man on the right job เนี่ยเขาต้องถนัดสิ่งที่เขาเป็นสุดครับแล้วหลังจากนั้นมาเราถึงจะเริ่มเติมด้วยอะไรเติมด้วยการให้เขาไปเรียนอย่างตอนนี้ self learning หรือว่าเรียนรู้ด้วยตัวเองนะครับอย่างเวลาการเรียนการสอนผ่านออนไลน์เนี่ยผมก็จะให้กับทีมงานมาตั้งแต่ต้นเลยยกตัวอย่างเช่นทีมวิดีโอทุกคนที่ทำงานของผมทั้งหมดจะต้องจบตัว YouTube Certificate
1: ครับ
0: YouTube Certificate มันมีลึกอะถ้าในองค์กรหนึ่งเนี้ยคุณจะต้องเรียนไม่ต่ำกว่า5คนในกรณีที่คุณจะเป็น MCN หรือ Multi Content Network ว่าคุณจะไปดูแลให้ช่องอื่นๆได้เนี่ยคุณต้องมีคนจบ YouTube Certificate ได้กี่คนดังนั้นในการเรียนเนี่ยก็เริ่มต้นโดยจุดประกายเบื้องต้นเปิดให้ดูเล่าให้ฟังสรุปเลยจับมาเรียนเลยนะครับ10กว่าคนนั่งอยู่ในห้องเสร็จก็สอนไปประมาณสัก3ชั่วโมงหลังจากนั้นมาaccount Gmail สมัครให้เรียบร้อยผูกเข้าบริษัทใครได้เซอร์ติฟิเคตถึงจะได้โบนัสก็ผูกไปกับงานเลยดังนั้นก็เป็นเซลฟ์เลิร์นนิ่งเลยครับคือเข้ามาเสร็จเขาก็จะไปเปิดวิดีโอดูบทที่1บทที่2บทที่3 4 5แล้วก็ดูเสร็จทำแบบทดสอบในการประเมินเนี่ยครับทุกคนเนี่ยที่จะมาเป็นของทางฝั่งทีมงานของผมเนี่ยส่วนมากก็จะโดนโจทย์อย่างนี้

0: ถ้าอย่างนั้นถ้าเกิดจะถามพี่คิมเอาครับไม่เฉพาะเรื่องของกับนักศึกษาที่สอนอยู่เท่านั้นนะฮะแต่ว่ากับทุกๆการที่ทำเนี่ยทักษะในการสื่อสารเนี่ยสำคัญจำเป็นมากน้อยแค่ไหนยังไงฮะและการสื่อสารที่ดีต้องทำไง
1: เนี่ยครับการสื่อสารสำคัญมากๆกับทุกอาชีพโดยอย่างพวกเราครับที่ทำงานเนี่ยเราเป็นนักสื่อสารมวลชนเนา
0: ะ
1: อย่างผมเองก็เนี่ยครับไม่ว่าจะเป็นของเทโลมีเนี่ยตอนนี้รายการทีวีก็ออนอยู
0: ่
1: ที่ช่อง7นะครับมีทกไม่เถียงมีการ์ตูนดังสุดสัปดาห์มีข้าโง่เนี่ยพวกนี้ใช้การสื่อสารการสื่อสารนี่มีทั้งผู้อยู่ข้างหน้าอย่างคุณเต้เนี่ยครับเรียกว่าเป็นพิธีกรมืออาชีพเนี่ยก็อยู่ข้างหน้าเพื่อที่จะสื่อสารกับผู้ช
0: ม
1: แต่การสื่อสารที่ดีเนี่ยคนเบื้องหลังเนี่ยถึงแม้ไม่ได้พูดแต่ต้องทำได
0: ้
1: ตั้งแต่ต้นเลยอย่างเช่นคลิปเนี้ยที่เราพูดกันเนี่ยจะตั้งไทเทิลว่าอะไรจะตั้งชื่อของเรื่องว่ายังไงไม่เกินร้อยตัวอักษร
0: ครับถ้าเป็นผมก็ต้อง hashtag speech guide hashtag technique ในการพูด
1: จริงๆแล้ว the speech guide เนี่ยต้องไปไว้หลังสุดของไทเทิลเลยครับต้องไปไว้หลังสุดของไทเทิลเลยครับสมมุติว่าถ้าเป็นผมเนี่ยวันนี้ครับนักสื่อสารมืออาชีพผู้ทำอีคอมเมิร์ซและรายการออนไลน์มีผู้ติดตามเป็นอันดับ3ของประเทศทำอย่างไร The Speech
0: โอเค
1: คุณต้องเอา
0: ผมถึงไม่ได้อยู่เบื้องหลังไง ผมถึงอยู่แค่ตรงนี้ไง
1: ไม่นะครับอันนี้เป็นสกิลไงครับ เรียนว่าเนี่ยครับวิธีการสื่อสารนี่ขนาดนี้เราคุยกันคนอยู่ข้างหน้าถ่ายทอดแต่ฟังแล้วลื
0: ม
1: แต่การสรุปประเด็นในไทเทิลใน description เนื้อหาข้างในวิธีการใส่แท็กการคีย์เวิร์ดพวกนี้ยกตัวอย่างเนี่ยครับ มันมีศิลปะในของเขาเองดังนั้นเนี่ยผู้อยู่เบื้องหน้าและเบื้องหลังเนี่ยในการสื่อสารเนี่ยณปัจจุบันมันไม่ใช่การพูดอย่างเดียวละจากคนที่พูดมาเนี่ยคุณจะต้องจับใจความแล้วก็ในตัวอักษรที่จำกัดเนี่ย คุณจะต้องพาดหัวให้โดนทำตั้มเนลให้ได
0: ้
1: สองอย่างนี้ก่อนเลยแล้วเดี๋ยวไซต์ข้างใน YouTube มาเพื่อที่จะเสิร์ชเพื่อที่จะทำอะไรพวกนี้มันจะมาต่อเนื่องกับอันนั้นไป
0: ตั้มเนลก็คือพูดให้

0: จริงๆคลิป1ชั่วโมงเนี่ยคนฟังจำไม่ได้หมดหรอก
1: ไม่ทัน
0: ครับแต่เบื้องต้นหัวเรื่องมาแล้วได้ไกด์แล้วก็ใน description คุณทำสรุปไว
1: ้
0: ประมาณหนึ่งใส่ไทม์สแตมป์ด้วยว่านาทีนี้คุณจะเจออะไรนาทีนี้คุณจะเจออะไรเป็นการช็อตคัทรัดให้คนเข้ามาดูแล้วที่สำคัญคือมันสามารถสืบค้นในเรื่องนั้นๆได้เจอเนี่ยเป็นทริคในการทำคลิปทำวิดีโอดังนั้นนักสื่อสารถ้าถามผมครับ The Speech เนี่ย1การฝึกพูดเนี่ยจำเป็นอยู่แล้ว okay. เพราะว่าคุณต้องเป็นโค้ชเพื่อที่จะถ่ายทอด mm-hmm. สอนต้องสอนทีมงานได้ต้องไปเล่างานเล่าประสบการณ์
1: mm-hmm.
0: เล่าเรื่องราวที่เขาไม่ต้องมาผิดเหมือนเราอีก
1: okay.
0: นะครับเนี่ยไปเสร็จแล้วก็ต้องให้เขาแชร์กลับมาเพื่อที่จะเราจะรับว่าปัญหานั้นคืออะไร
1: uh-huh.
0: นะครับแต่แล้วก็มาประมวลผลเป็นคนหลังบ้านเนี่ยเพื่อที่จะทำสรุปลักษณะเนี้ยนำไปถ่ายทอดได้อีกนะครับ

0: สำคัญคือเราสื่อสารยังไงให้ทีมงานน้องๆลูกน้องทั้งหลายเห็นไปในทิศทางเดียวกับเราแล้วบอกเฮ้ยทำได้เว้ยจริงๆทำได้จริงๆแล้วให้เขาเชื่อแล้วเขาทำ
1: ต้องทำด้วยกันครับชุดแรกก่อนเลยถ้าเป็นผู้บริหารแล้วเราอยู่บนหอคอยนั่งอยู่ในห้องอย่างเดียวไม่ลงไปคลุกฝุ่นด้วยกัน
0: คร
1: ับไม่ลงไปทำงานร่วมกันเนี่ยโอกาสจะสำเร็จจะน้อยเพียงแต่ว่าจะทำยังไงให้ทีมงานเนี่ยคนที่เฉิดฉายเนี่ยได้แสดงศักยภาพเต็มที
0: ่
1: นะครับถ้าถามณปัจจุบันเนี่ยในความเก่งในหลายๆเรื่องเนี่ยสู้น้องๆไม่ได้ละเช่น TikTok เนี่ยครับ TikTok ของ Telo Digital เปิดมาปีที่แล้วเมื่อเนี่ยครับประมาณกุมภาเนี่ยตอนนี้ตามเกือบ2ล้านฟอลล์ละเราเองเราก็ใช้ความเก่าของเราในการที่เจอคน TikTok เจอผู้บริหารเขาทำให้เราได้รู้ว่าอ๋อ Hashtag ในแต่ละช่วงต้องใช้อะไรจะทำ TikTok ยังไงให้ Growth ก็ต้องใช้มันไม่ได้ดูวิดีโอแล้วน
0: ะ
1: เขาไม่ได้ดูวิดีโอเขาจับแต่ว่าโอเคเป็นประเภทสัตว์เลี้ยงนะเป็นประเภทข่าวเป็นประเภทคนหลักๆที่เขารู้อ่ะเขารู้จาก Hashtag Hashtag อะไรที่ตอนนี้เขาดันอย่างเช่นTikTok ยูนิก็เป็นเรื่องการเรียนใครไปใส่ว่าบทเรียน TikTok คุณก็จะไม่ได้ติดไกด์ไลน์พวกอย่างเงี้ยอันเนี้ยเราอ่ะเก๋าเราอ่ะรู้เหลี่ยมรู้ว่าวิธีการทำคอนเทนต์ต้องทำยังไงแต่คนที่ถ่ายวิดีโอวิธีการใส่เอฟเฟควิธีการคิดที่สื่อสารกับเด็กเด็กประมาณครับอายุ2020ช่วงเรนจ์20นะครับเขาต้องถ่ายแบบไหนเขาถึงจะชอบแล้วกลุ่มที่ดูของรายการนี้จะเป็นแมสต่างจังหวัดก็จะเป็นคนละฟิลกับภาพที่เราอยากจะทำอีกพวกนี้ต้องให้เขาเฉิดฉายใช่ไหมครับดังนั้นเราบอกไกด์ไลน์ไปเสร็จดูแล้วก็ดูงานเขาทำผิดไม่เป็นไรผิดก็บอกว่าเฮ้ยเอาใหม่ทำอีกทำอีกแล้วเดี๋ยวพอทำแล้วมันเก่งขึ้นอ่ะมันจะโดนบางคลิปนี่โหเคยสูงสุดมีอยู่14ล้านวิวอย่างเงี้ย
0: ครับ
1: ครับ
0: โอ้โห

0: อยากจะขอเช็คลิสต์นิดหนึ่งพี่นะฮะน้องๆม.ปลายน้องๆมหาวิทยาลัยที่ดูอยู่ตอนนี้อยากจะมานั่งเป็นผู้บริหารอย่างพี่คิมเป็นผู้บริหารอาชีพอย่างที่พี่ว่าเนี่ยนะฮะต้องมีคุณสมบัติอะไรบ้างครับ
1: อ๋ออย่างแรกเลยต้องชอบต้องรักงานที่ทำ อย่างแรกเลยครับแล้วก็ผมก็จะพูดเสมอว่าเลือกสิ่งที่ตัวเองสนใจเลือกสิ่งที่ตัวเองชอบนะครับเพราะว่าไม่อย่างนั้นเนี่ยทุกอาชีพมันมีมุมข้อดี
0: ครับ
1: แล้วก็ข้อเสียอยู่เยอะ
0: ให้เลือกที่สนใจและชอบไม่ใช่เลือกที่เก่งนะเอาที่ชอบและสนใจ
1: ครับ
0: โอเค
1: เราเลือกที่ชอบที่สนใจก่อนคิดว่าเราไปอยู่อย่างเงี้ยเป็นหลัก10 20ปีแล้วเราจะรู้สึกว่าเฮ้ยน่าจะโอเคกับอาชีพนี
0: ้ okay.
1: อยู่อันแรกเลือกที่ชอบที่สนใจอันที่2เนี่ยครับอึดความอดทนก่อนเลยความอดทนเพราะว่าการที่จะลงไปรู้และทำเนี่ยมันใช้โอเคมันจะมีคำเปรียบเทียบอย่างนี้ครับว่าเวลาคุณทำอะไรเรื่องเดิมๆเนี่ย จำนวนประมาณ1,000ชั่วโมงเนี่ยคุณจะเป็นมืออาชีพในเรื่องนั้นๆเป็นคนเก่งในเรื่องนั้น
0: ๆ
1: มันอาศัยความสม่ำเสม
0: อ
1: นะครับอย่างที่หลังบ้านอย่างเงี้ยวิธีการตั้งวิธีการคิดทำคอนเทนต์ต่างๆครีเอทีฟต่างๆเนี่ยคุณต้องทำเรื่องนี้มันสะสมทำมันไปเรื่อยๆมันจะถึงจุดนึงคุณจะมีความเป็นมืออาชีพหรือว่าความเก่งในเรื่องนั้น
0: ๆ
1: ที่2ก็เลยต้องอดทนต้องอึด
0: โอเค
1: ต้องอึดอดทนก่อนนะครับในส่วนที่3เนี่ยหลังจากนั้นมาคราวนี้จะเป็นเรื่องแนวความคิดทักษะวิธีการใช้ชีวิตการเทรนนิ่งคน

0: วิธีการหาเรื่องใหม่ๆประสบการณ์ใหม่ๆเข้ามา
1: ครับ
0: นะครับ
1: และการสื่อสารนี่อยู่ในเช็คลิสต์นั้นไหม
0: โอ้โหอยู่ในทุกอันเลยครับนะครับของการสื่อสารเนี่ยผมว่าเริ่มต้นมานะครับอย่างหลายอาชีพเลยอย่างอาชีพที่สื่อสารด้วยกันยากสุดน่าจะเป็นโปรแกรมเมอร
1: ์
0: นะครับจะว่าวิธีการพูดวิธีการถ่ายทอดกับวิธีเขียนเขาจะคิดลอจิกหรือว่าแนวความคิดเขาเขียนไม่คิดไม่เหมือนเรา
1: โอเค
0: นะครับวิธีการถ่ายทอดของเขาเนี่ยคนที่เขียนโคดดิ้งได้รู้อ่านสคริปต์ได้ละการที่จะขึ้นไปถัดไปคนก็จะขึ้นไปลักษณะเป็นพวก SA หรือว่า System Analyst วิเคราะห์แล้วก็ System Integration สองอันนี้ต้องใช้ทักษะในการสื่อสารละเอาภาษาโปรแกรมเมอร์ไปคุยกับภาษาคนให้รู้เรื่องแล้วก็ถ่ายทอดไม่ว่าจะเป็นเรื่องพูดเรื่องเก็บ requirement ความต้องการรวมถึงการทำพวก Data Flow Diagram พวก Visual เป็น Visualize ครับการทำ Visualize การทำภาพเนี่ยให้เข้าใจกันทั้งสองข้างให้ได้ดังนั้นการสื่อสารเนี่ยผมว่าใช้ทุกอาชีพ

0: ในฐานะผู้บริหารอาชีพครับพี่ขิมครับแน่นอนว่าหลายๆองค์กรหลายหน่วยงานอยากจะเชิญไปร่วมหรืออย่างน้อยมาเป็นที่ปรึกษาก็ยังดีนะฮะหลายๆครั้งพี่ขิมต้องไปพิจารณาต้องไปบอกอ่ะอันนี้ฉันมีไอเดียดังต่อไปนี้ไอ้วิธีการนำเสนอยังไงครับให้เขาซื้อ
1: ครับงานที่ยากเรื่องแรกคือเรื่องคนงานที่ยากอันที่สองสุดก็คือเรื่องขาย
0: ขาย
1: เนี่ยครับใช่ขายหรือการหารายได้เข้าองค์กรหรือการเพิ่มมูลค่าของโครงการหรือว่าตัวเองที่เข้าไปเนี่ยชุดอันที่สองเนี่ยถ้าถามผมเรื่องขายเนี่ยอย่างแรกเลยต้องรู้ว่าเราอ่ะกำลังจะขายอะไรไม่ใช่ไปแล้วต้องไปด้นสดอย่างเช่นรู้ว่าที่เนี่ยยกตัวอย่างมีอยู่โครงการหนึ่งนะครับเป็นบริษัททำเกี่ยวกับอาหารเสริมทำทั้งอาหารเสริมทั้งยาเลยครับเขาอยู่ในตลาดหลักทรัพย์เลยก่อนที่จะเข้าไปเราต้องรู้แล้วว่า product สินค้าเขาคืออะไรเขามี pain point หรือว่าจุดที่มีปัญหาคืออะไรบ้างโอ้ยตัวยาดีไฮโซเลเวลทานหมดละวันก่อนเห็นดาราคนนี้ก็ทานดาราคนนี้ก็ทานแต่ว่าไม่ได้จับเข้าไปเป็นโฆษณาเราก็ต้องดูว่า pain point เขาเป็นอันนี้ซ้ำซ้อนแล้วก็เตรียม bullet หลักๆแล้วทำ bullet แล้วก็เอาเรื่องที่เราเรียนด้านบริหารการบริหารธุรกิจมาเนี่ยการเรียนปริญญาตรีปริญญาโทเนี่ยส่วนสำคัญหนึ่งเลยผมพูดกับนักศึกษาตลอดว่าเราทำเช็คลิสต์ที่เรียนมาทฤษฎีเนี่ยมีหน้าที่เป็นเช็คลิสต์นะครับอย่างเช่น 4P 4CS จนตอนนี้มาเป็น 5A ของคอตเลอร์ทั้งหมดอย่างเงี้ย 4P นะครับ 4CS มองคอน sumer เข้ามาแล้วก็ 5A นะครับไล่จนถึงสุดท้ายตอนนี้ไปแอดโวเคทเพื่อที่จะบอกต่อ
0: ทั้งหมดนี่ขั้นต่ำ
1: มินิมัม
0: มินิมัม
1: ดังนั้นเวลาจะพิชงานที่หลักตัวเลขแบบหลายๆล้านขึ้นไปเป็น10อย่างเงี้ยขึ้นไปเป็น100เนี่ยตัวเช็คลิสต์ที่ไปเรียนมาเนี่ยเอามาใช้ถ้าเกือบทั้งหมดเลยนะครับแล้วก็ทำกลยุทธ์เนี่ยโยนเข้าไปเอาสิ่งที่เรามีโยนเข้าไปเอาสื่อที่เรามีโยนเข้าไปเอาครีเอทีฟโยนเข้าไปในนั้นดังนั้นเนี่ยในการไปนำเสนอชุดแรกอ่ะต้องมีพวกหัวข้อบุลเลตเนี่ยที่ดีก่อนหลังจากนั้นก็ออกมาเป็น presentation แล้วแต่ละว่าคุณจะใส่แค่นิดหน่อยแล้วเล่าให้เขาฟังบางอย่างเนี่ยก็เป็นหน้าแล้วก็มีแค่รูปเดียวแต่เนื้อที่จะอธิบายเนี่ยโอ้โหประกอบไปด้วยองค์ความรู้ต่างๆที่เรากันกรองมาแล้วเราก็บอกอันนี้คือบุลเลตสำคัญของแคมเปญนี้เนี่ยครับดังนั้นในการขายชุดแรกรู้ว่าเราจะไปขายอะไร2ทำกันบ้านมาก่อนเอาทฤษฎีเข้าไปจับ 3เนี่ยครับการขายวิธีการพูดการสื่อสารต้องเตรียมตัวมาต้องทำกันบ้านมาก่อนนะครับพอหลังจากนั้นมาก็ซ้อมนิดหน่อยนะครับแล้วก็ลุยเลยก็มีทั้งวินมีทั้งชนะมีทั้งไม่สำเร็จเหมือนกัน
0: เวลาที่ดีที่สุด duration ที่มันไม่เร็วจนกระทับจนเกินไปหรือว่าไม่ยืดเยื้อจนเกินไปเวลาสักเท่าไหร่ที่ความสนใจคนในการดีลธุรกิจเนี่ยถือว่าโอเค
1: 5สไลด์แรกก่อนเลย5 presentation แรกสำคัญที่สุดของใน meeting นั้นนะครับ5% ชั้นแรกเสร็จแล้วคอมพานีโปรไฟล์ไม่ต้องเล่าเยอะเปิดด้วยวิดีโอนิดหน่อยพูดแค่5นาทีพอละหลังจากนั้นเนี่ยพูดถึงเขาใน5สไลด์แรกสำคัญมากและสุดท้ายมาก็จะไปปิดตอนจบว่ามูลค่าเท่าไหร่จะทำตรงนี้ให้ได้ไม่ได้เมนหลักๆแค่นี้เองครับถามระยะเวลาเหรออยู่ที่ความลึกของงานอย่างบางงานเนี่ยรับ TOR มาเป็นปึกเบิ่มเลยก็จะนาน

0: คำถามสุดท้ายนะฮะคุณคิมเชื่อว่าการเรียนรู้เนี่ยไม่มีที่สิ้นสุดแต่ทุกอย่างมันต้องมีจุดจบสิ่งที่คิดว่าจะเป็นสิ่งสุดท้ายที่คุณคิมอยากที่จะเรียนรู้จนสำเร็จคืออะไร
1: ผมเชื่อว่าผมจะเรียนไปเรื่อยๆจนกว่าจะฟังไม่ได้จะอ่านไม่เห็นนะครับจะเรียนไปเรื่อยๆจะพยายามทดลองไปเรื่อยๆอย่างตอนนี้ครับที่เพิ่งเรียนล่าสุดมาปีที่แล้วปีนี้ก็จะเรียนพวกบล็อกเชนครับคริปโตเคอเรนซี NFT
0: ครับ
1: อย่างพวกนี่เหมือนกันครับเนี่ยล็อกอินเมตาแม็กซ์คือล็อกอินในส่วนของบล็อกเชนมาเสร็จเข้าไปแก้แล้วต้องสเต็กทำเออร์นี่ย้ายโปรโตคอลคนทำโคดดิ้งได้ยังงงครับ
0: ครับ
1: เพราะว่ามันเป็นทักษะคือถ้าอะไรง่ายเนี่ยโอกาสที่จะสร้างมูลค่าเพิ่มหรือรายได้เนี่ยจะยาก
0: ครับ
1: แต่อะไรที่มันยากมากๆมีความคอมพลิเคทความลึกซึ้งซับซ้อนเนี่ยเราเองตามไม่ทัน
0: ครับ
1: เราเองตามไม่ทันก็จะต้องบิ้วคนรุ่นใหม่แล้วเราเอามาวิเคราะห์เอามาใช้แล้วก็บิ้วเขาต่อไปในทางที่ถนัดในตอนนี้หนึ่งในธุรกิจเองก็บิ้วทำพวก decentralized finance ครับ
0: อ
1: ันนี้ในธุรกิจเลยเพื่อที่จะ disrupt ของเดิมที่เคยทำอยู่เพราะว่าเกมเดิมยังไงก็สู้เจ้าใหญ่ไม่ได้แต่เกมใหม่เนี่ยเจ้าใหญ่ต้องหันกลับมามองเราว่าเฮ้ยตายแล้วไอ้นี่มันทำแบบนี้แล้ว
0: ครับ
1: นี่แหละครับดังนั้นก็ต้อง invest ในคน
0: ครับ
1: invest เขาให้โอกาสเขา grooming เขาสร้างในตัวนี้ขึ้นมาแล้วก็ให้โอกาสดันเขาไปเป็น CEO เป็นอะไรเราก็อยู่เป็นเบื้องหลังอย่างเดียว

0: สิ่งเหล่านี้ที่ดร.คิมมาแบ่งปันกับเราที่เขารู้ลึกรู้จริงเนี่ยอันนี้ไม่ได้มาด้วยโชคช่วยทั้งหมดนี้มาจากคอนเซ็ปต์ที่ว่าการเรียนรู้ไม่มีสิ้นสุดและแน่นอนครับที่จะต้องส่งต่อคือการสร้างคนซึ่งทักษะในการพูดนั้นเป็นสิ่งที่สำคัญมากๆถ้าน้องวันหนึ่งอยากจะรู้ขึ้นมาว่าเอ๊ะเมื่อกี้ที่พูดกันตอนท้ายๆมันคืออะไรนะไปเรียนรู้ไปพัฒนาตัวเองครับน้องๆและเชื่อว่าวันหนึ่งทุกๆคนก็สามารถเป็นดร.คิมได้นะฮะงานวันนี้ต้องขอขอบคุณมากๆนะครับแขกรับเชิญของเรานะครับดร.โชคชัยเอี่ยมนิติกายขอบคุณมากครับ
1: ครับคุณเต้ครับ

0: อันไหนๆก็มาแล้วโจทย์สุดท้ายนะฮะอาจารย์คิมนี่เป็นสุดยอดโปรเจกต์อยู่แล้วโน้มน้าวยังไงให้น้องๆที่ดูอยู่ตอนนี้ดูต่อๆไปในทุกๆตอนของ The Speech Guide ครับอาจารย์อ่ะว่า
1: ครับรายการ The Speech Guide เนี่ยครับผมคิดว่าเป็นรายการที่เชิญนะครับคนที่มีประสบการณ
0: ์
1: คนที่เป็นตัวจริงนะครับแล้วก็ยิ่งพิธีกรเก่งๆอย่างคุณเต้เนี่ยคอยเรียกว่าดึงกลเม็ดเด็ดพรายต่างๆไม่ว่าจะเป็นวิธีการสื่อสารวิธีการใช้ชีวิตรวมถึงประโยชน์กับตัวน้องๆและผู้ปกครองนะครับอยากจะให้ติดตาม ครับรับชมครับในช่องทางต่างๆเนี่ยครับไปได้มั่นใจว่าที่ดูอยู่เป็นประโยชน์กับคุณแน่นอนและสามารถนำไปใช้ในชีวิตได้ครับ
0: #speedguide #code #เก่ง #ทักษะกันมาไม่รู้มาถูกทางหรือเปล่านะฮะแต่ว่านอกรอบเดี๋ยวมาคุยอีกทีแล้วกันนะครับยังไงขอบคุณอาจารย์มากๆเลยครับ
1: ดร
0: คิมครับและทั้งหมดนี้ครับก็คือ The Speech Guide ในวันนี้นะครับขอบคุณน้องๆทุกคนที่ติดตามนะครับและกลับมาพบกันใหม่สัปดาห์หน้าครับกับ The Speech Guide กับแขกรับเชิญสุดพิเศษที่เป็นตัวจริงในสาขาวิชาชีพที่เราจะเชิญมานะครับการที่เอาข้อมูลยากๆเยอะๆมาย่อยให้มันง่าย
2: ๆอย่างแรกที่สุดที่ทำให้คนสนใจไม่ใช่ว่าเรื่องอะไรก็ตามแต่ก็คือดราม่า
0: เทคนิคในการสื่อสารที่จะทำเรื่องยากให้เป็นเรื่องง่ายและสำคัญคือเป็นการสื่อสารเพื่อที่จะหวังเปลี่ยนพฤติกรรมคนเนี่ย
2: คุณเข้าใจเรื่องที่คุณจะพูดก่อนแล้วถ้าเข้าใจเสร็จแล้วคุณไม่ต้องจำสคริปต์สักคำเลยก็ได้สุดท้ายก็ถามข้างในครับว่าอยากเล่าเรื่องอะไร
0: สำหรับวันนี้อาจารย์คิมผมและทีมงานทุกคนสวัสดีครับ

แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยมิได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ผจญภัยสนุกตื่นเต้นและเรียนรู้ไปกับเมฆและตะวันในสารคดีประวัติศาสตร์ชาติไทยกับสถาบันพระมหากษัตริย์ในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน The Diary ออกอากาศวันจันทร์ถึงวันศุกร์ช่อง DLTV 1ถึงช่อง DLTV 9เริ่มเวลา 7:55 นและเวลา 12:25 นออกอากาศซ้ำในรูปแบบภาษามือพร้อมคำบรรยายเวลา 18:01 และ 20:30 นวันเสาร์และวันอาทิตย์ออกอากาศเวลา 8:01 และเวลา 12:00 นออกอากาศซ้ำในรูปแบบภาษามือพร้อมคำบรรยายเวลา 18:01 และเวลา 20:30 นรับชมการผจญภัยทั้ง68ตอนเหล่านี้ได้ทางช่อง DLTV และทาง www.dltv.ac.th

สวัสดีค่ะพบกันที่นี่นะคะรายการ AYC Food Fit for Fire พัชรีรักษาวงรับหน้าที่พิธีกรนะคะเอาล่ะค่ะเจาะกันที่เรื่องของภาษาอังกฤษกันเลยหลายๆคนนะคะเวลาไปรับประทานอาหารที่ร้านอาหารนะคะมักจะนึกถึงคำว่า restaurant เป็นคำที่คุ้นเคยกันมากๆเลยนะคะแต่ว่าถ้าจะเป็นร้านอาหารเฉพาะเลยนะคะพิเศษหน่อยเนี่ยเล็กๆหน่อยเนี่ยนะคะเราสามารถใช้คำนี้ได้ค่ะคำว่า diner ก็จะหมายถึงนะคะผู้ที่มารับประทานอาหารก็ได้นะคะหรือว่าจะหมายถึงร้านอาหารเล็กๆนะคะขายอาหารเฉพาะนะคะส่วนใหญ่แล้วเนี่ยจะเป็นอาหารที่สะดวกหน่อยเร็วหน่อยนะคะอย่างเช่นตัวอย่างประโยคนี้ we'll have dinner at the local diner พวกเรานะคะจะไปทานมื้อเย็นกันที่ร้านอาหารท้องถิ่นเล็กๆนะคะหรือว่าจะเป็นร้านอาหารเฉพาะเลยค่ะในประโยคตัวอย่างนี้เนี่ยนะคะจะมีอีกคำศัพท์นึงนะคะที่น่าสนใจแล้วก็จะใกล้เคียงกันกับคำที่นำเสนอในวันนี้นะคะคำว่า dinner นี้เนี่ยนะคะก็แปลว่ามื้อเย็นหรือว่าอาหารค่ำค่ะซึ่งร้านอาหารนะคะที่เป็นร้านในลักษณะ diner นะเนี่ยจะถือว่าเป็นสัญลักษณ์ของสังคมอเมริกันเลยก็ว่าได้นะคะเพราะส่วนใหญ่แล้วเนี่ยจะเจอตามภาคกลางนะคะแล้วก็ภาคตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศสหรัฐอเมริกานั่นเองค่ะแล้วก็ไม่ได้เป็นร้านอาหารแนว fast food ซะทีเดียวนะคะแต่ว่าจะเป็นร้านริมทางค่ะที่หน้าตาเนี่ยเมื่อเห็นแล้วเนี่ยจะนึกถึงบรรยากาศในยุค50ค่ะจะเน้นขายอาหารนะคะประเภทง่ายๆเลยอย่างเช่นแฮมเบอร์เกอร์อาจจะมีสปาเกตตี้เฟรนช์ฟรายส์นะคะพวกแซนด์วิชนะคะหรือว่ามีทโลฟค่ะเป็นอะไรที่ง่ายๆแล้วก็เสิร์ฟแบบรวดเร็วเลยค่ะเอาล่ะวันนี้เนี่ยนะคะหมดเวลาของรายการ AYC Food Fit for Fire แล้วอย่าลืมนะคะใครที่มีข้อสงสัยเกี่ยวกับภาษาอังกฤษเนี่ยสามารถที่จะเขียนเข้ามาหากันได้เลยนะคะที่อยู่ของเราด้านล่างตรงนี้ค่ะส่วนวันนี้หมดเวลาของรายการแล้วลาไปก่อนพบกันใหม่ครั้งต่อไปสวัสดีค่ะ

0: สวัสดีค่ะ
1: กลับมาพบกันในช่วงเวลาเย็นๆแบบนี้นะครับกับผมอาจารย์เอครับและ
0: เอพัชรีรักษาวงเคนสแบร์เกอร์ค่ะ
1: พี่โดครับเราอยู่กันที่การสัมภาษณ์บริษัท Carryam ซึ่งดำเนินธุรกิจเกี่ยวกับการลงทุนนะครับการจัดหาและธุรกิจทุกรูปแบบในต่างประเทศนะครับเขาจัดหาครูต่างชาติ
0: ว้าวแล้วก็เอาครูเนี่ยนะคะที่ผ่านกระบวนการฝึกอบรมเรียบร้อยแล้วไปสอนโรงเรียนต่างจังหวัดที่ด้อยโอกาส
1: โอ้โหดีมาก
0: ประทับใจมากๆเลย
1: ครับ
0: เอาล่ะคราวนี้เนี่ยนะคะมาที่เรื่องของเอกสารในการสมัครงานกันบ้างเอกสารสำคัญเลยนะคะที่ขาดไม่ได้ก็คือประวัติของผู้สมัครงานนั่นเองภาษาอังกฤษก็คือ resume หลายๆคนคุ้นเคยกับคำนี้อย่าอ่านผิดนะจริงๆแล้วอ่านได้2แบบ resumeแล้วก็จะมีคำว่า resume เนาะ
1: โอ้จะคนได้ยินบ่อยแต่อาจจะไม่ทราบครับว่าเป็นคำศัพท์อเมริกันที่มีรากฐานมาจากฝรั่งเศส
0: นั่นแหละค่ะถึงอ่านแบบเพี้ยนๆแปลกๆนิดนึงนะคะ resume อีกคำหนึ่งนะคะที่ใช้ได้เช่นเดียวกันก็คือคำว่า personal data บางทีเราก็จะได้ยิน profile ก็ได้นะคะแต่ว่า personal data คำนี้เนี่ยทางฝั่งอเมริกันเนี่ยเขามักจะชอบใช้กันแต่ถ้าเป็นฝั่งอังกฤษนะคะ CV นี่ย่อมาจาก curriculum vitae ซึ่งเป็นคำที่คนอังกฤษใช้เรียก resume หรือว่าบางครั้งนะคะเราก็อาจจะเจอคำว่า bio data ซึ่งก็จะมาจากคำเต็มๆเลยว่า biographical data biographical data จะหมายถึงประวัติที่ย่อลงมานิดนึงนะคะเอาล่ะเรามาดูประเด็นอื่นๆกันบ้างนะคะอย่างเช่น to resume doing something ก็เป็นการที่ว่าเราจะดำเนินต่อไปในสิ่งที่เราค้างอยู่ที่เราทำค้างอยู่นะคะตัวอย่างประโยคค่ะ after Jenny took a nap for a while she resumed finishing her resume ก็แปลว่าเนี่ยนะคะ Jenny เนี่ยกำลังร่างเรซูเม่อยู่ปรากฏว่าเธอไปนอนหลับสักพักหนึ่งตื่นมาแล้วเธอก็ทำต่อนั่นก็คือ to resume doing something ก็คือกลับมาทำต่อนั่นเองค่ะ
1: ครับและสำหรับวันนี้นะครับต้องขอขอบคุณนะครับสำหรับผู้สนับสนุนรายการของเรานะครับครับ
0: วันนี้เราสองคนลาไปก่อนค่ะพบกันใหม่ในครั้งต่อไป AYC Food Fit for Fight สวัสดีค่ะ
1: สวัสดีครับ

สวัสดีครับกลับมากับรายการ AYC Food Fit for Fire อย่างเช่นเคยนะครับและในวันนี้เรายังอยู่ที่ร้านอาหารบ้านวัชราชัยในจังหวัดพระนครศรีอยุธยาครับคนไทยทุกคนคงจำได้ว่าเมื่อเร็วๆนี้ตามสื่อไทยนะครับก็จะมีรายงานข่าวเกี่ยวกับแผ่นดินไหวที่เกิดขึ้นที่จังหวัดเชียงรายใช่ไหมครับซึ่งเป็นแผ่นดินไหวที่แรงที่สุดในรอบ70ปีและตามสื่อไทยเนี่ยก็เขียนว่ามีแรงขนาด 4.5 ริกเตอร์ถูกไหมครับเหมือนใช้คำว่าริกเตอร์เหมือนเป็นหน่วยวัดเหมือนหลักกิโลเมตรแต่จริงๆแล้วนะครับถ้าเราจะวัดความแรงของแผ่นดินไหวเราควรจะใช้เต็มคำซะมากกว่านั้นนะครับแทนที่จะใช้คำว่า Richter เฉยๆเนี่ยควรจะใช้คำว่าในภาษาอังกฤษคือ Richter scale Richter scale หรือถ้าเป็นภาษาไทยนะครับก็คือตามมาตรา Richter นะครับยกตัวอย่างเช่น An earthquake measuring 2.5 on the Richter scale occurred in Chiang Rai province จนอีกครั้งนะครับ An earthquake measuring 2.5 on the Richter occurred in Chiang Rai province ประโยคนี้ก็หมายความว่าแผ่นดินไหวที่มีแรงขนาด 2.5 ตามมาตรา Richter เกิดขึ้นในจังหวัดเชียงราย

ครับถ้าเราจะค้นตามสื่อต่างๆในต่างประเทศเนี่ยผมบอกได้เลยนะครับว่าในสมัยนี้เนี่ยมีประเทศน้อยที่ยังใช้คำว่า Richter หรือ Richter Scale อยู่นะครับประเทศไทยเป็นหนึ่งในจำนวนน้อยๆเนี่ยที่ยังใช้คำว่า Richter อยู่ประเทศอื่นๆนะครับเมื่อเขาพูดถึงความแรงหรือการวัดความแรงของแผ่นดินไหวเนี่ยเขาจะวัดตามมาตรวัดแบบ Magnitude นะครับถ้าเป็นภาษาอังกฤษก็คือ Moment Magnitude Scale Moment Magnitude Scale ครับยกตัวอย่างเช่น A moderate 4.8 magnitude earthquake hit Mae Sui district of Chiang Rai ทวนอีกครั้งนะครับ A moderate 4.8 magnitude earthquake hit Mae Sui district of Chiang Rai ประโยคนี้ก็หมายความว่ามีแผ่นดินไหวหนักขนาด 4.8 magnitude เกิดขึ้นที่อำเภอแม่สวยของเชียงรายครับแต่ถ้าสมมุตินะครับว่าเราเจอข่าวเนี่ยที่ไม่ได้ระบุมาตรวัดหรือหน่วยวัดที่ชัดเจนนะครับเราแค่เขียนว่าแผ่นดินไหวนั้นเกิดที่ไหนแรงแค่ไหนแค่นั้นก็เพียงพอแต่ถ้าสมมุติเอานะครับว่าในข่าวนั้นๆเนี่ยระบุหน่วยวัดหรือมาตรวัดที่ชัดเจนเนี่ยควรจะมีคำว่าตามมาตราเสมอนะครับถึงจะถูกต้องวันนี้เสียดายนะครับเวลาของเราก็หมดแล้วเนี่ยวันนี้ต้องลาไปก่อนสวัสดีครับ

0: สวัสดีค่ะขอต้อนรับเข้าสู่รายการ AYC Food Fit for Fight นะคะวันนี้ค่ะเอก็มาอยู่ที่การท่าเรือแห่งประเทศไทยนะคะเราก็ยังมีเรื่องราวเกี่ยวกับท่าเรือแล้วก็การขนส่งทางน้ำอีกเยอะแยะเลยนะคะที่น่าสนใจนำมาฝากคุณผู้ชมค่ะเราเคยพูดถึงแล้วนะคะคำว่า port P-O-R-T port นี้เนี่ยนะคะจะหมายถึงท่าเรือค่ะและท่าเรือกรุงเทพแห่งนี้ล่ะค่ะถือว่าเป็นท่าเรือแม่น้ำหรือว่า River Port รวมถึงเป็นท่าเรือแห่งแรกของประเทศไทยอีกด้วยนะคะส่วนท่าเรือที่ตั้งอยู่บริเวณทะเลนั้นเนี่ยเขาเรียกกันว่า Sea Port หรือว่าจะเป็น Deep Sea Port ก็ได้เช่นเดียวกันนะคะท่าเรือแหลมฉบังเนี่ยล่ะค่ะเป็นตัวอย่างเลยแล้วเมื่อพูดถึงคำว่า Port แล้วนะคะทำให้นึกถึงPort of call port of call ก็คือท่าเรือที่แต่ละประเทศนะคะจะกำหนดให้เป็นจุดจอดเรือค่ะถ้าหลายจุดก็จะใช้คำว่า ports of call อย่างเช่น Bangkok port is one port of call for tourists on their way to Koh Samui, the Andaman Sea, Singapore, Vietnam and Europeประโยคนี้ก็แปลว่าท่าเรือกรุงเทพนะคะเป็นจุดจอดเรือแห่งหนึ่งสำหรับนักท่องเที่ยวนะคะที่จะไปสู่เกาะสมุยจะเดินทางไปฝั่งทะเลอันดามันนะคะหรือว่าประเทศสิงคโปร์เวียดนามหรือว่าจะเป็นทวีปยุโรปค่ะการกำหนดนะคะให้ท่าเรือใดเนี่ยเป็นจุดจอดหรือว่า port of call ค่ะก็จะส่งผลดีต่อการจัดกิจกรรมของประเทศนั้นๆด้วยละค่ะอย่างเช่นกำหนดให้ท่าเรือกรุงเทพเนี่ยเป็นจุดจอดเรือท่องเที่ยวนักท่องเที่ยวนะคะก็จะมีโอกาสได้เที่ยวรอบๆกรุงเทพมหานครค่ะรวมไปถึงทางด้านโลจิสติกส์กันด้วยนะคะที่ท่าเรือกรุงเทพเนี่ยยังคงเป็นท่าเรือหลักในการเข้าเทียบท่า port of call อยู่ตอนนี้ด้วยละค่ะนอกจากนี้นะคะ port of call อาจจะใช้กับการเดินทางอื่นๆได้อีกด้วยแหละอย่างเช่นการเดินทางด้วยเครื่องบินที่จะหมายถึงจุดจอดบินนะคะจุดต่อเครื่องก็ได้เนาะเอาละค่ะวันนี้ได้ความรู้ไปเยอะแยะเลยขอบคุณมากๆเลยที่ติดตามชมรายการของเรานะคะแล้วก็จะต้องขอขอบพระคุณด้วยค่ะการท่าเรือแห่งประเทศไทยวันนี้เอ๋พัชรีรักษาวงเคียนสเปเก้ลาไปก่อนสวัสดีค่ะ
1: สนับสนุนโดย

0: สวัสดีครับ
1: สว
0: ั
1: สด
0: ี
1: ค่ะ
0: กลับมาพบกันอีกเช่นเคยนะครับคุณผู้ชมครับกับผมอาจารย์เอกิตติพัฒน์เสริมทองและ
1: And my name is เอพัชรีรักษาวงเคนสแบร์เกอร์เอาล่ะค่ะตอนนี้เนี่ยเราก็จะมาพูดถึงเรื่องของการสมัครงานพอพูดถึงเรื่องของการทำงานสิ่งแรกๆเลยที่ผู้สมัครนะคะหรือว่าผู้ว่าจ้างเนี่ยจะต้องพิจารณาก็คือเรื่องของเงินเดือนเป็นสิ่งสำคัญไหมพี่เอ
0: โอ้ที่สุดแล้ว
1: ค่าตอบแทนนะคะซึ่งเงินเดือนเนี่ยภาษาอังกฤษใช้คำว่า salary เป็นค่าจ้างนะคะที่ได้รับเป็นรายเดือนไปและอีกคำศัพท์หนึ่งนะคะที่น่าสนใจก็คือคำว่า wage หรือว่า wages จะหมายถึงค่าจ้างหรือว่าค่าแรงที่ได้รับเป็นรายชั่วโมงหรือว่าเป็นรายวัน
0: แล้วก็อีกอันนึงนะฮะที่ทุกคนอยากได้นะครับสำหรับคนที่ทำงานขายก็จะมีcommission
1: โอ้แน่น
0: อนcommission นะครับก็ให้การในระหว่างการที่เกิดการขายของนะฮะแบบนี้นะครับก็แบ่งเป็นเปอร์เซ็นต์กำไรกันนะฮะแล้วก็อีกคำหนึ่งนะครับที่เกี่ยวข้องกับค่าตอบแทนนั่นก็คือสิ่งที่ทุกคนตั้งตารอคอย
1: ค
0: ือ โบนัส
1: โบนัสแน่นอนที่สุดเลยนะคะก็คือเงินพิเศษที่ได้รับนอกเหนือจากเงินเดือนล่ะค่ะแต่ในบางบริษัทนะคะอาจจะมีสิ่งที่เรียกกันว่า fringe benefitsFringe benefits ก็คือผลประโยชน์ตอบแทนอื่นๆนอกเหนือจากเงินเดือนหรือว่าค่าจ้างค่ะ
0: ครับเช่นบริษัทที่มีรถรับส่งเนี่ยนะครับก็จะมีที่พักฟรีให้นะครับมีสวัสดิการค่ารักษาพยาบาลต่างๆนะครับแล้วก็ยังมีคำที่ใกล้เคียงแบบนี้ด้วยใช่ไหมน้องเอ
1: ๋มีด้วยนะคะแล้วนั่นก็คือคำว่า perks perks นะคะ P-E-R-K perks ซึ่งก็ย่อมาจากคำว่า perquisite นะคะซึ่งหมายถึงเงินเพิ่มหรือว่าสิ่งที่ได้มาโดยสิทธิที่พิเศษนอกเหนือจากเงินเดือนปกตินะคะอาจจะเป็นพวกทิปต่างๆนี่ก็ถือว่าเป็น perquisite ได้เช่นเดียวกันนะคะหรือว่ามีรถประจำตำแหน่งเป็นต้น
0: ครับก็คือมีสิทธิพิเศษที่เพิ่มขึ้นมานอกเหนือจากข้อกำหนดกฎเกณฑ์ที่ตกลงกันไว้หมดเวลาแล้วเองโอ้โหเราก็ต้องกลับมาพบกันใหม่นะครับสำหรับวันนี้ต้องขอขอบคุณผู้สนับสนุนในช่วงนี้นะครับ
1: ค่ะแล้วก็ต้องขอขอบพระคุณนะคะคุณผู้ชมด้วยที่ติดตามรายการของเราอยู่ค่ะวันนี้เราสองคนลาไปก่อนสวัสดีนะคะ
0: สวัสดีครับ

สวัสดีครับกลับมากับรายการ AYC Food Fit for Fight ที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยาในร้านอาหารบ้านวัชราชัยอย่างเช่นเคยนะครับคงไม่มีใครหรอกนะครับที่ไม่รู้จักคำว่าเซลฟี่ถูกไหมครับซึ่งเซลฟี่เนี่ยก็คือวิธีการถ่ายรูปตนเองเนี่ยจากผ่านมือถือนะครับหรือกล้องดิจิทัลจริงๆแล้วนะครับคำว่าเซลฟี่เนี่ยมาจากคำว่าเซลฟ์ที่แปลว่าตนเองอยู่แล้วนะครับเติม suffix ie เข้าไปด้วยก็เป็นเซลฟี่ที่แปลว่าถ่ายรูปด้วยตนเองคำนี้นะครับก็เริ่มใช้เปลี่ยนแพร่หลายนะตั้งแต่ปี2012แล้วนะครับจนเป็นคำยอดฮิตในปี2013และบรรจุเป็นคำใหม่เกิดขึ้นใน2014ครับจากคำว่าเซลฟี่นะครับในสมัยนี้มีอีกคำหนึ่งที่เพิ่งเกิดขึ้นมาใหม่นะครับคือคำว่าอัสซีอัสซีก็มาจากคำว่าอัสที่แปลว่าพวกเราหรือเรานะครับดังนั้นอัสซีเนี่ยมีความหมายใกล้เคียงกับคำว่าเซลฟี่อัสซีนี่ก็คือถ่ายรูปด้วยตนเองโดยที่ไม่ต้องพึ่งพาคนอื่นหรือไม่ต้องให้คนอื่นมาถ่ายให้นะครับจากนั้นขึ้นมาก็ยังจะมีกลุ่มคนในโซเชียลมีเดียที่ชอบถ่ายรูปอาหารหรูๆแพงๆหรือสถานที่ท่องเที่ยวหรูๆแพงๆที่ตัวเองไปเที่ยวเพื่ออัปโหลดมาและมาโชว์ให้เพื่อนๆเห็นนะครับซึ่งหลายคนอาจจะคิดว่าเป็นการโชว์ออฟหรือเป็นการอวดขึ้นมานะในภาษาอังกฤษเนี่ยเกิดคำนี้ขึ้นมานะครับคือคำว่า braggy นะครับมาจากคำว่า brag ที่แปลว่าคุยโอ้อวดขึ้นมานะครับส่วนอีกคำหนึ่งที่ผมเชื่อแล้วเกินว่าแฟนรายการเคยเห็นแต่สับสนว่ามันคืออะไรนะครับคือคำว่า hashtag คำว่า hashtag จริงๆแล้วนะครับเป็นเครื่องหมายที่เห็นอยู่ตรงนี้นะครับซึ่งถ้าเครื่องหมายที่เห็นอยู่ตรงนี้เนี่ยที่เรียกว่า hashtag เนี่ยอยู่หน้าคำอะไรสักอย่างหนึ่งนะครับในโซเชียลมีเดียเนี่ยเป็นการจับเป็นหมวดหมู่หรือ grouping คำนั้นๆหรือกลุ่มหมู่คำนั้นๆนะครับเพื่อเวลาเราจะค้นหาเรื่องราวในเกี่ยวกับคำนั้นๆเนี่ยจะค้นหาได้ง่ายขึ้นครับส่วนคำสุดท้ายที่น่าสนใจในวันนี้นะครับคือคำว่า catfish นะครับคำว่า catfish โดยทั่วไปที่เรารู้จักก็คือปลาดุกแต่เมื่ออยู่ในโซเชียลมีเดียหรือออนไลน์เนี่ย catfish เนี่ยจะพูดถึงบุคคลที่ไม่ค่อยดีเท่าไหร่นักที่มาของคำว่า catfish ในแง่มุมตรงนี้นะครับมาจากร้านอาหารทะเลบางแห่งที่มาขายปลาสวายที่เรียกว่า Vietnamese catfish แทนอาหารทะเลที่แพงกว่าเพราะเป็นการหลอกลวงเขานั่นนะครับเสียดายนะครับวันนี้เวลาของเราก็หมดแล้วนะครับพบกันทุกวันอังคารถึงวันศุกร์นั่นนะครับกับรายการ AYC Food Fit for Fight ต้องขอขอบคุณนะครับที่เป็นผู้สนับสนุนของรายการของเราวันนี้ต้องลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ

วัสดีค่ะได้เวลารายการ AYC Food Fit for Five กันแล้วนะคะและแน่นอนเลยนะคะว่าผู้ลงทุนหรือว่านักลงทุนเนี่ยเมื่อลงทุนไปแล้วเนี่ยจะต้องนึกถึงเรื่องของผลกำไรแน่นอนเลยนะจริงๆแล้วเป็นประเด็นที่สำคัญเลยนะคะสำหรับนักลงทุนภาษาอังกฤษมีสำนวนนี้ค่ะ throw out a sprat to catch a mackerel หรือว่าจะเป็น set a spratTo catch a mackerel. Sprat เนี่ยนะคะก็คือปลาทะเลขนาดเล็กหน่อยนะคะความหมายของสำนวนนี้เนี่ยก็คือว่าการที่จะลงทุนน้อยๆเนี่ยแต่ว่าเราเนี่ยมักจะหวังผลมากกว่าที่ได้ลงทุนไปค่ะการให้อะไรเพียงเล็กน้อยโดยหวังว่าจะได้ของที่ดีกว่ามีค่ามากกว่าเป็นการตอบแทนค่ะถ้าเป็นสำนวนไทยนะคะก็คือการหวานพืชเพื่อที่จะหวังผลนั้นเองล่ะค่ะซึ่งที่มาของสำนวนนี้เปรียบกันนะคะกับการจับปลาค่ะก็คือเวลาตกปลาเนี่ยก็จะใช้ปลาตัวเล็กนะคะเป็นเหยื่อเพื่อที่จะให้จับปลาตัวใหญ่ได้ก็เหมือนกันกับการที่เราลงทุนน้อยเพื่อหวังว่าเราจะได้ผลกำไรกลับคืนมาอย่างเยอะแยะเลยนะคะมาดูตัวอย่างเป็นประโยคภาษาอังกฤษค่ะ Tom set a sprat to catchA mackerel when he sent a present to his rich aunt. หรือว่า Tom threw out a sprat to catch a mackerel when he sent a present to his rich aunt. Tom เนี่ยส่งของขวัญไปให้คุณป้าที่จะแบบว่ามีตังค์เยอะแยะเลยนะคะก็เป็นการที่จะแบบว่าลงทุนไปเล็กน้อยนะคะซื้อของขวัญให้คุณป้าแต่ว่าก็หวังผลกำไรเยอะแยะเลยนะคะหวังว่าคุณป้าอาจจะให้เงินกลับมาเยอะๆค่ะวันนี้หมดเวลาของรายการกันแล้วนะคะพบกันใหม่ในครั้งต่อไป AYC Food Fit for Five วันนี้ขอบคุณครับลาไปก่อนสวัสดีค่ะ

0: วัสดีครับ
1: พบกันอีกเหมือนเดิมนะคะพี่เอและเอนะคะรายการ AYC Food Fit for Fight ค่ะ
0: เรายังคงอยู่กันที่การท่าเรือแห่งประเทศไทยนะครับน้องเอมีเรื่องราวดีๆที่เกี่ยวข้องกับการขนถ่ายสินค้าให้เรียนรู้อีกมากทีเดียวล่ะครับ
1: ใช่ค่ะและถ้าพี่เอนะคะหรือว่าคุณผู้ชมนะคะต้องการที่จะนำเข้าหรือว่าอาจจะเป็นส่งออกสินค้านะคะพี่เอนับถึงอะไรเป็นอันดับแรกเลย
0: นำเข้าส่งออกผมก็นึกถึงเรื่องของชิปปิ้ง
1: ถูกต้องแล้วค่ะ
0: การนำสินค้าส่งสินค้าเข้าส่งสินค้าออกนะครับเราก็จะนึกถึงบริษัทชิปปิ้งนะครับหรือที่หลายคนเนี่ยนะฮะก็จะเรียกคำว่าชิปปิ้งสั้นๆแต่จริงๆแล้วมาจากคำว่าชิปปิ้งคอมพานีนะครับหรือว่าชิปปิ้งเอเจนต
1: ์แต่ปัจจุบันนี้เนี่ยนะคะมีธุรกิจอีกรูปแบบหนึ่งนะคะที่เรียกกันว่า freight forwarder ที่จะทำหน้าที่นะคะเป็นธุระแทนผู้ส่งออกและผู้นำเข้าตั้งแต่การจองระวางเรือนะคะการบรรจุสินค้าหรือว่าภาษาอังกฤษใช้คำว่า packing บริการจัดหาคลังพักสินค้า warehouse การให้บริการด้านแรงงานขนถ่ายสินค้านะคะ Steve Doring รวมถึงนะคะการให้คำปรึกษาในเชิงธุรกิจแก่ผู้นำเข้าและก็ส่งออกอีกด้วยนะคะเรียกกันว่าเป็นบริษัทให้บริการแก่ลูกค้ามากมายเลยนะคะผ่านวิธีการศุลกากรด้วยค่ะ
0: โอ้โหแบบนี้นะครับการนำเข้าส่งออกก็ไม่ใช่เรื่องยากอีกต่อไปนะครับเพราะเรามีบริษัทที่ทำให้แบบครบวงจรทีเดียวครับคุณผู้ชมครับ
1: ใช่ค่ะ
0: และที่ทราบมานะครับการท่าเรือแห่งประเทศไทยของเรานะครับในขณะนี้ครับเรามีระบบที่เรียกว่า e-port นะครับซึ่งลดขั้นตอนยุ่งยากมากมายนะครับไม่ว่าจะเป็นขั้นตอนในเรื่องของการจัดเอกสารนะครับข้อมูลการขนส่งสินค้าเส้นทางเดินรถการคำนวณค่าใช้จ่ายอื่นๆนะครับแล้วก็ยังมีการคำนวณทุกเรื่องแบบนี้ในเว็บไซต์ของการท่าเรือด้วยครับ
1: หมดนี้เนี่ยก็เพื่อที่จะให้มีมาตรฐานการบริการเป็นสากลแล้วก็อำนวยความสะดวกทั้งภูมิภาคเพื่อต้อนรับ AEC หรือว่า ASEAN Economic Community ที่จะเกิดขึ้นปลายปี2015นั่นเอง
0: ถูกต้องครับขอบคุณการท่าเรือแห่งประเทศไทยนะครับที่สนับสนุนรายการของเราด้วยดีตลอดมา
1: ใช่แล้วค่ะวันนี้เราสองคนต้องลาไปก่อนค่ะพบกันใหม่ครั้งต่อไปนะคะสวัสดีค่ะ
0: สวัสดีครับ
2: สนับสนุนโดย

0: นะคะวันนี้เราจะลองไปฟังความรู้สึกของครูต่างชาติที่ได้มีโอกาสสอนนักเรียนไทยกันบ้าง Hello Teacher Bob As a foreign teacher what are some challenges you face in teaching the students
1: Teaching here in Thailand is very different to back where I come from in a class you have many different levels very few that have a very good command in English and you have quite a few that the English is reasonable and then you have an amount that English is very poor for me teaching the ones with a very good command I would set separate sheets for them and teach to the majority
0: Finally, if you can give some words of encouragement to our viewers or to your students.
1: I think one of the most important things for students who want to learn English and have a good command in the language is to watch films, read books in English, and study as much as they can with the language. That's a good way forward. And when they go into the local community, they will be speaking Thai. So it's important that's within the English language. This will definitely move you forward.
0: ปัญหาหลักเลยนะคะตามที่ Teacher Bob ได้เล่าให้เราได้ฟังกันก็คือว่าเด็กไทยเนี่ยมักจะขี้อายกันเนาะก็เลยส่งผลต่อการฝึกหรือการพูดภาษาอังกฤษออกมาทำให้นึกถึง2คำนี้เลยค่ะคำแรกเลยค่ะ shy แปลว่าขี้อายนะคะหรือว่าเขินก็ได้ที่จะทำบางสิ่งบางอย่างนะคะไม่กล้าที่จะทำนั่นเองค่ะอีกหนึ่งคำก็คือคำว่า embarrassed ก็หมายถึงอาการอายนะคะแต่ว่าจะเป็นความรู้สึกของการอายแบบหน้าแตกซะมากกว่าหรือว่าถ้าพูดง่ายๆเลยก็คืออับอายขายหน้าละค่ะแต่การพูดภาษาอังกฤษนะคะจะต้องอย่าอายกันนะแล้วก็พูดผิดเนี่ยไม่ถือว่าเป็นอะไรเลยนะ We learn from our mistakes ลาไปก่อนสวัสดีค่ะ

สวัสดีค่ะได้เวลาแล้วรายการ AYC Food Fit for Fire นะคะทุกคนก็คงทราบกันดีอยู่แล้วเนาะว่าในปีพุทธศักราช2558เราก็จะก้าวเข้าสู่ประชาคมอาเซียนซึ่งวันนี้ค่ะเราก็จะเริ่มต้นปูทางเพื่อเตรียมความพร้อมแล้วก็เตรียมความรู้เกี่ยวกับเรื่องของอาเซียน community เราก็ทราบกันดีว่าประเทศไทยเนี่ยอยู่ในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้หรือว่าถ้าเป็นภาษาอังกฤษก็คือ Southeast Asia ซึ่งประกอบไปด้วยทั้งหมด11ประเทศด้วยกันนะคะแล้วนอกจากนี้แล้วเนี่ยภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ของเราเนี่ยยังแบ่งภูมิศาสตร์ออกเป็นเอเชียตะวันออกเฉียงใต้แผ่นดินใหญ่ซึ่งถ้าเป็นภาษาอังกฤษเนี่ยเขาใช้คำว่า mainland southeast asia mainland ก็จะแปลว่าเพื่อที่จะเน้นความสำคัญแล้วก็อิทธิพลของประเทศอินเดียแล้วก็ประเทศจีนซึ่งตั้งขนาบอยู่และแน่นอนเลยนะคะว่าปัจจุบันนี้เนี่ยคนในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้เนี่ยก็รับเอาวัฒนธรรมของทั้งสองประเทศเนี่ยมาใช้ในชีวิตปัจจุบันกันด้วยแล้วก็ผสมผสานกันนะคะจนเป็นวัฒนธรรมของตัวเองค่ะและอีกภูมิศาสตร์หนึ่งนะคะก็คือเอเชียตะวันออกเฉียงใต้สมุทรหรือว่า Maritime Southeast Asia ทิ้งท้ายวันนี้ด้วยคำนี้คำว่า located ที่หมายถึงตั้งอยู่ณที่จุดๆอะไรก็ว่าไปเราใช้เมื่อเวลาที่เราพูดถึงที่อยู่ของสถานที่ค่ะซึ่งใช้ในลักษณะที่เป็นทางการแต่ว่าก็จะให้ความหมายนะคะที่ชัดเจนกว่าโดยจะต้องมีนะคะ verb to be verb ช่วยก่อนคำว่า located เสมอเลยค่ะอย่างเช่น Thailand is located in Southeast Asia ประเทศไทยตั้งอยู่ในแถบภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ค่ะอีกหนึ่งประโยคตัวอย่างค่ะ My house is located in the Sukhum Wit area บ้านของฉันตั้งอยู่ย่านสุขุมวิทค่ะวันนี้หมดเวลาแล้วขอขอบคุณนะคะวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีค่ะ

0: จพลังบวก Positive Mind กับพี่อ้นพี่บาทพิมเมย์และน้องอัดในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติเพื่อการศึกษาสำหรับกลุ่มคนพิการและประชาชนทั่วไปในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน
1: สวัสดีครับวันนี้พวกเราทุกคนจะได้มาร่วมมือร่วมใจกันเพื่อเรียนรู้หลักการการช่วยเหลือเกื้อกูลกันในยามที่เราต้องเจอกับภัยพิบัติทางธรรมชาติกันนะครับ
2: เอ้ยช่วยด้วยตะขา
1: ปกป้องเป็นอะไรไหมนี่ก็อีกเรื่องที่ต้องระวังเพราะสัตว์มีพิษต่างๆเขาก็จะมากับน้ำเนอะ
2: ดีนะที่ปกป้องใส่ชุดเอี้ยมไม่งั้นแย่แน่เลย
3: ขวัญเอ้ยขวัญมานะปกป้อง
0: รับชมทั้ง8ตอนในรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือได้ทางช่อง DLTV 1-12 ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 8:01 น.และทางช่อง DLTV 15เวลา 5:45 น.ประกาศรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือ1 ตุลาคมนี้เป็นต้นไป

0: ดีค่ะคุณพ่อคุณแม่และผู้ปกครองและน้องๆที่น่ารักทุกคนพบกับรายการ English Level Up ครูพี่แนทครูพี่นุ่นมาเติมพลังอังกฤษให้กับน้องๆทุกคนแล้วค่ะเอ๊น้องๆเคยสงสัยหรือสับสนกันไหมคะว่าเมื่อไหร่เราจะใช้คำว่า little a little feel a feelหรือ a bit of ที่แปลว่าเล็กน้อยนั่นเองค่ะวันนี้ครูพี่แนทกับครูพี่นุ่นมีคำตอบค่ะทีนี้นะคะเรามารู้จักกับ4คำแรกกันก่อนค่ะคือคำว่า little กับ a little feel กับ a feel ที่แปลว่าเล็กน้อยนั่นเองค่ะคำว่า little กับ a little นะคะเราจะใช้กับคำนามที่นับไม่ได้ค่ะส่วนคำว่า feel กับ a feel เราจะใช้กับคำนามนับได้ที่เป็นพหูพจน์พหูพจน์ก็คือมีหลายสิ่งนั่นเอง
1: คำนามนับได้นะคะภาษาอังกฤษเราจะใช้คำว่า countable noun นั่นเองค่ะมาจากคำว่า count ที่แปลว่านับ able ที่แปลว่าสามารถรวมกันเป็น countable noun แปลว่านามนับได้นั่นเองตัวคำนามนับได้นะคะเราสามารถใส่จำนวนวางไว้ข้างหน้าคำนามนั้นได้ด้วยค่ะยกตัวอย่างเช่น one book หนังสือ1เล่มหรือ a book นั่นเองนะคะหรือ two cats แมว2ตัว three pens ปากกา3ด้ามนั่นเองค่ะ
0: แล้วคำนามนับไม่ได้นะคะในภาษาอังกฤษเราจะใช้คำว่า uncountable noun ค่ะคำว่า un แปลว่าไม่นะคะคำว่า countable แปลว่านับได้รวมกันเป็น uncountable noun นามนับไม่ได้นั่นเองค่ะคำนามนับไม่ได้เหล่านี้นะคะเราก็จะไม่สามารถระบุจำนวนของเขาได้ค่ะว่าเขามีกี่ชิ้นกี่อันกี่สิ่งตัวอย่างเช่นของเหลวต่างๆค่ะน้ำนมเกลือน้ำตาลเหล่านี้เป็นคำนามนับไม่ได้ค่ะ
1: ถ้าเข้าใจแล้วนะคะเราลองมาดูตัวอย่างการใช้ feel a feel little กับ a little กันค่ะคำว่า feel หรือ a feel นะคะจะบวกคำนามนับได้พหูพจน์นั่นเองค่ะยกตัวอย่างเช่นถ้าครูพี่นุ่นจะพูดว่าฉันมีหนังสืออยู่ไม่กี่เล่มภาษาอังกฤษเราจะพูดว่า I have a few book

0: เห็นไหมคะ books เติม s เป็นคำนามนับได้พหูพจน์นะคะเราเลยใช้คำว่า a few นั่นเองค่ะ
1: ส่วนคำว่า little นะคะคำว่า little กับ a little เนี่ยเราจะใช้กับคำนามที่นับไม่ได้ค่ะตัวอย่างเช่นครูพี่แนทจะบอกว่าครูพี่แนทมีน้ำอยู่นิดหน่อยเราจะพูดว่า I have a little water เห็นไหมคะคำว่า water เป็นคำนามนับไม่ได้นะคะเราเลยใช้คำว่า little นั่นเอง
0: ครูพี่นุ่นอยากจะชวนน้องๆไปพบกับรายการ Chris Jobs กันค่ะแล้วอย่าลืมสังเกตนะคะว่ามีคำว่า few a few little หรือ a little ตรงไหนกันบ้างไปดูกันเลยค่ะ
2: โอเค next please
3: Hello sir
2: It's you again huh
3: Yes
2: All right welcome back So what can I do for you today?
3: What do you like to do, sir?
2: No, I mean it's like, how can I help you today?
3: Oh, today I would like to apply for secretary position.
2: So secretary, not security, right?
3: Yes, secretary.
2: All right. Okay, so tell me a little bit about your education, please.
3: ครั้งที่แล้วบอกให้พูดยาวๆตื่นเต้นจังเลยKindergarten, I study here at Anuman Minai and what promised the
2: home and... Can you speak up, please?
3: Speak up?
2: Yes.
3: Speak up? Okay. Kindergarten, well,
2: no, no, no. Sit down.
3: I'll sit down.
2: But speak up.
3: But speak up.
2: Yeah.
3: Okay.
2: No. Sit down, but speak up.
3: Sit up and speak up.
2: Why?
3: Sit down.
2: โอ้ยดูมานานแล้วเนี่ย
3: พี่มาทำอะไรอะคะ
2: มาสมัครงานกับเธอมั้ง
3: อ้าว
2: มาช่วยเธอสิ
3: หรอคะ
2: แล้วเธอจะลุกๆนั่งๆทำไมเนี่ย
3: ก็เขาบอกว่าให้ speak up ก็ให้ยืนขึ้นแล้วก็พูดไงคะ
2: อ
3: ๋
2: อเพราะ speak up คือพูดขึ้นพูดขึ้นอย่างนี้ใช
3: ่
2: ไหม
3: ใช่ใช่ใช
2: ่ไม่ใช่เธอผิดแล้ว
3: อ้าว
2: speak up แปลว่าไปพูดข้างบน
3: อ๋อโอเคเดี๋ยวไปพูดข้างบน
2: เล่นจะบ้าแล้วโทษเธอนี่คุณผู้ชมครับคำว่า speak สองคำที่พี่น้องชาวไทยควรจะต้องรู้จักเวลาจะพูดกับฝรั่งนั่นนะครับที่ฝรั่งเขาต้องการอะไรก็คือ speak up กับ speak out นั่นเองนะครับ speak up ส่วนมากแล้วจะแปลว่าพูดความรู้สึกอะไรก็พูดออกมาเยอะๆไม่ใช่พูดน้อยๆอย่าไปพูดน้อยเพราะกลัวผิดนะครับพูดให้เยอะๆเพื่อฝรั่งจะได้เข้าใจและประทับใจกับเราแก้ปัญหาความทุกข์ใจอย่างเช่นตอนนี้แหละครับกุ๊กspeak up and speak out พูดดัง
3: ๆก็ตื่นเต้นนะคะโอเค I graduated from Faculty of Computer Science International Course
2: What international course? Really?
1: เป็นยังไงกันบ้างคะน้องๆจากรายการ Chris Jobs น้องๆสังเกตคำว่า little กับ a little feel กับ a feel กันได้หรือเปล่าเอ่ย
0: ครูพี่นุ่นเจอประโยคนึงนะคะที่ว่า Can you tell me a little bit about your education please? ช่วยบอกประวัติการศึกษาของคุณสักเล็กน้อยได้ไหมเห็นไหมคะคำว่า a little bit แปลว่าเล็กน้อยนั่นเองค่ะ
1: แล้วนอกจากคำว่า little กับ a little few กับ a few ที่ครูพี่เน็ตครูพี่นุ่นพูดไปเมื่อตอนต้นนะคะยังมีคำว่า a little bit ที่แปลว่าเล็กน้อยได้ด้วยค่ะคำว่า a little bit ที่แปลว่าเล็กน้อยนะคะใช้กับคำนามนับไม่ได้เหมือนกับคำว่า little เลยค่ะตัวอย่างเช่นครูพี่เน็ตจะบอกว่าครูพี่เน็ตพูดภาษาจีนได้นิดหน่อยเราจะพูดว่า I can speak a little bit of Chinese เห็นไหมคะฉันพูดภาษาจีนได้นิดหน่อย a little bit แปลว่าเล็กน้อยนั่นเองค่ะแล้วคำนี้นะคะเราจะเห็นเขาใช้กันในภาษาพูดค่ะ
0: น้องๆเคยสงสัยกันบ้างไหมคะว่าเมื่อไหร่เราจะใช้คำว่า a little เมื่อไหร่เราจะใช้คำว่า little คำว่า little นะคะกับ a little เนี่ยแปลว่าเล็กน้อยเหมือนกันทั้งคู่เลยค่ะเราจะใช้กับคำนามนับไม่ได้นะคะแตกต่างกันตรงที่คำว่า a little นะคะเราจะใช้กับคำว่าเล็กน้อยแต่ว่ายังพอมีอยู่นั่นเองค่ะเป็นความหมายในเชิงบวกถ้าเราใช้ little ที่ไม่มีอะนำหน้านะคะเราจะใช้ในความหมายที่ว่าเล็กน้อยแต่แทบจะไม่มีเหลือพอเลยค่ะยกตัวอย่างการใช้ a little กับ little นะคะถ้าครูพี่นุ่นอยากจะซื้อขนมครูพี่นุ่นก็หยิบกระเป๋าสตางค์ขึ้นมาเปิดดูแล้วก็เห็นว่ามีเงินอยู่เล็กน้อยแต่เพียงพอที่จะซื้อขนมนะคะครูพี่นุ่นจะพูดว่า I have a little money ฉันมีเงินอยู่เล็กน้อยแต่ว่ามีอยู่เพียงพอนะคะสามารถซื้อขนมได้ค่ะแต่ถ้าเปิดดูแล้วนะคะ

0: มีเงินไม่เพียงพอนะคะมีอยู่นิดหน่อยแต่ไม่พอซื้อขนมเนี่ยครูพี่นุ่นจะพูดว่า I have little money ฉันมีเงินอยู่นิดหน่อยเองไม่สามารถซื้อขนมได้อดกินเลยค่ะ
1: ส่วนการใช้ a few แล้วก็ few นะคะที่แปลว่าเล็กน้อยเหมือนกันค่ะแต่ว่าใช้กับคำนามที่นับได้เรามาดูกันค่ะว่าเขาใช้ต่างกันยังไงคำว่า a few นะคะจะมีความหมายมากกว่าคำว่า few ค่ะ a few เนี่ยแปลว่ามีน้อยนะแต่มีอยู่บ้างยังเพียงพออยู่แต่คำว่า few เฉยๆค่ะจะมีความหมายในแง่ลบก็คือแทบจะไม่มีเลยตัวอย่างนะคะถ้าครูพี่แอดต้องการจะบอกว่าครูพี่แอดเนี่ยรู้ภาษาจีนอยู่นิดหน่อยเราจะพูดว่า I know a few words of Chinese เห็นไหมคะคำว่า a few นะคะแปลว่ารู้อยู่บ้างนิดหน่อยแต่ว่าถ้าครูพี่แอดพูดว่า I know few words of Chineseเห็นไหมคะคำว่า few ไม่มีอะก็จะมีความหมายที่แบบว่าแทบจะไม่มีเลยค่ะรู้น้อยมากๆแทบจะไม่รู้อะไรเลยน้องๆคะน้องๆคงจะสับสนความหมายแล้วก็การใช้คำว่า little กับ a little few กับ a few ใช่ไหมคะเดี๋ยวมีอะเดี๋ยวไม่มีอะครูพี่แนทเลยมีสูตรช่วยจำง่ายๆค่ะคำว่า a little แล้วก็ a few นะคะตัวอักษรเขาจะมีมากกว่าใช่ไหมคะเพราะว่ามีอะนำหน้าเนี่ยแหละค่ะความหมายของเขาก็จะเป็นในทางบวกค่ะคือมีน้อยนะแต่ก็ยังมีพออยู่บ้างทีนี้ถ้าคำว่า few กับ little ที่ไม่มีอะตัวอักษรเขาน้อยกว่าใช่ไหมคะความหมายก็จะเป็นแทบจะไม่มีเลยค่ะความหมายก็จะเป็นลบ
0: ตอนนี้ก็ถึงเวลาแล้วนะคะที่ครูพี่นุ่นจะชวนน้องๆไปพบกับรายการ Itchy Feet
1: และน้องๆมาสังเกตกันนะคะว่าเราเจอคำว่าเล็กน้อยกันอีกไหมไปดูกันเลย
0: ไปดูกันเลยค่ะ
2: Hi boys and girls, I'm here with Chef Joy, who flew all the way from Australia just to show us a very, very delicious menu. สวัสดีครับ Chef Joy ครับ
3: สวัสดีครับ
2: But originally you were born and grew up in the Philippines.
3: So. Actually, I was born in the Philippines and then I moved to Australia.
2: I see. Okay, so what dish are we doing today?
3: All right, what I'm doing here is the popular red velvet.
2: Red velvet
3: cake. Yeah.
2: Red velvet cake.
3: But I'm gonna deconstruct it.
2: Oh, จะทำลายร้านเลยฮะ deconstruct เลยนะ
3: It's a trend nowadays. You know, everything's deconstructed.
2: Okay, so let's take a look at the ingredients.
3: Sure. What we have here is a strawberry sauce.
2: Sauce strawberry, นะครับ
3: White chocolate sauce. It's slightly darker because of the caramelization. Then what we have next is an almond praline. It's made of almond nuts. You crush it, roasted it. Then you add a bit of sugar in it, and then you caramelize the sugar on a pot while you're cooking it. The sugar caramelizes.
2: Caramelize ก็คือทำให้เกิดเป็นคาราเมลหรือที่พี่ไทยเรียกการาแมนั่นแหละครับก็คือว่าเอาถั่วเนี่ยเอามันเนี่ยมาบดเสร็จใส่น้ำตาลคั่วเสร็จก็ได้นี้เลย
3: Then what I have here is basically strawberry crumble. It's made of butter, flour,
2: ใส่แป้ง
3: sugar,
2: ใส่น้ำตาล
3: and then you crumble it by your hand.
2: แล้วขยี้เลยด้วยมือนะ
3: and you bake it in the oven.
2: อ๋อต้องเอาไปอบด้วย
3: The next one is the strawberry yogurt parfait.
2: Okay.
3: You turn it into sort of a semi mousse, semi ice cream.
2: ลูกครึ่งฮะระหว่างจะเป็นแบบมูสแบบเป็นโฟมๆหรือว่าจะเป็นไอติมแต่ว่านี่ก็เรียกว่าเป็นโยเกิร์ตชนิดหนึ่งแล้วกัน
3: And of course the famous red velvet cake
2: โอ้โหนี่กำมะหยี่สีแดงถ้าจะแปลตรงๆนะครับ
3: Which is it contains of the red sponge with the flavor of apple cider with slightly acidic
2: มีความเป็นกรดนะครับของน้ำส้มสายชูแอปเปิลนิดนึง
3: Then you have the cream ofthe cream cheese
2: มีครีมชีสเคลือบบนด้วยครับ
3: with additional of whipped cream
2: และแน่นอนต้องมีวิปครีมเนี่ยตัวอร่อยเลยตรงนี
3: ้ and of course we have fresh strawberries and blueberries
2: มีสตรอเบอรี่สดกับบลูเบอรี่สดด้วย
3: that's it
2: okay so let's get cooking chef
3: all right the first thing that I have to do is I'm gonna make it rustic
2: okay
3: so I'm just gonna spread all this sauce everywhere
2: ทำให้มันแบบออกมาแบบเป็นอารมณ์ออกมาแล้วมันใช่เลยมีนู่นนี่เมื่อกี้สตรอเบอรี่ไปแล้วอันนี้ white chop
3: then the next one is crushed almond praline
2: So where and how much do you put it? It's really up to your mood that day.
3: Correct.
2: แล้วแต่อารมณ์เชฟฮะ
3: And then the strawberry crumbles. Then what we have is the strawberry yogurt parfait.
2: ครับ
3: Then the famous red velvet cake. So if you notice the small pieces, it's really deconstructed. It's not whole piece, you know.
2: มันถูกทำให้มันเล็กๆลง So it's like the culinary trend at the moment.
3: Correct.
2: โอ้เป็นกระแสว่าด้วยการทำอาหารทุกวันนี้
3: Then a few blueberries.
2: Can we change the fruit?
3: Yes, you can. You can use your fresh mango.
2: เปลี่ยนผลไม้ได้นะครับสามารถใช้เป็นมะม่วงก็ได้โย
3: And just add some sliced fresh strawberries.
2: Oh.
3: Then the last thing that we have to add, of course, is this strawberry lychee ice cream.
2: ไอติมลิ้นจี่กับสตรอเบอรี่ผสมกันอย่าไปสับสนนะเด็กๆนะไลจี่นี่คือลิ้นจี่นะส่วนลำไยนี่คือลองแก้นนะ
3: The last product that we have to add

0: That is the garnish, which is the micro herbs.
1: Oh, the garnish คือส่วนประดับตกแต่งซึ่งไม่มีก็ได้แต่ว่ามีแล้วมันก็สวยดี ถ้าดูดีมันก็อร่อยไปครึ่งนึงแล้วล่ะ
0: There you go.
2: This is for you to taste.
1: Wow, we're done. Oh, yeah. So this is once again the

0: อประโยคนึงนะคะที่ว่า you add a bit of sugar to it ให้คุณเนี่ยเติมน้ำตาลเข้าไปอีกสักเล็กน้อยค่ะ
1: น้องๆจะเห็นได้ว่าคำว่า a bit of นะคะก็คือจะแปลเหมือนคำว่า little กับ a little เลยที่แปลว่าเล็กน้อยค่ะแต่คำว่า a bit of นะคะเราจะใช้กับคำที่ไม่เป็นทางการค่ะ
0: เรามารู้จักกับคำว่า a bit of กันค่ะคำว่า a bit of นะคะแปลว่าเล็กน้อยนะคะใช้กับคำนามนับไม่ได้นั่นเองค่ะยกตัวอย่างเช่น a bit of sugar น้ำตาลเล็กน้อยนะคะ of saltเกลือเล็กน้อยนั่นเองค่ะทั้งน้ำตาลแล้วก็เกลือนี่ก็นับไม่ได้เลยนะคะยกตัวอย่างเช่นถ้าครูพี่นุ่นจะพูดว่าคุณสามารถเติมน้ำตาลลงไปในเค้กนี้ได้เล็กน้อยภาษาอังกฤษเราจะพูดว่า you can add a bit of sugar on this cake เห็นไหมคะคำว่า sugar แปลว่าน้ำตาลเป็นคำนามนับไม่ได้เราสามารถใช้คำว่า a bit of ได้ด้วยค่ะ
1: นอกจากนี้นะคะคำว่า a bit of ยังใช้กับนามธรรมได้ด้วยค่ะนามธรรมคืออะไรนามธรรมนะคะคือคำนามที่เราจับต้องไม่ได้ค่ะเป็นอย่างเช่นข้อมูลข่าวสารความดีการช่วยเหลือคำแนะนำไม่ได้เป็นชิ้นเป็นอันให้เราสัมผัสหรือแตะต้องได้นะคะตัวอย่างเช่น a bit of advice คำแนะนำเล็กน้อย a bit of help ความช่วยเหลือเล็กน้อยตัวอย่างเช่น do you need a bit of help คุณต้องการความช่วยเหลือเล็กน้อยหรือเปล่า
0: เราลองมาทวนกันดีกว่าค่ะว่าคำว่าบอกปริมาณเล็กน้อยนะคะมีอะไรบ้างคะครูพี่แนท
1: คำว่าเล็กน้อยนะคะจะมีคำว่า little กับ a little แล้วก็ a bit of แล้วก็ a little bit of ค่ะแปลว่าเล็กน้อยใช้กับคำนามนับไม่ได
0: ้ส่วนคำว่า a few กับ few นะคะแปลว่าเล็กน้อยเหมือนกันเลยเราจะบวกคำนามนับได้พหูพจน์นั่นเองค่ะ
1: ถ้าน้องๆเข้าใจแล้วเรามาลองเล่นเกมกันดีกว่า
0: ข้อที่1 นะคะถ้าครูพี่นุ่นจะพูดว่าฉันได้อ่านหนังสือไปนิดหน่อยในวันหยุดเราจะพูดว่าอะไรดีคะ I read books during the holiday ตอบอะไรดีคะระหว่าง a little กับ a few ติ๊กตอกตอบอะไรดีคะถูกต้องนะคะตอบ a few นั่นเองค่ะ I read a few books during the holidayเห็นไหมคะคำว่า books นะคะเติม s เป็นคำนามนับได้เพราะหูพจน์เราเลยใช้คำว่า a few นั่นเองค่ะ
1: ข้อที่2นะคะถ้าเราต้องการจะบอกว่ามีน้ำอยู่เพียงเล็กน้อยในสระน้ำน้อยแบบแทบจะไม่มีเลยเราจะพูดเป็นภาษาอังกฤษว่ายังไงดี There is water in the pool ใช้อะไรดีคะระหว่าง few กับ littleใช่แล้วค่ะเราต้องใช้คำว่า little นะคะที่แปลว่าน้อยใช้กับคำนามนับไม่ได้เพราะเราเห็นคำว่า water นั่นเอง
0: ข้อที่3นะคะถ้าครูพี่นุ่นจะพูดว่าคุณสามารถเติมเกลือเข้าไปในซุปของคุณได้เล็กน้อยภาษาอังกฤษเราจะพูดว่า you can add salt in your soup ใช้อะไรดีคะระหว่าง a few หรือ a bit of ติ๊กตอกใช้อะไรดีนะถูกต้องค่ะ a bit of นั่นเองค่ะ you can add a bit of salt in your soup เห็นไหมคะคำว่า salt นะคะแปลว่าเกลือเป็นคำนามนับไม่ได้เราเลยใช้ a bit of นั่นเองค่ะ
1: พบกับรายการต่อไปดีกว่าค่ะกับรายการ vocab king
0: และน้องๆ นะคะอย่าลืมลุ้นไปกับเพื่อนๆ นะคะว่าวันนี้เพื่อนๆจะสะกดกันได้กี่คำและที่สำคัญนะคะต้องท่องแล้วก็สะกดไปพร้อมๆกับเพื่อนๆเลยนะคะ
1: ไปดูกันเลย
2: Good morning, Vocab King.
3: Let's play spelling.
2: Welcome to the final round. Are you ready?
4: Yes.
2: Okay. Your first word is income.
4: I-N-C-O-M-E.
2: Correct. Good job. Slow it down, don't worry. Your next word is...Medium.
4: M-E-D-I-U-M.
2: Correct.
1: ถูกต้องนะคะคำที่สองนี้แปลว่าอะไรคะ
5: ปานกลางครับ
1: ปานกลางนะคะหรือว่าอยู่ตรงกลางก็ได้นะคะโอเคไปต่อกันเลยนะคะ
2: Your next word is slight.
4: S-L-I-T-E.
2: Slight.
4: S-L-I-D-E.
2: Slight.
1: ฟังดีๆมีตัวอะไรบ้าง
4: S-L-I-T-E
2: Slight
4: Again
2: Slight
4: S-L-I-D-E Slight
2: Slight
6: เวลาผ่านไปแล้วกว่าครึ่งแต่น้องภูเขา

0: ็ยังฝ่าคำนี้ไปไม่ได้ครับสังเกตจากสีหน้าก็รู้ได้เลยว่าทั้งตื่นเต้นและกดดันสุดๆทำให้เขาไม่สามารถหลุดจากการสะกดแบบเดิม
1: นึกถึงคำอื่นที่มีเสียงแบบเนี้ย
2: 8 8 slight
3: S L I T E
2: oh slight
3: S L I
1: นึกถึงคำอื่นที่มันออกเสียงแบบนี้เร็ว
2: Don't worry, this word is not easy.
1: สมมติถ้าบอกว่าคำว่า
2: right หรือ light
1: สะกดยังไง
3: S L I G H T
2: Ah, there it is, there it is.
1: พี่โบเชื่อว่าคำนี้เราจะจำได้อีกนานเลยสะกดยังไงนะ
3: S L I G H T ค
2: ่ะแน่นอนครับ slight slight
4: แล้ววันนี้จากรายการ World Cap King เนี่ยมีคำศัพท์คำไหนที่น่าสนใจที่จะเติมพลังอังกฤษให้กับน้องๆกันบ้างคะ
5: วันนี้นะคะครูพี่เน็ตเจอคำว่า slight ที่เป็น adjective แปลว่าเล็กน้อยอีกแล้วค่ะคำว่า slight นะคะแปลว่าเล็กน้อยเป็น adjective ค่ะตัวอย่างเช่นฉันมีไข้เล็กน้อยเราจะพูดเป็นภาษาอังกฤษว่า I have a slight feverน้องๆคะครูพี่เน็ตอดไม่ได้เลยค่ะที่จะบอกว่าเวลาเราพูดว่าเราเป็นไข้ในภาษาไทยเราใช้คำว่าเป็นใช่ไหมคะแต่ในภาษาอังกฤษเราไม่ใช้คำว่าเป็นนะคะเราจะใช้คำว่ามีค่ะเพราะฉะนั้น I am a fever ผิดนะคะต้องเป็น I have a fever คือฉันมีไข้ถ้าเราบอกว่าฉันเป็นไข้แปลว่าเราเป็นเชื้อโรคฝรั่งไม่พูดแบบนี้ค่ะ
4: คำว่า slight นะคะถ้าเป็น verb จะแปลว่าถูกมองข้ามหรือถูกเพิกเฉยนั่นเองค่ะจะใช้เหมือนคำว่า overlook นะคะยกตัวอย่างเช่นถ้าครูพี่นุ่นจะพูดว่าพวกเรารู้สึกถูกมองข้ามภาษาอังกฤษเราจะพูดว่า we feel we are being overlooked or slighted เห็นไหมคะคำว่า slighted นะคะหรือว่า overlook เนี่ยค่ะจะเป็น verb นะคะแปลว่ามองข้ามนั่นเองค่ะ
5: หรือถ้าเราเติม ly เข้าไปข้างหลังคำว่า slight นะคะเป็นคำว่า slightly จะเป็น adverb ค่ะแปลว่าอย่างเล็กน้อยยกตัวอย่างเช่นฉันรู้จักเธอเพียงแค่เล็กน้อยเราจะใช้พูดเป็นภาษาอังกฤษว่า I know her slightly เห็นไหมคะคำว่า slightly ที่แปลว่าเล็กน้อยเป็น adverb ขยาย verb คือคำว่า know นั่นเองค่ะ
4: เอาละค่ะเติมพลังคำศัพท์กันไปแล้วนะคะขอทวนหน่อยค่ะว่าวันนี้เราได้คำศัพท์คำว่าอะไรกันบ้างคำแรกนะคะคำว่า slight ที่เป็น adjective แปลว่า
5: เล็กน้อยใช้วางไว้หน้าคำนามค่ะ
4: slight ที่เป็น verb แปลว่า
5: เมินเพิกเฉยละเลยไม่สนใจ
4: slightly ที่เป็น adverb ใช้ขยาย verb adjective แล้วก็ adverb แปลว่า
5: เล็กน้อย
4: คำว่า overlook ที่เป็น verb นะคะเราจะใช้เหมือนคำว่า slight ที่เป็น verb นั่นเองค่ะแปลว่า
5: เมินเพิกเฉยละเลยไม่สนใจไม่เอาใจใส่ค่ะ
4: เอาละค่ะตอนนี้ก็ได้เวลาแล้วนะคะที่ครูพี่นุ่นจะชวนน้องๆไปพบกับรายการดูให้รู้ตอนคุณยายมหัศจรรย
5: ์กับการให้ที่ไม่รู้จบ
4: ไปดูกันเลยค่ะ
5: ไปดูกันเลย
6: ยี่สิบห้ากันเลยอ้โยยัตเตอร์โยお客さん、お客さん、お客さん。
7: 一人でやられてるんですか？
6: 一人。
7: おお。ねえ、君もしょん。
6: 前は五人いたんだよ。
7: はい。
6: 五人いたけど、
7: はい。
6: あのこういう何か持っていっちゃうんだ。うちのものを持っていっちゃう。
7: ああ。
6: だから全部首。
7: ああ。คืออาหารเนี่ยนะแค่แบกนี่ผมว่าเป็น10กิโลเลยนะเนี่ยแบกมาได้ยังไงเธอこれは毎日買い物行くんですか？
6: そう毎日。
7: これ何キロぐらい？どうやって行くんですか？車で？
6: バイク。
7: バイク。
8: ทั้งหมดเนี่ยประมาณน่าจะ10กิโลครับนี่ทั้งหมดนี้นะฮะเธอใส่มอเตอร์ไซค์แล้วก็ขนมานะครับทุกวัน22ปีแล้วนะฮะสีนาชิและไม่มีวันหยุดด้วยท่านทำงานนี่ครับอาจจะเป็นเคล็ดลับของการที่อายุยืนก็ได้ครับ
6: เวลา制限なし
7: โอ
6: ้3時間も5時間もいる人が
7: ここに
6: ここにずっと夕方まで小学校ただ
7: 500เยนกินไม่อั้นและไม่มีเวลากำหนด
6: みんながね喜べばいいみんなが嬉しいなって喜べばいいんだ
7: แล้วผู้คนคนที่มากินมาจากทั่วประเทศคือเป็นแบบบุฟเฟ่กินแล้วไม่อั้น
9: 500เยนต่อ1คนกินได้ไม่อั้นเหมือนบุฟเฟ่

0: ทั่วไปแถมลูกค้าบางคนทราบว่าท่านใจดีมากินฟรีก็มีหรือแม้แต่คุณยายเห็นว่าลูกค้ามาไกลให้กินฟรีเพื่อเป็นการปลอบใจที่เดินทางมาไกลก็มีค่ะแต่ผลสุดท้ายเธอต้องขาดทุนเดือนละ 70,000 เยนนี่มันอะไรกันคะเนี่ยงานครัวไม่ใช่งานทำสบายๆสนุกๆ นะคะงานครัวเป็นงานละเอียดแล้วก็ใช้เวลาแต่ดูสิคะว่าเธอกระฉับกระเฉงเดินวนไปมาในครัวเหมือนไม่รู้จักเหน็ดเหนื่อยเลยค่ะแต่ว่าในความเหน็ดเหนื่อยคุณยายก็ยังได้ความช่วยเหลือจากคนมากมายค่ะอย่างคุณผู้ชายท่านนี้เป็นข้าราชการทำอาหารไม่เป็นมาช่วยล้างจานก็ยังดีค่ะ
1: お金500万持ってたから楽しかった。
2: โอ้นั่นก็เอเดนมาเลย
1: โอ้だからバカ
2: ってจากที่เธอเก็บเงินมาประมาณ60ปีครับเก็บหอมรอมริบทีละหน่อยทีละหน่อยครับแล้วเงินเก็บมาได้เนี่ย5ล้านเยนเนี่ยก็ไปเที่ยว3เดือนนะแล้วในที่เที่ยว3เดือนเนี่ยเธอมีเงินเหลือล้าน3แสนเยนเอาไปบริจาคอีกโทษから来る人はそれも同じ値段ですけど子供の場合は無料なんですね
1: 無料無料
2: 何歳からですか
1: もう0歳からだよ。
2: 何歳まで？子供。
1: 13歳。小学校。
2: อ๋อครับก็บอกว่าคนที่จะมาทานจากประเทศอื่นหรือที่ไหนก็ตามนะครับคิดราคาเดียวกัน500เยนครับสำหรับเด็กนะฮะ0ขวบจนถึง13ขวบกินฟรีไม่อั้นครับ
0: ทำด้วยใจมีแรงไม่มีวันหมดจริงๆค่ะดังนั้นลูกค้าที่มาอุดหนุนไม่ใช่แค่มากินอาหารแต่ถือว่าเป็นการมาให้กำลังใจคุณยายฮัจจังด้วยนะคะ
3: มหัศจรรย์กับการให้ไม่รู้จบสนุกกันไหมคะใช่แล้วค่ะเป็นเรื่องราวของคุณยายฮัจจังนะคะที่ยอมขาดทุนเพื่อแลกกับความสุขที่ได้เห็นลูกค้าอิ่มค่ะทีนี้คุณยายอ่ะเป็นคนที่ใจดีแล้วก็น่าชื่นชมมากๆเลยว่าแต่ครูพี่นุ่นคะคำว่าใจดีแล้วก็น่าชื่นชมในภาษาอังกฤษคือคำว่าอะไรคะคำว่าใจดีในภาษาอังกฤษนะคะเราจะใช้คำว่า kind หรือ generous นั่นเองค่ะยกตัวอย่างเช่นเธอเป็นคนที่ใจดีมากๆเลยภาษาอังกฤษเราจะพูดว่า she is kind and generous นะคะเห็นไหมคะคำว่า kind กับ generous แปลว่าใจดีทั้งคู่เลยค่ะและเมื่อเราทำดีนะคะแล้วมีคนชื่นชมเราเนี่ยภาษาอังกฤษนะคะเราจะใช้คำว่า you did a good job ทำได้ดีมากเลยหรือสั้นๆว่า good job ทำดีมากอย่างนี้นะคะหรืออีกคำหนึ่งนะคะคือคำว่า excellentก็แปลว่ายอดเยี่ยมเช่นกันค่ะนอกจากนี้นะคะคำที่ใช้ชื่นชมยังมีอีก2คำค่ะคือคำว่า awesome ที่แปลว่าเยี่ยมไปเลยเจ๋งไปเลยค่ะหรือเราจะใช้กับคำว่า I'm proud of you เวลาน้องๆทำอะไรที่น่าภูมิใจเราก็จะพูดคำนี้ค่ะ I'm proud of youเมื่อพูดถึงคุณยายที่น่าชื่นชมนะคะก็มีอีกคำศัพท์หนึ่งค่ะที่น้องๆ นะคะจะต้องจำกันให้ดีๆเลยคือคำว่า admirable นะคะจะเป็น adjective แปลว่าน่าชื่นชมนั่นเองค่ะแต่ถ้าเราตัดคำว่า able ออกนะคะก็จะเหลือแค่คำว่า admire ที่เป็น verb แปลว่าชื่นชมนั่นเองค่ะ
4: วันนี้เติมพลังอังกฤษกันไป level up กันหรือยังเอ่ยถ้า level up แล้วเรามาทบทวนกันหน่อยดีกว่าค่ะอย่างแรกที่เราได้เรียนกันไปนะคะคือเรื่องของการใช้ little กับ a little feel กับ a feel ว่าใช้แตกต่างกันยังไงค่ะคำว่า little กับ a little นะคะใช้กับคำนามนับไม่ได้ส่วน feel กับ a feel ใช้กับคำนามนับได้ที่เป็นพหูพจน์ค่ะ
3: เรื่องที่สองนะคะคือเรื่องคำนามนับได้กับคำนามนับไม่ได้นั่นเองค่ะคำนามนับได้นะคะเราสามารถใส่ความระบุจำนวนเอาไว้ข้างหน้าคำนามนั้นได้เลยค่ะเช่นแมว2ตัวแมว3ตัวแบบนี้เป็นต้นค่ะส่วนคำนามนับไม่ได้นะคะเราไม่สามารถใช้คำระบุจำนวนเอาไว้ข้างหน้าได้นะคะยกตัวอย่างเช่นคำว่าน้ำ water เป็นนามนับไม่ได้นั่นเองค่ะ
4: อย่างที่3นะคะก็คือการใช้ a few a little feel กับ little เนี่ยใช้ต่างกันยังไงคำว่า a few กับ a little น้องๆเห็นใช่ไหมคะว่ามีตัวอักษรที่มากกว่าเราเลยจะมีความหมายว่าน้อยนะแต่ยังพอมีอยู่บ้างเป็นความหมายในแง่บวกส่วน few กับ little ที่มีตัวอักษรน้อยกว่าเนี่ยเราก็จะใช้ในความหมายในแง่ลบค่ะคือมีน้อยหรือแทบจะไม่มีเลย
3: เรื่องที่4นะคะคือคำศัพท์คำว่า slight ที่เป็น adjective แปลว่าเล็กน้อย slight เป็น verb แปลว่าเพิกเฉยมองข้ามไม่สนใจlightly เป็น adverb แปลว่ายังเล็กน้อย overlook เป็น verb แปลเหมือน slight ที่เป็น verb เลยค่ะแปลว่าเพิกเฉยมองข้ามไม่สนใจค่ะเรื่องที่5ที่เราได้เติมพลังคำศัพท์กันไปในวันนี้นะคะคือคำศัพท์ในเกี่ยวกับคำว่า

0: จดีนะคะแล้วก็คำว่าน่าชื่นชมนั่นเองค่ะคำแรกนะคะคือคำว่า kind
1: ใจดี
0: generous
1: ใจดี
0: admirable
1: น่าชื่นชม
0: admire
1: ชื่นชมยกย่อง
0: excellent
1: เยี่ยมไปเลย
0: good job
1: ดีมากมาก
0: awesome
1: เจ๋งที่สุดเลย
0: I'm proud of you
1: ฉันภูมิใจในตัวคุณ
0: ก่อนจากกันในวันนี้นะคะครูพี่นุ่นมีสำนวนมาฝากค่ะ Busiest men find the most time คนยิ่งขยันก็ยิ่งมีเวลามากนะคะเหมือนกับการที่คนเรานะคะถ้ายิ่งขยันทำงานเสร็จเร็วเนี่ยเราก็มีเวลาว่างไปทำอย่างอื่นอีกมากมายเลยค่ะ
1: แล้วน้องๆสามารถกลับมาพบกับรายการ English Level Up กันได้ใหม่ในครั้งหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ

0: ดีค่ะคุณพ่อคุณแม่และผู้ปกครองและน้องๆที่น่ารักทุกคนพบกับรายการ English Level Up ครูพี่แนทครูพี่นุ่นมาเติมพลังอังกฤษให้กับน้องๆทุกคนแล้วค่ะเอ๊ะน้องๆเคยสงสัยหรือสับสนกันไหมคะว่าเมื่อไหร่เราจะใช้คำว่า little a little few a few หรือ a bit of ที่แปลว่าเล็กน้อยนั่นเองค่ะวันนี้ครูพี่แนทกับครูพี่นุ่นมีคำตอบค่ะทีนี้นะคะเรามารู้จักกับ4คำแรกกันก่อนค่ะคือคำว่า little กับ a little few กับ a few ที่แปลว่าเล็กน้อยนั่นเองค่ะคำว่า little กับ a little นะคะเราจะใช้กับคำนามที่นับไม่ได้ค่ะส่วนคำว่า few กับ a few เราจะใช้กับคำนามนับได้ที่เป็นพหูพจน์พหูพจน์ก็คือมีหลายสิ่งนั่นเอง
1: คำนามนับได้นะคะภาษาอังกฤษเราจะใช้คำว่า countable noun นั่นเองค่ะมาจากคำว่า count ที่แปลว่านับable ที่แปลว่าสามารถรวมกันเป็น countable noun แปลว่านามนับได้นั่นเองค่ะตัวคำนามนับได้นะคะเราสามารถใส่จำนวนวางไว้ข้างหน้าคำนามนั้นได้ด้วยค่ะยกตัวอย่างเช่น one book หนังสือ1เล่มหรือ a book นั่นเองนะคะหรือ two cats แมว2ตัว three pens ปากกา3ด้ามนั่นเองค่ะ
0: แล้วคำนามนับไม่ได้นะคะในภาษาอังกฤษเราจะใช้คำว่า uncountable noun ค่ะคำว่า un แปลว่าไม่นะคะคำว่า countable แปลว่านับได้รวมกันเป็น uncountable noun นามนับไม่ได้นั่นเองค่ะคำนามนับไม่ได้เหล่านี้นะคะเราก็จะไม่สามารถระบุจำนวนของเขาได้ค่ะว่าเขามีกี่ชิ้นกี่อันกี่สิ่งตัวอย่างเช่นของเหลวต่างๆค่ะน้ำนมเกลือน้ำตาลเหล่านี้เป็นคำนามนับไม่ได้ค่ะ
1: ถ้าเข้าใจแล้วนะคะเราลองมาดูตัวอย่างการใช้ few a few little กับ a little กันค่ะคำว่า few หรือ a few นะคะจะบวกคำนามนับได้พหูพจน์นั่นเองค่ะยกตัวอย่างเช่นถ้าครูพี่นุ่นจะพูดว่าฉันมีหนังสืออยู่ไม่กี่เล่มภาษาอังกฤษเราจะพูดว่า I have a few books เห็นไหมคะ books เติม s เป็นคำนามนับได้พหูพจน์นะคะเราเลยใช้คำว่า a few นั่นเองค่ะ
0: ส่วนคำว่า little นะคะคำว่า little กับ a little เนี่ยเราจะใช้กับคำนามที่นับไม่ได้ค่ะตัวอย่างเช่นครูพี่แนทจะบอกว่าครูพี่แนทมีน้ำอยู่นิดหน่อยเราจะพูดว่า I have a little water เห็นไหมคะคำว่า water เป็นคำนามนับไม่ได้นะคะเราเลยใช้คำว่า little นั่นเอง
1: ครูพี่นุ่นอยากจะชวนน้องๆไปพบกับรายการ Chris Jobs กันค่ะแล้วอย่าลืมสังเกตนะคะว่ามีคำว่าfew, a few, little หรือ a little ตรงไหนกันบ้างไปดูกันเลยค่ะ
2: Okay, next please.
3: Hello, sir.
2: It's you again, huh?
3: Yes.
2: All right, welcome back. So what can I do for you today?
3: What do you like to do, sir?
2: No, I mean is like how can I help you today?
3: Oh. Today I would like to apply for secretary position.
2: So secretary, not security, right?
3: Yes, secretary.
2: All right. Okay, so tell me a little bit about your education, please.
3: ครั้งที่แล้วบอกให้พูดยาวๆตื่นเต้นจังเลย Okay. Kindergarten I study at Anuman Minai and what promised
2: Can you speak up, please?
3: Speak up?
2: Yes.
3: Speak up? Okay. Kindergarten I...
2: No. Sit down.
3: Oh, sit down.
2: But speak up.
3: But speak up.
2: Yeah. No. Sit down, but speak up.
3: Sit up and speak up.
2: Why?
3: Sit down. Sit down.
2: Why? ดูนานแล้วเนี่ย
3: พี่มาทำอะไรอะคะ
2: มาสมัครงานกับเธอมั้ง
3: อ้าว
2: มาช่วยเธอสิ
3: หรอคะ
2: แล้วเธอจะลุกนั่งทำไมเนี่ย
3: ก็เขาบอกว่าให้ speak up ก็ให้ยืนขึ้นแล้วก็พูดไงคะ
2: อ
3: ๋
2: อเพราะ speak up คือพูดขึ้นอย่างนี้ใช่ไหม
3: ใช่
2: ไม่ใช่เธอผิดแล้ว
3: อ้าว
2: speak up แปลว่าไปพูดข้างบน
3: อ๋อโอเคเดี๋ยวไปพูดข้างบน
2: เล่นจะบ้าแล้วโทษเธอนี่คุณผู้ชมครับคำว่า speak 2คำที่พี่น้องชาวไทยควรจะต้องรู้จักเวลาจะพูดกับฝรั่งนั่นนะครับที่ฝรั่งเขาต้องการอะไรก็คือ speak up กับ speak out นั่นเองนะครับ speak up ส่วนมากแล้วจะแปลว่าพูดดังๆหรือจะแปลว่าคิดอะไรก็พูดออกมาก็ได้นะฮะแต่ speak up หลักๆก็จะใช้กับการพูดดังๆคือให้มันเสียงดังขึ้นและ speak out แปลว่ามีความคิดความรู้สึกอะไรก็พูดออกมาเยอะๆไม่ใช่พูดน้อยๆอย่าไปพูดน้อยเพราะกลัวผิดนะครับพูดให้เยอะๆเพื่อฝรั่งจะได้เข้าใจและประทับใจกับเราแก้ปัญหาความทุกข์ใจอย่างเช่นตอนนี้แหละครับกุ๊กspeak up and speak out พูดดังๆ
3: ก็ตื่นเต้นนะคะ โอเค I graduated from Faculty of Computer Science International Course
4: What international course really
0: เป็นยังไงกันบ้างคะน้องๆจากรายการ Chris Jobs น้องๆสังเกตคำว่า little กับ a little feel กับ a feel กันได้หรือเปล่าเอ่ยครูพี่นุ่นเจอประโยคนึงนะคะที่ว่า Can you tell me a little bit about your education please ช่วยบอกประวัติการศึกษาของคุณสักเล็กน้อยได้ไหมเห็นไหมคะคำว่า a little bit แปลว่าเล็กน้อยนั่นเองค่ะแล้วนอกจากคำว่า little กับ a little feel กับ a feel ที่ครูพี่เน็ตครูพี่นุ่นพูดไปเมื่อตอนต้นนะคะยังมีคำว่า a little bit ที่แปลว่าเล็กน้อยได้ด้วยค่ะคำว่า a little bit ที่แปลว่าเล็กน้อยนะคะใช้กับคำนามนับไม่ได้เหมือนกับคำว่า little เลยค่ะตัวอย่างเช่นครูพี่เน็ตจะบอกว่าครูพี่เน็ตพูดภาษาจีนได้นิดหน่อยเราจะพูดว่า I can speak a little bit of Chineseเห็นไหมคะฉันพูดภาษาจีนได้นิดหน่อย a little bit แปลว่าเล็กน้อยนั่นเองค่ะแล้วคำนี้นะคะเราจะเห็นเขาใช้กันในภาษาพูดค่ะน้องๆเคยสงสัยกันบ้างไหมคะว่าเมื่อไหร่เราจะใช้คำว่า a little เมื่อไหร่เราจะใช้คำว่า little คำว่า little นะคะกับ a little เนี่ยแปลว่าเล็กน้อยเหมือนกันทั้งคู่เลยค่ะเราจะใช้กับคำนามนับไม่ได้นะคะแตกต่างกันตรงที่คำว่า a little นะคะเราจะใช้กับคำว่าเล็กน้อยแต่ว่ายังพอมีอยู่นั่นเองค่ะเป็นความหมายในเชิงบวกถ้าเราใช้ little ที่ไม่มีอะนำหน้านะคะเราจะใช้ในความหมายที่ว่าเล็กน้อยแต่แทบจะไม่มีเหลือพอเลยค่ะยกตัวอย่างการใช้ a little กับ little นะคะถ้าครูพี่นุ่นอยากจะซื้อขนมครูพี่นุ่นก็หยิบกระเป๋าสตางค์ขึ้นมาเปิดดูแล้วก็เห็นว่ามีเงินอยู่เล็กน้อยแต่เพียงพอที่จะซื้อขนมนะคะครูพี่นุ่นจะพูดว่า I have a little money ฉันมีเงินอยู่เล็กน้อยแต่ว่ามีอยู่เพียงพอนะคะสามารถซื้อขนมได้ค่ะแต่ถ้าเปิดดูแล้วนะคะมีเงินไม่เพียงพอนะคะมีอยู่นิดหน่อยแต่ไม่พอซื้อขนมเนี่ยครูพี่นุ่นจะพูดว่า I have little money ฉันมีเงินอยู่นิดหน่อยเองไม่สามารถซื้อขนมได้อดกินเลยค่ะส่วนการใช้ a feel แล้วก็ feel นะคะที่แปลว่าเล็กน้อยเหมือนกันค่ะแต่ว่าใช้กับคำนามที่นับได้เรามาดูกันค่ะว่าเขาใช้ต่างกันยังไงคำว่า a feel นะคะจะมีความหมายมากกว่าคำว่า feel ค่ะ a feel เนี่ยแปลว่ามีน้อยนะแต่มีอยู่บ้างพออยู่แต่คำว่า feel เฉยๆค่ะจะมีความหมายในแง่ลบก็คือแทบจะไม่มีเลยตัวอย่างนะคะถ้าครูพี่เน็ตต้องการจะบอกว่าครูพี่เน็ตเนี่ยรู้ภาษาจีนอยู่นิดหน่อยเราจะพูดว่าI know a few words of Chinese เห็นไหมคะคำว่า a few นะคะแปลว่ารู้อยู่บ้างนิดหน่อยแต่ว่าถ้าครูเพชรพูดว่า I know few words of Chinese เห็นไหมคะคำว่า few ไม่มีอะก็จะมีความหมายที่แบบว่าแทบจะไม่มีเลยค่ะรู้น้อยมากๆแทบจะไม่รู้อะไรเลยน้องๆคะน้องๆคงจะสับสนความหมายแล้วก็การใช้คำว่า little กับ a little feel กับ a feel ใช่ไหมคะเดี๋ยวมีอะเดี๋ยวไม่มีอะครูพี่แนทเลยมีสูตรช่วยจำง่ายๆค่ะคำว่า a little แล้วก็ a feel นะคะตัวอักษรเขาจะมีมากกว่าใช่ไหมคะเพราะว่ามีอะนำหน้าเนี่ยแหละค่ะความหมายของเขาก็จะเป็นในทางบวกค่ะคือมีน้อยนะแต่ก็ยังมีพออยู่บ้างทีนี้ถ้าคำว่า feel กับ little ที่ไม่มีอะตัวอักษรเขาน้อยกว่าใช่ไหมคะความหมายก็จะเป็นแทบจะไม่มีเลยค่ะความหมายก็จะเป็นลบตอนนี้ก็ถึงเวลาแล้วนะคะที่ครูพี่นุ่นจะชวนน้องๆไปพบกับรายการ Itchy Feet และน้องๆมาสังเกตกันนะคะว่าเราเจอคำว่าเล็กน้อยกันอีกไหมไปดูกันเลย
1: ไปดูกันเลยค่ะ
5: Hi boys and girls I'm here with Chef Joy who flew all the way from Australia just to show us a very very delicious menu สวัสดีครับ Chef Joy ครับ
6: สวัสดีครับ
5: But originally you were born and grew up in the Philippines
6: so. Actually I was born in the Philippines and then I moved to Australia
5: I see Okay so what dish are we doing today
6: All right what I'm doing here is the popular red velvet
5: Red velvet
6: cake.
5: Yeah. Red velvet cake.
6: But I'm gonna deconstruct it.
5: Oi, จะทำลายรากเลยฮะ deconstruct เลยนะ
6: It's a trend nowadays, you know. Everything's deconstructed.
5: Okay, so let's take a look at the ingredients.
6: Sure. What we have here is a strawberry sauce.
5: Sauce strawberry, นะครับ
6: White chocolate sauce. It's slightly darker because of the caramelization. Then what we have next is an almond praline. It's made of almond nuts. You crush it, roasted it. Then you add a bit of sugar in it, and then you caramelize the sugar on a pot while you're cooking it. The the sugar caramelizes.
5: Caramelize ก็คือทำให้เกิดเป็นคาราเมลหรือที่พี่ไทยเรียกการาแมนั่นแหละครับก็คือว่าเอาถั่วเนี่ยอัลมอนด์เนี่ยมาบดเสร็จใส่น้ำตาลคั่วเสร็จก็ได้นี้เลย
6: Then what I have here is basically strawberry crumble. It's made of butter, flour,
5: ใส่แป้ง
6: sugar,
5: ใส่น้ำตาล
6: and then you crumble it by your hand.
5: แล้วขยี้เลยด้วยมือนะ
6: and you bake it in the oven.
5: อ๋อต้องเอาไปอบด้วย
6: The next one is the strawberry yogurt parfait.
5: Okay.
6: You turn it into sort of a semi mousse, semi ice cream.
5: ลูกครึ่งฮะระหว่างจะเป็นแบบมูสแบบเป็นโฟมๆหรือว่าจะเป็นไอติมแต่ว่านี่ก็เรียกว่าเป็นโยเกิร์ตชนิดหนึ่งแล้วกัน
6: And of course the famousRed velvet cake.
5: Oh, นี่กำมะหยี่สีแดงแล้วแต่แปลตรงๆนะครับ
6: Which is it contains of the red sponge with the flavor of apple cider with slightly acidic.
5: มีความเป็นกรดนะครับของน้ำส้มสายชูแอปเปิ้ลนิดนึง
6: Then you have the cream of the cream cheese.
5: มีครีมชีสเคลือบบนด้วยครับ
6: With additional of whipped cream.
5: และแน่นอนต้องมีวิปครีมเนี่ยตัวอร่อยเลยตรงนี
6: ้ And of course we have fresh strawberries and blueberries.
5: มีสตรอเบอรี่สดกับบลูเบอรี่สดด้วย
6: That's it.
5: Okay, so let's get cooking, chef.
6: All right. The first thing that I have to do is I'm gonna make it rustic.
5: Okay.
6: So I'm just gonna spread all this sauce everywhere.
5: ทำให้มันแบบออกมาแบบเป็นอารมณ์ออกมาแล้วมันใช่เลยอันนู้นเนี่ยเมื่อกี้สตรอเบอรี่ไปแล้วอันนี้ white chop.
6: Then the next one is crushed almond praline.
5: So where and how much do you put it? It's really up to your mood that day.
6: Correct.
5: แล้วแต่อารมณ์เชฟฮะ
6: And then the strawberry crumbles. Then what we have is the strawberry yogurt parfait.
5: ครับ
6: Then the famous red velvet cake. So if you notice, it's small pieces. It's really deconstructed. It's not whole piece, you know.
5: มันถูกทำให้มันเล็กๆลง So it's like the culinary trend at the moment.
6: Correct.
5: Oh, เป็นกระแสว่าด้วยการทำอาหารทุกวัน
6: Then a few blueberries.
5: Can we change the fruit?
6: Yes, you can. You can use your fresh mango.
5: เปลี่ยนผลไม้ได้นะครับสามารถใช้เป็นมะม่วงก็ได้อยู
6: ่ And just add some sliced fresh strawberries.
5: Oh.
6: Then the last thing that we have to add, of course, is this strawberry lychee ice cream.
5: ไอติมลิ้นจี่กับสตรอเบอรี่ผสมกันอย่าไปสับสนนะเด็กๆนะไลจี่นี่คือลิ้นจี่นะส่วนลำไยนี่คือลองแก้นนะ
6: The last product that we have to add is the garnish, which is the micro herbs.
5: Oh, the garnish คือส่วนประดับตกแต่งซึ่งไม่มีก็ได้แต่ว่ามีแล้วมันก็สวยดีถ้าดูดีอ่ะมันก็อร่อยไปครึ่งนึงแล้วล่ะ
6: There you go This is for you to taste
5: Wow we're done Oh ho So this is once again
6: The deconstructed red velvet
5: The deconstructed red velvet ก็คือเป็นเค้ก red velvet นะครับแล้วก็ใส่ด้วยส่วนผสมเล็กๆน้อยๆเต็มไปหมดเลยแลดูน่าดูและน่ากินมากๆเลยวันนี้ขอบคุณเชฟมากนะครับ
6: ขอบคุณครับขอบคุณครับ
5: โอ้โห
0: เป็นยังไงกันบ้างคะน้องๆจากรายการ Itchy Feed เนี่ยน้องๆเห็นคำที่แสดงจำนวนเล็กน้อยกันบ้างหรือเปล่าเอ่ย
1: ครูพี่นุ่นเจอประโยคนึงนะคะที่ว่า you add a bit of sugar to it ให้คุณเนี่ยเติมน้ำตาลเข้าไปอีกสักเล็กน้อยค่ะ
0: น้องๆจะเห็นได้ว่าคำว่า a bit of นะคะก็คือจะแปลเหมือนคำว่า little กับ a little เลยที่แปลว่าเล็กน้อยค่ะแต่คำว่า a bit of นะคะเราจะใช้กับคำที่ไม่เป็นทางการค่ะ
1: เรามารู้จักกับคำว่า a bit of กันค่ะคำว่า a bit of นะคะแปลว่าเล็กน้อยนะคะใช้กับคำนามนับไม่ได้นั่นเองค่ะยกตัวอย่างเช่น a bit of sugar น้ำตาลเล็กน้อยนะคะ a bit of salt เกลือเล็กน้อยนั่นเองค่ะทั้งน้ำตาลแล้วก็เกลือนี่ก็นับไม่ได้เลยนะคะยกตัวอย่างเช่นถ้าครูพี่นุ่นจะพูดว่าคุณสามารถเติมน้ำตาลลงไปในเค้กนี้ได้เล็กน้อยภาษาอังกฤษเราจะพูดว่า you can add a bit of sugar on this cakeเห็นไหมคะคำว่า sugar แปลว่าน้ำตาลเป็นคำนามนับไม่ได้เราสามารถใช้คำว่า a bit of ได้ด้วยค่ะ
0: นอกจากนี้นะคะคำว่า a bit of ยังใช้กับนามธรรมได้ด้วยค่ะนามธรรมคืออะไรนามธรรมนะคะคือคำนามที่เราจับต้องไม่ได้ค่ะเป็นอย่างเช่นข้อมูลข่าวสารความดีการช่วยเหลือคำแนะนำไม่ได้เป็นชิ้นเป็นอันให้เราสัมผัสแตะต้องได้นะคะตัวอย่างเช่น a bit of adviceคำแนะนำเล็กน้อย a bit of help ความช่วยเหลือเล็กน้อยตัวอย่างเช่น do you need a bit of help คุณต้องการความช่วยเหลือเล็กน้อยหรือเปล่า
1: เราลองมาทวนกันดีกว่าค่ะว่าคำว่าบอกปริมาณเล็กน้อยนะคะมีอะไรบ้างคะครูพี่แนท
0: คำว่าเล็กน้อยนะคะจะมีคำว่า little กับ a little แล้วก็ a bit of แล้วก็ a little bit of ค่ะแปลว่าเล็กน้อยใช้กับคำนามนับไม่ได้
1: ส่วนคำว่า a few กับ few นะคะแปลว่าเล็กน้อยเหมือนกันเลยเราจะบวกคำนามนับได้พหูพจน์นั่นเองค่ะ
0: ถ้าน้องๆเข้าใจแล้วเรามาลองเล่นเกมกันดีกว่า
1: ข้อที่1 นะคะถ้าครูพี่นุ่นจะพูดว่าฉันได้อ่านหนังสือไปนิดหน่อยในวันหยุดเราจะพูดว่าอะไรดีคะ I read books during the holiday ตอบอะไรดีคะระหว่าง a little กับ a few TikTok ตอบอะไรดีคะถูกต้องนะคะตอบ a few นั่นเองค่ะ I read a few books during the holiday เห็นไหมคะคำว่า books นะคะเติม s เป็นคำนามนับได้เพราะหูพจน์เราเลยใช้คำว่า a few นั่นเองค่ะ
0: ข้อที่2นะคะถ้าเราต้องการจะบอกว่ามีน้ำอยู่เพียงเล็กน้อยในสระน้ำน้อยแบบแทบจะไม่มีเลยเราจะพูดเป็นภาษาอังกฤษว่ายังไงดี There is water in the pool ใช้อะไรดีคะระหว่าง few กับ littleใช่แล้วค่ะเราต้องใช้คำว่า little นะคะที่แปลว่าน้อยใช้กับคำนามนับไม่ได้เพราะเราเห็นคำว่า water นั่นเอง
1: ข้อที่3ถ้าครูพี่นุ่นจะพูดว่าคุณสามารถเติมเกลือเข้าไปในซุปของคุณได้เล็กน้อยภาษาอังกฤษเราจะพูดว่า you can add salt in your soup ใช้อะไรดีคะระหว่าง a few หรือ a bit of TikTok ใช้อะไรดีนะถูกต้องค่ะ a bit of นั่นเองค่ะ you can add a bit of salt in your soup เห็นไหมคะคำว่า salt นะคะแปลว่าเกลือเป็นคำนามนับไม่ได้เราเลยใช้ a bit of นั่นเองค่ะ
0: พบกับรายการต่อไปดีกว่าค่ะกับรายการ vocab king
1: และน้องๆนะคะอย่าลืมลุ้นไปกับเพื่อนๆนะคะว่าวันนี้เพื่อนๆจะสะกดกันได้กี่คำและที่สำคัญนะคะต้องท่องแล้วก็สะกดไปพร้อมๆกับเพื่อนๆเลยนะคะ
0: ไปดูกันเลย
7: Good morning, Vocab King.
8: Let's play spelling.
7: Welcome to the final rounds. Are you ready?
9: Yes.
7: Okay. Your first word is income.
9: I-N-C-O-M-E.
7: Correct. Good job. Slow it down, don't worry. Your next word is medium.
9: M-E-D-I-U-M
7: Correct
0: ถูกต้องนะคะคำที่สองนี้แปลว่าอะไรคะ
9: ปานกลางครับ
0: ปานกลางนะคะหรือว่าอยู่ตรงกลางก็ได้นะคะโอเคไปต่อกันเลยนะคะ
7: Your next word is slight
9: S-L-I-T-E
7: Slight
9: S-L-I-D-E
7: Slight
0: ฟังดีๆมีตัวอะไรบ้าง
9: S-L-I-T-E
7: Slight
9: Again
7: Slight
9: S-L-I-D-E Slight
7: Slight
10: เวลาผ่านไปแล้วกว่าครึ่งแต่น้องภูเขาก็ยัง

0: ่าคำนี้ไปไม่ได้ครับสังเกตจากสีหน้าก็รู้ได้เลยว่าทั้งตื่นเต้นและกดดันสุดๆทำให้เขาไม่สามารถหลุดจากการสะกดแบบเดิม
1: นึกถึงคำอื่นที่มีเสียงแบบเนี้ย
2: slight
3: S L I T E
2: oh slight
3: S L I
1: นึกถึงคำอื่นที่มันออกเสียงแบบนี้เร็ว
2: Don't worry, this word is not easy.
1: สมมุติถ้าบอกว่าคำว่า
2: right หรือ light
1: สะกดยังไง
3: S L I G H T
2: Ah, there it is, there it is.
1: พี่โบเชื่อว่าคำนี้เราจะจำได้อีกนานเลยสะกดยังไงนะ
3: S L I G H T ค
2: ่
3: ะ
2: แน่นอนครับ slight
4: แล้ววันนี้จากรายการ World Cup King เนี่ยมีคำศัพท์คำไหนที่น่าสนใจที่จะเติมพลังอังกฤษให้กับน้องๆกันบ้างคะ
5: วันนี้นะคะครูพี่เน็ตเจอคำว่า slight ที่เป็น adjective แปลว่าเล็กน้อยอีกแล้วค่ะคำว่า slight นะคะแปลว่าเล็กน้อยเป็น adjective ค่ะตัวอย่างเช่นฉันมีไข้เล็กน้อยเราจะพูดเป็นภาษาอังกฤษว่า I have a slight fever น้องๆคะครูพี่เน็ตอดไม่ได้เลยค่ะที่จะบอกว่าเวลาเราพูดว่าเราเป็นไข้ในภาษาไทยเราใช้คำว่าเป็นใช่ไหมคะแต่ในภาษาอังกฤษเราไม่ใช้คำว่าเป็นนะคะเราจะใช้คำว่ามีค่ะเพราะฉะนั้นI am a fever ผิดนะคะต้องเป็น I have a fever คือฉันมีไข้ถ้าเราบอกว่าฉันเป็นไข้แปลว่าเราเป็นเชื้อโรคฝรั่งไม่พูดแบบนี้ค่ะ
4: คำว่า slight นะคะถ้าเป็น verb จะแปลว่าถูกมองข้ามหรือถูกเพิกเฉยนั่นเองค่ะจะใช้เหมือนคำว่า overlook นะคะยกตัวอย่างเช่นถ้าครูพี่นุ่นจะพูดว่าพวกเรารู้สึกถูกมองข้ามภาษาอังกฤษเราจะพูดว่าWe feel we are being overlooked or slighted. เห็นไหมคะคำว่า slighted นะคะหรือว่า overlooked เนี่ยค่ะจะเป็น verb นะคะแปลว่ามองข้ามนั่นเองค่ะ
5: หรือถ้าเราเติม ly เข้าไปข้างหลังคำว่า slight นะคะคำว่า slightly จะเป็น adverb ค่ะแปลว่าอย่างเล็กน้อยยกตัวอย่างเช่นฉันรู้จักเธอเพียงแค่เล็กน้อยเราจะใช้พูดเป็นภาษาอังกฤษว่า I know her slightlyเห็นไหมคะคำว่า slightly ที่แปลว่าเล็กน้อยเป็น adverb ขยาย verb คือคำว่า know นั่นเองค่ะ
4: เอาละค่ะเติมพลังคำศัพท์กันไปแล้วนะคะขอทวนหน่อยค่ะว่าวันนี้เราได้คำศัพท์คำว่าอะไรกันบ้างคำแรกนะคะคำว่า slight ที่เป็น adjective แปลว่า
5: เล็กน้อยใช้วางไว้หน้าคำนามค่ะ
4: slight ที่เป็น verb แปลว่า
5: เมินเพิกเฉยละเลยไม่สนใจ
4: slightly ที่เป็น adverb ใช้ขยาย verbadjective แล้วก็ adverb แปลว่า
5: เล็กน้อย
4: คำว่า overlook ที่เป็น verb นะคะเราจะใช้เหมือนคำว่า slight ที่เป็น verb นั่นเองค่ะแปลว่า
5: เมินเพิกเฉยละเลยไม่สนใจไม่เอาใจใส่ค่ะ
4: เอาละค่ะตอนนี้ก็ได้เวลาแล้วนะคะที่ครูพี่นุ่นจะชวนน้องๆไปพบกับรายการดูให้รู้ตอนคุณยายมหัศจรรย
5: ์กับการให้ที่ไม่รู้จบ
4: ไปดูกันเลยค่ะ
5: ไปดูกันเลย
6: ยืนที่ห้องการเนี่ยอายุยัตรีโอโอเคสั่งโอเคสั่งโอเคสั่ง
7: สตูดิโอยังไงเด่นสก๊อต
6: สตูดิ
7: โอ้โหนี่คุณผู้ชมผมด
6: ูไม่5人いたんだよ
7: はい
6: 5人いたけど
7: はい
6: あのこういう何か持ってっちゃうんだうちのもの持ってっちゃう
7: ああ
6: だから全部首
7: ซื้อวัตถุดิบอาหารเนี่ยนะแค่แบกนี่ผมว่าเป็น10กิโลเลยนะเนี่ยแบกมาได้ยังไงเธอこれは毎日買い物行くんですか
6: そう毎日
7: これ何キロぐらいどうやって行くんですか車で
6: バイク
7: バイク
8: ทั้งหมดเนี่ยประมาณน่าจะ10กิโลครับนี่ทั้งหมดนี้นะฮะเธอใส่มอเตอร์ไซค์แล้วก็ขนมานะครับทุกวัน22ปีแล้วนะฮะยาสุนีนาชิและไม่มีวันหยุดด้วยท่านทำงานนี่ครับอาจจะเป็นเคล็ดลับของการที่อายุยืนก็ได้ครับ
6: เวลา制限なし
7: โ
6: อ3時間も5時間もいる人が
7: いる。
6: ここにここにずっと夕方まで小学校ただ
7: 500円。ยนกินไม่อั้นและไม่มีเวลากำหนด
6: みんながね喜べばいい。みんなが嬉しいなって喜べばいいんだ。
7: แล้วผู้คนคนที่มากินมาจากทั่วประเทศคือเป็นแบบบุฟเฟ่กินแล้วไม่อั้น
9: 500เยนต่อ1คนกินได้ไม่อั้นเหมือนบุฟเฟ่ทั่วไป

0: ใหญ่แถมลูกค้าบางคนทราบว่าท่านใจดีมากินฟรีก็มีหรือแม้แต่คุณยายเห็นว่าลูกค้ามาไกลให้กินฟรีเพื่อเป็นการปลอบใจที่เดินทางมาไกลก็มีค่ะแต่ผลสุดท้ายเธอต้องขาดทุนเดือนละ 70,000 เยนนี่มันอะไรกันคะเนี่ยงานครัวไม่ใช่งานทำสบายๆสนุกๆ นะคะงานครัวเป็นงานละเอียดแล้วก็ใช้เวลาแต่ดูสิคะว่าเธอกระฉับกระเฉงเดินวนไปมาในครัวเหมือนไม่รู้จักเหน็ดเหนื่อยเลยค่ะแต่ว่าในความเหน็ดเหนื่อยคุณยายก็ยังได้ความช่วยเหลือจากคนมากมายค่ะอย่างคุณผู้ชายท่านนี้เป็นข้าราชการทำอาหารไม่เป็นมาช่วยล้างจานก็ยังดีค่ะ
1: お金500万持ってたから楽しかった。
2: おお、なんか得てるもらえ。
1: おお、だからバカで。
2: จากที่เธอเก็บเงินมาประมาณ60ปีครับเก็บหอมรอมริบทีละหน่อยครับแล้วเงินเก็บมาได้เนี่ย5ล้านเยนครับก็ไปเที่ยว3เดือนนะแล้วในที่เที่ยว3เดือนเนี่ยเธอมีเงินเหลือล้าน3แสนเยนเอาไปบริจาคอีกトークから来る人はそれも同じ値段ですけど子供の場合は無料なんですね。
1: 無料無料。
2: 何歳からですか？
1: 0歳からだよ。
2: 何歳まで？子供。
1: 13歳。
2: 13歳。
1: 小学校。
2: อ๋อครับก็บอกว่าคนที่จะมาทานจากประเทศอื่นหรือที่ไหนก็ตามครับคิดราคาเดียวกัน500เยนครับสำหรับเด็กนะฮะ0ขวบจนถึง13ขวบกินฟรีไม่อั้นครับ
0: ทำด้วยใจมีแรงไม่มีวันหมดจริงๆค่ะดังนั้นลูกค้าที่มาอุดหนุนไม่ใช่แค่มากินอาหารแต่ถือว่าเป็นการมาให้กำลังใจคุณยายฮัจจังด้วยนะคะ
3: คุณยายมหัศจรรย์กับการให้ไม่รู้จบสนุกกันไหมคะใช่แล้วค่ะเป็นเรื่องราวของคุณยายฮัจจังนะคะที่ยอมขาดทุนเพื่อแลกกับความสุขที่ได้เห็นลูกค้าอิ่มค่ะทีนี้คุณยายอ่ะเป็นคนที่ใจดีแล้วก็น่าชื่นชมมากๆเลยว่าแต่ครูพี่นุ่นคะคำว่าใจดีแล้วก็น่าชื่นชมในภาษาอังกฤษคือคำว่าอะไรคะคำว่าใจดีในภาษาอังกฤษนะคะเราจะใช้คำว่า kind หรือ generous นั่นเองค่ะยกตัวอย่างเช่นเธอเป็นคนที่ใจดีมากๆเลยภาษาอังกฤษเราจะพูดว่า she is kind and generous นะคะเห็นไหมคะคำว่า kind กับ generous แปลว่าใจดีทั้งคู่เลยค่ะและเมื่อเราทำดีนะคะแล้วมีคนชื่นชมเราเนี่ยภาษาอังกฤษนะคะเราจะใช้คำว่า you did a good job ทำได้ดีมากเลยหรือสั้นๆว่า good jobทำดีมากอย่างนี้นะคะหรืออีกคำหนึ่งนะคะคือคำว่า excellent ก็แปลว่ายอดเยี่ยมเช่นกันค่ะ
4: นอกจากนี้นะคะคำที่ใช้ชื่นชมยังมีอีก2คำค่ะคือคำว่า awesome ที่แปลว่าเยี่ยมไปเลยเจ๋งไปเลยค่ะหรือเราจะใช้กับคำว่า I'm proud of you เวลาน้องๆทำอะไรที่น่าภูมิใจเราก็จะพูดคำนี้ค่ะ I'm proud of you
3: เมื่อพูดถึงคุณยายที่น่าชื่นชมนะคะก็มีอีกคำศัพท์นึงค่ะที่น้องๆ นะคะจะต้องจำกันให้ดีๆเลยคือคำว่า admirable นะคะจะเป็น adjective แปลว่าน่าชื่นชมนั่นเองค่ะแต่ถ้าเราตัดคำว่า able ออกนะคะก็จะเหลือแค่คำว่า admire ที่เป็น verb แปลว่าชื่นชมนั่นเองค่ะ
4: วันนี้เติมพลังอังกฤษกันไป level up กันหรือยังเอ่ยถ้า level up แล้วเรามาทบทวนกันหน่อยดีกว่าค่ะอย่างแรกที่เราได้เรียนกันไปนะคะคือเรื่องของการใช้ little กับ a little feel กับ a feel ว่าใช้แตกต่างกันยังไงค่ะคำว่า little กับ a little นะคะใช้กับคำนามนับไม่ได้ส่วน feel กับ a feel ใช้กับคำนามนับได้ที่เป็นพหูพจน์ค่ะ
3: เรื่องที่สองนะคะคือเรื่องคำนามนับได้กับคำนามนับไม่ได้นั่นเองค่ะคำนามนับได้นะคะเราสามารถใส่ความระบุจำนวนเอาไว้ข้างหน้าคำนามนั้นได้เลยค่ะเช่นแมว2ตัวแมว3ตัวแบบนี้เป็นต้นค่ะส่วนคำนามนับไม่ได้นะคะเราไม่สามารถใช้คำระบุจำนวนเอาไว้ข้างหน้าได้นะคะยกตัวอย่างเช่นคำว่าน้ำ water เป็นนามนับไม่ได้นั่นเองค่ะ
4: อย่างที่3นะคะก็คือการใช้ a few a little few กับ little เนี่ยใช้ต่างกันยังไงคำว่า a few กับ a little น้องๆเห็นใช่ไหมคะว่ามีตัวอักษรที่มากกว่าเราเลยจะมีความหมายว่าน้อยนะแต่ยังพอมีอยู่บ้างเป็นความหมายในแง่บวกส่วน few กับ little ที่มีตัวอักษรน้อยกว่าเนี่ยเราก็จะใช้ในความหมายในแง่ลบค่ะคือมีน้อยหรือแทบจะไม่มีเลย
3: เรื่องที่4นะคะคือคำศัพท์คำว่า slight ที่เป็น adjective แปลว่าเล็กน้อย slight เป็น verb แปลว่าเพิกเฉยมองข้ามไม่สนใจslightly เป็น adverb แปลว่ายังเล็กน้อย overlook เป็น verb แปลเหมือน slight ที่เป็น verb เลยค่ะแปลว่าเพิกเฉยมองข้ามไม่สนใจค่ะ เรื่องที่5ที่เราได้เติมพลังคำศัพท์กันไปในวันนี้นะคะคือคำศัพท์ในเกี่ยวกับคำว่าใจดีนะคะแล้วก็คำว่าน่าชื่นชมนั่นเองค่ะคำแรกนะคะคือคำว่า kind
4: ใจดี
3: generous
4: ใจดี
3: admirable
4: น่าชม
3: admire
4: ชื่นชมยกย่อง
3: excellent
4: เยี่ยมไปเลย
3: good job
4: ดีมากมาก
3: awesome
4: เจ๋งที่สุดเลย
3: I'm proud of you
4: ฉันภูมิใจในตัวคุณ
3: ก่อนจากกันในวันนี้นะคะครูพี่นุ่นมีสำนวนมาฝากค่ะ Busiest men find the most time คนยิ่งขยันก็ยิ่งมีเวลามากนะคะเหมือนกับการที่คนเรานะคะถ้ายิ่งขยันทำงานเสร็จเร็วเนี่ยเราก็มีเวลาว่างไปทำอย่างอื่นอีกมากมายเลยค่ะ
4: แล้วน้องๆสามารถกลับมาพบกับรายการ English Level Up กันได้ใหม่ในครั้งหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ

ในเวลาที่เรากำลังคุยกับชาวต่างชาติอะไรเงี้ยถ้าสมมติว่าเราแค่ยิ้มแล้วก็พูดว่า yes yes yes แค่นี้จริงๆถามว่ามันพอไหมมันก็เข้าใจได้นะคะแต่ว่าปัญหาของเราเนี่ยเราก็อยากจะตอบโต้นั่นแหละแต่ว่าเราไม่รู้จักคำอื่นแล้วนอกจากคำว่า yesเห็นด้วยก่อนคำแรกเลยค่ะ right oh right right right right แบบนี้แปลว่าใช่ถูกต้อง right that's right แปลว่ามันถูกต้องแล้วมันใช่แล้วนะคะถ้าเพิ่มเสียงสูงขึ้นมาอีกนิดนึง right มันคือใช่ป่ะเฮ้ยคือตื่นเต้นมากเลยแล้วเนี่ยใช่ป่ะ right หรือ I know right เฮ้ยเข้าใจเลยอ่ะเก็ทเลยอ่ะใช่ไหมเห็นด้วยเหมือนกันเลยคำต่อไปค่ะ I see I seeI see คือถ้าให้เทียบกับคำในภาษาไทยนะเหมือนคำว่าอ๋ออ่ะI see I see ประมาณนี้นะคะ I see ไม่ได้แปลว่าฉันเห็นอย่างเดียวนะคะแต่แปลว่าเห็นด้วยเข้าใจหรือต่อไปจะลองใช้คำลี่พวกนี้นะคะ exactly ใช่เลยตรงเป๊ะเลยถูกต้องเลยที่พูดมันใช่เลย exactly absolutely absolutely ก็คือเหมือนการ say yes นั่นแหละค่ะ absolutely แต่ว่ามันเป็นการที่บอกว่าแบบทั้งหมดทั้งมวลที่พูดมานะตรงมากเลยใช่ไปทั้งหมดเลย absolutely definitely มันเหมือนแบบใช่แบบแน่นอนเออใช่เลย definitely exactly absolutely 3 อย่างนี้พอพูดออกไปปุ๊บดูแบบมีคำศัพท์อะค่ะดูมีคำศัพท์ที่สูงมากกว่า yes ขึ้นมาทีเดียวเชียวนะคะทั้งไม่ใช่แค่เห็นด้วยแล้วแต่ว่าหูรู้สึกสนับสนุนและรู้สึกมันดีมากเลยไอเดียที่เธอพูดออกมาเนี่ยนะมันดีมากจริงๆเลยคือเป็นคำแบบว่าบวกๆอะใส่ความบวกความ positive ไว้ก่อนนะคะ cool เจ๋งอะนะเจ๋ง cool nice ดีอะดีมากเลยจ้า

amazing lovely lovely ทั้งหมดเนี้ยถือเหมือนเป็นการ say yes ได้หมดเลยค่ะแต่นอกจากที่เราจะ say yes ธรรมดาแล้วเราทำให้เขาเห็นด้วยว่าเฮ้ยเรารู้สึกเห็นด้วยรู้สึกสนับสนุนรู้สึกดีแบบมันเลิศมากกับสิ่งที่เขาพูดออกมาหรือถ้ามันเป็นเรื่องที่แบบน่าตื่นเต้นอะไรเงี้ยเนาะเราอาจจะใส่ interjection ooh เข้าไปมันอาจจะไม่ใช่แบบโอ้ว้าวอย่างเดียวนะคะอู้เนี่ยแปลว่าตื่นเต้นอู้ interesting อู้ interesting แต่คำว่า interesting เนี่ยถ้าเรามันก็คือน่าสนใจนั่นแหละแต่ว่ามันมีแอบมีความหมายนิดนึงเวลาที่เจ้าของภาษาเนี่ยบางทีเขาเอาไปใช้เนี่ยอาจจะไม่ได้ใช้เวลากับที่รู้สึกว่ามัน interesting จริงๆอาจจะเอาไว้ประชดในบางทีนะคะ interesting แต่ว่าหน้าดูแบบก็ดีนะคะอะไรประมาณเนี้ยเฮ้ยแล้วทำไมเขาถึงพูดคำว่า interesting อ่ะหน้าเขาไม่เห็นดูน่าสนใจตรงไหนเลยอ๋อบางทีมันเป็นการเล่นคำแล้วก็พูดคำบวกๆไปแต่จริงๆไม่ได้รู้สึกอย่างนั้นนะคะก็เป็นทิปส์หนึ่งที่น่าสนใจนะคะเป็นเกร็ดความรู้หนึ่งทีนี้มาถึงคำที่เอาไว้ใช้เวลาที่เราแบบเฮ้ยจริงดิโอ้โหจริงเหรอ really really really มีเหมือนเป็น intonation ที่ขึ้นสูง really really หรือ seriously seriouslyคือเอาจริงปะเนี่ยเฮ้ยจริงๆปะเนี่ยนี่จริงจังหรือเปล่าเนี่ยที่พูดออกมาเนี่ยนะ seriously สำหรับคำที่เราได้ยินเรื่องมาแล้วเราแบบไม่น่าเชื่อเฮ้ยว้าวมันไม่น่าเชื่อเลยจ้านะคะเป็นคำเหมือนคำอุทานมากกว่านะคะ oh my gosh oh my gosh คุณพระ oh my gosh นะคะหรือบางทีสับไวรัลนิดนึงนะคะก็จะมีแบบ OMG แล้วต้องใส่จริตเข้าไปด้วยนะOMG อะไรประมาณนี้แต่มันเอาไว้พูดแบบว่าเป็นสับวัยรุ่นชิคๆกันอะไรอย่างนี้เนาะต่อไปนะคะไม่อยากจะเชื่อเลยโอ้โหหลุดโลกจริงๆเลยมันเป็นไปได้เหรอเนี่ยนะคะ That's insane คือบ้าไปแล้วนะคะ That's unbelievable ไม่น่าจะเชื่อได้เลยไม่สามารถเชื่อได้เลยนะคะหรือแบบรับไม่ได้ไม่จริงนะคะ No way แล้วก็ต้องมีความแบบเอ้ยตรงปลายด้วยนะเพราะมันจะมีเหมือน exclamation point มีแบบเครื่องหมายตกใจนะคะ no way ไม่นะจ๊ะฉันรับไม่ได้อะไรอย่างเงี้ยนะคะลองเอาคำเหล่านี้ไปลองพูดดูนะคะแล้วก็มันอาจจะทำให้บทสนทนาของเราเนี่ยลื่นไหลมากยิ่งขึ้นแล้วก็ดูเป็นธรรมชาติมากยิ่งขึ้นค่ะ

0: His Majesty King Maha Wacharalongkorn is committed to pursuing his royal duties to improve the country and the well-being of his people. He has implemented the initiatives of his father, His Majesty King Bhumibol Adulyadej the Great, as one of his essential principles to continue, conserve, and build upon the royal legacy. His Majesty has instructed relevant agencies to constantly monitor the progress of royal projects, especially those related to water resource development. This allows him to stay on top of the actual situation, obstacles, and solutions, thus improving efficiency and effectiveness. Na Di District and Kabinburi District in Prachinburi Province had encountered flooding problems during the rainy season because of rising flow in the Prachinburi River and its tributaries, including the Huaisamong River. The flooding had affected local residents and became ever more severe. On the other hand, there were water shortages for daily consumption and cultivation during the dry season.
1: ประสบปัญหาที่ว่าน้ำจะท่วมซ้ำซากแทบทุกปีนะคะไม่มีปีไหนที่ไม่ท่วมถ้าท้ายชุมชนจะท่วมถึง4เมตรตรงนี้ก็ท่วมค่ะแต่ตรงนี้มันจะเป็นที่สูงนิดนึงแถวนี้จะท่วมชั้น2หมดเลยค่ะมีปี56นะคะชั้น2เลยท่วมทั่วไปหมดทั้ง7ชุมชนเลยค่ะ
2: เดิมทีจะมีน้ำคลองตั้งแต่เริ่มแรกเลยมันน้ำจะดีมากนะครับแต่ตอนหลังน้ำคลองมันแห้งแห้งไปไม่รู้ว่าเป็นเพราะอะไรนะครับแต่ว่ามันแห้งไปทำการเกษตรไม่ครบปีไม่ชนปีแล้วก็ทีนี้น้ำเนี่ยที่เราเก็บกักไว้ก็ไม่พอพืชผักผลไม้ก็แห้งตายนะครับเรารักษาพันธุ์ไว้ได้อย่างเดียวก็คือไว้เก็บไว้รอฤดูฝนใหม่นะครับที่จะขยายพันธุ์ปลูกใหม่
0: In 1978, His Majesty King Bhumibol Adulyadej the Great initiated the Huaisamong Dam project to supply water for local cultivation and consumption all year round, and to relieve flooding in areas downstream as well. It has taken many years to complete the Huaisamong Dam, as it was an immense project and many impacts needed to be considered. Since completion in 2016, the dam has been used to conserve water, and the finishing touches on the water delivery system will be completed in 2020. On December 3, 2017, the residents of Prachinburi were delighted when His Majesty made a royal visit to Na Di District to perform the opening ceremony of the Narutbadin Tarachinda Reservoir, or Huaisamong Dam project under the royal initiative. He also engaged in the merit-making ritual of releasing several kinds of fish into the reservoir alongside the local people.
1: ก็เป็นพระมหากรุณาธิคุณนะคะที่ในหลวงรัชกาลที่9ได้สร้างโครงการอ่างเก็บน้ำไว้ให้ประชาชนได้รับผลประโยชน์มากมายแล้วในหลวงรัชกาลที่10ซึ่งท่านได้สานต่อทำให้ประชาชนได้อยู่เย็นเป็นสุข
0: The water in Narutbadin Tarachinda Reservoir helps to repel salt water and preserve the ecology of the Prachinburi and Bang Pakong rivers. It also helps preserve the forest ecosystem and natural resources.
2: จากอ่างพระราชดำรินี้นะครับก็สามารถที่จะช่วยบรรบัดความแห้งแล้งนะครับในพื้นที่ที่เคยแห้งแล้งมาก็คิดว่าน่าจะเป็นประโยชน์ต่อเกษตรกรที่จะทำไร่นาสวนผสมหรือเศรษฐกิจพอเพียงหรือเกษตรอินทรีย์นะครับ
0: The Narutbadin Tarachinda Reservoir Project, under the Royal Initiative, is the

0: Good morning สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการ Good morning รายการที่เชื่อว่าภาษาอังกฤษไม่ยากอย่างที่คิด
1: Because English is all around
0: ค่ะและรายการของเราก็ผ่านไปแล้ว2สัปดาห์นะคะเราไปถาม professor กันดีกว่าค่ะว่ามีกระแสตอบรับยังไงบ้าง So professor what kind of feedback have you gotten for the show
1: Oh the feedback has been very positive Everyone is saying that it's great that the children are able to practice their English and at the same time they are giving to charity and learning to give to others
0: ค่ะและแน่นอนค่ะเราก็อยากจะเห็นน้องๆทางบ้านนะคะช่วยกันแบ่งปันเพื่อนๆแล้วก็ช่วยเหลือผู้อื่นเช่นเดียวกับน้องๆ20คนที่มาในวันนี้ค่ะ So professor let's say hello to today's contestants
1: How are you all doing today Are you excited to be here Who has the most confidence?
2: Me!
1: Okay, well, whoever gets chosen, I wish you the best of luck.
0: ถ้าพร้อมแล้วไปพบกับเกมแรกกันเลยนะคะ Here we go with the first game,
1: Spelling Audition.
3: ในรอบ Spelling Audition, น้องๆทั้ง20คนจะถูกสุ่มออกมาทีละคนโดยน้องจะได้ฟังคำศัพท์1คำจาก Professor.หลังจากนั้นน้องจะต้องสะกดคำนั้นให้ถูกต้องถ้าสะกดถูกน้องจะได้เข้ารอบทันทีแต่ถ้าผิดหมายเลขต่อไปก็จะถูกซูมออกมาในรอบนี้เราต้องการผู้เข้ารอบแค่5คนเท่านั้น
0: น้องๆเข้าใจกติกาแล้วใช่ไหมคะเข้าใจแล้วแล้วน้องๆพร้อมหรือยังคะ
2: พร้อมแล้ว
0: เสียงดังฟังชัดมากถ้าพร้อมแล้วนะคะเราไปลุ้นกันดีกว่าค่ะว่าใครจะเป็นผู้โชคดีคนแรกของเราหมายเลขมาค่ะหมายเลขอะไรและผู้โชคดีก็คือหมายเลข5ค่ะขอเชิญน้องหมายเลข5ออกมาประจำที่ได้เลยนะคะชื่ออะไรคะ
4: ชื่อน้องนนท์ครับ
0: ชื่อน้องนนท์น้องนนท์อายุเท่าไหร่แล้ว
4: 9ปีครับ
0: 9ปีถ้าพร้อมแล้วLet's play spelling.
1: Your word is future.
4: F-U-T-U-R. Future.
1: Your answer is... Incorrect, I'm sorry. The correct spelling is F-U-T-U-R-E.
0: พลาดไปตัวเดียวเองตัวสุดท้ายไม่เป็นไรนะคะน้องนนท์โอกาสหน้าลองใหม่นะเอาละค่ะหมายเลขมาค่ะ

0: น้องเบนค่ะ
1: โอเคขอให้โชคดีค่ะ Let's play spelling.
2: Your word is disease.
0: D-E-S-C-I-N-E.
2: Okay, your answer is...Incorrect, I'm so sorry. The correct spelling of disease is D-I-S-E-A-S-E.
1: ชื่ออะไรคะ
3: ฮาดี้ครับ
1: ฮาดี้ฮาดี้อายุเท่าไหร่ละคะ
3: 12ครับ
1: 12วันนี้พกความมั่นใจมาเท่าไหร่คะ
2: Do you feel confident?
3: Yes.
2: All right, you only have one word to win.
1: Let's play spelling.
2: Your word is alphabet.
3: A-L-P-H-A-B-E-T, alphabet.
2: Your answer is... Correct! Good job!
1: Yeah! Oh, น้องคาดี้คะถูกต้องค่ะเก่งมากเลยเอาล่ะเราได้ผู้โชคดีคนแรกของเราเรียบร้อยแล้วขอเชิญน้องคาดี้ไปนั่งรอที่ไมค์จับได้เลยค่ะเก่งมากนะคะมาเลยมาเลยชื่ออะไรคะ
0: แตงโมค่ะ
1: น้องแตงโมอายุกี่ขวบแล้ว
0: 11ปีค่ะ
1: 11ปีถ้าพร้อมแล้ว Let's play spelling
2: Your word is champion
0: C H A M P I A N
2: Incorrect I'm so sorry You were very close The correct way to spell champion is C H A M P I O N
1: ชื่ออะไรคะ
4: น้องอายค่ะ
1: น้องอายแล้ววันนี้อายหรือเปล่า
4: ใช่ค่ะ
1: ดีมากมากเพราะเรามั่นใจใช่ไหมขอให้โชคดีค่ะ Let's play spelling
2: Your word is fountain
0: F A L T I A N
2: Incorrect I'm so sorry The correct way to spell fountain is F O U N T A I N
1: หนุ่มน้อยของเราคนนี้หน้าคุ้นๆชื่ออะไรครับ
5: พฤกครับ
1: น้องพฤกน้องพฤกเคยมาแล้วหรือยัง
5: เคยมาแล้ว2รอบครับ
1: เคยมาแล้วเราไปเตรียมตัวมาเพิ่มหรือเปล่าไปซุ่มท่องคำศัพท์มาเพิ่มหรือเปล่าคะเก่งมากถ้าพร้อมแล้วตั้งใจฟังดีๆนะ Let's play spelling
2: Your word is stadiumOkay, one more time. Stadium.
5: S-T-A-D-I-U-M.
2: Your answer is... Correct! That is the correct way to spell stadium.
1: ลูกอกแล้วลูกถอนหายใจออกมาเฮือกมาเริ่มเลยเก่งมากเลยน้องพลึกเข้ารอบไปแล้วที่ไมค์จำได้เลยตอนนี้ได้ผู้เข้ารอบไปแล้ว2คนค่ะอีก3คนจะเป็นใครหมายเลขมาค่ะและต่อไปก็คือหมายเลข12ค่ะชื่ออะไรคะ
6: ชื่อจูนครับ
1: น้องจูนน้องจูนอายุเท่าไหร่ละคะ
6: 11ครับ
2: Do you feel ready?
6: Yes
2: All right, so you only have one word to win
1: Let's play spelling
2: Your word isPresident.
6: P-R-E-S-E-D-E-N-T.
2: Your answer is... Incorrect. I'm so sorry. Very close. President is spelled P-R-E-S-I-D-E-N-T.
1: เกือบแล้วนิดเดียวเองชื่ออะไรคะ
7: แองจี้ค่ะ
1: แองจี้อายุเท่าไหร่ละคะ
7: 10ปีค่ะ
1: มาสบายความตื่นเต้นออกไปเยี่ยมมากเยี่ยมมากถ้าพร้อมแล้ว Let's play spelling
2: Your word is village
8: V I L L A G E
2: Your answer is correct Good job
1: เราทราบคำศัพท์นี้มาอยู่แล้วหรือเปล่าคะ
7: อยู่แล้วค่ะ
1: ว่าทำไมตอบเร็วมากเก่งมากค่ะน้องแองจี้ไปรอที่ไบค์สต็อปได้เลยค่ะอะไรหนุ่มน้อยชื่ออะไรคะ
9: ชื่อเทียบ

0: น้องทีอายุเท่าไหร่คะ
1: 11ครับ
0: ตื่นเต้นไหมลูกนิดนึงนะ
2: Have you been practicing your spelling?
1: Yes.
2: Okay, you feel ready? All right.
0: Let's play spelling.
2: Your word is remote. Remote.
1: R-E-M-O-T-E.
2: Okay, your answer is... Correct. Good job.
0: ตื่นเต้นอยู่ใช่ไหมเนี่ยเช็คให้ดอฟระหว่างเช็คก็ไปรอได้ที่ไมค์สต็อปเลยค่ะเก่งมากเอาละค่ะน้องๆคะคนสุดท้ายที่จะไปร่วมกับเพื่อนๆอีก4คนจะเป็นใครหมายเลขมาค่ะโชคดีก็คือหมายเลข18ค่ะมาเลยสวัสดีค่ะชื่ออะไรคะ
3: โนเน่ครับ
0: น้องโนเน่อายุเท่าไหร่แล้ว
3: 10ปีครับ
0: พร้อมหรือยังคะขอให้โชคดีค่ะ Let's play spelling
2: Your word is repeat
3: R E P E A T
2: Your answer isCorrect. Good job.
0: โอ้โหแล้วตอนนี้เราก็ได้ครบทั้ง5คนแล้วนะคะขอเชิญน้องๆทั้ง4คนมารวมตัวกันด้านหน้าเลยค่ะมาเลยและในวันนี้นะคะทางรายการ Good Morning และไทย PBS ก็มีของที่ระลึกมอบให้น้องๆทุกคนเลยค่ะก็คือเสื้อที่น้องๆใส่อยู่นี้นะคะและหนังสือ 5,000 คำศัพท์รับไปเลยคนละ1เล่มค่ะและสำหรับน้องๆทั้ง5คนที่เข้ารอบไปนะคะก็จะได้รับชุดหนังสือเสริมทักษะภาษาอังกฤษทั้ง4ด้านและซีดีรอมค่ะรับไปเลยคนละ1ชุดค่ะไปพบกันในเกมต่อไป Let's go to Spelling Charity
4: น้องๆครับคำศัพท์ในรอบ Spelling Auditionเล่นเอาทั้ง20คนเหนื่อยไปตามๆกันเลยนะครับแต่สุดท้ายก็ได้ตัวแทน5คนจนได้และหลังจากที่พี่ๆทีมงานได้บอกว่าทั้ง9หมวดนั้นมีอะไรบ้างเพื่อนๆทั้ง15คนก็รีบช่วยกันติวคำศัพท์ให้กับตัวแทนของพวกเขาทันทีเลยล่ะครับในรอบ Spelling Charity น้องๆทั้ง5คนจะต้องเล่นทีละคนโดยการเลือกหมวดคำศัพท์1หมวดจาก9หมวดแล้วสะกดคำศัพท์10คำภายใน45วินาทีถ้าไม่แน่ใจสามารถข้ามได้โดยบอก pass ซึ่งแต่ละคำมีมูลค่า500บาทเงินรางวัลทั้งหมดของทั้ง5คนจะมอบให้กับองค์กรเพื่อสังคมต่อไป
0: ช่วง Spelling Charity แล้วค่ะซึ่งในช่วงนี้นะคะน้องๆจะนำเงินทั้งหมดไปมอบให้กับองค์กรสาธารณกุศลค่ะซึ่งในวันนี้น้องๆจะนำไปมอบให้กับองค์กรไหนคะ
5: สมาคมป้องกันการทารุณสัตว์ค่ะ
0: สมาคมป้องกันการทารุณสัตว์แห่งประเทศไทยใช่ไหมคะ
5: ค่ะ
0: เพราะอะไรคะ
5: เพราะว่าสัตว์เดี๋ยวนี้น่าสงสารค่ะบางครั้งสัตว์ก็ถูกทำร้ายโดยคน
0: ดีมากค่ะเอาละค่ะน้องๆเข้าใจกติกาดีแล้วใช่ไหมคะเราไปเริ่มกับคนแรกที่เข้ารอบมาเลยนะคะนั่นก็คือน้องคาร์ดี้นั่นเองค่ะทุกคนประจำที่ค่ะ5คนแรกเลยน้องคาร์ดี้เป็นยังไงคะตื่นเต้นไหม
6: ตื่นเต้น
0: ตื่นเต้นนิดนึงเนาะเอาล่ะเรามีให้เลือกหมวด1ถึง9เลือกหมายเลขอะไรดีคะน้องคาร์ดี้เพื่อนๆว่ายังไงคะ
6: 1
0: เลข1หมายเลข1ค่ะไปดูเลยค่ะว่าเป็นหมวดอะไรเทคโนโลยีพร้อมหรือยังคะน้องคาร์ดี
6: ้พร้อมครับ
0: ถ้าพร้อมแล้ว Let's play spelling
2: We will start now Phone
6: P H O N E
2: Fax
6: Pass
2: Camera
6: C A M E R A
2: Media
6: Pass
2: Computer
6: C-O-M-P-U-T-E-R
2: Laptop
6: L-A-P-T-O-P
2: Website
6: W-E-B-S-I-T-E
2: Network.
6: N-E-T-W-O-R-K.
2: Battery.
6: B-A-T-T-E-R-Y.
2: Television.
6: T-L-E-V-I-S-O-N.
2: Television.
6: T-E-L-E-V-I-S-I-O-N.
2: Fax.
6: F-A-S-H.
2: Fax.
6: Pass.
2: Media.
0: หมดเวลาแล้วนะคะเกือบได้ครบทุกคำเลยนะคะขาดไปไม่กี่คำเองคำแรกที่พลาดไปก็คือคำว่า fax ใช่ไหมคะ
2: The correct way to spell fax is F A X
0: แต่เก่งมากๆเลยนะคะน้องคายดี้เพราะว่าวันนี้สะกดถูกทั้งหมด8คำค่ะเก่งมากเลยคนต่อไปน้องรึกเชิญเลยค่ะไปเลือกหมวดกันดีกว่าค่ะตอนนี้เหลือหมายเลข2 3 4 5 6 7 8และ9เพื่อนๆว่ายังไงคะ
7: 3
8: 3ค่ะ
0: 3โอ้โหไปดูเลยค่ะว่าเป็นหมวดอะไร Vegetables ปกติเป็นคนชอบกินผักหรือเปล่า
8: ไม่ค่อยอะไร
0: ไม่ค่อยชอบแต่เราสะกดถูกไหมรู้ใช่ไหมคะถ้าพร้อมแล้ว Let's play spelling
2: We will start now. Onion.
8: Onion. Pass.
2: Tomato.
8: T-O-M-A-T-O.
2: Potato.
8: Again, please.
2: Potato.
8: P-O-T-A-T-O.
2: Corn.
8: C-O-R-N.
2: Carrot.
8: C-A-R-R-O-T.
2: Garlic.
8: Pass.
2: Lettuce.Lettuce.
8: Pass.
2: Parsley. Parsley.
8: Pass.
2: Spinach.
8: S-P-I-N-S-H.
0: หมดเวลาแล้วนะคะน้องพลึกโหก็ทำไปได้หลายคำนะใช่ไหมเราทำไปทั้งหมด4คำ Could you give us the correct way to spell the word?
2: Onion is spelled O-N-I-O-N The next word is spinach S-P-I-N-A-C-H
0: น้องพลึกทำได้ไปทั้งหมด4คำนะคะรวมกับของน้องคาร์ดี้เป็น12คำเก่งมากเชิญไปนั่งเลยค่ะน้องพลึกเชิญน้องแองจี้มาเลยค่ะตอนนี้นะคะเรามีหมายเลข2 4 5 6 7 8 9เหลืออยู่ค่ะ
9: 5
0: 5 5โอ้ยหลายเลขเลยน้องแองจี้เลขอะไร
10: 8ค่ะ
0: หมายเลข8นะคะไปดูกันเลยค่ะว่าหมายเลข8คือหมวดอะไร Musical instruments ปกติเล่นดนตรีหรือเปล่าคะ
10: เล่นค่ะ
0: ปกติเล่นเครื่องอะไรเป็นพิเศษ
10: กลองค
0: ่
10: ะ
0: เล่นกลองโอ้ยแสดงว่าพร้อมแล้ว
10: ค่ะ
0: พร้อมแล้วนะคะถ้าพร้อมแล้วขอให้โชคดีค่ะ Let's play spelling
2: We will start now Cello
8: C-H-E-L-L-O
2: Cello
8: Pass
2: Drums
8: D-R-U-M-S
2: Piano
8: P-I-A-N-O
2: Bass
8: B-A-S-E
2: Bass
8: Pass.
2: Violin.
8: V-O-I-L-I-N.
2: Violin.
8: V-I-O-L-I-N.
2: Flute.
8: F-L-U-I-T.
2: Flute.
8: Pass.
2: Trumpet.
8: T-R-U-M-P-E-T.
2: Guitar.
8: G-U-I-T-A-R.
2: Cymbals.
8: S-Y-M-B-L-B-L-E.
0: ไม่เป็นไรนะคะน้องแองจี้เราไปถามโปรเฟสเซอร์ดีกว่าค่ะว่าการสะกดที่ถูกต้องคำว่า cello นี่สะกดว่ายังไงคะ
2: Correct way to spell cello is C E L L O
0: ใช่ไหม อีกคำหนึ่งที่น้องแองจี้พลาดไปก็คือ
2: the word bass
10: yeah
2: you spelled it B A S E
10: yeah
2: which is one way to spell it but it's a different meaning for a musical instrument bass is B A S S
0: คำว่า base น้องจี้ทำไปทั้งหมด5คำค่ะรวมกับของเดิมเป็น17คำเธอไปนั่งรอที่ไบค์สต็อปเลยน้องทีคะมาเลยค่ะ เราไปเลือกหมวดกันเลยดีกว่าค่ะตอนนี้มีหมายเลข2 4 5

0: 6 7และ9เหลืออยู่เพื่อนๆว่ายังไงคะโอ้โหกองเชียร์อะไรนะลูกเลข5หมายเลข5ค่ะไปดูเลยค่ะว่าเป็นหมวดอะไร Nature ธรรมชาติพร้อมหรือยังคะน้องที
1: พร้อมครับ
0: ถ้าพร้อมแล้ว Let's play spelling
2: We will start now C
3: S E A
2: River
3: L I V R
2: River.
3: L I V E R.
2: River. River.
3: R I V E R.
2: Tree.
3: T R E.
2: Lake.
3: Pass.
2: Island.
3: I R O N.
2: Island.
3: I S L A N D.
2: Beach.
3: B L E A C H.
2: Beach.
3: B L E A C H.
2: Beach. Beach.
3: B-E-A-C-H.
2: Valley.
3: Pass.
2: Rainbow.
3: R-A-I-N-B-O-W.
0: โอ้โหคำสุดท้ายนี่ได้ก่อนที่จะหมดเวลานะคะเริ่มสะกดก่อนหมดเวลาเมื่อกี้คำที่เราพลาดมีคำว่าอะไร Lake.
2: The correct way to spell the word lake is L-A-K-E.
0: What was the other word that he missed?
2: Valley. Valley is spelled V-A-L-L-E-Y.
0: น้องทีสะกดถูกทั้งหมด6คำรวมกับของเพื่อนๆเป็น23คำค่ะเก่งมากแทนไปนั่งรอที่ไวท์ช็อปเลยหนุ่มหล่อคนสุดท้ายออกมาเลยโนเน่เราไปดูกันดีกว่านะคะว่าเหลือหมายเลขอะไรบ้างเลข2 4 67และ9ค่ะ
4: 9
0: โอ้มีหลายหมายเลขมากเลยน้องโนเน่จะเลือกหมายเลขอะไรดีคะ
3: 4
0: หมายเลข4นะคะเราไปดูกันดีกว่าค่ะว่าหมายเลข4คือหมวดอะไร Transportation รู้ไหมว่าแปลว่าอะไร
3: จะพาหนะ
0: ยานพาหนะถูกต้องค่ะพร้อมหรือยังคะโนเน
3: ่พร้อม
0: พร้อมแล้วนะคะ Let's playSpelling.
2: We will start now. Ship.
3: S-I-P. Ship.
2: Train.
3: T-R-A-I-N.
2: Metro.
3: Pass.
2: Plane.
3: P-L-A-N-E.
2: Tram.
3: Pass.
2: Yacht.
3: Pass.
2: Cruise.
3: Pass.
2: Tricycle. Tricycle.
3: Pass.
2: Sky train.
3: S-K-Y-T-R-A-I-N.
2: Helicopter.
3: H-E-L-E-C-O-P-T-E-R.
2: Helicopter.
3: Pass.
2: Metro.
3: Pass.
2: Metro. Tram.
3: T-R-A-M-P.
2: Oh, I'm sorry.
0: โอ้ยเราเพิ่มมาหนึ่งตัว
3: T-R-A-M.
0: T-R-A-M เฉยๆพลาดไปนิดเดียวใช่ไหมคะ What was the other word that he missed?
2: The next word is yacht. This is a difficult word because it has two letters that are silent. The two letters are C and H.
0: คือคำว่า C กับ H จะไม่อ่านออกเสียงเอาละค่ะน้องโนเน่เก่งมากเลยน้องโนเน่ทำไปถูกทั้งหมด4คำรวมทั้งหมดเป็น27คำนะคะขอเชิญน้องๆทั้ง4คนมารวมตัวกันข้างหน้าเลยค่ะ Professor ด้วยค่ะและนี่ก็คือน้องๆทั้ง5คนนะคะที่เป็นตัวแทนของน้องๆทั้งหมดที่ได้ไปเล่นเกมสะกดคำนำเงินรายได้ไปมอบให้กับสมาคมป้องกันการทารุณสัตว์แห่งประเทศไทยเป็นมูลค่าทั้งหมด 13,500 บาทค่ะเก่งมากๆเลยนะคะและสำหรับน้องๆทางบ้านคนไหนนะคะที่มีความสามารถพิเศษทางด้านสะกดคำค่ะและอยากจะมาเป็นส่วนร่วมของรายการเราและทำความดีแบบนี้นะคะส่งใบสมัครเข้ามาได้เลยค่ะที่อยู่ข้างล่างนี้เลยแล้ววันนี้ก็ต้องขอเชิญน้องๆทั้งหมดมารวมตัวกันตรงกลางหน่อยนะคะมาเลยและก่อนจากไปวันนี้ค่ะพี่โบก็มีข้อคิดดีๆมาฝากน้องๆทุกคนค่ะเรามีชีวิตอยู่จากการได้รับแต่เราสร้างชีวิตใหม่จากการให
2: ้ We make a living by what we get. We make a life by what we give.
0: และจำไว้เลยนะคะว่าภาษาอังกฤษไม่ยากอย่างที่คิด
4: Because

0: การผสมผสานวัฒนธรรมของอาหารแสดงให้เห็นว่าโลกแห่งวงการอาหารนั้นไร้ขอบเขตเราสามารถรังสรรค์เมนูอาหารแบบใดก็ได้หากเรายังเชื่อมั่นในคุณค่าของอาหารแต่ละประเภทและยังสามารถบูรณาการวัฒนธรรมอาหารดั้งเดิมมาพัฒนาให้มีมูลค่ามากยิ่งขึ้นและนั่นคือความหมายของวัฒนธรรมส่วนผสมหรือคุกคัลเจอร์
1: เรามีผักเชียงดาของภาคเหนือเราก็ทำได้แค่เชียงดาผัดไข่หรือว่าแกงเชียงดาผมเชื่อว่าถ้าทำได้แค่นี้มันทำให้ความเป็นเอกลักษณ์และความเป็นประโยชน์ของผักเชียงดาเนี่ยมันถูกใช้น้อยจนเกินไป
2: ผมอยากให้มันเป็นอาหารที่มันเล่าเรื่องราวของวัฒนธรรมเล่าเรื่องราวของการท่องเที่ยวคนที่อยู่ที่ปลายทางเขาจะรู้สึกว่าวันนึงอ่ะเขานึกถึงอาหารเมนูนี้แล้วเขากลับมาสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับคนในพื้นที่

หากเราพูดถึงเมนูไก่คุณผู้ชมคงมีเมนูเด้งขึ้นมาในใจอย่างแน่นอนใช่ไหมล่ะครับไม่ว่าจะเป็นไก่ทอดไก่ย่างหรือไก่นึ่งหรืออีกหลายๆเมนูที่มีไก่เป็นพระเอกซึ่งไก่ส่วนใหญ่ที่เราได้กินก็จะเป็นพันธุ์ทั่วๆไปที่สามารถหาทานได้ง่ายแต่กับวัตถุดิบที่จะถูกนำมารังสรรค์ในแบบคุกเขาเจอนั้นต้องมีความพิเศษและยกระดับขึ้นไปอีกขั้นหนึ่งครับในเทปนี้เราจะพาไปดูเมนูอาหารที่นำไก่ประดู่หางดำที่เป็นไก่พื้นบ้านแท้ๆของไทยเรามารังสรรค์เป็นเมนูในแบบต่างๆจาก2เชฟ2สไตล์ที่แตกต่างกันเมนูแรกในวันนี้พิซซ่าหน้าน้ำเงี้ยวไก่ประดู่หางดำที่ถูกรังสรรค์โดยเชฟต้อมนั่นเองครับ

ัสดีครับผมอิทธิเชษศักดิ์ศิวนาถครับหรือต้อมครับผมด้วยเราเข้าโครงการของทางมช.นะครับทีนี้คือเจ้าหน้าที่เขาก็เลยเห็นว่าโปรดักต์ของเรานะครับคือตอบโจทย์กับทางของทางมหาลัยเขาก็เลยให้เราครับเข้าไปสมัครครับก็เลยได้เข้าโครงการแกสโนมีครับผมตอนที่เข้าไปในโครงการนั้นนะครับเราก็พัฒนาแล้วก็สร้างตัวเมนูขึ้นมาใหม่ครับเราโดยการที่เรานำวัตถุดิบของเราที่เราผลิตอยู่แล้วนะครับมาใช้ให้เป็นตัวอาหารรูปแบบใหม่เพื่อตอบโจทย์กลุ่มผู้บริโภคที่เป็นคนรุ่นใหม่ครับผมเราได้เรียนรู้เกี่ยวกับเทคโนโลยีการหลักวิทยาศาสตร์ในการที่เรานำเครื่องมือนะครับมาใช้ในการทำอาหารซึ่งมันเป็นการพัฒนาผู้ประกอบการให้รู้จักการใช้เครื่องมือทางวิทยาศาสตร์เพื่อมาใช้กับอาหารเพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดจริงๆแล้วครับจุดเด่นของอาหารเมืองนะครับหรืออาหารในของความเป็น culture ของทางมือเหนือเนี่ยผมมองว่าจริงๆแล้วมันมีเสน่ห์ค่อนข้างจะมากมายเลยทั้งในเรื่องของวัตถุดิบที่มีหลากหลายสมุนไพรที่ค่อนข้างจะปลูกในพื้นที่ค่อนข้างจะเยอะแล้วพอเรามานำประกอบกันนะครับรสชาติกลิ่นหรือการให้รสชาติค่อนข้างหลายๆอย่างนะครับค่อนข้างที่จะให้รสชาติที่ค่อนข้างจะดีมากเครื่องเทศนะครับจะไปดับกลิ่นคาวทำให้กลิ่นของอาหารนะครับจะออกมาค่อนข้างจะดีมีอรรถรสในการทานได้ดีกว่าและทีนี้เราก็เห็นว่าพื้นที่ของทางเชียงใหม่เนี่ยเป็นพื้นที่ที่เป็นการเพาะเลี้ยงไก่ประดู่หางดำเราจึงสนใจนำตัววัตถุดิบของในพื้นที่นะครับเข้ามาเพื่อมารังสรรค์ของเมนูขึ้นมาใหม่เพื่อให้เกิดมาเป็นอาหารฟิวชั่นซึ่งตอบโจทย์กับผู้บริโภคในคนกลุ่มคนยุคใหม่ซึ่งอาจจะเปลี่ยนพฤติกรรมในการทานจากน้ำเงี้ยวที่เป็นจานกลับมาเป็นทานพิซซ่าเพื่อให้ง่ายต่อการที่จะเทคเอาเวย์ในการเดินทางหรือแม้แต่การที่นำไปทานบนออฟฟิศครับวัตถุดิบของตัวพิซซ่าไก่ประดู่หางดำนะครับก็คือหลักๆแล้วเนี่ยคือถ้าเป็นพระเอกจริงๆก็คือเป็นซอสน้ำเงี้ยวครับแล้วก็ตัวไก่ประดู่หางดำซึ่งเป็นพระเอกแล้วก็ตัวกระเทียมดำซึ่งในพื้นที่ครับค่อนข้างจะปลูกกระเทียมค่อนข้างจะเยอะเราเลยรวม3เมนูเนี้ยเข้ามาอยู่ในตัวพิซซ่าซึ่งตัวซอสเนี่ยครับกระบวนการค่อนข้างจะละเอียดตั้งแต่เรานำตัวเครื่องแกงตั้งแต่การโขลกเครื่องแกงจนไปถึงการทำซอสขั้นตอนกระบวนการทำจริงๆเริ่มตั้งแต่การทำแป้งเราเตรียมแป้งพิซซ่ามาก่อนนะครับเตรียมแป้งพิซซ่าเพื่อผสมแล้วเราพักไว้จากนั้นเราก็มาทำในส่วนของตัวเครื่องแกง

ที่เสน่ห์ของตัวน้ำเงี้ยวจริงๆก็จะเป็นตัวโทนัลแคปซึ่งจะหาที่อื่นไม่ได้ตัวโทนัลแคปเนี่ยจะเป็นตัวที่ชูโรงเสร็จแล้วเรานำตัวเครื่องแกงเนี่ยเข้ามาผัดเพื่อนำไปเป็นซอสจากนั้นเสร็จแล้วเราก็เตรียมกระเทียมดำมาเป็นส่วนผสมเสร็จปุ๊บเราก็มาทำตัวเนื้อไก่สไลด์ไก่บางๆเนาะเรานำไปคลุกกับตัวซอสที่เราเตรียมไว้เพื่อนำไปซูวีหลังจากนั้นนั้นเสร็จปุ๊บเราก็นำมาพักไว้เพื่อเตรียมมาจัดหน้าพิซซ่าโดยการนำซอสทาลงไปบนหน้าพิซซ่าก่อนจากนั้นเสร็จเราก็เตรียมจัดพวกอินกรีเดียนต่างๆเสร็จแล้วก็กระเทียมวางแล้วก็โรยด้วยชีสแล้วก็นำเข้าไปอบ

0: เมนูนี้นะครับก็ชูโรงด้วยคาวาซอสซึ่งเขาก็จะได้กลิ่นของความเป็นตัวน้ำเงี้ยวอ่อนๆแล้วก็กลิ่นของกระเทียมดำที่ก็จะแทรกออกมาครับเวลาที่เรากัดเข้าไปเนี่ยความรู้สึกของความหวานความกลมกล่อมตลอดจนความหอมของน้ำเงี้ยวครับก็จะกลัวอยู่ในปากของเราเวลาที่เรากัดตัวไก่ปลาดุกหางดำนะครับข้อดีของเขาคือด้วยแคลอรี่เขาต่ำรสชาติจะเป็นระหว่างไก่เมืองกับไก่ไทยคือเนื้อเท็กเจอร์ของเขาอ่ะจะค่อนข้างมีความนุ่มเวลาที่เรานำมาใช้เป็นวัตถุดิบนะครับคือเขาจะให้ได้รสชาติที่ดีและแคลอรี่ของเขาต่ำมากการที่เราได้ส่งเสริมคนในพื้นที่ได้สร้างอาชีพได้มีงานทำได้นำวัตถุดิบที่เป็นธรรมชาติจากในพื้นที่จริงๆนำมาประยุกต์ใช้ในการที่เราเอามาทำเป็นร้านอาหารเพื่อมารังสรรค์เมนูขึ้นมาใหม่นี้เนี่ยครับคือมันจะสามารถที่ทำให้คนในพื้นที่นะครับเกิดรายได้เพราะว่าเราอ่ะสามารถที่จะไปดูที่ฟาร์มเขาได้เลยว่ากระบวนการเลี้ยงแม้แต่การที่จัดเก็บหรือกระบวนการยังไงเนี่ยเขาถือว่าเขาอ่ะได้รับคุณภาพมาตั้งแต่ต้นทางเพราะว่าเราสามารถที่จะไว้ใจได้ในการที่เรานำวัตถุดิบจากที่เราเห็นการเพาะเลี้ยงตั้งแต่การเลี้ยงจนบ่มจนถึงการที่เขานำส่งต่อมาถึงเรานะครับ
1: ใครจะคิดล่ะครับว่าเมนูพิซซ่าแบบยุโรปจะมาผสานกับความเป็นล้านนาย่างน้ำเหนียวได้อย่างลงตัวเท่านั้นยังไม่พอยังบวกกับการนำวัตถุดิบท้องถิ่นอย่างไก่ประดู่หางดำมาประยุกต์ให้เกิด texture ใหม่ๆถือว่าเป็นเมนูที่มีความน่าสนใจแบบสุดๆไปเลยล่ะครับตอนนี้เรามาทำความรู้จักกับวัตถุดิบหลักที่เป็นหัวใจสำคัญของเทปนี้กันครับซึ่งนั่นก็คือไก่ประดู่หางดำไก่พื้นเมืองพันธุ์แท้ที่ทางกรมปศุสัตว์ได้ร่วมมือกับเกษตรกรในการวิจัยและอนุรักษ์สายพันธุ์ให้คงอยู่ไม่เกิดการสูญพันธุ์ไก่ประดู่หางดำจะแตกต่างจากไก่พันธุ์ทั่วไปอย่างไรเราไปหาคำตอบพร้อมกันกับตัวเกษตรกรกันได้เลยครับ
2: ผมชื่อนายซิมโอนปัญญานะครับหรือลุงซิมโอนปัญญานะครับอยู่ตำบลแม่แฝกนะครับอำเภอสันทรายจังหวัดเชียงใหม่นะครับผมเป็นคนแรกในประเทศไทยนะครับที่นำไก่พื้นเมืองสายพันธุ์ประดู่หางดำเชียงใหม่มาเลี้ยงแล้วก็มาต่อยอดในการพัฒนาอาชีพในการทำอาชีพในครอบครัวครับจุดเริ่มต้นผมนี่มันเจอวิกฤตปี40นะครับวิกฤตเศรษฐกิจปี40ใครคงจำได้นะครับตอนนั้นประเทศไทยมีปัญหาเรื่องเศรษฐกิจวิกฤตเศรษฐกิจนะครับพอดีผมมีโอกาสได้ไปอบรมที่หอประชุมอำเภอสันทรายนะครับแต่ตอนนั้นผมยังเลี้ยงไก่ไม่เป็นเลยผมไม่ได้มีอาชีพเลี้ยงไก่ทีนี้สายพันธุ์ประดู่หางดำตอนแรกๆนี่ผมยังไม่เข้าใจว่าไอ้ไก่พันธุ์นี้ทำไมรูปร่างมันดีลักษณะมันค่อนข้างสวยนะครับโครงสร้างอะไรดีผมก็เลยสอบถามทางศูนย์วิจัยนะพอสอบถามว่าไก่พันธุ์นี้มันมาจากศูนย์วิจัยมูลพันธุ์สัตว์เชียงใหม่ของกรมปศุสัตว์ก็เลยได้ติดต่อผู้เชี่ยวชาญนะครับถ้าเราจะมานำไปเลี้ยงเนี่ยมันจะเป็นยังไงเราก็เริ่มซื้อมาเลี้ยงนะครับพอซื้อมาเลี้ยงได้สักปีหนึ่งนะครับทางศูนย์วิจัยว่าเราทำวิจัยร่วมกันไหมเพื่อจะสร้างอาชีพให้กับเกษตรกรเมื่อทีมงานวิจัยมีเยอะเนี่ยผมอยากจะมาทำเป็นอาชีพได้ไหมก็น่าจะเป็นคนแรกที่เอาไก่จับไก่พื้นเมืองขึ้นมาทำเป็นอาชีพในฟาร์มไก่ประดู่หางดำพันธุ์แท้นี่นะครับจุดเด่นเขาเนี่ยถ้าตัวเมียนะเอาตัวเมียก่อนขนนี่เรายังรู้ว่ามันเป็นสีดำแต่ว่าเราจะต้องดูแข้งเขาแข้งเขาเนี่ยถ้าพันธุ์ประดู่หางดำจริงแข้งเขาจะดำสนิทถ้าตัวผู้นี่จะมีสร้อยคอสีไม้ประดู่นะครับและหางจะดำอันนี้เขาเรียกว่าประดู่หางดำผมเอางานวิจัยเลยนะผมไม่ได้คิดเองนะถ้าเราคิดเองเรานึกว่าโอ้ไข่เลี้ยงไก่ของเราเองเนี่ยเราก็รู้ว่าของเราดีแต่อันนี้ผมไม่ได้จับต้องตรงนั้นนะครับถ้าผมกินอร่อยแสดงว่าโอ้ไก่คุณลุงที่บนมันก็กินอร่อยแต่ผมเอางานวิจัยมาจับเลยงานวิจัยคอเลสเตอรอลต่ำเยอะมากนะถ้าไปดูข้อมูลเนี่ยนะครับคอเลสเตอรอลต่ำไขมันต่ำโปรตีนสูงนะครับโปรตีน 51% สูงมากอันนี้คือความดีของไก่พื้นเมืองไทยเรานะ ผมว่าสำหรับผมเนี่ยเลี้ยงไก่500ตัวพันตัวมันจิ๊บๆผมใช้เวลาอย่างมากไม่เกิน20นาทีก็เสร็จไก่พื้นเมืองแล้วมันเลี้ยงง่ายนะครับถ้าเรามีพื้นที่ให้เขาที่ผมชอบไก่พื้นเมืองสายพันธุ์ปลาดุกหางดำหรือว่าสายพันธุ์อื่นๆที่ทางกรมปศุสัตว์เขาอนุรักษ์ไว้เนี่ย1มันเลี้ยงเป็นกึ่งขังกึ่งธรรมชาติได้ดีอันนี้เราต้องยอมรับว่ามันดีแล้วความแข็งแรงมีสูงธรรมชาติของไก่บ้านเราไก่พื้นเมืองทุกสายพันธุ์เนาะ1ในนั้นก็คือปลาดุกหางดำนี่แหละเราต้องใช้วิธีสังเกตบ้างเวลาไก่มันออกไปเล่นข้างนอกเนี่ยมันจะชอบเล่นฝุ่นเล่นฝุ่นนอนเล่นนอนอาบแดดอะไรเขาตอนเช้าถ้ายิ่งหน้าหนาวนี่ยิ่งสวยเลยจะออกไปอาบแดดไปออกไปเล่นแดดถ้าแดดจัดมันก็เข้าร่มของมันเองพอตอนเย็นมันจะออกจนถึงมืดมันถึงจะเข้าเล้าเองนะครับอันนี้แสดงว่ามันไม่มีความเครียดที่ผมชอบพันธุ์ปลาดุกหางดำเนี่ยมันไม่ต้องใช้อาหารโปรตีนที่สูงเกินไปผมเลี้ยงตอนนี้อยู่ในฟาร์มเนี่ยไม่ต่ำกว่า 6,000 ตัวรวมทั้งลูกเจี๊ยบแรกเกิดทั้งหมดนะครับผมจะเลี้ยงเองทั้งหมดแล้วผมใช้เวลาอย่างมากตอนเช้าไม่เกิน3ชั่วโมงเสร็จตอนบ่ายก็ให้แค่2ชั่วโมงเสร็จผมเลี้ยงแค่นี้ไม่ต้องมีลูกจ้าง

ผมไม่มีที่คุณลุงคุณก็เลี้ยงให้น้อยลงแล้วคุณปลูกหญ้าในกระถางก็ได้ถ้าคุณจะทำมันอยู่ที่เราจะทำหรือเปล่าแค่นั้นนะครับเวลาไก่ถ้ากินหญ้าถ้าสังเกตนะเมื่อกี้ไก่ผมเดือดร้อนน่าดูนะพอให้อาหารให้หญ้ามันนิ่งเลยมันไม่สนใจมันจะกินหญ้าอย่างเดียวผมว่าไก่เนี่ยมันไม่ได้สนใจเรื่องอาหารมากเกินไปนะมันสนใจเรื่องหญ้าพอเราให้หญ้าเนี่ยอาหารมันทิ้งเลยผมเคยท้าเกษตรกรเลยบอกว่าสมมติว่าคุณจะให้อาหารไก่รุ่นเนี่ยคุณให้1ถาดหญ้า1ถาดหั่นให้เขาแต่ต้องฝึกให้เขากินหญ้าก่อนนะ2สัปดาห์ขึ้นไปนะต่ำกว่านั้นอย่าฝึกให้เขากินว่าลำไส้เขายังไม่แข็งพอนะครับ2สัปดาห์ฝึกให้กินหญ้าอันนี้ถาดหญ้าอันนี้ถาดปลายข้าวอันนี้ถาดอาหารมันจะกินหญ้าก่อนให้หมดแล้วมากินปลายข้าวแล้วมันจะมากินนะก็แสดงว่าหญ้านี้มันมีประโยชน์สำหรับเขาไม่ใช่ว่าเราให้อาหญ้าเป็นแทนอาหารหลายคนเข้าใจผิดนะเวลาผมถ่ายทอดสดทางโทรศัพท์ผมให้หญ้าอย่างเดียวอาหารไม่ให้เหมือนคนเรากินผักอย่างเดียวเนี่ยไม่ได้กินอย่างอื่นเลยมันก็ไม่ไหวมันก็ต้องให้แมทกันหญ้าเนี่ยมันมีวิตามินนะโดยงานวิจัยนะครับมีวิตามินอยู่หลายตัวนะครับหญ้าสดเขาจะกินหญ้าสดนะครับหลายคนเอาหญ้าแห้งไปผสมอาหารหญ้านี่แห้งไปผสมอาหารเด็ดขาดผมบอกให้เกษตรกรเลยว่าหญ้าจะใช้หญ้าให้ไก่เนาะให้หญ้าสดๆเนี่ยถ้าคุณขยันนะคุณหั่นให้เลยผมมีความรู้สึกว่าผมดีใจนะที่คนทั้งประเทศเนาะโดยเฉพาะยิ่งคนในชาวจังหวัดเชียงใหม่เนาะหรือคนในชุมชนบ้านผมเนี่ยมันมีของดีในชุมชนนะครับมีโอกาสได้พัฒนาขึ้นมานะครับเราไปสู่อาหารในครัวของท่านเนี่ยนะครับผมถือว่านี่ผมดีใจนะผมถึงคุยกับลูกคุยกับใครตลอดว่าจะให้มันหายไปไม่ได้พวกนี้มันเป็นสิ่งหนึ่งที่คนไทยจะต้องอนุรักษ์เขาไว้อย่าให้พันธุ์นี้มันหายผมถึงบอกว่าไอ้ตรงนี้ผมดีใจนะว่าคนไทยหรือว่าคนเชียงใหม่คนในชุมชนบ้านผมมีโอกาสได้บริโภคไก่ไทยจริงๆ

0: มันจะออกไหมครับ
1: ไม่เป็นไรครับไม่ต้องกลัวมันออกวันนี้มันเห็นผมมันชอบเล่นกับผม
2: และเมนูที่2ในวันนี้แกงฮังเลไก่ซึ่งถูกรังสรรค์โดยเชฟตวงนั่นเองครับ

ผมชื่อนายอภิวัตรเลี่ยมมินฟุนนะครับณปัจจุบันนี้ก็ทำธุรกิจเกี่ยวกับด้านของอาหารนะครับก็คือทำร้านอาหารชื่อร้านสลุงเงินนะครับแล้วก็ร้านกาแฟ Specialty Coffee ชื่อร้าน289 Coffee ครับอยู่ที่จังหวัดเชียงใหม่โครงการล้านนาแกสโตรโนมีนี้นะครับพอดีว่าด้วยความที่ผมจบทางด้านฟู้ดไซส์มานะครับแล้วก็เป็นคนเชียงใหม่ตั้งแต่กำเนิดก็จะมีเพื่อนฝูงนะครับที่ศึกษาอยู่ที่มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ค่อนข้างเยอะครับแล้วก็เราจะได้ทำโปรเจกต์ร่วมกันกับทางของคณะอุตสาหกรรมเกษตรเนี่ยค่อนข้างเยอะนะครับในหลายโปรเจกต์ซึ่งพอมาถึงโปรเจกต์นี้เพื่อนๆก็ได้แนะนำร้านเราให้เข้าไปร่วมในการทำโปรเจกต์จริงๆแล้วแกงฮังเลเนี่ยเหมือนที่ทุกท่านรู้นะครับมันก็จะเป็นเหมือนซิกเนเจอร์ของอาหารเหนือนะครับถ้าจะพูดถึงท็อป3ท็อป5เนี่ยก็ต้องติดหนึ่งในนั้นแน่นอนนะครับแล้วก็เป็นที่ชื่นชอบของหลายๆท่านไม่ว่าจะเป็นคนเหนือเองหรือว่าคนภาคอื่นๆปกติแล้วนะครับเบสของการทำแกงฮังเลนะครับของภาคเหนือเนี่ยเราก็จะใช้เนื้อหมูนะครับทำเป็นหลักนะครับก็จะมีทั้งส่วนของ3ชั้นนะครับแล้วก็ส่วนของเนื้อคอหรือว่าเนื้อสะโพกนะครับเราจะไม่ได้ค่อยใช้เนื้อสัตว์ที่ค่อนข้างที่จะมีความแข็งแต่ด้วยร้านของเราครับมันจะเป็นอาหารเพื่อสุขภาพนะครับก็จะเป็นที่ในวงการก็จะเรียกอาหารคลีนนั่นแหละครับเราก็เลย

ยายามปรับเปลี่ยนมาเป็นใช้ไก่นะครับใช้เนื้อไก่แทนนะครับเนื้อไก่เราก็จะไม่ได้มีหนังนะครับเราจะเลาะหนังออกทั้งหมดมี2 ส่วนที่ใช้เป็นหลักๆนะครับก็คือสะโพกแล้วก็อกเมื่อเราปรับเปลี่ยนมาเป็นไก่เนี่ยวิธีแรกเราก็ทำก็คือ copy paste เลยก็คือใช้เนื้อไก่ไปแทนเนื้อหมูแต่พอเราไปทำจริงๆแล้วเนี่ยมันค่อนข้างที่จะแห้งแข็งนะครับเพราะนั้นเราก็เลยใช้วิทยาศาสตร์นะครับก็คือศาสตร์สมัยใหม่เข้ามาแก้ปัญหาตรงจุดนี้นะครับแล้วก็ใช้วิธีการซูวีเข้ามาครับทำให้เนื้อไก่เนี่ยค่อนข้างที่จะนิ่มนุ่มและชุ่มนะครับเนื่องด้วยที่เท้าความว่าฮังเลเนี่ยมันคือเครื่องแกงแล้วก็เนื้อสัตว์นะครับเพราะฉะนั้นน่ะเบสของแกงฮังเลเลยนะครับก็คือเราต้องมีน้ำพริกก่อนนะครับก็คือเหมือนอาหารเหนือทุกเมนูนะครับเบสก็คือน้ำพริกนะครับก่อนที่เราจะเอามาปรุงนะครับก็จะเป็นเบสง่ายๆก็จะมีพวกหอมแดงกระเทียมนะครับแล้วก็พริกและที่สำคัญก็จะเป็นกะปินะครับกะปินี่ก็จะเป็นสิ่งที่แทบจะทุกเมนูต้องใช้นะครับแต่ด้วยแกงฮังเลที่มันมีเอกลักษณ์ที่แตกต่างนะครับมันก็จะมีบางตัวที่เพิ่มเติมเข้าไปเพื่อให้มันมีความเป็นโทนกะหรี่แกงกะหรี่เยอะขึ้นจะเป็นพวกผงแกงฮังเลซึ่งมันก็จะเป็นเบสก็จะคล้ายๆกับผงแกงกะหรี่

ด้วยแกงฮังเลนะครับก็คือเราต้องเตรียมน้ำพริกก่อนนะครับแล้วก็ตำส่วนผสมครับที่ผมได้อธิบายไปนะครับเบื้องต้นให้เกิดมาเป็นน้ำพริก

ครับพอได้น้ำพริกปุ๊บเนี่ยเราเอาน้ำพริกตัวนี้ครับนำมาคลุกเราอาจจะมีการปรุงนะครับอาจจะเติมส่วนผสมบางอย่างเข้าไปนะครับเพื่อให้มันได้รสชาติที่มันชัดเจนขึ้นกระชูมีเนี่ยมันคือการที่เราค่อนข้างที่จะดูแลน้ำที่อยู่ในเนื้อสัตว์โดยที่การที่เราจะให้ความร้อนที่ค่อนข้างที่จะต่ำอยู่ที่ประมาณ60ถึง65องศาเท่านั้นเองนะครับเวลาทำก็ปกติเลยครับก็คือเอาเนื้อสัตว์ที่เราหมักเครื่องแกงไว้แล้วนะครับก็นำมาลวนในกระทะแล้วก็ค่อยๆตุ๋นไปเรื่อยๆครับให้เนื้อสัตว์นิ่มนะครับนี่ก็คือการทำแกงฮังเลง

0: เมนูแกงฮังเลที่เราครีเอทขึ้นมานะครับในรูปแบบของฮังเลไก่ในรอบนี้นะครับความนุ่มของไก่นะครับบวกกับซอสแกงฮังเลที่เราทำไว้เนี่ยมันก็เลยทำให้จะได้รสชาติที่แปลกใหม่กว่าเดิมขึ้นมาทานง่ายมีความเป็นสุขภาพมากขึ้นนะครับก็จะเป็นทางเลือกอีกทางหนึ่งของทั้งคนที่เคยทานแบบเดิมนะครับแล้วก็คนที่รักสุขภาพครับด้วยร้านของผมเองเนี่ยกว่าจะมีวันนี้ได้นะครับเราก็รับการสนับสนุนนะครับจากเกษตรกรรายเล็กๆทำไมถึงจะต้องเลือกใช้และเชิดชูวัตถุดิบท้องถิ่นนะครับอย่างแรกเลยก็คือเราจะได้สร้างงานให้กับเกษตรกรนะครับโดยที่เขามีงานต่อเนื่อง2คือเราได้ของที่ดีนะครับ3ก็คือมันจะได้เป็นการบูรณาการร่วมกัน
1: และนี่ก็คือเมนูจากเชฟตวงที่ได้นำอาหารเหนือแบบแกงฮังเลมาปรับให้เข้ากับยุคสมัยที่ผู้บริโภคมีความใส่ใจในด้านสุขภาพมากยิ่งขึ้นโดยเปลี่ยนจากการใช้เนื้อหมู3ชั้นที่มีไขมันสูงมาเป็นเนื้อไก่ประดูหางดำที่มีไขมันต่ำแถมยังมีโปรตีนสูงอีกด้วยล่ะครับนับว่าเป็นอีกหนึ่งเมนูทางเลือกสำหรับใครที่เป็นสายรักสุขภาพเลยครับสำหรับเทปนี้เราก็ได้เห็นเมนูอาหารที่นำไก่ประดูหางดำมาเป็นวัตถุดิบหลักในการรังสรรค์เมนูที่แตกต่างกันแต่ความต่างก็ยังคงมีความเหมือนในเรื่องของการส่งต่อคุณค่าวัตถุดิบพื้นเมืองให้เป็นที่รู้จักเป็นวงกว้างและยังช่วยส่งเสริมการยกระดับคุณค่าอาหารให้มีมูลค่าเพิ่มมากขึ้นอีกด้วยในสัปดาห์หน้าเรามาดูกันครับว่าเมนูอาหารที่ได้รังสรรค์ขึ้นมาเป็นเมนูใหม่จะมีความน่าสนใจและมีเอกลักษณ์เฉพาะตัวมากแค่ไหนติดตามได้ในสัปดาห์หน้าครับ

พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได้มาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดไปพร้อมๆกับ DLTV และของเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะ

สวัสดีค่ะคุณผู้ชมได้เวลาของรายการเพื่อชีวิตและสุขภาพเพื่อชีวิตที่ดีของคนไทยทุกคนค่ะคุณผู้ชมอยู่กับหงธิตารีวงสว่างพาณิชย์นะคะสำหรับวันนี้ค่ะหงพาคุณผู้ชมมาอยู่ที่หน้าบ้านบำรุงชาติศาสนายาไทยซึ่งสถานที่แห่งนี้นะคะเป็นที่ปรุงยาโบราณของหมอหวานซึ่งตอนนี้สืบต่อกันมาถึงรุ่นที่4แล้วนะคะแล้วก็มีการปรุงยาให้กับลูกค้ามานานกว่า100ปีเลยละค่ะโดยสถานที่แห่งนี้นะคะจะมีการตกแต่งกันแบบชิโนบริติชหรือว่าแบบโคโลเนียลอาณานิคมนั่นเองโดยภายในบ้านแห่งนี้นะคะก็จะประกอบไปด้วยโบราณวัตถุต่างๆที่บอกเล่าถึงเรื่องราวของการปรุงยาแผนโบราณยาวนานเลยล่ะค่ะรวมไปถึงเล่าถึงวิธีการผลิตด้วยเครื่องมือโบราณพวกนี้ด้วยนะคะจะเป็นยังไงตอนนี้หงนัดวิทยากรรับเชิญของเราไว้แล้วคุณเอ๊ะภาชินียาโนไทยเดี๋ยวเราไปพบกับเขาพร้อมๆกันเลยค่ะ

0: คุณผู้ชมคะและตอนนี้นะคะของนั่งอยู่กับวิทยากรรับเชิญของเราแล้วค่ะคุณเอ๊ะพาจินียาโนไทยนะคะซึ่งเป็นผู้สืบทอดภูมิปัญญาการปรุงยาไทยแบบโบราณรุ่นที่4แล้วค่ะสวัสดีค่ะ
1: สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ
0: พี่เอ๊ะคะวันนี้โอ้โหบุกมาถึงนี่เลยอยากรู้ว่าประวัติความเป็นมาของสถานที่แห่งนี้เป็นยังไงบ้างคะช่วยเล่าให้ฟังหน่อยค่ะ
1: ยินดีมากเลยค่ะก็สถานที่นี้นะคะชื่อบำรุงชาติศาสนายาไทยหรือว่าเรียกกันแบบสั้นๆนะคะก็คือบ้านหมอหวาน
0: ค
1: ่ะหมอหวานก็แน่นอนคือไม่ใช่พี่นะคะคนอื่นจะสงสัยว่าแบบเป็นหมอหวานหรือเปล่าอะไรเงี้ยจริงๆหมอหวานเป็นคุณตาทวดของพี่ค่ะท่านเป็นหมอซึ่งเกิดในสมัยรัชกาลที่5นะคะแล้วก็มีอาชีพก็คือเป็นแพทย์แผนไทยแพทย์แผนโบราณนะคะก็ปรุงยาสมุนไพรยาตำรับของไทยเนี่ยให้กับคนไข้ให้กับลูกค้านะคะโดยที่ในยุคนั้นเนี่ยจริงๆแล้วก็ต้องบอกว่าก็ในช่วงสมัยรัชกาลที่5เองเนี่ยก็จะเป็นยุคที่กระแสความนิยมของยาแผนโบราณเนี่ยก็ยังมีอยู่นะคะแต่ในช่วงของในช่วงรัชกาลที่6เนี่ยก็คือกระแสตะวันตกเริ่มที่จะเข้ามามีอิทธิพลบทบาทค่อนข้างสูงรวมถึงการปรุงยาไทยด้วยนะคะโดยจะเห็นได้จากพระราชบัญญัติการแพทย์ซึ่งได้มีขึ้นเนี่ยตราขึ้นในช่วงปีพ.ศ. 2466นะคะโดยเจตนารมณ์ของกฎหมายฉบับนี้เนี่ยมีเจตนาที่อยากจะทำให้การแพทย์ของไทยในยุคนั้นเนี่ยมีความเป็นสากลทัดเทียมกับนานาอารยประเทศนะคะแต่ทีนี้เนี่ยอาจจะมีข้อความบางส่วนซึ่งสื่อสารออกมาแล้วเนี่ยคือทำให้เข้าใจว่ายาแผนโบราณหรือหมอแผนโบราณเนี่ยไม่ได้รับการรับรองโดยวิทยาศาสตร์หรืออะไรแบบนี้ก็อาจจะสร้างความตระหนกให้กับวงการแพทย์แผนไทยในยุคนั้นอะไรอย่างเงี้ยค่ะบางส่วนก็จะเลิกอาชีพเผาตำราทิ้งหรือจะทำ
0: มีผลกระทบด้วย
1: มีผลกระทบในเชิงอาจจะเชิงจิตวิทยาหรืออะไรก็ตามเนี่ยค่ะก็ทำให้ถือว่าหลังจากที่กฎหมายฉบับนี้ออกมาแล้วเนี่ยการแพทย์ไทยก็ค่อยๆจะเหมือนกับว่าเงียบๆลงไปอะไรแบบนี้นะคะแต่ทีนี้เราก็เชื่อว่าในยุคนั้นเนี่ยก็น่าจะมีคนที่ปรุงยาอยู่บางส่วนเป็นหมอหรืออาจจะไม่ได้เป็นหมอแต่ว่าเป็นคนที่มีความรู้ทางด้านนี้ที่ปรุงยามา
0: น่าจะเยอะพอสมควรเลย
1: เยอะพอสมควรเลยอย่างเงี้ยค่ะก็บางส่วนเนี่ยจะเลิกอาชีพแต่บางส่วนก็ยังอยากที่จะดำรงอาชีพนี้อยู่ต่อไปอะไรอย่างเงี้ยค่ะซึ่งเราเชื่อว่าหมอหวานเป็นกลุ่มที่ตั้งใจที่จะดำรงอาชีพนี้อยู่โดยการที่จะหลังจากนั้น1ปีเนี่ยก็ได้พันลงหลักปักฐานคือสร้างอาคารหลังนี้ขึ้นก่อนหน้านี้ต้องบอกว่าเป็นตึกแถวนะคะอยู่ตรงแยกอุณาการถัดจากนี้ไปประมาณ2มุมตึกอย่างเงี้ยนะคะแล้วก็พอหลังจากนั้นก็มาสร้างที่นี่เนี่ยซึ่งก็จะทำหน้าที่เป็นทั้งบ้านเป็นทั้งร้านขายยาเป็นทั้งสถานที่ผลิตยาเป็นคลินิกนะคะแล้วก็รูปแบบของอาคารเนี่ยหวงจะสังเกตได้ว่าก็จะมีความเป็นฝรั่ง
0: ใช่ค่ะ
1: เข้ามาก็จะเห็นว่ามีทั้งอุปกรณ์ในการปรุงยาทั้งยาตะวันตกนะคะมีหูฟังมีปลอดไว้หรือว่าขวดยาหลายๆขวดก็จะเป็นขวดยาฝรั่งแต่ในขณะเดียวกันเนี่ยก็มียาไทยอุปกรณ์ในการปรุงยาไทยก็มีให้เห็นนะคะซึ่งเดี๋ยวก็จะให้ชมต่อไปดังนั้นเนี่ยแต่ในขณะเดียวกันชื่ออาคารเนี่ยชัดเจนมากว่าบำรุงชาติศาสนายาไทยก็คือเหมือนกับเป็นเจตนารมณ์ของหมอหวานในการที่อยากจะสืบต่อการปรุงยาไทยเนี่ยให้ยังอยู่แม้ว่าในยุคที่มีการเปลี่ยนแปลงนะคะหรือมีกระแสความนิยมของการแพทย์แผนตะวันตกหลักเข้ามาเนี่ยก็ยังอยากที่จะปรุงยาไทยอยู่ต่อไปเพราะฉะนั้นก็เลยจะเป็นประวัติความเป็นมาของสถานที่นี้นะคะ
0: ก็คือยาวนานมากๆตั้งแต่รัชกาลที่5อย่างที่บอกว่า
1: จริงๆคือโดยตำรับยาหรือโดยหมอหวานเองตั้งแต่รัชกาลที่5แต่อาคารหลังนี้เป็นช่วงปลายรัชกาลที่6 1ปีหลังจากที่มีการตรากฎหมาย
0: ยังไงก็ถือว่ายาวนานมากๆค่ะอย่างนี้อยากถามว่าที่นี่มียาแบบไหนบ้างคะ
1: ค่ะในสมัยก่อนนะคะตั้งแต่ที่หมอหวานยังอยู่เนี่ยก็แน่นอนคือเป็นหมอก็จะต้องปรุงยาหลากหลายมากนะคะที่จะรักษาการปวดเจ็บของคนไข้มีทั้งยาถ่ายยากวาดคอยาสตรียาเด็กยาแก้ไข้ต่างๆนะคะแล้วก็ที่ได้รับความนิยมมากๆก็จะเป็นยาหอมนะคะ
0: เคยได้ยิน
1: ค่ะก็จะเป็นยาหอมซึ่งจริงๆในสมัยก่อนเนี่ยมีเรียกว่าจะเป็นร้อยตำรับได
0: ้
1: ค่ะแต่ว่าโดยที่ยุคสมัยที่เปลี่ยนแปลงไปความนิยมของผู้ใช้ยานะคะหรือแม้กระทั่งว่าวัตถุดิบหลายๆตัวก็อาจจะหาไม่ได้แล้วกระบวนการปรุงยาบางตำรับซึ่งมีความประณีตพิถีพิถันละเอียดซับซ้อนแล้วก็ สืบทอดมาไม่ถึงพี่นะคะคืออาจจะด้วยเพราะรุ่นคุณทวดแล้วเนี่ยก็ยังจะมีรุ่นที่สองคือคุณยายคือเป็นลูกสาวของคุณทวดแล้วก็รุ่นที่สามหลานสาวคือคุณป้านะคะซึ่งปัจจุบันท่านก็ยังมีชีวิตอยู่นะคะก็สืบทอดต่อมาตำรับยาที่ปรุงจากเกือบจะเป็นร้อยตำรับก็ลดค่อยๆลดลงมาเรื่อยๆจนถึงปัจจุบันที่ยังปรุงอยู่อย่างไม่ขาดช่วงเลยนะคะก็จะมีเป็นยาหอมอยู่4ตำรับด้วยกันนะคะคือยาหอมสุรามฤตยาหอมอินทราโอสถยาหอมประจักษ์แล้วก็ยาหอมสว่างภพคือพูดมาถึงตอนนี้เนี่ยคุณหงอาจจะรู้สึกมีคำถามว่าตกลงยาหอมนี่คือมันยังไงคืออาจจะอยากได้ความคำจำกัดความ
0: ใช่ค่ะเพราะว่ามันมีหลายแขนงอย่างเงี้ย
1: ใช่ค่ะคือเรียกรวมๆว่ายาหอมซึ่งคนส่วนใหญ่เนี่ยก็จะเข้าใจว่ายาหอมเนี่ยคือบางส่วนคิดว่าเป็นยาดมเพราะว่าชื่อคือยาหอมก็ต้องใช้ดมอะไรเงี้ยนะคะบางส่วนก็อาจจะรู้แหละว่าเป็นจริงๆแล้วเป็นยารับประทานแต่ว่าใช้สำหรับคนสูงอายุหรือคนเป็นลมเท่านั้นอะไรเงี้ยนะคะซึ่งก็จริงๆสำหรับผู้สูงอายุหรือคนเป็นลมเนี่ยก็ไม่ผิดแต่ว่ามันไม่ได้เพียงเท่านั้นเพราะจริงๆแล้วเนี่ยถ้าให้จำกัดความคำว่ายาหอมเนี่ยค่ะคือจะเป็นยาซึ่งปรุงจากสมุนไพรที่มีกลิ่นหอมแล้วก็มีสรรพคุณหลักเลยในเรื่องของการบำรุงหัวใจทำให้หัวใจทำงานดีเลือดลมสูบฉีดไหลเวียนดีอย่างเงี้ยค่ะปรับความดันในร่างกายให้เป็นปกติก็จะช่วยให้ร่างกายเนี่ยรู้สึกสดชื่นแล้วก็แก้ไขอาการป่วยเจ็บเบื้องต้นเช่นวิงเวียนศีรษะนะคะเหนื่อยอ่อนเพลียหน้ามืดจุกเสียดแน่นท้องคลื่นไส้อาเจียนคือจะเป็นอาการเจ็บป่วยเบื้องต้นดังนั้นเนี่ยจึงจะบอกว่าไม่จำเป็นเลยที่จะต้องใช้สำหรับผู้สูงอายุหรือว่าคนเป็นลมเท่านั้นคืออยากบอกว่าจริงๆตั้งแต่มารดาซึ่งมีตั้งครรภ์แล้วก็มีบุตรอยู่ในท้องนี่มันก็มียาหอมซึ่งก็บำรุงน้ำนมให้บำรุงครรภ์คลอดออกมาก็มียาหอมซึ่งบำรุงน้ำนมทำให้เด็กมีสารอาหารที่ดีอย่างเงี้ยนะคะหรือว่าพอเป็นวัยรุ่นหน่อยก็มียาหอมสำหรับกลุ่มคนวัยทำงานวัยกลางคนหรือว่าก่อนจะสิ้นใจก็มียาหอมซึ่งเรียกว่าดูแลกันทั้งชีวิตได้เลยเคย

0: คยมีโอกาสได้ทำนิทรรศการเรื่องยาหอมนะคะร่วมกับกลุ่มผู้ผลิตยาหอมด้วยกันแล้วก็ร่วมกับกรมพัฒนาการแพทย์แผนไทยรวมถึง อาจารย์ที่คณะเภสัชมหิดลเนี่ยท่านก็ทำคู่มือการใช้ยาหอมไว้ค่ะแล้วก็พูดถึงว่ายาหอมนี่จะเป็นยาแห่งชีวิตเป็นลมหายใจแห่งชีวิตใช้ตั้งแต่เกิดยันสิ้นลม
1: โอ้โหถือว่าครบมาก
0: ๆค่ะ
1: อย่างนี้ถือว่าเป็นตัวที่โดดเด่นที่สุดในบำรุงชาติเลยหรือเปล่าคะ
0: ใช่ค่ะถูกต้องค่ะแล้วนอกจากนั้นแล้วเนี่ยที่ผ่านมาเราจะพูดถึงยาหอมในแง่ของการเป็นยาที่ดีต่อสุขภาพนะคะแต่จริงๆแล้วยาหอมมีคุณค่าอีกเชิงหนึ่งคือคุณค่าในเชิงวัฒนธรรมถามว่ายาหอมเนี่ยมีต้นกำเนิดมาอย่างไรอะไรเงี้ยนะคะก็ต้องย้อนกลับไปตั้งแต่สมัยสมเด็จพระนารายณ์มหาราชนะคะสมัยอยุธยา300กว่าปีมาแล้วอะไรเงี้ยค่ะซึ่งในสมัยนั้นเนี่ยมีการแลกเปลี่ยนสินค้ากันนะคะมีต่างชาติมาทำการค้ามามีใครมีของอะไรก็เอามาแลกเปลี่ยนการรวมถึงวัตถุดิบสมุนไพรด้วยก็เช่นเดียวกันทำให้ก็เราก็จะมีทั้งสมุนไพรไทยจีนแล้วก็อินเดียเนี่ยแบบผสมผสานกันอยู่ในยาหอมนะคะถือกำเนิดมาได้อย่างไรก็บอกว่าจริงๆแล้วมันเกิดจากการรับเอาอิทธิพลการดูแลสุขภาพนะคะของทางฝั่งอายุรเวทของอินเดียซึ่งมีแนวคิดว่าการที่ร่างกายเราเนี่ยเจ็บป่วยเนี่ยจะต้องไม่ได้อาจจะไม่ได้เกิดจากจุดใดจุดหนึ่งแต่ว่ามันคือรวมๆกันหรือบางทีการที่มีสาเหตุจากจุดหนึ่งมันก็ไม่ได้ส่งผลที่จุดเดียวดังนั้นเนี่ยการจะดูแลสุขภาพเนี่ยก็ต้องดูแลสุขภาพแบบองค์รวมนะคะยาหอมก็มีแนวคิดนี้ดังนั้นเนี่ยเกิดจากการที่หมอไทยในยุคนั้นก็เลือกรับปรับใช้เอาวัตถุดิบสมุนไพรซึ่งมีสรรพคุณไปในทิศทางเดียวกันกับยาอากับสมุนไพรไทยเนี่ยนะคะของจีนของอินเดียมาแล้วก็ผสมผสานกันเกิดเป็นยาหอมซึ่งก็ถือว่าเป็นยาตำรับของไทยแล้วก็ในสมัยก่อนเนี่ยจัดว่าเป็นของสูงเป็นเครื่องสูงซึ่งต้องใช้กันเฉพาะสำหรับเจ้านายในวังเท่านั้นเหตุผลเพราะว่าวัตถุดิบหลายๆตัวเนี่ยเป็นวัตถุดิบของต่างชาติอะไรอย่างเงี้ยนะคะแล้วก็กระบวนการที่จะปรุงเนี่ยก็มีความมีขั้นตอนซึ่งก็ต้องมีค่าทาสบริวารในการที่จะมาช่วยปรุงช่วยทำให้เสร็จออกมาอะไรเงี้ยค่ะแต่ว่ายาหอมเพิ่งจะมีโอกาสได้เผยแพร่สู่สามัญชนจริงๆเนี่ยในช่วงรัชกาลที่5นะคะเพราะว่าในยุคนั้นเนี่ยทรงปรารถนาที่จะให้ยาดีๆตำรับที่ยาที่ใช้กันอยู่ในรั้วในวังเนี่ยเผยแพร่ออกสู่ราษฎรสู่สาธารณชนก็ส่งให้จัดตั้งโอสถศาลาตามหัวเมืองต่างๆเพื่อที่จะให้ยาดีๆเนี่ยสามารถให้ประชาชนเข้าถึงยาที่ดีได้ยาหอมก็จึงได้รับความนิยมอย่างสูงสุดในช่วงยุครัชกาลที่5ไม่เพียงเป็นยาแค่รักษาการป่วยเจ็บแล้วก็เป็นยาเรียกว่าสามัญประจำบ้านเท่านั้นแต่ว่ากลายเป็นสิ่งที่คนนิยมที่จะให้การแทนความรู้สึกปรารถนาดีอยากให้ความสดชื่นก็ไปไหนมาไหนก็เอายาหอม
1: เป็นของขวัญ
0: ใช่ค่ะ
1: ค่ะอย่างนี้อยากเจาะลึกถึงชื่อยาหอมของแต่ละชนิดบ้างว่ามีแตกต่างกันยังไงเห็นพี่เอพูดมาหลายชื่อเหมือนก
0: ันค่ะก็ทั้ง4ตำรับเนี่ยค่ะก็จะเป็นยาหอมทั้งหมดนะคะแล้วก็มีชื่อเรียกที่แตกต่างกันก็ต้องบอกเลยบอกว่าชื่อนี่ก็เป็นชื่อที่ตั้งมาแบบนี้ตั้งแต่สมัยที่หมอหวานยังมีชีวิตอยู่นะคะแล้วก็โดยรวมๆแล้วเนี่ยชื่อก็จะเป็นไปในทางที่อย่างเช่นสุรามฤทธิ์ก็จะบอกว่าเป็นฤทธิ์ของเทวดาสว่างภพชื่อมันก็ชัดเจนว่ารับประทานแล้วสว่างอินทราโอสถยาของพระอินทร์อะไรเงี้ยนะคะหรือประจักษ์ก็ทานแล้วก็แบบกระจ่างแล้วก็ทานกระจ่างเลยอะไรประมาณนั้นความแตกต่างของยาหอมแต่ละตำรับเนี่ยอย่างที่เรียนไปเมื่อสักครู่ว่าสรรพคุณโดยรวมของยาหอมเนี่ยจะมุ่งเน้นเรื่องการบำรุงหัวใจบำรุงลมนะคะคำว่าบำรุงลมเนี่ยจริงๆในทางหลักของทฤษฎีการแพทย์แผนไทยเนี่ยมันมีผลต่อร่างกายเยอะมากนะคะร่างกายเนี่ยมีธาตุทั้ง4คือดินน้ำลมไฟลมก็เป็น1ในธาตุทั้ง4ซึ่งมีอิทธิพลต่อการดำรงอยู่แล้วก็ทำให้ร่างกายเกิดความเคลื่อนไหวคือถ้าไม่มีธาตุลมเนี่ยถามว่าธาตุน้ำอย่างเลือดเนี่ยมันจะถูกนำพาไปด้วยอะไรหรืออะไรอย่างเงี้ยค่ะหรือลมมันก็ทำให้เกิดลมมากก็จะไฟมันก็จะทำงานอะไรประมาณอย่างเงี้ยค่ะดังนั้นเนี่ยคือลมก็จะมีธาตุลมเนี่ยมีอิทธิพลต่อร่างกายอย่างมากยาหอมก็มุ่งเน้นในการดูแลธาตุลมให้เป็นปกติทีนี้ด้วยความที่ยาหอมแต่ละตำรับเนี่ยประกอบด้วยสมุนไพรหลายสิบชนิดนะคะตัวหลักๆเนี่ยก็จะเป็นตัวที่อย่างของที่เราใช้เนี่ยก็จะเป็นตัวที่คล้ายๆกันเช่นหญ้าฝรั่งนะคะเช่นชมดเช็ดนะคะหรือว่าพิมเสนเกล็ดเนี้ยค่ะคือก็จะเป็น หรือกลุ่มสมุนไพรที่ช่วยบำรุงหัวใจก็อย่างเช่นเกสรต่างๆแต่ว่ามันก็มีตัวยาอีกหลายๆตัวที่แตกต่างกันไปตามแต่ละตำรับทำให้สรรพคุณรวมเนี่ยเหมือนกันก็จริงแต่ว่าแต่ละตำรับก็จะมุ่งเน้นอาการที่แตกต่างกันด้วยจริงๆแล้วอันนี้เป็นโจทย์แรกที่ตอนที่พี่กลับเข้ามาสานต่อกิจการเนี่ยพี่คิดว่าเป็นเรื่องแรกที่จะต้องทำความเข้าใจกับผู้คนในยุคปัจจุบันที่ว่าด้วยความที่สรรพคุณของยาหอมเนี่ยค่อนข้างจะกว้างขวางครอบคลุมทำให้คนในยุคนี้เนี่ยซึ่งต้องการอะไรที่เฉพาะเจาะจงแล้วก็หยิบขึ้นมาปุ๊บรู้เลยว่าฉันจะใช้เมื่อไหร่มันช่วยรักษาสุขภาพยังไงฉันดังนั้นเนี่ยเราจึงต้องพยายามทำความเข้าใจยาแต่ละตำรับว่าตัวเนี้ยบำรุงหัวใจก็จริงแต่ว่ามันอาจจะเด่นในเรื่องของการแก้พิเวียนหน้ามืดตัวนี้บำรุงหัวใจก็จริงแต่จะเด่นในเรื่องของพวกแก้ท้องอืดจุกเสียดลมในท้องด้วยบางตัวก็จะเด่นในเรื่องของการแก้เหนื่อยอ่อนเพลียหรือบางตัวก็จะเน้นบำรุงหัวใจเลยถ้าสมมติมีอาการที่เฉียบพลันหรืออะไรอย่างนี้ต้องใช้ตัวนี้อะไร
1: ก็คือมุ่งเน้นไปแล้วก็พัฒนาไปเรื่อย
0: ๆคือเรียกว่าเราไม่ได้มีการปรับตำรับยาค่ะแต่ว่าเราพยายามที่จะดึงสรรพคุณที่เด่นของแต่ละตัวมาเพื่อที่จะตอบสนองให้กับกลุ่มผู้ใช้ซึ่งตรงกับอาการที่เป็นได้ใกล้เคียงที่สุด
1: ค่ะเห็นว่ามีนอกจากยาหอมก็มียาแบบอื่นๆด้วยใช่ไหมคะ
0: ค่ะจริงๆตำรับยาที่ปรุงมาตั้งแต่ในสมัยก่อนจนถึงปัจจุบันเนี่ยที่ยังปรุงอยู่ก็คือยาหอมแต่ตำรับอื่นๆที่เราเคยปรุงไว้แล้วไม่ได้ปรุงแล้วอย่างเหตุผลที่บอกไปเนี่ยในอนาคตเราก็อยากจะนำกลับขึ้นมาทำอีกแต่ที่ปัจจุบันเราได้พัฒนาอันนี้สามารถใช้คำว่าพัฒนาหรือต่อยอดขึ้นมาได้แล้วเพราะว่าเกิดขึ้นในยุคที่พี่กลับเข้ามาก็คือลูกอมชื่นจิตนะคะอันนี้เนี่ยคือเกิดจากเจตนารมณ์ในการที่เราทราบดีแล้วว่ายาหอมเนี่ยมีสรรพคุณที่ดีนะคะแล้วก็ชื่อว่ายาไปอย่างนั้นแต่จริงๆแล้วคนสมัยก่อนเนี่ยใช้ยาหอมเป็นยาว่างคำว่าเป็นยาว่างหมายความว่าไม่ต้องเจ็บป่วยนะไม่ต้องมีอาการหรือว่ารู้สึกว่าฉันจะต้องการยาแต่ฉันว่างๆแล้วฉันอยากรู้สึกสดชื่น
1: ต้อง
0: การให้ยาว่างก็ใช้ได้เลยอย่างเงี้ยค่ะแต่ทีนี้ด้วยความที่ทัศนคติหรือการรับรู้ของคนในยุคปัจจุบันเนี้ยคือมองว่ายาหอมเนี่ยคือเป็นยาดังนั้นถ้าชื่อว่ายาไม่เจ็บป่วย
1: ยาเพื่อแก้อาการ
0: ไม่เป็นลมไม่แก่ไม่ต้องใช้อย่างเงี้ยนะคะอันที่สองด้วยความที่รสชาติของชื่อก็บอกหวานเป็นลมขมเป็นยาอย่างเงี้ยค่ะก็แน่นอนคือก็จะต้องมีรสชาติที่ขมแม้ว่าบางรายจะรู้สึกว่าขมทานได้แต่บางรายหลายรายเชื่อว่าก็ยากอยู่กับการที่จะต้องใช้ยาสมุนไพรนะคะดังนั้นเนี่ยพี่ก็เลยคิดว่าเราควรจะพยายามปรับรูปแบบของยาหอมซึ่งมีสรรพคุณที่แสนจะดีนะคะให้สามารถใช้รับประทานได้ง่ายขึ้นนะคะโดยการที่อันนี้ก็ได้รับการสนับสนุนจากกระทรวงอุตสาหกรรมนะคะสถาบันวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมซึ่งได้ช่วยหาที่ปรึกษาซึ่งช่วยการพัฒนาสูตรตำรับโดยนำยาหอมประจักษ์นะคะคือตำรับของที่บ้านเนี่ยค่ะเป็นตำรับที่แก้ท้องอืดจุกเสียดอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็นำมาใช้เทคโนโลยีสมัยใหม่คือเทคโนโลยี encapsulation เคลือบโมเลกุลความขมของผงยาหอมเอาไว้บางส่วนนะคะแล้วก็ปรุงรสชาติเพื่อให้สามารถรับประทานได้ง่ายแล้วก็เหมาะกับการเป็นลูกอมหลังอาหารเพราะมีสรรพคุณที่จะช่วยย่อยแก้ท้องอืดจุกเสียดช่วยขับลมซึ่งก็กลุ่มคนวัยทำงานเนี่ยจะเป็นกันค่อนข้างมากนะคะเราก็เลยคิดว่าการทำแบบนี้เนี่ยมันจะทำให้กลุ่มคนรุ่นใหม่เนี่ยเข้าถึงยาหอมเนี่ยได้ง่ายขึ้น
1: ค่ะ
0: ค่ะคือถ้าสนใจจะชิมเลยเนี่ย ก็ได้นะคะ
1: ได้ค่ะเดี๋ยวชิมเลยก็ได
0: ้ค่ะอันนี้ก็จะเป็นยาหอมซึ่ง อย่างที่บอกว่าเราก็ใช้ยาหอมตำรับที่มีสรรพคุณแก้ท้องอืดอาหารที่เห็นรูปดัง
1: ก็จะเป็น
0: ราชเลวค่ะ
1: ก็ไม่ขมนะคะ
0: ค่ะมันอาจจะมีความขมเหลืออยู่บ้างคือทิ้งไว้เพื่อให้พอรู้ว่าโอเคอันนี้คือยาหอมนะคือมาจากยาหอมอะไรเงี้ยทั้งรสชาติหรือว่ากลิ่นนะคะคาแรคเตอร์ของยาหอมโดยเฉพาะอย่างยิ่งสรรพคุณเนี่ยยังอยู่ครบ
1: แต่เราจะรู้สึกเย็นๆ
0: ใช่ก็คือมันก็จะทำให้เหมือนเป็นการต่อลมหายใจยาหอมให้ปัจจุบันซึ่งคนเนี่ยใช้อยู่เป็นกลุ่มที่ค่อนข้างจะจำกัดลงเรื่อยๆอะไรเงี้ยนะคะก็อย่างน้อยก็มีลูกอมชื่นจิตเพื่อช่วยในการตอบสนองเรื่องสุขภาพนะคะแล้วก็ง่ายขึ้นต่อการดำรงชีวิตด้วยค่ะ
1: เห็นว่าที่เด่นๆอีกก็มียาดมด้วยใช่ไหมคะ
0: ค่ะยาดมนี่ก็เกิดจากการที่ว่าจริงๆสมัยก่อนไม่ได้ทำนะคะแล้วก็เราก็ หลายๆคนที่มาใช้ยาหอมหมอหวานก็รู้สึกว่าสมุนไพรก็มีกลิ่นหอมดีใช้ปรุงยาหอมทำไมไม่เอากลิ่นมา

0: ทำเป็นยาดมบ้างอะไรแบบนี้ค่ะเราก็เลยปรุงเป็นยาดมขึ้นมาแล้วก็มีกลิ่นน้ำปรุงอันนี้ก็จะเป็นความชอบส่วนตัวว่าโอเคถ้ากลิ่นน้ำปรุงมันก็หอมดีถ้ามาใช้เป็นยาดมได้เนี่ยก็มันก็มันก็จะน่าจะมีกลุ่มคนที่ชอบแนวนี้
1: อ๋อมีเป็นกลิ่นน้ำปรุงกับ
0: กลิ่นยาหอมค่ะ
1: คือมี2แบบด้วย
0: มี2กลิ่นค่ะ
1: ค่ะอันนี้สรรพคุณใช้เพื่ออะไรคะ
0: ก็คือเป็นเหมือนยาดมทั่วไปนะคะ
1: ที่เพื่อความสดชื่น
0: ใช่ค
1: ่
0: ะใช่ค่ะแล้วก็ที่อยากจะนำเสนออีกตัวนึงก็จะเป็นน้ำมันทาเส้นน้ำมันทาเส้นเนี่ยไม่ได้เป็นสูตรตำรับเก่าแก่ของทางร้านนะคะแต่เกิดจากการที่ในครอบครัวเราเนี่ยมีเรียนแพทย์แผนไทยแล้วก็ลองนำวิชาความรู้ที่ได้ไปเรียนมาเนี่ยมาลองทำดูแล้วก็พอลองใช้เองเนี่ยก็รู้สึกว่าดีแบ่งให้คนในครอบครัวให้เพื่อนฝูงญาติสนิทมิตรสหายใช้เนี่ยก็ได้รับการตอบรับที่ดีเราก็เลยนำมาคือหลังๆก็เริ่มจะทำแจกไม่ไหวแล้วอะไรเงี้ยค่ะก็เลยทำขายซึ่งความพิเศษของน้ำมันทาเส้นของตำรับที่เราทำเนี่ยคือเราใช้กะทิเป็นตัวเป็นน้ำมันที่สกัดเอาสารสำคัญของตัวยาสมุนไพรซึ่งมีอยู่เกือบ10ชนิดเนี่ยค่ะออกมาแล้วเราใช้เวลาเคี่ยวเนี่ยเกือบจะ10ชั่วโมงทำให้ยาเนี่ยมีความเข้มข้นสูงแล้วก็สามารถใช้ในปริมาณที่เล็กน้อยก็ช่วยแก้อาการได้มันก็จะช่วยแก้เรื่องเคล็ดขัดยอกอะไรอย่างเงี้ยค่ะเรื่องกล้ามเนื้อเรื่องกระดูกค่ะ
1: ค่ะเอาละค่ะพูดกันมาเยอะมากๆแล้วอยากรู้ว่าวิธีการทำยังไงอยากจะให้พี่เอ๊สาธิตให้ทำให้ดูสักนิดนึงได้ไหมคะ
0: ยินดีเลยค่ะ
1: อ
0: ัน
1: นี้เป็นทำอะไร
0: อันนี้เตรียมเป็นยาหอมสุรามาริตนะคะเป็นหนึ่งใน4ตำรับนะคะตำรับนี้จะมีสรรพคุณที่เด่นเรื่องการบำรุงหัวใจนะคะแก้อาการใจสั่นเป็นลมเฉียบพลันและแม้ว่าไม่มีอาการดังที่กล่าวมานี
1: ้
0: ก็สามารถใช้ได้นะคะนี่ก็จะเป็นขั้นตอนสุดท้ายหลังจากที่เรามีการปรุงยาเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะสมุนไพรกว่า 4-50 ชนิดก็จะอยู่ในก
1: ้อนเด่นๆคือมีตัวอะไรบ้างคะ
0: ก็อย่างที่เรียนไปก็จะมีพวกหญ้าฝรั่นชมดเช็ดชมดเชียงนะคะเดี๋ยวจะมีอย่างอันนี้ก็จะเป็นน้ำดอกไม้น้ำดอกไม้นี่ก็จะเป็นเรียกว่าเป็นกระสายยาคือใช้ร่วมกับยาทุกตำรับเพื่อจะทำให้สรรพคุณของยาเนี้ยมีฤทธิ์แล่นเร็วขึ้นแล้วก็ที่สำคัญขาดไม่ได้เลยก็คือทองคำเปลวนะคะ
1: ทองคำเปลวใช้ด้วย
0: ใช้ด้วยหลายๆคนจะสงสัยเลยว่าเอ๊ะทองเป็นยาด้วยหรอต้องเรียนว่าสมุนไพรเนี่ยมีทั้งมาจากพืชก็ถือเป็นสมุนไพรมาจากสัตว์นะคะแล้วก็มาจากธาตุอย่างทองเนี่ยก็คือถือว่าเป็นสมุนไพรที่มาจากธาตุแล้วก็มีสรรพคุณคือเป็นยาเย็นช่วยลดไข้ช่วยบำรุงสมานผิวพรรณให้ชุ่มชื่นแล้วก็เป็นยายุวัฒนะการที่ใช้ยาหอมใช้ทองติดลงไปในยาหอมเนี่ยไม่ใช่เพื่อติดเพื่อความโก้หรูแต่ว่าเพื่อสรรพคุณนะคะ
1: ค่ะเริ่มทำกันเลยค่ะ
0: ค่ะอันนี้ก็จะเป็นแม่พิมพ์ซึ่งใช้ในการเหมือนเป็นบล็อกในการอัดเนื้อยาลงไปนะคะแล้วก็เราก็จะให้
1: จุ่มน้ำ
0: ค่ะนิดนึงเพื่อให้ยามันสามารถเกาะตัวกันได
1: ้ค่ะอันนี้ก็เข้าไปในบล็อก
0: ใช่ค่ะก็จะทำให้ยาแต่ละเม็ดเนี่ยมีขนาดที่มัน
1: เท่ากัน
0: พอๆกันนะคะอันนี้จริงๆเป็นลูกตุ้มสำหรับช่างน้ำหนักแต่ว่าหมอหวานดัดแปลงมาเป็นสำหรับเรียกว่าเป็นขั้นตอนในการตียาคือตีให้ยาหลุดออกจากแม่พิมพ์
1: เอาปริมาณคร่าวๆอย่างนี้ก่อน
0: คร่าวๆอย่างนี้ก่อนนะคะแล้วก็เดี๋ยวเราก็จะค่อยปั้นเป็นเม็ดกลมบล็อกพิมพ์ที่ของเห็นจริงๆก็คือจะมีหลายรูปแบบนะคะคือจะมีรูปหัวใจรูปวงรีวงกลมสามเหลี่ยมอะไรแบบนี้นะคะคือเพื่อที่จะให้ช่วยในการจำแนกของยาแต่ละตำรับด้วยนะคะ
1: นี่คือเบสิกคือเป็นกลมๆใช่ไหมคะ
0: ใช่ค่ะ
1: หลังจากเราทำอย่างนี้เสร็จแล้วเราต้อง
0: ค่ะ
1: เราก็จะ
0: ปั้นเป็นเม็ดกลม
1: อ๋อเอามาปั้นอีกทีนึง
0: ปั้นเป็นเม็ดกลมสำหรับสุรามฤทตำรับอื่นๆไม่ต้องค่ะสุรามฤทจะมีความพิเศษโดดเด่นอยู่ว่า
1: เป็นเม็ดกลม
0: เป็นเม็ดกลมแล้วก็หุ้มทองทั้งเม็ด
1: อยากเห็นตอนหุ้มทองจังเลยว่าต้องทำยังไงเพราะว่าทองมันจะมาเป็นแผ่นใช่ไหม
0: ค่ะแล้วก็มันจะมีความยากนิดนึงตรงที่ว่าทองเนี่ยบางมากแล้วก็เบามาก
1: บางทีอาจจะแตก
0: ละเอียดมากค่ะ
1: กลมเท่ากันมากเลย
0: วันนี้ตื่นเต้นกล้องนิดหน่อยธรรมดากลมกว่านี
1: ้หรอคะถ้าหนูทำคงแบบไม่เท่ากัน
0: ก็เดี๋ยวสาธิตให้ดูสัก 2-3 เม็ดนะคะทองเนี่ยใน1แผ่นเราจะใช้กับยาประมาณ2เม็ดครึ่งถึง3เม็ดค่ะ
1: อ๋อแบ่งได้ด้วย
0: ค่ะ
1: อันนี้คือพับแล้วก็
0: แบ่งเป็น3แล้วก็สังเกตว่าเราใช้นิ้วนางในการ
1: ที่มุมเหรอคะ
0: ค่ะใช้นิ้วนางในการกำหนด ทิศทางการเคลื่อนไหวของเม็ดยาเพราะว่าเป็นนิ้วที่มีน้ำหนักมือเบาที่สุด
1: นะคะอ๋อก็หมุนไปไล่ตามนั้น
0: ใช่ค่ะแล้วก
1: ็คลึ
0: งหาคลึงให้เขาให้เรียบเรียบ
1: แค่นี้ก็เรียบร้อยแล้วสำหรับการทำเม็ดใช่ไหมคะ
0: ใช่ค่ะเราก็จะต้องไปอบให้แห้งแล้วก็ค่อยบรรจุค่ะ
1: โอ้โหอ่ะเดี๋ยวทำต่ออีกหนึ่งเม็ดคือโอ้โหต้องใช้ความประณีตแต่ละเม็ดกว่าจะได้นี่ยากเลยค่ะนี่อ๋อถ้าใส่ไม่ครบเราก็ต้อง
0: ก็พยายามค่ะแต่ว่าไม่ได้ซีเรียสถึงขั้นนั้นอะไรอย่างนี้ค่ะก
1: ็
0: ถ้าอยากให้สวยก็ให้มันครบทั้งเม็ด
1: แล้วค่ะเราได้เห็นกันไปคร่าวๆแล้วนะคะรู้ประวัติความเป็นมาของสถานที่แห่งนี้รู้สรรพคุณของยาต่างๆรวมไปถึงได้เห็นวิธีทำแล้ววันนี้ก็ต้องขอขอบคุณพี่เอมากๆเลยนะคะแต่ว่าก่อนจากกันไปอยากจะให้พี่เอฝากถึงคุณผู้ชมทางบ้านหน่อยใครที่สนใจอยากจะมาซื้อยาที่นี่หรือว่ามาสอบถามข้อมูลต่างๆปรึกษาพี่เอได้ที่ไหนบ้างคะ
0: ค่ะก็เรียกว่ามาให้กำลังใจซึ่งกันและกันนะคะแล้วก็ถ้าท่านผู้ชมที่แวะมาทำธุระนะคะมาไหว้พระหรือว่ามาซื้อสังฆภัณฑ์แถวเสาชิงช้านะคะถนนบำรุงเมืองก็สามารถที่จะแวะมาเยี่ยมที่บ้านหมอหวานได้นะคะเราก็จะเปิดทุกวัน 9:00 น.ถึง 5:00 น.เย็นนะคะนอกจากนั้นแล้วเนี่ยเราก็จะมีอาจจะไปหาเราเจอได้ตามสถานที่ท่องเที่ยวทางวัฒนธรรมเช่นพระราชวังพญาไทนะคะในบริเวณโรงพยาบาลพระมงกุฎพระชนิเวศมฤคทัยวันนะคะที่หัวหินแล้วก็มีที่สถานปฏิบัติธรรมเช่นยุวพุทธิกสมาคมแห่งประเทศไทยเสถียรธรรมสถานนะคะแล้วก็ที่อีก2ที่ก็จะมีเป็นที่ท่องเที่ยวทางวัฒนธรรมเหมือนกันก็คือพิพิธภัณฑ์เหรียญแล้วก็นิทรรศรัตนโกสินทร์แล้วก็ตึกถาวรวัตถุอันนี้ก็จะอยู่ในรอบเกาะรัตนโกสินทร
1: ์ค่ะก็ถือว่าหาได้หลายที่ด้วยใครที่สะดวกแถวไหนก็ไป
0: ใช่ค่ะหรือสุดท้ายที่สุดก็คือจะอยู่ที่คิงพาวเวอร์นะคะทั้ง4สาขามีที่รางน้ํานะคะที่ศิวารีบางนาแล้วก็ในที่สุวรรณภูมินะคะ
1: ค่ะก็คือนักท่องเที่ยวก็เป็นที่นิยมเหมือนกัน
0: ก็ถือว่าเป็นของฝากจากเมืองไทยได้ค่ะ
1: ค่ะยังไงวันนี้นะคะก็ต้องขอขอบคุณพี่เอมากๆเลยรวมไปถึงสถานที่ถ่ายทำแห่งนี้นะคะบำรุงชาติศาสนายาไทยนะคะวันนี้ขอบคุณพี่เอมากๆขอบคุณค่ะ
0: ขอบคุณทางรายการเช่นกันค
1: ่ะค่ะทั้งสองคนลาไปก่อนแล้วนะคะพบกันใหม่ครั้งหน้าวันนี้สวัสดีค่ะ
0: สวัสดีค่ะ

แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยมิได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์คำแนะนำสำหรับผู้ปกครองในการจัดการเรียนการสอนระดับมัธยมศึกษาด้วยการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมผู้ปกครองสามารถจัดให้บุตรหลานเรียนและทำกิจกรรมไปพร้อมกับห้องเรียนต้นทางระดับมัธยมศึกษาปีที่ 1-3 ทางช่องดาวเทียมหมายเลข 192-194 ออกอากาศเวลา 8:30 น.ถึงเวลา 14:30 น.สามารถรับชมได้ทุกช่วงเวลาผ่านทาง www.dltv.ac.thผู้ปกครองสามารถส่งเสริมและดูแลช่วยเหลือในการเรียนทางไกลของบุตรหลานได้โดยช่วยกระตุ้นเตือนให้เปิดรายการการเรียนการสอนเมื่อถึงเวลาออกอากาศจัดเวลาในการเรียนแต่ละวันแต่ละวิชาให้เหมาะสมควรให้บุตรหลานสนใจเรียนในช่วงเวลา 20-30 นาทีแรกเนื่องจากเป็นช่วงการทบทวนความรู้เดิมและสอนเนื้อหาใหม่ช่วยกระตุ้นเตือนให้ทำแบบฝึกหัดเวลาว่างให้ออกกำลังกายหรือทำงานอดิเรกที่เป็นประโยชน์ผู้ปกครองและบุตรหลานปรึกษาหารือร่วมกันในการจัดเวลาเรียนตามตารางให้กำลังใจและสังเกตพฤติกรรมของบุตรหลานหากมีข้อสงสัยผู้ปกครองสามารถสอบถามได้ที่ครูประจำชั้นตามช่องทางการสื่อสารที่แต่ละโรงเรียนกำหนด

0: วัสดีครับคุณผู้ชมครับนี่คือรายการ See You on the Road Season 2ผ่านไปแล้วทุกภูมิภาคได้มาแล้วตัวแทนจาก4ภูมิภาคเหลือแค่กรุงเทพนี่แหละครับ Who will be the last of the 5 teams in the national round and see who is the ultimate winner for this season and go home with an honorable trophy ทั้งถ้วยเกียรติยศ and scholarship และทุนการศึกษาจากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยขอเสียงปรบมือดังๆต้อนรับน้องๆจากโรงเรียนสาธิตจุฬาและอมาตยากรAlright, welcome back guys. น้องยาน้องโปรดน้องหมูส้มนะครับแล้วก็น้องพันช์น้องมุกและน้องบอสนะครับสาธิตจุฬามีอะไรอยากจะบอกน้องๆอมาตยากุลไหมครับ
1: อมาตยากุลรอบนี้เราขอเถอะนะ
0: โอ้ขอเป็นยังไงก็ได้เหรอเขาขอเราจะบอกเขาว่าไง
2: เขาแย่งเอาเองสิคะ
0: นะครับน้องบอสน้องมุกน้องพันช์มีอะไรอยากจะบอกเพื่อนเพื่อนสาธิตจุฬาไหมครับ
3: ถ้าเธอเห็นอมกเธอต้องร้องว่าโอ้ my god
0: so that we're all on the same page here are the rules of the game
4: น้องๆทั้ง2โรงเรียนจะต้องแข่งขันเกมทั้งหมด3เกมมูลค่า100คะแนนในการตอบคำถามจาก BTR 200คะแนนจาก Who What or Where และ300คะแนนจากการซุ่มเราไปติดตามเกมแรกกันเลยครับในการตอบคำถามจาก BTR
5: You can help out in a situation if you know CPR.
6: When someone's heartbeat or breathing has stopped suddenly, the first step is to shake them awake with both your hands. Hold them between their shoulders, shake them, and call out to them loudly. Then, turn them over on their back. The next step is to get help by calling 1669 and asking for the AED machine. Check whether the patient is breathing.If they're not breathing or unconscious, place the heel of your hands on the sternum and compress the chest. The compression should be 2 inches deep and at a rate of 100 times per minute. If the patient regains consciousness, turn them over on their side. If not, continue performing CPR until the AED machine arrives.
7: Once the AED arrives, the emergency responder will place one pad below the left rib cage.And another below the right clavicle. The body must be without moisture and electricity conductive objects, like jewelry, a watch, or an underwire bra for women.
6: After this, you can stop the chest compression. Do not touch the patient while the machine is performing analysis. The responder will press the machine's shock button. Do not touch the patient while the machine is running. Once this process is done,Perform CPR continuously until a medical emergency team arrives to take the patient to the hospital.
0: Which of these put the CPR steps in the correct order? A. Wake up the patient. Turn him on his back. Call 1669. Compress the chest. B. Compress the chest slowly.Check to see whether the patient is conscious or not. Speed up the chest compression. Position the AED pads on the patient. C คือ turn the patient on his back. Position the AED pads on the patient. Massage the patient's heart while the AED machine is running. Perform CPR continuously. D คือ massage the patient's heart at a high speed. If the patient is conscious,Make him sit up. Position the AED pads on the patient. Press the shock button. พร้อมนะ C U อมาตยากุลตอบข้อ
3: B ค่ะ Compress the chest slowly. Shake to see whether the patient is conscious or not. Speed up the chest compression. Position the AED pads on the patient.
0: B นั้นเป็นคำตอบที่ incorrect โอเคหนูจะตอบว่า
1: A wake up the patient turn him on his back call 9669 and compress the chest
0: your answer is So the first 100 points goes to สาธิตจุฬา200 points 200คะแนนนี้กับเกม Who What or Where The following are the characteristics of which place Clue number 1 It was once the capital of an ancient empire The city was founded in the late 12th century The current name of this city is notIts original name. Clue number 2. The city is surrounded by walls that are 8 meters high and 12 kilometers long. There are 5 gates. The entrances to some of the gates are lined with statues of gods and demons. Clue number 3. เจ้าสามพระยา of Ayutthaya conquered the city and forced out the command.Clue number 4. It is one of the most important archaeological sites in Southeast Asia and a UNESCO World Heritage Site. And your last clue, boys and girls, it appears in the first Tomb Raider movie. The Bayon is the best known temple for this city for the faces. สาธิตจุฬากดแล้วคำตอบพวกหนูคือ
1: Phnom Penh.
0: Your answer! Incorrect. Clue number 5. It appears in the first Tomb Raider movie. The Bayon is the best known temple for this city for the faces on its towers. เอาล่ะสิ สาธิตจุฬากดแล้ว Your second attempt. Your answer is...
1: Angkor Wat.
0: Your answer...Incorrect. เอามาเทียบคุณเอาล่ะสิใช้สิทธิ์ครั้งแรกนะครับ Your answer is
2: เสียมราช
0: เสียมราช is incorrect. Your last attempt สาธิตจุฬา
8: เสียมเรียบ
0: เสียมเรียบ Your answer is incorrect. เอามาเทียบคุณอีกสองสิทธิ์จะใช้ไหมครับAll right, so who, what, or where ends with nobody getting any point? คำตอบที่หนูตอบอันที่สองอังกอร์วัด What does what mean? ชื่อก็บอกอยู่อังกอร์วัด meaning big in Cambodian language.
9: Thom.
0: Thom. Angkor Thom. Which is totally different. ไม่เหมือนกันนะเพราะอังกอร์วัดเนี่ยพระเจ้าสุริยะวรมัน built it. จากนั้นพระเจ้าชัยวรมันแซดโอ้โหเราต้องสืบทอดความยิ่งใหญ่ของอาณาจักรก็เลยทำไม่ใช่เป็นแค่วัดแต่เป็นทั้งเมืองเลยอังกอร์ธมนะครับซึ่งในนครธมเนี่ยนะฮะจะมีจุดที่โดดเด่นมากเนี่ยก็คือบายอนส่วนเมื่อกี้ถ้าเสียมราชภาษาอังกฤษคือเสียมเรียบไม่เป็นไรครับไม่มีใครได้คะแนนนั่นแปลว่าในการแข่งขันเกมต่อไป

0: ไม่มีการเสมออย่างแน่นอนสักครู่เดี๋ยวกลับมาครับ
1: อัครวิสุทธ์โดยจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยเปิดให้บริการระบบตรวจสอบการลอกเลียนวรรณกรรมทางวิชาการด้วยฐานข้อมูลทางวิชาการขนาดใหญ่โดยเข้าถึงฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์สารนิพนธ์และรายงานวิจัยใช้งานง่ายเพียงแค่กรอกอีเมลเลือกไฟล์และรอรับผลที่สำคัญไม่เสียค่าใช้จ่ายครับ
0: Welcome back to See You on the Road ขออนุญาตนะครับที่จะสุ่มเกมที่น้องๆทั้งสองโรงเรียนจะได้ใช้ในการแข่งขันเลยครับTrue or False คราวนี้คำใบ้ที่พี่เต้จะขออนุญาตให้เรานะครับ The word is literature น้องๆสาธิตจุฬาส่งใครเข้าประกวดลูกมูโซน้องๆเอาไปตีเยาคุณใครจะเป็นตัวแทน
2: มุก
0: นะครับ
1: น้องหมูส้มและน้องมุกจะต้องมาแข่งขันกันจากคีย์เวิร์ดที่พี่เต้ให้แต่เราจะถามอะไรเกี่ยวกับเรื่องวรรณกรรมนะไปดูกันครับว่าน้องๆทั้งสองคนจะทำได้ดีขนาดไหน
0: These works are written by these writers true or false Are you ready
2: Yeah
0: Let's goThe Casual Vacancy, J.K. Rowling.
2: True. False.
0: The Da Vinci Code, Dan Brown.
2: True.
0: The Little Prince, Antoine de Saint-Exupéry.
2: True.
0: A Walk to Remember, Nicholas Braun.
2: False.
0: Hamlet, Prince of Denmark, William Golding.
2: False. True.
0: 1984, George Orwell.
2: True.
0: A Christmas Carol, C.S. Lewis.
2: True. False.
0: The Chronicles of Narnia, Charles Dickens.
2: True. False.
0: Life of Pi, Jan Martel.
2: True.
0: Lord of the Flies, William Shakespeare.
2: False.
0: มีโรงเรียนหนึ่งที่ตอบได้7เต็ม10อีกโรงเรียนหนึ่งได้9เต็ม10โรงเรียนที่ได้9เต็ม10 is สาธิตจุฬาผิดแค่ข้อ7ข้อเดียว Christmas Carol
3: ชาลีเกน
0: ใครแต่งนะ
3: ชาล
0: ีเกนYou know that as well โอเคแล้วถ้าเกิด Christmas Carol เนี่ย Charles Dickensเป็นคนแต่งไม่ใช่ C.S. Lewis เหมือนที่เราถามไปแล้ว Chronicles of Narnia เนี่ยถ้าไม่ใช่ Charles Dickens แล้วใครเขียน
2: C.S.
0: Lewis สลับกันตรงนี้นี่เองนะครับและนอกจากนั้นเนี่ย A Walk to Remember ไม่ใช่ Nicholas Braun แต่เป็น
2: Nicholas Sparks
0: นั่นเองนะฮะแล้วก็ที่จะมีผิดก็คือ Lord of the Flies ใช่ William Shakespeare
2: ไหมจะไม่รู้ค่ะ
0: ไม่รู้แต่ไม่ใช่ Shakespeare แน่ๆ William Golding นั่นเองมีอะไรที่อยากจะบอกเพื่อนๆสาธิตจุฬาไหมครับ
4: ขอให้เธอโชคดีพวกเราก็คงต้องไปค่ะ
0: ขอเสียงปรบมือดังๆให้กับโอ้ my god อมาตยากรและโรงเรียนที่เข้ารอบต่อไปสาธิตจุฬา
1: The final two they will come here
0: ตัวแทนกรุงเทพมหานครจะเป็นใครขอเสียงปรบมือดังๆให้กับน้องๆจากโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาและสาธิตจุฬา
1: The very first game of the very first season of See You on the Road
0: นี่คือ2โรงเรียนที่เจอกันครับตอนนั้นเตรียมอุดมแพ้ให้กับสาธิตจุฬาและสุดท้ายสาธิตจุฬากลายเป็นแชมป์ระดับประเทศและน้องๆที่เข้าสู่รอบต่อไปขอเสียงปรบมือให้ดังๆให้กับน้องๆจากสาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยประวัติศาสตร์จะซ้ำรอยหรือไม่น้องอ๋องซีซ่าโปเต้อยากจะบอกอะไรแชมป์เก่าอย่างสาธิตจุฬาครับ
5: History never repeats itself
6: We're gonna beat you
0: โอ้สาธิตจุฬาอยากจะบอกอะไรเพื่อนๆ เตรียมอุดมครับ
7: We'll do our best
5: We will give it all
7: We will have fun
5: And we hope you guys have fun too

นี่กำลังจะเป็นเกมสุดท้ายในรอบคัดเลือกตัวแทนของภูมิภาคและกรุงเทพมหานครใครใน2โรงเรียนนี้จะเข้าสู่รอบต่อไปเราจะต้องมาแรนดอมกันก่อนครับArrange the following paintings in chronological order. The Mona Lisa, The Starry Night, The Persistence of Memory, Cheddar Cheese, Campbell Soup 2, A Horse with Arrows, Les Demoiselles d'Avignon, Impression, Sunrise. พร้อมนะครับ? Begin! เขาบอกว่าความรู้รอบตัวนั่นแหละ

0: คัญและในข้อนี้ความรู้เรื่องศิลปะจะทำให้ทีมใดทีมหนึ่งได้เป็นตัวแทนกรุงเทพมหานคร
1: 3 2 1 Hands up มาดูผลคะแนนของน้องๆทั้ง2โรงเรียนกันเลยดีกว่าครับต่างกันแค่2จุดครับมีทีมหนึ่งครับที่ตอบได้ถูกต้องตรงตามตำแหน่งเฉลยถึง4จุดอีกโรงเรียนหนึ่งได้5จุดและโรงเรียนที่ entering the next round the national round that is สาธิตจุฬาอันดับแรกเลยนะครับที่มาก่อนเพื่อนเลยคือ a horse with arrows ตรงตัวครับม้ากับลูกศรไปเจอในถ้ำ it was found in a cave in France and we could say that it's pretty much the oldest of all this around 15,000 to 10,000 BC ก่อนคริสตกาลนั่นแปลว่าเราไม่มีทางรู้เลยใครวาดไว้ลำดับต่อมาคือ the Mona Lisaโมนาลิซาก็แน่นอนครับนะฮะดาวินชีนั่นเองนะครับ and it's one of the most famous paintings in the world มีความพยายามที่อยากจะขโมยหลายครั้งนับครั้งไม่ถ้วนแล้วนะครับตามมาด้วย
2: impression
1: sunrise นั่นเองนะครับอันนี้ของคลอด
2: โมเน่
1: ถูกต้องจากนั้นก็ต้องเป็น starry night the starry night เนี่ยจะเป็นของวินเซนต์แวนโกะนะครับอันนี้คือ1899ขนาดที่
2: เลเดมูเซนดาวินยง
1: นะคืออันนี้ใช่ไหมฮะ
2: คร
1: ับ อันนี้เนี่ยก็เป็นลำดับที่6นั่นเองนะครับแนวอิมเพรสชันนิสต์ใครวาดไว
3: ้
1: พิคัสโซนะฮะอันนี้ก็คือ1807และ the persistence of memory นะฮะอันนี้คือ1931ผลงานของซาวาโดร์ดาลีและผลงานชิ้นสุดท้ายนะฮะในลำดับทั้งหมดนี้ก็คือผลงานของผู้ที่ได้ชื่อว่าเป็นคนที่จุดประกายหรือให้กำเนิดศิลปะแบบป๊อปอาร์ตซึ่งก็คือแอนดี้วอร์ฮอลกับผลงานชิ้นนี้นะครับ Cheddar Cheese from Campbell Soup 1962นั่นเองน้องๆเตรียมอุดมมีอะไรอยากจะบอกกับเพื่อนๆไหมครับ
4: So we hope that the history will repeat itself again and we hope you become the championin the national round
1: ขอบคุณนะครับขอเสียงปรบมือกำลังใจให้น้องๆเตรียมอุดมด้วยครับน้องๆตัวแทนกรุงเทพที่เคารพรักนะครับน้องๆอยากจะบอกอะไรเพื่อนๆอีก4โรงเรียนที่เราจะต้องไปเจอ
5: So we will continue to have fun and we also hope to maintain our champion status so be prepared
1: because not only are you representing your school ไม่ใช่แค่ตัวแทนโรงเรียนแล้วน้องคือตัวแทนกรุงเทพมหานคร I'll be back with 5 teams 4 representing each region of Thailand and the Bangkok representative as we see the national winner We'll see you again next Saturday 7 a.m. Until then สวัสดีครับ
6: Increasing numbers of people are infected with AMR producing a great deal of socio-economic loss. So it is urgent to establish a research consortium that focuses on alternative therapeutics to tackle AMR. The problem worldwide at the moment, the burden of AMR is rising significantly in Asia and especially in Thailand because Thailand, we are regarded as a high risk region for the emergence and dissemination of AMR. So each year, increasing numbers of people are infected with AMR pathogen. Patients infected with bacterial pathogens are usually prescribed a standard set of broad spectrum antibiotics regardless ofthe drug susceptibility to the bacterium. So a treatment failure with the third line drug is increasingly common, causing a great deal of socio-economic loss. So it is urgent to establish a research consortium that focuses on alternative therapeutic to tackle AMR. Our research group aims to use a multi-pronged approach that investigates

0: ัวร์กรุ๊ปใหม่กับเพื่อนชาวเจแปนงานนี้ทีมไกด์เด็กของเราออกอาการบอกให้รู้ว่ามันสนุกมากมากครับได้ร่วมกันผจญภัยทั้งการเดินทางและปฏิบัติภารกิจกับโจทย์เกมออนทัวร์ที่ทำให้ความสนิทระหว่างลูกทัวร์กับไกด์เด็กดูจะเพิ่มดีกรีขึ้นอีกแล้วมือเย็นเมนูซูชิไทยญี่ปุ่นร่วมชาติสาบานรักของเราแม่แลกเปลี่ยนวัฒนธรรมจะได้รสชาติหรือหน้าตาออกมาเป็นยังไงตามชมกันเลยครับ
1: ก็คือทำอาหารญี่ปุ่นคือตอนแรกก็ไม่รู้ว่ามันจะออกมาเป็นยังไงเพราะว่ากลัวว่าข้าวมันจะแบบไม่เหมือนกันเดี๋ยวมันจะแบบข้าวแตกอะไรอย่างเงี้ยแต่ออกมาก็ประสบความสำเร็จไปด้วยดีค่ะตอนแรกก็ไม่คิดว่ามันจะเข้าไปได้แต่กินไปกินมาก็อร่อยดีนะแต่ก็ก้างปลาทูมันเยอะนิดนึงก็ตำคออะไรอย่างงี้แต่ก็อร่อยดีค่ะ
2: โอเคบ๊ายบายดีไอ้น้อยซาซูอิไอ้ show you the Thai style
3: yes
4: Thai style
2: what Thai style
3: how to
2: eat with Thailand style
3: yeah
4: should I do
0: ผัดกันชิมเมนูซูชิไทยญี่ปุ่นด้วยสีหน้าที่ดูจะอาเร็ดอร่อยกับวาซาบิครับช่วยเพิ่มรสชาติแบบเข้มข้นเลยล่ะครับทีนี้อย่างนี้ภาษาอังกฤษเขาเรียกว่า we kick it up a notch with some wasabi ล่ะครับ

0: ค่ะตอนนี้ก็เป็นเวลา6โมงเช้านะคะวันนี้เราจะไปผูกลูกทัวร์มาทำกิจกรรมพิเศษกันก็คือการตักบาตรตอนเช้านั่นเองค่ะเป็นตักบาตรตอนเช้าคืออะไรอ่ะ
1: Give food offering to a Buddhist monk นะคะ
2: เฮ้ย
3: คำสั่งเริ่มนะคะซึ่งเดี๋ยวเราจะแยกกันไปปลุกคนญี่ปุ่นที่นอนอยู่ตอนนี้นะคะ
1: เฮ้ยโชโก้ Good morning
0: Today we will go to
2: Give food offering to the Buddhist monk.
3: Tell her, tell her, tell her.

0: Yeah, why Germans like to say loudly and like hey hey yeah yeah hey
1: การพูดภาษาอังกฤษกับคนที่เขาประมาณเดียวกับเราเนี่ยค่ะมันทำให้เราแบบกล้าที่จะพูดมากขึ้นเพราะว่าเหมือนเขาก็ประมาณเดียวกับเราเปล่าอย่างเงี้ยเราก็เหมือนคุยกันเลยอะไรเงี้ยใช้ภาษาใช้ทักษะที่เรามีให้เต็มที่อย่างเงี้ยค่ะไม่ต้องมากดดันหรือว่าเกรงอะไรมาก
2: Do you know what where we are going?
3: No, I don't know.
2: We are going to floating market. Do you know?
3: Yeah.
2: ประทับใจที่ว่าเราพูดอังกฤษไม่ค่อยได้เขาก็พูดอังกฤษไม่ค่อยได้เราก็ต้องพยายามให้มันเข้าใจด้วยกันทั้งคู่โดยการเราอ้อมๆมั่งใช้ศัพท์ง่ายๆมั่งอะไรประมาณนี
4: ้ So how do you start English when you're in Japan Speak English study English in Japan How
5: เทคนิคพิเศษภาษามือค่ะอันนี้แบบเป็นภาษาตั้งแต่กำเนิดภาษาเซนอะไรอย่างเงี้ยแบบมาถึงต้องมืออะไรอย่างงี้ไปก่อนเขาก็จะแบบเข้าใจบางทีแบบไม่รู้ก็ทำมือเขาก็ทำมือกลับค่ะประเด็นแต่เหมือนเขาก็แบบพยายามที่จะพูดให้เราเข้าใจอะไรเงี้ยค่ะ
6: Why do you speak English good
7: ถามลูกทัวร์2ครั้งว่า Why do you speak English good และ How to learn English good ลูกทัวร์เข้าใจครับน้องฮาร์ทแต่เจ้าของภาษาอาจจะมีงอนเล็กๆนะครับเพราะ good เป็น adjective ทำหน้าที่ขยายคำนามครับดังนั้นที่ถูกต้องควรเปลี่ยนจากคำว่า good เป็น well ครับที่ทำหน้าที่เป็น adverb วางไว้ท้ายประโยคเพื่อขยาย speak English และ learn English นะครับน้องฮาร์ท
8: I used to live in Australia and I studied English over there for 9 years.
6: How to learn English? Good.
8: I went to school and I went to high school and college and I worked there as well.
6: Did you learn extra class for minimum class?
8: Not really.
6: Not really?
8: Yeah.
6: For Thai people, we learn extra class for more.
8: Yes, but because you when you putting yourself in an environment, you adapt.You have to, you basically to leave, you have to communicate with locals. Automatically I have to learn.
6: What about your school, right? The environment about that, maybe? What about your school?
8: There wasn't many international students, so I have to speak to Australian Aussie.
6: Your friends speak English or not?
8: They do, or they're Australian.
7: ตลาดน้ำดำเนินสะดวกจังหวัดราชบุรีแห่งนี้แหละครับที่ทีมไกด์เด็กจะต้องพาทีมลูกทัวร์ของเรานั้นลงเรือปฏิบัติภารกิจครับและแน่นอนครับต้องใช้ภาษาอังกฤษในการสื่อสารปฏิบัติภารกิจเป็นหลักซึ่งหากทีมใดทำเวลาไปได้น้อยที่สุดก็จะเป็นทีมที่ชนะครับ
1: อันแรกที่หนูได้เลยคือให้ไปหาส้มตำไปกินส้มตำโดยตำเองด้วยอย่างเง
9: ี้
1: ยค
9: ่
1: ะ
9: ส้มตำ
10: ส้มตำ
11: ป๊อปเปอร์ยา
1: คือพอเริ่มมาก็หันไปบอกยายเขาว่ายายคะหนูไปร้านส้มตำค่ะยายเขาก็พายไปเรื่อยๆค่ะเลี้ยวเลี้ยวพายไปหาสักแป๊บยายคะอีกไกลไหมคะยายก็บอกว่าอ๋อยายก็ไม่รู้ว่าเขาออกมาหรือเปล่าหนูก็อ้าวแล้วทำไงแล้วจะทำไงคะยายเงี้ย
9: ฮัลโหลเบย์ซันฟรอม
12: บราซิล
9: บราซ
12: ิ
9: ล
1: ก็พายไปเรื่อยตะโกนถามข้างๆแบบร้านส้มตำอยู่ตรงไหนคะคือเขามาหรือยังเนี่ยเขาบอกว่าอ๋อเจ๊เปียอยู่ข้างในทุกคนชี้ข้างในหมดก็แบบพายไปข้างในก็ไม่ถึงสักทีเจ๊เปียอยู่ไหน
9: เห็นเจ๊เปียไหมคะ
13: ข้างหน้าเนี่ย
9: ข้างหน้านี้ค่ะเห็นเลยยังคะ
1: ดูข้างๆเขาบอกว่านี่ไงเจ๊เปียอยู่ตรงเนี้ยก็พายไปก็ตะโกนเจ๊เปียอยู่ไหนเจ๊เปียแล้วแบบพี่เขาก็ยกมือป้าเขาก็ยกมือใช่ๆเลยเหมือนตกใจเพราะตะโกนมา 8,500 หลาตะโกนมาแบบเจ๊เปียอยู่ไหนอะไรอย่างเงี้ย
14: This is a dry tree and
15: What's this?
16: It's a
14: peas and dry shrimps and fish
3: sweet salt. Oh, น้ำตาลเหรอ
10: sugar
11: liquid sugar ล่ะ
8: but it's not honey
11: อันนี้น้ำปลา
10: น้ำปลา
8: อันนี้ fish oil
10: fish salt fish oil fish salt
11: อันนี้มะนาว
10: lime ตั้งเสร็จแล้วอ่ะคะ
8: I don't want to cook.
10: No, I think it's okay. I would serve you guys.
3: I like that.
13: How long?
5: หนูก็บอกกลัวจริงๆทุกคนก็หันไปมองตุนแล้วตุนก็แบบตุนกลัวจริงๆส่วนหนูทุกคนก็แบบเครียดว่ายังไงดีเสร็จปุ๊บญี่ปุ่นสองคนเขาก็เลยแบบเป่ายิงชุบกันค่ะ
8: ไซโชกุจังเกะเฮ้ยไซโชกุจังเกะเฮ้ย
7: กลัวจนถึงขนาดต้องเป่ายิงฉุบเพื่อหาผู้เสียสละทำภารกิจถ่ายรูปกับงูกันเลยล่ะครับเนี่ยแม่เป่ายิงฉุบภาษาอังกฤษเขาก็เรียกว่า paper scissors ซึ่งก็คือการทำมือแทนสัญลักษณ์ของค้อนกระดาษและกรรไกรนั่นเองครับ
5: เขาให้หนูแปลให้กับเจ้าของร้านฟังว่าให้จับปังงูให้หน่อยแล้วก็ขอแป๊บเดียวแต่คือเจ้าของร้านอะเข้าใจว่าแบบเราจะเหมาถ่ายรูปหลายคน
10: โอเค
5: อีปิกิอีปิกิอีปิกิ
3: ถ่ายรูปแล้ว
13: ค่ะถ่ายรูปแล้วเชื่อไม่เป็นไร
5: จะไ
13: ป
5: จะ
8: I'm so scared
1: พี่เขาก็ปล่อยแบบไม่สนใจแล้วแบบมาจังก็โอ้ยเอาออกให้หน่อยอะไรอย่างเงี้ยแบบขอให้เอาออกก็แบบบอกพี่เขาว่าพี่ขาออกเถอะค่ะเขากลัวแล้วเอาออกเถอะอะไรเงี้ยพี่เขาก็เอาเลยเนี่ยเต็มที่พี่ไม่ห่วงอะ200เอาเต็มที่โอเค
3: โอเคโอเคโอเคโอเค
5: ไปกินก๋วยเตี๋ยวให้ครบทุกคนอีกหนึ่ง
10: โอเค
5: ด้านไหนก็ได้

0: กว่าจะผ่านแต่ละด่านมาได้เรียกว่าใช้ความพยายามกันอย่างถึงที่สุดครับสำหรับ Ladies Team ของเรานั้นแบบนี้ต้องเรียกว่า Where there is a will there is a way ความพยายามที่ไหนความสำเร็จอยู่ที่นั่นครับแต่จะแพ้หรือชนะต้องมาตามลุ้น Boys Team ของเรากันต่อครับ
1: To find some time for eat,
2: right? For eat by ourselves.
1: Okay. Eat some time.
3: Did you have you ever tried some time before?
1: Yeah.
3: Ready?
1: Yeah. No.
3: No. I'm just saying yes.
4: Some time.
1: Para. Para 40 baht. Oh. Amazing.
4: Amazing Thailand.
2: Amazing Thailand. Nice style. Amazing. ส้มตำขายที่ไหนครับ
5: เข้าไปในแจ้งมาโยนเลย
2: Mango.
6: Mango.
7: มิชี
2: ่โอ้ย
1: Mango. Mango. You eat ส้มตำ
3: Chew.
1: No ส้มตำ
3: No ส้มตำ
1: Rice. Oh, rice. Rice. Okay. Som tam pa la.
2: Pa la. Som tam pa la. Oh, I think we found it. We found
3: her. That is som tam, right?
2: Right? I don't know. I came to som tam.
3: Maybe, maybe, right?
2: Som tam pa pia. Som tam pa pia.You want to make it?
1: โอ้โหอร่อยชี
3: ่อร่อยชี่นะ
1: ไอ้พ่อเกือบส้มตำยูจิ
3: ส้มตำยูจิ
2: ยูจิ
1: ส้มตำ
2: ยูจิ
1: ฮะฮะ
3: อร
1: ่อยชี
2: ่ Second mission
7: ส้มตำ
2: We have to ask for model.
1: Model.
2: Free model for free.
1: Free model.
2: We have to ask for free model.
1: Model.
2: Model. Food model.
1: Elephant.
7: Yeah.
2: Elephant.
1: Yeah. Hey, handsome gentleman.
2: Handsome. เขาบอกว่าลุ
3: ง
2: หล
3: ่อ ลุงหล่อ
2: สุภาพบุรุษสุดหล่อ
1: Handsome man.ทอมครูซ
2: ทอมครูซทอมครูซในประเทศไทย
1: ฟรีส
2: What do you want
1: ฟรีสฟรีอีกแป๊บ
0: ลูกทัวร์ของเราปากหวานจนได้ของฟรีครับแบบนี้ต้องบอกเป็นภาษาอังกฤษว่า He sweet talk the seller ครับ
1: ของไทยใจดี
3: เย้เรีย
2: นกันมา The next mission is
1: yeah
2: take a picture with a snake
1: yeah
2: anaconda
1: mission impossible 3
8: yeah the snake the python
1: oh yeah
8: so you can go
2: oh
8: let's go
3: Whoa! Big snake!
8: This is Python!
3: Don't be scared! Right? Yeah, yeah, man!
2: Come on, hello!
1: Juji!
2: Juji!
3: Now it's your turn! Juji again!
2: Yeah,
3: Hami, Hami, Hami! Hami,
2: Hami! Hami!
1: Why? Beautiful!
2: Kiss him!
1: Oh,
2: hit.
1: Oh.

0: Okay, we have
1: order noodle, right?
0: Noodle.
2: Love it.
0: Everyone.
1: I see in the, when we start, right?
2: Yeah,
1: let's go. Let's go, right?
2: いただきます。わあ、ホッホッホッ。
3: あれなんて。
2: おいしい。おいしい。おいしい。
3: おいしい。
4: 向こう。あったかい。
5: おいしい。
2: もうな。おいしいね。
0: もちゃんもちゃん。
2: うん。
0: We are the winner.Okay, let's go to finish.
2: Delicious.
0: Winner.
2: Winner.
6: Winner.
2: Winner. Winner. Winner.
1: Oh, my God, it's like a bird. Now,
2: we're going to meet the team. Which team is the winner for this game? This is the game of the game. I'm really excited. The winner is the one
3: who
2: can make the time less than the other. And make the success in everything.The winner of this activity is... Lady Tia!
7: สรุปว่า Ladies Team เป็นฝ่ายที่ได้รับชัยชนะในภารกิจนี้ของเกมออนทัวร์ไปอย่างเป็นเอกฉันท์ครับซึ่งภาษาอังกฤษใช้คำว่า unanimously งานนี้

0: ามชมกันต่อครับ
1: ช่วง wrap up
2: easy dan อุ้ย it easy dan ท่านผู้ชมค่ะต้องระวังเลยนะคะเจอน้องแดนค่ะไหว้หนึ่งทีอุ้ยแดน
3: สว
2: ัสดีค่ะแดนเพราะว่าทำไมคะเจอน้องแดนเมื่อไหร่หนูทันทีต้องรู้เลยว่าต้องเป็นขั้น
3: กว่า
2: ดีมากเพราะการเปรียบเทียบอยู่3แบบค่ะขั้นเท่ากันเช่นกูเก๋สวยเหมือนอะไรคะยาย่าอ่านะคะยาย่าเลยลูกกูสวยเหมือนยาย่าแต่กูเป็นละยาย่าอยากให้ยาค่ะนะคะสวยเท่ากันแบบแรกอันที่2ค่ะกูเก๋สวยกว่ายาย่าอะไรอย่างเงี้ยเห็นปะขั้นกว่าขั้นสูงสุดกูเก๋สวยที่สุดใน3โลกอย่างเงี้ยค่ะนะคะมีการเปรียบเทียบอยู่3แบบแต่มีคำว่าแดนหนูพูดตามลูกแดน
3: แดน
2: more than
3: more than
2: แดนละมอแดนพูดเร็วแดนละมอแดนท่านผู้ชมคะพูดตามด้วยนะคะแดนละมอแดนน้องสั้นสั้นแต่มอยาวยาวพูดตามค่ะน้องสั้นสั้นแต่มอยาวยาวดีมากค่ะคำว่า easy สองพยางค์เท่านั้นเป็นคำสั้นสั้นค่ะก็เป็น easy แต่กูเก๋บอกอุ้ยกูเก๋สวยอ๋อก็เป็นอะไรคะ beautiful จะใช้ beautiful ไหมลูกมีเด็กบางคนนะคะบอกอู้ you are beautiful โอ้โหหนูลูกกูจะเป็นลมนะคะห้ามพูดค่ะต้องใช้คำว่า more beautiful นั่นเองโอเคปะนะสั้นมอ
3: ยาว
2: ดีมากค่ะ
4: แม่หนูชอบภาษาอังกฤษค่ะชอบมากๆเลยตอนนี้แม่หนูก็ยังเรียนภาษาอังกฤษอยู่เลยค่ะหนูก็เลยชอบตามแม่ค่ะเพราะว่าภาษาอังกฤษก็เป็นภาษาสากลด้วยค่ะแล้วก็ต้องใช้ในชีวิตประจำวันอีกแล้วก็เวลาสมัครงานเนี่ยคนที่เก่งภาษาอังกฤษอยู่แล้วก็จะมีสิทธิ์มากกว่าคนที่ไม่เก่ง
5: ไม่ค่อยเก่งเรื่องแกรมม่าค่ะก็ต้องฝึกจากครูที่สอนภาษาอังกฤษเรียนพวกประโยคสนทนาเนี่ยค่ะมันเป็นภาษาว่าสื่อกลาง
6: สำคัญที่สุดเลยครับเพราะตอนนี้ก็เข้าสู่ประชาคมอาเซียนต้องมีการติดต่อสื่อสารค้าขายการส่งออกอะไรก็ต้องใช้ภาษาทางราชการภาษาอังกฤษครับผม
7: อีก2ปีข้างหน้าจะเข้าสู่อาเซียนแล้วครับต้องฝึกภาษาอังกฤษให้เข้าใจมากขึ้นต้องมีความกล้าแสดงออกเพื่อจะได้สื่อสารกับชาวต่างชาติครับเวลาไปสมัครงานเนี่ยครับต้องใช้ภาษาอังกฤษเพื่อใช้ประกอบอาชีพได้นะครับ
8: This research is certainly the first surgical simulation of this kind in Thailand, and most certainly the first in the area of dental surgery. And certainly worldwide, we are the leading group in this area of applying AI techniques in virtual environments for surgery. I'm Peter Hadawi. I'm a professor of computer science here in the Faculty of ICT and director of the Mahidon Bremen Medical Informatics Research Unit. My research looks in, is in the area of medical informatics and also public health informatics. And in medical informatics, I have been focusing on intelligent virtual environments for surgical training.
9: Well, you can get me back in subject too.
8: We've been focusing in the area of endodontic surgery, which is a particular specialization within dentistry that's particularly challenging to teach. What we've produced is a simulator where we're able to simulate a patient and the entire dental station, the entire operating environment. We simulate the tooth of the patient, so we use CT scans of real teeth and generate 3D models. And so within this environment that we use a head-mounted display, it's called an HTC Vive. I think many people have seen these, that gives the user a 3D stereoscopic view of the patient and the room. And we use haptic devices, one that controls the dental drill and one that controls the mirror. And as the dental student is drilling, they can actually feel what it feels like to drill the tooth. And as they drill it, of course, the tooth is made of different kinds of material. You have the enamel, which is very hard. You have the dentine, which is softer, and then the pulp inside. And we even simulate the density of the tissue so it feels correct. So a student can carry out the procedure with this simulator. In this simulation is what we call the moisture effect. So right now we've been focusing much of our work on root canal. And part of the reason for that is that it's a complex procedure and we are one of the few groups in the world that can actually simulate it. And the other thing we've been working on is caries. So, you know, tooth decay, removing the decay Another thing that we have looked at in the past with the simulator, this is with my colleague Professor Siriwan, is that we looked at not just teaching, but letting surgeons use the simulator to practice surgery. So the interesting thing is that we can scan a patient and create a 3D model of that patient and load that in the simulator. So a surgeon can virtually practice the surgery before they do the real thing. And what we were able to show was that if they virtually practice, the outcome is better than if they just went in and did it normally. So our Faculty of Dentistry has a very sophisticated simulation lab. The simulators they use, which are commercially produced, are physical simulators. They practice on plastic teeth. Less expensive plastic teeth do not have internal anatomy. Okay, they're just a solid chunk of plastic. So you can practice caries removal just fine. But if you want to practice something like endodontic surgery, you need a more expensive plastic tooth that has the internal anatomy inside it. And every time you use one, then you have to throw it away. With the virtual reality simulator, we don't waste anything like that. The other benefit with the VR simulator is one that we can perform a more detailed analysis of the procedure. We can rewind the simulator. So imagine this, a student is carrying out a procedure and they made a mistake. And now we want to let them practice just the part where they made the mistake. So what you want to do is let them go back in time and try it. We can do that. We can go back in time. With a physical simulator, you can't. Once you drilled the tooth, it's drilled. You can't undrill it, but we can undrill the teeth we have. So there are all kinds of benefits. The other benefit of a virtual reality simulator is that we can simulate lots of different situations that you can't with a physical simulator. So we can, for example, simulate bleeding. If the student perforates the tooth, the floor of the tooth, we can simulate that it bleeds. With the plastic teeth, you can't do that. So the potential impact is enormous. There is impact right now that we're seeing in medical schools, and I think we're just on the cusp of the curve now. In the next, let's say, 5 years, you're going to see tremendous deployment of systems like this.

0: สวัสดีครับผมโค้ชเอ็กครับ
1: ค่ะพี่ปูนนะคะ
0: และในวันนี้เป็นพาร์ทของโยคะครับแต่ว่าวันนี้ได้รับเกียรติจากคุณปูนครับเราจะเน้นในเรื่องของโยคะของความแข็งแรงนะครับวันนี้สายสตรองอย่างคุณปูนมาหา ก็ต้องแข็งแรงแหละ ก็เป็นพาร์ทของคอมัสเซลครับก็คอมัสเซลเนี่ยจะเป็นกล้ามเนื้อแกนกลางนั่นแหละกล้ามเนื้อแกนกลางเนี่ยครับจะมีส่วนสำคัญมากเลยครับในส่วนของไม่ว่าจะเป็นการออกกำลังกายหรือไม่ว่าจะเป็นโยคะจะสำคัญมากเรื่องของโยคะระดับแอดวานซ์จำเป็นที่จะต้องแบบอาศัยความแข็งแรงของลำตัวเยอะเลยเดี๋ยวเป็นยังไงบ้างเดี๋ยวเรามาดูกันกับคอร์มัสเซลครับรวมถึงนักวิ่งนักกีฬาต่างๆก็ต้องมีกล้ามเนื้อแกนกลางที่แข็งแรงครับอาจจะเป็นมัดลึกๆที่อยู่ข้างในบางคนเรียกซิกแพคแต่มันจะมีมัดลึกๆอยู่ข้างในครับมีหลายมัดมากเลยบางคนพอกล้ามเนื้อแกนกลางไม่แข็งแรงก็อาจจะปวดหลังได้แต่พอกล้ามเนื้อแกนกลางแข็งแรงเนี่ยจะทำให้แบบบางคนก็ลดอาการปวดหลังได้อย่างสายใช่ครับอย่างสายคุณปูนเนี่ยก็แบบสายสตรองก็เวลาเล่นโยคะเล่นเวทก็ต้องฝึกแกนกลางลำตัวครับก็จะทำท่ายากๆหรือแบบสุขภาพดีได้
1: แทบจะเป็นหัวใจหลักเลยนะคะ
0: ใช่ครับหัวใจหลักของการออกกำลังกายของโยคะเลยนั่นคือคอมัสเซลเดี๋ยวเป็นยังไงบ้างเดี๋ยวเราจะมาฝึกกันนะครับว่าคอมัสเซลที่เราฝึกเป็นยังไงบ้างครับคุณปูพร้อมนะครับเดี๋ยวเจอกันครับครับหลังจากที่เราไปเตรียมตัวกันมาแล้วเดี๋ยวท่านผู้ชมทางบ้านก็จะไปพร้อมกับเราได้เลยนะครับเน้นไปที่แกนกลางเดี๋ยวก่อนที่เราจะไปช่วงพีคๆเนี่ยเราจะไปวอร์มร่างกายกันก่อนที่จะไปฝึกในรูปแบบแกนกลางต่างๆขอเดี๋ยวจะไปช้าๆนะครับให้ผู้ชมทางบ้านเตรียมตัวแล้วทำตามได้เลยครับถ้าไม่สามารถทำท่ายากๆได้มันจะเรียกว่าออปชันนะครับก็ค่อยๆทำในจุดที่ร่างกายเราทำได้ครับโอเคเดี๋ยวเราเริ่มวอร์มกันนะครับคุณปูนเดี๋ยวเราเริ่มด้วยการวอร์มที่ฝ่ามือกันก่อนเลยนำสองมือครับมาประกบกันไว้ที่กลางอกเลยเดี๋ยวเราเริ่มวอร์มไปด้วยกันนะครับจากนั้นให้เราประสานนิ้วมือไปข้างหน้าก่อนแล้วผลักไปข้างหน้าคุณปูนเหยียดไปให้รู้สึกตึงฝ่ามือนะครับพอเรารู้สึกตึงละเรารู้สึกตึงแล้วเราเคลื่อนแขนของเราให้อยู่เหนือศีรษะไว้ก่อนตอนนี้เรายืดข้อมือหัวไหล่อันนี้เมื่อเรายืดขึ้นค่อยๆดึงไปข้างหลังพร้อมกันนะครับพอเราเหยียดจนรู้สึกตึงแขนตึงไหล่จากนั้นให้เรากดคางไปข้างหน้าครับคุณปูนให้รู้สึกตึงไหล่ไว้แล้วกดคางไปด้านหน้ารู้สึกถึงหัวไหล่ครับแล้วก็ยืดก่อนหน้าจากนั้นค่อยๆถอยตัวกลับมองไปข้างหน้าครับคุณปูนหายใจเข้าทีนี้เพิ่มท่าให้เอียงตัวออกไปด้านขวามือคุณปูนก่อนครับเราเอียงออกไปเน้นลำตัวด้านข้างหายใจเข้าออกเดี๋ยวจะโฟลว์ไปตลอดเลยนะครับคุณปูนหายใจเข้าคืนกลับมาครับหายใจออกครับทำสลับซ้ายมือก่อนเน้นลำตัวด้านข้างครับหายใจเข้าออกปกติเราเน้นยืดเหยียดก่อนจากนั้นค่อยๆคืนกลับไปครับหายใจเข้ากดสะโพกไว้นิ่งๆแล้วเอียงออกไปข้างๆครับหายใจออกโฟกัสที่การยืดลำตัวด้านข้างก่อนนะครับรู้สึกตึงแล้วหายใจเข้าออกปกติไว้คืนกลับมาครับคุณมูลหายใจเข้ารอบนี้ค่อยๆปล่อยมือทั้งสองข้างรอบนี้เอามือไปจับกันด้านหลังเลยประสานกันให้แน่นครับแล้วเหยียดแขนไปข้างหลังเลยจังหวะที่เหยียดแขนไหล่ข้างหน้าเราเหมือนเรารู้สึกยืดที่ไหล่ยืดที่อกเหยียดจนคุณปูนรู้สึกตึงนะครับท่านชมรู้สึกตึงแล้วเงยหน้ามองไปข้างหน้ารู้สึกยืดคอยืดไหล่จากตรงนี้เอาเพิ่มท่าเข้าไปค่อยๆมองไปที่พื้นครับแล้วค่อยเพิ่มท่าเข้าไปก้มไปข้างหน้าหน้าผากไปถึงพื้นไปเลยก็ได้แล้วเราก็ผลักแขนของเราให้สูงขึ้นมารู้สึกโฟกัสไปที่การยืดหัวไหล่ก่อนนะครับเรารู้สึกตึงเราขยับเป็นการวอร์มไปด้วยกันพร้อมกันได้เลยยกตัวขึ้นครับคุณปูนจากนั้นปล่อยแขนออกแขนสองข้างเราเนี่ยศีรษะอีกครั้งหายใจเข้าคุณปูนทวิตตัวไปด้านขวามือก่อนครับบิดกระดูกสันหลังมือไปจับที่เข่าแล้วมือขวาเลื่อนไปด้านหลังเราก็ทวิตจนสุดได้เลยโอเคหายใจเข้าและหายใจออกครับคุณปูนให้ตึงไหล่รู้สึกบิดลำตัวนะครับเราขยับให้เรารู้สึกสบายคุณปูนสลับครับยกแขนขึ้นหายใจเข้าอีกครั้งหนึ่งครับทวิตมาข้างนี้ครับหายใจออกโฟกัสไหล่ลำตัวให้ตึงนะครับท่านผู้ชมก็บิดเท่าที่เราบิดได้นะครับเท่าที่เราทำได้ได้แค่ไหนก็แค่นั้นพยายามหายใจให้ปกติไว้โอเคคุณปูนมองกลับไปครับรอบนี้ประ

สานมือขึ้นใหม่ครับคุณปูนเหยียดขึ้นไปเช็คฝ่ามือเราอีกรอบเช็คแขนเช็คไหล่ดันไปข้างหลังจนเราตึงครับกดคางมองที่พื้นเลยเช็คไหล่เราอีกรอบโอเคน่าจะพร้อมละคุณปูนค่อยๆวางมือครับตามคุณปูนไปข้างหน้าเลยไปเซตท่า all four ครับค่อยๆถอยขึ้นไปคราวนี้เราเหมือนเตรียมท่าคลานของเราไว้ก่อนนะมือให้อยู่ใต้ไหล่จุดสำคัญคือโฟกัสกลางนิ้วมือออกเยอะๆเลยแล้วกดฝ่ามือแน่นๆครับเน้นความแข็งแรงของไหล่ให้รู้สึกมั่นคงก่อนเมื่อเรามั่นคงเสร็จแล้วอาจจะงอข้อศอกเล็กน้อยครับให้รู้สึกแขนแข็งแรงไว้เลยเมื่อแขนแข็งแรงเสร็จแล้วครับโอเคเมื่อเราตั้งหลักได้ขากว้างประมาณสะโพกคุณปูนได้นะครับเราเซตท่าได้แล้วเช็คมือแน่นๆเอาสบายเราเมื่อเราได้แบบนี้โอเคคุณปูนเงยหน้ามองขึ้นครับคาวโพสแคทโพสของเราหายใจเข้าเงยหน้ามองสลับกับม้วนก้นกบโครงหลังแคทโพสเราครับกระดูกสันหลังค่อยๆยืดคอบ่าไหล่ค่อยๆได้เหยียดคุณปูนเราจะทำ3รอบนะครับท่านผู้ชมตามคุณปูนได้เลยหายใจเข้าอกยืดขยายดันให้รู้สึกตึงเลยโอเคครับเยี่ยมหายใจออกครับนี่คือรอบที่2อีก1ครั้งหายใจเข้าครับรอบสุดท้ายนะครับหายใจออกครับจังหวะที่ม้วนเราเริ่มโฟกัสแกนกลางครับจุดแรกให้เราเหมือนดันสะดือเข้าไปแล้วก็ม้วนให้รู้สึกเหมือนท้องเริ่มรู้สึกเหมือนเราสูบหน้าท้องเข้าไปแล้วเริ่มรู้สึกเน้นไปที่แกนกลางให้เรารู้สึกแน่นๆหน่อยเช็คจากการรู้สึกเราเกร็งนิดนึงครับมันรู้สึกว่าได้กล้ามเนื้อบริเวณท้องคุณปูนโอเคนะครับรู้สึกตึงแค่นั้นแหละครับแล้วคอนโทรลไว้จากนั้นก็ค่อยปล่อยครับเงยหน้ามองไปข้างหน้าแล้วกลับเหมือนเดิมอีกรอบโอเคเมื่อเราเริ่มกระตุ้นแกนกลางได้แล้วคุณปูนเคลื่อนไหวนะครับขึ้นไปดาวเวิร์ดด็อกของเราเชิญครับขึ้นไปเลยเมื่อเราขึ้นไปที่ดาวเวดด็อกครับค่อยๆกดส้นเท้าลงให้รู้สึกตึงแล้วหายใจเข้าออกอีกครั้งโอเคเดี๋ยวเราวอร์มกันไปเรื่อยๆก่อนนะครับค่อยๆงอเข่าขวาเน้นกดส้นเท้าซ้ายโอเคทำสลับไปซ้ายและขวาช้าๆหายใจเข้าและออกปูนไปเรื่อยๆนะครับท่านผู้ชมตามมาเลยจุดที่เราจะโฟกัสคือการวอร์มข้อเท้าก่อนวอร์มหัวเข่าวอร์มต้นขาด้านหลังเอาจุดที่เรารู้สึกตึงนะครับท่านผู้ชมได้แค่ไหนก็แค่นั้นเราก็เคลื่อนไหวไปพร้อมกันไปเรื่อยๆนะครับสัก 3-4 รอบคุณปูนหายใจเข้าแล้วออกโอเคขออีก1รอบครับจากนั้นให้เหยียด2ขาพร้อมกันแล้วค้างไว้จุดที่เราตึงที่สุดครับคุณปูนตึงแค่นี้นะครับได้แค่นี้ก็แค่นั้นฝ่ามือเรากดแน่นๆไว้เลยพยายามออกแรงที่ฝ่ามือแล้วก็ตรงโคนนิ้วครับกดแน่นๆเลยสำหรับใครที่เจ็บข้อมืออาจจะฝึกใหม่ๆอาจจะเจ็บมากก็เท่าที่เราทำได้ไม่ต้องไปฝืนมากเท่าที่ทำไหวจากนั้นครับคุณปูนเราจะคอนโทรลแกนกลางไปที่ท่าแพลงแต่ช้าๆหน่อยปกติเราจะพุ่งแพลงธรรมดาเลยแต่วันนี้เราจะค่อยๆคอนโทรลโชว์ภาพช้าครับค่อยๆขมับท้องยกก้นสไลด์ไปคุณปูนโพไว้แป๊บหนึ่งครั้งไว้ครับให้ท่านผู้ชมได้เห็นแขนจะรู้สึกเหมือนผลัดใช่ไหมครับเหมือนผลัดพื้นแขนจะรู้สึกเหยียบเลยเป็นความแข็งแรงคุณปูนกลับครับเป็นดาวเวดด็อกธรรมดาเรานี่คือรอบที่1หายใจเข้าออกท่านผู้ชมสามารถกดมือคอนโทรลจังหวะมูฟเมนต์ไปพร้อมกันนะครับคุณปูน3รอบนะครับรอบ2ขยงสไลด์ไปคุณปูนจะโชว์ชัดมากคอนโทรลท้องแขนสะบักรู้สึกเหมือนผลักและเหยียดแล้วท้องผมเพิ่มเก็บเข้านิดหนึ่งโอเครู้สึกแข็งแรงเราได้เริ่มกระตุ้นเริ่มวอร์มกันมาแล้วเดี๋ยวท่าต่อไปของเราตามนะครับเริ่มจากขาขวาก่อนดีกว่ายกเท้าขวาขึ้นสู่เพดานครับในท่าสุนัข3ขาขายกขึ้นไปก่อนจากนั้นขาขวาของเราค่อยๆก้าวไปข้างหน้าระหว่างฝ่ามือคุณปูนจะยืนขึ้นนะครับแต่ก่อนที่จะยืนยืนขึ้นเลยยกแขนเหนือศีรษะตอนที่ยืนขึ้นจุดโฟกัสของเราคือเริ่มมีความแข็งแรงของขาขวาขาซ้ายลำตัวเหยียดขึ้นสังเกตการกลางคุณปูนจะนิ่งคุณปูนคอนโทรลไว้ใช่ไหมครับหายใจเข้าและออกรู้สึกโอเคเริ่มรู้สึกมั่นคงใช่ไหมครับคนที่ฝึกใหม่ๆบางคนเวลาแกนกลางไม่แข็งแรงจะเอียงไปเอียงมาแต่สำหรับคุณปูนนิ่งลองค้างท่าสักพักหนึ่งก่อนถ้ารู้สึกหนักมากย่อเหมือนคุณปูนไม่ได้อาจจะสูงไว้หน่อยเท่าที่ทำได้ได้ไหมครับคุณปูนแข็งแรงนะครับเดี๋ยวผมเช็คขาก่อนขาหลังเหยียดรู้สึกยืดโอเคนะครับคอนโทรลแกนเดี๋ยวถอยดาวเวิร์ดด็อกเหมือนเดิมวางมือครับถอยดาวเวิร์ดด็อกอีกรอบช้าๆครับโอเคส้นเท้าเรากดลงเดี๋ยวจะเป็นขาซ้ายนะครับสลับอีกครั้งครับคุณปูนสลับขายกขึ้นสร้างจังหวะหายใจเข้า

ก้าวไปข้างหน้าหายใจออกแขนยกขึ้นโอเคเมื่อเราโชว์ภาพช้าๆตอนที่ฝึกคือฝ่าเท้าคุณควรจะกดแน่นสังเกตจะรู้สึกแน่นๆที่หน้าแข้งที่ขาเลยสะโพกจัดระเบียบเท่ากันสองข้างแขนรู้สึกมั่นคงเหมือนได้เหยียดขึ้นเท่าที่ได้ครับกระดูกสันหลังจะเป็นแนวตรงสังเกตจะรู้สึกมั่นคงเลยลองเช็คโยกไปได้ไหมครับรู้สึกแข็งแรงมั่นคงเริ่มรู้สึกใช้กล้ามเนื้อมากขึ้นวางฝ่ามือครับถอยดาวเวิร์ดด็อกครับคุณปุ่นโอเคเมื่อเราได้แบบนี้คุณปุ่นโอเคนะครับยังไหวเนาะหายใจเข้าออกเดี๋ยวเราชุดวอร์มอีกรอบนึงคุณปุ่นสไลด์ไปแพลงแต่คอนโทรลแกนกลางครับเชิญครับสไลด์โชว์ให้ท่านผู้ชมชัดๆเลยแขนลำตัวรู้สึกแข็งแรงแล้วเดี๋ยวออปชั่นแรกนะครับวางเข่าลงก่อนช้าๆครับงอแขนอกคางวางพื้นไปเลยช้าสไลด์ขึ้นคอบบาโพสครับยกเปิดเหมือนเดิมเบสิกเราโอเคพยายามเปิดอกยืดหน้าท้องขึ้นแล้วหลังตรงพยายามอย่าให้เจ็บหลังนะครับนึกถึงการยืดไว้หาจุดที่เราตึงที่สุดบนตึงนะครับได้เนาะธรรมชาติเช็คมือเช็คขาของเราโอเคได้สายตามองพื้นค่อยๆนอนลงไปเลยโอเคแล้วขึ้นดาวเวิร์ดด็อกปกติเราเชิญครับขึ้นปกติเราโอเคคุณปูนโชว์ความแข็งแรงแขนด้วยได้เนาะเมื่อได้แบบนี้อีกชุดหนึ่งครับขาขวาของเราเตะขึ้นสู่เพดานเลยโอเคแล้วก้าวไปข้างหน้าคุณปูนเหยียดขาเป็นพีระมิดโพสของเราครับเหยียดขาแล้วพับตัวลงพับก้มลงเลยครับนอกเหนือจากความแข็งแรงแล้วความยืดหยุ่นของต้นขาด้านหลังก็มีผลกับการกลางลำตัวครับแต่คุณปูนแข็งแรงมากขาก็จะเหยียดได้ตรงเลยแต่บางคนที่แบบไม่แข็งแรงก็จะงอได้นิดหนึ่งเอาตามเลเวลของการฝึกของเรานะครับแต่นี่ถือว่าระดับขั้นแอดวานละพอคุณบุญคนที่ตึงมากก็อาจจะงอไว้สักนิดหนึ่งก็ได้ตามจุดตึงของเราแต่ละคนไม่เท่ากันครับคุณบุญได้นะครับงอเข่าขึ้นกับโอเคตามนะครับสองแขนยกใหม่คุณบุญหายใจเข้าวางฝ่ามือเคลื่อนไหวกับหายใจออกดาวเวิร์ดด็อกหลับโอเคขาขวาได้คุณบุญทันนะครับท่านผู้ชมทันนะครับขาซ้ายอีกนะครับเป็นซีเควนต์เดิมขาซ้ายยกขึ้นสู่เพดานแล้วก้าวไปข้างหน้าเหมือนเดิมอีกครั้งเหยียดขาก่อนครับเรามาซีเควนต์เดิมก่อนเหยียดขาซ้ายพับตัวลงพับไปเลยต้นขาด้านหลังสำหรับท่านี้ช่วยในเรื่องของความยืดหยุ่นนะครับบางทีเล่นกีฬาหนักๆมาแล้วมันอาจจะช่วยในการยืดคลายท่านี้จะดีมากๆคุณปูนโชว์ความแข็งแรงนะครับย่อเข่ายกแขนเหนือศีรษะเป็นล้างใหม่ของเราเริ่มร้อนขึ้นแล้วใช่ไหมครับเช็คความแข็งแรงขานะโอเคดาวเวิร์ดด็อกครับหายใจออกโอเคนี่ยังเป็นชุดวอร์มของเราอยู่นะครับเราวอร์มร่างกายเราก่อนสไลด์แพลงครับคุณปูนรอบนี้เมื่อกี้เราวางเข่าใช่ไหมแต่รอบนี้เราจะไม่วางเข่าละคุณปูนโชว์ความแข็งแรงจาตุรังกาดันดาสันแล้วโหเหมือนท่าวิดพื้นเลยคุณปูนโหโอเคแขนนะครับแข็งแรงได้นะครับคุณปูนยิ้มได้นะครับสไลด์ให้ขึ้นไปคุณปูนน่าจะเริ่มร้อนขึ้นบ้างนะครับโอเคนะอีกชุดหนึ่งยังอยู่ในชุดที่เราขยับคุณปูนขาขวาก่อนครับยกทีเล็กด็อกขวาก่อนโอเคก้าวไปข้างหน้าเหมือนเดิมซีเควนต์เรารอบนี้เมื่อกี้ยืดด้านหน้าแล้วทีนี้ไปด้านข้างนะคุณปูนปิดส้นเท้าลงนักรบที่สองหันออกข้างโอเคหันหน้าผมใส่กล้องตามทันนะครับได้มุมอยู่ด้านข้างคราวนี้นักรบที่2จะหันออกด้านข้างเป็นกล้ามเนื้อลายด้านข้างเช็คความกว้างของเท้าประมาณสะโพกตามคุณปูนเลยผมเช็คจากขาประมาณ90องศาแล้วเหยียบเท้าแน่นๆเท้าด้านนี้ก็กดให้เหมือนขา2ข้างออกแรงกระจายแรงใช่ไหมครับเท่าๆกันบางคนหนักขาข้างใดข้างหนึ่งพยายามกระจายออกกระดูกสันหลังตรงแขนเราก็เหยียดปกติเช็คก่อนนะครับแข็งแรงนะครับจากนั้นเมื่อเราแข็งแรงเสร็จแล้วคุณปูนเหยียดขาขวาเหยียดขวาช้าๆครับเดี๋ยวทําในท่าสามเหลี่ยมก่อนโอเคสามเหลี่ยมนะครับปูนสไลด์ไปจับข้อเท้าจับเข่าตรงไหนก็ได้ครับแล้วเปิดแขนใช่ท่านี้คือด้านข้างขาอีกมุมหนึ่งจะยืดลำตัวสองข้างจะยืดตึงนะครับปูนแขนเราก็เหยียดขึ้นสบายโอเคนะครับเป็นการวอร์มขาและก็ลำตัวด้านข้างท่านผู้ชมสามารถตามเรามานะครับถ้าตึงมากก็สามารถงอเข่าได้ครับคุณบุญลองงอเข่าคนที่ตึงมากๆจะแบบเหยียดไม่ได้งอนิดนึงลองเหยียดขานิดนึงครับเหยียดขานิดนึงคนที่ตึงจะเหยียดได้แค่นี้นะครับจะมาแบบปูนเหยียดขาสุดเลยครับก็จะมาไม่ได้แบบนี้
ก็คือแค่งอไว้นิดนึงก็พอแล้วถือว่าได้ยืดก็โอเคละจากนั้นโอเคได้นะครับคุณปูนเดี๋ยวคุณปูนทรงตัวเคลื่อนไปมานะกับนักรบที่2ย่อเข่าคืนกลับมานักรบ2นี่คือเปลี่ยนจังหวะจากท่าไปท่าคุณปูนจะดิ่งมากแต่บางคนแกนกลางไม่แข็งแรงจะสั่นๆค่อยๆฝึกนะครับโอเคคุณปูนเราไปดาวเวิร์ดด็อกกันครับไปดาวเวิร์ดด็อกปกติเรา

ช็คเชิงการหน่อยเก็บเทคนิคไปเรื่อยสะโพกเปิดมันตึงไหมสะโพกสองข้างพยายามเปิดแขนพยายามเหยียดตัวพยายามยืดเหมือนมีคนดึงแขนเหยียดออกไปแข็งแรงนะครับโอเคเมื่อเราได้หายใจปกติบางคนขาก็จะสั่นละเพราะมันเกร็งเมื่อยมากแต่เราเน้นความแข็งแรงคุณบุญเหยียดขาซ้ายโอเคนี่ขาตึงนะครับโอเคคุณบุญจับสามเหลี่ยมเราครับไปสามเหลี่ยมเราเหมือนเดิมไปครับจุดเดิมเรานะครับคนที่ตึงมากจะไม่สามารถเหยียดแบบนี้ได้เลยนะครับท่านผู้ชมทางบ้านอาจจะลองทำดูแล้วเหยียดไม่ได้แบบนี้เลยสามารถที่จะเลื่อนมือมาที่เข่าครับอีกแบบเลื่อนมาที่เข่าแค่นี้ก็ตึงแล้วบางคนหรือเลื่อนลงมาอีกบางคนก็ตึงแล้วไปข้อเท้าก็ได้ครับคุณบุญจับลงไปอีกครับลงไปอีกเลยถึงจนถึงพื้นเลยครับวางไปเลยโอเคเลเวลแต่ละคนจะไม่เหมือนกันก็เลือกเอาจุดที่เราตึงแต่ค่อยๆทำช้าๆโอเคเราได้เทคนิคแล้วคุณปูนกลับช้าๆนะครับคืนกลับมาย่อขากับนักรบ2หายใจเข้าได้นะครับคืนกลับไปดาวเวดด็อกไปโอเคไปพักที่ดาวเวดด็อกเมื่อท่าหนักๆชุดสแตนดิ้งจะรู้สึกเหนื่อยใช่ไหมครับมันเริ่มรู้สึกเหมือนร่างกายมันร้อนขึ้นเป็นเหมือนเราวอร์มร่างกายแต่พาร์ทของเราจะเน้นไปที่คอมัสเซลแต่เราเน้นหน่อยจุดเราจะฝึกในท่าแรกนะครับคุณปูนพอเราเริ่มวอร์มได้แล้วคุณปูนวางเข่าลงครับแล้วเงยหน้ามองไปข้างหน้าเซตเป็นออลโฟปกติเราส่วนท่าฝึกท่าแรกของเราจะเน้นไปที่หลังนิ่งๆกล้ามเนื้อที่เรียกมัลติไฟดัสจะอยู่ข้างหลังเป็นท่าที่สำคัญในโยคะในการออกกำลังกายทั้งหมดสำคัญมากจุดนี้บางคนได้ปวดหลังพอมัดเนี่ยไม่แข็งแรงสิ่งที่เราจะฝึกครับให้เซตท่าเหมือนคุณปูนเลยออลโฟปกตินี่แหละคิดถึงว่ามีแก้วน้ำอยู่ข้างหลังแล้วให้มันนิ่งๆไว้คุณปูนหลังนิ่งนะครับคอนโทรลไว้นะเดี๋ยวคุณปูนจะค่อยๆโชว์ไปคุณปูนนำมือซ้ายของตัวเองเหยียดไปข้างหน้าครับแล้วนำเท้าขวาไปข้างหลังถีบออกไปใช่ท่านผู้ชมทางบ้านเวลาทำท่านี้ถือว่าระดับที่ยากพอสมควรจะเอียงไปเอียงมาจะไม่นิ่งเหมือนคุณปูนนะครับนี่คือท่าที่ฝึกสำคัญที่สุดไม่ว่าจะโยคะออกกำลังกายผมอยากให้ฝึกท่านี้มากเพราะมันจะช่วยเรื่องของความแข็งแรงของหลังคนที่ปวดหลังคนที่แบบออกกำลังกายเวทบ่อยๆท่านี้คือท่าที่สำคัญสังเกตคุณปูนจะนิ่งคุณปูนหายใจนะครับคอมัสเซลผมเช็คแขนคุณปูนแข็งแรงขาแข็งแรงแกนกลางแข็งแรงคือว่าโอเคครับคุณปูนลงช้าๆนะครับวางเข่าวางมือโอเคคุณปูนไปท่าใหม่เงยหน้ามองทีนี้กล้ามเนื้อด้านข้างคอมัสเซิลมัดด้านข้างฝึกพร้อมกันนะครับเห็นครับโอเคท่านี้จะเห็นว่าแขนคุณปูนรับน้ำหนักกล้ามเนื้อด้านข้างจะทำงานและช่วงของเอวบางคนมีไขมันสะสมท่านี้ก็จะช่วยลดช่วงของเอวแล้วก็สร้างความแข็งแรงให้กับลำตัวด้านข้างหลังจากนั้นเมื่อได้แบบนี้ถ้าทำใหม่ๆจะรู้สึกเกรงยากมากทั้งแขนทั้งลำตัวก็ค่อยๆทำนะครับหลังจากนั้นพอได้เสร็จแล้วความยากจะเพิ่มขึ้นในเลเวล2คุณปูนจะยกขาด้านขวาขึ้นถ้าคนที่เลเวลแรกเราโอเคอยู่ให้ทำในเลเวล2โอเคหายใจเข้าออกคนที่ทำเลเวล2ได้รู้สึกเกรงๆแล้วก็เมื่อยตอนไหนก็หยุดตอนนั้นนะแต่คุณปูนสามารถทำเลเวล3ได้คุณปูนจะทำสายแพลงเต็มรูปแบบแล้วนะครับซ้ายเอาขาคู่กันเลยโอเคเป็นลำตัวด้านข้าง3ออปชั่น1 2และ3สามารถฝึกค้างเท่าที่ทำได้ข้อควรระวังเทคนิคอาจจะงอข้อศอกอย่าให้เจ็บข้อศอกนะแบบไหนก็ได้ที่เราแบบมี3แบบแบบเมื่อกี้คุณปูนโอเคนะครับข้างๆทั้งหมดเลยนะตามคุณปูนนะครับดาวเวิร์ดด็อกครับคุณปูนแล้วกลับกันเถอะโอเคหายใจเข้าและออกอีกหนึ่งครั้งกับอีกข้างหนึ่งนะครับไปพร้อมกันรอบนี้คุณปูนสไลด์ในท่าแพลงวางเข่าโล่งตั้งปลายเท้าขวาเปิดออกเปิดแขนซ้ายเปิดสะโพกซ้ายยกขาขึ้นเลยพยายามให้สะโพกนิ่งแขนแข็งแรงโฟกัสการหายใจปกติรู้สึกแข็งแรงแต่ไม่ต้องเกรงจนแบบหน้ามืดนะครับเอาเกรงแบบรู้สึกแข็งแรงตามความแข็งแรงเราขายกเหยียดคุณปูนวางลงออปชั่น3ตามมาได้เชิญครับ1 2และ3เป็นลำตัวด้านข้างโอเคคุณปูนได้นะครับ3 2ท่านผู้ชมสามารถค้างได้นาน
30วิ1นาทีได้เลยนะครับได้หมดเลยฝึกของตัวเองไปดาวเวิร์ดด็อกครับคุณปูโอเค

เคลำตัวด้านข้างหายใจเข้าออกแต่วันนี้เราโฟลว์ใช่ไหมครับปูนเรามาหนักเลยวันนี้เราดับแอดวานซ์สไลด์แพงจัตุรังกาดันดาสนะเราเหมือนเดิมครับปูนสไลด์ขึ้นอัพเวิร์ดด็อกหายใจเข้าซีเควนต์เรายาวดาวเวิร์ดด็อกครับหายใจออกตามนะครับท่านผู้ชมตามมาปูนเท้าขวายกขึ้นทรีเล็กด็อกขวาก้าวไปด้านหน้าอีกครั้งแขนสองข้างยกขึ้นเหนือศีรษะกลับมาท่าแรกท่าเดิมคราวนี้กล้ามเนื้อแกนกลางเกี่ยวกับการทรงตัวครับปูนเราจะไปนักรบที่3นะครับทำทีละสเต็ปท่านผู้ชมตามมาใหม่ไปข้างหน้าครับปูนสองมือจับที่เอวก่อนสายตามองที่พื้นหาบาลานซ์สเต็ปเท้าหลังขึ้นมาครึ่งหนึ่งกดฝ่าเท้าขวาแน่นๆรู้สึกขาด้านขวามีแรงโถมตัวประมาณขนานพื้นขาจะรู้สึกแน่นๆนะครับคนที่ยกขาไม่ได้ไม่ต้องยกขึ้นมาแค่นี้ก็หนักละขาอีกข้างหนึ่งยกขึ้นมาครับปูนถ้ายกได้ถ้ายกไม่ได้ให้เหมือนผมนะโอเคแตะไว้แค่นี้ก็หนักละปูนแขนแนบชิดลำตัวหรือแขนเหยียดเพื่อฝึกผมแค่ฝึก3ลมหายใจก็พอ1 2และก็3คุณปูนกลับหลังเราค่อยๆหย่อนขากลับไปท่าเดิมยกแขนของเราค่อยดาวเวทด็อกครับกลับไปพักเราปกติท่านผู้ชมจะเห็นว่าคุณปูนเนี่ยขาแข็งแรงแกนกลางจะนิ่งมากแต่สำหรับคนฝึกใหม่จะแบบเอียงไปเอียงมาไม่สามารถที่จะยืนแบบนี้ได้นะครับค่อยๆฝึกไปอาจจะ3เดือน4เดือน5เดือนหรืออาจจะเป็นปีเลยค่อยๆฝึกให้เราแข็งแรงขึ้นคุณปูนซ้ายนะครับยกขาซ้ายขึ้นทีเล็กด็อกซ้ายหายใจเข้าก้าวซ้ายไปข้างหน้าครับเหมือนเดิมแขน2ข้างยกโชว์ซีเควนต์เดิมของเราหายใจเข้าเช็คขาเช็คแกนกลางคุณปูนขึ้นวอริเออร์ทรีเลยโน้มตัวด้านหน้าเตะขาโน้มขาด้านซ้ายแข็งแรงท่านี้ประโยชน์จะเยอะครับทั้งแกนกลางข้อเท้าน่องขาจะเฟิร์มจะแข็งแรงมากค้างการทรงตัวต้องใช้ทักษะหลายอย่างสมาธิทุกอย่างจะสอดประสานกันหายใจเข้าออกคุณปูนได้นะครับ3 2และ1เท้าวางลงชูขึ้นเหนือศีรษะหายใจเข้าหายใจออกดาวเวิร์ดด็อกครับคืนกลับไปโอเคคุณปูนอีกชุดนึงสไลด์ด้านหน้าแพลงเหมือนเดิมจัตุรังกาลงครับสไลด์อัพเบิร์ดด็อกหายใจเข้าดาวเวิร์ดด็อกครับคุณปูนสังเกตว่าจะรู้สึกร้อนขึ้นมาเริ่มเหนื่อยขึ้นมาใช่ไหมครับท่านผู้ชมทางบ้านถ้าตามเราจะรู้สึกว่าเหนื่อยเริ่มร้อนขึ้นนิดหนึ่งเป็นระดับความแข็งแรงนะครับเดี๋ยวอีกชุดหนึ่งเป็นซีเควนต์ที่ผมคิดมาให้ทุกคนได้ฝึกแต่ไปพร้อมกันนะครับเดี๋ยวคุณปูนไปท่าของเราซีเควนต์นี้เราเริ่มจากเท้าขวาคุณปูนยกเท้าขวาขึ้นทีเล็กด็อกขวาโอเพนฮิปครับคุณปูนนีทูเชสแพลงนีทูเชสแทงเข่าไปข้างหน้าหาอกเอาเคียนหนึ่งคุณปูนเตะขึ้นมาทีเล็กด็อกโอเพนฮิปเปิดมาหาผมขึ้นมาไม่เตะขึ้นมาเหมือนเดิมโอเพนฮิปคุณปูนได้ไหมครับทันเนาะฝึกอีก2รอบคุณปูนไปแพลงนีทูเชสเหมือนเดิมแขนโอเคopen hip เปิดมาคุณปูนไหวไหมครับโอเคอีกหนึ่งรอบไปใช่ leg dog open hip โอเคคุณปูนโฟต่อเท้าวางข้างหลังวางมาหาผมวางที่พื้นข้างหลังเป็น back bend ต่อเลย step 1 2เปิดขึ้นแขนชิดผมคิดชุด core muscle โอเคได้ไหมครับคุณปูนแขนคอเนาะเราไปพักพีเจียนก่อนคุณปูนวางมือแล้วพับแล้วฝึกพีเจียนพับไปข้างหน้าครับพีเจียนขวาพับขวาเลยโอเคมองข้างหน้าครับนี่เมื่อกี้แขนลำตัวค่อนข้างหนักพอสมควรเริ่มร้อนขึ้นใช่ไหมครับโอเคแขนได้แข็งแรงค่อยๆฝึกตามมาคุณปูนก้มไปข้างหน้าครับหายใจใจเข้าและออกครับก็เรามาพักในท่าพีเจียนเพื่อยืดสะโพกให้คลายแต่เราเหลืออีกข้างหนึ่งนะครับเป็นความแข็งแรงคุณปูนยกตัวขึ้นหายใจเข้าหายดาวเวิร์ดด็อกครับคุณปูนซีเควนต์เมื่อกี้เดี๋ยวผมนำก่อนขาซ้ายครับทีเล็กด็อกโอเพนฮิปคุณปูนนีทูเชสไปแล้วก็ไปหาศอกจัตุรังกาฮุกโอเคโอเพนฮิปครับคุณปูนฝึก3

0: รอบนะท่านผู้ชมสามารถฝึกตามคุณปูนได้เลยนะครับท่านี้รู้สึกแข็งแรงแขนท้องขาคุณปูนใช่ครับโอเคอีกหนึ่งรอบครับโอเคโอเคฮิปคุณปูนขึ้นมาเปิดไปเลยครับวางแบ็คเบนไปเลยสเต็ป1 2โฟกัสเอวขวาได้เหยียดแล้วก็เปิดระวังปวดหลังนะครับเช็คร่างกายค่อยๆใช้ไปคุณปูนกับทีเจียนก้มไปข้างหน้าหายใจออกก้มคุณปูนเป็นไงบ้างครับแขนท่านผู้ชมนี่คือระดับที่สูงขึ้นมาเป็นความแข็งแรงของคอรวมถึงแขนลำตัวขาทั้งหมดเลยแล้วก็ไปในระดับแอดวานซ์เราจะแข็งแรงขึ้นครับแต่ท่านผู้ชมอาจจะรู้สึกหนักหน่อยแต่สามารถทำออปชันลงมาได้ครับเท่าที่ทำได้แล้วก็จบไปแล้วครับสำหรับโยคะกับพวกเรา2คนครับหวังว่าท่านผู้ชมคงจะได้ประโยชน์จากการฝึกไปกับพวกเราครับ
1: ค่ะและวันนี้พวกเรา2คนขอลาไปก่อนและสามารถพบกับพวกเราได้ทางช่อง T Sport เสียตัวจริงเรื่องกีฬา
0: สวัสดีครับ

แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยมิได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์

อ้าวเดี๋ยวทุกคนร้องเพลงตามไปด้วยนะคะเมื่อกี้ที่ทิเชอร์สอนไปแล้วนะทิเชอร์สอนไปแล้วร้องคลอไปนะลองดูนะe o r a e e o r a e e o r you read this word k t อ่านว่าอะไร cat r a e o r

read this word. Ah, b, a, d, ben. ร้องดังลองร้องไปคลอๆไปลูก a e o a read this word p e g อ่านว่า pig D O dog E O A A E E O A A E E O A this word b a bus E O A A E E O A A E E O A to read เมื่อกี้อ่านว่าอะไรเนี่ยอ่านว่าอะไร stop เลยค่ะอ่านว่า at very good อ่านว่า at เดี๋ยวดูซิว่าใส่คำว่าอะไรลงไปอ่านว่าพร้อมกัน cat แมวต่อไปอ่านว่า bat พร้อมกัน bat ต่อไปmat mat ต่อไปอ่านว่า hat hat ต่อไป g a g อ่านว่า ack ack อ่านว่า ack ack นะคะไม่ ack ack สระ ack อ่านว่า bag bag ต่อไปอ่านว่า tag tagA กับ D A กับ D เป็น at ใส่ M เป็น mad เก่งมากค่ะ mad ต่อไป sad ต่อไป sad and ใช่ไหม and คำที่หนึ่งอ่านว่า pan pan แปลว่ากระทะต่อไปอ่านว่า can แปลว่ากระป๋องต่อไป man แปลว่าผู้ชายแฟนแปลว่าพัดลมเก่งมากต่อไปอ่านว่าแอปคำที่หนึ่งอ่านว่าแคปต่อไปแมปแมปแผนที่เห็นไหมแผนที่ต่อไป M คำที่หนึ่ง Ham เก่งมากคำที่สอง Jam Jam ต่อไป Goodbye แปลว่าอะไร Goodbye ลาก่อนใช่ไหมลาก่อนเนาะone two three four มาสี่คนนะสี่คนมาตรงนี้มานั่งนี่

0: sit down here มาเลยมามาเลยค่ะมาเลยค่ะมัง2มังมาเลย2มังมากะละมัง2มังมามาแล้วก็มาบูมาดิงมามาเร็วมานั่งนี้ค่ะมานั่งนี้4คนจะให้อยู่ทีมเดียวกันเดี๋ยวจะให้อยู่ทีมเดียวกันมาตรงนี้นะมาเลยให้อยู่ทีมเดียวกันทีนี้พวกเรานะคะซิดดาวซิดดาวมั่งซิดดาวครับโอเคทีนี้เดี๋ยวทิชเชอร์จะให้ make a circle แปลว่าอะไรลูก circle วงกลมเอาล่ะผู้ชายตรงนี้ make a circle circle 2วงทำวงกลม2วง2วงกลมนะแสดงว่ามี2กลุ่มลูกกลุ่ม1วงกลม make a two circle ทำ2วงกลมขยับไปเลยลูกโอเคเป็น3วงใช่ไหมเอาแค่นี้ได้แล้วแต่ได้ทั้งนั้นโอเคโอเคค่ะต้นอะไรทำเป็นวงกลมลูกทำวงกลม make โอเคทีนี้ประเดี๋ยว everyone ตบมือค่ะ everyone ไม่ต้องอ่านตาไม่ต้องพูดตามทีเชอร์ everyone โอเคเดี๋ยวให้กลับมานั่งที่เดิมเดี๋ยวกลับมานั่งที่เดิมนะคะลุกไปเอาหนังสือของตัวเองมาแล้วกลับมานั่งที่เดิมค่ะใครกลับมานั่งสุดท้ายโดนทำโทษค่ะใครกลับมานั่งคนสุดท้ายโดนทำโทษค่ะกลับมานั่งที่เดิมหยิบของตัวเองมาใครกลุ่มสุดท้ายโดนทำโทษนะคะเร็วเร็วนั่งให้เป็นวงกลมเหมือนเดิมหยิบมาแล้วเปิดหน้าที่ฟังให้ดี open page 1 4 6 1 4 6 open page 1 4 6 1 4 6ใครเปิดแล้วกลุ่มไหนเปิดแล้วโอเค very good แล้วดินสอ do you have pencil pencil อะไรลูกฮะคำอ่านใช่เดี๋ยวแป๊บนึงนะครับแป๊บนึงนะลูกเดี๋ยวกลุ่มนี้นี่แหละจะได้เป็นกลุ่มแรกนะเดี๋ยวจะให้ออกมาเสนอนำเสนอเลยเอาละเปิดแล้วทุกคนครับไปเอาดินสอใครไม่มีดินสอไปหาดินสอก่อนลูกทุกคนมีดินสอเช็คค่ะเช็คดูนะทุกคนดูนะทุกคนตอนนี้เปิดหน้าเดียวกันนะ1 4 6ใช่ไหมคะเอาล่ะทีนี้เราจะเห็นมีทั้งหมด12คำนะมี12คำนะคะมี12คำให้แต่ละกลุ่มนะคะลูกแต่ละกลุ่มช่วยกันแต่ละกลุ่มช่วยกันช่วยกันทำอะไร ช่วยกันหาคำอ่านซิช่วยกันอ่านซิว่ามันน่าจะอ่านว่าอะไรนะอ่ะดูข้อที่1ค่ะทุกคนข้อที่1 C A T อ่านว่า cat คำอ่านก็คืออ่านว่า cat ภาษาไทยเขียนยังไง cat คอแอทอ cat แบบนั้นอ่ะนั่นคือคำอ่านลูกแล้วหมายถึงอะไรลูกความหมายก็คือแมวแล้วก็เขียนคำว่าแมวไปเข้าใจยังโอเคภาษาไทยครับภาษาไทยช่วยกันคำอ่านก็คือ cat คอแอทอ cat ความหมายก็คือแมวแบบนั้นพวกเราเขียนคำอ่านก่อนพวกเราเขียนคำอ่านให้หมดก่อนที่ทิชเชอร์สอนไปแล้วทิชเชอร์บอกแล้วว่าให้จำให้ได้นะทิชเชอร์สอนไปแล้วถูกต้องอย่างนั้นเขียนคำอ่านก่อนฮานาฟีเขียนคำอ่านก่อนเมื่อกี้ข้อที่2 A D A D A D อ่านว่า add ใส่ verb เข้าไปเป็น add addใส่เบิร์กเข้าไปเป็น bad นั่นคือคำอ่าน bad bad it's very bad bad แปลว่าอะไรฮะไม่ใช่ bad ตรงข้าม bad ตรงข้ามกับคำว่า good good แปลว่า good very good แปลว่าเยี่ยมดีมากดีแต่ bad ไม่ดีแปลว่าไม่ดีเลย bad อ่านว่า badทีนี้ทิชเชอร์เดี๋ยวทิชเชอร์จะปล่อยให้ทำก่อนแล้วเดี๋ยวทิชเชอร์จะเดินมาดูช่วยกันคิดก่อนลูกดูยังไงลูกดูข้อที่3ดูข้อที่3ดูข้อที่3ค่ะลงท้ายด้วย A กับ N ลูกดูนะลงท้ายด้วย A กับ N อ่านว่า AnA N A ออกเสียงแอ N ออกเสียงอืนน A N A N A N A N N N ใช่ไหม N ใส่เมเข้าไปเป็นเอ้ยใส่เมเม M ไง Man ต้องหัดสะกดลูกต้องหัดสะกดMan ใช่ลองช่วยกันคิดก่อน
1: AN
0: AN ลงท้ายด้วย AN อ่านว่า AN AN แล้วก็ลูกลองดูตัวแรกซิมันออกเสียงว่าอะไรล่ะลูกก็ใส่พยัญชนะไปเลยตัวนั้นคือแบบนี้ค่ะนั่งเป็นอย่างนี้ sit in line นี่ไม่ใช่ไม่อย่างนี้นั่งsit in line มั่งอยู่คนเดียวหรือจะนั่งกับเพื่อนหรืออยู่ตรงนี้คนนี้พร้อมแล้วพร้อมแล้วรวมแถวกันก็ได้เดี๋ยวลูกมาผู้หญิงพร้อมแล้วผู้หญิงพร้อมแล้วผู้หญิงแถวไหนก่อนพร้อมคะผู้หญิงโอเคเดี๋ยวทิชเชอร์จะให้อ่านทิชเชอร์จะให้อ่าน in อะไรโอเคพร้อมนะผู้หญิงพร้อมไหมอ่า เดี๋ยวผู้ชายเดี๋ยวก่อนผู้ชายเดี๋ยวก่อนผู้หญิงพร้อมไหม
1: พร้อม
0: Are you ready Yes Yes Yes ไม่ได้กลับแน่ไม่ได้กลับแน่โอ้ไม่อยู่กลุ่มเดียวกันอ่ะดิงไม่ได้กลับดิงพร้อมผู้หญิงนะลูก one two three intersection go straight go straight turn left
1: turn left
0: turn right
1: turn right
0: cross cross cross the road
1: cross the road
0: cross the crosswalk
1: cross the bridge
0: cross the bridge
1: bridge
0: go past
1: go past
0: ไม่ได้กลับล่ะไม่ได้กลับไม่ได้กลับแน่นอนแน่นอนพี่ไปเปลี่ยนสไลด์กดเดี๋ยวนะเดี๋ยวนะเอาไม่ต้องก็ได้เดี๋ยวไปนี่ก่อนเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวใจเย็นใจเย็นเอาล่ะเดี๋ยวทิชเชอร์จะให้สลับกันนะนี่คือกลุ่มหนึ่ง one two three โอเคเยอะมากนะกลุ่ม one group two and group three โอเคเดี๋ยวทิชเชอร์จะสลับกลุ่มที่หนึ่งอ่านคำที่หนึ่งกลุ่มที่สองอ่านคำที่สองกลุ่มที่สามอ่านคำที่สามแล้วทิชเชอร์ก็วนไปเรื่อยๆโอเคไหมโอเค one two threeพร้อมกันอย่าไปยุ่งกับเขาอย่าไปยุ่งอะไรพารากอนไม่มีone two three
1: hospital
0: ต่อไปกลุ่มสามone two three ไม่ไม่ผ่านไม่ผ่านถ้าแบบนี้ไม่ผ่านไม่ผ่านไม่ใช่เดี๋ยว stop stop ไม่ได้ใช่ไหมเดี๋ยวผู้หญิงต่อได้ยินหรือยังพูดมาอีกรอบอีกรอบอีกรอบฟังฟังฟัง one two threeone two three นั่นแหละต่อไปกรุ๊ปนี้ค่ะ one two three stadium one two three เดี๋ยวทิชเชอร์ปิดประตูก่อนดีกว่าโอเคมั่งปิดประตู thank you ไปเลยต่อไปกลุ่มนี้นะไม่ต้องบอกเมื่อกี้ยังตอบไม่ได้นะยังตอบไม่ได้นะยังไม่ผ่าน one two three เร็ว one two three ได้ไหม
1: ไม
0: ่
1: ได
0: ้ไม่ได้ได้ไหมone two threeone two three ต่อไปผู้หญิงคะได้ไหมลูกคำนี้ one two three โอเค restaurant
1: restaurant
0: โอเคต่อไปผู้ชาย one two three ต่อไปยังไม่ได้สักคำนะหัวเราะไปก่อนนะแต่ยังไม่ได้ออกจากห้องนะดูได้คำว่า One, two, three. พิพิธภัณฑ์ภาษาอังกฤษว่ายังไงพิพิธภัณฑ์พร้อมกัน one two three one two three มิวเซียมผู้หญิงต่อผู้หญิงไม่ใช่ค่ะโอเค one two three very good เก่งมากค่ะต่อไปผู้ชาย one two threeต่อไปยังไม่สักคำนะต่อไป one two three เร็ว one two three ได้ไหมได้ไหมไม่ได้ได้ไหมผู้หญิงทุกคน one two three one two three เอาไหมOne, two, three. One, two, three.
1: One, two, three.
0: Post
1: office.
0: ต่อไปผู้หญิงผู้หญิงเอาใหม่ลูก Police station. Very good. ต่อไปผู้ชายค่ะ One, two, three.
1: Bank
0: ที่เชิญนึกว่าจะอ่านว่าออมสินไม่ใช่นะไม่ใช่แบงค์ใช่ไหมต่อไปกลุ่มนี้ยังไม่ได้สักคำนะร้านตัดผมทิเชอร์จะช็อกแล้วเนี่ยพร้อมกัน one two three อะไรดิ่งพูดอะไรโอเคพร้อมกัน one two three barber shop นะต่อไปผู้หญิงคะ one two three
1: library
0: very good ต่อไปบัสอะไรบัสสถาน
1: ี
0: บัสสถาน
1: ี
0: ต่อไปร้านขายขนมพร้อมกัน one two threeบอกดิงก่อนบอกดิงก่อนว่าอ่านว่าอะไรแล้วค่อยพูดกันอ่ะไม่ใช่กล้วยจับนะ one two three ไม่ผ่านแบบนี้ bakery shop ต่อไปผู้หญิงค่ะ very good ต่อไปกลุ่มนี้ผู้ชายone two three very good one two three one two three ต่อไปโอเค very good very good very good เมื่อกี้ในที่ทิชเชอร์เซ็นให้ทิชเชอร์เขียนหมายเลขเอาไว้มีแค่3คนทิชเชอร์เซ็นแล้วทิชเชอร์จะเขียนหมายเลข1 2 3ลองดูสิของมีหนูใคร2อนัทลองเปิดดูสิมี3คน3คนพี่เอารางวัลให้หน่อยค่ะสมุดกับขนมเลยค่ะสมุดกับสมุดค่ะตรงนู้น

0: คะลูกมีไหมลองดูสมุดกับได้ค่ะขนมอ๋อมีแต่เงินแล้วใช่ไหมเอาเงินไหมเอาเงินจริงมาเลยค่ะสมุดเล่มเล็กหมดแล้วหรอผู้ชายน่าจะเอาเล่มเล็กซะมั้งเพราะว่าลายมันไม่โอเคผู้ชายผู้หญิงผู้ชาย2คนค่ะดิวมาคนที่1ใช่ไหมทำไมถึงครูให้ทำไมครูถึงให้ดิวเพราะว่าดิวทำเสร็จแล้วส่งก่อนเพื่อนเลยปรบมือให้ดิวค่ะโอเคต่อไปคนที่2คือใครอนัทก็เสร็จคนที่2ปรบมือครับต่อไปชื่ออะไรลูกยาคนที่3ปรบมือโอเคยาพาราแต่ว่าเดี๋ยวครูต้องกลับไปกินยาพารานะเนาะโอเคเดี๋ยวเราจะเลิกคลาสแล้วดิงเห็นหันไปหาดิงแล้วอยากกินลูกชิ้นนะพร้อมกันเราจะพูดว่าบายบายชาลาลาล่าพูดพร้อมกัน
1: บายบายชาลาลาล
0: ่าThank you, teacher.
1: Thank you, teacher.
0: Thank you, teacher.
1: Thank you, teacher.
0: See you tomorrow.
1: See you tomorrow.
0: พร้อมกันนะแบบเมื่อกี้เลยนะ Bye bye, sha la la la. สองรอบนะทำท่าด้วย Stand up. Stand up. พร้อมกัน Stand up.One, two, three. Bye, bye, sha la la la. Bye, bye, sha la la la. Thank you, teacher. ทำง่ายทำยังไง Thank you, teacher. ทำง่ายเดี๋ยว

พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได้มาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดไปพร้อมๆกับ DLTV และของเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะ

0: A group of children named Yuri, Ang Pao, and Park Bung have sent a message to me through the Facebook page. They said that they would like to invite me to play at the playground and the wooden horse at their backyard garden. They will take me on a tour of the amusement park in exchange for my English language tutoring. Moreover, they guarantee a fun and wet experience. Wow! Can I resist such an invitation? Yuri, Ang Pao, Park Bung, get ready to meet. Hey, they said it would be over here. How am I doing? Where is it? It's over here? Oh, I'm coming! I'm coming! I'm coming! Yay! Good morning!
1: Good morning!
0: Good morning! Good morning! Good morning! Good morning! Good morning! Good morning! Good morning!
2: My name is Ang Pao. M-A-O.
0: ของสุดท้ายเชิญเลยครับ
3: My name is Yuri. I'm 10 years old.
0: น้องยูริ 10 years old. My name is Teacher Greg. I'm 34 years old. เฮ้ยตกลง Teacher Greg อายุเท่าไหร่ครับ
4: 34
0: เฮ้ย34ภาษาอังกฤษว่า34 I'm an English teacher. Teacher Greg สอนวิชาอะไรครับถูกต้องครับเป็นครูสอนภาษา
5: อังกฤษ
0: นั่นเองครับ
5: ผมดีใจมากเลยครับที่ทีเจอร์มาผมถึงสวนหลังบ้าน
0: ทีเจอร์ก็ดีใจเหมือนกันครับเพราะเป็นโอกาสที่ดีไปเที่ยวและฝึกภาษาไปด้วย
5: ทีเจอร์มานี่ทีเจอร์เห็นหมาหรือยังครับ
0: ยังไม่เห็นอยู่นู่นหรือเปล่า
5: ไม่ใช่ครับทางนี้
0: ทางนี้เหรอโอ้โหใหญ่มากเลยครับสอนคำว่าม้าภาษาอังกฤษว่า
4: horse
0: เป็นตัวจริงหรือเปล่าครับ
5: ไม่จริงครับ
2: เป็นเครื่องไม้คร
0: ับโอ้โหทำจากไม้ wooden horse
4: wooden horse
0: เสียงดีชัดเก่งมาก
1: เราจะพาลิเชียไปเล่นสวนหลังบ้านลิเชียพร้อมหรือยังครับ
0: โอ้ทีเชอร์พร้อมที่สุดในโลกเด็กๆพร้อมหรือยังครับ
4: พร้อมแล้วครับ
0: เริ่มจากจุดไหนดีครับ
5: ที่นี่มีกิจกรรมเยอะมากเลยครับ
0: ทางบ้านนะครับได้ยินหรือเปล่าที่นี่มีกิจกรรมมากมายตั้งใจฟังคำศัพท์และตอบคำถามด้วย Quiz Challenge รออยู่ครับ
5: เดินตามพวกผมมาเลยนะครับ
0: แล้วตอนนี้เราอยู่ที่ไหนครับ
5: เราอยู่ในกองไก่ครับ
0: เห็นรอบๆตัวเรานะมีสัตว์เลี้ยงเยอะแยะมากมายนะครับคำว่าสัตว์เลี้ยงใช้คำว่า farm animal
4: farm animal
0: แล้วมีตัวอะไรบ้าง
4: มี
0: นกกระจอกเทศ ostrich
4: ostrich
0: เก่งมากเฮ้ยรู้หรือเปล่าไก่ภาษาอังกฤษว่า
4: chicken
0: เฮ้ยได้ละไก่จะร้องว่ายังไงครับ
4: เอ๊ะเอ๊ะเอ๊ะเอ๊ะเอ๊ะเอ๊ะ
0: รู้หรือเปล่าที่บ้านผมมันจะร้องว่าคาคูดูดูดูไม่เป็นไรครับตั้งต่อครับมีอะไรอีกไหม
2: เยอะเลยครับ
0: เช่น
2: ห่านหมูกระต่ายแพะแล้วก็เป
0: ็
2: ด
0: เริ่มจากคำว่าเป็ดจัก
4: จัก
0: ได้ละห่านดูดีนะดูดีนะ goose
4: goose
0: และกระต่ายคือ rabbit
4: rabbit
0: ชัดเจนครับ
5: แล้วก็หมู
0: โอ้หมู pig
4: pig
0: แล้วหมูจะร้องว่ายังไงครับ
4: อูดอูด
0: อูดอูดที่บ้านผมร้องว่าอ้อยอ้อยอ้อยจริงจ้ะนั่นนั่นอ้อยอ้อยอ้อยอูดอูดอ้อยอ้อย
5: เราหันไปหันสัตว์กันไหมครับ
0: Sure, but which should we start? หรือว่าเริ่มจากสัตว์ตัวไหนดีครับ
5: นกกระจอกเทศและต่อไปก็ไปให้เต่าครับ
0: เมื่อกี้ทีเจอร์ก็เห็นนกกระจอกเทศแต่ว่ามันหายไปไปไหนครับ
5: อยู่ตรงนู้นครับ
0: อ๋อเห็นแล้วพาไปดูได้ไหม
5: ได้ครับ
0: Let's go Come on ตอนนี้น้องๆพาทีเจอร์ให้อาหารสัตว์ครับผมเต่ากินอาหารด้วย colored greens และนกกระจอกเทศกิน carrot แต่ทุกคนครับเสียดายมากนกกระจอกเทศอิ่มแล้วไม่เป็นไรครับให้อาหารสัตว์อื่นก็ได้ครับสัตว์ตัวต่อไปตัวอะไรครับ
4: แพะครับ
0: แพะภาษาอังกฤษว่า goat
4: goat
0: แล้วแพะชอบกินอะไรครับ
5: กินได้ทุกอย่าง
0: ทุกอย่างกินพิซซ่าเหรอครับแต่วันนี้เรามีอะไรนะ
5: แครอทครับ
0: ถูกต้อง carrot เดี๋ยวให้อาหารดีกว่า
5: ครับ
0: โ กินเยอะมาก
5: ใช่ครับ
0: โอ้ดึงด้วย
5: เขาดึงอย่างเดียว
0: มีแรงนะมีพลังสนุกมากจริงๆครับแล้วต่อไปนี้จะพาทีเจอร์แกร์ไปทำอะไรดีครับ
5: ไปเก็บไข่ของแม่ไก่อารมณ์ดีกันครับ
0: แม่ไก่คำนี้น่ารู้นะเด็กๆดูบากด้วยนะ hen
4: hen
0: แต่ถ้าเป็นตัวผู้ rooster
4: rooster
0: ทีเจอร์แกร์ได้ยินเสียงแล้วกุ๊กกุ๊กเอ๊กเอ๊กเข้าไปดูดีกว่า
5: ครับ
0: let's go follow me ตามผมมาเลย

0: โอ้เด็กๆดูในองค์นะครับมีไข่ไก่เต็มเลยช่วยเก็บด้วยนะ
1: ครับ
0: อ่ะเฮ้ย
1: ไข่ไก
0: ่สองฟองแล้ว
1: ผมครบแล้วครับ
0: ครบแล้ว1 2 3 4 4ฟองฮะโอ้ผักบุ้งได้เยอะมาก4ครบแล้ว
2: ไข่ไก่ได้แล้วครับ
0: ทำเมนูอะไรดีฮะไข่เจียวหรือไข่ดาว
1: ไข่เจียว
0: โอเคจัดให้ครับ
3: คือไก่ที่นี่เราจะเลี้ยงแบบคือมันจะเป็น free range เป็นไก่เลี้ยงปล่อยไก่เราจะไม่เครียดเพราะว่าเราเลี้ยงให้เขาจิกอาหารธรรมชาติ nutrition อะไรต่างๆเนี่ยมันจะได้มากกว่าไก่ที่เลี้ยงในจำกัดพื้นที่ไก่ที่นี่เราไม่ได้เลี้ยงด้วยสารเร่งโตอะไรอย่างเงี้ยเพราะฉะนั้นทุกอย่างมันก็จะธรรมชาติมาก
1: ทีเจอร์ครับพร้อมไปเล่นที่สนุกกันยังครับ
0: พร้อมที่สุดในโลกแต่ไม่รู้จะเล่นอะไรดีครับเด็กๆดูรอบๆตัวเองมีอะไรบ้างช่วยแนะนำครับ
1: มีสไลเดอร์ครับแล้วก็บ้านต้นไม้
0: บ้านต้นไม
1: ้ซิปไลน์
0: ก็มีครับ
1: แล้วก็เด้งดึงคร
0: ับสไลเดอร์น้ำใช้คำว่า water slide
2: water slide
0: เฮ้ยเก่งมากและบ้านต้นไม้อุ้ยมีป้ายด้วยเด็กๆ
2: treehouse
0: ใช่แล้วนะแบบนี้ด้วยนะครับ zip line ก็ไม่เปลี่ยนเรียกว่า zip line
1: zip line
0: แล้วน้องยูรีครับคิดว่า teacher Greg ตัวใหญ่สูงๆแบบนี้ควรเล่นอะไรก่อนครับ
1: สไลเดอร์ครับ
0: โอ้มันเร็วไหมเร็วแค่ไหน
1: ก็เร็วมากๆเลยครับ
0: ยูรีเล่นให้ teacher ดูก่อนหน่อยไหม
1: ได้ครับเดี๋ยวให้เปากับบุ้งผักบุ้งเล่นนะคร
0: ับได้เดี๋ยวที่จะดูให้เป็นวิธีเล่นครับผักบุ้งเห็นไหมครับเพื่อนเพื่อนก็ขึ้นได้ยังไงครับอันนั้นคืออะไร
1: เป็นเชือก
0: ปีนอะไรปีนเชือกผักบุ้งพูดว่า climb the rope
2: climb the rope
0: เก่งมากคิดแล้วว่าปีนเชือกแล้วขึ้นไปไหนครับ
1: ขึ้นไปเล่นสไลเดอร์ทางนี้ครับจะขึ้นบันไดหรือปีนเชือกก็ได้ครับ
0: ทีนี้ก็รู้แล้วนะครับจะปีนเชือกเอาแบบว่าลำบากเฮ้ยเด็กๆขึ้นบันไดก็ได้ก็แล้วแต่
1: เดี๋ยวให้เปากับผักบุ้งเล่นโจครับเดี๋ยวผมอธิบายด้านล่างให้ครับ
0: เยี่ยมเล่นให้สนุกครับลงมาเลย
1: ลงมาเลย
0: ว้าวเฮ้ยทำเปาว้าวหยุดวู้ฮู้ว้าว
1: พี่เจ้ากล้านะครับ
0: โอ้เร็วมากกล้าหาญอยากเล่นด้วย
1: ครับ
0: เดี๋ยวดูของพี่เจ้ามันจะเร็วแค่ไหนครับ
1: โอเคครับ

0: Okay, we're gonna do it. We're going down the slider. See you soon. 3, 2, 1. Wow.
1: Spinning. Okay, man.
0: โอ้มากเลยสนุก
1: ทีเจอร์ครับเราไปเล่นซิปไลน์กันครับ
0: โอ้ดีมากเลยนะแต่ทีเจอร์ไกรโคเล่นไม่เป็นเล่นยังไงครับ
1: เดี๋ยวให้พวกหนูเล่นเล่นให้ดูก่อนก็ได้ครับ
0: เฮ้ยเล่นได้ยังไงเห็นไหมนู่นมีป้ายที่บอกว่า zip line is closed from 12 to 1หรือว่าซิปไลน์ก็ปิดเวลา12นาฬิกาถึง13นาฬิการอเวลาอีก5นาทีครับ
1: ไม่เป็นไรครับที่นี่เล่นได้ก่อนเลยครับ
0: โอเคเชิญเลยครับมาโชว์สกิลไปโอ้ทีเจอร์ไม่เชื่อนะครับผักบุ้งตัวเล็กตัวน้อยจะเล่นก่อนทีเจอร์อีกผักบุ้งพร้อมหรือยังครับโอเคโชคดีครับ ready steady go จับแน่นๆครับจับแน่นๆไปแล้วไปแล้วโอ้น้องผักปุ้งนะครับกล้าหาญเล่นก่อนทีเจอร์อีกทีเจอร์ก็ต้องทำใจไปก่อนครับเพราะคิดว่าถ้าทีเจอร์เล่นมันจะเร็วกว่านี้มากเลยครับคำที่น่ารู้นับคือกล้าหาญหรือว่า brave เช่น I am brave ที่แปลว่าฉันกล้าหาญเอาละครับอังเปาพร้อมหรือยังครับ
2: พร้อมแล้วครับ
0: 1 2 3

0: ก็ลงมาแล้วจับให้แน่นจับให้แน่นไปโอ้เย้ well done เอาละครับและคนที่3รออยู่นะครับโอเคยูริ you ready 1 2 3บ๊ายบายโอ้มือเดียวครับสุดยอดว้าว well done ได้เวลาแล้วนะทีเชอร์ต้องเล่นด้วยมันจะเป็นยังไงครับกวนนิดนึงโอเค let's seeOkay, don't forget children, safety first, หรือว่าปลอดภัยไว้ก่อนฮะ Let's try it. Ready? Steady? Here we go. Bye. ลงมาแล้ว โอ้ โอ้ Bye.
1: Teacher ครับ อันนี้ชูชีพ Teacher ครับ
0: สอนให้นะครับคำว่าเสื้อชูชีพเด็กๆรู้บ้างด้วยนะ
1: ครับ
0: Life Jacket
2: Life Jacket
0: เก่งมากเดี๋ยวถอดเสื้อก่อนโอเค Let's try Oh Yuri Thank you ขอบคุณมากแล้วให้ Teacher ใส่ Life Jacket เพราะอะไรครับแล้วจะทำอะไรต่อ
1: เพื่อ Teacher ยืนไม่ถึงและจมครับ
0: จมน้ำ
1: ใช่ครับ แล้วใส่เพื่อความปลอดภัยครับ
0: ถูกต้องเพื่อความปลอดภัยหรือ
1: Safety
0: ใช่แล้วนะครับแล้วจะเล่นกิจกรรมอะไรครับ
1: เป็นเล่นน้ำครับ
0: เล่นน้ำ
1: อันนู้นครับเป็นด่านแรกเลยครับ
0: โอ้ที่มีเชือกโอ้โหน่าเล่นมากเลยนะครับ
1: คร
0: ับ รออะไรเด็กๆพร้อมหรือยัง
1: พร้อมแล้วครับ
3: พร้อมยังค่ะ
0: Let's go ไป

การที่มีโคลนเพราะเราอยากให้เด็กเรียนรู้ธรรมชาติได้มาเล่นโคลนได้มาคลุกคลีกับความเลอะคือมาก็เล่นให้เต็มที่เลยที่นี่แตกต่างจากที่อื่นยังไงคือเราอยากให้เด็กมาเรียนรู้เกี่ยวกับธรรมชาติต่างๆเวลาเขามาเล่นเขาจะได้มีความคิดว่าเครื่องเล่นอันนี้ต้องเล่นแบบไหนเขาจะได้จดจ่อเขาจะได้ใช้ความคิดของเขาว่าโอเคเขาต้องรับผิดชอบตัวเองแบบไหนอยากให้เด็กได้มาเรียนรู้สิ่งต่างๆด้วยตัวเขาเองการที่เด็กมาเล่นที่นี่ส่วนมากเด็กเมืองจะไม่รู้เนาะว่าการเล่นโคลนเล่นกับธรรมชาติมันคือแบบไหนเพราะเด็กในเมืองก็จะเล่นแต่กับโทรศัพท์อยู่แต่ในห้องสี่เหลี่ยม

0: เขามาเล่นที่นี่เขาก็จะได้เพื่อนใหม่ได้ความรู้เกี่ยวกับการเล่นกับธรรมชาติว่ามันเป็นยังไงก็จะได้ทําให้เขามีความหงแหนว่าโอเคโตขึ้นไปเขาจะได้มีความรักในธรรมชาติ
1: ค่ะทิเช่ครับ
2: ครับ
1: วันนี้เล่นสนุกไหมครับ
2: ดูสภาพนะครับแล้วดูหน้าตาด้วยโคลนยังติดขนตานะครับสนุกมากชอบมากเลยอ่ะ
1: เออทิเช่

0: หินอยู่นะครับเล่นให้สนุกแต่ระวังตัวเองและคนอื่นรอบๆตัวเองด้วยโอ้ผักบุ้ง
1: ครับหนูให้ใครเอากลับไปกินที่บ้านค่ะ
0: โอ้ทำเมนูอะไรดีนะ
1: ไข่เจียวครับ
0: ไข่เจียวออมเล็ต coming right up ขอบคุณมากเดี๋ยวทีเจอร์เกรกอยากทบทวนนิดนึงนะครับคำศัพท์ที่เราเจอวันนี้นะครับเช่นคำว่าม้าไม้อย่างนี้นะครับเรียกว่า wooden horse
2: wooden horse
0: เสียงดีคำต่อไปคำที่สองนกกระจอกเทศ ostrich
2: ostrich
0: เสื้อผู้ชีพ life jacket
2: life jacket
1: life jacket
0: นี่ถูกต้องครับ
3: ขอบคุณมากครับทีเจอร์ที่มาเล่นกับผมวันนี้ผมได้ความรู้จากทีเจอร์มากมายเลยครับ
2: ขอบคุณครับ
0: You're welcome ยินดีเสมอครับไปเล่นต่อดีกว่าไปไหมพอแล้วถ้ามีโอกาสเราจะเล่นต่อครับแต่วันนี้สนุกมากทีเจอร์ได้ย้อนเวลากลับมาเป็นเด็กอีกครั้งหนึ่งในชีวิตต้องขอขอบคุณน้องๆด้วยครับ
3: ครับ
0: Thank you very much ผักบุ้ง Thank youขอบคุณมากครับ Today was another day that I had a lot of fun. I didn't expect that coming to visit this group of friends would bring both fun and new experiences. Being in nature and experiencing new things is always good. Don't just stay glued to your phone screen. Come out and play. Have fun like a kid again. See you all later. Bye bye. คำถาม Quiz Challenge ถามว่าสัตว์ไหนข้อใดต่อไปนี้ไม่ใช่สัตว์ปีกA. Ostrich B. Green Dove C. Gecko คำตอบที่ถูกต้องก็คือข้อ C. Gecko เพราะ Gecko แปลว่าตุ๊กแกเป็นสัตว์เลื้อยคลานสามารถพบได้ในบ้านมนุษย์และในป่าดิบด้วยครับ
4: น้องๆคนไหนอยากแลกเปลี่ยนความรู้กับทีเจอร์เกรกและเป็นส่วนหนึ่งของรายการส่งประวัติและเรื่องราวที่น่าสนใจของตัวเองไม่ว่าจะเป็นความสามารถพิเศษทักษะอาชีพหรืองานอดิเรกรีบส่งมาที่ Facebook Fanpage World Cap Journey ได้ตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปนะครับ
0: กี้กี้มาเลยกี้ไม่ยอมกันเนี่ยสงสัยมันอิ่มแล้วยูรี่ว่ายังไงครับ
5: ก็น่าจะอิ่ม
0: เอ้ยอิ่มแล้วใช่ไหม
5: โบนัสใส่เลยแม่
6: What we are doing now actually is the high throughput screening platform against SARS-CoV-2 virus. We form a group of research, you know, both from Faculty of Science and Faculty of Medicine, Ramatibidi Hospital. So two teams, you know, work side by side and working in order to find a new drug.Derived from Thailand, that really can against and kill the virus effectively and safe. Okay, that's the image to call since maybe the end of February. So there are two teams. The first one is ECD itself, because you know we are the platform for screening or kind of you know searching for the compounds that really have potentially to kill the virus.And the other one, you know, based on the BSL-3, we initiate the high throughput screening campaign. So ECD having about 4,000 compounds, right? But actually we pick 120 to 121 extracts from the common Thai herbs. And we found that, you know, 6 extracts that's showing the potential kill the virus. And we picked 2 of them.The first one is the ginger extract, and the second is the gachai kao extract. Okay, the gachai kao in English we call like a finger root. Okay, so once we found the initial finding, we look for more detail to see the efficacy of the against the virus, and we found out that you know two major components actually derived from finger root extracts.That really show the synergistically cure the virus. The first one actually is the pinostrobin, and the second one is the pendurutin A. We learned that you know this compounds and extract really kill the virus. You know, 200% protect kill.

0: สวัสดีครับคุณผู้ชมครับนำทุกท่านเข้าสู่รายการ The Speech Guide ผมเต้สุวัจนกลิ่นสุวรรณนะครับแขกรับเชิญทุกๆคนครับที่เราเชิญมาใน The Speech Guide ในซีซั่นนี้ครับล้วนแล้วแต่เป็นตัวจริงในแต่ละสาขาอาชีพที่เขาและเธอทำงานอยู่ครับแขกรับเชิญของเราในวันนี้นิยามตัวเองว่าเป็นผู้บริหารอาชีพครับเขาคนนี้ครับมีหลากหลายตำแหน่งทำหน้าที่อยู่หลากหลายหน้างานเยอะแยะไปหมดรวมถึงล่าสุดฮะเป็นอาจารย์พิเศษในมหาวิทยาลัยชั้นนำหลายๆมหาวิทยาลัยด้วยเขาคนนี้นะครับมีการเรียนรู้ตลอดเวลาเพราะเชื่อว่าการเรียนรู้ไม่มีที่สิ้นสุดครับกับภาษาอังกฤษที่ว่า knowledge never ending go without a plan is just a dream โอ้แม่การวางเป้าหมายโดยที่ไม่ได้มีแผนมันก็แค่ฝันเฟื่องไปวันๆนะครับไปรู้จักกับเขาเลยครับดร.โชคชัยเอี่ยมฤทธิไกรครับดร.คิมครับสวัสดีครับ
1: สวัสดีครับคุณเต้สวัสดีครับ

0: ื่อก่อนนะตอนสมัยเราเรียนนะไม่ได้มีเขียนบอกในตำราว่าจริงๆแล้ววิชาที่เรียนมันมีหมดอายุซึ่งหน้าที่อาจารย์ครูก็คือการสร้างคนต่ออะไรที่เป็นงานยากที่สุดคืองานสร้างคนครับ
1: ดร.คิมนะที่วันนี้มาเป็นไกด์ให้กับเราในการแนะนำแนะแนวแนะนำแบ่งปันเคล็ดลับให้กับน้องๆที่ดูอยู
0: ่ครับยินดีครับ
1: ก่อนอื่นเลยนะฮะเล่าถึงประวัติการทำงานแล้ว

0: ตอนนี้ปัจจุบันทำหน้าที่อะไรยังไงอยู่บ้างครับ
1: จริงๆก็เคยไปลองเป็นเบื้องหน้าแล้วก็หลักๆตอนนี้ก็เป็นเบื้องหลังดีกว่าครับก็เป็นผู้บริหารจริงๆแล้วเป็นลูกจ้างมืออาชีพถ้าเป็นสไตล์ผมก็จะบอกว่าเราอยู่เบื้องหลังเราไม่ได้เป็นคนเบื้องหน้าแต่ว่าเราเป็นผู้บริหารมืออาชีพ
0: ครับ
1: ตอนนี้ก็เป็นรองกรรมการผู้จัดการอยู่ที่เทโรเอนเตอร์เทนเมนต
0: ์ครับ
1: นะครับแล้วก็หลังจากที่ทำงานเป็นลูกจ้างมืออาชีพแล้วเราก็ต้องขยับขยายก็จะมีธุรกิจส่วนตัวนะ
0: ครับ
1: ก็ไปหุ้นกับพี่ๆเพื่อนๆตอนนี้ก็ดูหลังบ้านให้กับของนันเน็กนะครับเกษตรเสพสวัสดิ์ปลากระวงณอยุธยาเนี่ยครับช่องนันเน็ก55บนออนไลน์ทั้งหมดแล้วก็ยังมีเป็นที่ปรึกษาที่ต่างๆ 3-4 ที่ประมาณน
0: ี้ยอดมากเลยฮะรวมถึงเป็นอาจารย์พิเศษด้วย
1: ใช่ครับอาจารย์พิเศษก็จะรับเป็นรายวิชาที่เราถนัดเพื่อที่จะได้นำประสบการณ์แหละครับความรู้ที่หามาของเก่าบวกของใหม่เนี่ยนำมาถ่ายทอดผู้เรียนจะได้นำไปใช้งานได้จริงไม่ต้องเดินผิดเหมือนเรา
0: ไอ้ที่ว่าเดินผิดมันผิดอะไรยังไงท่าไหนครับอาจารย
1: ์เยอะแยะเลยครับจริงๆแล้วในการทำงานการทำธุรกิจที่ผ่านมาเนี่ยประสบการณ์ในอดีตนะครับยังใช้ได้หลายส่วนในปัจจุบัน
0: ครับ
1: แต่ว่าการเรียนเนี่ยเมื่อก่อนนะตอนสมัยเราเรียนนะไม่ได้มีเขียนบอกในตำราว่าจริงๆแล้ววิชาที่เรียนมันมีหมดอายุ

0: ไม่ได้เหมือนกับอาจารย์ไม่ได้เคยบอกมาก่อนว่าเหมือนกับข้างกล่องอาหารนะบอกว่าเฮ้ยเรียนไปเนี่ยอีกนานเท่าไหร่มันจะหมดอายุแต่จริงๆมันมีนะก็ตลอดตอนนี้ที่ทำงานด้านดิจิตอลมาก็สัก22ปีที่ผ่านมาเริ่มต้นล้มลุกคลุกคลานเป็นอีคอมเมิร์ซรายแรกในประเทศไทยเลยมั้งที่จ่ายผ่าน payment gateway ผ่านอะไรพวกนี้ได้เนี่ยเราก็ลองผิดลองถูกโดนแฮกบ้างอะไรบ้างนะครับจนมาสรุปตอนท้ายเนี่ยใครทำตอนนี้ไปเชื่อมแบบนี้เลยใช้เวลา3วันเสร็จจากที่เมื่อก่อนน่ะต้องเดบ 2-3 เดือนก็บอกเลยว่าไปใช้เจ้านี้เป็นอย่างนี้ค่าฟรีเรทอยู่ที่ประมาณเท่านี้พวกอย่างเงี้ยแหละครับเหมือนเราไปย่อโลกที่เราเรียนมา20กว่าปีแล้วมาผนวกกับปัจจุบันแล้วก็ไปบอกผู้เรียนนักศึกษาหรือว่าคอร์สต่างๆที่เรามีโอกาสแต่ธรรมดาผมไม่ค่อยขายคอร์สเพื่อนก็บอกเหมือนกันแต่ว่าก็จะสอนนักศึกษาซะมากกว่าเพื่อที่ผู้เรียนเนี่ยจะได้นำไปทดลองแล้วก็ใช้จริงเลยนะครับ
1: เขาบอกไอ้ยุคดิจิตอลเนี่ยมันจะต้องรู้จักที่จะ learn to unlearn เรียนรู้ที่จะไม่รู้มันและเรียนทิ้งวิชาต่อๆอะไรมั่งอาจารย์ตอนนี้ที่เป็นวิชาที่แต่ก่อนเนี่ยโอ้โหซึ่งอันนี้อาจจะรวมถึงพ่อแม่ที่บอกเนี่ยลูกๆต้องไปทางนี้ต้องใส่นี้ใส่นี้ใส่นี้แล้วตอนนี้มัน obsolete แล้วมันไม่ใช่ทางแล้วตอนนี
0: ้ก็ยกตัวอย่างที่เราทำงานกันอยู่เนี่ยนิเทศศาสตร
1: ์
0: ดีกว่าสื่อสารมวลชนสิ่งที่เรียนเมื่อจุฬาผมเรียนจบปริญญาโทที่จุฬาตอนปี2002
1: ครับ
0: หมดอายุไปครึ่งหนึ่งได้แล้วครับนะครับแล้วก็ช่วงนี้ครับก็ทำส่งให้อาจารย์หลายๆท่านเหมือนกันว่าธรรมดาณปัจจุบันเนี่ยจะเป็นแมสคอมที่เป็นดิจิตอลนะครับการสื่อสารมวลชนโดยที่ใช้ดิจิตอลเป็นหลักเนี่ยมันไม่ใช่เรียนแค่วิธีการถ่ายทอดอย่างอันนี้ the speech วันนี้เราพูดคุยกันใช่ไหมครับ
1: ใช่
0: แต่จริงๆอ่ะเวลาเรียน mass communication เนี่ยเมื่อก่อนไม่ได้บอกว่าการเขียนแบบนี้แล้วทำยังไงถึงจะเป็นภาษาอื่นได้โดยที่ใช้เครื่องมือ
1: ครับ
0: อย่างตอนนี้เวลาเราทำคลิปอย่างเงี้ยโยนลงบน YouTube เสร็จเนี่ยเราก็จะใส่ CC subtitle เนี่ยครับใส่ CC นะครับclose caption เนี่ยเป็นภาษาอังกฤษก่อนแล้วหลังจากนั้นมันก็จะมีเครื่องมือในการแปลเป็น100ภาษาให้เลย
1: ครับ
0: แต่เบสแรกหรือว่าฐานแรกเนี่ยเวลาเราพูดภาษาไทยอ่ะถ้าจะทำคุณจะทำเป็นภาษาอังกฤษก่อนนะครับแล้วเวลาจะทำซับไตเติลอื่นเนี่ยคุณถึงแม้คุณไม่มีความรู้ถ้าเกิดคุณทำภาษาอังกฤษเสร็จเนี่ยคุณสามารถไปจ้างฟรีแลนซ์ออนไลน์อย่างต่อนาทีประมาณสัก5เหรียญคุณจะแปลเป็นภาษาจีนเป็นภาษาเกาหลีภาษาญี่ปุ่นไปพวกเนี้ยโดยที่คุณไม่ต้องมีความรู้เลยใช้เครื่องมือ
1: บ
0: นออนไลน์คุณครูเคยสอนไหม
1: ในยุคผมไม่มีย
0: ุคผมก็ไม่มีครับก็เลยบอกได้แล้วว่าความรู้ที่เราเรียนมาเนี่ยมันมีหมดอายุแล้วถ้าเกิดไม่อัปเดตไม่รีสกิลไม่รีเลิร์นนะครับไม่รีสกิลไม่อัพสกิลของตัวเองไปเรื่อยๆเนี่ยมันหมดอายุ
1: ครับ
0: นี่แหละครับก็เป็นที่มาที่แบบนะ knowledge is never ending เนี่ยครับเป็นตัวหลักเลยผมคิดว่าเรียนแล้วมันต้องใฝ่เรียนรู้ตลอดเวลาแล้วที่สำคัญคือหลังจากเรียนเนี่ยต้องเอามาใช้งานทันที
1: ครับ
0: ลองมาใช้งานอย่างเมื่อครู่เนี่ยพูดได้เป็นบรรยายเล่าให้ฟังเนี่ยแต่ถ้าเกิดไม่เปิดแล้วไม่ให้นักศึกษาไม่ให้คนเนี่ยลงไปทำจริงๆนะว่าอ่ะเดี๋ยวนี้ถ้าแปลนะ CC นะเบสเป็นภาษาอังกฤษก่อนนะเสร็จแล้วไปจ้างฟรีแลนซ์ยังไงเกิดแล้วเดี๋ยวแพลตฟอร์มต่างๆที่ควรจะไปขึ้นถ้าไปขึ้นที่จีนมี5อันดับแรกแต่ไม่ใช่อยู่ดีๆจะไปเปิดแอคเคาท์ได้เหมือน YouTube คุณต้องไปทำไงอีกเนี่ยแมสคอม
1: ครับ
0: นี่แหละครับแมสคอม
1: ยุคนี้
0: เลยครับยุคนี้นะยุคเมื่อ5ปีที่แล้วจนถึงปัจจุบันเนี่ยประมาณนี
1: ้โอ้โอเคงั้นเราต้องพูดหรือสื่อสารยังไงให้คนคนนั้นน่ะเห็นศักยภาพตัวเองแล้วพัฒนาขึ้นมาเป็นผู้บริหารหรือเขาอาจจะไม่มีแต่เสริมเขาเพื่อให้เขาขึ้นมาให้ได
0: ้ก็อย่างที่เรียนครับชุดแรกเนี่ยในการทำงานเป็นผู้บริหารเนี่ยหรือว่าเป็นอาจารย์สอนเนี่ยเราต้องมีทักษะในการประเมิน
1: ครับ
0: ประเมินคนกันเขาอะอยู่ในขั้นตอนไหนช่วงการเรียนการศึกษาอันไหนเสร็จแล้วก็มาต่อด้วยว่าเขาถนัดอะไ
1: ร
0: นะครับ right man on the right job เนี่ยเขาต้องถนัดสิ่งที่เขาเป็นสุดครับแล้วหลังจากนั้นมาเราถึงจะเริ่มเติมด้วยอะไรเติมด้วยการให้เขาไปเรียนอย่างตอนนี้ self learning หรือว่าเรียนรู้ด้วยตัวเองนะครับอย่างเวลาการเรียนการสอนผ่านออนไลน์เนี่ยผมก็จะให้กับทีมงานมาตั้งแต่ต้นเลยยกตัวอย่างเช่นทีมวิดีโอทุกคนที่ทำงานของผมทั้งหมดจะต้องจบตัว YouTube Certificate ครับ YouTube Certificate มันมีลึกไปถึงว่าถ้าในองค์กรหนึ่งเนี่ยคุณจะต้องเรียนไม่ต่ำกว่า5คนในกรณีที่คุณจะเป็น MCN หรือ Multi Content Network ว่าคุณจะไปดูแลให้ช่องอื่นๆได้เนี่ยคุณต้องมีคนจบ YouTube Certificate ได้กี่คนดังนั้นในการเรียนเนี่ยก็เริ่มต้นโดยจุดประกายเบื้องต้นเปิดให้ดูเล่าให้ฟังสรุปเลยจับมาเรียนเลยนะครับ10กว่าคนนั่งอยู่ในห้องเสร็จก็สอนไปประมาณสัก3ชั่วโมงหลังจากนั้นมาaccount Gmail สมัครให้เรียบร้อยผูกเข้าบริษัทใครได้เซอร์ติฟิเคตถึงจะได้โบนัสก็ผูกไปกับงานเลยเรื่องนั้นก็เป็นเซลฟ์เลิร์นนิ่งเลยครับคือเข้ามาเสร็จเขาก็จะไปเปิดวิดีโอดูบทที่1บทที่2บทที่3 4 5แล้วก็ดูเสร็จทำแบบทดสอบในการประเมินเนี่ยครับทุกคนเนี่ยที่จะมาเป็นของทางฝั่งทีมงานของผมเนี่ยส่วนมากก็จะโดนโจทย์อย่างนี้

0: ถ้าอย่างนั้นถ้าเกิดจะถามพี่คิมเอาครับไม่เฉพาะเรื่องของกับนักศึกษาที่สอนอยู่เท่านั้นนะฮะแต่ว่ากับทุกๆการที่ทำเนี่ยทักษะในการสื่อสารเนี่ยสำคัญจำเป็นมากน้อยแค่ไหนยังไงฮะและการสื่อสารที่ดีต้องทำไง
1: เนี่ยครับการสื่อสารสำคัญมากๆกับทุกอาชีพโดยอย่างพวกเราครับที่ทำงานเนี่ยเราเป็นนักสื่อสารมวลชนเนา
0: ะ
1: อย่างผมเองก็เนี่ยครับไม่ว่าจะเป็นของเทโลมีเนี่ยตอนนี้รายการทีวีก็ออนอยู
0: ่
1: ที่ช่อง7นะครับมีทกไม่เถียงมีการ์ตูนดังสุดสัปดาห์มีข้าโง่เนี่ยพวกนี้ใช้การสื่อสารการสื่อสารนี่มีทั้งผู้อยู่ข้างหน้าอย่างคุณเต้เนี่ยครับเรียกว่าเป็นพิธีกรมืออาชีพเนี่ยก็อยู่ข้างหน้าเพื่อที่จะสื่อสารกับผู้ช
0: ม
1: แต่การสื่อสารที่ดีเนี่ยคนเบื้องหลังเนี่ยถึงแม้ไม่ได้พูดแต่ต้องทำได
0: ้
1: ตั้งแต่ต้นเลยอย่างเช่นคลิปเนี้ยที่เราพูดกันเนี่ยจะตั้งไทเทิลว่าอะไรจะตั้งชื่อของเรื่องว่ายังไงไม่เกิน100ตัวอักษร
0: ครับถ้าเป็นผมก็ต้อง Hashtag Speech Guide Hashtag Technique ในการพูด
1: จริงๆแล้ว The Speech Guide เนี่ยต้องไปไว้หลังสุดของ Title เลยครับต้องไปไว้หลังสุดของ Title เลยครับสมมุติว่าถ้าเป็นผมเนี่ยวันนี้ครับนักสื่อสารมืออาชีพผู้ทำ E-commerce และรายการออนไลน์มีผู้ติดตามเป็นอันดับ3ของประเทศทำอย่างไร The Speech
0: โอเค
1: คุณต้องเอา
0: ผมถึงไม่ได้อยู่เบื้องหลังไง ผมถึงอยู่แค่ตรงนี้ไง
1: ไม่นะครับอันนี้เป็นสกิลไงครับ เรียนว่าเนี่ยครับวิธีการสื่อสารนี่ขนาดนี้เราคุยกันคนอยู่ข้างหน้าถ่ายทอดแต่ฟังแล้วลื
0: ม
1: แต่การสรุปประเด็นในไทเทิลใน description เนื้อหาข้างในวิธีการใส่แท็กการคีย์เวิร์ดพวกนี้ยกตัวอย่างเนี่ยครับมันมีศิลปะในของเขาเองดังนั้นเนี่ยผู้อยู่เบื้องหน้าและเบื้องหลังเนี่ยในการสื่อสารเนี่ยณปัจจุบันมันไม่ใช่การพูดอย่างเดียวละจากคนที่พูดมาเนี่ยคุณจะต้องจับใจความแล้วก็ในตัวอักษรที่จำกัดเนี่ย คุณจะต้องพาดหัวให้โดนทำตั้มเนลให้ได
0: ้
1: สองอย่างนี้ก่อนเลยแล้วเดี๋ยวไซต์ข้างใน YouTube มาเพื่อที่จะเสิร์ชเพื่อที่จะทำอะไรพวกนี้มันจะมาต่อเนื่องกับอันนั้นไป
0: ตั้มเนลก็คือพูดให้เป็นภาพนิ่ง
1: ที่
0: ภาพปก
1: ที่เห็นทุกอันเลยทั้ง Facebook YouTube หรือแพทเทิร์นอื่นๆเนี่ยเอา2เรื่องนี้ก่อนนี่แหละครับถามว่านอกเหนือจากการสื่อสารที่ใช้การพูดแล้วเนี่ยการเป็น

0: ็เป็นอีกส่วนหนึ่งสำคัญมากเพราะว่าคุณจะต้องสรุปเพื่อที่จะออกงานเนี่ยจริงๆคลิป1ชั่วโมงเนี่ยคนฟังจำไม่ได้หมดหรอก
1: ไม่ทัน
0: ครับแต่เบื้องต้นหัวเรื่องมาแล้วได้ไกด์แล้วก็ใน description คุณทำสรุปไว
1: ้
0: ประมาณหนึ่งใส่ไทม์สแตมป์ด้วยว่านาทีนี้คุณจะเจออะไรนาทีนี้คุณจะเจออะไรเป็นการช็อตคัทลัดให้คนเข้ามาดูและที่สำคัญคือมันสามารถสืบค้นในเรื่องนั้นๆได้เจอเนี่ยเป็นทริคในการทำคลิปทำวิดีโอดังนั้นนักสื่อสารถ้าถามผมครับ The Speech เนี่ย1การฝึกพูดเนี่ยจำเป็นอยู่แล้ว okay. เพราะว่าคุณต้องเป็นโค้ชเพื่อที่จะถ่ายทอดสอนต้องสอนทีมงานได้ต้องไปเล่างานเล่าประสบการณ
1: ์
0: เล่าเรื่องราวที่เขาไม่ต้องมาผิดเหมือนเราอีก
1: okay.
0: นะครับเนี่ยไปเสร็จแล้วก็ต้องให้เขาแชร์กลับมาเพื่อที่จะเราจะรับว่าปัญหานั้นคืออะไร
1: uh-huh.
0: นะครับแต่แล้วก็มาประมวลผลเป็นคนหลังบ้านเนี่ยเพื่อที่จะทำสรุปลักษณะเนี้ยนำไปถ่ายทอดได้อีกนะครับ

0: ่สำคัญคือเราสื่อสารยังไงให้ทีมงานน้องๆลูกน้องทั้งหลายเห็นไปในทิศทางเดียวกับเราแล้วบอกเฮ้ยทำได้เว้ยจริงๆทำได้จริงๆแล้วให้เขาเชื่อแล้วเขาทำ
1: ต้องทำด้วยกันครับชุดแรกก่อนเลยถ้าเป็นผู้บริหารแล้วเราอยู่บนหอคอยนั่งอยู่ในห้องอย่างเดียวไม่ลงไปคลุกฝุ่นด้วยกัน
0: คร
1: ับไม่ลงไปทำงานร่วมกันเนี่ยโอกาสจะสำเร็จจะน้อยเพียงแต่ว่าจะทำยังไงให้ทีมงานเนี่ยคนที่เฉิดฉายเนี่ยได้แสดงศักยภาพเต็มที
0: ่
1: นะครับก็ถามณปัจจุบันเนี่ยในความเก่งในหลายๆเรื่องเนี่ยสู้น้องๆไม่ได้ละเช่น TikTok เนี่ยครับ TikTok ของเทโลดิจิตอลเปิดมาปีที่แล้วเมื่อเนี่ยครับประมาณกุมภาเนี่ยตอนนี้ตามเกือบ2ล้านฟอลละเราเองเราก็ใช้ความเก่าของเราในการที่เจอคน TikTok เจอผู้บริหารเขาทำให้เราได้รู้ว่าอ๋อ Hashtag ในแต่ละช่วงต้องใช้อะไรจะทำ TikTok ยังไงให้ Growth ก็ต้องใช้มันไม่ได้ดูวิดีโอแล้วน
0: ะ
1: เขาไม่ได้ดูวิดีโอเขาจับแต่ว่าโอเคเป็นประเภทสัตว์เลี้ยงนะเป็นประเภทข่าวเป็นประเภทคนหลักๆที่เขารู้อ่ะเขารู้จาก Hashtag Hashtag อะไรที่ตอนนี้เขาดันอย่างเช่นTikTok อยู่นี้ก็เป็นเรื่องการเรียนใครไปใส่ว่าบทเรียน TikTok คุณก็จะไม่ได้ติดไกด์ไลน์พวกอย่างเงี้ยอันเนี้ยเราอะเก๋าเราอะเรารู้เหลี่ยมรู้ว่าวิธีการทำคอนเทนต์ต้องทำยังไงแต่คนที่ถ่ายวิดีโอวิธีการใส่เอฟเฟกต์วิธีการคิดที่สื่อสารกับเด็กอะเด็กประมาณครับอายุ2020ช่วงเรนจ์20นะครับเขาต้องถ่ายแบบไหนเขาถึงจะชอบแล้วกลุ่มที่ดูของรายการนี้จะเป็นแมสต่างจังหวัดก็จะเป็นคนละฟิลกับภาพที่เราอยากจะทำอีกพวกนี้ต้องให้เขาเฉิดฉายใช่ไหมครับดังนั้นเราบอกไกด์ไลน์ไปเสร็จดูแล้วก็ดูงานเขาทำผิดไม่เป็นไรผิดก็บอกว่าเฮ้ยเอาใหม่ทำอีกแล้วเดี๋ยวพอทำแล้วมันเก่งขึ้นอ่ะมันจะโดนบางคลิปนี่โหเคยสูงสุดมีอยู่14ล้านวิวอย่างเงี้ย
0: ครับ
1: ครับ
0: โอ้โห

0: อยากจะขอเช็คลิสต์นิดหนึ่งพี่นะฮะน้องมปลายน้องมหาวิทยาลัยที่ดูอยู่ตอนนี้อยากจะมานั่งเป็นผู้บริหารอย่างพี่คิมเป็นผู้บริหารอาชีพอย่างที่พี่ว่าเนี่ยนะฮะต้องมีคุณสมบัติอะไรบ้างครับ
1: อ๋ออย่างแรกเลยต้องชอบต้องรักงานที่ทำอย่างแรกเลยครับแล้วก็ผมก็จะพูดเสมอว่าเลือกสิ่งที่ตัวเองสนใจเลือกสิ่งที่ตัวเองชอบนะครับเพราะว่าไม่อย่างนั้นเนี่ยทุกอาชีพมันมีมุมข้อดีแล้วก็ข้อเสียอยู่เยอะ
0: ให้เลือกที่สนใจและชอบไม่ใช่เลือกที่เก่งนะเอาที่ชอบและสนใจ
1: ครับ
0: โอเค
1: เอาเลือกที่ชอบที่สนใจก่อนคิดว่าเราไปอยู่อย่างเงี้ยเป็นหลัก10 20ปีแล้วเราจะรู้สึกว่าเฮ้ยน่าจะโอเคกับอาชีพนี
0: ้ okay.
1: อยู่อันแรกเลือกที่ชอบที่สนใจอันที่2เนี่ยครับอึดความอดทนก่อนเลยความอดทนเพราะว่าการที่จะลงไปรู้และทำเนี่ยมันใช้โอเคมันจะมีคำเปรียบเทียบอย่างนี้ครับว่าเวลาคุณทำอะไรเรื่องเดิมๆเนี่ย จำนวนประมาณ1,000ชั่วโมงเนี่ยคุณจะเป็นมืออาชีพในเรื่องนั้นๆเป็นคนเก่งในเรื่องนั้น
0: ๆ
1: มันอาศัยความสม่ำเสม
0: อ
1: นะครับอย่างที่หลังบ้านอย่างเงี้ยวิธีการตั้งวิธีการคิดทำคอนเทนต์ต่างๆครีเอทีฟต่างๆเนี่ยคุณต้องทำเรื่องเนี้ยมันสะสมทำมันไปเรื่อยๆมันจะถึงจุดหนึ่งคุณจะมีความเป็นมืออาชีพหรือว่าความเก่งในเรื่องนั้น
0: ๆ
1: ที่สองก็เลยต้องอดทนต้องอึดต้องอึดอดทนก่อนนะครับในส่วนที่สามเนี่ยหลังจากนั้นมาคราวนี้จะเป็นเรื่องแนวความคิดทักษะวิธีการใช้ชีวิตการเทรนนิ่งคนวิธีการหาเรื่องใหม่ๆประสบการณ์ใหม่ๆเข้ามา
0: ครับ
1: นะครับ
0: และการสื่อสารนี่อยู่ในเช็คลิสต์นั้นไหม
1: โอ้โหอยู่ในทุกอันเลยครับนะครับของการสื่อสารเนี่ยผมว่าเริ่มต้นมานะครับอย่างหลายอาชีพเลยอย่างอาชีพที่สื่อสารด้วยกันยากสุดน่าจะเป็นโปรแกรมเมอร
0: ์
1: นะครับแต่ว่าวิธีการพูดวิธีการถ่ายทอดกับวิธีเขียนเขาจะคิดลอจิกหรือว่าแนวความคิดเขาเขียนไม่คิดไม่เหมือนเรา
0: okay.
1: นะครับวิธีการถ่ายทอดของเขาเนี่ยคนที่เขียนโคดดิ้งได้รู้อ่านสคริปต์ได้ละการที่จะขึ้นไปถัดไปคนก็จะขึ้นไปลักษณะเป็นพวก SA หรือว่า System Analyst วิเคราะห์แล้วก็ System Indication สองอันนี้ต้องใช้ทักษะในการสื่อสารละเอาภาษาโปรแกรมเมอร์ไปคุยกับภาษาคนให้รู้เรื่องแล้วก็ถ่ายทอดไม่ว่าจะเป็นเรื่องพูดเรื่องเก็บ requirement ความต้องการรวมถึงการทำพวก Data Flow Diagram พวก Visual เป็น Visualize ครับการทำ Visualize การทำภาพเนี่ยให้เข้าใจกันทั้งสองข้างให้ได้ดังนั้นการสื่อสารเนี่ยผมว่าใช้ทุกอาชีพ

0: ในฐานะผู้บริหารอาชีพครับพี่ขิมครับแน่นอนว่าหลายๆองค์กรหลายหน่วยงานเนี่ยอยากจะเชิญไปร่วมหรืออย่างน้อยมาเป็นที่ปรึกษาก็ยังดีนะฮะหลายๆครั้งพี่ขิมต้องไปพิจารณาต้อยบอกอ่ะอันนี้ฉันมีไอเดียดังต่อไปนี้ไอ้วิธีการนำเสนอยังไงครับให้เขาซื้อ
1: ครับงานที่ยากเรื่องแรกคือเรื่องคนงานที่ยากอันที่สองสุดก็คือเรื่องขาย
0: ขาย
1: นะครับใช่ขายหรือการหารายได้เข้าองค์กรหรือการเพิ่มมูลค่าของโครงการหรือว่าตัวเองที่เข้าไปเนี่ยชุดอันที่สองเนี่ยถ้าถามผมเรื่องขายเนี่ยอย่างแรกเลยต้องรู้ว่าเราอ่ะกำลังจะขายอะไรไม่ใช่ไปแล้วต้องไปด้นสดอย่างเช่นรู้ว่าที่เนี่ยยกตัวอย่างมีอยู่โครงการหนึ่งนะครับเป็นบริษัททำเกี่ยวกับอาหารเสริมทำทั้งอาหารเสริมทั้งยาเลยครับเขาอยู่ในตลาดหลักทรัพย์เลยก่อนที่จะเข้าไปเราต้องรู้แล้วว่า product สินค้าเขาคืออะไรเขามี pain point หรือว่าจุดที่มีปัญหาคืออะไรบ้างโอ้ยตัวยาดีไฮโซเลเวลทานหมดละวันก่อนเห็นดาราคนนี้ก็ทานดาราคนนี้ก็ทานแต่ว่าไม่ได้จับเข้าไปเป็นโฆษณาเราก็ต้องดูว่า pain point เขาเป็นอันนี้ซ้ำซ้อนแล้วก็เตรียม bullet หลักๆแล้วทำ bullet แล้วก็เอาเรื่องที่เราเรียนด้านบริหารการบริหารธุรกิจมาเนี่ยการเรียนปริญญาตรีปริญญาโทเนี่ยส่วนสำคัญหนึ่งเลยผมพูดกับนักศึกษาตลอดว่าเราทำเช็คลิสต์ที่เรียนมาทฤษฎีเนี่ยมีหน้าที่เป็นเช็คลิสต
0: ์
1: นะครับอย่างเช่น 4P 4CS จนตอนนี้มาเป็น 5A ของ Kotler ทั้งหมด 4P นะครับ 4CS มองคอน sumer เข้ามาแล้วก็ 5A นะครับไล่จนถึงสุดท้ายตอนนี้ไป advocate เพื่อที่จะบอกต่อ
0: ทั้งหมดนี่ขั้นต่ำ
1: ก็
0: มินิมัม
1: ดังนั้นเวลาจะพิชงานที่หลักตัวเลขแบบหลายๆล้านขึ้นไปเป็น10อย่างเงี้ยขึ้นไปเป็น100เนี่ยตัวเช็คลิสต์ที่ไปเรียนมาเนี่ยเอามาใช้เกือบทั้งหมดเลยนะครับแล้วก็ทำกลยุทธ์เนี่ยโยนเข้าไปเอาสิ่งที่เรามีโยนเข้าไปเอาสื่อที่เรามีโยนเข้าไปเอาครีเอทีฟโยนเข้าไปในนั้นดังนั้นเนี่ยในการไปนำเสนอชุดแรกอ่ะต้องมีพวกหัวข้อบุลเลตเนี่ยที่ดีก่อนหลังจากนั้นก็ออกมาเป็น presentation แล้วแต่ละว่าคุณจะใส่แค่นิดหน่อยแล้วเล่าให้เขาฟังบางอย่างเนี่ยก็เป็นหน้าแล้วก็มีแค่รูปเดียวแต่เนื้อที่จะอธิบายเนี่ยโอ้โหประกอบไปด้วยองค์ความรู้ต่างๆที่เรากันกรองมาแล้วแล้วก็บอกอันนี้คือ bullet สำคัญของแคมเปญนี
0: ้
1: เนี่ยครับดังนั้นในการขายชุดแรกรู้ว่าเราจะไปขายอะไร2ทำกันบ้านมาก่อนเอาทฤษฎีเข้าไปจับ3เนี่ยครับการขายวิธีการพูดการสื่อสารต้องเตรียมตัวมาต้องทำกันบ้านมาก่อนนะครับพอหลังจากนั้นมาก็ซ้อมนิดหน่อยนะครับแล้วก็ลุยเลยก็มีทั้งวินมีทั้งชนะมีทั้งไม่สำเร็จเหมือนกัน
0: เวลาที่ดีที่สุด duration ที่มันไม่เร็วจนกระทับจนเกินไปหรือว่าไม่ยืดเยื้อจนเกินไปเวลาสักเท่าไหร่ที่ความสนใจคนในการเดียวธุรกิจเนี่ยถือว่าโอเค
1: 5สไลด์แรกก่อนเลย5 presentation แรกสำคัญที่สุดของในมีตติ้งนั้นนะครับ5% ชั้นแรกเสร็จแล้วคอมพานีโปรไฟล์ไม่ต้องเล่าเยอะเปิดด้วยวิดีโอนิดหน่อยพูดแค่5นาทีพอละหลังจากนั้นเนี่ยพูดถึงเขาใน5สไลด์แรกสำคัญมากและสุดท้ายมาก็จะไปปิดตอนจบว่ามูลค่าเท่าไหร่จะทำตรงนี้ให้ได้ไม่ได้

เมนหลักๆแค่นี้เองครับถามระยะเวลาเหรออยู่ที่ความลึกของงานอย่างบางงานเนี่ยรับ TOR มาเป็นปึกเบิ่มเลยก็จะนานหน่อยเพราะว่าความต้องการเขาจะลิสต์มาทีละข้อเลยแต่เราอ่ะควรจะโดนใจที่สุดในห้าสไลด์แรก

0: คำถามสุดท้ายนะฮะคุณคิมเชื่อว่าการเรียนรู้เนี่ยไม่มีที่สิ้นสุดแต่ทุกอย่างมันต้องมีจุดจบสิ่งที่คิดว่าจะเป็นสิ่งสุดท้ายที่คุณคิมอยากที่จะเรียนรู้จนสำเร็จคืออะไร
1: ผมเชื่อว่าผมจะเรียนไปเรื่อยๆจนกว่าจะฟังไม่ได้จะอ่านไม่เห็นนะครับจะเรียนไปเรื่อยๆจะพยายามทดลองไปเรื่อยๆอย่างตอนนี้ครับที่เพิ่งเรียนล่าสุดมาปีที่แล้วปีนี้ก็จะเรียนพวกบล็อกเชนนะครับคริปโตเคอเรนซี NFT
0: ครับ
1: อย่างพวกนี่เหมือนกันครับเนี่ยล็อกอิน MetaMask คือล็อกอินในส่วนของบล็อกเชนมาเสร็จเข้าไปแก้แล้วต้องสเต็กทำเออร์นี่ย้ายโปรโตคอลคนทำโคดดิ้งได้ยังงงครับ
0: ครับ
1: เพราะว่ามันเป็นทักษะคือถ้าอะไรง่ายเนี่ยโอกาสที่จะสร้างมูลค่าเพิ่มหรือรายได้เนี่ยจะยาก
0: ครับ
1: แต่อะไรที่มันยากมากๆมีความคอมพลิเคทความลึกซึ้งซับซ้อนเนี่ยเราเองตามไม่ทัน
0: ครับ
1: เราเองตามไม่ทันก็จะต้องบิ้วคนรุ่นใหม่แล้วเราเอามาวิเคราะห์เอามาใช้แล้วก็บิ้วเขาต่อไปในทางที่ถนัดอย่างตอนนี้หนึ่งในธุรกิจเองก็บิ้วทำพวก decentralized finance ครับ
0: อ
1: ันนี้ในธุรกิจเลยเพื่อที่จะ disrupt ของเดิมที่เคยทำอยู่เพราะว่าเกมเดิมยังไงก็สู้เจ้าใหญ่ไม่ได้แต่เกมใหม่เนี่ยเจ้าใหญ่ต้องหันกลับมามองเราว่าเฮ้ยตายแล้วไอ้นี่มันทำแบบนี้แล้ว
0: ครับ
1: นี่แหละครับดังนั้นก็ต้อง invest ในคน
0: ครับ
1: invest เขาให้โอกาสเขา grooming เขาสร้างในตัวนี้ขึ้นมาแล้วก็ให้โอกาสดันเขาไปเป็น CEO เป็นอะไรเราก็อยู่เป็นเบื้องหลังอย่างเดียว

0: สิ่งเหล่านี้ที่ดร.คิมมาแบ่งปันกับเราที่เขารู้ลึกรู้จริงเนี่ยอันนี้ไม่ได้มาด้วยโชคช่วยทั้งหมดนี้มาจากคอนเซ็ปต์ที่ว่าการเรียนรู้ไม่มีสิ้นสุดและแน่นอนครับที่จะต้องส่งต่อคือการสร้างคนซึ่งทักษะในการพูดนั้นเป็นสิ่งที่สำคัญมากๆถ้าน้องวันหนึ่งอยากจะรู้ขึ้นมาว่าเอ๊ะเมื่อกี้ที่พูดกันตอนท้ายๆมันคืออะไรนะไปเรียนรู้ไปพัฒนาตัวเองครับน้องๆและเชื่อว่าวันหนึ่งทุกๆคนก็สามารถเป็นดร.คิมได้นะฮะงานวันนี้ต้องขอขอบคุณมากๆนะครับแขกรับเชิญของเรานะครับดร.โชคชัยเอี่ยมนิติกายขอบคุณมากครับ
1: ขอบคุณมากครับคุณเต้ครับ

0: อันไหนๆก็มาแล้วโจทย์สุดท้ายนะฮะอาจารย์คิมนี่เป็นสุดยอดโปรเจกต์อยู่แล้วโน้มน้าวยังไงให้น้องๆที่ดูอยู่ตอนนี้ดูต่อๆไปในทุกๆตอนของ The Speech Guide ครับอาจารย์อ่ะว่า
1: ครับรายการ The Speech Guide เนี่ยครับผมคิดว่าเป็นรายการที่เชิญนะครับคนที่มีประสบการณ
0: ์
1: คนที่เป็นตัวจริงนะครับแล้วก็ยิ่งพิธีกรเก่งๆอย่างคุณเต้เนี่ยคอยเรียกว่าดึงกลเม็ดเด็ดพลายต่างๆไม่ว่าจะเป็นวิธีการสื่อสารวิธีการใช้ชีวิตรวมถึงประโยชน์กับตัวน้องๆและผู้ปกครองนะครับอยากจะให้ติดตามนะครับรับชมนะครับในช่องทางต่างๆเนี่ยครับไปได้มั่นใจว่าที่ดูอยู่เป็นประโยชน์กับคุณแน่นอนและสามารถนำไปใช้ในชีวิตได้ครับ
0: Hashtag Speed Guide Code เก่ง Hashtag ทักษะกันมาไม่รู้มาถูกทางหรือเปล่านะฮะแต่ว่านอกรอบเดี๋ยวมาคุยอีกทีแล้วกันนะครับไงขอบคุณอาจารย์มากๆเลยครับ
1: ดรคิมครับ
0: และทั้งหมดนี้ครับก็คือ The Speech Guide ในวันนี้นะครับขอบคุณน้องๆทุกคนที่ติดตามนะครับและกลับมาพบกันใหม่สัปดาห์หน้าครับกับ The Speech Guide กับแขกรับเชิญสุดพิเศษที่เป็นตัวจริงในสาขาวิชาชีพที่เราจะเชิญมานะครับการที่เอาข้อมูลยากๆเยอะๆมาย่อยให้มันง่ายๆ
2: อย่างแรกที่สุดที่ทำให้คนสนใจไม่ว่าเรื่องอะไรก็ตามแต่ก็คือดราม่า
0: เทคนิคในการสื่อสารที่จะทำเรื่องยากให้เป็นเรื่องง่ายและสำคัญคือเป็นการสื่อสารเพื่อที่จะหวังเปลี่ยนพฤติกรรมคนเนี่ย
2: คุณเข้าใจเรื่องที่คุณจะพูดก่อนแล้วถ้าเข้าใจเสร็จแล้วคุณไม่ต้องจำสคริปต์สักคำเลยก็ได้สุดท้ายก็ถามข้างในครับว่าอยากเล่าเรื่องอะไร
0: สำหรับวันนี้อาจารย์คิมผมและทีมงานทุกคนสวัสดีครับ

แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยไม่ได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์คำแนะนำสำหรับผู้ปกครองในการจัดการเรียนการสอนระดับมัธยมศึกษาด้วยการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมผู้ปกครองสามารถจัดให้บุตรหลานเรียนและทำกิจกรรมไปพร้อมกับห้องเรียนต้นทางระดับมัธยมศึกษาปีที่1ถึง3ทางช่องดาวเทียมหมายเลข192ถึง194ออกอากาศเวลา 8:30 นถึงเวลา 14:30 นสามารถรับชมได้ทุกช่วงเวลาผ่านทาง www.dltv.ac.th ผู้ปกครองสามารถส่งเสริมและดูแลช่วยเหลือในการเรียนทางไกลของบุตรหลานได้โดยช่วยกระตุ้นเตือนให้เปิดรายการการเรียนการสอนเมื่อถึงเวลาออกอากาศจัดเวลาในการเรียนแต่ละวันแต่ละวิชาให้เหมาะสมควรให้บุตรหลานสนใจเรียนในช่วงเวลา 20-30 นาทีแรกเนื่องจากเป็นช่วงการทบทวนความรู้เดิมและสอนเนื้อหาใหม่ช่วยกระตุ้นเตือนให้ทำแบบฝึกหัดเวลาว่างให้ออกกำลังกายหรือทำงานอดิเรกที่เป็นประโยชน์ผู้ปกครองและบุตรหลานปรึกษาหารือร่วมกันในการจัดเวลาเรียนตามตารางให้กำลังใจและสังเกตพฤติกรรมของบุตรหลานมีข้อสงสัยผู้ปกครองสามารถสอบถามได้ที่ครูประจำชั้นตามช่องทางการสื่อสารที่แต่ละโรงเรียนกำหนด

สวัสดีค่ะพบกันที่นี่นะคะรายการ AYC Food Fit for Fire พัชรีรักษาวงรับหน้าที่พิธีกรนะคะเอาล่ะค่ะเจาะกันที่เรื่องของภาษาอังกฤษกันเลยหลายๆคนนะคะเวลาไปรับประทานอาหารที่ร้านอาหารนะคะมักจะนึกถึงคำว่า restaurant เป็นคำที่คุ้นเคยกันมากๆเลยนะคะแต่ว่าถ้าจะเป็นร้านอาหารเฉพาะเลยนะคะพิเศษหน่อยเนี่ยเล็กๆหน่อยเนี่ยนะคะเราสามารถใช้คำนี้ได้ค่ะคำว่า diner ก็จะหมายถึงนะคะผู้ที่มารับประทานอาหารก็ได้นะคะหรือว่าจะหมายถึงร้านอาหารเล็กๆนะคะขายอาหารเฉพาะนะคะส่วนใหญ่แล้วเนี่ยจะเป็นอาหารที่สะดวกหน่อยเร็วหน่อยนะคะอย่างเช่นตัวอย่างประโยคนี้ we'll have dinner at the local diner we'll have dinnerAt the local diner พวกเรานะคะจะไปทานมื้อเย็นกันที่ร้านอาหารท้องถิ่นเล็กๆนะคะหรือว่าจะเป็นร้านอาหารเฉพาะเลยค่ะในประโยคตัวอย่างนี้เนี่ยนะคะจะมีอีกคำศัพท์หนึ่งนะคะที่น่าสนใจแล้วก็จะใกล้เคียงกันกับคำที่นำเสนอในวันนี้นะคะคำว่า dinner นี้เนี่ยนะคะก็แปลว่ามื้อเย็นหรือว่าอาหารค่ำค่ะซึ่งร้าน

านะคะที่เป็นร้านในลักษณะดิเนอร์นะเนี่ยจะถือว่าเป็นสัญลักษณ์ของสังคมอเมริกันเลยก็ว่าได้นะคะเพราะส่วนใหญ่แล้วเนี่ยจะเจอตามภาคกลางนะคะแล้วก็ภาคตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศสหรัฐอเมริกานั่นเองค่ะแล้วก็ไม่ได้ร้านอาหารแนวฟาสต์ฟู้ดซะทีเดียวนะคะแต่ว่าจะเป็นร้านริมทางค่ะที่หน้าตาเนี่ยเมื่อเห็นแล้วเนี่ยจะนึกถึงบรรยากาศในยุค50ค่ะจะเน้นขายอาหารนะคะประเภทง่ายๆเลยอย่างเช่นแฮมเบอร์เกอร์อาจจะมีสปาเกตตี้เฟรนช์ฟรายส์นะคะพวกแซนด์วิชนะคะหรือว่ามีทโลฟค่ะเป็นอะไรที่ง่ายๆแล้วก็เสิร์ฟแบบรวดเร็วเลยค่ะเอาล่ะวันนี้เนี่ยนะคะหมดเวลาของรายการ AYC Food Fit for Five แล้วอย่าลืมนะคะใครที่มีข้อสงสัยเกี่ยวกับภาษาอังกฤษเนี่ยสามารถที่จะเขียนเข้ามาหากันได้เลยนะคะที่อยู่ของเราด้านล่างตรงนี้ค่ะส่วนวันนี้หมดเวลาของรายการแล้วลาไปก่อนพบกันใหม่ครั้งต่อไปสวัสดีค่ะ

0: สวัสดีค่ะ
1: กลับมาพบกันในช่วงเวลาเย็นๆแบบนี้นะครับกับผมอาจารย์เอครับและ
0: เอพัชรีรักษาวงเคนสแบร์เกอร์ค่ะ
1: พี่ดงครับเราอยู่กันที่การสัมภาษณ์บริษัท Carry Am ซึ่งดำเนินธุรกิจเกี่ยวกับการลงทุนนะครับการจัดหาและธุรกิจทุกรูปแบบในต่างประเทศนะครับเขาจัดหาครูต่างชาติ
0: ว้าวแล้วก็เอาครูเนี่ยนะคะที่ผ่านกระบวนการฝึกอบรมเรียบร้อยแล้วไปสอนโรงเรียนต่างจังหวัดที่ด้อยโอกาส
1: โอ้โหดีมาก
0: ประทับใจมากๆเลย
1: ครับ
0: เอาล่ะคราวนี้เนี่ยนะคะมาที่เรื่องของเอกสารในการสมัครงานกันบ้างเอกสารสำคัญเลยนะคะที่ขาดไม่ได้ก็คือประวัติของผู้สมัครงานนั่นเองภาษาอังกฤษก็คือเรซูเม่หลายๆคนคุ้นเคยกับคำนี้อย่าอ่านผิดนะจริงๆแล้วอ่านได้สองแบบเรซูเม
1: ่
0: แล้วก็จะมีคำว่า resume เนาะ
1: โอ้จะคนได้ยินบ่อยแต่อาจจะไม่ทราบครับว่าเป็นคำศัพท์อเมริกันที่มีรากฐานมาจากฝรั่งเศส
0: นั่นแหละค่ะถึงอ่านแบบเพี้ยนๆแปลกๆนิดนึงนะคะ resume อีกคำหนึ่งนะคะที่ใช้ได้เช่นเดียวกันก็คือคำว่า personal data บางทีเราก็จะได้ยิน profile ก็ได้นะคะแต่ว่า personal data คำนี้เนี่ยทางฝั่งอเมริกันเนี่ยเขามักจะชอบใช้กันแต่ถ้าเป็นฝั่งอังกฤษนะคะ CV นี่ย่อมาจาก curriculum vitae ซึ่งเป็นคำที่คนอังกฤษใช้เรียก resume หรือว่าบางครั้งนะคะเราก็อาจจะเจอคำว่า bio data ซึ่งก็จะมาจากคำเต็มๆเลยว่า biographical data biographical data จะหมายถึงประวัติที่ย่อลงมานิดนึงนะคะเอาล่ะเรามาดูประเด็นอื่นๆกันบ้างนะคะอย่างเช่นto resume doing something ก็เป็นการที่ว่าเราจะดำเนินต่อไปในสิ่งที่เราค้างอยู่ที่เราทำค้างอยู่นะคะตัวอย่างประโยคค่ะ after Jenny took a nap for a while she resumed finishing her resume ก็แปลว่าเนี่ยนะคะ Jenny เนี่ยกำลังร่างเรซูเม่อยู่ปรากฏว่าเธอไปนอนหลับสักพักหนึ่งตื่นมาแล้วเธอก็ทำต่อนั่นก็คือ to resume doing something ก็คือกลับมาทำต่อนั่นเองค่ะ
1: ครับและสำหรับวันนี้นะครับต้องขอขอบพระคุณนะครับสำหรับผู้สนับสนุนรายการของเรานะครับครับ
0: วันนี้เราสองคนลาไปก่อนค่ะพบกันใหม่ในครั้งต่อไป AYC Food Fit for Fight สวัสดีค่ะ
1: สวัสดีครับ

สวัสดีครับกลับมากับรายการ AYC Food Fit for Fire อย่างเช่นเคยนะครับและในวันนี้เรายังอยู่ที่ร้านอาหารบ้านวัชราชัยในจังหวัดพระนครศรีอยุธยาครับคนไทยทุกคนคงจำได้ว่าเมื่อเร็วๆนี้ตามสื่อไทยนะครับก็จะมีรายงานข่าวแผ่นดินไหวที่เกิดขึ้นที่จังหวัดเชียงรายใช่ไหมครับซึ่งเป็นแผ่นดินไหวที่แรงที่สุดในรอบ70ปีและตามสื่อไทยเนี่ยก็เขียนว่ามีแรงขนาด 4.5 ริกเตอร์ถูกไหมครับเหมือนใช้คำว่าริกเตอร์เหมือนเป็นหน่วยวัดเหมือนหลักกิโลเมตรแต่จริงๆแล้วนะครับถ้าเราจะวัดความแรงของแผ่นดินไหวเราควรจะใช้เต็มคำซะมากกว่านั้นนะครับแทนที่จะใช้คำว่า Richter เฉยๆเนี่ยควรจะใช้คำว่าในภาษาอังกฤษคือ Richter Scale Richter Scale หรือถ้าเป็นภาษาไทยนะครับก็คือตามมาตรา Richter นะครับยกตัวอย่างเช่น An earthquake measuring 2.5 on the Richter scale occurred in Chiang Rai province จนอีกครั้งนะครับ An earthquake measuring 2.5 on the Richter scale occurred in Chiang Rai province ประโยคนี้ก็หมายความว่าแผ่นดินไหวที่มีแรงขนาด 2.5 ตามมาตรา Richterเกิดขึ้นในจังหวัดเชียงรายครับถ้าเราจะค้นตามสื่อต่างๆในต่างประเทศเนี่ยผมบอกได้เลยนะครับว่าในสมัยนี้เนี่ยมีประเทศน้อยที่ยังใช้คำว่า Richter หรือ Richter scale อยู่นะครับประเทศไทยเป็นหนึ่งในจำนวนน้อยๆเนี่ยที่ยังใช้คำว่า Richter อยู่ประเทศอื่นๆนะครับเมื่อเขาพูดถึงความแรงหรือการวัดความแรงของแผ่นดินไหวเนี่ยเขาจะวัดตามมาตรวัดแบบ magnitude นะครับถ้าเป็นภาษาอังกฤษก็คือ moment magnitude scaleMoment magnitude scale ครับยกตัวอย่างเช่น A moderate 4.8 magnitude earthquake hit Ma Sui district of Chiang Rai ทวนอีกครั้งนึงครับ A moderate 4.8 magnitude earthquake hit Ma Sui district of Chiang Rai ประโยคนี้ก็หมายความว่ามีแผ่นดินไหวหนักขนาด 4.8 magnitude เกิดขึ้นที่อำเภอแม่สวยของเชียงรายครับแต่ถ้าสมมุตินะครับว่าเราเจอข่าวเนี่ยที่ไม่ได้ระบุมาตรวัดหรือหน่วยวัดที่ชัดเจนนั้นนะครับเราแค่เขียนว่าแผ่นดินไหวนั้นเกิดที่ไหนแรงแค่ไหนแค่นั้นก็เพียงพอแต่ถ้าสมมุติเอานะครับว่าในข่าวนั้นๆเนี่ยระบุหน่วยวัดหรือมาตรวัดที่ชัดเจนเนี่ยควรจะมีคำว่าตามมาตราเสมอนะครับถึงจะถูกต้องวันนี้เสียดายนะครับเวลาของเราก็หมดแล้วเนี่ยวันนี้ต้องลาไปก่อนสวัสดีครับ

0: สวัสดีค่ะขอต้อนรับเข้าสู่รายการ AYC Food Fit for Fight นะคะวันนี้ค่ะเอก็มาอยู่ที่การท่าเรือแห่งประเทศไทยนะคะเราก็ยังมีเรื่องราวเกี่ยวกับท่าเรือแล้วก็การขนส่งทางน้ำอีกเยอะแยะเลยนะคะที่น่าสนใจนำมาฝากคุณผู้ชมค่ะเราเคยพูดถึงแล้วนะคะคำว่า port port port นี้เนี่ยนะคะจะหมายถึงท่าเรือค่ะและท่าเรือกรุงเทพแห่งนี้ล่ะค่ะถือว่าเป็นท่าเรือแม่น้ำหรือว่าRiver Port รวมถึงเป็นท่าเรือแห่งแรกของประเทศไทยอีกด้วยนะคะส่วนท่าเรือที่ตั้งอยู่บริเวณทะเลนั้นเนี่ยเขาเรียกกันว่า Sea Port หรือว่าจะเป็น Deep Sea Port ก็ได้เช่นเดียวกันนะคะท่าเรือแหลมฉบังเนี่ยล่ะค่ะเป็นตัวอย่างเลยแล้วเมื่อพูดถึงคำว่า Port แล้วนะคะทำให้นึกถึง Port of Call Port ofCall ก็คือท่าเรือที่แต่ละประเทศนะคะจะกำหนดให้เป็นจุดจอดเรือค่ะถ้าหลายจุดก็จะใช้คำว่า ports of call อย่างเช่น Bangkok port is one port of call for tourists on their way to Koh Samui, the Andaman Sea, Singapore, Vietnam and Europe ประโยคนี้ก็แปลว่าท่าเรือกรุงเทพนะคะเป็นจุดจอดเรือแห่งหนึ่งสำหรับนักท่องเที่ยวนะคะที่จะไปสู่เกาะสมุยจะเดินทางไปฝั่งทะเลอันดามันนะคะหรือว่าประเทศสิงคโปร์เวียดนามหรือว่าจะเป็นทวีปยุโรปค่ะการกำหนดนะคะให้ท่าเรือใดเนี่ยเป็นจุดจอดหรือว่า port of call ค่ะก็จะส่งผลดีต่อการจัดกิจกรรมของประเทศนั้นๆด้วยละค่ะอย่างเช่นกำหนดให้ท่าเรือกรุงเทพเนี่ยเป็นจุดจอดเรือท่องเที่ยวนักท่องเที่ยวนะคะก็จะมีโอกาสได้เที่ยวรอบๆกรุงเทพมหานครค่ะรวมไปถึงทางด้านโลจิสติกส์กันด้วยนะคะที่ท่าเรือกรุงเทพเนี่ยยังคงเป็นท่าเรือหลักในการเข้าเทียบท่า Port of Call อยู่ตอนนี้ด้วยละค่ะนอกจากนี้นะคะ Port of Call อาจจะใช้กับการเดินทางอื่นๆได้อีกด้วยแหละอย่างเช่นการเดินทางด้วยเครื่องบินที่จะหมายถึงจุดจอดเครื่องบินนะคะจุดต่อเครื่องก็ได้เนาะเอาละค่ะวันนี้ได้ความรู้ไปเยอะแยะเลยขอบคุณมากๆเลยที่ติดตามชมรายการของเรานะคะแล้วก็จะต้องขอขอบพระคุณด้วยค่ะการท่าเรือแห่งประเทศไทยวันนี้เอพัชรีรักษาวงเคนสเปเก้ลาไปก่อนสวัสดีค่ะ
1: สนับสนุนโดย

0: สวัสดีครับ
1: สว
0: ั
1: สด
0: ี
1: ค่ะ
0: กลับมาพบกันอีกเช่นเคยนะครับคุณผู้ชมครับกับผมอาจารย์เอกิตติพัชเสริมทองและ
1: and my name is เอพัชรีรักษาวงเคนสแบร์เกอร์เอาล่ะค่ะตอนนี้เนี่ยเราก็จะมาพูดถึงเรื่องของการสมัครงานพอพูดถึงเรื่องของการทำงานสิ่งแรกๆเลยที่ผู้สมัครนะคะหรือว่าผู้ว่าจ้างเนี่ยจะต้องพิจ

0: พิจารณาก็คือเรื่องของเงินเดือนเป็นสิ่งสำคัญไหมพี่เอ
1: โอ้ที่สุดแล้ว
0: ค่าตอบแทนนะคะซึ่งเงินเดือนเนี่ยภาษาอังกฤษใช้คำว่า salary เป็นค่าจ้างนะคะที่ได้รับเป็นรายเดือนไปและอีกคำศัพท์หนึ่งนะคะที่น่าสนใจก็คือคำว่า wage หรือว่า wages จะหมายถึงค่าจ้างหรือว่าค่าแรงที่ได้รับเป็นรายชั่วโมงหรือว่าเป็นรายวัน
1: แล้วก็อีกอันนึงนะฮะที่ทุกคนอยากได้นะครับสำหรับคนที่ทำงานขายก็จะมีcommission
0: โอ้แน่
1: คอมมิชชั่นนะครับก็ให้การในระหว่างการที่เกิดการขายของนะฮะแบบนี้นะครับก็แบ่งเป็นเปอร์เซ็นต์กำไรกันนะฮะแล้วก็อีกคำหนึ่งนะครับที่เกี่ยวข้องกับค่าตอบแทนนั่นก็คือสิ่งที่ทุกคนตั้งตารอคอย
0: ค
1: ือ
0: โบนัสแน่นอนที่สุดเลยนะคะก็คือเงินพิเศษที่ได้รับนอกเหนือจากเงินเดือนล่ะค่ะแต่ในบางบริษัทนะคะอาจจะมีสิ่งที่เรียกกันว่า fringe benefitsFringe benefits ก็คือผลประโยชน์ตอบแทนอื่นๆนอกเหนือจากเงินเดือนหรือว่าค่าจ้างค่ะ
1: ครับเช่นบริษัทที่มีรถรับส่งเนี่ยนะครับก็จะมีที่พักฟรีให้นะครับมีสวัสดิการค่ารักษาพยาบาลต่างๆนะครับแล้วก็ยังมีคำที่ใกล้เคียงแบบนี้ด้วยใช่ไหมน้องเอ
0: ๋มีด้วยนะคะแล้วนั่นก็คือคำว่า perks นะคะ perk perks ซึ่งก็ย่อมาจากคำว่า perquisite นะคะซึ่งหมายถึงเงินเพิ่มหรือว่าสิ่งที่ได้มาโดยสิทธิที่พิเศษนอกเหนือจากเงินเดือนปกตินะคะอาจจะเป็นพวกทิปต่างๆนี่ก็ถือว่าเป็น perquisite ได้เช่นเดียวกันนะคะหรือว่ามีรถประจำตำแหน่งเป็นต้น
1: ครับก็คือมีสิทธิพิเศษที่เพิ่มขึ้นมานอกเหนือจากข้อกำหนดกฎเกณฑ์ที่ตกลงกันไว้หมดเวลาแล้วเองโอ้โหเราก็ต้องกลับมาพบกันใหม่นะครับสำหรับวันนี้ต้องขอขอบคุณผู้สนับสนุนในช่วงนี้นะครับ
0: ค่ะแล้วก็ต้องขอขอบพระคุณนะคะคุณผู้ชมด้วยที่ติดตามรายการของเราอยู่ค่ะวันนี้เราสองคนลาไปก่อนสวัสดีนะคะ
1: สวัสดีครับ

สวัสดีครับกลับมากับรายการ AYC Food Fit for Fight ที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยาในร้านอาหารบ้านวัชราชัยอย่างเช่นเคยนะครับคงไม่มีใครหรอกนะครับที่ไม่รู้จักคำว่าเซลฟี่ถูกไหมครับเซลฟี่เนี่ยก็คือวิธีการถ่ายรูปตนเองเนี่ยจากผ่านมือถือนะครับหรือกล้องดิจิทัลจริงๆแล้วนะครับคำว่าเซลฟี่เนี่ยมาจากคำว่าเซลฟ์ที่แปลว่าตนเองอยู่แล้วนะครับเติม suffix ie เข้าไปด้วยก็เป็นเซลฟี่ที่แปลว่าถ่ายรูปด้วยตนเองคำนี้นะครับก็เริ่มใช้เปลี่ยนแพร่หลายนะตั้งแต่ปี2012แล้วนะครับจนเป็นคำยอดฮิตในปี2013และบรรจุเป็นคำใหม่เกิดขึ้นใน2014ครับจากคำว่าเซลฟี่นั้นนะครับในสมัยนี้มีอีกคำหนึ่งที่เพิ่งเกิดขึ้นมาใหม่นะครับคือคำว่าอัสซีอัสซีก็มาจากคำว่าอัสที่แปลว่าพวกเราหรือเรานั่นนะครับดังนั้นอัสซีเนี่ยมีความหมายใกล้เคียงกับคำว่าเซลฟี่อัสซีนี่ก็คือถ่ายรูปคณะด้วยตนเองโดยที่ไม่ต้องพึ่งพาคนอื่นหรือไม่ต้องให้คนอื่นมาถ่ายให้นะครับจากนั้นขึ้นมาก็ยังจะมีกลุ่มคนในโซเชียลมีเดียที่ชอบถ่ายรูปอาหารหรูๆแพงๆหรือสถานที่ท่องเที่ยวหรูๆแพงๆที่ตัวเองไปเที่ยวเพื่ออัปโหลดมาและมาโชว์ให้เพื่อนๆเห็นนะครับซึ่งหลายคนอาจจะคิดว่าเป็นการโชว์ออฟหรือเป็นการอวดขึ้นมานะในภาษาอังกฤษเนี่ยเกิดคำนี้ขึ้นมานะครับคือคำว่า braggy นะครับมาจากคำว่า brag ที่แปลว่าคุยโอ้อวดขึ้นมานะครับส่วนอีกคำหนึ่งที่ผมเชื่อแล้วเกินว่าแฟนรายการเคยเห็นแต่สับสนว่ามันคืออะไรนะครับคือคำว่า hashtag คำว่า hashtag จริงๆแล้วนะครับเป็นเครื่องหมายที่เห็นอยู่ตรงนี้นะครับซึ่งถ้าเครื่องหมายที่เห็นอยู่ตรงนี้เนี่ยที่เรียกว่า hashtag เนี่ยอยู่หน้าคำอะไรสักอย่างหนึ่งนะครับในโซเชียลมีเดียเนี่ยเป็นการจับเป็นหมวดหมู่หรือ grouping คำนั้นๆหรือกลุ่มหมู่คำนั้นๆนะครับเพื่อเวลาเราจะค้นหาเรื่องราวในเกี่ยวกับคำนั้นๆเนี่ยจะค้นหาได้ง่ายขึ้นครับส่วนคำสุดท้ายที่น่าสนใจในวันนี้นะครับคือคำว่า catfish นะครับคำว่า catfish โดยทั่วไปที่เรารู้จักก็คือปลาดุกแต่เมื่ออยู่ในโซเชียลมีเดียหรือออนไลน์เนี่ย catfish เนี่ยจะพูดถึงบุคคลที่ไม่ค่อยดีเท่าไหร่นักที่มาของคำว่า catfish ในแง่มุมตรงนี้นะครับมาจากร้านอาหารทะเลบางแห่งที่มาขายปลาสวายที่เรียกว่า Vietnamese catfish แทนอาหารทะเลที่แพงกว่าเพราะเป็นการหลอกลวงเขานั่นนะครับเสียดายนะครับวันนี้เวลาของเราก็หมดแล้วนะครับพบกันทุกวันอังคารถึงวันศุกร์นะครับกับรายการ AYC Food Fit for Fight ต้องขอขอบคุณนะครับที่เป็นผู้สนับสนุนของรายการของเราวันนี้ต้องลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ

and set a sprat to catch a mackerel. Sprat เนี่ยนะคะก็คือปลาทะเลขนาดเล็กหน่อยนะคะความหมายของสำนวนนี้เนี่ยก็คือว่าการที่จะลงทุนน้อยๆเนี่ยแต่ว่าเราเนี่ยมักจะหวังผลมากกว่าที่ได้ลงทุนไปค่ะการให้อะไรเพียงเล็กน้อยโดยหวังว่าจะได้ของที่ดีกว่ามีค่ามากกว่าเป็นการตอบแทนค่ะถ้าเป็นสำนวนไทยนะคะก็คือการหวานพืชเพื่อที่จะหวังผลนั้นเองล่ะค่ะซึ่งที่มาของสำนวนนี้เปรียบกันนะคะกับการจับปลาค่ะก็คือเวลาตกปลาเนี่ยก็จะใช้ปลาตัวเล็กนะคะเป็นเหยื่อเพื่อที่จะให้จับปลาตัวใหญ่ได้ก็เหมือนกันกับการที่เราลงทุนน้อยเพื่อหวังว่าเราจะได้ผลกำไรกลับคืนมาอย่างเยอะแยะเลยนะคะมาดูตัวอย่างเป็นประโยคภาษาอังกฤษค่ะ Tom set a sprat to catcha mackerel when he sent a present to his rich aunt. หรือว่า Tom threw out a sprat to catch a mackerel when he sent a present to his rich aunt. Tom เนี่ยส่งของขวัญไปให้คุณป้าที่จะแบบว่ามีตังค์เยอะแยะเลยนะคะก็เป็นการที่จะแบบว่าลงทุนไปเล็กน้อยนะคะซื้อของขวัญให้คุณป้าแต่ว่าก็หวังผลกำไรเยอะแยะเลยนะคะหวังว่าคุณป้าอาจจะให้เงินกลับมาเยอะๆค่ะวันนี้หมดเวลาของรายการกันแล้วนะคะพบกันใหม่ในครั้งต่อไป AYC Food Fit for Five วันนี้ขอบคุณครับลาไปก่อนสวัสดีค่ะ

0: สวัสดีครับ
1: พบกันอีกเหมือนเดิมนะคะพี่เอและเอนะคะรายการ AYC Food Fit for Five ค่ะ
0: เรายังคงอยู่กันที่การท่าเรือแห่งประเทศไทยนะครับน้องเอมีเรื่องราวดีๆที่เกี่ยวข้องกับการขนถ่ายสินค้าให้เรียนรู้อีกมากทีเดียวล่ะครับ
1: ใช่ค่ะและถ้าพี่เอนะคะหรือว่าคุณผู้ชมนะคะต้องการที่จะนำเข้าหรือว่าอาจจะเป็นส่งออกสินค้านะคะพี่เอนับถึงอะไรเป็นอันดับแรกเลย
0: นำเข้าส่งออกผมก็นึกถึงเรื่องของชิปปิ้ง
1: ถูกต้องแล้วค่ะ
0: การนำสินค้าส่งสินค้าเข้าส่งสินค้าออกนะครับเราก็จะนึกถึงบริษัทชิปปิ้งนะครับหรือที่หลายคนเนี่ยนะฮะก็จะเรียกคำว่าชิปปิ้งสั้นๆแต่จริงๆแล้วมาจากคำว่าชิปปิ้งคอมพานีนะครับหรือว่าชิปปิ้งเอเจนต์
1: แต่ปัจจุบันนี้เนี่ยนะคะมีธุรกิจอีกรูปแบบหนึ่งนะคะที่เรียกกันว่า freight forwarder ที่จะทำหน้าที่นะคะเป็นธุระแทนผู้ส่งออกและผู้นำเข้าตั้งแต่การจองระวางเรือนะคะการบรรจุสินค้าหรือว่าภาษาอังกฤษใช้คำว่า packing บริการจัดหาคลังพักสินค้า warehouse การให้บริการด้านแรงงานขนถ่ายสินค้านะคะ Steve Doring รวมถึงนะคะการให้คำปรึกษาในเชิงธุรกิจแก่ผู้นำเข้าและก็ส่งออกด้วยนะคะเรียกกันว่าบริษัทให้บริการแก่ลูกค้ามากมายเลยนะคะผ่านวิธีการศุลกากรด้วยค่ะ
0: โอ้โหแบบนี้นะครับการนำเข้าส่งออกก็ไม่ใช่เรื่องยากอีกต่อไปนะครับเพราะเรามีบริษัทที่ทำให้แบบครบวงจรทีเดียวครับคุณผู้ชมครับ
1: ใช่ค่ะ
0: และที่ทราบมานะครับการท่าเรือแห่งประเทศไทยของเรานะครับในขณะนี้ครับเรามีระบบที่เรียกว่า e-port นะครับซึ่งลดขั้นตอนยุ่งยากมากมายนะครับไม่ว่าจะเป็นขั้นตอนในเรื่องของการจัดเอกสารนะครับข้อมูลการขนส่งสินค้าเส้นทางเดินรถการคำนวณค่าใช้จ่ายอื่นๆนะครับแล้วก็ยังมีการคำนวณทุกเรื่องแบบนี้ในเว็บไซต์ของการท่าเรือด้วยครับ
1: หมดนี้เนี่ยก็เพื่อที่จะให้มีมาตรฐานการบริการเป็นสากลแล้วก็อำนวยความสะดวกทางภูมิภาคเพื่อต้อนรับ AEC หรือว่า ASEAN Economic Community ที่จะเกิดขึ้นปลายปี2015นั่นเอง
0: ถูกต้องครับขอบคุณการท่าเรือแห่งประเทศไทยนะครับที่สนับสนุนรายการของเราด้วยดีตลอดมา
1: ใช่แล้วค่ะวันนี้เราสองคนต้องลาไปก่อนค่ะพบกันใหม่ครั้งต่อไปนะคะสวัสดีค่ะ
0: สวัสดีครับ
2: สนับสนุนโดย

0: สวัสดีค่ะนะคะวันนี้เราจะลองไปฟังความรู้สึกของครูต่างชาติที่ได้มีโอกาสสอนนักเรียนไทยกันบ้าง Hello Teacher Bob As a foreign teacher what are some challenges you face in teaching the students
1: Teaching here in Thailand is very different to back where I come from in a class you have

0: many different levels. Very few that have a very good command in English, and you have quite a few that the English is reasonable, and then you have an amount that English is very poor. For me, teaching, the ones with a very good command, I would set separate sheets for them and teach to the majority.
1: Finally, if you can give some words of encouragement to our viewers or to your students.
0: I think one of the most important things for students who want to learn English and have a good command in the language is to watch films, read books in English, and study as much as they can with the language. That's a good way forward. And when they go into the local community, they will be speaking Thai. So it's important that it's within the English language. This will definitely move you forward.
1: ปัญหาหลักเลยนะคะตามที่ Teacher Bob ได้เล่าให้เราได้ฟังกันก็คือว่าเด็กไทยเนี่ยมักจะขี้อายกันเนาะก็เลยส่งผลต่อการฝึกหรือการพูดภาษาอังกฤษออกมาทำให้นึกถึง2คำนี้เลยค่ะคำแรกเลยค่ะ shy แปลว่าขี้อายนะคะหรือว่าเขินก็ได้ที่จะทำบางสิ่งบางอย่างนะคะไม่กล้าที่จะทำนั่นเองค่ะอีกหนึ่งคำก็คือคำว่า embarrassed ก็หมายถึงอาการอายนะคะแต่ว่าจะเป็นความรู้สึกของการอายแบบหน้าแตกซะมากกว่าหรือว่าถ้าพูดง่ายๆเลยก็คืออับอายขายหน้าละค่ะแต่การพูดภาษาอังกฤษนะคะจะต้องอย่าอายกันนะแล้วก็พูดผิดเนี่ยไม่ถือว่าเป็นอะไรเลยนะ We learn from our mistakes ลาไปก่อนสวัสดีค่ะ

สวัสดีค่ะได้เวลาแล้วรายการ AYC Food Fit for Fire นะคะทุกคนก็คงทราบกันดีอยู่แล้วเนาะว่าในปีพุทธศักราช2558เราก็จะก้าวเข้าสู่ประชาคมอาเซียนซึ่งวันนี้ค่ะเราก็จะเริ่มต้นปูทางเพื่อเตรียมความพร้อมแล้วก็เตรียมความรู้เกี่ยวกับเรื่องของอาเซียน community เราก็ทราบกันดีว่าประเทศไทยเนี่ยอยู่ในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้หรือว่าถ้าเป็นภาษาอังกฤษก็คือ Southeast Asia ซึ่งประกอบไปด้วยทั้งหมด11ประเทศด้วยกันนะคะแล้วนอกจากนี้แล้วเนี่ยภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ของเราเนี่ยยังแบ่งภูมิศาสตร์ออกเป็นเอเชียตะวันออกเฉียงใต้แผ่นดินใหญ่ซึ่งถ้าเป็นภาษาอังกฤษเนี่ยเขาใช้คำว่า mainland southeast asia mainland ก็จะแปลว่าแผ่นดินใหญ่นะคะหรือว่าที่เราคุ้นเคยว่า indochinaIndochine ค่ะ Indochina โดยคำว่า Indochina เนี่ยจะเรียกขึ้นเพื่อที่จะเน้นความสำคัญแล้วก็อิทธิพลของประเทศอินเดียแล้วก็ประเทศจีนซึ่งตั้งขนาบอยู่และแน่นอนเลยนะคะว่าปัจจุบันนี้เนี่ยคนในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้เนี่ยก็รับเอาวัฒนธรรมของทั้งสองประเทศเนี่ยมาใช้ในชีวิตปัจจุบันกันด้วยแล้วก็ผสมผสานกันนะคะจนเป็นวัฒนธรรมของตัวเองค่ะและอีกภูมิศาสตร์หนึ่งนะคะก็คือเอเชียตะวันออกเฉียงใต้สมุทรหรือว่า Maritime Southeast Asia ทิ้งท้ายวันนี้ด้วยคำนี้คำว่า located ที่หมายถึงตั้งอยู่ณที่จุดๆอะไรก็ว่าไปเราใช้เมื่อเวลาที่เราพูดถึงที่อยู่ฐานที่ค่ะซึ่งใช้ในลักษณะที่เป็นทางการแต่ว่าก็จะให้ความหมายนะคะที่ชัดเจนกว่าโดยจะต้องมีนะคะ verb to be verb ช่วยก่อนคำว่า located เสมอเลยค่ะอย่างเช่น Thailand is located in Southeast Asia ประเทศไทยตั้งอยู่ในแถบภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ค่ะอีกหนึ่งประโยคตัวอย่างค่ะ My house is located in the Sukhum Wit area บ้านของฉันตั้งอยู่ย่านสุขุมวิทค่ะวันนี้หมดเวลาแล้วขอขอบคุณนะคะวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีค่ะ

ติดตามชมการเรียนการสอนด้วยระบบการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมทางทีวีดาวเทียม KU Band ช่อง186ถึง200

0: ่อง186ถึง191พบกับรายการการเรียนการสอนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่1ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่6ช่อง192ถึง194รายการการเรียนการสอนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา 8:30 นถึงเวลา 14:30 นช่อง195ถึง197พบกับรายการการเรียนการสอนของน้องๆหนูๆชั้นอนุบาลปีที่1ถึงชั้นอนุบาลปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา
1: 8:25 นถึง 10:40 น
0: หลังจากนั้นพบกับรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตพบกับการเรียนการสอนและความรู้ต่างๆเหล่านี้ได้ตลอด24ชั่วโมงทางช่องทีวีดาวเทียม186ถึง200
2: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได้มาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดไปพร้อมๆกับ DLTV และของเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะ

0: สวัสดีค่ะคุณพ่อคุณแม่และผู้ปกครองและน้องๆที่น่ารักทุกคนพบกับรายการ English Level Up ครูพี่แนทครูพี่นุ่นมาเติมพลังอังกฤษให้กับน้องๆทุกคนแล้วค่ะเอ๊น้องๆเคยสงสัยหรือสับสนกันไหมคะว่าเมื่อไหร่เราจะใช้คำว่า little a little feel a feel หรือ a bit of ที่แปลว่าเล็กน้อยนั่นเองค่ะ
1: วันนี้ครูพี่แนทกับครูพี่นุ่นมีคำตอบค่ะทีนี้นะคะเรามารู้จักกับ4คำแรกกันก่อนค่ะคือคำว่า little กับ a little feel กับ a feel ที่แปลว่าเล็กน้อยนั่นเองค่ะคำว่า little กับ a little นะคะเราจะใช้กับคำนามที่นับไม่ได้ค่ะส่วนคำว่า feel กับ a feel เราจะใช้กับคำนามนับได้ที่เป็นพหูพจน์พหูพจน์ก็คือมีหลายสิ่งนั่นเอง
0: คำนามนับได้นะคะภาษาอังกฤษเราจะใช้คำว่า countable noun นั่นเองค่ะมาจากคำว่า count ที่แปลว่านับable ที่แปลว่าสามารถรวมกันเป็น countable noun แปลว่านามนับได้นั่นเองค่ะตัวคำนามนับได้นะคะเราสามารถใส่จำนวนวางไว้ข้างหน้าคำนามนั้นได้ด้วยค่ะยกตัวอย่างเช่น one book หนังสือ1เล่มหรือ a book นั่นเองนะคะหรือ two cats แมว2ตัว three pens ปากกา3ด้ามนั่นเองค่ะ
1: แล้วคำนามนับไม่ได้นะคะในภาษาอังกฤษเราจะใช้คำว่า uncountable noun ค่ะคำว่า un แปลว่าไม่นะคะคำว่า countable แปลว่านับได้รวมกันเป็น uncountable noun นามนับไม่ได้นั่นเองค่ะคำนามนับไม่ได้เหล่านี้นะคะเราก็จะไม่สามารถระบุจำนวนของเขาได้ค่ะว่าเขามีกี่ชิ้นกี่อันกี่สิ่งตัวอย่างเช่นของเหลวต่างๆค่ะน้ำนมเกลือน้ำตาลเหล่านี้เป็นคำนามนับไม่ได้ค่ะ
0: ถ้าเข้าใจแล้วนะคะเราลองมาดูตัวอย่างการใช้ feel a feel little กับ a little กันค่ะคำว่า feel หรือ a feel นะคะจะบวกคำนามนับได้พหูพจน์นั่นเองค่ะยกตัวอย่างเช่นถ้าครูพี่นุ่นจะพูดว่าฉันมีหนังสืออยู่ไม่กี่เล่มภาษาอังกฤษเราจะพูดว่า I have a few books เห็นไหมคะ books เติม s เป็นคำนามนับได้พหูพจน์นะคะเราเลยใช้คำว่า a few นั่นเองค่ะ
1: ส่วนคำว่า little นะคะคำว่า little กับ a little เนี่ยเราจะใช้กับคำนามที่นับไม่ได้ค่ะตัวอย่างเช่นครูเพชรจะบอกว่า

0: ี่แนทมีน้ำอยู่นิดหน่อยเราจะพูดว่า I have a little water เห็นไหมคะคำว่า water เป็นคำนามนับไม่ได้นะคะเราเลยใช้คำว่า little นั่นเองครูพี่นุ่นเดี๋ยวจะชวนน้องๆไปพบกับรายการ Chris Jobs กันค่ะแล้วอย่าลืมสังเกตนะคะว่ามีคำว่า feel a feel little หรือ a little ตรงไหนกันบ้างไปดูกันเลยค่ะ
1: โอเค next please
2: Hello, sir.
1: It's you again, huh?
2: Yes.
1: All right, welcome back. So what can I do for you today?
2: What do you like to do, sir?
1: No, I mean it's like, how can I help you today?
2: Oh, today I would like to apply for secretary position.
1: So secretary, not security, right?
2: Yes, secretary.
1: All right. Okay, so tell me a little bit about your education, please.
2: ครั้งที่แล้วบอกให้พูดยาวๆตื่นเต้นจังเลยโอเค Kindergarten I studied Anuman Minai and what premise the
1: home and Can you speak up, please?
2: Speak up?
1: Yes.
2: Speak up? Okay. Kindergarten I...
1: No. Sit down.
2: Oh, sit down.
1: But speak up.
2: But speak up.
1: Yeah. No. Sit down, but speak up.
2: Sit up and speak up.
1: Why? Sit down.
2: Sit down.
3: Why? ดูมานานแล้วเนี่ย
2: พี่มาทำอะไรอะคะ
3: มาสมัครงานกับเธอมั้ง
2: อ้าว
3: มาช่วยเธอสิ
2: หรอคะ
3: แล้วเธอจะลุกๆนั่งๆทำไมเนี่ย
2: ก็เขาบอกว่าให้ speak up ก็ให้ยืนขึ้นแล้วก็พูดไงคะ
3: อ
2: ๋
3: อเพราะ speak up คือพูดขึ้นอย่างนี้ใช
2: ่
3: ไหม
2: ใช่
3: ไม่ใช่เธอผิดแล้ว
2: อ้าว
3: speak up แปลว่าไปพูดข้างบน
2: อ๋อโอเคเดี๋ยวไปพูดข้างบน
3: เล่นจะบ้าแล้วโทษเธอนี่คุณผู้ชมครับคำว่า speak สองคำที่พี่น้องชาวไทยควรจะต้องรู้จักเวลาจะพูดกับฝรั่งนั่นนะครับที่ฝรั่งอะไรก็คือ speak up กับ speak out นั่นเองนะครับ speak up ส่วนมากแล้วจะแปลว่าพูดดังๆหรือจะแปลว่าคิดอะไรก็พูดออกมาก็ได้นะฮะแต่ speak up หลักๆก็จะใช้กับการพูดดังๆคือให้มันเสียงดังขึ้นและ speak out แปลว่ามีความคิดความรู้สึกอะไรก็พูดออกมาเยอะๆไม่ใช่พูดน้อยๆอย่าไปพูดน้อยเพราะกลัวผิดนะครับพูดให้เยอะๆเพื่อฝรั่งจะได้เข้าใจและประทับใจกับเราแก้ปัญหาความทุกข์ใจอย่างเช่นตอนนี้แหละครับกุ๊กspeak up and speak out พูดดัง
2: ๆก็ตื่นเต้นนะคะโอเค I graduated from Faculty of Computer Science International Course
1: What international course really
0: เป็นยังไงกันบ้างคะน้องๆจากรายการ Chris Jobs น้องๆสังเกตคำว่า little กับ a little feel กับ a feel กันได้หรือเปล่าเอ่ยครูพี่นุ่นเจอประโยคหนึ่งนะคะที่ว่า Can you tell me a little bit about your education, please? ช่วยบอกประวัติการศึกษาของคุณสักเล็กน้อยได้ไหมเห็นไหมคะคำว่า a little bit แปลว่าเล็กน้อยนั่นเองค่ะแล้วนอกจากคำว่า little กับ a little feel กับ a feel ที่ครูพี่เน็ตครูพี่นุ่นพูดไปเมื่อตอนต้นนะคะยังมีคำว่า a little bit ที่แปลว่าเล็กน้อยได้ด้วยค่ะคำว่า a little bit ที่แปลว่าเล็กน้อยนะคะใช้กับคำนามนับไม่ได้เหมือนกับคำว่า little เลยค่ะตัวอย่างเช่นครูพี่จะบอกว่าครูพี่แนทพูดภาษาจีนได้นิดหน่อยเราจะพูดว่า I can speak a little bit of Chinese เห็นไหมคะฉันพูดภาษาจีนได้นิดหน่อย a little bit แปลว่าเล็กน้อยนั่นเองค่ะแล้วคำนี้นะคะเราจะเห็นเขาใช้กันในภาษาพูดค่ะน้องๆเคยสงสัยกันบ้างไหมคะว่าเมื่อไหร่เราจะใช้คำว่า a little เมื่อไหร่เราจะใช้คำว่า little คำว่า little นะคะกับ a little เนี่ยแปลว่าเล็กน้อยเหมือนกันทั้งคู่เลยค่ะเราจะใช้กับคำนามนับไม่ได้นะคะแตกต่างกันตรงที่คำว่า a little นะคะเราจะใช้กับคำว่าเล็กน้อยแต่ว่ายังพอมีอยู่นั่นเองค่ะเป็นความหมายในเชิงบวกถ้าเราใช้ little ที่ไม่มีอะนำหน้านะคะเราจะใช้ในความหมายที่ว่าเล็กน้อยแต่แทบจะไม่มีเหลือพอเลยค่ะยกตัวอย่างการใช้ a little กับ little นะคะถ้าครูพี่นุ่นอยากจะซื้อขนมครูพี่นุ่นก็หยิบกระเป๋าสตางค์ขึ้นมาเปิดดูแล้วก็เห็นว่ามีเงินอยู่เล็กน้อยแต่เพียงพอที่จะซื้อขนมนะคะครูพี่นุ่นจะพูดว่า I have a little money ฉันมีเงินอยู่เล็กน้อยแต่ว่ามีอยู่เพียงพอนะคะสามารถซื้อขนมได้ค่ะแต่ถ้าเปิดดูแล้วนะคะมีเงินไม่เพียงพอนะคะมีอยู่นิดหน่อยแต่ไม่พอซื้อขนมเนี่ยครูพี่นุ่นจะพูดว่า I have little money ฉันมีเงินอยู่นิดหน่อยเองไม่สามารถซื้อขนมได้อดกินเลยค่ะ ส่วนการใช้ a few แล้วก็ few นะคะที่แปลว่าเล็กน้อยเหมือนกันค่ะแต่ว่าใช้กับคำนามที่นับได้เรามาดูกันค่ะว่าเขาใช้ต่างกันยังไงคำว่า a few นะคะจะมีความหมายมากกว่าคำว่า few ค่ะ a few เนี่ยแปลว่ามีน้อยนะแต่มีอยู่บ้างยังเพียงพออยู่แต่คำว่า few เฉยๆค่ะจะมีความหมายในแง่ลบก็คือแทบจะไม่มีเลยตัวอย่างนะคะถ้าครูพี่เน็ตต้องการจะบอกว่าครูพี่เน็ตเนี่ยรู้ภาษาจีนอยู่นิดหน่อยเราจะพูดว่า I know a few words of Chinese เห็นไหมคะคำว่า a few นะคะแปลว่ารู้อยู่บ้างนิดหน่อยแต่ว่าถ้าครูพี่เน็ตพูดว่า I know few words of Chinese เห็นไหมคะคำว่า few ไม่มีอะก็จะมีความหมายที่แบบว่าแทบจะไม่มีเลยค่ะรู้น้อยมากๆแทบจะไม่รู้อะไรเลยน้องๆคะน้องๆคงจะสับสนความหมายแล้วก็การใช้คำว่า little กับ a little few กับ a few ใช่ไหมคะเดี๋ยวมีอะเดี๋ยวไม่มีอะครูพี่แนทเลยมีสูตรช่วยจำง่ายๆค่ะคำว่า a little แล้วก็ a few นะคะตัวอักษรเขาจะมีมากกว่าใช่ไหมคะเพราะว่ามีอะนำหน้าเนี่ยแหละค่ะความหมายของเขาก็จะเป็นในทางบวกคือมีน้อยนะแต่ก็ยังมีพออยู่บ้างทีนี้ถ้าคำว่า few กับ little ที่ไม่มีอะตัวอักษรเขาน้อยกว่าใช่ไหมคะความหมายก็จะเป็นแทบจะไม่มีเลยค่ะความหมายก็จะเป็นลบ
4: ตอนนี้ก็ถึงเวลาแล้วนะคะที่ครูพี่นุ่นจะชวนน้องๆไปพบกับรายการ Itchy Feet
0: และน้องๆมาสังเกตกันนะคะว่าเราเจอคำว่าเล็กน้อยกันอีกไหม
4: ไปดูกันเลยค่ะ
5: Hi boys and girls I'm here with Chef Joy who flew all the way from Australia just to show us a very very delicious menu สวัสดีครับ Chef Joy ครับ
6: สวัสดีครับ
5: But originally you were born and grew up in the Philippines
6: Actually I was born in the Philippines and then I moved to Australia
5: I see Okay so what dish are we doing today
6: All right what I'm doing here is the popular red velvet
5: Red velvet
6: cake. Yeah.
5: Red velvet cake.
6: But I'm gonna deconstruct it.
5: โอ้ย จะทำลายทั้งเลยฮะ deconstruct เลยนะ
6: It's a trend nowadays, you know. Everything's deconstructed.
5: Okay, so let's take a look at the ingredients.
6: Sure. What we have here is a strawberry sauce.
5: Sauce strawberry, นะครับ
6: White chocolate sauce. It's slightly darker because of the caramelization. Then what we have next is an almond praline. It's made of almond nuts. You cross it, roasted it. Then you add a bit of sugar in it, and then you caramelize the sugar on a pot while you're cooking it. Oh.The sugar caramelizes.
5: Caramelize ก็คือทำให้เกิดเป็นคาราเมลหรือที่พี่ไทยเรียกกาลาแมนั่นแหละครับก็คือว่าเอาถั่วเนี่ยเอามันเนี่ยมาบดเสร็จใส่น้ำตาลคั่วเสร็จก็ได้นี้เลย
6: Then what I have here is basically strawberry crumble. It's made of butter, flour,
5: ใส่แป้ง
6: sugar,
5: ใส่น้ำตาล
6: And then you crumble it by your hand.
5: แล้วขยี้เลยด้วยมือนะ
6: And you bake it in the oven.
5: อ๋อต้องเอาไปอบด้วย
6: The next one is the strawberry yogurt parfait.
5: Okay.
6: You turn it into sort of a semi mousse, semi ice cream.
5: ลูกครึ่งฮะระหว่างจะเป็นแบบมูสแบบเป็นโฟมๆหรือว่าจะเป็นไอติมแต่ว่านี่ก็เรียกว่าเป็นโยเกิร์ตชนิดหนึ่งแล้วกัน
6: And of course the famous red velvet cake
5: โอ้โหนี่กำมะหยี่สีแดงแล้วแต่แปลตรงๆนะครับ
6: Which is it contains of the red sponge with the flavor of apple cider with slightly acidic
5: มีความเป็นกรดนะครับของน้ำส้มสายชูแอปเปิ้ลนิดนึง
6: Then you have the cream ofThe cream cheese
5: มีครีมชีสเคลือบข้างบนด้วยครับ
6: With additional of whipped cream
5: และแน่นอนต้องมีวิปครีมเนี่ยตัวอร่อยเลยตรงนี
6: ้ And of course we have fresh strawberries and blueberries
5: มีสตรอเบอรี่สดกับบลูเบอรี่สดด้วย
6: That's it
5: Okay so let's get cooking chef
6: All right the first thing that I have to do is I'm gonna make it rustic
5: Okay
6: so I'm just gonna spread all this sauce everywhere
5: ทำให้มันแบบออกมาแบบเป็นอารมณ์ออกมาแล้วมันใช่เลยมีนู่นนี่เมื่อกี้สตรอเบอรี่ไปแล้วอันนี้ white chocolate
6: Then the next one is crushed almond praline
5: So where and how much do you put it? It's really up to your mood that day.
6: Correct.
5: แล้วแต่อารมณ์เชฟฮะ
6: And then the strawberry crumbles. Then what we have is the strawberry yogurt parfait.
5: ครับ
6: Then the famous red velvet cake. So if you notice, it's small pieces. It's really deconstructed. It's not whole piece, you know.
5: มันถูกทำให้มันเล็กลง So it's like the culinary trend at the moment.
6: Correct.
5: โอ้เป็นกระแสว่าด้วยการทำอาหารทุกวันนี้
6: Then a few blueberries.
5: Can we change the fruit?
6: Yes, you can. You can use your fresh mango.
5: เปลี่ยนผลไม้ได้นะครับสามารถใช้เป็นมะม่วงก็ได้อยู
6: ่ And just add some slice of fresh strawberries.
5: Oh.
6: Then the last thing that we have to add, of course, is this strawberry lychee ice cream.
5: ไอติมลิ้นจี่กับสตรอเบอรี่ผสมกันอย่าไปสับสนนะเด็กๆนะไลจี่นี่คือลิ้นจี่นะส่วนลำไยนี่คือลองแก้นนะ
6: The last product that we have to add is the garnish, which is the micro herbs.
5: Oh, the garnish คือส่วนประดับตกแต่งซึ่งไม่มีก็ได้แต่ว่ามีแล้วมันก็สวยดีถ้าดูดีอ่ะมันก็อร่อยไปครึ่งนึงแล้วล่ะ
6: There you go This is for you to taste.
5: Wow, we're done?
6: Yeah. Oh, so this is, once again, the deconstructed red velvet. The

0: Deconstructed Red Velvet ก็คือเป็นเค้ก Red Velvet นะครับแล้วก็ใส่ด้วยส่วนผสมเล็กๆน้อยๆเต็มไปหมดเลยแลดูน่าดูและน่ากินมากๆเลยวันนี้ขอบคุณเชฟมากนะครับ
1: ขอบคุณครับ
0: ข
1: อบคุณครับ
0: โอ้โห
2: เป็นยังไงกันบ้างคะน้องๆจากรายการ Itchy Feed เนี่ยน้องๆเห็นคำที่แสดงจำนวนเล็กน้อยกันบ้างหรือเปล่าเอ่ย
3: ครูพี่นุ่นเจอประโยคนึงนะคะที่ว่า You add a bit of sugar to it ให้คุณเนี่ยเติมน้ำตาลเข้าไปอีกสักเล็กน้อยค่ะ
2: น้องๆจะเห็นได้ว่าคำว่า a bit of นะคะก็คือจะแปลเหมือนคำว่า little กับ a little เลยที่แปลว่าเล็กน้อยค่ะแต่คำว่า a bit of นะคะเราจะใช้กับคำที่ไม่เป็นทางการค่ะ
3: เรามารู้จักกับคำว่า a bit of กันค่ะคำว่า a bit of นะคะแปลว่าเล็กน้อยนะคะใช้กับคำนามนับไม่ได้นั่นเองค่ะยกตัวอย่างเช่น a bit of sugar น้ำตาลเล็กน้อยนะคะ a bit of saltเกลือเล็กน้อยนั่นเองค่ะทั้งน้ำตาลแล้วก็เกลือนี่ก็นับไม่ได้เลยนะคะยกตัวอย่างเช่นถ้าครูพี่นุ่นจะพูดว่าคุณสามารถเติมน้ำตาลลงไปในเค้กนี้ได้เล็กน้อยภาษาอังกฤษเราจะพูดว่า you can add a bit of sugar on this cake เห็นไหมคะคำว่า sugar แปลว่าน้ำตาลเป็นคำนามนับไม่ได้เราสามารถใช้คำว่า a bit of ได้ด้วยค่ะ
2: นอกจากนี้นะคะคำว่า a bit of ยังใช้กับนามธรรมได้ด้วยค่ะนามธรรมคืออะไรนามธรรมนะคะคือคำนามที่เราจับต้องไม่ได้ค่ะเป็นอย่างเช่นข้อมูลข่าวสารความดีการช่วยเหลือคำแนะนำไม่ได้เป็นชิ้นเป็นอันให้เราสัมผัสแตะต้องได้นะคะตัวอย่างเช่น a bit of advice คำแนะนำเล็กน้อย a bit of help ความช่วยเหลือเล็กน้อยตัวอย่างเช่น do you need a bit of helpคุณต้องการความช่วยเหลือเล็กน้อยหรือเปล่า
3: เราลองมาทวนกันดีกว่าค่ะว่าคำว่าบอกปริมาณเล็กน้อยนะคะมีอะไรบ้างคะครูพี่แนท
2: คำว่าเล็กน้อยนะคะจะมีคำว่า little กับ a little แล้วก็ a bit of แล้วก็ a little bit of ค่ะแปลว่าเล็กน้อยใช้กับคำนามนับไม่ได
3: ้ส่วนคำว่า a few กับ few นะคะแปลว่าเล็กน้อยเหมือนกันเลยเราจะบวกคำนามนับได้พหูพจน์นั่นเองค่ะ
2: ถ้าน้องๆเข้าใจแล้วเรามาลองเล่นเกมกันดีกว่า
3: ข้อที่1 นะคะถ้าครูพี่นุ่นจะพูดว่าฉันได้อ่านหนังสือไปนิดหน่อยในวันหยุดเราจะพูดว่าอะไรดีคะ I read books during the holiday ตอบอะไรดีคะระหว่าง a little กับ a few ติ๊กตอกตอบอะไรดีคะถูกต้องนะคะตอบ a few นั่นเองค่ะ I read a few books during the holidayเห็นไหมคะคำว่า books นะคะเติม s เป็นคำนามนับได้พหูพจน์เราเลยใช้คำว่า a few นั่นเองค่ะ
2: ข้อที่2นะคะถ้าเราต้องการจะบอกว่ามีน้ำอยู่เพียงเล็กน้อยในสระน้ำน้อยแบบแทบจะไม่มีเลยเราจะพูดเป็นภาษาอังกฤษว่ายังไงดี There is water in the pool ใช้อะไรดีคะระหว่าง few กับ littleใช่แล้วค่ะเราต้องใช้คำว่า little นะคะที่แปลว่าน้อยใช้กับคำนามนับไม่ได้เพราะเราเห็นคำว่า water นั่นเอง
3: ข้อที่3นะคะถ้าครูพี่นุ่นจะพูดว่าคุณสามารถเติมเกลือเข้าไปในซุปของคุณได้เล็กน้อยภาษาอังกฤษเราจะพูดว่า you can add salt in your soup ใช้อะไรดีคะระหว่าง a few หรือ a bit of ติ๊กตอกใช้อะไรดีนะถูกต้องค่ะ a bit of นั่นเองค่ะ you can add a bit of salt in your soup เห็นไหมคะคำว่า salt นะคะแปลว่าเกลือเป็นคำนามนับไม่ได้เราเลยใช้ a bit of นั่นเองค่ะ
2: พบกับรายการต่อไปดีกว่าค่ะกับรายการ Vocab King
3: และน้องๆนะคะอย่าลืมลุ้นไปกับเพื่อนๆนะคะว่าวันนี้เพื่อนๆจะสะกดกันได้กี่คำและที่สำคัญนะคะต้องท่องแล้วก็สะกดไปพร้อมๆกับเพื่อนๆเลยนะคะ
2: ไปดูกันเลย
4: Good morning, Vocab King.
5: Let's play spelling.
4: Welcome to the final round. Are you ready?
6: Yes.
4: Okay. Your first word is income.
6: I-N-C-O-M-E.
4: Correct. Good job. Slow it down. Don't worry.Your next word is medium.
6: M-E-D-I-U-M.
4: Correct.
2: ถูกต้องนะคะคำที่สองนี้แปลว่าอะไรคะ
7: ปานกลางครับ
2: ปานกลางนะคะหรือว่าอยู่ตรงกลางก็ได้นะคะโอเคไปต่อกันเลยนะคะ
4: Your next word is slight.
6: S-L-I-T-E.
4: Slight.

0: S L I D E
1: slight
2: ฟังดีๆมีตัวอะไรบ้าง
0: S L I T E
1: slight
0: again
1: slight
0: S L I D E slight
1: slight
3: เวลาผ่านไปแล้วกว่าครึ่งแต่น้องภูเขาก็ยังฝ่าคำนี้ไปไม่ได้ครับสังเกตจากสีหน้าก็รู้ได้เลยว่าทั้งตื่นเต้นและกดดันสุดๆทำให้เขาไม่สามารถหลุดจากการสะกดแบบเดิม
1: slight
2: นึกถึงคำอื่นที่มีเสียงแบบเนี้ย
1: eight slight
0: s l i t e
1: oh slight
0: s l i
2: นึกถึงคำอื่นที่มันออกเสียงแบบนี้เร็ว
1: ๆ
2: oh หมดเวลาแล้วนะ
1: don't worry this word is not easy
2: สมมติถ้าบอกว่าคำว่า
1: right หรือ light
2: สะกดยังไง
0: s l i g h t
1: there it is there it is
2: พี่โบเชื่อว่าคำนี้เราจะจำได้อีกนานเลยสะกดยังไงนะ
0: S L I G S T ค
1: ่
0: ะ
1: แน่นอนครับ slight
4: แล้ววันนี้จากรายการ World Cup King เนี่ยมีคำศัพท์คำไหนที่น่าสนใจที่จะเติมพลังอังกฤษให้กับน้องๆกันบ้างคะ
5: วันนี้นะคะครูพี่แนทเจอคำว่า slight ที่เป็น adjective แปลว่าเล็กน้อยอีกแล้วค่ะคำว่า slight นะคะแปลว่าเล็กน้อยเป็น adjective ค่ะตัวอย่างเช่นฉันมีไข้เล็กน้อยเราจะพูดเป็นภาษาอังกฤษว่า I have a slight feverน้องๆคะครูพี่เน็ตอดไม่ได้เลยค่ะที่จะบอกว่าเวลาเราพูดว่าเราเป็นไข้ในภาษาไทยเราใช้คำว่าเป็นใช่ไหมคะแต่ในภาษาอังกฤษเราไม่ใช้คำว่าเป็นนะคะเราจะใช้คำว่ามีค่ะเพราะฉะนั้น I am a fever ผิดนะคะต้องเป็น I have a fever คือฉันมีไข้ถ้าเราบอกว่าฉันเป็นไข้แปลว่าเราเป็นเชื้อโรคฝรั่งไม่พูดแบบนี้ค่ะ
4: คำว่า slight นะคะถ้าเป็น verb จะแปลว่าถูกมองข้ามหรือถูกเพิกเฉยนั่นเองค่ะจะใช้เหมือนคำว่า overlook นะคะยกตัวอย่างเช่นถ้าครูพี่นุ่นจะพูดว่าพวกเรารู้สึกถูกมองข้ามภาษาอังกฤษเราจะพูดว่า we feel we are being overlooked or slighted เห็นไหมคะคำว่า slighted นะคะหรือว่า overlook เนี่ยค่ะจะเป็น verb นะคะแปลว่ามองข้ามนั่นเองค่ะ
5: หรือถ้าเราเติม ly เข้าไปข้างหลังคำว่า slight นะคะเป็นคำว่า slightly จะเป็น adverb ค่ะแปลว่าอย่างเล็กน้อยยกตัวอย่างเช่นฉันรู้จักเธอเพียงแค่เล็กน้อยเราจะใช้พูดเป็นภาษาอังกฤษว่า I know her slightly เห็นไหมคะคำว่า slightly ที่แปลว่าเล็กน้อยเป็น adverb ขยาย verb คือคำว่า know นั่นเองค่ะ
4: เอาละค่ะเติมพลังคำศัพท์กันไปแล้วนะคะขอทวนหน่อยค่ะว่าวันนี้เราได้คำศัพท์คำว่าอะไรกันบ้างคำแรกนะคะคำว่า slight ที่เป็น adjective แปลว่า
5: เล็กน้อยใช้วางไว้หน้าคำนามค่ะ
4: slight ที่เป็น verb แปลว่า
5: เมินเพิกเฉยละเลยไม่สนใจ
4: slightly ที่เป็น adverb ใช้ขยาย verb adjective แล้วก็ adverb แปลว่า
5: เล็กน้อย
4: คำว่า overlook ที่เป็น verb นะคะเราจะใช้เหมือนคำว่า slight ที่เป็น verb นั่นเองค่ะแปลว่า
5: เมินเพิกเฉยละเลยไม่สนใจเอาใจใส่ค่ะ
4: เอาละค่ะตอนนี้ก็ได้เวลาแล้วนะคะที่ครูพี่นุ่นจะชวนน้องๆไปพบกับรายการดูให้รู้ตอนคุณยายมหัศจรรย
5: ์กับการให้ที่ไม่รู้จบ
4: ไปดูกันเลยค่ะ
5: ไปดูกันเลย
6: ยืนที่ห้องกันเนี่ยอายุยัตริยお客さん、お客さん、お客さん。
7: 一人でやられてるんですか？
6: 一人。
7: おお。ねえ、君もちょ
6: ん。前は五人いたんだよ。
7: はい。
6: 五人いたけど、
7: はい。
6: あのこういう何か持ってっちゃうんだ。うちのものを持ってっちゃう。
7: ああ。
6: だから全部首。
7: ああ。ซื้อวัตถุดิบอาหารเนี่ยนะแค่แบกนี่ผมว่าเป็น10กิโลเลยนะเนี่ยแบกมาได้ยังไงเธอこれは毎日買い物行くんですか？
6: そう毎日。
7: これ何キロぐらい？どうやって行くんですか？車で？
6: バイク。
7: バイク。
8: ทั้งหมดเนี่ยประมาณน่าจะ10กิโลครับนี่ทั้งหมดนี้นะฮะเธอใส่มอเตอร์ไซค์แล้วก็ขนมานะครับทุกวัน22ปีแล้วนะฮะสินีนาชิและไม่มีวันหยุดด้วยท่านทำงานนี่ครับอาจจะเป็นเคล็ดลับของการที่อายุยืนก็ได้ครับ
6: เวลาเซเกนนาชิ
8: โอ้
6: 3時間も5時間もいる人がいる。ここにここにずっと夕方まで小学校ただ
7: 500เยนกินไม่อั้นและไม่มีเวลากำหนด
6: มินากันเนยโรโกเบบายินมินาอุริชินาแต่โยโรโกเบบายินเน
7: ยแล้วผู้คนคนที่มากินมาจากทั่วประเทศคือเป็นแบบบุฟเฟ่กินแล้วไม่อั้น
9: 500เยนต่อ1คนกินได้ไม่อั้นเหมือนบุฟเฟ่ทั่วไปแถมลูกค้าบางคนทราบว่าท่านใจดีมากินฟรีก็มีหรือแม้แต่คุณยายเห็นว่าลูกค้ามาไกลให้กินฟรีเพื่อเป็นการปลอบใจที่เดินทางมาไกลก็มีค่ะแต่ผลสุดท้ายเธอต้องขาดทุนเดือนละ 70,000 เยนนี่มันอะไรกันคะเนี่ยงานครัวไม่ใช่งานทำสบายๆสนุกๆนะคะงานครัวเป็นงานละเอียดแล้วก็ใช้เวลาแต่ดูสิคะว่าเธอกระฉับกระเฉงเดินวนไปมาในครัวเหมือนไม่รู้จักเหน็ดเหนื่อยเลยค่ะแต่ว่าในความเหน็ดเหนื่อยคุณยายก็ยังได้ความช่วยเหลือจากคนมากมายค่ะอย่างคุณผู้ชายท่านนี้เป็นข้าราชการทำอาหารไม่เป็นมาช่วยล้างจานก็ยังดีค่ะ
6: お金500万持ってたから楽しかった。
7: おお、なんか得てるもらえ。
6: うん、だからバカで。
7: じゃあ、ที่เธอเก็บเงินมาประมาณ60ปีครับเก็บหอมรอมริบทีนิดทีหน่อยทีนิดทีหน่อยครับแล้วเงินเก็บมาได้เนี่ย5ล้านเยนเนี่ยก็ไปเที่ยว3เดือนนะแล้วในที่เที่ยว3เดือนเนี่ยเธอมีเงินเหลือล้าน3แสนเยนเอาไปบริจาคอีกトークから来る人はそれも同じ値段ですけど子供の場合は無料なんですね。
6: 無料無料。
7: 何歳からですか？
6: 0歳からだよ。
7: 何歳まで？
6: これも。13歳。
7: 13歳。
6: 小学校。
7: อ๋อครับก็บอกว่าคนที่จะมาทานจากประเทศอื่นหรือที่ไหนก็ตามนะครับคิดราคาเดียวกัน500เยนครับสำหรับเด็กนะฮะ0ขวบจนถึง13ขวบกินฟรีไม่อั้นครับ
9: ทำด้วยใจมีแรงไม่มีวันหมดจริงๆค่ะดังนั้นลูกค้าที่มาอุดหนุนไม่ใช่แค่มากินอาหารแต่ถือว่าเป็นการมาให้กำลังใจคุณยายฮัจจังด้วยนะคะ
4: คุณยายมหัศจรรย์กับการให้ไม่รู้จบสนุกกันไหมคะใช่แล้วค่ะเป็นเรื่องราวของคุณยายฮัจจังนะคะที่ยอมขาดทุนเพื่อแลกกับความสุขที่ได้เห็นลูกค้าอิ่มค่ะทีนี้คุณยายคนที่ใจดีแล้วก็น่าชื่นชมมากๆเลยว่าแต่ครูพี่นุ่นคะคำว่าใจดีแล้วก็น่าชื่นชมในภาษาอังกฤษคือคำว่าอะไรคะคำว่าใจดีในภาษาอังกฤษนะคะเราจะใช้คำว่า kind หรือ generous นั่นเองค่ะยกตัวอย่างเช่นเธอเป็นคนที่ใจดีมากๆเลยภาษาอังกฤษเราจะพูดว่า she is kind and generous นะคะเห็นไหมคะคำว่า kind กับ generous แปลว่าใจดีทั้งคู่เลยค่ะและเมื่อเราทำดีนะคะแล้วมีคนชื่นชมเราเนี่ยภาษาอังกฤษนะคะเราจะใช้คำว่า you did a good job ทำได้ดีมากเลยหรือสั้นๆว่า good jobทำดีมากอย่างนี้นะคะหรืออีกคำหนึ่งนะคะคือคำว่า excellent ก็แปลว่ายอดเยี่ยมเช่นกันค่ะ
5: นอกจากนี้นะคะคำที่ใช้ชื่นชมยังมีอีก2คำค่ะคือคำว่า awesome ที่แปลว่าเยี่ยมไปเลยเจ๋งไปเลยค่ะหรือเราจะใช้กับคำว่า I'm proud of you เวลาน้องๆทำอะไรที่น่าภูมิใจเราก็จะพูดคำนี้ค่ะ I'm proud of you
4: เมื่อพูดถึงคุณยายที่น่าชื่นชมนะคะก็มีอีกคำศัพท์นึงค่ะที่น้องๆ นะคะจะต้องจำกันให้ดีๆเลยคือคำว่า admirable นะคะจะเป็น adjective แปลว่าน่าชื่นชมนั่นเองค่ะแต่ถ้าเราตัดคำว่า able ออกนะคะก็จะเหลือแค่คำว่า admire ที่เป็น verb แปลว่าชื่นชมนั่นเองค่ะ
5: วันนี้เติมพลังอังกฤษกันไป level up กันหรือยังเอ่ยถ้า level up แล้วเรามาทบทวนกันหน่อยดีกว่าค่ะอย่างแรกที่เราได้เรียนกันไปนะคะคือเรื่องของการใช้ little กับ a little feel กับ a feel ว่าใช้แตกต่างกันยังไงค่ะคำว่า little กับ a little นะคะใช้กับคำนามนับไม่ได้ส่วน feel กับ a feel ใช้กับคำนามนับได้ที่เป็นพหูพจน์ค่ะ
4: เรื่องที่สองนะคะคือเรื่องคำนามนับได้กับคำนามนับไม่ได้นั่นเองค่ะคำนามนับได้นะคะเราสามารถใส่ความระบุจำนวนเอาไว้ข้างหน้าคำนามนั้นได้เลยค่ะเช่นแมว2ตัวแมว3ตัวแบบนี้เป็นต้นค่ะส่วนคำนามนับไม่ได้นะคะเราไม่สามารถใช้คำระบุจำนวนเอาไว้ข้างหน้าได้นะคะยกตัวอย่างเช่นคำว่าน้ำ water เป็นนามนับไม่ได้นั่นเองค่ะ
5: อย่างที่สามนะคะก็คือการใช้ a feel a little feel กับ little เนี่ยใช้ต่างกันยังไงคำว่า a few กับ a little น้องๆเห็นใช่ไหมคะว่ามีตัวอักษรที่มากกว่าเราเลยจะมีความหมายว่าน้อยนะแต่ยังพอมีอยู่บ้างเป็นความหมายในแง่บวกส่วน few กับ little ที่มีตัวอักษรน้อยกว่าเนี่ยเราก็จะใช้ในความหมายในแง่ลบค่ะคือมีน้อยหรือแทบจะไม่มีเลย
4: เรื่องที่4นะคะคือคำศัพท์คำว่า slight ที่เป็น adjective แปลว่าเล็กน้อย slight เป็น verb แปลว่าเพิกเฉยมองข้ามไม่สนใจ slightly เป็น adverb แปลว่ายังเล็กน้อย overlook เป็น verb แปลเหมือน slight ที่เป็น verb เลยค่ะแปลว่าเพิกเฉยมองข้ามไม่สนใจค่ะเรื่องที่5ที่เราได้เติมพลังคำศัพท์กันไปในวันนี้นะคะคือคำศัพท์ในเกี่ยวกับคำว่าใจดีนะคะแล้วก็คำว่าน่าชื่นชมนั่นเองค่ะคำแรกนะคะคือคำว่า kind
5: ใจดี
4: generous
5: ใจดี
4: admirable
5: น่าชื่นชม
4: admire
5: ชื่นชมยกย่อง
4: excellent
5: เยี่ยมไปเลย
4: good job
5: ดีมากๆ
4: awesome
5: เจ๋งที่สุดเลย
4: I'm proud of you
5: ฉันภูมิใจในตัวคุณ
4: ก่อนจากกันในวันนี้นะคะครูพี่นุ่นมีสำนวนมาฝากค่ะ Busiest men find the most time คนยิ่งขยันก็ยิ่งมีเวลามากนะคะเหมือนกับการที่คนเรานะคะถ้ายิ่งขยันทำงานเสร็จเร็วเนี่ยเราก็มีเวลาว่างไปทำอย่างอื่นอีกมากมายเลยค่ะ
5: แล้วน้องๆสามารถกลับมาพบกับรายการ English Level Up กันได้ใหม่ในครั้งหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ

0: พบการผจญภัยสนุกตื่นเต้นและเรียนรู้ไปกับเมฆและตะวันในสารคดีประวัติศาสตร์ชาติไทยกับสถาบันพระมหากษัตริย์ในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน The Diary ออกอากาศวันจันทร์ถึงวันศุกร์ช่อง DLTV 1ถึงช่อง DLTV 9เริ่มเวลา 7:55 น.และเวลา 12:25 น.ออกอากาศซ้ำในรูปแบบภาษามือพร้อมคำบรรยาย 8:01 น.และเวลา 20:30 น.วันเสาร์และวันอาทิตย์ออกอากาศเวลา 8:01 น.และเวลา 12:00 น.ออกอากาศซ้ำในรูปแบบภาษามือพร้อมคำบรรยายเวลา 18:01 น.และเวลา 20:30 น.รับชมการผจญภัยทั้ง68ตอนเหล่านี้ได้ทางช่อง DLTV และทาง www.dltv.ac.th
1: อยากจะพูดปฏิเสธแต่ว่าก็กลัวเขาเสียใจไม่อยากทำให้เขาเสียใจจะต้องพูดยังไงดีปกติเราก็อาจจะพูดว่า no ลองเพิ่มคำเดียวเข้าไปค่ะ thanks หรือ2คำก็ได้ thank you no thanks no thanks no thank you มันก็จะถ้าเกิดสมมติ no ธรรมดาใช่ไหมก็ไม่อ่ะแต่ถ้าเกิดเป็น no thanks โอ้ไม่อะค่ะขอบคุณนะคะขึ้นมานะคะอีกอย่างนึงนะคะอาจจะพูดว่าแบบ I'm okay thank you I'm good thank you it's alright thank you อย่าเพิ่งเข้าใจผิดนะเพราะนี่เคยมาแล้วนะคะอยากบริการนะคะเพื่อนชาวต่างชาติเอาน้ำไหม would you like some water แล้วเขาก็พูดตอบกลับมาว่า I'm okay thank you I'm okay thank you ไอเราก็นึกว่า I'm okay

0: ว่าอ่ะโอเคเปล่าเลยเขาบอกหมายถึงว่าพอแล้วเฮ้ยตอนนี้โอเคแล้วที่มีกินมากพอแล้ว I'm okay I'm alright I'm good thank you แปลว่าปฏิเสธนะคะต่อไปนะคะปฏิเสธว่าวันนี้คงไปไม่ได้คงไม่ใช่สำหรับฉันนะคะ not today not today หรือ not for me not for me thank you เพิ่มคำว่า thank you ไปทุกๆคำได้เลย I would rather not I would rather not แล้วก็เพิ่ม thank youแปลว่าโอ้ฉันคงไม่ดีกว่าค่ะคงไม่ดีกว่า I think I will pass I think I'll pass Thank you ไม่ได้ใช้กับเฉพาะแบบ pass the exam อย่างเดียวนะ pass แปลว่าผ่านไม่เอาก็ได้เหมือนกันนะคะทีนี้ถ้ารู้สึกว่าเสียใจอะกลัวว่าเขาจะแบบทำไมไม่รักษาน้ำใจเลยนะคะอ่ะลองเพิ่มระดับขึ้นมาอีกนิดนึง That's very kind of youThat's very kind of you โอ้โหช่างเป็นความใจดีของคุณจริงๆเลย But I cannot go เขามีน้ำใจจังเลยนะที่ชวนหรือว่าที่ให้ข้อเสนอนี้มาแต่ว่าไม่ได้หรือ I appreciate the offer หรือ I appreciate the invitation เรารู้สึกซาบซึ้งใจแล้วรู้สึกดีอยากขอบคุณมากๆเลยอ่ะเธอให้คำข้อเสนอนี้มาหรือว่าคำเชิญเนี้ยแต่ again but อะไรก็ตาม I will be busy tomorrowหรือ I am not interested หรือขอโทษไปเลยก็ได้ Sorry I'm afraid I don't like it Sorry I'm afraid I'm not into it Sorry I'm afraid I'm not interested in it คือขอโทษนะ I'm afraid ไม่ได้แปลว่ากลัวอย่างเดียวนะคะอาจจะแปลว่าเกรงว่าได้ด้วยนะคะทีนี้อาสุภาพขึ้นมาอีกนิดนึงโอ้ยแกอยากไปมากโอ้ยแกชอบมากที่เธอเสนอมานี่มันดีมากๆเลยนะแต่ว่าไม่ได้จริงๆ I wish I could but I wish คือโอ้โหฉันหวังอย่างมากเลยจริงๆฉันก็อยากให้มันได้นะแต่ว่าตึ๊ดๆแล้วก็ปฏิเสธไปนะคะ I wish I could but I will be busy tomorrow แต่ว่าพรุ่งนี้ยุ่งก็เลยไม่น่าจะได้ไป I would love to butI would love แปลว่าโหอยากนะใจฉันอะอยากแต่ว่ามันมีความจำเป็นอะไรบางอย่าง I would love to but I will be away this weekend สมมติเพื่อนชวนไปเที่ยวแต่ว่าโอ๊ยเราต้องไปต่างจังหวัดหรืออะไรก็แล้วแต่ว่ากันไป Sounds great but ตึ๊ด Sounds great but I have work to do or Sounds great but I have so many things to finish by tonight
1: เฮ้ยมันฟังดูดีนะสิ่งที่พูดมาเนี่ยฟังดูเข้าท่าเลยเราสนใจนะแต่ว่าเราไปไม่ได้หรือ What a pity
0: โอ้น่าเสียดายจังเลยอ่ะแล้วก็บอกเหตุผลเราไปนะคะ What a pity I will be abroad then What a pity I will be abroad then คือโอ้น่าเสียดายจังเลยอ่ะเพราะว่าช่วงนั้นอ่ะเราไปต่างประเทศพอดีอะไรประมาณเนี้ยก็แล้วแต่นะคะเราสามารถใช้ประโยคอย่างเงี้ยในการปฏิเสธเพื่อให้เป็นการรักษาน้ำใจนะคะแล้วก็ดูไม่ห้วนจนเกินไปได้เสมอเลยค่ะ

0: ากพระชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV
1: ชอบมาโรงเรียนครับได้เรียนรู้แล้วก็สนุกได้เล่นเครื่องเล่นได้อยู่กับเพื่อน
2: มาโรงเรียนสนุกมากเลยค่ะ

0: Good morning สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการ Good morning รายการที่เชื่อว่าภาษาอังกฤษไม่ยากอย่างที่คิด
1: Because English is all around
0: ค่ะและรายการของเราก็ผ่านไปแล้ว2สัปดาห์นะคะเราไปถาม professor กันดีกว่าค่ะว่ามีกระแสตอบรับยังไงบ้าง So professor what kind of feedback have you gotten for the show
1: Oh the feedback has been very positive Everyone is saying that it's great that the children are able to practice their English and at the same timeThey are giving to charity and learning to give to others.
0: ค่ะและแน่นอนค่ะเราก็อยากจะเห็นน้องๆทางบ้านนะคะช่วยกันแบ่งปันเพื่อนๆแล้วก็ช่วยเหลือผู้อื่นเช่นเดียวกับน้องๆ20คนที่มาในวันนี้ค่ะ So professor, let's say hello to today's contestants.
1: How are you all doing today?
2: Emma.
1: Are you excited to be here?
2: Yes.
1: Who has the most confidence?Okay, well, whoever gets chosen, I wish you the best of luck.
0: ถ้าพร้อมแล้วไปพบกับเกมแรกกันเลยนะคะ Here we go with the first game,
1: Spelling Audition.
3: ในรอบ Spelling Audition, น้องๆทั้ง20คนจะถูกสุ่มออกมาทีละคนโดยน้องจะได้ฟังคำศัพท์1คำจาก Professor. หลังจากนั้นน้องจะต้องสะกดคำนั้นให้ถูกต้องถ้าสะกดถูกน้องจะได้เข้ารอบทันทีแต่ถ้าผิดหมายเลขต่อไปก็จะถูกซุ่มออกมาในรอบนี้เราต้องการผู้เข้ารอบแค่5คนเท่านั้น
0: น้องๆเข้าใจกติกาแล้วใช่ไหมคะเข้าใจแล้วแล้วน้องๆพร้อมหรือยังคะ
2: พร้อมแล้ว
0: เสียงดังฟังชัดมากถ้าพร้อมแล้วนะคะเราไปลุ้นกันดีกว่าค่ะว่าใครจะเป็นผู้โชคดีคนแรกของเราหมายเลขมาค่ะและผู้โชคดีก็คือหมายเลข5ค่ะขอเชิญน้องหมายเลข5ออกมาประจำที่ได้เลยนะคะชื่ออะไรคะ
4: ชื่อน้องนนท์ครับ
0: ชื่อน้องนนท์น้องนนท์อายุเท่าไหร่แล้ว
4: 9ปีครับ
0: 9ปีถ้าพร้อมแล้ว Let's play spelling
1: Your word is future
4: F-U-T-U-R Future.
1: Your answer